0: พราะว่าจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาแข่งขันสูงนะประชากรในชาติ 1,400 ล้านคนนะคะแข่งขันกันสูงมากและเขามีค่านิยมเรื่องต้องเรียนหนักต้องมุมานะต้องขยันพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตนเนี่ยมีเส้นทางพุ่งขึ้นไปอยู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะคะถือเป็นกระแสที่น่ากังวลเพราะว่ามีเด็กนักเรียนค่ะเป็นนักศึกษาแล้วแหละนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นระดับ University นะคะนำเครื่องมือ AI เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการโกงการสอบแบบแนบเนียนคือเล่าเรื่องนี้เนี่ยน้องๆหนูๆลูกทุกอย่างมันมี consequence นะคะมันมีผลของการกระทำผลที่จะตามมานะไม่ว่าจะทางบวกทางลบคือเขาใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะและมีการจับกุมนักศึกษารายหนึ่งได้นะคะในฐานทุจริตการสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองกวางโจวนะคะโดยพอช่วงที่เขาทำข้อสอบเนี่ยทำไปประมาณ10นาทีกรรมการที่คุมสอบซึ่งอันนี้เป็นมนุษย์สังเกตเห็นว่าเลนแว่นตาของเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันเปลี่ยนสีได้ค่ะกลายไปเป็นสีเขียวอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยสั่งให้ถอดแว่นตาออกเพื่อตรวจสอบนะคะและต่อมาค่ะว่าที่นักศึกษาชายรายนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาใส่แว่นตา AI เพื่อใช้ในการโกงข้อสอบจริงโดยแว่นตานี้นะคะเป็นแว่นตาอัจฉริยะของแบรนด์เลอร์ฉีนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่เปิดตัวไปช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะจุดเด่นก็คือล้ำเพราะว่าเขาใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยถึง4โมเดลรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek ทงอี้เชียนเวิ้นจื้อผู่และโต่เปานะคะคุณสมบัติเด่นๆของแว่นนี้ก็คือสามารถจะสแกนค้นหาโจทย์จากภาพถ่ายคำนวณการแก้โจทย์ปัญหาทำให้นักศึกษาที่คิดจะทุจริตเนี่ยสามารถค้นหาคำตอบได้แบบง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำสั่งเสียงให้เป็นที่สงสัยโอ้โหตายแล้วกล้ามสมองจะไม่ได้ทำงานแล้วนะเราใช้ AI มาทำข้อสอบด้วยเนี่ยหลังจากที่เรื่องราวของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์นะคะแทนที่จะเกิดกระแสต่อต้านทำไมเธอถึงทำแบบนี้กลายเป็นการว้าวจุดประกายในแง่บวกกับนักศึกษาคนอื่นเขาบอกว่าโอ้โหเข้ามาชมกันใหญ่เลยบอกแว่นตา AI นี่มันแหมช่วยเราได้จริงๆแถมมีการคอมเมนต์นะคะว่าแสงสีเขียวที่สะท้อนออกมาเนี่ยจริงๆก็พรางได้นะถ้าใส่สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เหมือนฟิล์มอะฟิล์มบังแดดมาติดทับก็ไม่เห็นแล้วเอาไปกันใหญ่แทนที่จะช่วยกันดึงส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะการสำรวจบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยยังพบว่ามีการโฆษณาค่ะประกาศให้เช่าแว่นตา AI สำหรับนักศึกษานะคะที่โฆษณาแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่าเช่าก็ไม่ได้แพงนะประมาณเกือบ 1,000 บาทนะคะแถมผู้ค้าผู้ประกอบการบางรายยังใจดีค่ะจะทำคู่มือแนะนำแบบละเอียดเพื่อสอนการตั้งค่าแว่นให้อยู่ในโหมดปิดเสียงโหมดรีแสงนะลดความสว่างให้ต่ำสุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะการทุจริตในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งอย่างเช่นในมณฑลหูเป่ยเหอหนานปักกิ่งและภูมิภาคอื่นๆนะคะโดยศาสตราจารย์รายนึงนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ากรรมการคุมสอบแทบจะไม่มีความพร้อมหรือมาตรการในการรองรับมือแว่นตา AI เหล่านี้เลยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยวิธีการเดียวก็คือการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคนที่ใส่แว่นหนาๆโถชีวิตนะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้จัดการที่ดูเรื่องแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนถึงอนาคตของเทคโนโลยีนี้ว่าในอนาคตเนี่ยแว่นตาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการพัฒนาจนยิ่งแทบแยกไม่ออกเลยจากแว่นตาทั่วๆไปและจะยิ่งทำให้กรรมการที่คุมสอบเนี่ยยากลำบากในการคุมสอบเข้าไปอีกนี่มันมิชชั่นอิมพอสซิเบิลหรือเปล่าคะตึดึงตึดึงตึดึงตึงตึดึง
1: เราเนี่ยเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเวลาเราเข้าสนามบินเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องอะไรพวกอาวุธอะไรต่างๆใช่ไหมครับเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต่อไปนี่เราเข้าห้องสอบก็ต้องตรวจแว่นตากันแล้วมันเนี่ยต้องตรวจอุปกรณ์ปากกงปากกาอะไรกันผมว่าไปกันใหญ่แล้วเนาะจะเป็นข่าวที่ผมคิดว่าต้องตื่นตัวนะครับสำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ต้องทำหน้าที่คุมสอบเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนที่เข้าสอบนะครับ
0: ค่ะคือเข้าใจได้นะมันอาจจะเป็นความกดดันทางสังคมแล้ว

0: แล้วเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนค่ะที่บ้านกดดันมากเรื่องการเรียนนะในขณะที่เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ Large Language Model เนี่ยมันก็เติบโตแบบรุดหน้ามากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วตัวนักเรียนเองอ่ะได้อะไรจากการเรียนได้อะไรจากการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องพินิจพิเคราะห์กันต่อไปและผลที่ตามมาเนี่ยคือยังไงในเมื่อสมองแทบจะไม่ได้ฝึกบริหารเลยใช้เครื่องมือช่วยแม้กระทั่งตอนสอบนะคะ
1: มันก็เริ่มโกงตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย
0: แล้วจะยังไงต่อ
1: ตั้งแต่เรียนใช่นะครับระหว่างที่เราอาจารย์ติดอยู่นะครับก็ผมก็พาไปดูเรื่องการศึกษาเหมือนกันเขาบอกว่านักเรียนของนักศึกษาของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตามปกติแล้วคนพอเราเรียนจบมาม.ปลายแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในอเมริกายุโรปออสเตรเลียแล้วก็อะไรอื่นๆนะครับประเทศที่เขาเรียกว่าร่ำรวยแล้วเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยก้าวไปไกลกว่านั้นโดยหันไปเรียนที่อียิปต์และโมร็อกโกและในตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งในตะวันออกกลางแล้วก็ในแอฟริกาเขาบอกว่าเพราะต้องการให้คนเวียดนามเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะซึมซับภาษาอื่นๆได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอาหรับนี่แหละซึ่งจะเป็นตลาดสำคัญให้กับเวียดนามในอนาคตตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ปิติพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับอาจารย์กันครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดและการทูตจีนกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์กันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปิติ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: เชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องเอ๊ะเขาพยายามจะเรียกกำลังพลนะแล้วมีหลายอย่างที่เราต้องจับตานะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างสองประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันกับทั้งสองประเทศแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ironclad relations นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบหุ้มเหล็กนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงจงไท่จีนเยี่ยนซินนะครับก็คือเรื่องของจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับรวมทั้งเป็นคู่ค้านะครับเป็นตลาดนำเข้าตลาดส่งออกนะครับเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่กับจีนด้วยกันทั้งคู่นะครับ

นั้นการดำเนินนโยบายของจีนเนี่ยใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทำให้เราคนไทยเองรู้สึกไม่สบายใจหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งมอบยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีการส่งมอบตามวาระสัญญานะครับที่เขามีการลงนามเขามีข้อตกลงกันไปก่อนหน้านั้นให้กับทางฝ่ายกัมพูชาหรือการที่ให้ที่พำนักนะครับให้ที่รักษาพระองค์นะครับกับกษัตริย์นโรรงค์ซีฮามุนีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็เพิ่งมีคำเชิญใช่ไหมครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเชิญวุฒิสภาประธานวุฒิสภาฮุนเซนนะครับแล้วก็ตัวของเตียบันนะครับไปเยือนจีนด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เลยทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างกังวลแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าจีนเองเขามีเขาเรียกว่าเป็น mediation with Chinese characteristics นะครับวิธีการไกล่เกลี่ยปัญหาของสองประเทศในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์จีนนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้บน4มิติดังนี้นะครับมิติแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าจีนพยายามที่จะยึดหลักการวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางโดยรักษาความคิดในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในจีนเนี่ยเขามีหลักการนะครับในการทำนโยบายการต่างประเทศของเขาว่าเป็น five principle of peacefully coexist นะครับก็คือหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับข้อแรกก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะครับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยของกันและกันเพื่อที่จะไปสู่ข้อ5นั่นก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับเพราะนั้นท่าทีการแสดงออกของจีนเนี่ยจีนบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือเรื่องระหว่างไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเวทีไหนที่เหมาะที่สุดที่จะเจรจากันเรื่องนี้จีนบอกว่าต้องเป็นเวทีที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนนะครับซึ่งจีนเคารพและวิถีอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเจรจาโดยสันติไม่มีการบังคับและการไม่แสดงและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการจีนนะครับมิติที่2นะครับที่เราเห็นเลยก็คือจีนเนี่ยคือการสร้างกลไกทางการทูตแล้วก็เวทีเจรจาแบบพหุภาคีภายในภูมิภาคจีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ facilitator แต่จีนจะไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยจะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณไม่ดีกันผมจะขึ้นภาษีผมจะโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่วิธีการของจีนเนี่ยจีนใช้วิธีการเชิญทั้งสองประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องไหมครับของไทยแล้วก็ของจีนแล้วของกัมพูชาเนี่ยไปพบไปประชุมกันนะครับที่ทะเลสาบฝูเซียนที่มณฑลหยุนหนานแล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยคุยกันเพื่อที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอันนั้นเป็นเวทีทางการเวทีไม่เป็นทางการเนี่ยที่ผ่านมาจีนทำสิ่งที่เรียกว่า track to ช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือใช้สถาบันพวกคลังสมองศูนย์วิจัยติ้งแท้งมหาวิทยาลัยนะครับจีนเองเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีนนะครับ China Foreign Affairs University จัดเวทีเสวนาครับที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้ China Cambodia Thailand track to dialogue โดยมีนักวิชาการมีสื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกกันสิว่าในหมู่นักวิชาการในหมู่สื่อมวลชนเนี่ยเขามองยังไงอันนี้เป็นมิติที่สองเห็นไหมฮะว่าจีนจะไม่ใช้วิธีการมาบังคับว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณจะเจอแบบนี้อันนี้นี่วิธีแบบสหรัฐนะครับอันที่สามก็คือแน่นอนจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้เยอะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกับไทยกับกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่จีนยึดมั่นตลอดก็คือจีนต้องปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของเส้นทางsupply chain ตลอดทั้งในตลอดทั้งเส้นทางของความริเริ่มแถบและเส้นทางแล้วก็กรอบความร่วมมือร้านช้างแม่โขงนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจีนห่วงกังวลที่สุดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีนแล้วจีนแทรกแซงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นก็คือกรณีของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาให้ที่พำนักพักพิงหรือให้โครงสร้างพื้นฐานกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสังเกตดูนะครับว่าจีนเองเนี่ยส่งหลิวจงอี้ส่งมือปราบลงพื้นที่ในไทยในพม่าในกัมพูชาในสปป.ลาวเพื่อที่จะปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์เพราะว่าในสแกมเซ็นเตอร์แบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากเลยก็คือสแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้มันหลอกลวงคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นการที่ฝ่ายไทยเราเองไปยึด

0: โนที่ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยจะเป็นของกัมพูชาที่เป็นโอสเมดจำได้ไหมครับแล้วเราก็พาทีมต่างประเทศหลายชาติเลยเข้าไปดูว่าโอ้โหในคาสิโนร้างอันเนี้ยมันถูกเปลี่ยนเป็นสแกมเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจีนให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมิติที่4นะครับมิติที่1เราพูดไปละวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางไม่ใช่แซงกิจการภายในมิติที่2สร้างกลไกให้พบกันทางการทูตทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมิติที่3รักษาผลประโยชน์ของจีนทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางความมั่นคงมิติที่4แน่นอนครับเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจกับการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีการของจีนก็จะใช้วิธีการซึ่งอย่างที่เห็นนะอเมริกาใช้วิธีการบังคับจีนจะใช้วิธีการประนีประนอมเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเวลาจีนเข้ามา approach เนี่ยมันมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากมหาอำนาจอีกซีกหนึ่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐหรือไม่ว่าเป็นฝ่ายจีนเนี่ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าอย่างกรณีของจีนเนี่ยถึงแม้ทั้ง4มิติเนี่ยมันจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่นะใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสในภูมิภาคแล้วก็ค่อยๆพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันให้ได้แต่คำถามก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก็ส่งอาวุธให้ประเทศไทยด้วยเนี่ยในฐานะที่เขาเองก็เป็นนักการค้าถูกต้องไหมครับที่เขาก็มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใหญ่อะเราเองก็ซื้อรถถังจากเราเองก็ซื้อรถถังใช่ไหม VT4 รถยานกล่อง VN1 เรามีโครงการเรือดำน้ำกับจีนอีกเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้บทบาทของการที่จะไกลเกลี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมองอย่างรอบคอบระมัดระวังนะครับ
1: อาจารย์คะ
2: อาจารย์ครับก
1: ็ค่ะคุณต้นเชิญก่อนค่ะ
2: ที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตในพนมเปญโพสต์ว่าเอ๊ะการไปประชุมAI conference ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กับวันปะหลืนเนี่ยครับเขาก็บอกก็เชิญทั้งนายกทั้งสองประเทศไปเนี่ยเอ๊ะจะเป็นแค่ไปโอกาสไปแค่ถ่ายรูปหรือว่าจะมีผลพวงในเรื่องของการคุยกันเรื่องนี้เรื่องความขัดแย้งของสองประเทศนี้ออกมาหรือไม
0: ่คือถ้าใครคุ้นชินกับวิธีการจัดงานของจีนโดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีการไม่ใช่แต่เฉพาะพิธีการแบบทางการขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นแค่ทริปสั้นๆของนักวิชาการหรือของนักธุรกิจเนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่มีกำหนดการเจรจากำหนดการพบกำหนดการเยือนแบบตายตัวแล้วเขาจะ follow ตาม agenda นั้นอย่างค่อนข้างคงที่นะครับการขอเปลี่ยน agenda การขอแทรกขอเสริมการขอคุยนอกรอบเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นการเยือนแบบทางการขนาดเป็นระดับหัวหน้ารัฐบาลอ่ะจะเป็นนายกไทยหรือนายกกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาทำอเจนดาค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าแน่นอนมันก็คงจะมีวาระที่ได้พบกันเหมือนกับการประชุมอาเซียนเหมือนกับการประชุมอื่นๆนะแต่อยู่ดีจะขอแทรกเรื่องกรณีพิพาททั้งพรมแดนทางบกหรือพรมแดนทางทะเลกับการประชุมที่จริงๆเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องแทรกเรื่องซ้อนที่ทำได้ยากครับ
1: อาจารย์คะอยากให้อาจารย์เจาะลึกเล่าให้เห็นว่าเพราะอะไรจีนเขาเห็นอะไรในกัมพูชาคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถึงจะค่อนข้างแนบแน่นในหลายๆชั้นระดับของผู้นำกัมพูชา
0: โอ้อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราเพียงควรจะต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของกัมพูชากับจีนเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยของรุ่นพ่อนะครับก็คือเจ้านรดมสีหนุในวันที่เจ้านรดมสีหนุเนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยลอนนอนนะครับวันนั้นเนี่ยจีนสนับสนุนเรื่องของเขมรแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีหนุเองก็ลี้ภัยออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเพราะนั้นการให้การอารักขาแล้วก็ดูแลกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนทำมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะมีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชาติที่เป็นกัมพูชาแบบราชอาณาจักรกัมพูชาแบบปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นกัมพูชายังแตกเป็น 4-5 ส่วนนะครับซึ่งแน่นอนในวาระนั้นเนี่ยคนที่จีนสนับสนุนเขมรแดงและคนหนึ่งที่อยู่ในเขมรแดงวันนั้นก็คือฮุนเซนแต่ตอนหลังฮุนเซนเองก็ทรยศเขมรแดงนะครับโดยหนีออกไปอยู่กับฝ่ายของเวียดนามนะครับแล้วก็ไปจับมือกับเจียซิมแล้วก็ตัวของเฮงสำรินถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามให้เข้ามายึด

0: กัมพูชาที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมียนแดงอีกทีนึงเพราะนั้นสำหรับจีนเองเนี่ยเวลาเขามองฮุนเซนเนี่ยเขาเคยรู้เรื่องพวกนี้และเขาก็คุ้นชินเรื่องพวกนี้นะครับว่าสำหรับฮุนเซนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจกับใครนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและเราก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของราชวงศ์เป็นเรื่องที่แตกต่างนะครับความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์แล้วก็การเมืองการปกครองของกัมพูชากับของไทยเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้กันมาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระราชวงศ์เนี่ยเป็นบทบาททางด้านฝันกำลังใจเป็นบทบาทในสถานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ว่าไม่ได้มีบทบาททางการเมืองเหมือนกับจะสามารถเข้าไปชี้นิ้วสั่งได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นของนโรรมสีหมุนีเนี่ยไอ้ความสามารถตรงนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าจะเอาแบบเป็นทางการแล้วใกล้ชิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันว่าทูตทหารเนี่ยถ้าเป็นทูตทหารจีนประจำกัมพูชาเนี่ยยศของเขาจะอยู่ที่ระดับพันโทพันเอกพอกลับไปที่จีนก็จะได้โปรโมทเป็นพลจัตวาในขณะที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทูตทหารของจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแรงกิ้งของเขาตอนมาประจำที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับพลโทพลตรีแล้วพอกลับไปเขาจะได้อาจจะได้เป็นพลเอกเพราะฉะนั้นการให้ลำดับความสำคัญโดยดูจากชั้นยศของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันก็สอนัยยะและมันก็ทำให้เห็นแล้วล่ะว่าพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในอาเซียนเนี่ยใครยศชั้นสูงกว่ากันเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาสูงกว่า
1: ทีนี้ก็อาจารย์ครับแล้วจีนเนี่ยเขาเห็นอะไรทำไมเขาถึงจะต้องเก็บตระกูลฮุนเอาไว้ครับ
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าคนอย่างตระกูลฮุนถ้าเขาไม่เก็บไว้พร้อมที่จะทวิสต์ได้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ผมเล่าใช่ไหมครับเคยอยู่เขมรแดงก็ไปอยู่กับเวียดนามตอนหลังก็ทรยศเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นเคยใกล้ชิดกับจีนมากๆถึงขนาดที่ยอมให้จีนแทรกแซงการประชุมอาเซียนในกรณีทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี 2012-2013 เนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนี้บางทีก็เอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาบางทีถึงขนาดท่าเรือที่จีนเองวางอิทธิพลเอาไว้อย่างเช่นท่าเรือเรียมท่าเรือดาราสาครเนี่ยยังเชิญให้สหรัฐอเมริกาเอาเรือลบมาจอดเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นสำหรับคนแบบนี้เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วสามารถที่จะดูแลในบังคับบัญชาของตัวเองได้เนี่ยย่อมดีกว่าปล่อยให้หนีออกไปแล้วไปทวิสต์แบบเดิมแบบที่เคยทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ
1: เขาไม่คิดจะใช้วิธีกำจัดเหมือนโลกตะวันตกเขากำจัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาบางทีมันตายหนึ่งมันเกิดแสนได้นะฮะต้องระวัง
2: ผุดโผล่ขึ้นมาอีกเพียบเลยนะคะ
0: เพราะนั้นไม่สร้างศัตรูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการซึ่งจีนเองเนี่ยเขาคุ้นชินกับยุทธศาสตร์เหล่านี้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของจีนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างศัตรูเนี่ยภัยที่มันจะกลายเป็นภัยซ่อนเร้นแล้วกลับมาโจมตีในวาระต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดอันนั้นก็สู้เก็บเอาไว้แต่สามารถที่จะควบคุมดูแลกับคนประเภทนี้ได้เนี่ยในวงจำกัดของการให้อำนาจเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากเขาเรียกอะไรล่ะพงศาวดารของจีนเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากคัมภีร์พิชัยสงครามของจีนมาโดยตลอดครับ
2: ค่ะอาจารย์คะสัก30วินาทีแล้วไทยเราวางจิตวางใจยังไงดีคะกับเรื่องนี้
0: ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดไทยเราเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการถ่วงดุลอำนาจถูกต้องไหมครับเราวางตัวค่อนข้างดีนะครับเราใกล้ชิดทั้งจีนเราใกล้ชิดทั้งสหรัฐนะครับเราเองถ้าเรื่องไหนที่คุยกับสหรัฐอย่างเช่นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยเราเลือกที่จะคุยกันในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่พูดถึงเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติพูดถึงเรื่องของการกู้ภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วพูดถึงไซเบอร์ครามไซเบอร์แอทแทคถูกต้องไหมครับแต่เราจะไม่พูดเด็ดขาดในเรื่องของการสร้างกองกำลังร่วมกันเพื่อที่จะไปปิดล้อมหรือลุกลามประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งไทยทั้งอาเซียนไม่เคยมีวิธีคิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยได้ยินข่าวเท็จเรื่องว่าโอ้ยจะมีกองกำลังอาเซียนเตรียมตัวในการที่จะบุกลุกลามจีนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วไทยเราเองเข้าร่วมเนี่ยอันนั้นให้ทราบไว้นะครับว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนผิดพลาดไม่ใช่ข่าวจริงครับ
2: มันไม่ใช่แนวทางการทูตที่เราทำ

0: มาโดยตลอดเลยนะคะ
1: เพราะเรารู้ว่าทั้งจีนและสหรัฐคือคู่ค้าคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราดังนั้นเราไม่มีทางหรอกที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศถูกต้องไหมครับ
0: ค่ะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกนะคะอาจารย
1: ์ครับครับยินดีครับ
2: ครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่15 กรกฎาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและทางFacebook Live ของเรานะคะ MCOT FM 100.5 ค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบนะครับสันนิษฐานทางร้านอาจจะล็อกประตูหนีไฟบางบานเพื่อป้องกันลูกค้าหนีบินครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้เจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จึงยังไม่สามารถให้ปากคำได้โดยตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่าร้านได้รับใบอนุญาตถูกต้องและประกอบกิจการผิดประเภทหรือไม่ส่วนประเด็นประตูหนีไฟบานที่3บริเวณห้องน้ำชายพบว่ามีการติดตั้งติดกรอนประตูเอาไว้ถึง2ชั้นพร้อมกับลูกบิดนะครับมีโต๊ะวางขีดขวางจึงสันนิษฐานว่าทางร้านอาจจะปิดล็อกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเดินออกร้านโดยยังไม่ได้จ่ายเงินทั้งนี้หากเจ้าของร้านเสียชีวิตความรับผิดชอบทางแพ่งจะยังคงตกอยู่กับหุ้นส่วนผู้ร่วมจดทะเบียนผู้จัดการร้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดครับด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอย่างเด็ดขาดเลยนะครับว่าร้านที่เกิดเหตุจะไม่มีวันได้กลับมาเปิดบริการอีกและต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดพร้อมกับชี้ว่าปัญหาหลักเกิดจากคนตั้งใจทำผิดกฎหมายเพื่อหวังกำไรและเตรียมมอบหมายให้ศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายจัดส่วนนิ่งและกฎหมายสถานบันเทิงที่ล้าหลังให้สอดคล้องกับปัจจุบันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชนหลังถูกคำถามว่าจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจากเหตุสูญเสียครั้งนี้หรือไม่โดยระบุว่าเป็นคำถามที่ไม่มีเหตุผลและตั้งขึ้นเพื่อจงใจให้เกิดอารมณ์ครับทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหารนะครับว่าได้สั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งการเชิงรุกให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเดินออกตรวจพฤติกรรมพฤติการของสถานประกอบการจริงทุกคืนนับจากนี้โดยเน้นการสุ่มตรวจขณะที่เปิดให้บริการเพื่อดูความพร้อมของทางหนีไฟระบบไฟฉุกเฉินและจะนำเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคารไปใช้กับสถานที่บริการมาปรับใช้ตรวจสอบกับร้านอาหารประเภทกึ่งสถานบริการเหล่านี้ด้วยหากพบพื้นที่มีความเสี่ยงให้สั่งหยุดเพื่อปรับปรุงหรือว่าสั่งปิดทันทีในขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรได้นำประกาศห้ามใช้อาคารไปปิดประกาศไว้ที่ประตูทางออกของร้านทั้ง4 จุดแล้วครับสำหรับบริการการช่วยเหลือเยียวยานะครับตัวแทนจากสำนักงาน

0: ประกันสังคมได้เข้าร่วมประชุมกับตำรวจสน.พหลโยธินเพื่อเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีสิทธิประกันสังคมรวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือส่งร่างพนักงานของร้านซึ่งเป็นชาวลาวกับประเทศไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาตามที่ญาติประสานมาขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติสายตรงในการรับร่างกลับภูมิลำเนาโดยล่าสุดก็มีญาติเดินทางมาแสดงตนและจับคู่ข้อมูลแล้ว17ครอบครัวครับจะเริ่มทยอยส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับนายกชูไม่โรงเบียร์เป็นวาระแห่งชาติไม่ปล่อยผ่านความสูญเสียกระทบความเชื่อมั่นอีกลุยบังคับกฎหมายเข้มให้มหาดไทยกรุงเทพมหานครท้องถิ่นตร.สำรวจอาคารทั่วประเทศใน30วันสั่งรื้อกฎหมายล้าหลังยอดเหยื่อดับพุ่ง31รายครับ
1: ซึ่งเรื่องของประเด็นไฟไหม้โรงเบียร์นี้นะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวหลักนะคะไฟไหม้โรงเบียร์มรณะลามหรือกฎหมายใหม่จัดระเบียบโซนนิ่งทั่วประเทศกำชับยกระดับวาระแห่งชาติตายพุ่ง31ตรวจพิสูจน์ได้25อนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อเพลิงไหม้สั่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการรับลูกผู้ว่ากทม.ปรับโซนนิ่งทั่วประเทศยกระดับเป็นวาระแห่งชาติลั่นสถานประกอบการฝ่าฝืนสั่งปิดทันทีผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เผยคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสอบสวนพยานแล้วกว่า34ปากพิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุรอบ3นิติเวชแจงยอดตายรวม31คนตรวจเอกลักษณ์บุคคลแล้ว25เร่งพิสูจน์อีก4ศพสลดน้องชายมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์นำซากเครื่องดนตรีคู่ใจพี่ชายกลับไปเป็นของต่างหน้าด้านครอบครัวพนักงานคลินิกเสริมความงามสุดเศร้าร่ำไห้เรียกวิญญาณลูกสาวกลับบ้านด้วยความอาลัยค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์มรณะเดินทางไปติดต่อรับศพก่อนนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจด้วยความโศกเศร้าค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพน้องชายนายพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตนำข้าวพร้อมกับทูบวางที่ซากคีย์บอร์ดของพี่ชายก่อนจะนำคีย์บอร์ดกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเก็บไว้เป็นของต่างหน้าค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เช่นกันค่ะ30วันล้อมคอกดับพุ่ง31ศพนายกนำครม.ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สั่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเล็งทบทวนกฎหมายและโซนนิ่งสถานบันเทิงใหม่ให้สอดคล้องปัจจุบันลั่นเอาผิดเจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวแบนห้ามเปิดร้านถาวรส่วนนักข่าวถามให้ลาออกไม่ใช่แค่ยั่วให้มีอารมณ์ผู้ว่ากทม.รับโซนนิ่งไม่ทันสมัยต้องเปลี่ยนรูปแบบผบ.ตร.กำชับสอบเหตุไฟไหม้ต้องครบถ้วนโฆษกตำรวจเผยเหยื่อโรงเบียร์มรณะเสียชีวิตเพิ่มเป็น31คนส่งมอบร่างให้ญาติแล้ว23รายผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ฮึ่มฟันข้อหาหนักหากพบปิดตายทางหนีไฟดัดแปลงอาคารกระทรวงสาธารณสุขยันดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ค่ะ
0: ครับต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี2568ครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเตรียมออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้ว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายคือจ่า10ตำรวจพิชิตทั้งพรมนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินและนางสาวสัตตพรธนพัชรโพคินครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นและดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดพนักงานสอบสวนกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวนางสาวสัตตพรไปฝากขังต่อศาลอาญาซึ่งศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปควบคุมยังทัณฑสถานหญิงกลางด้านนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีก็เผยผลการประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบข้อมูล

0: ื้องต้นและกรอบแนวทางเดี๋ยวจะมีการมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการและหาข้อบกพร่องในระบบ IT listและแพลตฟอร์มสารสนเทศที่ใช้ในการสอบซึ่งพบข้อมูลขัดแย้งและน่าตกใจหลายอย่างส่วนการดำเนินคดีทางอาญาและการลงโทษทางวินัยจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปปช.ต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าคณะทำงานได้วางกรอบการตรวจสอบเอาไว้3ขั้นตอนคือขั้นตอนการสอบระหว่างสอบและขั้นตอนหลังสอบซึ่งขณะนี้รายชื่อและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับผู้สมัครสอบจำนวนหลายแสนคนจนถึงคณะกรรมการจัดทำ TOR ก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลครับด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันที่15กรกฎาคมนี้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นหรือกสทจะมีการประชุมเพื่อส่งผลการตรวจสอบไปยังกองกลางซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบว่ากระบวนการไม่ถูกต้องหรือว่ามีการทุจริตกองกลางจะมีการมีมติเพิกถอนบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่พบความผิดปกติเรื่องของคะแนนซึ่งมีมากกว่า 5,000 คนและทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าภายในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นจำนวน11คนที่เจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.ตรวจค้นพบครับในขณะที่กำลังแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบของบริษัทที่จ่าสิบตำรวจพิชิตให้มารับทราบข้อกล่าวหารวมทั้งหมด3ข้อหาต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนตำรวจฟัน11ข้าราชการเค้นสอบจ่าพิชิตวินและน้องสาวบิ๊กตายลั่นรู้ชื่อกวนโกงประกรณ์แฉพิรุธข้อมูลขัดแย้งโยนกรรมการกลางชี้ชะตา 5,000 คนศาลไม่ให้ประกันตัวสัตพรครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของมติครม.ที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าครม.มีมติเห็นชอบไม่นำเกณฑ์เรื่องผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนสำหรับกรณีอุปการะเลี้ยงดูปิดามารดาและไม่นำหนี้สินของภาคเกษตรมาคำนวณรวมใหม่มาคำนวณรวมในเกณฑ์หนี้สินรวมต้องไม่เกิน 100,000 บาทมาใช้ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันค่ะครม.ได้เห็นชอบนำกลุ่มเปราะบางและตกหล่นที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจทั่วประเทศพบกว่า 5,400,000 คนเข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดกรองเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการด้วยหัวใจสำคัญของโครงการสวัสดิการรัฐครั้งนี้คือการให้ความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มที่เปราะบางเป็นคนจนจริงๆจนที่สุดกลุ่มนี้รัฐบาลพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐอย่าง

0: มีประสิทธิภาพประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะเคาะเกณฑ์ใหม่บัตรคนจนครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรบอร์ดประชารัฐเดินเครื่องประชุม16กรกฎาคมนี้ลุยคัดกรอง 18,800,000 คนสรุปตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์รอบสุดท้ายก่อนประกาศ17กรกฎาคมสุภจีแจงดราม่าข้าวแกง40บาทแค่แนวคิดช่วยลดค่าครองชีพพร้อมทบทวนหาจุดเหมาะสมค่ะ
1: ครับมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคำนวณบำนาญชราภาพสูตรใหม่นะครับหรือว่าสูตรแคร์นายชลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับโพสต์ Facebook เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์สาระสำคัญนะครับประกอบด้วยกลุ่มผู้ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพจากทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้เกณฑ์เดียวกันกับผู้ส่ง12เดือนขึ้นไปสำหรับผู้ที่ส่งเกิน180เดือนนะครับจะเปลี่ยนการคิดอัตราเพิ่มเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปีแบบปัดเศษเดือนทิ้งเป็นการคิดเพิ่มตามเดือนที่ส่งจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนและหัวใจสำคัญก็คือปรับฐานค่าจ้างคำนวณบำนาญจากเดิมใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณเป็นใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบโดยนำค่าจ้างในอดีตมาปรับปรุงมูลค่าให้เป็นเงินปัจจุบันครับทางด้านของนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงนะครับว่าสูตรใหม่นี้อาจจะทำให้ผู้ที่เริ่มรับบำนาญในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีแรกก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2573ได้รับเงินน้อยลงในบางกลุ่มจึงกำหนดมาตรการเยียวยาโดยเฉพาะนะครับการชดเชยส่วนต่างให้ 100% ในปีแรกและลดลงปีละ 20% จนครบ5ปีส่วนผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วนะครับหากคำนวณสูตรใหม่แล้วได้เงินเพิ่มขึ้นจะปรับเพิ่มให้ในงวดถัดไปทันทีโดยไม่มีผลย้อนหลังแต่ถ้าหากคำนวณแล้วลดลงจะยังคงจ่ายในอัตราเดิมตลอดชีพครับซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของเพจชื่อดังจักรวาลด้อมส้มนะครับที่โพสต์ข้อความระบุว่าเยียวยาสะท้อนชัดเจนว่ามีผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินน้อยลงจริงทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบพิจารณาและจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาพ้น180วันไปแล้วครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมโดยรวบรวมภารกิจกระทรวงวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและยกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงกีฬาแทนครับโดยจะไม่มีการเพิ่มงบประมาณและอัตรากำลังในภาพรวมขณะที่นายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวถึงพรก.กู้เงิน400ล้านบาทครับว่าสภายินดีร่วมมือหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับขออภัยครับเป็นการพิจารณาเปิดประชุมวิสามันเร่งด่วนครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับครม.ไฟเขียวสูตรแคร์ปฏิรูปบำนาญชราภาพยึดฐานรายได้ตลอดชีวิตการทำงานสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนให้ผู้ประกันตนครอบคลุม 6-8 แสนคนจ่อประกาศราชกิจจาบังคับใช้ต่อไปประกันสังคมยืนยันใช้สูตรแคร์ชดเชยคนได้เงินน้อยลงแน่นอนพร้อมจ่ายงวดถัดไปขณะที่เพจดังซัดบำนาญ น้อยลงจากสูตรเดิมครม.เคาะปรับเกณฑ์บัตรคนจนยกเลิก2เงื่อนไขลดหย่อนพ่อแม่หนี้เกษตรขยายสิทธิ์กลุ่มเปราะบางเชิงรุกทุกรวม 18.8 ล้านรายคลังประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์17กรกฎาคมนี้เปิดอุทธรณ์17ถึง31กรกฎาคมยันมุ่งเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนที่สุดพร้อมยังเห็นชอบร่างพรบตั้งกระทรวงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬาครับ
0: ขณะเดียวกันก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยนะคะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจาแก้ไขปัญหากุ้งหลังจากที่ประเทศมาเลเซียไม่ให้นำเข้ากุ้งไทยจนเป็นผลสำเร็จว่าตนเองได้มีการนัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียจึงได้ไปคุยกันจนจบเรียบร้อยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับนายทักษิณที่มีภาพอดีตนายกสา

3คนไม่ทราบว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการที่มีข่าวออกไปจะถูกมองหรือไม่ว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานแล้วมีการด้อยค่ารัฐมนตรีว่าใช้บารมีนายทักษิณมาทำงานนายสุริยะก็บอกย้ำนะคะว่าผมไม่คิดอย่างนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกด้วยนะคะว่าที่มีการตีความว่าพรรคเพื่อไทยจะวัดพลังนายกรัฐมนตรีนั้นนายส

0: นำเข้ากุ้งครม.ไฟเขียวท่องเที่ยวโอนกระทรวงวัฒนธรรมดูแลสุริยะยันแม้วไม่ได้ช่วยเจรจาให้มาเลเซียนำเข้ากุ้งไทยเป็นฝีมือตัวเองชี้ที่คิดว่ามีการวัดพลังนายกแค่สื่อตีความกันไปเองค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับรวมถึงเรื่องของช่องแคบพอมอสด้วยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มย่างยิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลุยตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน5แห่งครับที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนสวมสัญชาติไทยให้เด็กชาวจีนอย่างผิดกฎหมายครับคาดจะรู้ผลสรุปภายในสัปดาห์หน้าขณะที่กรุงเทพมหานครสั่งผู้อำนวยการเขตคุมเข้มการใช้ปมเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์ในการจดทะเบียนครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ร่วมมือกับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งแล้วนะครับโดยย้ำว่าการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อเท็จจริงเป็นเท็จเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นะครับแม้ว่าประเมินว่าโรงพยาบาลรัฐไม่น่าจะมีกรณีทุจริตเช่นนี้แต่ก็ได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการแจ้งเกิดในปัจจุบันโรงพยาบาลจะบันทึกข้อมูลบิดามารดาตามที่แจ้งซึ่งอาจจะเป็นช่องโหว่ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ครับทางด้านของนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาที่ใช้วิธีจดทะเบียนโดยอ้างพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับบอกว่าได้สั่งการกำชับให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตเพิ่มความรอบคอบและความเฉลียวใจในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่ยึดเพียงแค่เอกสารที่ยื่นมาตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมขยายผลการตรวจสอบเชิงลึกไปยังเขตพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีก5เขตเพื่อสแกนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ500ถึง 1,000 กรณีเพื่อความโปร่งใสในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับกรุงเทพมหานครสั่ง50เขตจี้สกัดพ่อทิพย์ตรวจย้อนหลังแจ้งเกิดต่างด้าวสาธารณสุขร่วมมือกับตำรวจลุยตรวจ5โรงพยาบาลเอกชนส่อเอี่ยวขบวนการสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนคาดรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าย้ำบันทึกข้อมูลเท็จผิดกฎหมายเตือนผู้บริหารโรงพยาบาลเพิ่มความเข้มงวดครับ
1: ค่ะจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะมาสู่คดี Forex ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะรัฐมนตรียุติธรรมปัดแกล้งพาวุธจับโค้ชเจมส์แก๊ง Forex DSI รวบโค้ชเจมส์คาสนามบินสุวรรณภูมิตามหมายจับฐานความผิดพรบ.คอมและช่อโกงประชาชนหลังเป็น IB โยงคดี Forex ทนายแปลกใจทำไมถูกจับทั้งที่นัดเข้าชี้แจง DSI 24กรกฎาคมนี้แล้วไปเที่ยวดูใบไม่ได้หนีเมื่อทราบข่าวจึงประสานมอบตัวยันพร้อมสู้คดีและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารัฐมนตรียุติธรรมแจ้งพาวุธมีน้ำหนักเพียงพอขอหมายจับได้หลังศาลอนุมัติแค่หมายเรียก22รายปัดกลั่นแกล้งทางการ

0: เมืองยันดำเนินการตามพยานหลักฐานค่ะ
1: ครับต่อกันที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ก็ทวีความตึงเครียดอีกแล้วนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศยกระดับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่โดยสั่งการให้กองทัพสหรัฐเข้าควบคุมเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าสหรัฐได้นำมาตรการปิดล้อมอิหร่านกลับมาใช้เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เรือของอิหร่านและเรือของคู่ค้าเข้าออกในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมประกาศเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการเดินเรือทุกประเภทที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นการชดเชยการรักษาความปลอดภัยซึ่งมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ส่งหนังสือแจ้งถึงสภาคองเกรสอย่างเป็นทางการอ้างสิทธิ์ของผู้นำสหรัฐในการใช้กำลังทางทหารสู้รบระยะสั้นโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาภายใน60วันโดยระบุว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงจากกรณีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์3ลำก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่การปะทะทางทหารเต็มรูปแบบระหว่างกองกำลังสหรัฐและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ดำเนินการไปถึงขั้นดุเดือดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับเผยผลสำเร็จในการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศติดต่อกันเป็นคืนที่3โดยใช้เวลาปฏิบัติงานนาน5ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ยานผิวน้ำไร้คนขับหรือว่าเรือไร้คนขับเคอร์แซจำนวน3ลำนะครับร่วมกับโดรนโจมตีฐานทัพเรือดำน้ำและศูนย์ซ่อมบำรุงเรือบันดาอับบาสของอิหร่านนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวทางอากาศโดยมีเครื่องบินรบและเครื่องบินสนับสนุนของสหรัฐอย่างน้อย12ลำบินวนเวียนอยู่บริเวณชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาเปอร์เซียอาโอมานน่านฟ้าซาอุดีอาระเบียรวมถึงเครื่องบินระบบเตือนภัยและควบคุมทางอากาศด้วยมีแนวหน้านะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้เอาไว้นะครับทรัมป์ขู่ยึดฮอร์มุซคุมเองเก็บค่าตง 20% อิหร่านโวยลั่นไม่ยอมทรัมป์ประกาศยกระดับรบอิหร่านสั่งกองทัพมะกันเข้าคุมเส้นทางฮอร์มุซในฐานะผู้พิทักษ์พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือทุกประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในอัตรา 20% ให้มีผลทันทีครับ
0: ขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะสเปนก็ดับฝรั่งเศส2-0ทะลุชิงฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนค่ะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะคะก็เป็น16ปีที่รอคอยค่ะหลังจากเอาชนะฝรั่งเศส2-0ในรอบรองชนะเลิศตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่ผงาดคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010นะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ยังทำให้สเปนยึดสถิติไร้พ่ายในทุกรายการไม่นับจุดโทษนะคะก็เป็น37นัดติดต่อกันเทียบเท่าสถิติโลกของทีมชาติอิตาลีที่เคยทำไว้ระหว่างปี2018ถึง2021ค่ะส่วนทัพตราไก่แม้ว่าจะชวดเข้าไปชิงชนะเลิศ World Cup เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแม้ว่าจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ตามโดยยังมีโปรแกรมเหลืออีก1แมตช์ในการชิงอันดับ3ปลอบใจในวันเสาร์นี้ค่ะและก็คืนนี้นะคะเราก็จะต้องติดตามอีกคู่นึงนะคะว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาพบกับอังกฤษตี2ค่ะ
1: ครับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อความมั่นคงชายแดนใต้ณโรงแรม CS ปัตตานีเพื่อยกระดับความเข้าใจและบูรณาการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมสร้างความเข้าใจจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมภายในงานยังมุ่งเน้นการจัดเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นผ่านกลุ่มวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการให้เกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียชีวิตเพิ่มอีก1ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวรวมเป็น31รายเมื่อคืนนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่31รายโดยล่าสุดเป็นหญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรส่วนความคืบหน้าทางคดีทางบกน.2มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนในคดีนี้โดยมีการสอบปากคำพยานไปแล้วเมื่อวานนี้18รายและรวมก่อนหน้านี้เป็น51รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติลูกค้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด32รายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีก2รายส่วนในวันนี้ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนไปทำการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและเรื่องระบบไฟฟ้าและฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุและดำเนินการติดตามสอบปากคำข้อมูลจากผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อนำมาประกอบในสำนวนในการเป็นพยานในขณะที่ญาติสุดเศร้าส่งร่างน้องแอมเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกลับบ้านเกิดบรรยากาศการรับศพนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขหรือน้องแอมอายุ31ปีเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยนางจำเรียงง่วนทองผู้เป็นแม่พร้อมญาติและแฟนหนุ่มเฝ้ารอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยความใจจดใจจ่อโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึงเคลื่อนร่างน้องแอมขึ้นรถตู้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลยังบ้านทุ่งสนุนใต้ตำบลระหารอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรท่ามกลางความสะเทือนใจของครอบครัวโดยเมื่อขบวนรถถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างมารอร่วมรับด้วยความอาลัยทั้งนี้ครอบครัวจัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังคงแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีและการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านนายนเรศชนะอินอายุ30ปีแฟนหนุ่มผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนกับแฟนสาวทะเลาะกันก่อนเกิดเหตุโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าแฟนสาวไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานจนกระทั่งได้รับแจ้งในช่วงกลางดึกวันเกิดเหตุขณะที่สน.ทองหล่อเขตวัฒนาลุยตรวจทางหนีไฟร้านย่านสุขุมวิท55เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.ทองหล่อร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเข้าตรวจสอบร้านในซอยสุขุมวิท55จำนวน9แห่งมุ่งเน้นตรวจมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทางหนีไฟไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางราชการอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอห้ามจุดพลุหรือใช้อุปกรณ์ก่อประกายไฟในอาคารหลีกเลี่ยงวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายติดตั้งถังดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานดูแลประตูหนีไฟไม่ให้ถูกล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดเกินไปจัดซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้พนักงานเป็นประจำจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการทั้ง9แห่งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย

0: และการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพี้ย

0: ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะคนร้ายลอบยิงตำรวจทานโตคาบ้านพักอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแต่ไร้คนเจ็บเมื่อเวลา 21:10 นของคืนที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิงจ่าสิบตำรวจมารอปีอิงการีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทานโตขณะอยู่บริเวณบ้านพักพื้นที่บ้านหมู่นุงหมู่ที่5ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุปิดกั้นเส้นทางพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวดทั้งนี้การก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสถานการณ์และความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
5: ทำอะไรอยู่อ่ะ
4: ก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

0: จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับก็จะเป็นคุณอัญชลีพรนะฮะ
2: ผมเอกพรนะ
1: อ๋อคุณเอกพรขอโทษนะเห็นว่ามีวันที่สลับเวรกันอยู่นะฮะขออภัยด้วยนะฮะคุณเอกพรผมไพศาลคุณท่านผู้ฟังนะฮะสวัสดีนะครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลนะครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ราคาน้ำมันตลาดโลกก็ยังเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2นะของสัปดาห์เมื่อคืนนี
2: ้ครับ
1: ผมดูราคาก็ปรากฏว่าตลาดสหรัฐนะแต่มัน UTI ของเขาเนี่ยขึ้นไปอีก100 เหรียญ 20 เซนต์ฮะคุณเอกพร
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่79.34 เหรียญส่วนเบรนท์ก็ปรับขึ้น1.43 เหรียญหรือ 1.72% ปิดที่ 84.73 เหรียญแต่ดูราคาล่าสุดก็ขึ้นต่อไปอีกเช้านี
2: ้ครับ
1: ขึ้นไปอีกเหรียญนึงเหมือนกันนะประมาณเหรียญเศษๆกว่านั้น
2: ครับก็จากสถานการณ์เรื่องของการยิงใส่กันนะฮะระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยิงติดกันประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็เห็นว่าพักไปวันนึงนะประมาณวันเสาร์เหมือนกับจะตกลงอะไรกันได้แล้วก็ยิงต่อและไอ้ที่ยิงต่อเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ต่อเนื่องมา3วันติดแล้ว
1: ครับ
2: ประกอบกับอะไรหลายๆอย่างฮะโดนัลด์ทรัมป์ยื่นสภาว่าเปิดทำสงครามรอบใหม่ขณะเดียวกันหลายๆคนกังวลนะว่าไอ้ฝ้าของเยเมนกับซาอุก็ยิงใส่กัน
1: เมื่อวานใช่ไหมพวกกบฏ
2: วันจันทร์นะทางกลุ่มฮูตี
1: ครับ
2: นะทางซาอุยิงใส่กลุ่มฮูตีก็ยิงใส่ซาอุ
1: โอ้ยตรงนี้มันบน
2: เอจะเปิด
1: ทะเลแดงนะ
2: ใช่ครับก็กังวลว่าจะเปิดแนวรบรอบใหม่หรือเปล่าเพราะตรงนั้นมันมีช่องแคบบับอัลมันเดฟนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับช่องแคบฮอร์มุสนั่นแหละ
1: ครับ
2: ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมีน้ำมันเชื้อเพลิงนะพลังงานประมาณสัก 20% ทั่วโลกเนี่ยต้องผ่านช่องแคบนั้นส่วนบับอัลมันเดฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 12% 15% ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้าเกิดมันมีการสู้รบกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็หลายๆคนก็วิตกกับประเด็นพลังงานจากทางฝากการสู้รบซาอุเยเมน
1: อ

0: ็เป็นช่องแคบที่เชื่อมระหว่างทวีปแอฟริกากับทางซาอุดีอาระเบียนะก็เนี่ยเป็นทะเลแดงถ้าจากตรงนี้ขึ้นไปมันก็จะไปคลองสุเอซเข้าเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญของโลกเลย
1: ครับคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสองเด้งนะเด้งแรกเนี่ยมันเป็นเด้งเรื่องของพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีต่างๆคือการจะออกจากทะเลแดงเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านช่องแคบปั๊บอัลเมนเดฟเนี่ยคุณต้องขึ้นไปด้านบนคลองสุเอซแล้วมันต้องอ้อมแหลมกูนโฮปคือมันอ้อมโลกเลยฮะถ้าผ่านตรงช่องแคบปั๊บอัลเมนเดฟไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ก็จะใช้เวลาขนส่งจากตรงทะเลแดงถ้าจะมาทางฝากของเอเชียเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบ2สัปดาห์ขณะเดียวกันอีกทางนึงเนี่ยถ้าเกิดจะขนของจากฝากเอเชียเพื่อจะไปยุโรปปกติถ้าสมมติผ่านทางช่องแคบเนี่ยแล้วก็ผ่านไปทางคลองสุเอซเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาเยอะอันนี้ก็ต้องออมแหลมกุ้งโฮเหมือนกันแล้วก็ขึ้นแล้วนะ
0: อ
1: ้อมทวีปแอฟริกาขึ้นไป
0: ก็สื่อรายงานว่าราคาน้ำมันจริงๆแล้วขึ้นไปมากกว่าที่ปิดเหรียญกว่าๆนะคือมันขึ้นไปถึง2เหรียญเหมือนกับเมื่อวันคืนวันจันทร์แต่ว่ามันมีรายงานข่าวที่ทรัมป์เขาไปโพสต์บนทุสโซเชียลนะฮะเมื่อวานเนี้ยหรือเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะว่าเขาขอยกเลิกไอการที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% ที่วางแผนจะเก็บจากเรือที่สัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของสหรัฐในปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในช่องแคบดังกล่าวนะหรือบอกว่าเขายกเลิกการเรียกเก็บหลังมีการปรึกษาหาเรือผู้นำในตะวันออกกลางโดยได้เปลี่ยนมาเป็นข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนมูลค่ามหาศาลที่ประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐแทนก็พยายามจะแก้เกมเข้าใจว่าคงจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศออกไปนะ
1: แต่ไม่รู้จะหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะคือแทนที่จะคิดเป็นลำๆเนี่ย20%ต่อลำใช่ไหมกลายเป็นว่าใช้กำแพงการค้า
0: ครับ
1: มากันของชาตินั้นๆเรือชาติไหนอยากจะข้ามอยากจะผ่านก็ต้องไปทำข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐครับ
0: ครับคราวนี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยในสัปดาห์นี
1: ้
0: เมื่อวานตอนช่วงเย็นๆเนี่ยศูนย์ข่าวพลังงานนะฮะหรือว่าEnergy News Center เนี่ยนะเขาได้รายงานสถานการณ์ว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์เนี่ยล่าสุดเมื่อวานเนี้ยดีขึ้นกว่า7เหรียญต่อบาร์เรล
1: ครับ
0: เป็นการขึ้นรับเหตุการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางถือว่าขึ้นหนักนะขึ้นวันเดียว7เหรียญเนี่ยน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็เลยทำให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เตรียมปรับสมดุลเงินกองทุนตั้งรับวิกฤตราคาน้ำมันโลกอีกรอบแม้ที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งจะปรับลดราคาดีเซลถึง2.56 บาทต่อลิตรและเบนซิน2.51 บาทต่อลิตรมีผลไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ตามแต่ราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้กองทุนติดลบเพิ่มเป็น 58,428 ล้านบาทแล้วก็ประชุมกันเมื่อวานตอนเย็นก็ชัดเจนนะครับว่าจำเป็นต้องใช้กองทุนมาอุ้มเพื่อให้ราคาเนี่ยไม่มีการปรับขึ้นในช่วงนี้ราคาขายปลีกของบรรดาปั๊มน้ำมันนะโดยผมดูคร่าวๆเนี่ย เพิ่มการอุดหนุนจ่ายอัตราเงินชดเชยอุดหนุนให้กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยหรือ B7 เนี่ยนะจาก6บาทกว่าๆเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น7บาท7บาท32สตางค์ผมเข้าใจว่าเพิ่มประมาณสักบาทหนึ่งอะเพิ่มการอุดหนุนให้น้ำมันดีเซล
1: ไอ้ตัวเลขที่ผมเห

0: นั่นนะฮะ
1: ก็คือถ้าคือผมมีตัวเลขเก็บจัดเก็บกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของอาทิตย์ที่แล้วก
2: ็
1: คือช่วงที่ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก
2: ับ
1: ที่เห็นล่าสุดเนี่ยนะครับก็คืออย่างคราวที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอันนั้นเนี่ยน้ำมันเบนซินนะครับจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนเนี่ย7.99 บาทเบนซินนะฮะ
2: อันนี้เงินไหลเข้ากองทุน
1: กับอันนี้ลดลงเหลือ5.77 บาท
2: อันนี้
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: เป็นอันนี้เบนซิน100แก๊สโซฮอล์91จากที่จัดเก็บเข้ากองทุน42 สตางค์เท่ากับโซฮอล์91.95เนี่ยเท่ากันตอนเนี้ยต้องใช้อัตราเงินชดเชย1.61 บาท
2: จับเป็นจับพลิกอีกด้านเลยนะ
1: จากเก็บเข้ากลายเป็นจ่ายออกนะครับส่วน E85 จากที่ชดเชย3.71 บาทตอนนี้เป็น5.51 บาทนะเอาขออภัยอันนี้ E20
2: E20
1: ส่วน E85 เนี่ยนะครับจาก4.65 บาทที่ชดเชยไปตอนนี้ชดเชยเพิ่มเป็น5.21 บาท
2: E20
1: กับสัปดาห์ที่แล้วเน
2: ี่ย E20 ชดเชยเพิ่มไปเท่าไหร่นะ
1: 551 5.51 บาทกับขณะที่ดีเซลหมุนเร็วธรรมดานะครับจากที่มีการชดเชย2.90 บาทอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้ฮะ
2: 7 บาทกว่า
1: ใช้ชดเชย7.32 บาท
2: เจ็ดบาทสามสิบสองก็เท่ากับเพิ่มชดเชยมาตั้งเท่าไหร
1: ่5 บาท
2: เนี่ย5 บาทประมาณ5 บาท
1: ภายในอาทิตย์เดียวขณะที่ B20อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยชดเชย8.46 บาท
2: ตอนนี้12.5 บาท
1: ตอนนี้12.5 บาทดีเซลหมุนเร็วธรรมดาพรีเมียมอันนี้เท่าเดิมฮะเท่าเดิมนะครับก็ไอ้พวกพรีเมียมเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร
2: ่ครับ
1: แต่จะเห็นนะหลักๆเนี่ยมันปรับไปกลับก็เยอะนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ภายในระยะเวลา1 อาทิตย์
2: ครับ
1: ที
2: ่
1: รัฐบาลเนี่ยประกาศปรับลดราคาน้ำมันและที่เรายังคุยกันว่าเป็นจังหวะโบ๊ะบะจังหวะผีเนี่ย
2: ใช่
1: เขาดันยิงกันสู้รบกันพอดี
2: แล้วราคาก็ขึ้นมาจริงๆก็ด้วยขึ้นมาจากวันที่เราประกาศที่นายกอนุทินเขาบอกว่าราคาน้ำมันลงมาแล้วทำไมราคาหน้าปั๊มไม่ลงแล้วคุณเอกนาถเขาก็ไปจัดการใช้กองทุนใช้การเก็บเงิน
1: กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา
2: อะไรต่างๆเนี่ยเอามาได้ 2,000 ล้านเนี่ยมาเกลี่ยเฉลี่ยกันเนี่ยนะก็ลดราคาลงมาได้ตอนนั้นเนี่ยมีรายงานว่ากองทุนเนี่ยติดลบอยู่ 57,000 ล้านนะเมื่อวันที่8แต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ศูนย์ข่าวพลังงานเขารายงานเนี่ยติดลบเพิ่มเป็น 58,428 ล้านคือผมตัวเลขกลมๆเนี่ยผมคิดว่ามันเพิ่มมาตั้งแต่วันที่8เนี่ยขึ้นมาประมาณ 1,000 ล้านเป็นผลมาจากการใช้กองทุนเอาเงินกองทุนเข้ามาช่วยอุดหนุนเงินไหลออกมากขึ้นประมาณ 1,000 ล้านแต่ยังถือว่าไหลออกไม่เร็วเท่าไหร่นะแต่เที่ยวเนี้ยดูจากการที่โอ้โหต้องเข้าไปอุดหนุนแบบอย่างหนักเลยนะเพื่อตรึงราคาขายปลีกในราคาที่ลดมาตั้งแต่เมื่อวันที่8เอาไว้ให้ได้เนี่ยจาก 58,000 ล้านนะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นที่รายงานเนี่ยคราวนี้ผมคิดว่าจะไปอย่างรวดเร็วกองทุนเนี่ยจะติดลบอย่างรวดเร็วเราถ้ายังอยู่ในสูตรอย่างนี้อยู่นะแล้วราคาตลาดโลกมันยังขึ้นไปไม่หยุดอยู่เนี่ย 60,000 เนี่ยผมว่าได้เห็นอีกภายในสัปดาห์ได้เห็นแน่นอน
1: ครับแล้วจากดีเซลสัปดาห์นี้ดีเซลหมุนเร็วธรรมดาเนี่ยโอ้มันขึ้นมาเพิ่มอัตราชดเชย5 บาทดี20ก็จาก8.46 บาทมาเป็น12.5 บาทอันนี้ก็อีกเกือบ3.50 บาทดี20ขึ้น3 บาทกว่า
2: แต่ดี20
1: หมุนเร็วธรรมดาเกือบ5 บาท
2: ไอ้พวกผลิตภัณฑ์ไอ้ทางเลือกมีคนใช้ยังน้อยนะดี20 E85 อะไรพวกนี้ที่ชดเชยเยอะๆเนี่ยแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยมันก็เพิ่มการชดเชยขึ้นมาเยอะมาก
1: ครับ
2: ครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าในขณะนี้

0: ตลาดโลกราคากลับดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งละแล้วก็ขึ้นมาปวดฟาดจากที่เคยทำท่าว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติเนี่ยมันขึ้นมาอีกประมาณเกิน10เหรียญนะฮะแต่เราก็ยังพยายามจะรักษาสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันขึ้นไว้ก่อนซึ่งก็ต้องใช้กลไกกองทุนนะเพราะฉะนั้นกองทุนจากนี้ไปการติดลบก็คงจะหนักหน่วงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือสถานการณ์ที่เราก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันมีเรื่องราวอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่ปูพื้นความเข้าใจตรงนี้ไปเนี่ยถึงจุดที่ราคาน้ำมันเกิดมันสงบเรียบร้อยแล้วมันลงมาเนี่ยแล้วราคามันยังไม่ลงมาในสัดส่วนที่พอจะรับกันได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันคงจะมีกลไกของกองทุนที่เข้ามาเป็นตัวแปรอยู่มันหน่วงดึงให้ราคามันไม่สามารถจะลดลงมาได้อย่างรวดเร็วเพราะภาระที่มันขึ้นมาตอนช่วงเหล่านี้แหละ
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วผมว่าพูดตามตรงอันนี้ก็ผมติดใจกับไอ้คำว่าสต็อกกลุ่มสต็อกเก่าอะไรนี่มาสักพักใหญ่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มตอนมันขึ้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้สต็อกที่เรามีอยู่มันของถูกนะทำไมยังขายแพงเอาแต่ตอนราคาลง
0: เขาซื้อมา
1: ตอนราคาลงไอ้สต็อกมันก็ต้องสต็อกแพงนะจะไปซื้อมาตอนราคาลงได้ไงถูกไหม
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยผมว่าคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะบริหารจัดการขายราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศโดยบอกว่าอันนี้สต็อกวันไหนผมว่ามันก็ต้องอ้างอิงตามราคาตลาดโลกแบบนี้แหละถูกต้องแล้ว
0: เขาอย่างนี้ฮะไปดูตามจุดช่วงสถานการณ์คงจะไม่ได้เสียทีเดียวอาจจะต้องดูในคลี่ดูแบบว่าในรอบเช่นว่าควอเตอร์หรือว่าปีอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันก็จะมีทั้งที่ผู้ค้าน้ำมันโรงกลั่นผู้ประกอบการเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยมีช่วงที่เขาเรื่องกำไรจากค่าการกลั่นไม่ใช่เรียกว่ากำไรไอ้รายได้จากช่วงการกลั่นตัวเลขมันสูงมากแต่มันก็ต้องมีช่วงติดลบแน่นอน
1: ครับ
0: เมื่อราคาม
1: ันต้องมาดูในรายละเอียดของมัน
0: ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ที่เรายึดถือมันลงไปแล้วแต่ต้นทุนของเขาที่เขาซื้อมาก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงแพงเนี่ยมันซื้อแพงขายถูกมันจะมีช่วงซื้อถูกขายแพงซื้อแพงขายถูกเนี่ยมาเกลี่ยดู
1: ครับ
0: มาเกลี่ยดูเฉลี่ยคลี่ดูทั้งหมดอันนั้นก็จะเป็นธรรมที่สุดครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะปกติเนี่ยการคลี่บายไอเทมแบบนั้นเนี่ยมันยากนะต้องมาแกะกันทุกวันแกะกันทุกอาทิตย์เนี่ยอันนี้เราพูดตามความเป็นจริงนะดังนั้นเขาก็จะอ้างอิงราคาตลาดโลกนี่แหละมันก็จะเป็นสัดส่วนมันก็เป็นตามกราฟของราคากลางแล้วก็อ้างอิงตรงนั้นไป
0: ครับ
1: อ่าน
0: ี่ก็ว่าในเรื่องของสถานการณ์โลกที่มาเชื่อมโยงมีผลกระทบถึงเราในเรื่องของราคาน้ำมันนะ
1: ครับ
0: มีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะคุณเอกพรก็ไอ้เรื่องเพลิงไหม้โรงเบียนาลาดพร้าวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยท่าทีของนายกท่าทีของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมาในทิศทางเดียวกันนะ
1: ผู้ว่าชัดชาติหรือเปล
0: ่
1: า
0: ผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าชัดชาติเนี่ยมาในทิศทางเดียวกันนะก็คือจะต้องคือจะบอกว่าสรุปบทเรียนมันก็คือสรุปบทเรียนนั่นแหละจะต้องมากวดขันจะต้องมานายกนี่เสนอถึงขั้นว่าต้องมาลื้อเรื่องโซนนิ่งเพราะมันไม่ทันยุคทันสมัยนะซึ่งโดยข้อที่จริงเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีข้อที่จริงอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่ว่าไอสถานบริการเนี่ยตอนนี้มันมีเกลื่อนไปหมดอ่ะทั้งกรุงเทพอ่ะไอที่ว่าร้านอาหารที่ขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะว่าใบอนุญาตให้ได้แค่นั้นใช่ไหมฮะมันขออนุญาตเปิดเป็นสถานบริการนอกเขตโซนนิ่งไม่ได้แต่ถามว่าธุรกรรมที่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรมันคือสารบริการนะฮะคุณชัดชาติเองก็ยอมรับแต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่าอย่างกทม.เนี่ยเขาอนุญาตได้แค่ทำเป็นร้านอาหารมีดนตรีขายเครื่องดื่มเขาก็มีข้อที่เขาจะตรวจตามกฎเกณฑ์ของร้านอาหารมีดนตรีมันไม่ใช่ตรวจในกฎเกณฑ์ของสถานบริการสถานบันเทิง

0: มันจะไปตรวจเกินกว่านั้นกฎหมายก็ไม่เอื้อแต่คุณชาชาก็บอกตอนนั้นเกิดเหตุอย่างนี้ก็พยายามจะไปดึงเอากฎหมายข้อนู้นข้อนี้มาใช้ก่อนรองทวีดาก็บอกว่ามันไม่มีกฎหมายที่จะให้เขตไปตรวจในเรื่องที่เป็นกฎหมายเรื่องไอ้พรบสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารนะอย่างตรวจไอ้โฟมเฟิร์มที่บุเนี่ยไม่มีเพราะไม่ใช่สถานบริการจะไปตรวจโฟมทำไมอ่ะคุณเอาโฟมมาบุแล้วอันตรายเนี่ย
1: แต่ถ้าถามผมนะฮะการที่ผู้ว่ารองผู้ว่าพูดแบบนี้เนี่ยก็คือท่านต้องการจะปัดปัญหาให้พ้นตัวใช่ฮะมันไม่มีกฎหมายให้ท่านไปดูแต่ว่าถ้าท่านไปดูอ้าวคุณไม่ได้ทำแบบที่จดทะเบียนไว้นี่ก็ปิดเลย
0: คิดไ
1: ปไงเพราะปัญหามันอยู่ตรงนั้นฮะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าโอ้เขามีโฟมแต่กฎหมายมันไม่มีให้โฟมอ้าว
0: ครับ
1: ก็คุณจดให้เขาเป็นร้านอาหารนะฮะ
0: ก็คือเนี่ยก็อย่างเนี้ยก็คือมันก็คุณเอกพรก็บอกว่ามันก็จริงๆแล้วมันก็มีน่าจะเป็นหลักพันแห่งในกรุงเทพ
1: ใช่ในกรุงเทพเป็นพันนะน่าจะร่วมพัน
0: ซึ่งถ้าว่าเอาตามข้อกฎหมายเลยนะเป๊ะเลยนะมันก็คือไม่สามารถที่จะให้ประกอบการได้เลย
1: จ้ะ
0: เพราะว่าไม่มีใบอนุญาตเป็นประเภทกิจการดูลักษณะที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสถานบริการซึ่งนอกโซนนิ่งก็ไม่ให้คุณทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องปิดอย่างเดียวไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการตรวจตาอะไรเลยแต่โดยทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำในกันเช่นนั้นซึ่งอันนี้จะถือว่าเป็นความผิดไหมอะไรไหมก็ถ้าเกิดเรื่องขึ้นก็ต้องถือเป็นความผิดอยู่แล้วผู้เสียหายไปฟ้องศาลปกครองเหมือนฟ้องศาลฎีกาเนี่ยกทม.ก็ต้องรับผิดชอบศาลปกครองสูงสุดตัดสินไปแล้ว 25% 1ใน4ที่คุณต้องจ่ายค่าเสียหาย
1: ครับ
0: ในฐานะผู้กำกับดูแลนะนายกก็บอกว่าต้องไปรื้อกฎหมายทำใหม่ดูอะไรต่างไปซึ่งผมคิดว่ามันก็เราก็คงได้เจอไอ้สิ่งที่เป็นความเห็นหรือว่าความเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้ของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี
1: ้ครับ
0: คือเป็นบทเรียนต้องติวเข้มต้องตรวจกันอย่างละเอียดต้องเพิ่มมาตรการต้องแก้กฎหมายก็จะมาในสูตรนี้กันหมด
1: ครับเพราะไอ้การรื้อกฎหมายเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้อย่างเรื่องโซนนิ่งก็อย่างนึงนะแล้วก็จริงๆไอ้สาเหตุที่โซนนิ่งเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีกฎเรื่องที่ว่าอะไรนะห้ามเปิดผับบาร์ภายในระยะ 1-2 กิโล
0: 2กิโลโรงเรียนวัด
1: อะไรเนี่ยซึ่งในกรุงเทพมันเป็นอย่างนั้นหมดนะมันก็ใกล้2กิโลกันทั้งนั้นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของโซนนิ่งเนี่ยแหละว่าโอเคงั้นถ้ายึดกฎนี้ไม่ได้งั้นยกเว้น3โซนเนี่ยโอเคที่เอาให้เต็มที่ก็โซนนี้ไปเลยอะไรแนวเนี่ยหลักคิดมันมาจากตรงนี้ดังนั้นเนี่ยโอเคในแง่ความเป็นจริงฮะมันก็เมืองโตขึ้นเมืองเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นกว่า20กว่าปีที่แล้วนะครับดังนั้นการแก้กฎหมายเนี่ยอย่างที่พูดตั้งแต่เมื่อวานแหละผมเห็นด้วยนะแต่ก็ต้องแต่ปัญหาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าโซนนี้มันมีแค่3โซนเมืองโตพอโตแล้วอนุญาตไม่ได้งั้นก็เลยเลี่ยงบาลีไปจดเป็นร้านอาหารแทนอย่างเนี้ยผมว่าไม่ใช่หลักการมันอยู่ที่ว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายคุณจะไปอ้างว่าก็มันโซนนิ่งแค่3จุดเองแต่เราอยากเปิดตรงเนี้ยก็ในเมื่อมันยังทำไม่ได้อะตอนนี้มันมาบวมมาฝีแตกกันเพราะว่ามันมีการเลี่ยงกฎหมายกันมากกว่า
0: ครับ
1: แต่โอเคในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยโอเคจะให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นจะมาจัดระเบียบกันใหม่จะโซนนิ่งกันใหม่เพิ่มจุดอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับซึ่งก็ไม่ง่ายนะดูแล้วไม่ง่ายคือพูดในสถานการณ์ที่กำลังร้อนอย่างนี้ก็เพื่อให้มันมีทางออกแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันจะได้เป็นทางออกไหมผมก็ดูแล้วมันยากเพราะว่าเดี๋ยวเลือกราวพอมันเริ่มซาลงผ่านพระผ่านพ้นไปมันก็ติดแงกกันอยู่เหมือนเดิมก็อาจจะมีอะไรที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าผู้ประกอบการก็คงจะต้องใส่ใจมากขึ้นนะเจอหายนะขึ้นมาเขาก็เดือดร้อนอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าจะพอมีบทเรียนอะไรได้บ้างนะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นด้านผู้ประกอบการที่จะต้องใส่ใจระมัดระวังกันมากขึ้นถ้ายังอยากจะอยู่ในธุรกิจนี้อยู่นะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะฮะคุณเอกพรฮะ
4: ครับ
3: ครับไทย PBS เนี่ยเขาไปลงทดสอบไอ้เรื่องของโฟมซับเสียงแผ่นซับเสียงพอดูแล้วไอเหตุของเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวเนี่ยไอที่มันลามอย่างรวดเร็วแล้วมันเกิดควันพิษเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะมาจากไอโฟมซับเสียงเพราะว่าประวัติของสถานประกอบการเนี่ยถูกร้องเรียนเรื่องเสียงมาจากคอนโดและผู้อยู่อาศัยรอบๆทำให้เขตจตุจักรเนี่ยก็มาตรวจแล้วก็เข้มในเรื่องของการที่จะต้องหาทางที่จะไม่ให้มีผลเดือดร้อนก็เลยทำให้เขาเติมพวกไอโฟมอะไรต่างๆเข้าไปและแต่ว่าเขาไปตรวจดูเนี่ยมันเป็นโฟมคุณภาพต่ำที่ไม่กันใส่ไทย VBS เขาลองไปทดลองทำข้อมูลเรื่องนี้นะโดยเขาพบว่าปัจจุบันเนี่ยแผ่นซับเสียงที่จำหน่ายแบ่งเป็น2ประเภทหลักคือแผ่นซับเสียงชนิดหน่วงการลามไฟและแผ่นซับเสียงทั่วไปโดยการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ลักษณะของสถานที่และงบประมาณของลูกค้าซึ่งวัสดุทั้ง2ประเภทมีราคาต่างกันเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุทีมข่าวนำแผ่นซับเสียงทั้ง2ชนิดมาทดลองภายใต้เงื่อนไขเดียวกันโดยใช้เปลวไฟสัมผัสวัสดุในระยะเวลาใกล้เคียงกันผลทดสอบพบว่าแผ่นซับเสียงแบบทั่วไปเริ่มติดไฟได้อย่างรวดเร็วเปลวไฟลุกลามต่อเนื่องแม้นำแหล่งกำเนิดไฟออกแล้ววัสดุบางส่วนยังคงเผาไหม้ต่อพร้อมเกิดควันสีดำในปริมาณมากส่วนแผ่นซับเสียงชนิดหน่วงการลามไฟแม้ผิววัสดุจะได้รับความเสียหายจากความร้อนแต่เปลวไฟลุกลามช้ากว่าและเมื่อยกแหล่งกำเนิด

0: ไฟออกเปลวไฟดับลงทันทีไม่เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่องเช่นเดียวกับวัสดุทั่วไปอย่างไรก็ตามการทดลองนี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุในสภาวะจำลองเท่านั้นไม่สามารถใช้ยืนยันหรือสรุปสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้เนื่องจากการเกิดเพลิงไหม้จริงยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยทั้งแหล่งกำเนิดประกายไฟปริมาณออกซิเจนโครงสร้างอาคารและวัสดุอื่นๆภายในอาคารแต่จากการสำรวจร้านจำหน่ายแผ่นซับเสียงเนี่ยทีมข่าวพบว่าปัจจุบันวัสดุให้เลือกเนี่ยมีหลายประเภทแต่แบ่งเป็นหลักๆ2แบบก็คือชนิดหน่วงการลามไฟและชนิดทั่วไปโดยแผ่นซับเสียงชนิดหน่วงการลามไฟจะมีราคาสูงกว่าแบบทั่วไปประมาณหลักร้อยบาทต่อตารางเมตรคุณสาลินีงามพงวานิชผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทจำหน่ายแผ่นซับเสียงระบุว่าแผ่นซับเสียงที่ป้องกันการลามไฟนิยมใช้ในอาคารสาธารณะโรงแรมและสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแต่บางแห่งอาจเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงต้นทุนโดยการเลือกซื้อในราคาที่ถูกกว่าทีมข่าวได้สอบถามผู้จำหน่ายนะให้คำนวณราคาวัสดุหากติดตั้งแผ่นซับเสียงภายในร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวซึ่งมีพื้นที่ประมาณ164ตารางเมตรพบว่าหากใช้แผ่นซับเสียงแบบทั่วไปราคาวัสดุจะอยู่ที่ประมาณ 82,000 บาทขณะที่แผ่นซับเสียงชนิดหน่วงการลามไฟจะมีราคาประมาณ 114,000 บาทหรือสูงกว่าราว 32,000 บาทโดยราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าติดตั้งอันนี้ก็เป็นการไปหาข้อมูลมานะที่พอจะมองเห็นภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: จ้ะก็จะเห็นว่าใช้วัสดุถูกนะนะเพื่อประหยัดงบประมาณ
0: เพราะมันมีสื่อต่างประเทศเขารายงานอยู่รายหนึ่งใช่ไหมผมเห็นเดี๋ยวดูที่เขาแปลมานะนักกฎหมายสหรัฐโทษเจ้าของโรงเบียร์และหน่วยงานรัฐไม่ยอมสั่งรื้อโฟมกันเสียงซึ่งติดง่ายต้นเหตุเพลิงไหม้ฆ่า30ชีวิตยอมรับแปลกใจทำไมละเลยได้แค่นี้เรื่องแค่นี้ทำไมถึงละเลยนะมีรายงานข่าวความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวที่ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต30รายว่านิวยอร์กไทม์ได้รายงานอ้างคำพูดของนายซินหยานหวงศาสตราจารย์และวิศวกรด้านความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยจากมหาวิทยาลัยโพลิเทคนิคฮ่องกงโพลิเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่มาจากโฟมกันเสียงที่ติดไฟง่ายและทางออกฉุกเฉินถูกกีดขวางและไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงโดยในหวงกล่าวกับนิวยอร์กไทม์ว่าปัญหาโฟมชนิดนี้เมื่อไฟเริ่มไหม้โฟมจะเปลี่ยนไฟเล็กๆให้กลายเป็นเปลวเพลิงที่รุนแรงในทันทีและโฟมชนิดนี้จะเป็นสาเหตุหลักของเพลิงไหม้ในไนท์คลับที่ร้ายแรงที่สุดหลายครั้งทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในจำนองเดียวกันนายสตีเวนแบทเชอร์ทนายความในนครดัลลัสสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญคดีเพลิงไหม้ในอาคารถึงกับระบุว่าเขาจะรีบออกจากสถานที่ทันทีที่เห็นโฟมกันเสียงบุกอยู่แบบนี้นายแบทเชอร์ตำหนิการขาดความรับผิดชอบทั้งจากผู้ประกอบการและหน่วยงานรับที่กำกับดูแลโดยกล่าวว่าคนที่ติดโฟมอาจไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนแต่เจ้าหน้าที่อาคารจากรัฐบาลควรรู้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับผมที่เจ้าหน้าที่ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยคนใดก็ตามที่เข้าไปในอาคารจะไม่ระบุการมีอยู่ของวัสดุเหล่านี้และสั่งให้รื้อถอนโฟมออกไปเหตุการณ์ที่กรุงเทพนี้ยังคงตอกย้ำคำเตือนที่ผ่านมาของนายริชาร์ดไมเออร์ผู้ตรวจสอบอัคคีภัยจากรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาผู้ทำงานทั่วประเทศซึ่งกล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้ที่คล้ายคลึงกันในอดีตว่าบทเรียนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เหล่านี้ควรจะถูกเรียนรู้และพวกเขาก็ไม่แต่พวกเขาก็ไม่เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเพลิงไหม้ในบารีสอร์ทบนเทือกเขาแอลของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อต้นปี2569ที่ฆ่าชีวิตไปกว่า40คนรวมถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่คล้ายคลึงกันในโรดไอแลนด์สหรัฐและที่บราซิลนิวยอร์กไทม์ย้ำว่า

0: การขาดมาตรการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเช่นทางออกฉุกเฉินที่ถูกปิดกั้นด้วยลังเบียร์และตู้เก็บของพนักงานรวมถึงการไม่มีสปริงเกอร์เป็นข้อผิดพลาดที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทำให้ผู้ที่อยู่ภายในไม่มีโอกาสรอดชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดอีกครั้งถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการบังคับใช้ระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วโลกเพื่อป้องกันไม่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นซ้ำอีก
1: ครับ
0: นะเพราะมัน
1: ก็อย่างไอ้พวกแผ่น
0: ซ้ำๆอยู่นะ
1: เพราะอย่างไอ้พวกแผ่นโฟมแผ่นซับเสียงนะครับคือเราจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บจำนวนมากเนี่ยสลบคือสลบจากสองสาเหตุนะฮะสาเหตุแรกคือควันไฟคือมันสูดควันจนมันไม่มีออกซิเจนนะมันก็เลยสลบกับอีกอย่างก็คือสารเคมีเนี่ยแหละ
0: จากโฟมจาก
1: ก็คือพอดม
0: ซับเสียง
1: พอดมไอ้สิ่งที่โฟมมันเผาไหม้แน่นอนมันเหม็นอยู่แล้วแต่มันอยู่อบอยู่ในนั้นนะก็สลบพอสลบไปเนี่ยโชคดีหน่อยก็คือรอดมาได้กู้ภัยไปแบกออกมาหามออกมาแล้วก็ปฐมพยาบาลเข้าโรงพยาบาลกันไปแต่ที่แย่ก็คือสลบแล้วก็เสียชีวิตอ่ะ
0: ไม่ฟื้นเลย
1: อยู่ในกองเพลิงเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันก็น่าเศร้าเมื่อวานเนี่ยพอดีดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับท่านก็มาให้สัมภาษณ์ในช่องสถานีที่ผมทำงานเนี่ยจะตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจบอกว่าเวลาจะยื่นเปิดอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องมีแบบอาคารที่ยื่นจดแน่นอนพวกนั้นมันต้องถูกอยู่แล้วถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับมีบันไดหนีไฟมีช่องหนีไฟอะไรต่างๆถูกต้องดร.เอชี้เป้าไว้ว่าอยากจะให้ไปดูแบบไม่ใช่แค่ที่นี่นะฮะทุกที่เลยที่ไปจดที่เป็นสถานบริการหรือร้านอาหารเนี่ยดร.เอใช้คำว่าเดี๋ยวจะขนหัวลุกกันขนหัวลุกในที่นี้หมายความว่าที่จดเนี่ยโอ้โหแบบสวยหรูดูดีปลอดภัยทุกอย่างแต่ไอ้ใช้จริงเนี่ยมันจะเข้าขายลักษณะไอ้โรงเบียร์นะลาดพร้าวนี้หรือเปล่าเออมันเป็นไปได้ไหมครับคุณไพศาลที่ว่าเราจะให้หน่วยงานหรือกรรมาธิการอะไรไปตรวจแบบจริงแบบยื่นก่อสร้างกับแบบที่สุดท้ายเอามาก่อสร้างจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเอามาตรวจแค่นั้นเนี่ยผมว่าก็น่าจะกระอักกันไปหลายคน
0: คือมันไม่ใช่อำนาจที่มันเป็นไอ้นั่นด้วยนะมันไม่ได้ว่าอำนาจอยู่ที่กทม.ที่เดียวด้วยนะกทม.เนี่ยเขาก็มีอำนาจของเขาแต่หน้าหลักๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่กทม.แต่มันก็จะมีอำนาจของฝ่ายตำรวจเขาอยู่แม้กระทั่งฝ่ายสาธารณสุขก็มีนะแล้วก็มหาดไทยเองเขาก็ยังมีแต่ว่ามหาดไทยเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเขาไม่ไปยุ่งกับเรื่องที่มันจะไปทับซ้อนกับทางกทม.เช่นเขาไม่ไปตรวจเรื่องอาคารเขาไม่ไปตรวจว่ามันมี
1: ก็ไอ้ส่วนใหญ่พวกนี้เขาให้เขตทำไป
0: มันจะมันจะเป็นสถานบันเทิงแม่อะไรแม่เพราะว่าเขาก็คงไม่ข้ามหน้าข้ามตากันแต่เขาก็เวลาเขาไปบุกเอาทีมไปเนี่ยเขาจะจับตรวจดูว่าบัตรประชาชนแล้วอายุต่ำกว่า20หรือเปล่าตรวจฉี่ดูสารเสพติดแต่เขาก็จะไปตะลุยแบบนี้ไปแล้วมีหน่วยจู่โจมบุกไปเป็นจุดๆนะมันไปจับเนี่ยเป็นสารบันเทิงหมดนะคุณเอกพรใช่ไหมเออมันอยู่ได้ยังไงไปที่เขาไปบุกเป็นโอ้โหทำเป็นได้โกดังใหญ
1: ่ๆ
0: ทำเป็นโรงทำเป็นลักษณะโกดังแล้วข้างในก็ตกแต่งให้มันใส่ทรงใส่ไฟให้มันหรูหราฟูฟ้าไปนะแล้วเขาบุกไปคืออำนาจมันอยู่ถ้ามันกระจายแบบนี้มันไม่มีมันก็คล้ายๆมันไม่ขาดเจ้าภาพหลักนะมันไปมานะผมก็คิดว่ามันในท้ายที่สุดแล้วมันก็จะหย่อนยานในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแล้วมันก็จะเปิดช่องว่าหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและในการปฏิบัติเชิงละเอียดเหมือนที่คุณชัดชาติเขาพยายามจะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องไปตรวจในช่วงที่เขาประกอบการไม่ใช่ว่าคุณไปจุ่มตรวจในเวลากลางวันไม่มีคนเลยแล้วกูไปตรวจดูทางหนีไฟเขาก็เปิดให้คุณดูหมด มี4ทางเขาก็เปิดให้ดูมันก็มีครบตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่าง
1: คือมุมมองผมนะผมว่าเจ้าภาพหลักก็คือคนอนุญาตนั่นแหละคุณอนุญาต

าก็ต้องไปดูด้วยว่าได้ทำตามที่อนุญาตไว้หรือเปล่าผมว่ามันก็เป็นหลักการเป็นหลักการที่แบบที่คุณชัชชาติพยายามจะทำเนี่ยแม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทำ

0: ขายไหมขายไหมใครจะบอกว่าขายเอานี่มันนี่มันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะคุณจะบอกว่าพัทยาไม่มีหรอแหม
1: ครับ
0: มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: มันต้องหลับหูหลับตาอยู่แล้วแหละอย่างเช่นบอกว่าถ้ามีดนตรีได้ถ้าเป็นร้านอาหารก็ได้ถึงเที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะจริงก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีใครเที่ยงคืนถูกไหมถ้าจะเอาเรื่องถ้าจะเอาจริงเอาจังนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายต้องเอามาจับปรับอะไรกันต่างๆคุณตลุดไปหมดอ่ะ
0: ยังต่างจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะวันธรรมดาเนี่ยเผื่อห้าทุ่มเที่ยงคืนคนเพิ่งเข้านะคนเพิ่งเข้าผมเคยไปต่างจังหวัด
1: แม้กระทั่งเที่ยงคืนเนี่ยก็บางทีบางคนก็เพิ่งจะมาครับ
0: ผมเคยไปต่างจังหวัดนะฮะนานแล้วโอ้โหรวมๆ10 ปีแล้วสมัยผมยังเที่ยวเยอะอยู่นะอยู่กรุงเทพเนี่ยสัก3 ทุ่มอ่ะไปแล้วคนเต็มร้านเคยไปต่างจังหวัด4 ทุ่มไม่มีคนเลยไม่มีคนเลย
1: อ
0: ยู่สักพักนึงเฮ้ยโอ้โหใกล้ๆเที่ยงคืนเนี่ยถึงมากันมันก็นึกออกไหมฮะมันก็ซึ่งผมก็ไม่รู้นะไอ้ที่ไปเนี่ยมันจดทะเบียนเป็นสถานบริการที่เปิดได้ถึง2 ทุ่มหรือเปล่าแต่ร้านที่ผมไปเปิดถึง4 ทุ่มหลายปีที่แล้ว
1: ครับก็วันนี้ก็ได้เรื่องว่าได้เรื่องไฟไหม้นะตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องที่จะต้องดูเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการชดเชยอะไรต่างๆนั้นเจ้าของเนี่ยเห็นว่าบาดเจ็บสาหัสนะ
0: ใช่ครับเคสแดงอยู่ไฟไหม้
1: บาดเจ็บสาหัส
0: แล้วก็มันมีรายงานเพิ่มด
1: ้
0: วย
1: มาแสดงตัวแล้ว
0: คือมันมีรายงานเพิ่มด้วยครับว่าร้านเนี่ยที่ส่งประกันสังคมมาส่งแค่คนเดียวคือเจ้าของนอกนั้นรับรายวันหมดเลยดังนั้นเนี่ยไอ้สิทธิ์ที่บอกว่ากระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูเนี่ยดูท่าจะไม่ได้เพราะเป็นรับเขาบอกว่าจบรายวันปุ๊บรับเงินหลังเคาน์เตอร์รับเงินสดเวลาป่วยอะไรก็ใช้บัตรทองดังนั้นเนี่ยที่เคยมีพูดกันว่าโอเคเดี๋ยวจะเข้ามาดูสิทธิ์ตามประกันสังคมกระทรวงแรงงานเหมือนเจ้าของจะได้คนเดียวเพราะส่งเจ้าตัวเองไปคนเดียว
1: เป็นลูกจ้าง
0: นั้นเป็นฟรีแลนซ์รายวันหมด
1: ส่งตัวเองเป็นลูกจ้างคนเดียว
0: ใช่ครับเห็นฟังรายงานอยู่นะ
1: แล้วนายจ้างก็คือตัวเอง
0: ก็ตัวเองนะ ก็คือก็ใส่ตัวเองเป็นพนักงานไงก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ส่งประกันสังคมตัวเอง
1: ในนามนิติบุคคลตัวเองเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในนามนิติบุคคลที่จ่ายเอาส่วนนี้เอาสิทธิ์ในเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เห็นว่ามีหุ้นส่วนอีกคนแล้วก็เห็นว่าตั้งทนายมาละทนายก็เริ่มมาคงจะมาดูเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าเตรียมเดี๋ยวจะมีคนมาร้องทุกข์อะไรต่างๆเขาก็มีประกันเฉพาะเรื่องตัวทรัพย์สินอาคารเขาเลยนะมูลค่า40 ล้านแต่ไม่มีประกันในตัวบุคคลเลยลูกค้าพนักงานเลยไม่มีประกันที่จะดูแลเลยคนนี้เคสผู้ป่วยขนาดนี้ก็ใช้สิทธิ์ไอ้เรื่องของบัตรทองไปใช่ไหมถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินก็ต้องดูแลตามหน้างานไปแต่ต่อไปเนี่ยจะต้องใครจะดูแลยังไงเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นสาหัสจากเพลิงไหม้เนี่ยนะโอ้โหคุณเน
0: อะคือรักษาไฟคลอกป่วยไฟคลอกกับป่วยทางเดินหายใจทางปอดเนี่ยมันจะเรื้อรังมันจะไม่ใช่ว่าอยู่โรงพยาบาลเดือนนึงออกอะไรเงี้ยแล้วจบอย่างไฟไหม้อย่างทางเดินหายใจเนี่ยโอ้โหมันถ้าเกิดดูไม่ดีเนี่ยมันอาจจะนะเรียกได้ว่ามันไม่หายขาดอ่ะมันต้องเข้าไปรักษาอย่างต่อเนื่อง
1: ครับครับก็ตัวเลขล่าสุดยังอยู่ที่30อยู่นะใช่ไหมฮะ
0: เห็นขึ้นมา31แล้วนะผมเห็น31แล้วผมเห็นผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น31ตั้งแต่เมื่อวานนะตอนกลางดึกครับ
1: เพราะว่าผู้ป่วยที่เรียกว่าเป็นผู้ป่วยสีแดงก็ยังมีจำนวนเยอะ20 กว่าคนตรงนี้ใช่ละเพราะว่าเห็นบอกว่าล่าสุดหญิงวัย34 ปีเหยื่อไฟไหม้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รวมเป็น31พอเมื่อวานนี้ช่วง18:30 นนะ

0: รงพยาบาลเปาโลเกษตรได้แจ้งว่าผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์นั้นลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังจากเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ก็มีชื่อมีอะไรพร้อมนะก็คงไปแจ้งญาติกันนะครับนี่คือผู้เสียชีวิตรายล่าสุดที่รับมารักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับมาไปดูเรื่องอื่นๆกันต่อเรื่องไอ้ปลากระป๋องปลาหมอคางดำอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเขาต้องการพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ว่ามันมีการปลอมปนปลาหมอคางดำมาใส่ลูกค้ากิน
1: ซึ่งเมื่อประมาณสักเดือน2เดือนที่แล้วที่มันเจอปลากระป๋อง
0: เขาบอกว่าเป็นปลานิลใช่ไหม
1: ครับคือประเด็นของคุณกายเนี่ยคุณกายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้าเนี่ยเคยให้ทางกรมประมงเนี่ยออกมาชี้แจงทางกรมประมงเนี่ยก็ยืนยันว่าดูจากเขาไม่ได้ตรวจ DNA ด้วยนะดูจากรูปลักษณ์เนี่ยมันเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะครับแต่ปรากฏว่าก็พยายามจะยื่นไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อไปให้ตรวจสอบ DNAปรากฏไม่มีหน่วยงานไหนตรวจสอบให้เลยที่เป็นหน่วยงานรับเขามองว่าเฮ้ยมันเป็นการยกประเด็นชูประเด็นทางการเมืองจะไปใส่ร้ายอะไรกันหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยก็เลยไปร่วมกับไบโอไทยมูลนิธิชีววิถีเนี่ยเห็นว่าก็ไปตรวจแลบได้รู้สึกว่าจะเป็นต้องส่งไปนู่นเลยมอสงขลานครินทร์นะผลตรวจก็ยืนยันว่าก็จะมีเป็นปลานิลนะอยู่บางส่วนแต่อีกตัวอย่างเนี่ยไอ้ที่เป็นข่าวตามหน้าสื่อเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยก็คือปรากฏว่าเป็นปลาหมอคางดำคือเขาก็มองสองมิติมิติแรกเนี่ยมันก็เป็นมิติที่ว่าคือการเอาปลาหมอคางดำมากินเนี่ยโอเคมันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันก็กินได้แต่ฉลากเนี่ยก็ควรจะเขียนให้ตรงกับอย่างที่สองเนี่ยเอ๊ะมันเป็นความพยายามจะไปช่วยผู้ประกอบการรายใหญ่หรือเปล่าที่โดนครหาอะไรบางอย่างอยู่กับเคสปลาหมอคางดำเพราะเขาก็ยืนยันว่าไอ้ผลตรวจออกมาเนี่ยมันไอ้ที่เป็นปลาหมอคางดำเนี่ยจริงๆเขาพูดที่ห้อออกมาเลยนะผมก็ไม่ได้อยากจะพูดออกมาเนี่ยนะปรากฏมันเจอไงเขาก็เลยมาตั้งประเด็นว่าเอ๊ะเหมือนกับมันมีความพยายามอะไรจะปกปิดหรือเปล่าแล้วรัฐมนตรีเกษตรตอนนี้คุณนะคุณประเสริฐใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สิคุณ
0: สุริยะ
1: สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
0: ก็เลยรัฐมนตรีช่วยเขา
1: ได้ทราบ
0: ไ
1: ปอย่าง
0: คุณอะไรขาวขำอ่ะ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยเนี่ยเขาพยายามมายืนยันว่าเขาตรวจเขากรมประมงเขาตรวจแล้วเขารายงานมาแล้วเป็นปลาดินนะครับคือผมว่าในเรื่องของไอจะเอามาทำในเชิงพาณิชย์เนี่ยผู้ประกอบการคงยากที่จะมาทำและประกาศว่าอันนี้เป็นปลากระป๋องปลาหมอคางดำหรือปลากระป๋องปลานิลเนี่ยนะผมคงขายยากนะถูกไหม
1: ครับ
0: มัน
1: ไมโครเรลนะ
0: มันคงต้องไปทำการตลาดอะไรกันยุ่งแต่ต้องพักกันก่อนนะช่วงนี้ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ยโดยเยมินแหวนเครือเริ่มวันนี้ประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ได้แล้วนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซุปเปอร์แอปเดียวและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรworldwide.crd.go.th/bg/landing ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนคือการกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลยืนยันชำระเงินออนไลน์และรับผลตรวจประวัติระบบจะส่งการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปทางอีเมลพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ชาวบ้านเกาะช้างรวมตัวให้กำลังใจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังมีคำสั่งย้ายชาวเกาะช้างจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างหลังได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสางบ้านลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากโดยชาวบ้านที่มาให้กำลังใจพากันมอบดอกไม้ให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในการสั่งย้ายครั้งนี้ซึ่งประเด็นในการสั่งย้ายมาจากข้อกล่าวหาว่านายเนรมิตทำงานกับส.ส.ตราดไม่ได้เข้ากับชาวบ้านไม่ได้เรียกรับเงินจากการปฏิบัติหน้าที่และไม่ค่อยทำงานซึ่งข้อมูลเชิงลึกมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นไม่พอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายเนรมิตในการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านที่มาให้กำลังใจบอกว่าพฤติกรรมของนายเนรมิตไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาตรงกันข้ามนายเนรมิตขยันและตั้งใจทำงานแถมเข้ากับชาวบ้านได้ดีช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานตลอดจนการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งย้ายไม่เป็นธรรมกับนายเนรมิตและขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีลงมาตรวจสอบสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้านเกาะช้างด้วยร้อยเอ็ดตรวจสถานบริการ5แห่งพบหลายแห่งยังขาดมาตรฐานความปลอดภัยนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมฝ่ายปกครองสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน5แห่งเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการเฝ้าระวังอัคคีภัยในช่วงก่อนที่จะเปิดบริการเพื่อดูความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยพบว่าหลายแห่งเปิดบริการมานานแล้วต้องมีการปรับปรุงทุกระบบให้สามารถใช้การได้ด้วยความพร้อมที่สุดในทุกด้านและต้องมีความพร้อมใช้ทั้งอุปกรณ์การดับไฟไฟฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนอกจากนั้นยังพบว่าบางแห่งมีความหนาแน่นของโต๊ะมากเกินไปซึ่งการจัดโต๊ะมากเกินไปเพื่อรับลูกค้ามากก็เป็นปัญหาหนึ่งของความไม่ปลอดภัยอีกแห่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งปิดไปก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
1: ส

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

0: ภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ข่าวกีฬาช่วงนี้ไปติดตามผลฟุตบอลโลก2026กันค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการพบกันระหว่างสเปนและฝรั่งเศสโดยครึ่งแรกนาทีที่20สเปนได้ลูกโทษโดยมิเกลโอยาซาบาลซัดหนีมือไมค์เมนยองเข้าไปแบบไม่พลาดพาทีมสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส1-0ครึ่งหลังนาทีที่58สถานการณ์พาทัพกราไก่แย่หนักเมื่อเสียประตูที่2ให้กับสเปนจากการทำประตูของไมเมนยองซัดเสาแรกเข้าไปพาทีมกระทิงดุนำไป2-0โดยทีมกราไก่ฝรั่งเศสบุกอย่างหนักแต่ไม่สามารถยิงประตูตีไข่แตกได้และจบเกมสเปนเป็นฝ่ายเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่ผงาดคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เก้านาฬิกาสิบนาทีครับมาคุยกันต่อครับคุณเอกพรครับ
4: ครับผม
3: ผมต่อเรื่องประมอคางดำนิดนึงอ่ะก็คือ ผมคิดว่าประเด็นมันน่าจะอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นปลาหมอหรือปลานิลอะไรอย่างเงี้ย

0: แล้วก็ไม่พูดความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยมันติดเรื่องข้อกฎหมายนะคุณเอามาทำเชิงพาณิชย์ไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณมาทำเชิงพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องออกระเบียบที่จะควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดเพราะมันเป็นไปได้ว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนย้ายมันต้องมีการทำธุรกิจเรื่องจับปลาเหล่านี้เพื่อส่งโรงงานอันนี้เป็นพอสมควรถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งในขณะนี้เขาเนี่ยอนุญาตให้เฉพาะว่าเจอเนี่ยนะจับมาแล้วกินได้เลยไม่มีปัญหา
1: แต่ห้ามมาทำธุรกิจ
0: เอามาส่งขายอะไรต่างๆเหล่านี้ลำเลียงไปในขณะมีชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวมันไปแพร่กระจายไปทั่วโลกเพราะมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อยู่มันก็เลย
1: เพราะมันทำลายระบบนิเวศนะคือถ้าเกิดไปเปิดช่องณห้วงเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่กลายเป็นว่าเดี๋ยวเห็นคนทำธุรกิจได้มาเพาะเลี้ยงกันเพิ่มอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมันจะนะบานปลายโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้
0: เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเจ้าหน้าที่ยังไงก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะถ้าใช่ยุ่งเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหมันเจ้าหน้าที่ก็โดนปล่อยปละละเลยผู้ประกอบการก็เจอข้อหาหนักเลยมันเกี่ยวข้องกับผลกระทบเรื่องระบบนิเวศแต่ตามมาเยอะเลยก็เลยต้องยันตรงนี้ให้ได้นะคิดว่าเหตุผลหลักๆน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่าว่ามันเป็นปลาที่ไม่สามารถจะมันทำในเชิงพาณิชย์ได้นะวันนี้เห็นว่าจะมีการแถลงใหญ่เรื่องของคดีไอ้สอบไอ้ทุจริตสอบท้องถิ่นใช่ไหมคุณเอกพร
1: ได้ครับเห็น
0: แต่ยังไม่ทราบใช่ไหมว่าจะแถลงเรื่องอะไร
1: อย่างครับเห็นคุณอันสิทธิ์เนี่ยสมันทรัตน์เนี่ยท่านบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมเพราะก็เมื่อวานเนี้ยอย่างดร.วินเนี่ยก็นำตัวเข้ากรุงเทพก็สอบปากคำนะครับหลังจากนั้นก็ไปตรวจบ้านพักเขาที่ปากเกร็ดนนทบุรีไปสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มแล้วก็นำมาสอบปากคำต่อคือตอนนี้เบื้องต้นมันประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นข้อมูลรายละเอียดอะไรที่เพิ่มเติมมากนักจะเห็นแค่แอคชั่นนะแอคชั่นของคุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับเห็นของคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แต่ว่าในความคืบหน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีรายละเอียดออกมาเปิดเผยว่าที่สอบดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าพอพานจ่าพิชิตเนี่ยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยสอบแล้วได้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
0: แต่ถึงขั้นออกหมายจับ3คนเนี้ยเพราะว่าพยานหลักฐานตามที่ตัวแทนกระทรวงมหาดไทยเข้าไปแจ้งความกับกองปราบเนี่ยคือเป็นคนที่เอาไอ้ข้อมูลออกมาจากระบบนะใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณดร.วินเนี่ยเป็นคนไปดึงเอาบาแล้วก็ให้น้องสาวซึ่งเมื่อวานเนี่ยขอหน้าศาลฝากขังแล้วศาลให้ประกันนะถูกจับก่อนก็เลยถูกส่งไปขออนาศาลฝากขังก่อนแต่เห็นว่าวันเนี้ยทั้งดร.พิชิตจ่าพิชิตเนี่ยแล้วก็ดร.วินเนี่ยจะถูกส่งไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็คงคัดค้านการประกันเหมือนกับน้องสาวของดร.วินเขาบอกว่าดร.วินเนี่ยไปเอาไอ้ข้อมูลตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้น้องสาวเอาไปให้กับจ่าพิชิตให้จ่าพิชิตเอาไปให้ทีมแก้ที่บริษัทสามเมืองที่อะไรที่บุกกระจับ
1: ก็คือทำเป็นหน้าที่
0: อ
1: ะเอาออกนำส่งแก้ไขแล้วก็ส่งกลับแล้วก็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: มันเลยมีข้อหาพ.ร.บ.คอมด้วย
0: ครับพี่เราผมสงสัยว่าเขาไม่มีตำแหน่งอะไรเลยในกระทรวงมหาดไทยในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยนะดร.วินเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วทำไมเขาไม่เอามาได้ทำไมข้อมูล
1: ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: ถ้าถึงขั้นที่ว่าตัวเขาที่เป็นคนไปเอาออกมา
1: ครับก็ถึงขั้นที่ว่าเมื่อวานเนี้ยฮะที่เรานำเสนอไปว่าเป็นหัวหน้าคณะทำงานใช่ไหมของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน
0: ์
1: เมื่อวานนี้สื่อเจอคุณพัฒนาคุณพัฒนาตอบว่าอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้จักเลย
1: ยอมรับว่าเคยเป็นคณะทำงานแต่ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวเป็นทีมงานที่แนะนำมาว่าเคยทำหลายภาคส่วนและในช่วงที่ผ่านมาได้เจอกันครั้งเดียวคือเดี๋ยวฮะคือ

0: ถ้าเกิดเป็นคณะทำงานเฉยๆเนี่ยผมยังพอเข้าใจนะ
1: นี่เป็นหัวหน้า
0: แต่นี่เป็นหัวหน้าคณะทำงานผมจะไปตั้งคนมาเป็นหัวหน้าคณะทำงานผมถ้าผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมต้องไว้ใจมากนะ
1: ครับ
0: นี่บอกว่าไม่รู้จักเจอกันครั้งเดียวฟังแล้วแบบก็เนี่ยแหละฮะก็คุณสมบัตินี่แหละที่คุณไปสารถามเมื่อสักครู่ว่าไม่เห็นมีตำแหน่งอะไรเลยแต่ดันเอามาได้เนี่ยจะขนาดคุณพัฒนาพร้อมพัดไม่รู้จักอ่ะ
1: ครับ
0: ยังตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานได
1: ้อ่ะแล้วเราไปมีตำแหน่งอะไรเยอะเลยนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไปมีตำแหน่ง
0: ในกรรมการกก
1: ต.ในรัฐวิสาหกิจในองค์กรอิสระมีอะไรเยอะแยะไปหมดก็แสดงว่าเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นเยอะต้องมีคนที่มีคอนเนคชั่นเยอะเนี่ยแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตนะว่าดูพฤติกรรมของเขาตามที่ทางเจ้าหน้าที่เขาคงจะมีการแถลงกับสื่อนะนะเขาคงจะบอกว่าเออเป็นข้อหาเพราะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมเล่าฟังซึ่งผมก็สงสัยว่ามันใครเขาไปเอามาได้ยังไงจู่ๆบุกไปโจรกรรมข้อมูลจากฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของกรมหรือว่าไงนะแต่วันนี
0: ้ไม่น่าจะใช่โจรกรรม
1: ไม่น่าจะใช่ แต่ว่าไม่ก็ไม่โยงไปถึงคนอื่นเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านะที่ว่าจะมีการแถลงใหญ่คุณอันสิทธิ์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์สื่อเขาบอกว่าเตรียมที่จะส่ง 5,000 รายชื่อให้คณะกรรมการกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเพิกถอนก็ไม่หวั่นว่าจะโดนฟ้องกลับถึงขั้นยกคำพระพุทธทาสเลยนะถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี
0: ้
1: นี่คุณอันสิทธิ์ยกคำนี้เลยของพุทธของท่านพุทธทาสเลยนะ
0: แล้วถ้าอดีตไม่ถูกต้องต้องกลัววันพรุ่งนี้ไหม
1: ฮะจะไม่มีวันพรุ่งนี้ถ้าอดีตไม่ถูกต้องก็เพราะวันพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นไปรับตำแหน่งใหม่แล้ว
0: ครับ
1: ถามว่าจะมีปัญหาการถูกฟ้องร้องได้ไหมถ้าไปเพิกถอนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเพราะถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์เนี่ยคุณอันสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเราการทำหน้าที่ก็ต้องมีปัญหาตลอดแต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องอย่างที่ท่านพระพุทธทาสภิกขุท่านบอกวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้อีกเป็นที่มาคำนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ดูติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ
0: เห็นว่านายกอาจจะมาแถลงเองนะเห็นว่ามีรายงานมาอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่แน
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวคงต้องดูในรายละเอียดกันอีกท
1: ีเพราะพรุ่งนี้นายกไม่อยู่แล้วนี่ต้องเดินทางไปจีนใช่ไหมไปหลายวันเนี่ย16 17 18 19 25
0: ไป4วันกับวันจันทร์กับวันจันทร
1: ์
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร
1: ์ครับ
0: คร
1: ับ ก็เห็นเขาบอกว่าก็ต้องจับโยงมาถึงเรื่องนายกจะไปจีนเนี่ยตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนะนายกรัฐมนตรีจีนตกลงสรุปว่านายกไปเนี่ยแล้วจีนเขาเชิญนายกกัมพูชาด้วยอีกหนึ่งคนรู้จริงๆแล้วก็เชิญหลายคนแต่ในนั้นเนี่ยรวมทั้งนายกกัมพูชาคุณมาเด็ดด้วย
0: คือตามกำหนดเนี่ยภารกิจที่คุณอนุทินไปเนี่ยจริงๆไม่มีนายกกัมพูชานะแต่ว่าเห็นว่ามันมีรายงานข่าวเฉยๆว่าคุณมาเด็ดเขาก็ไปด้วยเพราะผมเห็นภารกิจเนี่ยนะฮะคุณอนุทินเนี่ยพบว่าจะเดินทางไปถึง3เมืองมีเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งนะเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะไปประชุมนะครับก็จะไปเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงแล้วก็ร่วมพิธีเปิดการประชุม AI ป
1: ั
0: ญญาประดิษฐ์โลกตามคำเชิญของประธานาธิบดีจีนส่วนที่เฉิงตูเนี่ยคุณอนุทินจะไปเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พบปะหาหรือเอกชนรายใหญ่ของจีนกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันส่วนปักกิ่งนายกจะไปพบทวิภาคีเต็มคณะกับหลี่เฉียงแล้วก็หาหรือกับเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนแล้วก็เป็นสักขีพยานลงนามตกลงความสำคัญหน่วยงานภาครัฐไทยจีน

0: พื่อขับเคลื่อนความร่วมมือมิติต่างๆการค้าการลงทุนเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนยกระดับความร่วมมือไทยจีนคือวาระที่เราไปเนี่ยมันไม่ได้มีกัมพูชา
1: สามเรื่องเลยสามวาระเลย
0: จับวาระที่ไปไม่มีกัมพูชาแต่ว่ามันแค่เป็นรายงานข่าวเฉยๆเป็นรายงานข่าวจากสื่อกัมพูชานะว่าเห็นฮุนมาเน็ตก็จะไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปในวาระนี้นะ
1: คือผมเช็คดูแล้วฮุนมาเน็ตเนี่ยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานใน AI หนึ่งอย่างซึ่งสรุปว่าจัดที่ไหนเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงคุณเอกพร
0: AI จัดที่เซี่ยงไฮ้ครับ
1: ก็แสดงว่าคุณบาร์เน็ตก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่านายกอนุทินคุณบาร์เน็ตก็ไปร่วมงานเดียวกันที่เซี่ยงไฮ้คุณบาร์เน็ตจะเดินทางไปวันที่15นายกไปวันที่
0: 11
1: วันนี้คุณบาร์เน็ตไปวันนี้อาจจะไปแวะที่อื่นก่อนหรือยังไงก็ไม่ทราบแล้วพรุ่งนี้ก็ไปร่วมงาน AIที่เซี่ยงไฮ้ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นงานใหญ่ระดับโลกอย่างนี้นะถ้าเป็นงาน AI ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยน่าจะเชิญผู้นำหลายคนแต่คราวนี้มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันในวาระที่นายกไทยก็มานายกกัมพูชาก็มาเนี่ยอาจจะมีวาระทางการเมืองแสดงบทบาทกล่าวใจของจีนได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปนะแต่ผมดูแล้วตามงานแล้วไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับโลกที่ผู้นำหลายประเทศต้องไปแล้วก็ไปเจอตรงนั้นแล้วจากนั้นเนี่ยคุณอนุทินเขาแยกไปทำภารกิจของเขาใช่ไหมไปเฉินตูต่อไปปักกิ่งต่อส่วนคุณบันเด็ดเขาอาจจะมีโปรแกรมต่อแล้วเขาแยกกันไป
0: ครับเพราะว่าเท่าที่ฟังรายงานเนี่ยเห็นว่าคณะทำงานบอกว่าไม่ได้มีการประสานมาว่าจะมีการพบแบบสีจิ้นผิงคุณอนุทินแล้วก็คุณมาเน็ตมาอยู่ในการประชุมหารือร่วมกัน3ฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพราะพวกนี้ถ้าเกิดจะมีมันต้องรายงานก่อนมันต้องแจ้งก่อน
1: อ
0: ันนี้มันไม่มี
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าก็คงไม่ได้เจอวาระแบบนั้น
1: นะแต่ถามว่าถ้าเป็นไปได้ไหมที่จีนจะพยายามทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานเชื่อมสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าทีจีนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: จีนเขาดูด้วยเหตุด้วยผลอะไรต่างๆแล้วเขาก็คงไม่ค่อยสบายใจหรอกเพราะว่าความสัมพันธ์กับกัมพูชาก็ต้องถือว่าใกล้ชิดมากเขาอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาก่อนจู่ๆจะไม่จะทิ้งกว้างมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรื่องอาวุธที่โทรประกอบที่ส่งมอบให้กันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาส่งหรือว่ามาทำข้อตกลงใหม่อะไรนะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เก่าเพราะว่าจีนก็ขอใช้ฐานทัพเรือที่เมืองเลียงอยู่ใช่ไหมก็ได้ประโยชน์ตอบประโยชน์กันอยู่แต่กับไทยเนี่ยจีนจะถามว่าความสัมพันธ์กับไทยเป็นยังไงมันก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากไทยจีนพี่น้องกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายไทยเป็นคนพูดแต่เดียวจีนเขาก็พูดคำนี้อยู่แต่จีนพี่น้องกันเพราะฉะนั้น2ประเทศซึ่งก็จีนก็ถือว่าให้ความสัมพันธ์ที่สูงมากทั้ง2ประเทศแล้วเกิดข้อขัดแย้งอย่างเงี้ยจีนเขาคงรู้สึกว่ามันเสียหายด้วยกันทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไรที่เขาพยายามทำได้ให้สามารถที่จะตกลงกันได้โดยสันติวิธีไม่ต้องสู้รบกันนะผมว่าเขาทำแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะโอกาสทางการทูตมันก็ไม่ใช่จู่ๆจะยื่นไม้ยื่นมือมาได้แม้จะเป็นประเทศใหญ่ก็ตามถูกไหมมันก็ต้องมีโปรโตคอลมันต้องมีอะไรกันอยู่เยอะ
0: ต้องดูจังหวะด้วยจังหวะที่ถูกต้อง
1: สอดก็มาสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ที่จะดีก็จะเป็นเสียได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละประเทศทั้งฝั่งกัมพูชาเองฝั่งไทยผมว่าบรรยากาศมันยังไม่น่าจะเอื้อนะคุณเอกพรมองกันไหม
0: ใช่ครับบรรยากาศมันไม่เอื้อต่อการหารือพูดคุยเลยพูดกันตามตรง
1: มันยัง
0: บรรยากาศมันยังร้าวฉานอยู่อ่ะ
1: คือก่อนหน้านี้มันทำท่า

0: าว่าจะดีมันนิดหนึ่งละมันมีแล้วก็ทูท่าแล้วโอเคก็เดี๋ยวเตรียมจะมีการเดินหน้าที่จะจัดประชุม JBC GBC อะไรกันได้บ้างนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมามันก็เกิดนู่นเกิดนี่ท่าที่การให้สัมภาษณ์การเคลื่อนไหวของทางฝั่งกัมพูชาต่างๆออกมาแล้วมันก็ดูแล้วมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วกลับมายากขึ้น
1: ครับ
0: นี่ก็เชื่อมโยงจากที่นายกจะไปจีนพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้นายกถ้าเขาจะต้องแถลงหรือเขาจะต้องจัดการเรื่องราวอะไรให้มันมีความชัดเจนอะไรมากขึ้นก็คงจะต้องทำ
1: ครับผมเข้ามาดูนะฮะผมพยายามเซิร์ชหานะจากสื่อต่างประเทศเนี่ยว่าจะมีผู้นำคนไหนนะครับเดินทางมาบ้างเนี่ยเท่าที่เช็คเนี่ยนะครับก็ที่สื่อต่างประเทศเขานำเสนอนะฮะก็มีมันจะมีเซสชั่นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนนะแล้วก็ยุโรปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงชื่อผู้นำออกมาเลยเนี่ยโอ้มีแค่คุณอนุทินนะแล้วก็หุ่นมาเนี่ยที่จะมีกำหนดเข้าร่วมและพูดในพิธีเปิด
0: เอไออะไรเนี่ยนะ
1: ใช่
0: สองคนนะ
1: นี่ผมเห็นสื่อจากสื่อต่างประเทศนะฮะเขานำเสนอที่มีผู้ชื่อเนี่ยมีผู้ชื่อมาสองคนคือไทยกับกัมพูชาแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่เห็นผู้ชื่อออกมาเลยแล้วก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงด้วยว่าจะมีชาติไหนมาแค่ว่าโอเคจะเป็นงานริเริ่มกำกับดูแล AI ระดับโลกนะครับให้ความสำคัญพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมช่องว่าง AI ระหว่างประเทศแล้วก็มีเนี่ยคุณอนุทินกับบุญวันเน็ตเนี่ยที่จะเข้าร่วมในพิธีเปิดหรือว่ามันจะเป็นงานที่เอาจริงๆฮะฝั่งผมไม่ได้แบบด้อยค่าประเทศตัวเองนะแต่ว่าเอ๊ะบ้านเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรหรือว่าผลิตชิปหรือผลิตอะไรหรือแม้กระทั่งกัมพูชาก็ไม่ได้แบบโอ้มีอะไรที่อาจจะโดดเด่นด้าน AI เป็นพิเศษแล้วจะเชิญเราไปพูดเออฟังแล้วมันก็หรือว่าเขาอ้างงานนี้มาเพื่อต้องการจะให้ไปเจอกันหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่า
0: ก็ชวนให้คิดได้อยู่เหมือนกันเพราะถ้าเชิญแค่มีปรากฏว่ามันน่าจะมีแค่สองคนแล้วสีจิ้นผิงก็อยู่ในงานถือว่าเป็นงานที่สีจิ้นผิงเขาเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
1: ใช่ใช่เปล่าทรพจน์พิธีเปิด
0: แต่ที่ปักกิ่งนั่นแหละตามคำเชิญของที่จะมีประชุมเต็มคณะเนี่ยกับนายกหลี่เฉียนแต่ส่วนงานที่เฉินตูที่เสฉวนอันนั้นมันก็เป็นเรื่องกิจกรรมของภาคเอกชนอยู่แล้วทีมไทยแลนด์ใช่ไหมเขาจัดส่งเสริมเรื่องการค้าการลงทุนร่วมกันนายกก็ไปให้เกียรติเขาร่วมนะฮะแต่เห็นอาจารย์เชนเขาก็มีรายงานข่าวว่าก่อนที่จะไปที่นายกจะไปจีนซึ่งอาจารย์เชนจะไปด้วยเนี่ยเขาลงนามในข้อตกลงเอาไว้5ฉบับแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือระหว่างไทยจีนในเรื่องการส่งเสริมเรื่องของ AI เนี่ยโดยกระทรวงอวแล้วบอกว่าที่เขาลงนามเนี่ยแล้วจะไปมีการลงนามอย่างเป็นทางการกันที่จีนกับคณะนายกเนี่ยแสดงว่าจะมีข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเกี่ยวกับนวัตกรรม AI อะไรร่วมกันระหว่างไทยกับจีนอยู
1: ่ครับ
0: นะกัมพูชาจะมาในลักษณะเดียวกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะติดตามดูก็แต่ก็บอกได้เลยว่าถ้าจะเกิดบรรยากาศการพบกันเพื่อเจรจาเนี่ยโอ้โหยากเด็ดก็ค่อนข้างยากในบรรยากาศที่ปูกันมาขนาดนี้ในบ้านเรานะเผื่อนายกก็จะถูกทัวร์ลงได้ถ้าสมมติว่าเกิดไป
1: ผมว่าถ้าเป็นเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะอาจจะเกิดขึ้นสองแบบนะก็คือบังเอิญเจอตอนห้องพักอะไรเงี้ยหรือว่าก็ไปคุยกันทางลับเลยเชิญ
0: แบบจับ
1: สีจิ้งผิงเชิญแบบเงียบ
0: ๆคุยถ้าคุยเงียบๆไม่ออกสู่สาธารณะมันก็คงไม่มีอะไรถ้าออกสู่สาธารณะก็ต้องประเมินดูว่าผลตอบรับมันจะออกมาในทางลบมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับ

0: หมดเวลาลากันไปก่อนนะครับคุณเอกพร
1: ครับผมเจออีกทีนึงสัปดาห์หน้านะครับขออนุญาตไปพักร้อนนะครับ
0: ครับสวัสดีนะครับ
1: ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: สวัสดีค่ะ 9:34 นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569อยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะก็วันพุธนะคะเราก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นกันเต็มชั่วโมงนะคะหลังจาก10โมงเป็นต้นไปจนจบรายการ11โมงนะคะคุณผู้ฟังส่งคำถามกันเข้ามาไว้ได้ล่วงหน้าเลยนะคะทั้งทาง Facebook ใครที่รับชมไลฟ์ของรายการอยู่นะคะใต้ไลฟ์ที่เพจ Mcord News FM 100.5 ก็คอมเมนต์ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าทาง SMS 4689399Line @mcordnews นะคะ SMS กับ Line เนี่ยจะแก้มจะดูได้ครบนะคะส่วน Facebook เนี่ยอาจจะไม่ครบก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเวลาส่งเข้ามาทางไลฟ์ในขณะที่ไลฟ์เนี่ยบางทีอาจจะเก็บได้ไม่ถูกคอมเมนต์นะคะสำหรับประเด็นของเช้าวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าถ้าเรื่องของสถานการณ์ในตลาดเนี่ยก็ดูเหมือนกับสดใสดีนะอ่ะมาไล่เรียงดูกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ที่มันมีความตึงเครียดมากๆนะคะแต่ว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ยังดูไปได้นะก่อนหน้านี้นะคะที่ทางกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงนะเมื่อวานเนี่ยบอกว่ากองกำลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายต่างๆของอิหร่านเพิ่มเติมอีกระลอกนะคะไม่นานก่อนที่กองกำลังสหรัฐจะเริ่มกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนะคะคือปิดล้อมเลยสำหรับเรือต่างๆที่เดินทางเข้าออกจากท่าเรือรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านด้วยนะคะแล้วก็เขาก็พูดถึงว่ามีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมากกว่า20ลำมีเครื่องบินทหารอีกหลายร้อยลำเลยที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วตะวันออกกลางกองกำลังอเมริกันกำลังเฝ้าระวังนะคะแล้วก็มีอนุภาพทำลายล้างสูงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนทางทรัมป์เนี่ยก็กล่าวว่าสหรัฐจะขยายขอบเขตการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปที่โรงไฟฟ้าและสะพานต่างๆเว้นแต่อิหร่านจะยอมตกลงเข้าสู่การเจรจาสัปดาห์หน้าสถานการณ์ของพวกเขาจะย่ำแย่ลงอย่างมากเพราะสัปดาห์หน้าจะถึงคราวของโรงไฟฟ้านะทรัมป์โพสไว้นะฮะว่าเราจะทำลายโรงไฟฟ้าทั้งหมดของพวกเขาจะทำลายสะพานทั้งหมดของพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจานะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการขู่เพื่อบีบกลับเข้าโต๊ะเจรจานั่นแหละนะคะ แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของว่าเดี๋ยวจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบพอมูสนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดขึ้นมาคือทรัมป์เนี่ยนะคะตอนแรกนี่เขาจะเก็บค่าผ่านทาง 20% นะแต่ไปมาก็แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะเพราะว่าโอ้เสียงคัดค้านวิพากษ์วิจารณ์นี่หนักมากนะคะสุดท้ายแล้วก็เช่นเคยค่ะทรัมป์ก็กลับลำนะไม่เก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุส 20% แล้วคือย้อนไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะที่ทรัมป์เนี่ยเขาก็ประกาศนะว่าจะเก็บค่าผ่านทางจากเรือสินค้าที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะในอัตรา 20% นะพอล่าสุดเนี่ยที่เขากลับลำเนี่ยเขาก็บอกว่าจากการหารือกับบรรดาผู้นำในตะวันออกกลางก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากการเรียกเก็บค่าตอบแทนแก่สหรัฐในอัตรา 20% มาเป็นข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนที่กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับต่างๆจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาแทนนะคะซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวนะหลังจากที่หลายฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาติพันธมิตรนะหรือว่าชาติอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ขานหนักต้านหนักนะคะโดยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้พูดถึงมาอยู่นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางน้ำระหว่างประเทศแบบนี้ก็ไม่มีประเทศไหนที่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมนะคะมันเป็นข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วทางทรัมป์เองก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าสหรัฐต้องการให้ช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางที่เสรีนะดังนั้นก็คู่เองแล้วก็กลับลำเรียบร้อยนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของทางฝั่งสหรัฐนะคะก็ปรากฏว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็ต่ำกว่าที่คาดนะในขณะที่ฝั่งของสหรัฐเองนี่เขามีการทยอยประกาศผลประกอบการแล้วด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พยุงตลาดมาอยู่เรื่อยๆนะคะผลประกอบการของบางรายที่ประกาศออกมาแล้วออกมาตัวเลขดีแข็งแกร่งเนี่ยก็ยิ่งทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อกลับมาซื้อกันมากขึ้นนะคะสำหรับตัวเลขนะคะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐได้เปิดเผยนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะคะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อการใช้จ่ายของผู้บริโภคปรับตัวขึ้น 3.5% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายปีก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่ม 3.8% หลังจากที่เพิ่ม 4.2% ในเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นก็มีสาเหตุมาจากที่ราคาพลังงานมันปรับตัวลดลงไปนะคะส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายปีก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่ม 2.8% นะคะดังนั้นก็ทำให้ความกังวลนะในเรื่องที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ลดลงนะคะก็ยังคาดให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการที่เฟดจะคงดอกเบี้ยเอาไว้นะคะสำหรับการประชุมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะมาดู

กันว่าตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะต้องบอกว่าสดใสนะสดใสนะคะเมื่อคืนนี้สำหรับฝั่งของสหรัฐนะไล่ดูกันไปสำหรับดาวโจนส์นะคะอันนี้อาจจะบวกน้อยหน่อยนะคะบวก 0.02% นะคะ S&P 500บวก 0.38% Nasdaq บวก 0.9% นะคะต่อมาทางฝั่งของยุโรปนะคะยุโรปเนี่ยปิดตลาดไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นในทิศทางบวกเหมือนกันนะคะ DAX เยอรมนีบวก 0.13% FTSE 100บวก 0.3% นะคะของอังกฤษ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวก 0.03% นะคะก็ถือว่าก็เป็นลักษณะที่บวกในกรอบค่อนข้างแคบนะคะมาดูเช้านี้นะคะก็เป็นในทางเขียวเหมือนกันเลยตามทางฝั่งสหรัฐเลยนะคะนิเคอิญี่ปุ่นค่ะบวกมา 1.09% เซี่ยงไฮ้นะคะบวกมา 0.23% ฮั่งเส็งค่ะบวกมา 1.06% นะคะโอ้เกาหลีใต้ก็บวกแรงเลยนะคะ 7.14% ในขณะที่ไต้หวันบวกมา 1.88% นะคะก็เขียวกันหมดนะหวังว่าของไทยเราจะไม่กลับด้านจากคนอื่นเขานะคะมาดูอย่างของไทยเราเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกก็ลบไปแรงเหมือนกันนะเป็น20จุดเลยแต่สุดท้ายแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะที่สุดก็ปิดลบไปไม่ถึง2จุดค่ะตลาดหุ้นเซตปิด 1,626 จุดนะคะลบ 1.87 จุดคิดเป็น 0.11% นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 82,000 ล้านบาทนะคะก็กดดันโดยเดลต้านะขณะที่ยังมีแรงซื้อจากกลุ่มพลังงานเข้ามาหนุนตลาดต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามาดูเนี่ยแรงซื้อก็ยังเป็นจากต่างชาติอีกนะมาเรื่อยๆเลยนะคะต่างชาติซื้อสุทธิ 3,990 กว่าล้านบาทค่ะกองทุนในประเทศนะคะขายสุทธิ 2,664 ล้านบาทบัญชีบลขายสุทธิ483ล้านบาทนะคะส่วนรายย่อยขายสุทธิ844ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับ1เป็นปตท.สผ.นะคะบวกมา 2.13% อันดับ2เป็นปตท.ค่ะบวกมา 1.32% อันดับ3 KBank นะคะลบ 0.86% อันดับ4ค่ะ SCB นะคะลบ 0.95% และอันดับ5 Delta นะคะลบ 0.64% นะคือก็ยังถือว่าเดลต้าก็ไม่ได้ลงเยอะนะคะมาดูกันนะคะว่าสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่ง เรื่องของราคาน้ำมันที่มันดีดตัวขึ้นมาแรงเนี่ยจากสถานการณ์เนี่ยนะคะก็ทำให้น้ำมันมันมาอยู่แถวๆ80ดอลลาร์นะคะ อย่างถ้าเราย้อนไปดูขอย้อนไปดูตั้งแต่เมื่อวานนะว่าราคาปิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของราคาปิดสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมเนี่ยก็บวกขึ้นมา 1.54% แล้วนะคะแต่ว่าราคาเขาปิดที่79ดอลลาร์กว่าๆนะพอมาเช้านี้ค่ะ WTI บวกขึ้นมาต่อนะคะ 0.96% ค่ะมาอยู่ที่80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะ 80.1 ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent นะคะBrent ส่งมอบเดือนสิงหาคมเนี่ยราคาปิดเขาก็บวกมา 1.72% นะคะBrent นะส่วนถ้าเกิดว่าล่าสุดนี้ถ้าเป็น Brent เดือนกันยายนนี้ราคาเขาอยู่ที่$85.70 ต่อบาร์เรลค่ะมาดูทองกันบ้างนะคะสำหรับทองราคาปิดนะสำหรับโคมมิกซ์นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมเนี่ยเพิ่มมา 1.6% อยู่ที่ 4,069 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะมาดูเช้านี้นะคะสำหรับโคมมิกซ์งวดสิงหาคมลบ 0.72% นะคะก็มาอยู่แถวๆ 4,040 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะลดลงมานะปรับตัวลงมาส่วน Gold Spot นะคะลงมา 0.58% นะคะขณะนี้ราคาอยู่ที่ 4,030 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะมาดูทองไทยกันบ้างนะคะสำหรับทองไทยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับราคาไปทั้งหมด15ครั้งด้วยกันนะคะเมื่อวานก็ลบไป450บาทมาล่าสุดเช้านี้ทองไทยปรับราคา1ครั้งด้วยกันนะคะก็บวกมา200บาทเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกนี้นะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 63,850 บาทขายออกที่บาทละ 64,050 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,038 ดอลลาร์
คตเงินบาท

0: ที่33.48 บาทนะคะก็เป็นราคาที่ปรับขึ้นมานะคือทองเนี่ยมันบวกเนื่องจากว่านักลงทุนก็คลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมคะก่อนหน้านี้นะแล้วราคาเนี่ยเช้านี้ที่มันมีการย่อๆลงมาก็ยังอยู่ในกรอบที่ไม่ได้ลงไปมากนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ก็ที่กรรมธิการ Financial Service ของสภาล่างนะคะก็คือบริการทางการเงินเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณอะไรเควินวอชเนี่ยประธานเฟดคนใหม่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไปสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือว่าตอบคำถามหน้ากรรมธิการแล้วก็อันนี้ก็เป็นวันอังคารของเขาที่นั่นนะคะซึ่งก็ประมาณเช้าตู่ของวันพุธของเราเมื่อตอนก่อนหน้าที่ขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันวันพุธก็จะเป็นของของด้านวุฒิสภานะทีนี้ก็มีประเด็นซึ่งเขาก็ยังย้ำไอ้ประเด็นเรื่องการเรจิมเชนซึ่งเขาก็ได้พูดเมื่อตอนที่แถลงค่ะตอนที่เขารับตำแหน่งก็ต้องสาบานตนนี้นะซึ่งเรื่องนี้เขาก็ตั้งเป็นคณะกรรมการแอดฮอกเนี่ย5ชุดนะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีไอ้เรื่องเกี่ยวกับ balance sheet หรือว่าบัญชีงบดุลของเฟดเนี่ยที่จะพิมพ์แบงก์ออกมาเวลาที่กระทรวงการคลังเขาออกพันธบัตรเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาจะพิจารณาแล้วก็มีการบอกpublic หรือสาธารณชนล่วงหน้าคือไม่ได้ทำแบบไม่บอกแล้วก็โผล่ออกมาเลยว่าจะออกมางบดุลจะซื้อจะพิมพ์แบงค์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็คิดว่าจะเป็นส่วนของ regime change แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็มองบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยไอ้เรื่องเงินเฟ้อในเงินเฟ้อนี่มันก็เหมือนกับภาษีที่คิดกับประชาชนนะเพราะเวลาสินค้ามันแพงเนี่ยคนก็ต้องซื้อของแพงก็เหมือนจ่ายภาษีเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอดีตเพราะว่าจะต้องจัดการอย่างดีซึ่งก็แน่นอนมันก็จะมาถึงจุดที่ว่าไอ้ดอกเบี้ยจะเป็นยังไงทางกรรมธิการก็เดโมแครตก็โอ้โหเรียกว่าบุกแหลกเลยนะก็ถามว่าเขานี่จะอินดิเพนเดนต์ไหมจะอิสระไหมเขาก็บอกว่า we are honored เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะรักษาความเป็นอิสระก็บอกนอกเขตเฟดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้นแต่พอเข้ามาในเฟดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของความเป็นอิสระในการตัดสินอะไรต่างๆนะฮะแล้วเขาก็ย้ำถึงว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะเพิ่มผลผลิตอันนี้อยู่ในกรรมการหรือใน5 ad hoc นะที่เขาจะไปดูเพราะว่านี่เป็นของใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมองกระเดียดไปทางบวกมากเลยว่าไอ้เรื่องการลงทุนต่อ AI เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีคำว่า AI investment หรือการลงทุนกับ AI แน่นะพุทธมันจะตัดคำว่า AI ไปแล้วมันจะกลายเป็นการลงทุนธรรมดาคือเรียกว่าหายใจเข้าออกทุกคนก็จะมีการลงทุนทางด้านนี้นะคะซึ่งก็จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเอาละมันจะมีอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วมีด้านลบใช่ไหมไอ้สแกมเมอร์ไอ้ fake news อะไรทั้งหลายเนี่ยแต่เขาก็พูดในแง่บวกว่ามันจะเพิ่มผลผลิตอย่างมากอันนี้ก็จะเขาเคยพูดตอนที่เขาสถาบันตนว่ามันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตอะซึ่งเดี๋ยวนี้เราใช้กันโอ้โหเป็นปัจจัยที่5ที่6อะไรไปเลยเนี่ยมีประโยชน์มากฉะนั้น AI ก็จะอยู่กับชีวิตของเราก็มองในด้านบวกมากนะฮะโดยสรุปเขาก็บอกว่าเราก็จะไม่ทำผิดเหมือนในอดีตเพราะว่าเมื่อตอน2020หลังไอ้2019โควิดนี้แล้วเป็นไงฮะคุณเจอโรมพาวเวอร์ก็โอ้โหลดดอกเบี้ยจนในที่สุดเงินเฟ้อมันไปจ่อเกือบจะ2หลัก 10% ก็บอกจะต้องไม่ทำพลาดแบบนั้นอีกนะฮะซึ่งถือว่าตรงนี้มันผิดไปแล้วแต่กระดุมเม็ดแรกผิดมันก็เลยเงินเฟ้อเตลิดเปิดเบิงไปแต่เขาบอกตอนนั้นอ่ะทุกธนาคารกลางในโลกก็มองว่าเราจะตั้งเงินเฟ้อเนี่ยเฟกซิเบิลหน่อยนะให้เกินไอ้ 2% เพราะมันเพิ่งผ่านไอ้โควิดมาหยดๆแล้วมันนะมันเตลิดไปเลยนะเพราะว่าคุณโจมเขาก็บอกว่า one off ครั้งเดียวคอนโทรลได้เอาอยู่มันไม่อยู่อ่ะตอนหลังถึงต้องเรียกกลัดถึงขาดจะเป็นบ้าตายนี่เขาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็สรุปว่าเขาเน้นเรื่องความเป็นอิสระแล้วก็จะไม่ให้เงินเฟ้อเพื่อพลาดว่ามันเป็นภาษีแล้วก็ AI ก็มีประโยชน์นะคะเรื่องที่สองคือคุณทรัมป์ก็เป็นทักโก้อีกครั้งหนึ่งเพราะสงสัยก็จะรวยขึ้นเยอะเลยเพราะน้ำมันมันพุ่งขึ้นไปตั้ง85-86 เหรียญนะสำหรับเบรนท์แล้วก็ตัวเวสต์เท็กซัสมา80ใช่ไหมมันวิ่งมาจาก60กว่าหรือก็70ไปถึง80กว่าเนี่ยใครรวยล่ะอย่างไรก็ตามเขาก็ถอยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีฉากที่หลายสื่อโดยเฉพาะ CNN เขา Exclusive เขาบอกโอ้โทรศัพท์มาเลยจากไอ้ซาอุดีจาก UAE จากหลายประเทศบอกเฮ้ยคุณจะคิด 20% เนี่ยแล้วคุณก็บอกไม่ให้เรือของอิหร่านออกตรงพวกเรานี่แหละจะเป็นคนจ่าย 20% ในขณะที่ตอนนี้เนี่ย

ที่อิหร่านเขาคิดอะไรแม่หนึ่งเหรียญต่อหนึ่งดอลลาร์เนี่ยมันประมาณ 1% หรือไม่ถึง 1% ได้ซ้ำไปแล้วคุณจะ 20% ก็ตายอย่างนั้นเองเพราะว่าถอยเขาบอกว่าตกลงจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะไอ้เงินที่เขาจะได้มาจากการที่เขาจะคุ้มครองไอ้เซทฮอร์มุสนี่ก็คือว่าจะเป็นการลงทุนในอเมริกาแทนยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาแต่เขาก็ถอยตามสไตล์แต่ก่อนจะถอยก็สร้างความมั่งคั่งขึ้นมากกับคนอย่างเขาหรือคนหลายคนที่จับทางเขาได้ครับ

0: เห็นนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาดูประเด็นในประเทศนะคะมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้จริงๆก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่ทางครม.ก็มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก2เกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีบุตรและการนับรวมสินเชื่อภาคเกษตรในวงเงินสินเชื่อรวมนะคะทีนี้ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนใหม่ตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยเป็น 18.8 ล้านคนนะคะเพราะว่าเพิ่มกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจากการสำรวจครั้งก่อนเข้ามาพิจารณาด้วยนะคะคือรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นนะการที่รัฐบาลคัดกรองคนที่อาจจะไม่ได้จนจริงนะคะแต่ว่าไปเพิ่มกลุ่มที่อาจจะตกหล่นมาก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มที่มีความเปราะบางคนชายขอบหรือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุอะไรต่างๆนะคะซึ่งไปสำรวจกันมาเพิ่มเติมแต่ทีนี้เนี่ยตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมที่ 13.2 ล้านคนมาอยู่ที่ประมาณ 18.8 ล้านคนนะคะซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าเรื่องของงบประมาณที่จะต้องเตรียมรองรับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐก็จะต้องจัดสรรนะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องงบประมาณเนี่ยไว้จัดการกันในภายหลังนะคะเพราะว่าเน้นก่อนว่าณตอนนี้อยากจะเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนมากที่สุดให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อเลยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: ครับสวัสดีครับคุณแก้มท่านฟังครับ
0: ค่ะวันนี้มาดูประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะคะปรากฏว่าโอ้ตัวเลขนี่พุ่งขึ้นไปอีกเยอะเลยหลายล้านคนเลยนะคะอาจารย์จากการสำรวจมาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะ
2: ครับ
0: อาจารย์มีมุมมองยังไงบ้าง
2: ก็อันนี้ก็คือนโยบายรัฐนะครับรัฐบาลก็คิดว่าจะดำเนินการอย่างไรสำหรับคนกลุ่มที่รัฐบาลนิยามว่าน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ต้องดูแลนะครับจริงๆถ้าเราเอาตัวเลขสถิติของคนยากจนที่มีรายได้ได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนตามเกณฑ์ธนาคารโลกเนี่ยซึ่งสภาพัฒน์เองก็ประยุกต์ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติมานะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีรายได้เอาเลขกลมๆก็คือประมาณเดือนละ 3,000 บาทหรือปีละ 36,000 บาทเนี่ยนะครับกลุ่มนี้จะมีประมาณ 5-6 ล้านคนเพราะฉะนั้นพอเราใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวนมากขึ้นเนี่ยมันก็คือการที่จะต้องดูแลซึ่งแน่นอนว่ามันก็มี2มุมที่รัฐบาลพอเก็บสถิติแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลว่าความสำเร็จของรัฐก็คือกลุ่มเหล่านี้ลดลงหรือไม
0: ่
2: นะครับเพราะนั้นตอนนี้รัฐบาลอาจจะนิยามว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีตกหล่นตกค้างตัวเลขถึงมากขึ้นเยอะแต่ถ้าตอนนี้ทำถูกต้องแล้วเนี่ยตัวเลขนี้คือสารตั้งต้นนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลทุกชุดนับจากนี้เนี่ยทำให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นหรือตัวเลขนี้ไม่ลดลงเนี่ยแต่ว่าการดำเนินบายของรัฐน่าจะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันคือภาระภาษีประชาชนตอนนี้ต้องคิดสองมุมนะครับภาระที่รัฐบาลจะต้องแบกรับอย่างต่อเนื่องก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันที่หนึ่งและจะมีเรื่องอื่นๆมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ฐานของภาษีที่เราเก็บได้ลดลงเป็นลำดับเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงการผสมผสานของเม็ดเงินที่จัดเก็บได้หรือรายได้กับเม็ดเงินใช้จ่ายและจะต้องนะครับไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ่
0: ม
2: ไม่งั้นก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่มีปัญหาเรื่องนโยบายการคลังหรือว่าวินัยทางการคลังแม้ว่ารัฐบาลคุมไปดานไว้แต่ว่าภาระเหล่านี้คือผมคิดว่าอันนี้จะกลายเป็นรายละเอียดนะครับของการมองกระแสเงินสดเข้าออกซึ่งทุกจุดเนี่ยที่รัฐบาลทำต่างๆเวลาเรามองแยกส่วนแต่ถ้าเรามองรวมเป็นแบบบูรณาการแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็น่าจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกมานะครับมันก็ทำให้เราเองเนี่ยเห็นภาพแล้วก็ทำให้การใช้นโยบายของรัฐเนี่ยถูกตรวจสอบจากสังคมอย่างรัดกุมก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ตั้งใจช่วยประชาชนที่มีความเปราะบางก็ถือว่าเป็นแนวทางที่หลายๆประเทศทำนะครับว
0: ่
2: าสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของเงินและก็กระแสเงินสดในอนาคตครับ
0: คือมันก็มองได้หลายทางนะคะว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่ตกหล่นนะคะแล้วสำรวจพบเนี่ยมาจากว่าเขามีรายได้น้อยมาอยู่ก่อนและนานแล้วก็ไม่ได้เคยเข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆหรือเป็นกลุ่มคนที่เพิ่มขึ้นมาคนมีรายได้น้อยหรือว่าคนที่เข้าสู่เกณฑ์ของความยากจนเนี่ยกลายเป็นเพิ่มขึ้นมาเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์ผมไม่ได้คิดถึงในแง่ของตัวคนที่ตกสำรวจนะครับเพราะว่าการมันต้อง มองถึงที่มาของการได้ข้อมูล

0: ที่มาของการได้ข้อมูลคือคนลงทะเบียนผมคิดตามหลักง่ายๆนะครับคนที่อาจจะคือเป็นกลุ่มเปราะบางมากๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งมาลงทะเบียนเนี่ยเขาก็ต้องหาเงินแต่ละวันหรือเขาไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเขาไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะช่วยทำให้เขามาลงทะเบียนได้นะครับไม่มีค่าเดินทางอะไรต่างเพราะนั้นเนี่ยการที่ใช้อสมนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ใช้หมู่บ้านเนี่ยที่สำรวจเบื้องต้นเนี่ยและถ้ารัฐบาลจะทำงานในเชิงรุกเพื่อเก็บสถิติไว้เนี่ยก็คือไปตรวจสอบนะครับให้ผ่านคลังจังหวัดที่หมู่รู้ว่างานมันเหนื่อยนะหรือพัฒนาชุมชนจังหวัดคอยเช็คเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลของคนที่ไม่ตกหล่นเพราะนั้นที่คุณแก้มตั้งประเด็นว่าข้อมูลตกหล่นเนี่ยผมเห็นด้วยว่าการทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับและแน่นอนว่าตรงจุดเนี้ยมันก็คือมีคนที่เพิ่มเติมเข้ามาจากการที่คนตกสำรวจผมคิดว่ามันก็ชอบด้วยหลักการนะและเป็นการกระตุ้นเม็ดแรกที่ดีแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆคือเกณฑ์ที่ใช้เนี่ยเราใช้จำนวนที่เหมาะสมแล้วใช่ไหมจำนวนคนเนี่ยมันมากเกินไปจากการใช้เกณฑ์นี้หรือเปล่ามันจะต้องมีภาระมากเกินไปหรือเปล่าหรือมันเป็นเกณฑ์ที่ใช่แล้วใช่แล้วก็แสดงว่าเราก็ต้องรับภาระที่จะเกิดขึ้นจากเกณฑ์ที่เราเห็นว่าชอบก็คือรายได้ไม่สูงเกินไปนะครับกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงนะถึงได้จุดนี้เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวตั้งต้นมากกว่าของการนิยามคร
1: ับ ค่ะคือพอได้ตัวเลขมาแล้วเงี้ยค่ะโอเคเราอาจจะมีจุดตั้งต้นที่ดีในการที่จะเริ่มช่วยเหลือเยียวยาเขาให้ได้มากขึ้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขสัดส่วนที่ถือว่าสูงมากนะคะอาจารย์ว่าคนมีรายได้น้อยมีจำนวนเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับทั้งประเทศมากขนาดนี
0: ้ก็อย่างที่ผมแยกนะครับแล้วจริงเนี่ยมันสะท้อนถึงข้อมูลเทียบเคียงนะผมพูดถึงความเป็นรัฐเลยนะเราสามารถเลือกข้อมูลเลือกข้อมูลมาดูได้หมดดังนั้นในสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเคยออกบทสำรวจการที่ไปสัมมโนประชากรการไปสำรวจรายได้ครัวเรือนรายจ่ายครัวเรือนเนี่ยมันส่องสะท้อนว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาได้เซอร์เวย์หรือได้สำรวจมาหรือเปล่าข้อมูลเหล่านี้มันเป็นการเช็คยืนยันการเช็คแต่ว่าถ้าเรายึดจากที่กระทรวงการตั้งเกณฑ์เนี่ยเขาคงเช็คแล้วมั้ง
1: คนนี้ค่ะโจทย์ต่อไปในการที่จะทำให้เขามีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตแล้วก็มีจำนวนตัวเลขลดลงไปจากนี้ภายใต้งบประมาณที่ก็จำกัดเนี่ยค่ะอาจารย์มีข้อเสนอเนี่ยยังไงบ้าง
0: ก็เอาง่ายๆนะฮะคือตอนนี้เรากำลังให้ปลาทานนะเนาะคนกลุ่มนี้ก็แต่เขาบอกว่าทำไงเราถึงจะให้เบ็ดให้แหให้เขาไปจับปลาได้ก็เป็นคำเปรย์เดิมนะครับเพราะสังเกตว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำมาตลอดเวลาเนี่ยเรายังไม่มีการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้กับประชาชนเราทำในภาคของภาคแมคโครเราอาจจะทำในเศรษฐกิจชุมชนเราอาจจะทำผ่านการท่องเที่ยวชุมชนแต่คำถามสำคัญคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกลุ่มไหนจังหวัดไหนล่ะที่มีเยอะกลุ่มไหนที่เปราะบางสุดตรงจุดนี้ดาต้าของรัฐมีหมดนะฮะเพราะการทำการพัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่างมหาไทยกับคลังหรืออะไรต่างๆก็ต้องเข้าไปดูเพิ่มอาชีพเติมรายได้ให้เขาผ่านการสร้างอาชีพหรือว่าสร้างเศรษฐกิจพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนก็คงจะต้องลงรายละเอียดเหล่านั้นแหละ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขา
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะตัวเลขที่ได้มาในตอนนี้เดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบคัดกรองกันอีกทีนึงนะคะตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนถ้าใครที่เป็นกลุ่มประชาชนเดิมที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วก็จะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มได้รับสวัสดิการในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนใครไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะแจ้งรายละเอียดสาเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะพร้อมกับว่าสามารถยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์กันได้ด้วยตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะช่วงหน้ามาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนัทยังใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนมาคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นราคาแรงตามตลาดโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกกลับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับตัวสูงขึ้นซึ่งใน

0: ไทยยังใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดณราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและลงแรงตามตลาดเมื่อถามว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่รัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าต้องดูวันต่อวันแต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นลงคงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชากซึ่งจะค่อยๆดูไปนอกจากนี้จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วยและเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในไทยยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็มพร้อมยืนยันว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอนดังนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดจ่าพิชิตวินให้การปฏิเสธคดีทุจริตสอบสอทเจ้าหน้าที่เตรียมฝากขังก่อนเที่ยงนี้มีรายงานข่าวจากวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปคนที่ออฟฟิศย่านตากเก็บจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจคนเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปเพราะเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญในส่วนนี้ยังไม่ได้มาจึงต้องขยายผลกับนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีซึ่งนายพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่านายพิชิตทำผิดจริงเจ้าตัวจึงจะยอมรับในความผิดนั้นเบื้องต้นนายพิชิตมีความเครียดมากหลังจากที่เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนการที่นายพิชิตเดินทางมาที่กองปราบเจ้าตัวเชื่อว่าจะได้รับการประกันตัวโดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดตำรวจเชื่อว่านายพิชิตได้มีการเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนและแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ตำรวจได้เบิกตัวนายวินและนายพิชิตไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกก่อนเที่ยงขณะเดียวกันในวันนี้จะมีการแถลงข่าวคดีดังกล่าวโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 13:00 นทรัมป์ล้มแผน 20% หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าจะเก็บค่าผ่านทาง20%ของราคาสินค้ากับเรือทุกลำที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับลำล้มเลิกแผนแต่ยังคงสั่งการปิดล้อมฮอร์มุสไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือของอิหร่านเหมือนเช่นในช่วงเดือนเมษายนจนถึงการลงนาม MOU หยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วโดยเขายังสั่งการให้กองทัพระดมโจมตีเป้าหมายของอิหร่านทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่4ติดต่อกันเรียกร้องอิหร่านให้เจรจากับสหรัฐไม่เช่นนั้นจะยกระดับการโจมตีโดยยังขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเหล่านี้จะละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาก็ตาม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะตำรวจสอบสวนกลางทลายค่ายมวยน็อกเอาท์ค้ามนุษย์ใต้สังเวียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกันจับกุมนายนฤเบศหรือเช็คอายุ28ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาหลังเจ้าหน้าที่รับแจ้งพฤติการมีกลุ่มบุคคลเปิดค่ายฝึกสอนมวยไทยและมีการแอบบังคับนักมวยชายที่เป็นเด็กค้าประเวณีให้กับบุคคลที่มีรสนิยมรักร่วมเพศจากการสืบสวนทราบว่ามีนายเช็คเป็นผู้ดูแลค่ายมวยดังกล่าวอ้างว่าสามารถเป็นธุระจัดหานักมวยที่เป็นเด็กเพื่อค้าประเวณีกับลูกค้าได้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงวางแผนสายลับแฝงตัวเป็นนักเรียนฝึกมวยเพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำผิดจึงทราบว่าค่ายมวยดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองจากนั้นทำการล่อซื้อโดยในเช็คอ้างว่าสามารถจัดหานักมวยขายบริการทางเพศมีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปโดยอ้างว่าเด็กที่ขายบริการเป็นเด็กเกเรหรือเด็กมีปัญหาครอบครัวต้องการเงินไปเที่ยวเตร่จากนั้นส่งภาพเด็กที่ขายบริการในกลุ่มไลน์ก่อนตัดสินใจและยังให้ข้อมูลอีกว่ามีนักมวยขายบริการทางเพศลักษณะดังกล่าวอีกกว่า15คนพร้อมแจ้งรายชื่อและข้อมูลภาพถ่ายเด็กให้ทราบจากนั้นเจ้าหน้าที่ล่อซื้อเข้าจับกลุ่มในเช็คและช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายซึ่งเด็กมีอายุต่ำกว่า18ปี3คนคืออายุระหว่าง13ถึง16ปีโดยในเช็คให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาไฟป่าฝรั่งเศสจากสภาวะคลื่นความร้อนแรงในยุโรปทำให้เกิดไฟป่าในผืนป่าฟองตังเบลอบริเวณทางใต้ของกรุงปารีสของฝรั่งเศสจนทางการต้องปิดบริการทางหลวงสาย A6 เพราะควันไฟบดบังทัศนวิสัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนเข้าไปควบคุมไฟป่าที่เผาผลาญผืนป่าไปแล้วกว่าร้อยไร่โดยดับเพลิงเกรงว่าไฟป่าจะลุกลามในพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งมากจากคลื่นความร้อนยาวนานหลายวันขณะเดียวกันนักวิชาการมหาวิทยาลัย Imperial College ของอังกฤษประมาณการว่าในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอาจมีผู้เสียชีวิตในอังกฤษเนื่องอากาศร้อนมากกว่า 2,700 คนโดยเดือนที่แล้วเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดของประเทศตั้งแต่บันทึกข้อมูลมาวัดได้สูงสุด 37.7 องศาเซลเซียสที่เมืองลิงบูดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6195

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการวิเคราะห์หุ้นนะคะมาดูตลาดหุ้นเช้านี้กันก่อนนะคะเซตเราเปิดมาโอ้บวกไปได้13จุดนะคะตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,639 จุดค่ะขึ้นมา 0.8% นะคะอันดับ1นี่เป็นปตท.นะคะบวกมาได้ 0.65% อันดับ2กัลฟ์ค่ะบวกมาเกือบ 2% นะคะอันดับ3ท็อปโอ้โหบวกมา 5.37%

0: 0.8% ค่ะอันดับ4 Advance ลบ0.26 นะคะ Delta ตามมาบวก 0.64% ปตท.สผ.ค่ะบวก 0.35% อันดับต่อไป SCB ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ True บวก 1.47%ปูนใหญ่ SCC ค่ะบวกมา 1.2% K-Bank บวก 0.43% นี่บวกกันเกือบหมดเลยนะใน10อันดับแรกนะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความคำถามต่างๆเข้ามาได้นะคะทั้งทางไลฟ์นะคะที่ใต้ไลฟ์ของรายการที่เพจ MCOT News FM 100.5 นะคะหรือว่าทาง SMS นะคะ4689399และ LINE @MCOT News นะคะช่วงนี้ค่ะต้อนรับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดและคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ผู้เชี่ยวด้านการลงทุนมาร่วมกันวิเคราะห์หุ้นกับเรานะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ดูสดใสดีนะคะก็มาไล่เรียงดูกันวันนี้คุณสุเชษฐ์มีผลการดำเนินงานของอะไรมาให้เพิ่มเติมด้วยไหมคะ
1: อ๋อยังไม่ได้ออกผลการงานนะฮะเพียงแค่แบงก์ออกมาตัวเดียวดิสโก้ดีขึ้นนะฮะแต่เมื่อวานนี้ก็เป็นออกตั้งแต่เมื่อวานเซลล์วันแฟกนะฮะเดี๋ยวกำลังขณะนี้กำลังไล่ทำภาพของเซตในกลุ่มสากลต่างๆนะก็มองว่ามันเป็นในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้นี้พอดีได้ดูตลาดแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันวงๆนะมันกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำให้ตลาดมีลักษณะผันผวนค่อนข้างเยอะนะประเทศที่โดนผลกระทบเนี่ยจะประกอบด้วยประเทศใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอินเดียเนี่ยสี่ตลาดเนี่ยนะแล้วพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ตลาดในบ้านเรามีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นปัจจัยบวกคือหุ้นเดลต้าที่ลงไป303เนี่ยสามารถขึ้นมาปิดได้ที่311บาทโอ้สุดยอดเลยนะมันก็เลยทำให้ตลาดนั้นค่อนข้างดีได้ทาง ASL เนี่ยมองดัชนีจุดรับอยู่ที่บริเวณ 1,603 แนวต้าน 1,630 นะฮะกัน 1,640 ตัวหุ้นนะข้าวหุ้นตัวน้ำมันไม่ใช่ตัวบางจาก Power BCPG นะ BCPG 7บาท15สตางค์เนี่ยเขาให้จุดรับไว้ที่7บาทจุดต้านไว้ที่7บาท50กับ8บาทนะครับเข้าตัวพิเทพนะพิเทพเขาให้พิเทพเนี่ยไว้ที่ระดับราคา147บาทนะ147บาท150บาทนะฮะ145บาทกับ150บาทเนี่ยจะชัดกว่านะฮะแล้วก็จุดรับเนี่ยเขาให้เคาะซื้อเลย143บาท50ตังค์นะเพื่อลงทุนน่าสนใจนะฮะอันนี้พูดตรงๆว่าน่าสนใจเลยสามว่าทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่าดูรอบนี้คุณทัพเนี่ยไม่รู้เก็ตคึกอะไรขึ้นมานะเอาแล้วทำให้ราคาน้ำมันจัดคุณแก้มเนี่ยยังไม่เคยถึง80เหรียญเนี่ยวันนี้ทะลุก่อยกันหมดไปแล้วนะฮะค่าเบนซ์เองค่าตลาดในต่างประเทศเนี่ยนะฮะขณะนี้เนี่ยตัวเบนซ์เนี่ยขึ้นไป 85.90 แล้วฮะ WTI 80ขึ้นไปแล้วนะฮะยังเพิ่งเห็นรอบเนี่ยเพราะนั้นราคาพี่เทพจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ในขณะเดียวกันพอพี่เทพยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเพื่อนนักทุนจำได้ไหมฮะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาพอน้ำมันขึ้นเนี่ยปิโตรเคมตามเพราะนั้น PTTGC กับ IVL นะฮะซื้อไปนะ IVL เนี่ยเป้าหมาย25บาทPTTGC เป้าหมาย40บาทนะฮะตัวต่อไปนะฮะหุ้นตัวต่อไปเบอร์ลี่ยูเกอร์นะเบอร์ลี่ยูเกอร์ตัวงานรีเสิร์ชออกมาให้จุดรับอยู่ที่13บาท80นะหรือ14บาทนะครับให้จุดต้านอยู่ที่15บาท50ตังค์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น BTG นะ BTGสายสัญญาณ BTG นั้นแกว่งตัวแคบฮะ21บาท30ตังค์ปิดไปให้จุดรับ21บาทจุดด้านนั้น

0: 22บาทนะครับ22บาทแต่แคบมากนะก็ลองดูฮะตัวตอนนี้กำลังไล่เซกเตอร์อยู่ฮะว่าเซกเตอร์ที่ขึ้นมาค่อนข้างดีในรอบใช้กราฟจับระดับวีคเนี่ยในรอบนี้เนี่ยนะพอดีจะไปขึ้นงานที่โคราชด้วยเลยจะทำกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่าอย่างนี้ฮะพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์เนี่ยโอ้โหหุ้น12ตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์ขึ้นหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: กลุ่มน้ำมันขึ้นมาหมดเลยนะ IRPC OR บางโอ้โหแล้ว BCPG เนี่ย BCP ฮะ BCP จะไป40บาทแล้วแล้วก็ไทยออยเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะมากโอ้พอเรามานั่งไล่กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วนะมันกลุ่มหลักจริงนะฮะก็ลองดูฮะหุ้นมีสงครามน้ำมันขึ้นแล้วกลุ่มอื่นๆก็ยังขึ้นอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่มันมีข่าวออกมาเยอะมากนะตอนนี้เขาบอกว่ามันมีอเมซอนกำลังจะบุกประเทศไทย มาตั้งเกี่ยวกับชิปมาอยู่มาบุกในเอเชียฮ
1: ะ
0: ในมาเลเซียในอินโดนีเซียมาทำคราวเนี่ยแหละแล้วก็มีเม็ดเงินเข้าไปลงทุนนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมันจะประกอบด้วยหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวหลักใหญ่มากๆเนี่ยก็คือเดลต้าตัวหลักรองลงมาเนี่ยเป็นตัวฮานาแล้วก็ตัว KCE 3ตัวเนี้ยนะที่จะได้รับผลพวงจากอเมซอนของทางสหรัฐอเมริกาจะบุกทางด้านเขากำลังพูดถึงว่ากำลังจะทำคลาวด์กำลังจะทำคือมันเป็นพื้นที่ของอินโดนีเซียมาเลเซียประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จะใช้กลุ่ม AI ค่อนข้างเยอะมากนะลองจับตาดูฮะชุดพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาถึงได้มีกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดขอบคุณจอเชิญ
2: ครับดูนะครับวันนี้ก็เจนนะครับตลาดหุ้นไทยเราก็เรียกว่าดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับวันนี้ก็บวกกัน11จุดนะครับในภาพหลักๆเนี่ยจะเห็นเลยครับว่ากระแสเงินของต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับในภาพหลักๆเราพูดง่ายว่าทั้งต่างชาติยังไหลเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะซิกแซกขึ้นไปเรื่อยอาจจะมีพักระหว่างทางบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพโอกาสที่แกว่งขึ้นแหละนะครับในกระตามในภาพวันนี้เช่นนะครับภาพรวมวันนี้ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่มีฝั่งที่บวกมากกว่าลบแล้วก็ตลาดที่ค่อนข้างจะบวกแรงคือเกาหลีเนี่ยบวกกัน 7% เลยนะครับ
0: โบกเขามองเซตไป 1,750 กันแล้วนะฮะ
1: โบกไทยใช่ไหมคะเฉพาะ
0: โบกไทยเนี่ยโบกไทยเนี่ยแหละโบกที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะโอ้ขยับกันเยอะแยะไปหมดเชิญ
2: ต้องบอกเลยครับว่าถ้าดาวโจนส์เนี่ยมีภาพของการแกว่งไปขาขึ้นอยู่นะครับตลาดหุ้นไทยค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยก็แกว่งตามดาวโจนส์ไปเรื่อยเลยครับถ้าดาวโจนส์ยังมีการพลาดพลั้งการขาลงเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่เลยนะครับเปลี่ยนว่าคงจะมีพักเป็นช่วงๆและคงจะต้องเลือกกลุ่มให้เหมาะดาวโจนส์ตอนนี้นะครับสำคัญอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ย25วันนะครับแถวๆประมาณ 52,400 นะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญคือแนวต้าน10วันอยู่ใกล้ๆประมาณ 51,000 ปัดเศษก็คือประมาณสัก50วันอยู่ประมาณสัก 50,000 แนวรับเฉลี่ยพันแถว 51,900 ค่าเฉลี่ย10วันเป็นแนวต้านอยู่ประมาณ 52,600 โดยประมาณนะครับถ้าผ่าน 52,600 ได้ก็คงจะขึ้นทดสอบยอดเก่าที่ขึ้นไปถึงกรอบบนประมาณแถวๆ 53,300 กว่าๆนะครับ
0: 53,000 กว่า
2: ส่วนตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเซ็ตเด็กเองนะครับถ้ามองในภาพใหญ่จะเห็นนะครับเซ็ตเด็กเองก็เป็นภาพที่น้องๆดาวโจนส์ขึ้นไปขึ้นคล้ายๆกันเลยคือของเราอยู่เหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้น MC ทั้งแบบเดย์และวีคอยู่เหนือศูนย์หมดนะครับแกว่งเป็นช่องทางขาขึ้นชัดเจนนะครับกรอบขาขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ตีกรอบแบบไกลมากแค่กรอบใกล้ๆของกราฟระดับเดย์เนี่ยเราเห็นกรอบเส้นคู่ขนานเนี่ยอยู่ยอดบนอยู่ประมาณแถวๆกรอบบนประมาณแถวประมาณ1660นะครับแต่ถ้าดูในกรอบของวีคถ้าเราตีกรอบแบบวีคจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีกรอบเส้นคู่ขนานอยู่แถวๆใกล้ๆ 1,700 นะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ารอบนี้จะไปไกลไม่ไกลคือว่าเงินต่างชาติเนี่ยจะไหลเข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะในชาติไหลเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าจะเป็นภาพของการที่แกว่งขึ้นซึ่งในภาพปัจจุบันเนี่ยจะเป็นภาพคล้ายๆกับช่วงที่เคยเกิดมาช่วงต้นปีนะครับที่เงินชาติไหลเข้ามาแล้วก็เซ็ตก็ตอบสนองด้วยกันขึ้นค่อนข้างจะเร็วและชันนะครับจะเป็นภาพทรงเดียวกันเลยนะครับมาดูส่วนของแต่ก็ตามเนี่ยภาพที่เราเห็นตรงนี้

0: ก็คือต่างชาติซื้อชัดเจนแต่เงี้ยทางกองทุนของเรายังเป็นฝ่ายขายนะครับขายมันก็ซื้ออยู่แต่ก็สู้แรงซื้อต่างชาติไม่ได้ต่างชาติคงจะพาเซตขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะครับแต่เงินต่างชาติคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยกับเป็นภาพที่อาจจะไม่สอดคล้องเงินต่างชาติไหลเข้าเพิ่งทัดไหลเข้าเนี่ยปกติเราจะคิดว่าค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่านะครับแต่รอบนี้ค่าเงินบาทของเราในโน้มใหญ่เป็นการอ่อนค่าซึ่งอ่อนค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงประมาณแถวเมษายนนะครับที่ค่าเงินบาทเดินหน้าอ่อนค่าไปเรื่อยแต่เมษายนต้นมาจากตรงเมษายนเนี่ยเราเคยอยู่ระดับแถวใกล้ๆแถว31กว่าๆนะครับตอนนี้อ่อนค่าที่ระดับ 33.48 โดยประมาณนะครับอย่างโน้มใหญ่เป็นอ่อนค่าต่อเนื่องซึ่งถ้าเราดูในภาพย้อนหลังไปจะเห็นนะครับว่ามันอาจจะอ่อนค่าไปถึงระดับ 34-35 ได้นะครับแล้วก็กรอบบนที่เคยเห็นการแกว่งคือยอดเก่าๆนี่ก็เคยเห็นตรงเมษาปีที่แล้วเนี่ยปลายเมษาที่แล้วเนี่ยขึ้นถึงระดับ37กว่านะครับตอนนี้ก็มาดูกันต่อละรอบนี้จะอ่อนค่าต่อเนื่องไกลแค่ไหนแต่ถ้าจะให้ดีคือค่าบาทน่าจะตอบสนองจากการซื้อต่างชาติก็คือต่างชาติซื้อค่าบาทแข็งอย่างเงี้ยเซตขึ้นสบายกว่านะตอนนี้ที่ค่าบาทดันอ่อนค่าสวนทางกับที่ต่างชาติซื้อนะครับมาดูตัวของน้ำมันไปนะครับน้ำมันโลกเราจะเห็นนะครับน้ำมันโลกตอนนี้ก็คือเตรียมตัวจะขับเป็นขาขึ้นรอบใหม่แล้วครับเพราะว่าจากเดิมทีเราเห็นย่อไปถึง70เหรียญตอนนี้มันเป็นในขึ้นไปถึง85เหรียญแล้วผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย10วัน25วัน200วันไปได้เลยครับตอนนี้อยู่ตรงแนวต้านถ้าดูแนวต้านดับเดย์จะติดตรงแนวต้านค่าเฉลี่ย75วันอยู่นะครับแล้วก็75วันตรงนี้แถว86แล้วก็ไปชนแนวต้านระดับ10ระดับ25วีคอีกทีก็คืออยู่ตรงใกล้ๆประมาณ90คือมีมาครับ85 86 90แล้วไปครั้งคือ94 95โดยประมาณถ้ามาผ่าน95ไปได้ไม่ได้คิดเลยว่าขาขึ้นรอบใหม่จะชัดเจนแต่นี้ก็แผลขึ้นอ่อนแล้วครับรอบราคาน้ำมันโลกนะครับยกเว้นอย่างเดียวที่เขาจะปรับลงและปรับลงจนล่วงหลุดต้านค่าเฉลี่ยระดับ10 25วันอีกครั้งก็คือหลุดมาใต้ประมาณ77ลงมานะครับมันถึงจะเป็นภาพของการที่มีโอกาสลุ้นกลับเป็นขาลงรอบใหม่ฉะนั้นแล้วต่อให้ย่อคงย่อเป็นขาขึ้นแหละนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับถ้าเรามาดูในภาพหลักตัวนี้คือภาพของทองบ้างนะครับในภาพของทองเนี่ยต้องบอกครับว่าทองเนี่ยยังไม่เป็นขาขึ้นแต่ก็ถือว่าพยายามประคองตัวทรงๆวิ่งออกข้างนะครับตอนนี้ก็คือพยายามที่จะแกว่งๆอยู่ใกล้ฐานเดิมใกล้ 4,000 ใกล้ 3945 นะครับเพราะว่าจุดสำคัญคือ3945แหละอย่าหลุดลงมายังไม่ขึ้นไม่เป็นไรอย่าหลุด3945สปอตโกนะครับถ้ามาหลุด3945นี่ถือว่ายังเป็นออกข้างและทรงๆอยู่แต่ถ้าหลุด3945นอกจากทำเป็นจุดต่ำเติมแล้วคือทำนิวโลแล้วยังมีการหลุดต้านค่าเฉลี่ย75วีคด้วยนะครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะเห็นระดับที่ต่ำลงไปอีกถ้าเกิดหลุดระดับ3945ถ้าหลุด3945แล้วถ้าเห็นไอ้ตัวที่เป็นเหมือนกับไซเบเป็นฐานแข็งในกราฟระดับวีคเราเห็นจะอยู่แถวใกล้ๆระดับ3,300 3,400นะครับจะมีฐานตรงนี้ทีถ้าหลุดไอ้3945ซึ่งเห็นว่ามันจะเยอะพอสมควรนะครับระดับวีคบอกว่าฐานแน่นจะอยู่ตรงนั้นทีนะครับแต่ก็ตามถ้าจะขึ้นล่ะจะขึ้นถ้าจะขึ้นเนี่ยผ่านตอนนี้อยู่ 4,031 ต้องผ่าน 4,002 ขึ้นไปแล้วยืนได้อย่างเงี้ยพอรุ้นว่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับส่วนตัวของ Bitcoin Future บ้าง Bitcoin Future ถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่า Bitcoin Future ในช่วงนี้เนี่ยในภาพหลักๆก็ถือว่าเริ่มมีสัญญาณทางที่ดีขึ้นค่อนข้างจะมากพอควรนะครับเพราะว่าจากเดิมทีที่สร้างฐานตัว W แล้วแล้วมีสัญญาณ Divergence แบบ Bullish Divergence แกก็เริ่มขึ้นมาจนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันได้นะครับตอนนี้ติดตรงแนวต้านค่าเฉลี่ยดับ10วีคพอดีเลย10วีคเนี่ยอยู่ใกล้ประมาณสัก 66,000 กว่านะครับตอนนี้ที่ 64,000 กว่านะครับถ้าผ่าน 66,000 กว่าได้เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าผ่านยอด 67,000 ได้ยิ่งชัดเจนเพราะจะเป็นการผ่านยอดของตัวฐานที่สร้างตัวบิวไว้ด้วยนะครับและถ้าจะให้ฉลุยเลยเนี่ยผ่านค่าเฉลี่ย75วันแนวต้านสำคัญคือแถวช่วง 69,000 ถึง 71,000 ได้เนี่ยอันนั้นมีลุ้นเลยว่า MC จะเหนือ0แล้วกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่ก็จะขึ้นเป็นเดือนได้สำหรับตัว Bitcoin Future นะครับต้องมาดูกลุ่มสาหกรรมวันนี้นะครับกลุ่มสาหกรรมวันนี้เรามาดูกันเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ากลุ่มสาหกรรมส่วนก็คือเกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นในทางบวกเหมือนเซ็ตอินเด็กซ์จะมีอยู่2กลุ่มเองที่ลบนะครับกลุ่มลบที่เป็นกลุ่มสำคัญเนี่ย ICT ครับแล้วกลุ่มทีกลุ่มนี้กลุ่มเหล็กนะครับแต่ดู ICT ก็เป็นกลุ่มสำคัญดู ICT ที่วันนี้ลบเนี่ยที่ลบกันแต่ก็ลบไม่เยอะนะครับลบประมาณ 0.19% แต่ทรงของเขาไม่ได้เป็นทรงเสียหรอกครับถึงแม้จะลบกับ ICT ก็เป็นการพักตัวของขาขึ้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าเป็นขาขึ้น ICT เนี่ยมันพักชั่วคราวแบบเขาเรียกว่าโอเวอร์บอทแล้วขอพักหน่อยอะไรน้องนั้นนะครับ
1: มันเหมือนกับแลกกันไหมคะเนี่ยแอดวานซ์ลงทูขึ้น
0: ก็ต้องบอกครับว่า ตัวเนี่ยถ้า

0: ดูว่าอุดทุนหรือสารไหนก็ถามแล้วก็ตัวทูเนี่ยยังถือว่าช่องจะช้านิดหนึ่งนะครับ LC ยังไม่เหนือศูนย์นะครับมันจะว่าขึ้นมาแล้วก็จริงแต่ผ่านค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน20 75วันได้แต่ว่า20วัน20วันแต่มาติดตรงแนวต้าน75วันตรงประมาณแถวใกล้14บาทนั่นแหละที่สำคัญว่าไอ้แนวต้าน74บาทตรงนี้ต้องผ่านให้ได้ก่อนเทียบ MC ที่ใกล้จะเหนือศูนย์ถึงจะเหนือศูนย์แต่ถ้ามา Advance เราเห็นนะครับว่า Advance เนี่ยส่งไม่เหมือน True นะครับเพราะ Advance เนี่ย MC มันเหนือศูนย์มานานแล้วนะครับถ้าดูว่าเหนือศูนย์ตั้งแต่เมื่อไหร่เหนือศูนย์มาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนละนะครับเราก็เป็นการขึ้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้น4เหนือศูนย์เหนือซิกแนล Advance เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาสมควรแล้วขึ้นได้เก่งกว่า True ในช่วงที่ผ่านมานะครับเรามาดูกลุ่มพี่ชูเชษฐ์พูดถึงปิโตนะครับมาดูปิโตนะครับปิโตเนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นขาขึ้นนะครับ MC เพิ่งเหนือศูนย์มา3วันนะครับในภาพที่เห็นตัวนี้คือพ้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นวันนี้นะครับแล้วก็สโตคัสติกอาศัยยังไม่โอเวอร์บอทนะครับก็ปิโตเคมีก็ถือว่าน่าดูเหมือนกันเพราะว่าถ้าคันมันโลกไปต่อกลุ่มปิโตเคมีก็น่าจะมาอยู่เชียดบอกในต้นชั่วโมงนะครับมาดูตัวนะครับมาดูตัวทรานกลุ่มขนส่งบ้างขนส่งเองจะเห็นนะครับว่าโอ้โหเป็นขาขึ้นดีมาตั้งแต่ช่วงไหนแล้ว MC เหนือศูนย์มานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาครับเขาเรียกว่าเป็นขาขึ้นแบบตอนนั้นเลยแล้วซิกแซกขึ้นไซด์วายตลอดนะครับตอนนี้เป็นช่วงครับพักตัวแบบแกว่งออกข้างตอนนี้ก็ดูต่อแกว่งข้างเสร็จแล้วพักเสร็จจะเลือกทำนิวไฮชนะยอดเก่าไปต่อไหมยอดเก่าที่มาทั้ง248ล่าสุด244นะครับอยู่ในค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะตอนนี้อยู่นะครับมาดูไฟแนนซ์บ้างนะครับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์วันนี้ถ้าเข้ามาดูไฟแนนซ์วันนี้บวกกัน 1.24% นะครับไฟแนนซ์เองก็เป็นกลุ่มที่ขึ้นได้ดีนะครับเห็นว่าขึ้นได้ดี MC เหนือศูนย์มาตั้งแต่ประมาณปลายเดือน5นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นได้ดีตลอดเลยนะครับถ้าพูดถึงตั้งแต่ตอนประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นแบบไม่ยอมพักเท่าไหร่เลยคือย่อนก็ตามก็ไม่เคยหลุดค่าเฉลี่ย10วันเลยก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมาสมควรแล้วจะเห็นนะครับว่าหลายกลุ่มเนี่ยที่เป็นกลุ่มหลักๆจะพบนะครับว่าแต่ตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่ก็เป็นแบงก์ซีเหนือศูนย์คือเพราะนั้นกลุ่มปิโตกลุ่มโทอสังหาขอไปอสังหาเองก็เป็นขาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณตามมาสักกลางเดือน5นะครับกลางเดือนพฤษภาเขาก็เป็นขาขึ้นมาตลอดซีเนอร์สูงตลอดในปัจจุบันเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ตลาดของเราก็เหมือนกับไม่สนแล้วว่าจะสงครามยังไงมันจะไปต่อละนะครับดูครับปลีกก็เห็นกันครับปลีกถ้าดูจริงเนี่ยขาขึ้นครับปลีกเริ่มประมาณสักประมาณสักกลางเดือน5เหมือนกันพฤษภาแล้วก็ไซด์แวร์ในปัจจุบันเลยสับขาปลีกแล้วคอมเมอร์สนะครับมาดูพวกกลุ่มในกลุ่มสื่อบ้างกลุ่มสื่อเป็นไงบ้างกลุ่มสื่อเนี่ยเพิ่งเริ่มมาไม่นานนะครับกลุ่มสื่อเพิ่งMCเหนือศูนย์มาช็อปปลายเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นขาขึ้นตามเซตเหมือนกันแล้วก็เขาจะโอเวอร์บอทในช่วงระยะสั้นด้วยนะครับต้องระวังระยะสั้นนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการชะลอตัวพักตัวส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องบอกนะครับว่าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็หนีไม่พ้นแล้วครับว่าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นขาขึ้นมาค่อนข้างจะแรงเลยนะครับเพราะเห็นว่าMCเหนือศูนย์อีกครั้งมาตั้งแต่ช่วงประมาณประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับที่4กลับมาเหนือศูนย์ใหม่แล้วก็ไปขึ้นมาตลอดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับมาดูชุดหนึ่งสิกลุ่มท่องเที่ยวจริงๆช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่ท่องเที่ยวโรงแรมของเราเป็นไงบ้างนะครับท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้เป็นหน้าฝนเนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นซีเหนือศูนย์มาตั้งแต่ปลายเดือน5นะครับแต่ก็ตามในช่วงสัปดาห์ขวามานี้ชักไม่ค่อยสวยนะครับปรับตัวลงให้จะรุนแรงแต่ควรเพราะล่าสุดเนี่ยลดค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมานะครับกลุ่มเที่ยวโรงแรมช่วงนี้กับการเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเหมือนเซตเขาเซตเขาขึ้นในตัวนี้ปรับลงนะครับระวังนิดนะครับว่ากลุ่มนี้ระวังการย่อต่อเนื่องถ้าย่อต่อเนื่องต่อไปอีกสักนิดเดียวอาจจะทำให้ซีใต้ศูนย์ได้แกมขาลงได้สำหรับท่องเที่ยวโรงแรมนะครับสำหรับกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มของโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เราเคยพูดกันนานมากแล้วว่าตอนแรกเนี่ยนิ่งมานานก็เหมือนสะสมพลังนะครับพอบทจะขึ้นจะขึ้นเร็วนะครับ MC เหนือศูนย์มาเห็นตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนแล้วก็ขึ้นค่อนจะแรงเลยนะครับแต่ขึ้นแรงเสร็จแต่พอโอเวอร์บอททั้งสโตคัสติกไอซ์ไอแกเขาปรับตัวมาค่อนจะแรงกันที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนจะเร็วนะครับหลุดค่าเฉลี่ยวันสักสองที่แล้วหลุดค่าเฉลี่ย10วันแต่ก็ตามก็ตอนยังทรงๆอยู่อยู่เหนือค่าเฉลี่ย25วัน75วันแต่ใต้ค่าเฉลี่ย10วันตอนนี้ก็เหมือนว่าทรงๆอยู่แล้วรอดูต่อว่าจากทรงๆแล้วเขาจะเลือกฝั่งขึ้นไปต่อไหมสำหรับกลุ่มของโรงพยาบาลครับ
1: ค่ะโอเคล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อไล่ตอบคำถามกันในช่วงหน้านะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8

0: 8ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: เนี่ย
6: ค่ะมีค้างไว้จากช่วงที่แล้วไหมคะที่จะเพิ่มเติมคุณชอมีเพิ่มไหมคะ
7: ผมไม่มีแล้วครับ
6: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไล่ดูคำถามนะคะก็จากทาง Facebook มีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่า Advance มีโอกาสขึ้นอีกไหม
7: เป้าหมายของตัว Advance เนี่ยมัน400ฮะตัวเลขของ Advance 400ถึง420ตัวเพราะนั้นมีโอกาสไปไหมมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าคำถามต่อว่าแล้ว400เนี่ยมันจะเป็น400เมื่อไหร่นะก็ปีนี้นะฮะใช้ปีนี้เพราะใช้ Earning per share ทั้งปีนะเพราะนั้นไปจนถึงปลายปีเนี่ยจะดีขึ้นนะช่วงนี้เป็นช่วงแกว่งขึ้นมา380ก็ถือว่าเก่งแล้วฮะแล้วก็20บาทเองฮะ400นะเพราะนั้นผมมอง420เป็นเป้ามันเป็นตัวคือขนาดนี้เพื่อนนักทุนเวลาจะลงทุนถ้า ICT เนี่ยตัวแม่เป็นตัวหลักใหญ่คือตัว Advance นะเพราะฉะนั้นก็ถือไว้ฮะถ้าไม่สบายใจก็โอเคก็แบ่งขายก็ได้ฮะแบ่งขายแล้วก็รอแต่โอกาสจะเห็นนั่นหนึ่งนะฮะเวลามันลงไปก็350นะเป็นจุดรับละนะถ้าขึ้นมาก็เนี่ยฮะเป้า400เป็นจุดต้านของมันครับ
6: ค่ะมี AP ติดอยู่ที่10บาทค่ะ
7: AP Property เนี่ยตอนนี้ AP เนื่องจากเป็นอสังหาริมทรัพย์นะฮะเป็นอสังหาริมทรัพย์ในแง่ของตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอ่อนแอมากนะฮะเพิ่งมีการขยับเนี่ยราคาหุ้นกว่าจะขึ้นไป10บาทได้เหนื่อยฮะเป้าหมายตอนนี้อยู่ที่7.55 บาทต้านอยู่ที่ใกล้ๆเนี่ย8บาทอันสืบเนื่องจากผลการงานฮะเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์มันยังไม่ดีนะฮะยังยอดขายยังลำบากอยู่ฮะนะฮะเพราะนั้นมันขึ้นยากฮะแล้วก็ไม่ควรจะเล่นที่เมื่อกี้คุณชอบอกว่าหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเนี่ยมันเป็นหุ้นเนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมฮะเป็นวากับอมตะที่ไอเนี้ยที่บอกว่าอเมซอนลงเนี่ยนะเข้าวาเข้าอมตะฮะ

0: ข้าวาเข้ามาตะเพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อมาลงแล้วก็ทำงานใหญ่กันนะแต่ไม่ใช่ AP ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ธรรมดาครับผมครับ
1: ปตท.ทุน40ถือต่อได้ไหม
0: ก็ราคาน้ำมันฮะราคาน้ำมันปตท.เนี่ยผมให้ราคาของปตท.สูงสุดไว้อยู่ที่ประมาณเนี่ย40บาทนะว่า38บาท40บาทฮะราคาอยู่ตรงเนี้ยคราวนี้ประเด็นก็คือถ้าเกิดราคาแล้วนะฮะราคาน้ำมันโลกมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะถ้าน้ำมันโลกขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะยังไงก็ผมก็40บาทฮะเป็นแนวต้านอยู่นะเป็นแนวต้านระดับอ๋อผมดูเมื่อวานนี้ผมนั่งดูมีระดับมันนะฮะวีคมันนะฮะมันจะขึ้นไปที่ระดับ45บาทได้นะแต่นั่นหมายถึงว่าราคาน้ำมันโลกนั้นคงจะต้องขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากเนี่ยฮะมี40แล้วก็มากโอ้ไป45ไป50ไป55เลยปีที่เกิดนี่คือปี2020นะ2020กับ2021นะฮะแต่ถ้า40เนี่ยเป็นราคา6ปีที่ผ่านมาที่เป็นจุดสูงสุดครับ
1: ค่ะอาจจะต้องรอพอได
0: ้ไม่ซื้อเพิ่มนะฮะเต็มละนะฮะไม่ซื้อเพิ่มละครับ
1: ค่ะมีเรื่องของตัวมีคุณผู้ฟังจากทางไลน์นะคะถามมาเขาบอกคือตอนแรกเขาบอกว่าขอบคุณคุณสุเชษที่ให้แคปทรู1เดือนไม่งั้นขายไปแล้วนะคะส่วนตอนนี้เหลือฮานาอยู่ยอดดอย41กว่าๆ
0: ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเอาไปอีก2เดือนฮะราคา55บาท
1: 55เลย
0: เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะว่า Amazon ภาพใหญ่ของ Amazon มานะฮะภาพใหญ่ Amazon มาขนาดนี้เนี่ยทุกคนเก็บหุ้นชุดนี้กันทั้งหมดนะชุดใหญ่ทั้งหมดครับผมครับ
1: ค่ะคำถามจากทาง SMS นะคะรบกวนช่วยวิเคราะห์ IRPC และ Delta ของ
0: หุ้นเล่นเก็งกำไรเร็วฮะแล้วก็เป็นหุ้นตัวเล็กในกลุ่มของน้ำมันนะฮะเป็นหุ้นตัวเล่นผลการงานไม่ค่อยดีฮะยังเป็นหุ้นตัวเล็กๆอยู่เขาคุยกันว่าที่ระดับ IRPC เนี่ย อยู่ที่ระดับราคาบาท96สตางค์เนี่ยนะเขาผมเรียนเสนอก็แล้วกันเคยเรียนเสนอหลายครั้งแล้วออกจาก IRPC เลยฮะไปเข้าตัว TTB ดีกว่านะเป็นแบงค์เลยเพราะแบงค์จะไปอีกไกลนะฮะแบงค์ไปอีกไกลนะแล้วก็ TTB มีการเติมเติบโตเยอะมากส่วน IRPC เนี่ยเนื่องจากเป็นหุ้นที่บาท90ตังค์เล่นลงไปที่บาท70ขึ้นบาท80บาท90แล้วก็แกว่งราคาสูงสุดในรอบปีนะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2บาท30ราคา2บาท30ครับกำลังขึ้นไปทดสอบ2บาท30แต่พอขึ้นตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตันละเพราะค่ากันกันค่าลงกันค่าปิโตรเคมมันทำให้ตัว IRPC ซึ่งเป็นบริษัทเล็กในเครือปูนใหญ่ในเครือปตท.ฮะแต่มันเหมือนลูกนอกสมรสนะฮะไม่ค่อยมีใครดูแลมัน
1: ค่ะเดลต้าค่ะขอแนวรับ
0: เดลต้าแนวรับ300ฮะเมื่อวานเนี้ยฮะ303ฮะถ้าหลุดต่ำกว่า303ลงไปเนี่ยก็คือ200ผมให้ตัวเลขไว้ตัวหนึ่งคือ272ใน moving average ใน34วัน
1: ค่ะ
0: นะ272ฮะนะ303กับ272ฮะ
1: โอเคค่ะคำถามจาก Facebook นะคะถามถึงอันนี้3ตัวเลย Advice SMO BCPG
0: SMO อ่ะ SMO
1: คุณไหมคะ
0: เมื่อคืนนี้เมื่อกี้มานั่งทำงานเนี่ย SMO เนี่ยมันเป็นหุ้นบองฮะเนี่ยฮะโซโลมอนเนี่ยราคาเนี่ยมันเป็นหุ้นตัว3บาทอยู่ในกลุ่มพาณิชย
1: ์
0: มันเป็นหุ้นถูกสร้างราคาขึ้นไปดึงจากราคา3บาท50ขึ้นไปที่5บาทแล้วตบลงมาที่3บาทเมื่อเช้านี้กำลังนั่งทำอยู่กลุ่มพาณิชย์ซึ่งหุ้นตัวนี้ก็เอามีแค่นี้ฮะเล่นแค่นี้ไปนะส่วนอีกตัวหนึ่งอะไรนะ
1: BCPG ค่ะ
0: BCPG นะฮะโอเคอันนั้นคือบางจาก Power นะ BCPG บางจาก Power เนี่ยเนื่องจากนโยบายภาครัฐออกมาในแง่ของการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะมากนะครับค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยขณะนี้ราคาเขาอยู่ที่

0: าท30นะฮะราคาเคยสูงสุดในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี2025เนี่ย9บาท50ฮะนั่นคือราคาสูงสุดเขาละ10บาทนะนะครับ
1: Advice ค่ะ
0: Advice นี่เป็นหุ้นกลุ่มพาณิชย์เหมือนกันนะกลุ่มพาณิชย์นะราคาหุ้นอยู่ประมาณตอนนี้อยู่6บาท85ตังค์เป็น New High ฮะเป็นนิวไฮของในรอบ3ปีนะกำลังจะไปทดสอบ7บาทเมื่อเกิดขึ้นเมื่อปี2024ฮะครับ
1: ค่ะกลับมาย้อน
0: ผลงานดีใช้ได้ผลงานดีใช้ได้ครับ
1: ค่ะย้อนกลับมาที่ฮานาอีกทีนะคะคุณผู้ฟังถามว่าระหว่างฮานากับ KCE คำถามคลาสสิกตัวไหนน่าลงทุนกว่ากัน
0: แล้วแต่คนรักฮะฮานาเป็นปัจจัยพื้นฐาน KCE เป็นคนทำราคาเก่งแต่เนื่องจากตัวชิปของใหม่ของตัว KCE จะล้นไตรมาส3เนี่ยฮะ มันก็เลยอาจจะทำให้ตัวแผงที่ดูแผงความร้อนของตัว KCE อาจจะทำรายได้ได้แต่ตัวฮานาเป็นหุ้นที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใช้ปัจจัยพื้นฐานเดิน450บาทถึง55บาททั้ง2ตัว
1: ค่ะแต่ช่วงนี้เหมือนกับ KCE นี่ราคาเขาจะวิ่งเลย
0: เป็นเพราะข่าวตัวที่เขาจะมีแผงตัวนั้นฮะออกมาก็เลยทำให้มีการกระชากลากถูขึ้นไป
1: ค่ะคุณผู้ฟังอีกท่านนึงถามถึงเดลต้าวัตถุประสงค์คือถือยาวแต่ช่วงนี้อยากทำกำไรระยะสั้นจะทำได้ไหมหรือถือยาวต่อไปต้องถามว่าทุนเท่าไหร่ด้วยหรือเปล่า
0: คือตลาดพูดยากฮะมันมีอันเนี้ยเอาผมพูดจริงนะวันนี้ใครมองว่าตลาดเนี่ยเฟดน่าจะขึ้นนะขึ้นเนี่ยผมพูดแฟกต์นะฮะวันนี้โอ้โหเนี่ยเซตเนี่ยผมเปิดนี่คือเซต250
1: คุณ
0: แก้มนี่ผมทํา250เลยผมมองภาพทั้งหมดเลยนะโอ้มันเขียวไปหมดเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้มั้ยสงครามทําไมไม่กลัวสงครามกันเลยวะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะคือตลาดมันเหมือนภาพลวงตาท่องเที่ยวมาเครื่องบินมาเที่ยวมาสงครามยิงกันตุ้มตุ้มเลยอันนี้คือสิ่งที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใส่ถ้าเกิดคุณซื้อคุณซื้อเดลต้า305คุณขาย315แล้วมาซื้อใหม่320ไปเพื่อต้องการไป350อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวพอคุณใส่มากขึ้นคุณแล้วพอมันลงเนี่ยคุณเวลาลงนักลงทุนโดยทั่วไปก็จะบอกว่ามันลงเหรอเดี๋ยวรอได้ไม่เป็นไรก็อันเนี้ยมันก็จะเวลาจุกแล้วมันจุกหนักฮะต้องระมัดระวังก่อนฮะยังต้องระมัดระวัง
1: ขออยู่ที่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อนะคะมีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นแนะนำตัวไหนที่ราคาเท่าไหร่
0: แนะนำตัวไหนราคาเท่าไหร่
1: นะตอนละราคาเอางี้ดีกว่าราคาตอนนี้อันไหนเคาะได้
0: เคาะหมดทุกตัวเลยฮะผมกำลังพูดถึงอุตสาหกรรมที่เขากำลังอเมซอนกำลังลง
1: ในภาพใหญ
0: ่โครงการมันเข้ามาฮะเคาะซื้อได้หมดฮะเพียงแต่ว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภทไหนท่านเป็นนักลงทุนที่เอ้ยฉันต้องเล่นเร็วอย่างเงี้ยมันก็อย่างเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันเอาสักตัวนึงแล้วกันเอาตัวแคลคอมแล้วกันอ่
1: ะ
0: มันตัวเล็กหน่อยนะแคลคอมเนี่ยนะฮะในแง่แคลคอมเนี่ยมันสวิงระหว่าง8บาท50กับ9บาท50ฮะเล่นอยู่เนี้ยมากสุด10บาทเพราะนั้นพอขึ้นไป10บาทเสร็จมันถูกแรงขายเวลาขายลงมา8บาทฮะเดี๋ยวเริ่มจาก8บาทเนี่ยมันขึ้นมาใหม่แล้วฮะจะขึ้นมา10บาทอีกละเนี่ยฮะเนี่ยมันเนื่องจากภาวะมันไม่แน่ไม่นอนนะฮะมันก็เลยทำให้มีความเสี่ยงผมอย่างที่กลับเรียนฮะไว้ไปเจอกันที่โคราชก็ได้ฮะนะเดี๋ยวมอโคราชเนี่ยกำลังทำอุตสาหกรรมนี้อยู่ฮะ
1: ค่ะโอเคต่อไปค่ะ CBG ติดที่ราคาสูงสุดที่เคยขึ้นไปตอนนี้ขาย
0: ราคาสูงสุดที่เคยขึ้นไปคือราคา
1: เท่าไหร่นั่นนะสิคะต้องแต่ว่านะตอนนี้ควรจะขายทิ้งไปเลยแล้วซื้อตัวใหม
0: ่ไม่ฮะCBG ไปไหนไม่ได้ฮะมันเป็นคาราบาวราคาสูงสุดนี่คือ160นะ160นะฮะคุณเอา160หรือ130หรือ120หรือ101ตอนนี้เหลือ50บาทอ่ะเพราะนั้นให้ขายมันขายไม่ได้อยู่แล้วนะประเด็นคือเล่นรอบอ่ะเอาเล่นรอบ earning per share ของรอบนี้ของเขาเนี่ยราคาเขาไม่ควรเกิน60บาทนะราคาไม่ควรเกิน60บาทคราวนี้เราเล่นด้วยเทคนิคก็ได้เล่นด้วยปัจจัยพื้นฐานก็ได้

0: คุณเอา PE คุณ earning per share ทั้งปีเนี่ยคุณก็จะเห็นปีนี้ไปไม่ได้ปีหน้าถ้าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันดีขึ้นมันไปได้ earning มันยอดขายมันเติบโตแต่ถ้าภาวะสงครามมันไม่ดีขึ้นยอดขายก็ขายไม่ได้อะคาราบาวก็จะเหนื่อยนะคาราบาวก็จะเหนื่อยคุณอะไรนะที่เล่นคาราบาวคุณเลยนะ
1: คุณแอด
0: คุณแอดก็จะคุณแอดยังเบื่อเลยฮะไม่มีงานเนี่ยโอ้โหธุรกิจมันแย่นะฮะเน
1: ี่ยค่ะมีคุณผู้ฟังคนนี้โอ้โหหุ้นแบงก์เต็มพอร์ตเลยแล้วกำไรขนาดนี
0: ้แบงก์กรุงเทพไปขายที่ระดับราคา220นะครับกรุงไทย45บาทนะครับไทยพาณิชย์160บาทนะครับตัวทู14บาทครับ PTB 3บาทฮะ
1: โ
0: หเรียบร้อยหมดแล้วนะ
1: คือเขียวหมดเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังเขาอยากถามว่าขายก่อนค่อยมารับทีหลังไหมหรือรอตามเป้าที่คุณสุเชษฐ์บอกเนี่ยแหละ
0: รอ1อาทิตย์ดีไหมฮะรอ1อาทิตย์ที่ผลการงานมันออกแล้วก็เซลล์ออนแฟกกันนะ
1: ค
0: ุณได้กำไรเยอะอยู่แล้วน
1: ะ
0: หรือไม่งั้นเนี่ยถ้ากลัวเนื่องจากมีหุ้นเยอะนะก็แบ่งขายไปนะแบ่งขายไปเอาตัวที่น่าจะขายเนี่ยหุ้นที่คุณน่าจะถือเป็นตัวหลักเนี่ยคือกรุงไทยเพราะกรุงไทยนี่จะไปอีกไกลรัฐบาลนี้อยู่อีก4ปีนะตัวไทยพาณิชย์เนี่ยราคาหุ้นเขาแพงแล้วฮะนะส่วนแบงก์เทียนนี่คุณเป็นเหลือบอร์ดล็อตเล็กละนะก็ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ส่วน DTB เป็นหุ้นตัวเล็กฮะเล่นกำไรนะทูคุณควรจะเอา TTB ออกไปเข้าทูนะคุณควรเอาทูคุณยังน้อยอยู่แล้วเอาเข้าทูถือทูยาวหน่อยทูเป้าหมาย15บาทฮะ
1: ค่ะโอเคคุณผู้ฟังถามถึงแนวรับกลุ่มธนาคารเรียงตัวเลยนะคะ K-Bank SCB Tisco KKP KTB
0: ท่านกำลังถามแนวรับเหรอฮะ
1: จะลงมารับหรือเปล่าเอ่ยแต่ว่าเขาบอก
0: โหดร้ายท่านโหดร้ายมาก
1: คือเขาจะเน้นถือยาวกินปันผลอ่ะเขาว่า
0: เดี๋ยวๆไอ้คำว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเน้นเนี่ยถ้าจะถือยาวกินกันผลนะฮะวันที่เนี่ยผมนั่งดู
1: ประกาศงบก่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: วันที่25ค่อยเข้ามาดูตลาดนี้ฮะตอนนี้ท่านซื้อไม่ได้อะท่านเพราะว่าราคามันเตรียมวิ่งไปเพื่อเอากับผลการงาน
1: หรือรอขึ้น XD ไปเลยแล้วคือต้องการจะกินปันผล
0: ในเดือน FD กันยา
1: ถ้ารอปันผลรอบนี้ก็คือรอประกาศผลประกอบการก่อนแล้วถ้าตัวไหนเซลล์ออนแฟกลงมาก็เข้าไปรับ
0: ใช่แล้วก็ไปรับแล้วก็ไปอันนี้ฮะนี่ขณะนี้เราเดือนกรกฎาคมนะฮะเดือนกรกฎาคมเนี่ยอีกครั้งนึงการจ่ายมันปันผลส่วนใหญ่เดือนกันยาพอเดือนกันยานั่นหมายถึงว่าโอ้โหเรามีเวลาอีกต้อง2เดือนนะฮะสิงหาแล้วค่อยมารับก็ยังได
1: ้ดังนั้นแนวรับวันนี้ยังไม่ให้นะคะรอก่อนรับไม่น่าได้คนใน
0: ไม่ให้รับก็ไม่ได้รับอะฮะกรุงไทย35บาทเงี้ยจะไปรับยังไงนี่ตอนนี้มัน4 บาท50ตังค์แล้วผมก็ไม่ให้ซื้อราคานี้ด้วยราคานี้ของแบงค์เนี่ยไม่ให้ซื้อหมดนะถ้าคุณตามงานผมเนี่ยผมบอกว่าตอนนี้แบงค์คือมีลักษณะอย่างเดียวคือวางขายแล้วก็ถือแบ่งขายถือแค่นั้นเองอะรอผลการงาน
1: โอเคค่ะไล่เรียงคำถามไปนะตอนนี้น่าจะครบนะคะ
0: นี่ KKP ผมให้ตัวหนึ่งแล้วกัน KKP ราคาคือหุ้น KKP เนี่ยนิ่งประชาของ KKP เนี่ยเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเขาติดปัญหาเยอะเขาติดปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะมากพอเขามีปัญหาเยอะมากงบที่ออกมาเขาต้องไปเอาเงินไปแก้ไขงบเขาก็เลยทำให้ปีที่แล้วงบมันต่ำปีนี้งบมันจะกระโดดเพราะฉะนั้นพองบกระโดดเนี่ยราคาเป้าหมายของเขาเนี่ยไอ้ KKP เนี่ย120บาทฮะ120บาทตอนนี้อยู่105บาทเอาไหมฮะอีก15บาทเออลองดูฮะ
1: ก็คือถ้าเทียบแล้วก็ดูมีอัพไซด์กว่าเพื่อน
0: ใช่ๆตอนนี้มีอัพไซด์กว่าเพื่อนแล้วอีกอันนึงคือไอ้กลุ่มที่เข้ามาต่างๆเนี่ย KKP เขาเด่นตรงที่เขาเป็นวานิชธนกิจฮะแล้ว KKP เวลาทำเนี่ยเขาทำงานใหญ่เพื่อให้ได้วอลุ่มใหญ่เพื่อให้ได้พรีเมียมของตัวผลการงานอันนี้ KKP ดูเด่นมากท่านลองเสิร์ชเข้าไปดูว่าใน KKP ท่านถาม AI ก็ได้ฮะ AI ถาม KKP ซิว่ามันเป็นยังไงแล้วถามว่าโบกต่างๆเนี่ยมันเชียร์มากน้อยขนาดไหนท่านจะเห็นว่าโอ้โหทุกโบกเนี่ยเชียร์ KKP งั้นฮะเพราะงบมันต่ำมากต่ำเกินไป
1: ค่ะมีคำถามเข้ามาเพิ่มกอล์ฟค่ะ
0: ว่า
1: ควรจะ
0: เป้าหมายที่80บาทฮะ

0: ขอให้เยอะๆไปเลยแล้วกันจะได้ถือยาว
1: ๆ80เมื่อไหร่ไม่รู้
0: สิ้นปีฮะสิ้นปีสิ้นปีมันทำหลายอย่างนะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้มันทำข่าวคือขณะนี้เนี่ยเพื่อนนักทุนฮะเพื่อนนักทุนลองเปิดขาไม่อายฮะข่าวในบ้านเรานี้เจริญเติบโตมากน้อยขนาดไหนอ่ะโอ้โหมันเติบโตเยอะมากจริงนะจีนบุกเลยอย่างเมื่อกี้นี่ฮะอเมซอนนี่กำลังจะบุกอีกนะฮะอเมซอนเข้ามาทำข่าวนะฮ
1: ะ

0: ัน
1: กาแฟในบ้านเราไม่ใช่นะฮะนี่ของอเมริกานะฮะเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะเติบโตเยอะมากฮะ
0: บีกริมไปต่อได้ไหม
1: เป็นหุ้นเก็งกำไรฮะเป็นหุ้นเก็งกำไรราคาเขาลงมาจาก50บาทฮะตอนนี้ลงมา17 บาท 18 บาท
0: 19
1: เหลือฮะแล้วก็กำลังขึ้นไปทดสอบระดับราคา20บาทเป้าหมายต่อไป25บาทฮะยังไม่ถึง50บาทฮะ
0: ค่ะกันกุลล่ะคะ
1: เป็นหุ้นเต็มแล้วฮะ5บาทเป็นราคาเต็มของกังกุลฮะเป็นหุ้นตัวเล็กกังกุลเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างไปทำเกี่ยวโครงสร้างไฟฟ้าแล้วพอเห็นดีก็ไปเปลี่ยนธุรกิจคือทำไฟฟ้าด้วยทำโครงสร้างไฟฟ้าด้วยแล้วไปลงทุนแล้วก็ไปซื้อกระแสไฟฟ้ามาขายฮะ
0: ค่ะอ่ะล่ะค่ะคราวนี้ขอถามเป็นไรเป็นเซกเตอร์นิดนึงนะคะพอดีวันนี้ก็ดูว่าท่องเที่ยวเขาบวกขึ้น
1: ไม่ดีไม่จริงฮะ
0: เพราะอะไร
1: เขาหลอกฮะ ผมยังกลัวอยู่เลยอ่ะหุ้นมิ้นเองเนี่ยราคาใครดูมิ้นเนี่ยมิ้นเนี่ยนะฮะตัวแสบบ้างเลยมิ้นเนี่ยขึ้นไป25บาทนะเวลาลงเหลือ22บาทเนี่ยฮะดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนี่
0: นี่ไงแต่เขาก็ไต่ขึ้นมาเนี่ย
1: มันพยายามไต่ฮะแต่ไต่ไม่ไปเนี่ยผมหลักฐานนะฮะเนี่ยไม่ไปไหนเลยฮะเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเหมือนไปไม่ได้มันต่างกับตัวเซนเทลฮะเซนเทลดีกว่าฮะเซนเทลดีกว่าสายเซนเทลขึ้นอย่างเงี้ยฮะเอราวัณก็ยังไม่เติบโตฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบ่งครับ
0: เมื่อกี้คุณชอพูดถึงเซกเตอร์ท่องเที่ยวดูทรงแล้วก็คือไม่ค่อย
2: คือท่องเที่ยวโรงแรมนี่ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าอาการมันไม่เหมือนในท่องเที่ยวที่เป็นขนส่งนะครับ
0: วันนี
1: ้ไอขนส่งนี่มัน AOT ตัวเดียวไง
2: ใช่
1: มันลาก AOT ตัวเดียวลาก AOT ลาก BA AV ยังตายอยู่เลยอ่ะ
0: ขึ้นมาวันนี้คือไงคะอาจจะสับขาหลอกก็ได้อย่างเงี้ยหรอคะแต่ว่า
1: หุ้นอะไรอ่ะ
0: อ่ะก็มีนี่อ่ะเมื่อกี้ที่มิ้นก็ขึ้นใช่ไหมคะ AWC
1: ไม่เดี๋ยวมิ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นมันอยู่อย่างเงี้ยมันถือว่า
0: ก็คือว่ายังไม่ถือว่าไม่เปลี่ยนเท่าไหร่
1: มันไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะมันหลอกลวงไอเนี่ยมันหลอกลวงแล้วสิ่งที่มันหลอกลวงมันน่ากลัวนะไอตัวเนี้ยมันมีโรงแรมอยู่ในต่างประเทศด้วยอยู่ในยุโรปด้วยเพราะนั้นการรับรู้รายได้ของมันเนี่ยที่มันมีโดนผลกระทบรอบที่ผ่านมานี่คือโรงแรมในยุโรปมันต่างกับตัวเซนเทลฮะเซนเทลเนี่ยมันขึ้นในเกลือเนี่ยไอ้ตัวนี้เจ๋งกว่า มันขึ้นไปเลยมันขึ้นไปให้ชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็เนื่องจากมันมีหุ้นเล่นไม่กี่ตัวฮะ ERW อีกตัวนึง ERW ก็เป็นซิกแซกขึ้นฮะเอราวัณ
0: นี่ก็เลยมีคำถามถึง AOT มาเลยค่ะควรถือต่อไหมคะทุน61
1: ควรฮะถือไปถึงสิ้นปีนะฮะได้70บาท65บาท70บาทสิ้นปีนะฮะสิ้นปีแต่ก็มันก็จะแกว่งอย่างเงี้ยนะฮะราคาหุ้นเป็นเอางี้นะฮะถ้ามันหลุดต่ำกว่า60บาทลงมานะมันจะไปเล่นใหม่ที่ระดับราคาประมาณ55บาทใหม่ราคามันขึ้นมาจาก50บาทฮะ50บาทมันเป็นแพทเทิร์นฮะ50บาท55 60 65เล่นอย่างเงี้ยฮะมันเล่นทีละ5บาท
0: แต่ถ้าอย่างวันนี้มันราคามันขึ้นมามันอยู่64ใช่ไหมคะแต่ราคาน้ำมันมันก็ปรับตัวขึ้
1: น
0: ท่องเที่ยวก็ดู
1: ไม่
0: น่าจะดีช่วงนี้เราคือควรรอ
1: มันไปไหนไม่ได้อะ
0: ลงไปกว่านี้อีกถูกไหมคะถ้าจะร
1: ับใช่ตอนนี้มันจะขึ้นกว่า65บาทเนี่ยยากผมถึงได้บอกถ้ามันจะขึ้นไปที่70บาทเนี่ยมันจะต้องไปปลายปี
0: แต่ทีนี้ที่คุณผู้ฟังเขาบอกว่าเขา61เขาควรขายไปก่อนเพื่อไป
1: แล้วแต่ฮะผมบอกอย่างหนึ่งก็คือราคามันจะไป70บาทมาปลายปีอันที่สองถ้าราคาในความคิดผมเนี่ยลูกค้าผมทุกรายขึ้น65เมื่อไหร่ผมให้ขายหมดลูกค้าก็ไม่ยอมขายนะลูกค้าก็ไม่ยอมขายลูกค้านี่จะเอาบอกว่าเดี๋ยวท่องเที่ยวไว้ปลายปีก็ได้ไว้ค่อยรอมาซื้อก็ได้ไม่อาจจะไม่มีเวลาโอเค
0: สวัสด
1: ีดื้อ
0: มาสวัสดีหน่อยค่ะไม่ไปไหนหรอกครับ
1: ไม่ไปฮะแต่มันไปช้าฮะเนื่องจากสวัสดีเนี่ยผลการงานออกมาไม่ดีนะสู้ตัวของ MTC ไม่ได้ในหมวดลิสซิ่งทั้งหมดยังไม่ดีนะฮะยังไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็น MTC ติดล้อสวัสดิ์ติดล้อที่มันดีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของใช้กลยุทธ์ของการตลาดก็คือซื้อหุ้นคืนให้หุ้นมันหายไปในระบบตลาดนะแล้วก็มันก็ราคามันก็จะขยับขึ้นไป
0: ค่ะคราวนี้ดูภาพรวมจากที่ทางคุณชอวิเคราะห์มานะคะเซกเตอร์ต่างๆนะตอนนี้เนี่ยเซกเตอร์ไหนที่ถ้าให้เลือกช่วงนี้น่าจะดูมีอนาคต
1: แบงค์ฮะแบงค์ก่อนเลยแบงก์ก่อนเลยตอนนี้

0: ณอาทิตย์หนึ่งนะณวันที่เนี่ยวันที่นี้จนถึงวันที่25เนี่ยแบง
1: ค์
0: พอที่ต่อไปเนี่ยและขณะนี้เดียวกันเนี่ยถ้ามีสงครามคือปิโตรเคมกับน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ปิโตรเคมกับน้ำมันและถ้าต่อไปจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของปิโตรเคมในแง่ของตัวปูนใหญ
1: ่
0: นะในแง่ปูนใหญ่นะนี่คือผลการงานในกลุ่มของเขาออกมาไปเดือนแล้วก็จะเป็นเรื่องของ ICT ฮะหุ้นแบงค์ที่ออกมาเนี่ยเด่นมากก็คือถ้าจะเล่นด้วยดิวิเดนด์ที่ดีมากๆเลยเนี่ยเขากำลังกักเก็ง KBank กันฮะกักเก็ง KBank ว่าผลการงานจะดี KKP กับ KBank เขากักเก็งตัว K ฮะตัว K ในแบงค์เนี่ยถือว่าเด่นมาก
1: ค่ะคุณชาว
2: ว่าผมเสริมเรื่องของคุณเช่นนี่นะครับว่าจริงตอนนี้นะครับเราเห็นแล้วภาพเซฟมีขาขึ้นและกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นขาขึ้นใช่ไหมครับแต่คำพูดคุณเชษระวังให้ดีนะครับบางตัวมันเหมือนขึ้นตามกระแสที่เส้นขาขึ้นกลุ่มหุ้นบางตัวมันไม่ได้สมประกอบการดี
0: ใช่
2: มันขึ้นตามกระแสของเส้นขาข
0: ึ้
2: น
0: มันเล่นตามกระแสเฉยมันต้องดูผลการงานน่ะแล้วหุ้นที่มันรองรับกับไอ้ตัวพวกนี้ทั้งหมดอย่าลืมนะเราพูดถึง AI นะไอ้ตัวที่จะรองรับ AI เนี่ยคือสิ่งที่รองรับกับ AI ที่มากๆก็คือไฟฟ้าการเงินชิ้นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ ICT 4ตัวเนี้ยที่รับไป AI เพราะนั้น4กลุ่มเนี้ยถ้าใครติดด้วย4กลุ่มเนี้ยมีพอร์ตด้วย4กลุ่มเนี้ยอย่างเมื่อกี้เขาเดินเนี่ยเขาเดินกลุ่มแบงค์ไว้หมดนะฮะแล้วก็มีทูด้วยเนี่ยเขาถึงกำไรเยอะคือเขาไม่กระโดดข้ามไปกลุ่มพาณิชย์ไปกลุ่มโรงพยาบาลก็ไม่กระโดดข้ามไปเพราะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันยังผลการงานโรงพยาบาลไม่ดีนะเฮ้ยมันมีข่าวตัวนึงนะคุณแก้มได้ยินข่าวโรงพยาบาลไหม
1: ว่าไงคะ
0: โรงพยาบาลใหญ่มีอะไรชื่ออะไรมะพ่อทิพย
1: ์ยังไง
0: เอ้ยนี่ไม่รู้จริงเหรอนี่ออกจริงนะขนาดนี้เนี่ยเขากำลังตรวจสอบว่าคือมันมีการมันเลยกระทบกับกลุ่มโรงพยาบาลชื่อเสียงโรงพยาบาลราคาหุ้นโรงพยาบาลมันเลยแกว่งคนเลยไม่กล้าลงทุน
1: อ
0: ๋
1: อค่ะแล้วแต่ว่าอันนี้คือกระทบโรงพยาบาล
0: ใหญ่
1: โอเคเห็นแล
0: ้
1: ว
0: เห็นแล้วใช่ไหมนั่นละ
1: ค่ะวันนี้ก็น่าจะได
0: ้
1: ครบทุกคำถามแล้วนะคะที
0: ่
1: ถาม
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าก็ยังอาจจะต้องมีความระมัดระวังในบางกลุ่มด้วยแต่ว่าบางกลุ่มก็ยังไปได้ในช่วงสัปดาห์นี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: แบงค์เป็นคือขนาดนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้ยังลงไม่ได้เพราะตัวแบงค์ออกผลการงาน
1: ค่ะ
0: มันเลยยืน
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะคุณสุเชษและคุณชอนนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กันลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยรวบผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฟอเร็กซ์ครบแล้ว2รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีฟอเร็กซ์ว่าเช้าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัท QRS ขณะนี้นำตัวมาที่ DSI เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมถือเป็น1ใน2หมายจับศาลที่ได้รับการอนุมัติตอนนี้จับกุมครบแล้ว2คนโดยนางสาวมาริกาเป็นโบรกเกอร์ของ QRS ซึ่งถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่จะสอบสวนต่อไปส่วนการสอบสวนทาง DSI จะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนและสอบปากคำรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งเชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะนายภาวุฒิเองพร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วและคาดว่า DSI จะเรียกมาสอบปากคำช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วน22คนที่ DSI ออกหมายเรียกยืนยันจะเข้ามาให้ปากคำครบทุกคนหรือไม่ยังไม่ทราบในเมื่อศาลไม่อนุมัติหมายจับต้องออกหมายเรียกสำหรับเหตุที่ DSI ออกหมายจับเลยพลตำรวจโทรุทธพลกล่าว

0: ว่าเพราะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่สามารถออกได้เชื่อว่าต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรจึงขอศาลอนุมัติออกหมายจับสำหรับการจับกุมตัวนางสาวมาริกาเจ้าของโบรกเกอร์ QRS ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลดังย่านพระราม9ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจศาลฝากขังตามขั้นตอนต่อไปพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้ร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวบรรยากาศหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้และน้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวทุกถ้วยจำนวน31ถ้วยตามจำนวนผู้เสียชีวิตพร้อมจุดเทียนและนำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสกุลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่3แต่ยังคงมีกลิ่นไหม้หลงเหลืออยู่เป็นระยะโดยวันนี้มีพ่อของเหยื่อรถบัสนักเรียนไฟไหม้เมื่อปี68และเหยื่อเมาแล้วขับกว่า30คนร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัยในจุดเกิดเหตุพร้อมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่กล้าแม้แต่จะดูข่าวเพราะเหตุการณ์เหมือนกับครั้งที่ลูกชายของตนเองเสียชีวิตในครั้งนั้นประตูทางออกฉุกเฉินของรถบัสไม่สามารถเปิดได้ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตตรงหน้าประตูฉุกเฉินจำนวนมากซึ่งเป็นเคสที่คล้ายกันต่างกันแค่สถานที่ทั้งนี้อยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการมีมาตรการเข้มงวดมากกว่านี้เรื่องความปลอดภัยอย่าประมาทเพราะถ้าเกิดความประมาทจะเกิดความสูญเสียอย่างมากมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐผุดแนวคิดประกันภัยภัยบาทดึงเอกชนร่วมจ่ายขณะที่เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแต่ละพื้นที่นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภัยพิบัติต่างๆที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงหลังเกิดถี่ขึ้นว่ารัฐบาลติดตามและหามาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากแนวทางที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเดียวมีเป้าหมายคือทำอย่างไรที่จะทำให้เงินชดเชยที่ให้กับประชาชนสูงขึ้นจึงจะร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนเรื่องการทำประกันภัยพิบัติหลักการเบื้องต้นเหมือนกับแนวทางของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยถ้ามีบริษัทเข้ามารับประกันภัยช่วยลดภาระด้านงบประมาณส่วนนี้ได้รวมถึงหากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอกชนจะจ่ายเงินได้เร็วกว่าภาครัฐและถือว่าเป็นการลดภาระทางคลังยืนยันว่าแนวคิดนี้รัฐยังดูแลแต่เป็นการดูแลที่เป็นประโยชน์มากกว่าขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหารือเบื้องต้นแล้วอยู่ในขั้นตอนสรุปตัวเลขเพื่อนำเสนอหลักต่อครม.เรือท้องแบนไฟไหม้ล่มกลางอ่าวดับ1คนเกิดเหตุเรือท้องแบน3ชั้นที่บรรทุกผู้โดยสาร19คนไฟไหม้และอับปางใกล้เกาะอัลคาทรัสในอ่าวซานฟรานซิสโกตำรวจทางน้ำเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบเรือคว่ำและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลด้วยการทำ CPR นำตัวส่งขึ้นฝั่งแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้รอดชีวิตกลับขึ้นฝั่งแล้ว13คนขณะที่อีก3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บส่วนผู้สูญหายอีก2คนเจ้าหน้าที่ยังระดมเรือกู้ภัยค้นหาอย่างต่อเนื่องนายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโกแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมระบุว่ามีหน่วยงานหลายส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือทั้งหน่วยยามฝั่งสหรัฐ

0: ำรวจซานฟรานซิสโกและตำรวจโอ๊คแลนด์กองเชียร์สเปนฉลองชัยชนะก่อนลุ้นแชมป์โลกสมัยที่2กองเชียร์ทีมสเปนออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะด้านนอกสนามดัลลัสสเตเดียมหลังจากนักเตะกระทิงดุสเปนชนะฝรั่งเศส2-0จากจุดโทษของมิเกลโอยาซาบนาทีที่22และเปโดปาโรนาทีที่58โดยแฟนบอลสเปนต่างชื่นชมนักเตะที่เล่นได้เป็นทีมไม่มีใครโดดเด่นไปกว่ากันจนพาทีมประสบความสำเร็จขณะที่แฟนบอลฝรั่งเศสต่างผิดหวังกับฟอร์มของนักเตะที่ผิดไปจากฟอร์มที่ผ่านมาเล่นต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับสเปนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ต่อจากปี2010ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้โดยไปรอพบทีมชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาที่จะเตะในคืนนี้เวลา2 นาฬิกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. ทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:10 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่15 กรกฎาคม 2569นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับพรวันดีวันนเมทางกูลค่ะและวันนี้วันพุธอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลมีนัดกับท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยนะคะเดือนตุลาคมนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางเศรษฐกิจระดับโลกถามว่าตอนนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนไทยเราพร้อม 100% แล้วนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ค่ะโดยไทยจะชู4เสาหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บนเวทีโลกค่ะเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติทันประภาสบอกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะจะไม่ใช่แค่การจัดประชุมระดับโลกแต่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับประเทศค่ะทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับความน่า

0: เชื่อถือของไทยแล้วก็เปิดเวทีให้ชุมชนท้องถิ่นผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพสู่สายตานานาชาติภายใต้แนวคิดหลัก Thailand's New Horizon Empowering People ค่ะและbuilding resilience นะคะหรือว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยต่อยอดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผลักดันการเติบโตที่สมดุลยั่งยืนและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสำหรับประเด็นที่ไทยจะผลักดันบนเวทีโลกก็จะมี4ประเด็นหลักๆนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะและก็ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงค่ะจะมีการชูจุดแข็งของไทยอย่างเช่นการใช้พร้อมเพย์และ Cross Border QR บทบาทไทยในฐานะประเทศขนาดกลางที่สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการค้าการเงินและการลงทุนการปฏิรูประบบการเงินเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะรวมถึงการรับมือสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งเรื่องนี้คุณเอกนิติบอกว่าไทยต้องการใช้เวทีนี้ผลักดันให้ IMF แล้วก็ World Bank พัฒนาเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อช่วยให้ประเทศต่างๆเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการลงทุนด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการผลักดันให้ไทยก้าวสู่ผู้นำด้าน Longevity Economy ค่ะหรือเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนะคะโดยจะใช้จุดแข็งของประเทศทั้งเรื่องของอาหารไทยการแพทย์การดูแลสุขภาพและวิถีชีวิตแบบไทยๆมาต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังเผชิญกับความไม่แน่นอนนักลงทุนจำนวนมากอาจจะกำลังมองหาประเทศที่มีเสถียรภาพมีศักยภาพรองรับการลงทุนซึ่งรัฐบาลมองว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมทั้งเรื่องของฐานะการคลังการเชื่อมโยงทางการค้าและศักยภาพในการเติบโตค่ะการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่นักลงทุนอยากเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนและแหล่งเงินทุนของภูมิภาคในอนาคตด้วยค่ะวันนี้อาจารย์สัญชัยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะหนึ่งในนั้นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปท่านผู้ฟังคะเวลาเรานึกถึงภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยก็ต้องกดน้ำร้อนใส่ถึงจะได้ทานบะหมี่ถ้วยนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดทางนิชินเขาเปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบใส่น้ำเย็นได้ด้วยเป็นครั้งแรกในรอบ55ปีเลยทำไมเขาต้องทำแบบนั้นนะคะหรือว่าจีนเองถ้าพูดถึงความร้อนเนี่ยการที่จะทำให้คนเราร่างกายของเราเย็นยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญจีนเขาเปิดตัวเสื้อกั๊กทำความเย็นใส่แล้วเนี่ยลดอุณหภูมิในร่างกายได้ถึง 8-15 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับพรสวัสดีครับวันนี้สมาชิกเราหายไปไหนกันหมดล่ะ
0: ค่ะพรอยู่คนเดียวแล้วค่ะอาจารย์พี่กุ้งติดภารกิจค่ะ
1: อ๋อโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราก็มีเรื่องอะไรสนุกสนุกอ้อเดี๋ยวก่อนเลยนะครับพอดีวันศุกร์เนี่ยนะฮะผมจะไปต่างประเทศเนา
0: ะ
1: เพราะนั้นวันศุกร์นี้จะลารายการวันหนึ่งแต่ว่าจะเข้าพรุ่งนี้แทนนะพร
0: ค่ะ
1: นะครับพรุ่งนี้ก็เข้าปกติก็เสียก็เวลาตามปกติแล้วครับแล้ววันอาทิตย์นี้ผมก็อาจจะขอลาวันนึงแล้วกลับมาอาทิตย์หน้าตามปกตินะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้แจ้งท่านผู้ฟังทุกท่านทราบเลยนะโอเคครับปีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกสินค้าบรรดาพวกไอทีหรือว่าพวกโทรศัพท์มือถืออะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ไล่ขึ้นราคากันหมดเลยนะครับอย่าง Apple นี่ก็ขึ้นราคาเยอะแล้วตอนนี้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วนะครับว่าโทรศัพท์ของ Samsung เนี่ยรุ่นใหม่ที่จะออกเนี่ยก็คือตัวของ Fold 8นะครับจะขึ้นราคาเนี่ยรุ่นเริ่มต้นเนี่ย256 กิกเนี่ยน่าจะขึ้นราคาเนี่ยประมาณ 5-6,000 บาทนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นหมื่นเลยนะครับวันนี้เนี่ยพอสินค้าพวกนี้ขึ้นราคาเนี่ยคือมันก็แน่นอนนะครับว่าแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผู้บริโภคเนี่ยก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มแพงเกินไปแล้วนะอุปกรณ์ทุกอย่างมันแพงหมด ันนี้คือใ

0: าใช้จ่ายที่เราจ่ายอะครับเพราะว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยของพวกแรมชิปหรือว่าพวก SSD เนี่ยมันถูกกว้านซื้อไปทำ AI หมดเลยนะครับแล้วทุกๆบริษัทก็ทำ AI หมดแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานมากเลยคนที่ติดตามมาคือผู้บริโภคก็บอกว่าเอาละในเมื่อมันแพงเกินไปเนี่ยก็เอาเป็นว่าเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือดีไหมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อมันตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วครับว่าอาการตรงนี้มันออกนะเพราะว่าตอนนี้เราดูโทรศัพท์มือถือของจีนนะครับตอนนี้อย่างเสี่ยวหมี่เนี่ยนะครับก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้แจ้งซัพพลายเออร์แล้วว่าจะลดตัวเลขการคาดการณ์นะครับการผลิตเนื้อยอดจากส่งเนี่ยเดิมเนี่ยของปีนี้ก็ตั้งไว้ที่135ล้านเครื่องใช่ไหมแต่ตอนนี้พอทุกอย่างมันแพงขึ้นเนี่ยเขาลดตัวเลขลงไปเนี่ยประมาณ 30% นะครับเหลืออยู่ประมาณ95ล้านเครื่องเท่านั้นเองไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียวมีอย่างเดียวนะแบรนด์ยอดนิยมของเมืองไทยเนี่ยคือ Oppo กับ Vivo เนี่ยนะครับก็มีการลดปริมาณการผลิตและจัดส่งสมาร์ทโฟนในปีนี้เนี่ยให้มีตัวเลขต่ำกว่าปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากนะครับเหลืออยู่ต่ำกว่า90ล้านเครื่องนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ Honor เนี่ยอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ลดปริมาณการผลิตลงมาและการส่งมอบลงมาเหลืออยู่70ล้านเครื่องเหมือนกันต่ำกว่า70ล้านเครื่องอ่ะนะครับโดยมากแล้วเนี่ยจะมีการผลิตลดอัตราการผลิตนะครับแล้วก็การขายปีนี้ลงมาในประมาณไม่น้อยกว่า 15%ซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็บอกว่านาสมาร์ทโฟนของโลกในปีนี้จะมีการปรับตัวเป็นพิเศษเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 15% โดยแบรนด์ที่อาจจะประสบปัญหาในการลดของยอดขายมากที่สุดเนี่ยก็คือเสี่ยวหมี่ Oppo Vivo กับ Honor นะครับซึ่ง4เจ้านี้เนี่ยคาดว่ายอดในการผลิตและขายเนี่ยอาจจะลดลงถึง 21% นะครับแต่ Samsung เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีผลกระทบน้อยเพราะ Samsung เนี่ยสามารถปิดชิ้นส่วนทุกอย่างเนี่ยได้เกือบทุกอย่างได้ด้วยตัวเองทั้งหมดและเป็นผู้ส่งออกแรมชิปประเภท SSD รายใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าก็อีกนั่นแหละแม้ว่าเขาจะปิดได้ก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือก็ขึ้นราคาเหมือนกันไงนะครับก็จะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าถ้าหากว่าราคามันขึ้นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็ใช้เครื่องเก่าต่อไปอีกสักปีดีไหมพรคิดยังไงครับเรื่องนี
1: ้ดีค่ะอาจารย์นี่จริงๆเครื่องนี้พรใช้มาหลายปีมากแล้วจริงๆพรตั้งใจจะเปลี่ยนแต่พรใช้ซัมซุงอะค่ะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวทู่ซีกสักหน่อยนึงได้ค่ะอาจารย์
0: ตอนนี้มีอีกเรื่องนึงครับซัมซุงนะครับS26 Ultra นะครับปรากฏว่ามีผู้ใช้ในหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มออกมาเขาเรียกว่าบอกนะครับแล้วก็เริ่มแบบคอมเพลนบ่นกันนะครับว่าใช้ไปประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยมันจะเป็นปื้นสีแดงอยู่ตรงกลางเป็นปื้นรูปสี่เหลี่ยมมานะครับสีแดงอ่อนๆนะอยู่ตรงกลางซึ่งอันนี้ผิดปกติมากเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ร้องเรียนมาทางโซเชียลมีเดียกับทาง Samsung ด้วยทาง Samsung เนี่ยรับทราบแล้วแล้วก็บอกว่ากำลังดูว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรและในคนนี้ก็คาดหมายว่าไอ้ตัว S26 Ultra เนี่ยมันเป็นจอรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้คนข้างๆมองเห็นจออ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่เรียกว่าจอกันเผือกอะไรต่ออะไรหน้านะ
1: ค่ะ
0: ก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นเพราะไอ้ฟิตคุณสมบัติอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้จอเนี่ยมันเป็นปื้นสีแดงตรงกลางนะมันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วซัมซุงก็บอกกำลังจะดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ขอยืนยันว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากฟีเจอร์การเผือก
1: ค่ะ
0: อันนี้ซัมซุงเขาก็ว่ามาอย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไงกันแน่นะครับก็ต้องดูต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาจริงๆเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าทางซัมซุงเนี่ยเขาจะรับผิดชอบยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าไอ้โทรศัพท์มือถือวันนี้ก็แพงนะก่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอใช้เข้าไปแล้วมันมีปัญหาอย่างนี้นะมันไม่สนุกนะเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องเสียเวลาเนี่ยไปซ่อมไปอะไรต่ออะไรแย่ๆไปหมดเลยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีประกันยังมีก็เสียเวลาแหละแต่ถ้าประกันไม่มีเนี่ยเรื่องใหญ่เลย ม
1: ัน
0: จะเสียเงินเยอะมากเลยเพราะจอเนี่ยก็ราคาเป็นหมื่นนะพร
1: ก็หลายต่าง
0: มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ทาง Apple เขาจะมองว่าเอ๊ะเขาจะจ้าง Samsung ที่ผลิตจอเนี่ยเขาจะหวั่นไหวมั้งไหมคะเพราะว่ามัน

0: ็นสองเคสแล้ว
1: เรื่องมันครับเพราะว่าซัมซุงแอปเปิลเนี่ยเขาใช้ซัมซุงกับ LG นะ
0: ค่ะ
1: แต่ LG เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้อยู่ในรุ่นประมาณสัก iPhone 12 13 14อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีปัญหาเหมือนกันครับก็เรียกว่าจอเหลืองครับหลังๆเนี่ย Apple ก็เลยเปลี่ยนมาใช้ Samsung แทนนะครับแต่ก็เนี่ยก็เจอเหมือนกันแหละปัญหามันเป็นอย่างเงี้ยเทคโนโลยีอะไรก็ตามแบบก่อนถ้ามันซับซ้อนมากๆนะมันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละตอนนี้มาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ผมว่าเรื่องสำคัญมากอาจจะเป็นปัญหาที่คุณทรัมป์กำลังสร้างให้กับอเมริกาในระยะยาวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือการพัฒนาเกี่ยวเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยอเมริกาเขาเป็นผู้นำมาตลอดเลยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาแต่ก็ทั้งถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยที่ว่าเขามีญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับเป็นผู้ที่เริ่มสร้างนวัตกรรมต่างๆได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่อเมริกานี่ก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะคราวนี้ในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่คุณทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยก็ทำหลายๆอย่างเกิดขึ้นเลยก็คือมีการตัดงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยที่เรียกว่า basic research หรือ fundamental research นะครับซึ่งเป็นการวิจัยเนี่ยที่เป็นการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นหายารักษามะเร็งหาอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันใช้เวลาในการวิจัยนานมากเลยค่าใช้จ่ายสูงมากเลยต้องทำต่อเนื่องมากๆเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยคือมันยังไม่รู้ด้วยว่าการทำวิจัยพวกนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ใช่ไหมแต่มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเรียกว่าเบสิกรีเสิร์ชเนี่ยที่มันทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นและอเมริกาเนี่ยเขาก็ทำเรื่องนี้มาตลอดแต่คุณทรัมป์เนี่ยมาเปลี่ยนนโยบายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มายึดลดงบประมาณการสนับสนุนการวิจัยลงไปครั้งใหญ่นะครับทำให้รู้บรรดานักวิจัยทั้งหลายเนี่ยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกจบเรียนปริญญาเอกนะครับหรือคนที่จบปริญญาเอกแล้วทำงานอยู่ในแล็บทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำการวิจัยที่เรียกว่าเบสิกรีเสิร์ชในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยต่อเนื่องไปได้ขนาดไหนเพราะนโยบายอนาคตเนี่ยไม่ชัดแล้วก็เงินเนี่ยก็โดนตัดไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาพวกนักวิจัยจำนวนไม่น้อยในอเมริกาเนี่ยเริ่มหาลู่ทางใหม่ๆว่าไม่อยากจะอยู่ในอเมริกาอีกต่อไปแล้วทั้งที่อเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นพูดว่ามันเป็นดินแดนแห่งความหวังใช่ไหมพร
0: ค่ะ
1: ก็คือใครๆไปอเมริกาเนี่ยมีโอกาสทั้งนั้นคนจนก็สามารถรวยได้อะไรต่ออะไรแบบเนี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วนักวิจัยต่างๆจากทั่วโลกก็ไปอยู่ที่อเมริกากันหมดเลยใช่ไหมแต่ในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามันเกิดขึ้นแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้วตั้งแต่คุณทรัมป์เนี่ยเข้ามานะครับคราวนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีคู่ทำการวิจัยครับแล้วพบว่าจริง 75% นะครับของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาเนี่ยกำลังพิจารณาย้ายไปทำงานในต่างประเทศครับ ซึ่งเมื่อกี้ตามที่ผมบอกกันแล้วว่า คนที่บอกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วนี่ก็คือพวกบรรดาพวกนักศึกษาที่จบปริญญาเอกนะ แล้วก็นักวิจัยที่จบปริญญาเอกไปแล้วจริงๆแล้วคนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าคนกลุ่มนี้มันคือฟันเฟืองหลักเลยอ่ะที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพราะทำงานอยู่ในห้องทดลองในอะไรต่ออะไรพวกนี้น
0: ะ
1: แต่ว่าคิดดูเขาทำอยู่เนี่ยทุนวิจัยถูกยกเลิกนโยบายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวางแผนระยะยาวไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศอื่นเห็นโอกาสแล้วล่ะเช่นสหภาพยุโรปเนี่ยมีการทุ่มงบมหาศาลเลยนะครับเปิดโครงการใหม่ๆเพื่อจะดึงดูดนักวิจัยพวกนี้โดยตรงยกตัวอย่างเช่น CNRS นะครับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ National Center of Scientific Research เนี่ยและก็รัฐบาลแคนาดาด้วยนะครับกับฝรั่งเศสเนี่ยรีบออกโครงการเสนองานแบบถาวรนะครับแล้วก็ให้ความอิสระทางด้านวิชาการทำให้นักวิจัยสามารถทำการวิจัยได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องการเมืองไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องของคุณทรัมป์ไม่ต้องมาโดนตัดงบไม่ต้องมางงว่าไอ้ตกลงอนาคตจะเป็นยังไงอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ทำให้บรรดา 75% เนี่ยนะครับจะย้ายไปอยู่ประเทศเหล่านี้นะครับและตอนนี้คนนักวิจัยจากอเมริกาได้ย้ายไปอยู่แคนาดาถึงประมาณ 40% เลยนะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าหากมันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันคงลำบากแหละเพราะว่ามันจะทำให้อเมริกาเนี่ยสูญเสียเอาโอกาสที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและวิชาการรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมต่างๆนะครับสาเหตุเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่านิยสาร Scientific American เนี่ยได้ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปนั่งอ่าน

0: มาเนี่ยก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยที่ฝีมือดีๆเหล่านี้ไม่ได้มองว่าเขาจะต้องมีเงินเดือนสูงขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องการเนี่ยคือเขาต้องการความมั่นคงในระยะยาวนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการวิจัยที่อาจจะต้องใช้เวลาเยอะแล้วถ้าเกิดทุนสนับสนุนเนี่ยไม่แน่นอนบางทีอาจจะเป็น10ปีละพรแล้วถ้าเกิดว่าทุนการสนับสนุนมันไม่แน่นอนเนี่ยโครงการเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้ย้ายออกจากอเมริกาเนี่ยเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและมีองค์ความรู้มากๆเนี่ยที่จะทำให้เกิดเจอนวัตกรรมใหม่ๆในโลกนี้ก็จะไปอยู่ต่างประเทศใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยามะเร็งไม่ว่าจะเป็นการสำรวจอวกาศไม่ว่าระบบ AI อะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะไปถูกจดทะเบียนโดยประเทศอื่นที่ไม่ใช่อเมริกานะผลที่ตอบเนื่องเนี่ยครับคือในระยะยาวเนี่ยอาจจะทำให้อเมริกาสูญเสียความเป็นผู้นำผมก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณทรัมป์เนี่ยกำลังทำอะไรให้มีความปวดหัวกับโลกมากที่สุดเลยน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีไม่เรื่องว่าจะเป็นเรื่องสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรพรุ่งนี้เลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยอเมริกาเนี่ยอาจจะสูญเสียความเป็นผู้นำของโลกไปตลอดกาลเนี่ยเป็นไปได้พรคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้
1: เป็นไปได้ค่ะวิกฤตภาวะสมองไหลของอเมริกาตอนนี้อาจจะพลิกโฉมวงการนวัตกรรมของโลกในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเมืองไทยไม่เดือดร้อนเพราะเมืองไทยเราไม่สับสนเรื่องการทำวิจัยเพราะเมืองไทยเราเนี่ยแทบจะไม่มีนวัตกรรมเลยเมืองไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วคนของเราน้อยกว่าเกาหลีเยอะกว่าเกาหลีน
1: ะ
0: และเกาหลีประเทศก็เล็กกว่าเราด้วยนะแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยที่เขามีสงครามมีอะไรเยอะแยะเลยสร้างนวัตกรรมกับสร้างบริษัทใหญ่ขึ้นมาซึ่งในเมืองไทยเราเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเราก็แข่งขันกับเกาหลีใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็แพ้เกาหลีราบคาบแล้วเราก็ไปแข่งกับฮ่องไต้หวันใช่ไหมแล้วก็แพ้ไต้หวันราบคาบแล้วก็ไปแข่งกับฮ่องกงใช่ไหมแล้วก็แพ้ฮ่องกงราบคาบแล้วก็ไปแข่งกับสิงคโปร์ใช่ไหมแล้วก็แพ้สิงคโปร์ราบคาบเสร็จแล้วตอนนี้เราแข่งกับใครเรากำลังแข่งกับเวียดนามในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องแข่งกับเขมรไหมเราจะต้องแข่งกับซิมบับเวไหมเราจะต้องแข่งกับอะไรเพราะนโยบายของเราเนี่ยไม่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการทำนวัตกรรมไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆเนี่ยลงทุนในเรื่องการทำวิจัยและพัฒนาเลยนะพรนะ
1: ค่ะหรือแม้แต่บางทีอยากจะอาจารย์ว่ามีแนวคิดมีแนวทางอย่างไรที่จะแบบส่วนใหญ่งานวิจัยที่เราถูกมองว่ามันอยู่บนหิ้งอยู่บนหิ้งไม่ได้ถูกมาใช้งานอาจารย์ว่ามันจะต้องดึงมาใช้งานยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์คือมันขึ้นอยู่กับว่ามีงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งแล้วมันใช้งานได้จริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่างานวิจัยบางอย่างเนี่ยอยู่บนหิ้งแต่มันเอามาใช้ทางด้านการพันธุ์ไม่ได้ไงเพราะนั้นมันก็ต้องมีการมันก็ต้องมีโอกาสที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการพันธุ์แต่ที่สำคัญก็คือว่ายังไงทำยังไงล่ะที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยต่างๆที่เราก็มีไม่น้อยแล้วก็ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศแล้วเป็นคนคิดนวัตกรรมใหม่ๆก็มีไม่น้อยอย่างผมเคยจำได้นะว่าไอการที่อเมริกาเขาไปที่ดวงจันทร์เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการทำยานลงจอดในดวงจันทร์ที่ชื่อว่าลูน่าโมดูลเนี่ยตอนโครงการอพอลโลด้วยนะแต่เราเนี่ยไม่มีนวัตกรรมต่างๆเรามีแต่ซื้ออย่างเดียวนะครับเอาละอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณทำอยู่ไปยาวๆเนี่ยอเมริกาเนี่ยต้องเกิดการสูญเสียความเป็นผู้นำในโลกนี้แน่ๆผมมั่นใจว่ามันจะเกิดอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆแต่ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะพรว่าไอ้แบงก์ดอลลาร์ทั้งหมดเนี่ยที่ไม่มีก็เรียกตังพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยโดยใช้ความเชื่อถือแล้วไม่มีทองคำหนุนค่าของมันเนี่ยจะกลายเป็นแบงก์โกงเต็กนะครับเป็นไปได้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราฟังสิ่งที่เราสนใจก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาพร
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Train 2000

0: 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: 11:33 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีและอาจารย์สัญชัยนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบไฟว์อินวันค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินทีหนึ่งทำได้ทั้งกินได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดเวลาลงได้กว่าครึ่งค่ะวัสดุมีความทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วจากปกติ 2,990 บาทลดแรงๆเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงพันต้นๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งแล้วประกันสินค้า100บาทค่ะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord นะคะและช่วงนี้โค้งสุดท้ายของการเชียร์บอร์ดแล้วนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถร่วมโหวตผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะอีกประมาณสัก5วันโหวตไปจนถึง 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมค่ะก็ติดตามรายละเอียดนะคะแล้วก็สมัครท่านใดที่ยังไม่ได้เคยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเลยก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์คำว่า cheer.mcot.net นะคะก็ cheer.mcot.net นะคะเพราะว่าหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่โหวตไปแล้วแล้วอยากจะโหวตเพิ่มเพราะว่าจริงๆที่โหวตไปแล้วก็นับหมดเลยนะคะไม่ว่าจะโหวตทีมใดๆก็ตามตกรอบไปแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดนะคะสำหรับการซื้อบัตร Mcord Super Fan ค่ะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะคะของรางวัล นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van ค่ะ1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลค่ะแล้วก็ Gold Gift Voucher 5รางวัลด้วยกันนะคะรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดก็2,600,000บาทเพราะฉะนั้นโค้งสุดท้ายแล้วร่วมสนุกกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
5: ตอนนี้ก็มีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะมาคุยให้ฟังนะครับ
4: ค่ะ
5: แต่เดี๋ยวเสร็จแล้วนี้จะมีเรื่องเบาๆตอนสุดท้ายเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูนิดนึงครับว่าตอนนี้ไอ้รถไฟฟ้าตอนนี้มันก็ไปที่ไหนมันก็มีแต่รถไฟฟ้าทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ในตอนนี้ก็มีการทำการวิจัยนะครับว่าเข้าดูแล้วเนี่ยรถ

0: เนี่ยที่เป็นรถน้ำมันเนี่ยนะครับเครื่องสันดาปภายในที่อยู่กับเรามานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเฉลี่ยแล้วเนี่ยอายุการใช้งานเฉลี่ยเนี่ยนะครับทั่วโลกในประเทศจีนนะฮะซึ่งก็เป็นผู้นำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเป็นผู้นำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีอายุถ้าเกิดว่าเป็นในเมืองจีนเนี่ยเครื่องยนต์สันดาปภายในที่เป็นรถยนต์ที่เราใช้มานานเนี่ยจะมีอายุการใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 8.2 ถึง 8.5 ปีนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนนะมันเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะนะเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1.8 ปีเพราะว่าไอ้ความที่มันเข้ามาใหม่นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้ที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคนจีนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนก็เรียกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวของโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรนะครับสาเหตุเนี่ยเพราะว่าคนจีนเนี่ยเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยบ่อยมากสาเหตุเพราะตอนนี้รถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่ยานพาหนะที่ใช้เครื่องกลไกเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่วันนี้มันคือพาหนะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์นะครับและในตอนนี้เนี่ยมันการแข่งขันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันมาเร็วมากก็ทำให้บรรดาพวกค่ายรถต่างๆเนี่ยงัดนวัตกรรมใหม่ๆทำของใหม่ๆยัดใส่เข้าไปในเครื่องแบบเป็นรายเดือนเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นชิปประมวลผลที่แรงขึ้นระบบการปฏิบัติการที่ดีขึ้นนะครับลื่นไหลอะไรต่ออะไรเยอะแยะมาเต็มไปหมดเลยเมื่อพัฒนาการมันออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับไอ้รถที่มันออกไปเพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติเนี่ยสู้ของเก่าไม่ได้ผู้บริโภคที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยจะรู้สึกว่ารถของตัวเองเนี่ยเหมือนมือถือเลยพ
1: อ
0: นก็คือว่าพูดง่ายๆคือว่ามันตกรุ่นไวมากเพราะฉะนั้นอยากจะคนก็อยากจะเปลี่ยนรุ่นเพราะอยากได้ของใหม่ก็เหมือนกับที่ตอนนี้คนเรามันเปลี่ยนมือถือไง
1: แล้วเฉลี่ยเขาใช้กันแค่ไหนคะอาจารย์นานแค่ไหน
0: สองนะครับเดี๋ยวต้องรู้นิดนึงก่อนอีกการนึงที่คนอยากเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าคือจริงๆแล้วถ้าเราใช้รถเขาเรียกรถน้ำมันเนี่ยอยู่ไปประมาณ 4-5 ปีเนี่ยราคาจะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่เขาบอกว่าของรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ไม่ถึง3ปีเนี่ยมูลค่าเนี่ยตกไปประมาณ 60% ครับของเทียบกับราคาใหม่ที่เราซื้อนะอันนี้ไม่รวมกับการที่เขาตัดราคาแล้วทำให้เราเจ๊งมากนะครับบางทีเนี่ยอาจจะหายไป 70-80% เลยก็ได้นะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเนี่ยมีความไม่มั่นใจว่าเทคโนโลยีว่าแบตเตอรี่มันถ้าเสื่อมสภาพการเวลาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเจ๊งขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะมากมันแพงมากนะครับแล้วสองก็คือว่าการดั้มราคาหันแหลกในของบรรดาพวกค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้รถมือสองราคาตกเลยพวกเต้นต่างๆก็ไม่กล้าซื้อใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันใช้นานเนี่ยนะราคาก็ยิ่งตกไปเพราะนั้นใช้สักปีสองปีขายทิ้งดีกว่าแล้วก็ไปซื้อใหม่เพราะว่าน่าจะมีคนซื้อใหม่แล้วน่าจะคนมีคนซื้อแล้วก็จะขาดทุนน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและอีกอันนึงก็คือว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาพบว่ามันเป็นคนอายุน้อยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีอายุต่ำกว่า35ปีคนพวกนี้นะครับเขาต้องการเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้ามากๆเช่นระบบขับขี่อัจฉริยะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ย 43% ของคนที่เปลี่ยนรถภายในปี2ปีเนี่ยของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเปลี่ยนเพราะว่าต้องการจะเพิ่มคุณสมบัติอัจฉริยะต่างๆแล้วก็ทำให้ประสบในกับประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยมันดีขึ้นนะมันก็ทำให้คนเนี่ยซื้อรถไฟฟ้าแล้วก็คิดว่ามันประหยัดน้ำมันนะพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เอาก็จริงๆเนี่ย โอ้โหผมว่ามันจะแพงกว่ารถน้ำมันด้วยซ้ำไปนะ
1: ค่ะ
0: ยังไงครับอันนี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปดูตีเป็นเม็ดเงินถ้าที่ประหยัดพลังงานได้ค่าใช้จ่ายน้ำมันปีครึ่งหรือว่า2ปีที่เขาใช้อ่ะมันอาจจะถูกไม่เท่ากับราคารถที่มันดั้มลงมาจากอายุการใช้งานของรถใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า3ปีนี่เหลือ 40% ยังไม่รวมกับเหล่าบรรดาค่ายรถยนต์ที่ถ้าเกิดว่าเขาอัดสงครามราคากันเข้ามาเนี่ยล้านหนึ่ง3ปีหาเหลือแค่ 400,000 หายไป 60%
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โหหนักเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเนี่ยก็ต้องทำใจด้วยนะว
1: ่
0: าเราจะต้องรออะไรดีแบบยาวเหยียดเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับอย่างตอนนี้ก็มีข่าวมาเยอะไปหมดเลยในประเทศไทยว่าพอรถเสียปั๊บเนี่ยต้องจอดรอ3 เดือน 5 เดือน 6 เดือนเพราะว่ามันไม่มีอะไร

0: ไรต่ออะไรอย่างเนี้ยเออมันจะทำยังไงกันเนี่ยฮะตอนคิดยังไงครับเรื่องนี
1: ้ก็อันนี้จริงๆที่อาจารย์เคยบอกว่าสคบ.อาจจะต้องเข้ามาดูมาช่วยเหลือผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วต้องรออะไรนานๆเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะอาจารย์เพราะแต่ส่วนใหญ่คนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะมีคือเป็นรถยนต์คันที่สองไหมคะอาจารย์เขาอาจจะคิดว่ามีรถยนต์ในคันหนึ่ง
0: อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นตลอดได้เพราะว่าคนเราเขาคงไม่ได้มีเงินทุกคนที่ว่าจะซื้อรถสี่สองคันสามคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามนะก่อนนะซึ่งอันนี้เราต้องดูนิดนึงว่าใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นยังไงทั้งที่คนเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเออรถยนต์เนี่ยนะมันรถไฟฟ้าเนี่ยมันเรียกว่ามันเสื่อมสภาพค่อนข้างจะเร็วนะครับแต่ว่าผมมาดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมคือถ้าหากว่าเราดู6เดือนแรกของปีนี้นะพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รถต่างๆที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยตกประมาณ 375,000 คันโดยประมาณตัวเลขกลมๆนะ
1: ค่ะ
0: เป็นรถดีเซลเนี่ยประมาณ 112,000 คันครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าเนี่ย 105,000 คันเป็นอันดับ2นะอันดับ3เนี่ยคือเป็นเครื่องยนต์เรียกว่าอะไรไฮบริดเนี่ยประมาณ 89,000 คัน
1: ค่ะ
0: รถบรรดาเบนซินจริงๆเนี่ยมีแค่ 50,000 คันเท่านั้นดังนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยก็เน้นไปเหมือนคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากคนจีนนะก
1: ็
0: คือไปเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าเป็นหลักเพราะวันนี้ไอ้ที่บอกว่าเป็นดีเซลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกรถบรรทุกรถปิกอัพอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออแต่ว่าเลยตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็หันไปใช้พวกบรรดารถรถไฟฟ้ากันเยอะละเพราะตอนนี้เนี่ยอันดับสองรองจากรถดีเซลเนี่ยก็กลายเป็นรถไฟฟ้าไปเรียบร้อยนะครับรถสันดาปภายในกับไฮบริดเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากเลยอันนี้มันก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าญี่ปุ่นคงเหนื่อยแหละเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตามจีนไม่ทันในเรื่องนี้ทั้งในเรื่องราคาทั้งในเรื่องคุณสมบัติต่างๆด้วยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องแบรนดิ้งกันนิดหนึ่งไหมที่เมื่อกี้บอกประมาณ 375,000 คันใช่ไหมพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โตโยต้าเนี่ยก็ยังนำอยู่นะครับคือที่ 130,000 คันเพราะโตโยต้าเนี่ยเขาขายเยอะคือรถพลิกอัพใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันดับ2เนี่ยคือ Honda นะครับประมาณ 40,000 คันหายเยอะเลยนะ
1: อ
0: ันดับ3คือ Isuzu 36,000 คันอันดับ4เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าแล้วครับ BYD ครับที่ 26,000 คันอันดับ5คือ MG 16,000 คันอันดับ6โอ้ไม่น่าเชื่อเลยคือโอโมดะเจคูรถที่เป็นกล่องๆอ่ะรถเหมือนรถจี๊ปนึกออกไหม
1: นึกออกค่ะ
0: ขายได้ประมาณ 15,000 คันอันดับ7นะครับก็คือ Mitsubishi อันดับ8เนี่ยคือ Ion อันดับ9คือ Pickup Ford อันดับ10เนี่ยคือ Gate Wall Motor ครับก็เห็นไหมครับว่ารถตอนนี้นอกจาก Toyota แล้วคนอื่นเนี่ยโดนโค่นหมดเลยนะครับโดยเฉพาะค้าญี่ปุ่นเนี่ยจะเหนื่อยมากอันนี้น่าสนใจมากเลยพร
1: ค่ะก็
0: นะครับ
1: ค่ะก็แต่จริงๆพรว่าดูตัวเลขดูเหมือนรถไฟฟ้ามันจะขายได้มากขึ้นแต่ว่า4ที่อาจารย์บอกนะคะ MG อันดับ5แล้วก็เจคูอันดับ6แล้วก็มีอันดับ8อันดับ10ดูแล้วรถยนต์สันดาปเรายังขายได้พอสมควร
0: ก็ได้นอนอยู่กับเรามานานไงพ
1: ร
0: ใช่ไหมมันอยู่กับเรามานานดังนั้นเนี่ยละมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ดูต่อไปครับว่าเออมันจะเป็นยังไงเพราะว่าก็เราก็ต้องทำใจนะพรเพราะว่ามันก็จะเจอปัญหาที่เมื่อกี้ผมบอกไปแหละว่าเอาละมันมีการแบบตกลดราคาตกเยอะมีการเปลี่ยนรถได้เร็วมีฟีเจอร์มาใหม่มากอะไรต่ออะไรแบบนี้นะอะไรไม่มีเพราะนั้นการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยผมยืนยันเลยว่าไม่จำเป็นต้องถูกรถน้ำมันนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถไม่เยอะเนี่ยอยู่กับรถน้ำมันเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้แพงมากนะครับตอนนี
1: ้
0: เอาละคราวนี้มาพูดเรื่องสังคมกันนิดหนึ่งนะครับพูดเรื่องสังคมเนี่ยผมอยากเล่าให้ฟังว่าในตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในประเทศไทยได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะก่อนอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรามีคนที่สูงวัยเนี่ยเยอะมากอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้เนี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมและก็พฤติกรรมของคนเนี่ยมันให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบเศรษฐศาสตร์ 3S เคยได้ยินคำนี้ไหม
1: เคยได้ยินค่ะอาจารย
0: ์คำว่า 3S

0: เนี่ยมันง่ายๆก็คืออันที่1คือคนโสดซิงเกิล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่2เนี่ยคือโซโล่คืออาจจะโสดหรือไม่โสดก็ได้แต่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวพ
1: ึ่
0: งพาตัวเองเป็นหลักอันที่3คือซิลเวอร์ก็คือคนแก่หรือว่าคนสูงอายุสูงวัยเหมือนผมอย่างนี้แหละนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้มันทำให้ประเทศไทยเรานี่มีการเปลี่ยนแปลงมากเลยเพราะว่าจากการวิจัยล่าสุดเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ไปขโมยเข้ามานะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยมีคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยครัวเรือนที่มีคนอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับถึงประมาณ 29.5% ครับแล้วทั่วโลกเขามีอยู่ประมาณ 21.9% ก็แสดงว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมีครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวเนี่ยเยอะกว่าค่าเฉลี่ยของโลกค่อนข้างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพบด้วยว่าสัดส่วนนี้มีการเติบโตประมาณ 1.8% ต่อปีนะครับถ้าหากเป็นเช่นนี้เนี่ยอีกประมาณไม่เกิน20ปีข้างหน้าเนี่ยในเมืองไทยเราจะมีครัวเรือนที่อยู่คนเดียวเนี่ยสูงถึงประมาณเกือบ 40% ของครัวเรือนทั้งหมดนะซึ่งครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยนี่มีประมาณ20ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการที่อยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะเป็นคนโสดหรืออาจจะไม่ใช่คนโสดก็ได้นะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่คนที่แบบ อยู่คนเดียวเนี่ยประมาณ 75% แน่นอนแล้วเป็นคนโสดนะครับแต่อีก 16% เนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์แล้วแต่อาจจะยังไม่แต่งงานนะครับที่เหลืออาจจะอยู่แต่งงานแล้วเป็นม่ายหรือหย่าร้างนะครับแล้วก็คนแต่ก็ยังมีคนโสดไม่น้อยเลยที่เหลือในที่อยู่กับพ่อแม่ญาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแล้วอีกการที่น่าจะพบเนี่ยก็คือว่าคนที่อยู่คอนโดโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่มีลูกก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าบรรดากลุ่มที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยจะมีแนวโน้มเนี่ยอยู่คอนโดนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ยสูงกว่าคนอื่นเนี่ยประมาณถ้า 6.5 เท่าเลยนะนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเป็นเช่นนี้เนี่ยก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยมี LGBTQ+ อยู่คนเดียวเนี่ยประมาณ 40% นะผู้ชายแค่23และผู้ชาย19และผู้หญิงเนี่ย23ผู้หญิงอยู่คนเดียวมากขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นอย่างนึงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มมีความสำคัญทางด้านการตลาดคราวนี้เราก็ไปเจาะลึกลงไปอีกนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ 58% ของคนกลุ่มนี้ที่อยู่คนเดียวนี่นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วเขาสบายเพราะว่าเขาอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวได้เขาอยากจะซื้อของไงก็ซื้อได้ทำไงได้หมดเขาไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะครับสองคือเขาตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ง่ายไม่ต้องไปถามใครแล้วก็วางแผนชีวิตได้ง่ายแล้วก็ประมาณ 54% เนี่ยบอกว่ามันยืดหยุ่นเขาจะจัดเวลาให้กับตัวเองยังไงก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายในประเทศไทยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนึงก็คือว่าทุกอย่างมันใหญ่เล็กไปหมดเลยนะเช่นร้านอาหารเนี่ยเมื่อก่อนที่ทำเป็นโต๊ะใหญ่แบบนั่ง10คนอะไรอย่างเงี้ยนะอนาคตอาจจะเป็นแบบโต๊ะที่นั่งแค่1คนเท่านั้นเองนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้มันจะมีโอกาสหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ1คืออาหารสินค้าอุปโภคบริโภคแทนที่จะเป็นขวดใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆมันจะกลายเป็นแพ็คเล็กๆแล้วก็ใช้แล้วหมดไปแบบใช้คนเดียวนะครับ2นะครับบริการต่างๆเนี่ยที่ทำให้คนประหยัดเวลาเช่นบริการทำความสะอาดซ่อมแซมดูแลบ้านดูแลคอนโดเนี่ยเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็จะโตขึ้น3คอนโดขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับ4ระบบสมาร์ทโฮมครับที่จะต่อดูว่าบ้านของเราเนี่ยกำลังถูกเข้ามาเขาเรียกว่าคนมีสายชีพเข้ามาหรือไม่มีอันตรายเกิดขึ้นหรือไม่แล้วแจ้งให้เราทางมือถือเนี่ยมันจะเกิดคลิปท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะออกแบบเมืองเพื่อผู้เดินทางคนเดียวนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีโอกาสที่มันจะเติบโตมากขึ้นแล้วในเมืองจีนเนี่ยพอรู้ไหมมันมีบริการอีกอย่างเกิดขึ้นนะ
1: คือ
0: เขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีสูงวัยเนี่ยก็จะอยู่คนเดียวเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะบรรดาลูกหลานก็มีน้อยลงอันที่สองก็คือว่าลูกหลานอาจจะแยกไปอยู่แล้วก็ไม่ได้มาดูแลพ่อแม่นะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยพออายุสูงวัยขึ้นเนี่ยมันป่วยใช่ไหมการป่วยก็ต้องหาหมอใช่ไหมแต่การหาหมอเนี่ยบางทีเนี่ยสุขภาพเขาก็ไม่ได้ว่าดีมากเมื่อสุขภาพไม่ดีมากเนี่ยเขาไปหาหมอไม่ได้ในตอนนี้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นในจีนพอน

0: โอ้โหได้รับความนิยมมากเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคนที่สูงวัยเนี่ยบางทีเขาก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในการที่ไปหาหมอต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เมื่อกี้เรากลับไปพูดเกี่ยวเรื่องของคนสูงวัยใช่ไหมไม่คนที่อยู่คนเดียวในประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: พวกนี้เขาจะให้ความสำคัญกับสุขภาพและการเตรียมพร้อมในระยะยาวมากเลย 30% เนี่ยของคนอยู่คนเดียวเนี่ยเขาต้องออกกำลังกายแล้วก็ต้องใช้ฟิตเนสนะครับซึ่งอันนี้เหมือนอเมริกาเลยนะสมัยก่อนนี่ตอนที่ผมไปเรียนเมื่อสัก20ปีก่อน10กว่าปีก่อนเนี่ยคนอเมริกันนี่เสียเงินกับฟิตเนสแต่การออกกำลังกายค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่าเวิร์กเอาท์ใช่ไหมเขาก็จะไปเป็นสมาชิกของพวกยิมหรือฟิตเนสต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งในตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยก็เริ่มจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่า 62% เนี่ยรู้ว่าต้องอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะเลือกดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มพูนความรู้นะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายทางด้านทางสังคมต่างๆด้วยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขารู้เลยจริงๆว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องอยู่คนเดียวแต่เขาก็บอกว่าถ้าเขาต้องเจ็บป่วยซึ่งมันต้องเจ็บป่วยอยู่แล้วเขาก็พยายามจะดูแลตัวเองให้ยาวถึงที่สุดหรือถ้าเกิดดูแลไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเขาก็จะไปใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องของผู้ดูแลมืออาชีพยามที่เขาแบบเจ็บป่วยนะครับตรงเนี้ยมันก็เตรียมการอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการให้บริการรักษาพยาบาลที่บ้านผู้ดูแลผู้สูงวัยระบบช่วยเหลือฉุกเฉินศูนย์พักฟื้นการประกันและก็การออมทรัพย์ที่คุมค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวและสามารถทำให้เขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าเงินออมซึ่งจะทำให้ได้มีเขาเรียกว่าเงินที่เป็นรายได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยดูแลตัวเองได้ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก passive income นะครับคนเราเนี่ยมันมีรายได้สองอย่างตอนที่ทำงานเนี่ยทำงานได้ตังค์เนี่ยเราจะเรียกว่า active incomeแต่พอเราเกษียณแล้วเราสูงวัยแล้วเราไม่มีงานทำเนี่ยเราก็ต้องใช้ผลประโยชน์จากการที่เราเนี่ยออมมาไม่ว่าจะเป็นการที่ว่าเราเนี่ยฝากแบงค์ไว้ซื้อพันธบัตรหรือว่าบางคนก็อาจจะไปซื้อแบงค์อากเรียกอะไรฮะตราสารออมสินบางคนก็อาจจะไปซื้อกองทุนลงทุนในหุ้นบ้างอะไรบ้างนะซึ่งพวกนี้มันทำให้เกิดผลตอบแทนซึ่งผลตอบแทนพวกนี้ก็เอามาดูแลตัวเองซึ่งเขาจะเรียกว่า passive income หรือไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยพรยิวเนี่ยหรือว่าผลตอบแทนมันไม่สูงไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ 2.5-3% ดังนั้นเนี่ยถ้าพรเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วพรต้องดูแลตัวเองแล้วพรต้องใช้เงินประมาณเดือนละแสนหนึ่งนะแต่ว่าพรเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะพอสมควรนะเพราะผลประโยชน์แสนหนึ่งคือประมาณ 3% เนี่ยพรต้องมีเงินอย่างน้อย 3-40 ล้านนะแล้วแสนหนึ่งก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าด้วยน
1: ะ
0: เพราะว่าแสนหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดป่วยไข้แล้วก็หนักกว่านั้นเพราะนั้นถ้าเราตีไว้ถ้า 200,000 เนี่ยพอต้องมีเงินเนี่ยเซฟวิ่งอยู่ในแบงค์หรือว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินเนี่ยประมาณ 6-70 ล้านบาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ง่ายนะพร
1: ไม่ง่ายจริงๆแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยมีคนวางแผนสำหรับการเกษียณแล้วให้เงินทำงานแบบนี้เท่าไหร่นักนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะนั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกไปไงว่าไอ้พวกบรรดาพวกบริการต่างๆเนี่ยที่มีการออมเงินไว้ในระยะยาวหรือว่าบริการเกี่ยวเรื่องของประกันสุขภาพต่างๆเนี่ยมันเกิดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีผลกระทบต่อบรรดาผู้อุตสาหกรรมต่างๆเยอะเลยเช่นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับพื้นที่ส่งนะครับส่วนกลางฟิตเนสอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับบริการดูแลผู้อยู่อาศัยหรือความปลอดภัยต่างๆต้องมีความสำคัญนะครับแล้วก็ธุรกิจสุขภาพเนี่ยต้องดูการป้องกันการรักษาการดูแลระยะยาวนะครับเทคโนโลยีเนี่ยต้องช่วยให้คนเนี่ยดูแลสุขภาพดูแลบ้านได้ดีขึ้นนะครับพวกนี้มันทำให้อุตสาหกรรมนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าในตอนนี้เนี่ยสภาพของตลาดเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมหรือในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับเพราะครอบครัวของเราเมื่อก่อนที่ใหญ่โตมโหฬารกันเนี่ยมันจะมาถึงตรงวันนี้ได้เพียงในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะพอนะ
1: ค่ะจากเดิมที่อยู่แบบครอบครัวใหญ่อยู่กันแบบ3เจนหรือว่าหลายๆเจนรวมๆกันตอนนี้นี่อยู่คนเดียวกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวด้วยในทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์หรือร้านอาหารอาจารย์อย่างบุฟเฟ่เนี่ยที่ร้านที่ไม่ให้ไปกินคนเดียวเนี่ยต้องพิจารณาแล้วว่าอาจจะมีหม้อสำหรับกินชาบูคนเดียวหรือว่าอะไรนะปิ้งย่างคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้พวกเรา

0: ังนะครับว่าตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายตอนนี้อยากจะพูดอีกเรื่องนึงวันนี้เอาเรื่องเบาๆบ้างดีไหม
1: ดี
0: พรุ่งนี้เราก็ต้องเจอกันอีกวันนึงนะ
1: ค่ะ
0: ตอนเคยจำอดีตในยุคบ้านดีเมืองดีได้ไหม
1: บ้านดีเมืองดีเหรอคะ
0: เมื่อประมาณปี2030 2031 2032เนี่ยซึ่งมันไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่นะ
1: ค่ะ
0: มันมีไปรุ่นหรือตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กันอะไรต่ออะไรมันยากมากเลยในตอนนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วหนุ่มสาวก็อาจจะแบบมีการนัดไปกินข้าวกันบ้างหรือว่าอาจจะมีการไปดูหนังกันบ้างแต่โดยมากแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากกว่านั้นเท่าไหร่เห็นไหมฮะไม่เหมือนในยุคนี้นะดังนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีเขาเรียกว่าที่ที่หนึ่งที่วัยรุ่นทุกคนเนี่ยจะไปหลังจากดูหนังเสร็จแล้วเป็นร้านไอศกรีมทันสมัยมากๆติดแอร์เพราะในตอนนั้นเนี่ยพวกร้านต่างๆที่ติดแอร์เนี่ยจะมีไม่เยอะจำได้ไหมเรามีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อซาลาโฟโมส
1: ซาลาโฟโมสค่ะ
0: ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าพอเนี้ยทันไหมซาลาโฟโมส
1: ไม่ทันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์โอเคเอาอย่างนี
1: ้
0: เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนปี2530นะในตอนนั้นเนี่ยบริษัทเนเธอร์แลนด์บริษัทหนึ่งชื่อ Foremost Friesland เขาเป็นบริษัททำนมนะแต่เขาอยากจะเข้าเมืองไทยก็เอานมเขามาขายแต่ในตอนนั้นเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยยังไม่คุ้นเคยกับการกินนมเท่าไหร่ดังนั้นบริษัทนี้เนี่ยเขาก็อยากให้คนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับการกินนมกับรสชาติของนมนะกลยุทธ์ที่เขาใช้นี่เขาก็เลยแบบไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนมาเปิดโรงงานไอศกรีมเมืองไทยไอศกรีมนั้นคือไอศกรีมโฟร์โมสเคยจำได้ไหม
1: ค่ะจำได้ค่ะ
0: ทันไหม
1: ทันค่ะ
0: โอเคแต่แล้วในตอนนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มทำไอศกรีมออกมาขายเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านขายไอศกรีมด้วยชื่อว่าสาราโฟร์โมสมีสาขาเยอะนะ
1: อาจารย์คะพอดีพอลืมดูเวลาวันนี้เราคงได้ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: เอาเหรออ่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวเราเรื่องนี้ต่อให้ฟังนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี
0: ้เดี๋ยวเจอกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
1: ค่ะลาไปพบอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ร้าวยืนยันอัตลักษณ์32ร่างชุดสอบสวนเร่งวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดหลังกู้ไฟล์ภาพหาสาเหตุเพลิงไหม้จับตาประชุมกองสอบท้องถิ่นปปช.ร่วมสังเกตการจ่อเพิกถอน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติโดนัลด์ทรัมป์กลับลำเรื่องคำขู่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ยังเดินหน้าปิดล้อมอิหร่านและระดมโจมตีอีกระลอกสเปนสอนเชิงฝรั่งเศสโชว์รูปเกมสุดหรูจัด2ประตูทะลุรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในรอบ16ปีขณะที่คืนนี้ตี2ลุ้นทีมสิงโตคำรามพบทีมฟ้าขาวใครเข้าชิงกับสเปนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.นะคะข่าวภาคเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวจากข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็หยิบมารายงานในช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ค่ะก็รายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คงจะมาติดตามที่เรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกันก่อนเลยนะคะวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยาก็ออกมารายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต32คนด้วยกันค่ะคือเมื่อคืนนี้มีการยืนยันยอดจากทางสน.พหลโยธินนะคะผู้เสียชีวิตรายที่31นะคะเป็นผู้หญิงอายุ34ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโล

0: เกษตรค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็ยืนยันรายที่31นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ทางสถาบันนิติเวชวิทยารายงานยอดผู้เสียชีวิตว่ามีผู้เสียชีวิต32คนมีญาติมาเก็บตัวอย่าง DNA 30ครอบครัวยืนยันรายชื่อแล้ว32คนญาติรับศพไปแล้ว28คนค่ะบรรยากาศหน้าโรงเบียร์วันนี้นะคะก็มีประชาชนเดินทางนำดอกไม้พวงมาลัยอาหารผลไม้น้ำดื่มมาวางไว้ที่บริเวณประตูด้านหน้าและด้านหลังของสถานที่เกิดเหตุค่ะเป็นการร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้พบว่ามีการปักธูปนะคะจุดธูปปักลงบนถ้วยข้าวตามจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะจุดเทียนแล้วก็นำพวงมาลัยไปวางบนผ้าบังสุกุลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับค่ะด้านเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.ก็เดินทางมาจุดเกิดเหตุนะคะเข้าไปบริเวณด้านในของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะมีผู้เสียหายนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะที่สน.พหลโยธินนายณัฐพงศ์นะคะผู้ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและหูทั้งสองข้างมาพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะและเล่าว่าเมื่อคืนเกิดเหตุก็มาที่สถานบันเทิงเวลาประมาณ 4:30 นค่ะนั่งอยู่บริเวณโต๊ะหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าช่วงแรกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าใกล้เที่ยงคืนสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าหลังจากนั้นก็เห็นประกายไฟและได้กลิ่นไหม้จึงรีบวิ่งหนีออกมาทางประตูด้านหลังฝั่งลานจอดรถระหว่างหลบหนีมีนักท่องเที่ยวแตกตื่นตกใจตนเองก็ถูกดึงขาแต่ว่าก็สามารถสลัดและวิ่งออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้โดยนายณัฐพงศ์บอกว่าไม่ได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีค่ะหลังจากเมื่อวานมีการสอบปากคำไปแล้ว52ปากแบ่งเป็นผู้ประกอบการ1รายพนักงานในร้าน16รายกลุ่มญาติและผู้ได้รับบาดเจ็บ33รายเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจที่เกิดเหตุอีก2รายวันนี้หลังจากประชุมจะมีการจัดชุดพนักงานสอบสวนแยกย้ายไปสอบปากคำพยานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบอาคารและระบบไฟและไปสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ขณะที่ญาตินะคะก็ไปทยอยรับร่างเหยื่อที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวของตำรวจสันติบาล10ตำรวจตรีสิทธิโชคบุญธารักษ์กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3เพื่อนตำรวจค่ะก็มารับศพเป็นศพแรกโดยตำรวจหัวหน้างานนะคะเปิดเผยว่า10ตำรวจตรีสิทธิโชคมีความตั้งใจขยันเป็นที่รักของเพื่อนๆวันนี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆมาส่งกำลังใจให้น้องไปสู่สุขคตินะคะซึ่งจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าพรหมรังสีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวของวงดนตรีวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะคือครอบครัวของพันจ่าอากาศเอกพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือว่ากวางค่ะเป็นมือคีย์บอร์ดของวงครอบครัวเดินทางมารับร่างโดยมีน้องสาวมารับนะคะก่อนที่น้องสาวจะจุดธูปไหว้หน้ารูปของพี่ชายนำชุดสูทตัวโปรดที่พี่ชายเคยตัดไปใส่ร่วมงานแต่งงานของน้องสาวมาสวมให้เป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวพร้อมระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกค่ะด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะคะยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้คือ32ร่างค่ะโดยมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตเข้ามาอีก2รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครบทั้งหมดแล้วจะทยอยส่งคืนร่างให้กับญาตินะคะซึ่งมีการทยอยส่งคืนร่างแล้ว28รายด้วยกันเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาผลการชันสูตรเบื้องต้นค่ะพบว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟประกอบกับได้รับบาดแผลได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนทางนิติเวชประสานกับญาติผู้เสียชีวิตต่อเนื่องจนแล้วเสร็จค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาอีกคดีหนึ่งที่วันนี้ต้องจับตากันนะคะก็คือเรื่องของทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะ

0: วันนี้ตำรวจเบิกตัวนายพิชิตและนายอัศวินหรือด็อกเตอร์วินไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการฝากขังที่ศาลอาญาเมื่อวานตำรวจพาด็อกเตอร์วินไปค้นที่ออฟฟิศย่านปากเกร็ดค่ะจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พยายามหาข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงไปยังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากข้อมูลบางส่วนนั้นถูกลบไปแล้วก็เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเก่าทำให้ข้อมูลสำคัญส่วนนี้ยังไม่ได้มาค่ะต้องไปขยายผลกับนายพิชิตนายพิชิตก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่มีบางส่วนที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ระบุได้ว่านายพิชิตนั้นทำผิดจริงค่ะสำหรับนายพิชิตนั้นพบว่ามีความเครียดมากนะคะหลังเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าตัวเชื่อว่าถ้าเข้ามาแสดงตัวกับตำรวจจะได้รับการประกันตัวมีการเตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อจะมายื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยส่วนอีกคนคือนางสาวสัตพรนะคะที่เป็นผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งฮาร์ดดิสก์ฝ่ายแก้ข้อสอบท้องถิ่นก็ฝากขังไปเมื่อวานค่ะศาลไม่ได้ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็เลยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีค่ะวันนี้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยย้ำว่าไม่หนักใจกับการประชุมหรือการพิจารณาเรื่องต่างๆวันนี้เนื่องจากอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกลางส่วนการเริ่มพิจารณาดำเนินการคาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่23กรกฎาคมค่ะทางปปช.นะคะนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการปปช.ก็ร่วมสังเกตการที่ประชุมด้วยนักข่าวถามถึงผู้สอบ 5,000 ชื่อที่คาดว่าอาจจะถูกเพิกถอนรายชื่อนะคะเพราะว่าคะแนนนั้นมีความไม่ถูกต้องค่ะจะชัดเจนวันนี้เลยหรือไม่นายสุชาติบอกว่ายังไม่แน่ใจขอรอดูรายละเอียดจากการประชุมก่อนข้อมูลที่ได้ในการสังเกตการวันนี้เตรียมนำไปเสนอในที่ประชุมปปช.ควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ก็ต้องดูว่าไม่ให้กระทบกับตัวสำนวนโดยเฉพาะประเด็นการเพิกถอน 5,000 ชื่อเพราะอำนาจการเพิกถอนจริงๆเป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ใช่อำนาจของปปช.ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบปปช.ก็ต้องไต่สวนอยู่แล้วและจะขยายผลให้ครบถ้วนค่ะ
1: ทางด้านนายมนัสสุวรรณรินทร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นกันนะคะก็มีการรีบพูดตัดบทสื่อมวลชนว่าช่วงนี้ปิดวาจาก่อนจะบอกว่ามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการที่สภาค่ะขอให้สื่อไปติดตามแล้วก็นำข้อมูลที่กรรมาธิการซึ่งย้ำว่าวันนี้ไม่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่มาขึ้นรถเพื่อจะไปรัฐสภานอกจากนี้นายมนัสก็ยังพูดติดตลกนะคะว่าชวนสื่อกินทุเรียนซึ่งประเด็น TOR ยืนยันว่าเป็นเพียงคนร่าง TOR เท่านั้นแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำค่ะในส่วนของฝ่ายค้านอย่างนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุว่าวันนี้ที่มีการประชุมกรรมาธิการจะพิจารณาเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเชิญบุคคลต่างๆมาชี้แจงทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมไปถึงอธิบดีกรมการปกครองบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TOR ทั้งหมดก็หวังว่าการประชุมวันนี้จะได้ข้อมูลนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างแท้จริงแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดจะเป็นแค่การจัดการกับปลาซิวปลาส้อยก็เป็นความคืบหน้าในคดีที่เกิดขึ้นนะคะที่วันนี้ก็ต้องติดตามว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรค่ะ
0: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: เรื่องนึงนะคะวันนี้กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกมาชี้แจงค่ะกรณีจับทหารพรานพกปืนช่วงลาพักนะคะโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้านะคะก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกตำรวจทางหลวงจับกุมในข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงลาพักร้อนค่ะเรื่องนี้ทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมอบหมายหน่วยต้นสังกัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าอาสาสมัครทหารพรานรายดังกล่าวเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในการเข้ารับการตรวจค้นไม่มีพฤติการหลบหนีหรือขัดขืนเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งจัดเก็บแยกกันค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดโดยหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเข้าร่วมให้การสนับสนุนพร้อมนำเอกสารรับรองการเป็นกำลังพลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งพันเอกเอกวริชบอกว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่สมควรได้รับการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเนื่องจากกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องเผชิญภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงลาพักหรือระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาขณะเดียวกันตำรวจก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ดังนั้นการมีแนวปฏิบัติร่วมกันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการนิติรัฐและหลักนิติธรรมค่ะทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือความคิดเห็นที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐค่ะ
1: มีอีกคดีใหญ่นะคะก็คือคดี Forex ค่ะล่าสุด DSI ได้นำหมายจับบุกรวบตัวมาริกาซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท QRS บริษัทโบรกเกอร์ชื่อดังโดยผู้บริหารรายนี้นางสาวมาริกาค่ะเป็นกรรมการบริษัทผู้บริหาร QRS ถูกคุมตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังเจ้าตัวอ้างว่าป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีกำหนดที่จะออกจากโรงพยาบาล 8:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ DSI ก็เลยนำหมายจับไปควบคุมตัวทันทีตามความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันฟอกเงินและความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากนั้นก็นำตัวมาที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI นางสาวมาริกาเดินก้มหน้าตลอดเวลาแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อด้วยนะคะซึ่งบริษัท QRS ค่ะ DSI สืบสวนพบว่าเป็นหนึ่งใน4บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการรับโอนรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ลงทุนเทรด Forex และเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสสภาวุฒิซึ่งตัวสสภาวุฒิยืนยันว่าเป็นเพียงผู้เทรดได้เทรดทองคำกับบริษัท QRS เพียงรายเดียวคดีนี้ก็ย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะที่ DSI ขอศาลออกหมายจับบุคคลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex รวม30หมายจับหนึ่งในนั้นค่ะก็มีชื่อของสสภาวุฒิรวมอยู่ด้วยแต่ศาลยกคำร้องขออนุมัติการออกหมายจับสสภาวุฒิพร้อมผู้ถูกกล่าวหา22คนโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในวิสัยสามารถออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติศาลจึงอนุมัตินะคะในการออกหมายจับผู้ต้องหา2คนก็คือโค้ชเจมที่จับกุมไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับนางสาวมาริกาที่ถูกจับกุมในวันนี้ค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์บอกว่าตอนนี้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับForex ได้แล้ว2คนถือว่าครบแล้วค่ะส่วนนางสาวมาริกา

0: ก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญยังต้องสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของส.ส.ภาวุฒิก็เป็นไปตามขั้นตอนของ DSI แต่เชื่อว่าไม่หลบหนีเพราะเจ้าตัวก็พร้อมยืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วซึ่งทาง DSI ก็จะเรียกมาสอบในช่วงปิดสมัยประชุมสภาค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: วันนี้มีแนวคิดหนึ่งนะคะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ นิลประพันธ์เป็นผู้กล่าวถึงนะคะก็คือเหตุภัยพิบัติต่างๆที่ปัจจุบันพบว่ามีความรุนแรงและเกิดเหตุถี่ขึ้นค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลติดตามและหามาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนค่ะนอกจากแนวทางที่รัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอย่างเดียวนะคะมีเป้าหมายก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เงินชดเชยที่ประชาชนได้รับนั้นสูงขึ้นก็เลยพูดถึงความร่วมมือกับเอกชนในการทำประกันภัยพิบัติค่ะว่าภาคเอกชนจะสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างไรซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวร่วมกับกระทรวงการคลังคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยหลักการเบื้องต้นก็เหมือนแนวทางของญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยถ้ามีบริษัทเข้ามารับประกันจะช่วยลดภาระด้านงบประมาณส่วนหนึ่งได้แล้วก็จะทำให้เอกชนนั้นนะคะคือถ้าหลักเกณฑ์ครบเนี่ยก็จะสามารถจ่ายเงินได้รวดเร็วกว่าภาครัฐค่ะซึ่งทางรองนายกปกรณ์บอกว่าแนวคิดดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ภาคเอกชนก็อยากทำอยู่แล้วขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินเร็วขึ้นและได้จำนวนเงินที่มากขึ้นนะคะมีการยกตัวอย่างว่าถ้าเสียหายรัฐสั่งจ่าย 9,000 บาทแน่นอนว่าเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเพราะการจะซ่อมบ้านก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั้นแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่รัฐจะจ่ายได้ถึงขนาดนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดประกันภัยพิบัติซึ่งเป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะคะกรณีเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวบริษัทประกันก็จะจ่ายก่อนด้วยความรวดเร็วเท่ากับความเสียหายจะได้รับการชดเชยเร็วนะคะแต่ละพื้นที่เบี้ยประกันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าความเสี่ยงนั้นต่างกันนะคะตอนนี้ก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันค่ะว่าจะสรุปตัวเลขนำเสนอหลักการต่อครม.นะคะว่าจะใช้แบบเดียวกับของญี่ปุ่นได้หรือไม่ก็เร่งให้ดำเนินการเพื่อจะเสนอหลักการต่อครม.โดยเร็วที่สุดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

มาติดตามกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับการลงทุนในต่างประเทศที่สูงขึ้นค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่2/2569ค่ะโดยได้มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นๆเข้าร่วมประชุมด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางสงครามในภูมิภาคกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญสูงสุดค่ะได้กำหนดนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาอีกก็จึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่เป็นนโยบายหลักฉะนั้นการประชุมค่ะเป็นเรื่องของการกำหนดอนาคตเรื่องโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับ Data Center หรือว่าโครงสร้างไฟฟ้าที่จะเป็นการลดโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานรองรับ Data Center นะคะลดภาระให้กับประชาชนประเทศเราก็ให้

0: มั่นใจแล้วก็ได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนระดับโลกเห็นถึงความพร้อมเรื่องพลังงานที่มีเสถียรภาพในเรื่องโลจิสติกและนโยบายของรัฐบาลนักลงทุนจึงไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าก็ต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในเรื่องนี้จำนวนสูงมากแต่พอมาเยอะก็ต้องพยายามที่จะทำให้มั่นใจที่จะรองรับให้กิจการของเขามีความมั่นคงมากกว่านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันรัฐบาลก็มอบหมายกระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนโครงสร้างอัตราไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนตลอดจนกำหนดแนวทางอัตราค่าไฟฟ้าให้สามารถรองรับการลงทุนใหม่โดยที่ไม่กระทบต่อสถานภาพกองทุนไฟฟ้าภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันซึ่งถือว่าการประชุมวันนี้มีความสำคัญค่ะต้องขอให้คณะกรรมการร่วมการพิจารณาวาระต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อจะได้มติออกมาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันทีค่ะ
1: ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไทยเราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ค่ะประจำปี2569จัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะคะเรื่องการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงระบบการเงินที่ปลอดภัยกับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้ไทยอยู่ในสปอตไลท์ต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกมารวมกันขณะนี้รัฐบาลมีความพร้อม 100% ในการจัดงานโดยจะนำเสนอศาสตร์ของพระราชาเรื่องความยั่งยืนและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง37ลายจาก21จังหวัดของไทยค่ะส่วนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวิไทยรัตนากรบอกว่าแบงก์ชาติจะนำเสนอแนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและประชาชนเข้าถึงได้ให้ความสำคัญกับ3ประเด็นคือการป้องกันการทุจริตทางการเงินดิจิทัลการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและผลักดันกรอบความร่วมมือ Bangkok Blueprint ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตทางการเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศและก็ยกระดับความรู้ด้านเงินดิจิทัลของประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยของเราด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะได้กลับลำเรื่องคำขู่ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซทั้งหมดค่ะซึ่งเมื่อวันจันทร์นายทรัมป์ประกาศนะคะว่าสหรัฐเป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มูซกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งเพื่อบีบเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ของประเทศนั้นให้หนักขึ้นไปอีกไม่ให้เรืออิหร่านผ่านเข้าออกส่วนเรือในประเทศอื่นผ่านได้แต่ว่าต้องเสียเงิน 20% จากสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบค่ะที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาความปลอดภัยผ่านมาไม่ถึง24ชั่วโมงกลับลำแล้วนะคะยกเลิกการเก็บโดยที่มีการเปลี่ยนเป็นการทำข้อตกลงทางการค้าการลงทุนครั้งใหญ่กับประเทศในอ่าวเปอร์เซียการตัดสินใจในการล้มเลิกแผนนี้ถูกมองว่าในทรัมป์เข้าตาจนไม่ต้องการให้สงครามยกระดับขึ้นไปอีกในเวลาที่ความนิยมทางการเมืองตกต่ำค่ะแล้วถึงแม้ว่าการเดินหน้าตามแผนผู้เชี่ยวชาญต่างก็เห็นว่าจะดำเนินการไม่สำเร็จเพราะไม่มีกฎหมายรองรับคงไม่มีประเทศไหนยินยอมเพราะว่าอาจจะสูงถึง17ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำขณะเดียวกันในทรัมป์ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแจ้งว่าเมื่อคืนวานได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมอีกรอบเพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการใช้โจมตีเรือขนส่งสินค้าซึ่งสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าเกิดระเบิดในหลายเมืองรวมไปถึงที่ปันดาอับบาสและที่เมืองบูเชซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่โรงไฟฟ้าไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงค่ะในทรัมป์ได้กล่าวล่าสุดด้วยว่าต้องการบีบให้อิหร่านมาเจรจากับสหรัฐโดยขู่ว่าสัปดาห์หน้าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านอีกถึงแม้ว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเช่นนั้นละเมิดกับอนุสัญญา

0: เจนีวาส่วนอิหร่านเมื่อถูกโจมตีก็ตอบโต้ไปที่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐในประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซียซึ่งล่าสุดเป็นการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนค่ะนอกจากนั้นยังมีแถลงการจากทางกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าการตัดสินใจปิดล้อมของทรัมป์ทำลาย MOU หยุดนิ่งที่ลงนามกันมาโดยปริยายหยุดยิงนะคะที่ลงนามกันมาโดยปริยายบุคคลที่รัฐบาลอิหร่านยังได้ล้อเลียนในทรัมป์ค่ะเรื่องการเก็บค่าคุ้มครอง 20% ว่าเห็นด้วยที่จำเป็นต้องเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุสแต่อัตราที่อิหร่านเรียกเก็บเป็นธรรมมากกว่าของในทรัมป์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเป็นสเปนค่ะที่โชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะคะเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0แล้วก็ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ค่ะการแข่งขันมีขึ้นตอน14:00ตามเวลาในไทยนะคะในรอบรองชนะเลิศระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสค่ะในช่วง15นาทีแรกทั้ง2ทีมก็เปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดนะคะจนกระทั่งนาทีที่22ค่ะก็ทางกองหลังฝรั่งเศสทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษนะคะสเปนก็เลยได้ลูกจุดโทษค่ะและมิเกลโอยาซาบาลยิงเข้าไปค่ะสเปนขึ้นนำฝรั่งเศส1-0จากนั้นฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนแต่ว่าสเปนครองบอลได้เหนียวแน่นนะคะฝรั่งเศสทำประตูไม่ได้นะคะจบครึ่งแรกก็เป็นสเปนนำฝรั่งเศส1-0พอเริ่มครึ่งหลังฝรั่งเศสพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่สเปนหวังจะได้ประตูตีเสมอค่ะแต่กลายเป็นว่าประตูที่2นะคะมาจากสเปนค่ะในนาทีที่58นะคะโดยเปโดปอโรยิงเข้าประตูไปค่ะสเปนทิ้งห่าง2-0แล้วก็จบเกมฝรั่งเศสก็ทำประตูไม่ได้นะคะก็เลยทำให้สเปนเอาชนะฝรั่งเศสไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยกองเชียร์ทีมชาติสเปนก็ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะด้านนอกสนามดัลลัสสเตเดียมค่ะหลังจากที่นักเตะกระทิงดุเอาชนะทีมตราไก่ไปได้แฟนบอลสเปนต่างก็ชื่นชมนักเตะที่เล่นด้วยความเป็นทีมไม่มีใครโดดเด่นกว่ากันจนทีมประสบความสำเร็จขณะที่แฟนบอลฝรั่งเศสต่างก็ผิดหวังฟอร์มของนักเตะนะคะและคืนนี้นะคะก็มาเชียร์กันนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษค่ะว่าใครที่จะสามารถเอาชนะและผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสเปนได้นะคะตี2คืนนี้ที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานาวิทยาคุณจักรพันธ์กมยทินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebookทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่15กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
2: ครับก็มาอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับล
1: ่
2: าสุดนี่นะครับทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดบอกว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น32รายด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าจากการตรวจ DNA ของครอบครัวก็สามารถยืนยันตัวตนได้แล้วเนี่ยประมาณ28รายด้วยกันนะครับก็มีหลายคนมารับศพกลับไปแล้วนะครับก
1: ็
2: เรียกว่าล่าสุดนี้ชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น32รายแล้วครับ
1: ก็ท่านที่เสียชีวิตนั่นก็คือเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสที่อยู่ในเคสสีแดงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เสียชีวิตในช่วงวันที่ผ่านมา2คนนะคะ2คนเพราะเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันนี่ยัง30คนเท่านั้นเอง
2: 30ใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่มครับเป็นผู้เสียชีวิตที่อาการบาดเจ็บสาหัสอยู่ในเคสสีแดงเพิ่มขึ้นอีก2คนในวันนี้ก็ตอนนี้ก็มีจำนวนทั้งสิ้น32รายด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เห็นว่าล่าสุดทนายความของร้านโรงเบียร์นะครับได้เดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: โดยบอกว่าได้นำเอกสารและก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของร้านนะครับทั้งเอกสารการจดทะเบียนสัญญาการเช่าพร้อมทั้งก็ได้ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมนะครับบอกว่าได้รับมอบหมายนะครับจากตัวแทนทางร้านโดยบอกว่าทางร้านมีความพร้อมนะครับที่จะชดใช้เยียวยาให้แก่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับหน่วยเบื้องต้นบอกว่าจะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเป็นค่าชาปนกิจและก็ช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกันในรายละเอียดซึ่งจะจ่ายตามศักยภาพและก็งบประมาณของทางร้านที่อาจจะสามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้นไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินงบประมาณที่เพียงพอที่จะไม่สามารถจ่ายได้จำนวนมากๆนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับทางทนายความของร้านโรงเบียร์ก็บอกว่าให้ทางญาติผู้เสียชีวิตและญาติผู้บาดเจ็บนั้นติดต่อไปที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแล้วนะคะที่เริ่มมีการแสดงความรับผิดชอบการเยียวยาของทางฝ่ายเจ้าของสถานเราจะเรียกสถานบันเทิงอ่ะแต่จริงๆเนี่ยก็คือเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าสภาพเนี่ยเป็นลักษณะของสถานบันเทิงคือเจ้าของก็จะมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวแล้วก็หนึ่งคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับเพราะว่าอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตก็ว่าได
1: ้
2: เนื่องจากว่าเขาบอกว่าหมดสติไปตั้งแต่ตอนเกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าถ้าหากอาการดีขึ้นก็คงจะสามารถที่จะให้ถ้อยคำกับทางพนักงานสอบสวนได้นะครับทางทนายความยังบอกนะครับนอกจากนี้นะครับตัวแทนเจ้าของร้านตั้งใจนะครับที่จะไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียหายทุกๆรายเพื่อแสดงความรับผิดชอบแล้วก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อม

0: ็จะออกมาขอโทษสังคมด้วยตนเองนะครับเพราะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าสภาพจิตใจยังย่ำแย่อยู่และก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากนะครับไม่ได้คิดว่าจะหลบหนีไปไหนอย่างแน่น
1: อ
0: นรวมทั้งยินดีที่จะเยียวยาพนักงานของร้านทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานนะครับระบบจะดูแลหมดทั้งสิ้นนะครับแต่ขอเวลาสักระยะหนึ่งก่อนครับ
1: ค่ะก็เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเราก็ติดเนื่องจากเราเป็นรายการทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะเราก็เลยมีการเจาะไปถึงประเด็นต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าหน่วยงานที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาก็ปรากฏว่าไปเจอเรื่องของการประกันสังคมแล้วก็ประกันภัยซึ่งมีลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นการจดทะเบียนแบบบริษัทแต่ว่าเป็นลักษณะของการทำประกันภัยเฉพาะส่วนของบุคคลนะคะแล้วก็ประกันสังคมนี่ไม่มีเป็นลักษณะของลูกจ้างรายวันนะคะวันก่อนที่เราคุยกันก็มีข้อวิตกกังวลในเรื่องของการช่วยเหลือคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งไม่แน่ใจว่าเข้าเมืองหรือผิดกฎหมายหรือไม่เพราะว่าถึงต้องมีเสียชีวิตด้วยแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังตามหากันอยู่ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าครับร้านอาหารขอโทษไม่ใช่ผับไม่ใช่ผับร้านอาหารที่แอบดัดแปลงเป็นผับ
1: ไม่รู้แอบหรือเปล่าเพราะเขาก็มีการตรวจนะคนตรวจก็ตรวจตามใบอนุญาตที่จดมาอันนี้เนี่ยที่ดิฉันแปลกใจก็คือเอาล่ะการที่ร้านหรือว่าธุรกิจนั้นพยายามที่จะประกอบการในประเด็นที่กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตตรงส่วนนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าคนที่อนุญาตเนี่ยสำคัญนะคนที่อนุญาตเนี่ยสำคัญแล้วก็มันจะเป็นประเด็นที่ต้องมาติดตามว่าการอนุญาตนั้นมันมีเกณฑ์วิเคราะห์อย่างไรทำไมถึงจดเป็นลักษณะของร้านอาหารหรือว่าเดิมลักษณะไม่ใช่แบบนี้แล้วมีการเพิ่มเติมดัดแปลงจนกลายเป็นลักษณะเหมือนสถานบริการหรือเปล่าทำให้ในส่วนของการควบคุมอาคารมีความแตกต่างกันแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของวัสดุที่ป้องกันไฟอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นซ้ำซากนะมันก็เป็นเรื่องเดิมๆก็คือเรื่องของวัสดุกันไฟเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของทางออกหนีไฟนะคะส่วนเรื่องการเยียวยาก็คือเรื่องของการทำประกันอันนี้ก็ซ้ำซากดิฉันมีข้อมูลไปติดตามข้อมูลเก่าของซานติก้าผับซึ่งมีความคล้ายคลึงจริงของซานติก้าผับเนี่ยเป็นสถานบันเทิงนะคะแล้วก็ก็มีการดัดแปลงจากอาคารที่เช่ามาแล้วก็ในช่วงที่มีการเกิดเหตุนั้นมันเป็นช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีการเพิ่มวัสดุอะไรต่างๆบนเวทีมาเอฟเฟกต์อ่ะที่เขาเรียกเอฟเฟกต์แล้วก็ในช่วงนั้นมันยังไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของผนังที่กันไฟหรือว่ามันยังไม่มีข้อกำหนดการบังคับว่าจะต้องใช้วัสดุที่กันไฟทำตกแต่งในภายในร้านนะครับแล้วก็บางอย่างก็ห้ามเช่นเรื่องของโฟมเพราะว่ามันพอเกิดเหตุเพลิงไหม้มันจะกลายเป็นควันและมีพิษทำให้โอกาสในการรอดชีวิตหรือหนีออกมาของคนที่อยู่ภายในนั้นยากเข้าไปอีกแล้วก็เรื่องของระบบไฟสำรองระบบของสปริงเกอร์นะเนื่องจากมันจดทะเบียนคนละแบบหรือว่าการขออนุญาตเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นช่องว่างทีนี้ในส่วนของซานติก้าผับนั้นก็ต้องกลับไปดูวิธีการทำงานหรือว่าประเด็นสำคัญที่ทนายความผู้ที่เคยว่าความให้คดีซานติก้าผับซึ่งก็มีการกางคู่มือเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ในช่วงนั้นแล้วท่านก็ออกมาให้คำแนะนำมีการเปรียบเทียบในเรื่องนี้ด้วยนะคะรายงานข่าวจากสภาผู้บริโภคระบุว่าเหตุเพลิงไหม้ไปในโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อกลาง

0: ดึกวันที่12กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้32คนและยังมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากมีการตั้งประเด็นคำถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการอีกครั้งโดยเฉพาะมีการเปรียบเทียบกับสถานบันเทิงซานติก้าผับเมื่อปี2552ซึ่งเคยไฟไหม้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนั้นนั่น67ชีวิตนะบาดเจ็บกว่า200จึงนำไปสู่การเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคารสาธารณะนะคะดิฉันก็เข้าไปหาดูปรากฏว่าทนายความผู้รับผิดชอบคดีช่วยเหลือผู้บริโภคในคดีซานติก้านั้นคือคุณชัยรัตน์แสงอรุณขออนุญาตยกชื่อของคุณทนายชัยรัตน์เนี่ยมาพูดให้ฟังเขาบอกว่ามันผ่านมา17ปีก็จริงแต่ข้อมูลเบื้องต้นหลังจากที่ได้มีการติดตามข่าวปรากฏว่ามีลักษณะของปัญหาที่คล้ายคลึงกับคดีซานติก้าและที่นั้นยังเชื่อว่ายังบวกคดีของมาร์ตินบีไปด้วยนะมันก็ยังเป็นเรื่องเดิมที่เราคุยคือเรื่องมาตรการการป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟที่สำคัญการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐซึ่งทางด้านของคุณชัยรัตน์เห็นว่าแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากคดีเดิมการกำกับดูแลสารบริการก็ยังมีช่องโหว่จำนวนผู้ใช้บริการทางหนีไฟระบบป้องกันอัคคีภัยการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบมันยังมีลักษณะที่คล้ายคลึงถึงแม้สาเหตุจะแตกต่างกันเพราะนั้นเขาจุดพลุบนเวทีแล้วก็มันไปปิดเพดานใช่ไหมอันนี้จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าในภาพมันมีภาพที่คนเข้าไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายคลิปมาเยอะแยะนะก็ปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งที่คนก็ถ่ายภาพกำลังเต้นๆกันอยู่เนี่ยมันมีควันออกมาจากช่องระบายอากาศด้านบนมันเห็นชัดว่ามีควันพุ่งๆออกมานะคะซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณชรัตน์มีความเห็นว่าถ้ามีการจัดระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้ตามสถานที่หรือว่าขนาดพื้นที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทางหนีไฟที่เพียงพอใช้งานได้จริงก็ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นก็อาจช่วยลดความสูญเสียจะไม่มีความสูญเสียในลักษณะแบบนี้มากแล้วก็ประเด็นที่คุณชัยรัตน์ทักขึ้นมาก็คือการกระจุกตัวอยู่ตามบริเวณทางออกซึ่งเป็นลักษณะเหยียบกันอะก็คล้ายๆซานติก้าก็มาเหยียบกันอยู่ตรงประตูแล้วก็คนที่เสียชีวิตอยู่ด้านล่างซ้อนกันจำได้ว่า 3-4 ชั้นน่ะนะคะซึ่งมันก็สะท้อนปัญหาการอพยพหนีไฟที่ยังมีปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะนั้นในส่วนของผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาแล้วก็เรียกค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ตามอ่ะย้อนกลับมาที่คุณรณรงค์อยากจะช่วยวิจารณ์เพิ่มเติมไหม
1: เหตุผลก่อนเหตุผลที่ว่าทำไมคนถึงไปเสียชีวิตกันตรงประตูทางออก
0: เพราะคนรู้จักว่าไอ้ตอนเข้ามันเข้าทางนั้นไง
1: คือคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะเราไปเที่ยวเรากำลังสะดึงกันอยู่แล้ว พอไฟไหม้ เราเห็นข่าวไฟไหม้เราก็เข้าใจว่ามันคงสว่างจริงๆแล้วพอไฟไหม้ไฟจะลัดวงจรแล้วจะตัดทันที
0: คือมันไม่เหมือนในหนังในหนังเราจะเห็นภาพชัดใช่ไหม
1: เขามีกล้องอะไรนะอินฟราเรดเพื่อให้เห็นว่าพอไฟดับแล้วเขาทำยังไงกันอันนี้ในชีวิตจริงชีวิตจริงเนี่ยเมาส์เส้นดีเนี่ยคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังพอไฟเริ่มไหม้ใช้เวลาประมาณ2นาทีไม่ถึง2นาที
0: มันเร็วมากเลยนะ
1: คุณผู้ฟัง2นาทีเนี่ยผมจับเวลาตั้งแต่ไฟดับนะไฟเนี่ยพอมันติดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาพอเขาเริ่มเห็นเพลิงมันขึ้นเขานึกว่าเป็นเอฟเฟกต์หลังจากเพลิงติดเนี่ยประมาณไม่ถึง1นาทีประมาณ30วิไฟตัดพอไฟตัดความวุ่นวายเกิดขึ้นอ้าวต้องออกทางไหนเพราะอยู่ก็มืดแล้วก็ไม่รู้ไฟก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครบอกทางไม่มีอะไรเลยในระหว่างที่มันมืดคนก็จะนึกถึงทางเข้า
0: ค่ะ
1: ที่ทางเข้าคนก็แห่กันไปถ้าไฟเนี่ยยังไม่ได้ลามจากหน้าเวทีไปปิดทางเข้าคนก็ออกได้แต่ว่าในแผ่นโฟมอ่ะกับสายไฟอ่ะทำไมสายไฟถึงมีความสำคัญทำไมแผ่นโฟมถึงมีความสำคัญซานติก้าผับออกแบบในสมัยที่ซานติก้าผับเกิดเหตุเนี่ยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารยังไม่ได้มีการออกประกาศออกคำสั่งเรื่องของวัสดุในการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟหรือความทน
0: หรือ
1: ความทน เอื้อนตรงนี้

0: เนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับสภาวิศวกรรมฐานผมถามว่าวัสดุเนี่ยที่วิศวกรมาตรวจซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้เขาบอกว่ามันก็ซับคือสิ่งอย่างนี้ประกอบซับเสียงเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยมันก็ซับเสียงได้เหมือนกันอย่างแรกก่อนนะถูกหรือแพงมันซับเสียงได้เหมือนกันแต่เวลาเกิดเพลิงไหม้ของแพงมันจะติดไฟช้ากว่า
1: คือมันทนไฟได้มากกว่าอย่างนั้นใช่ไหม
0: มัน
1: ใช้เวลานานกว่าจะไหม้อะกว่าจะติด
0: เขาใช้คำว่ามันสามารถประวิงโครงสร้างของโครงสร้างของตัวอาคารโครงสร้างของแบบเนี่ยได้นานกว่าวัสดุที่ติดไฟง่าย
1: ค
0: ือย้อนกลับมาที่ว่าเมาเท่นบีเนี่ย2นาทีกว่าเสียชีวิต3เยอะแยะมากทำไมถึงเสียชีวิตจากไอ้2นาทีแล้ววัสดุที่ป้องกันเพลิงไหม้หรือทำให้เพลิงเนี่ยติดไฟช้ามีความสำคัญอย่างไรอย่างที่ผมบอกครับเมื่อสักครู่เนี่ยพอไฟมันตัดมันดับไอ้ช่วงเวลาที่ไฟดับคนวิ่งไปไหนไม่ได้แต่ถ้าวัสดุมีความทนต่อไฟระยะเวลาที่ไฟมันจะตัดจะหลังจากที่มีเอฟเฟคเพลิงไหม้มันควรจะไม่ใช่แค่30วิหรือ2นาทีไหม้ทั้งร้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เริ่มเห็นภาพแล้วนะเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่าไฟเนี่ยมันลามแต่เวลาไฟมันลามเนี่ยครับคุณผู้ฟังมันลามขึ้นฟ้าแล้วมันไปอยู่ใต้ฟ้าคุณจะเห็นไหมว่าไฟมันไหม
1: ้ค่ะ
0: คุณไม่เห็นแล้วไฟก็ดับไปแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วด้วยความที่วัสดุเนี่ยมันลามเป็นผนังด้านในเวลาไฟมันติดด้านในเราก็เลยไม่เห็นและไม่มีแสงสว่างอะไรออกมาเลยตอนเมาเท่นดีหรือซันติก้าผับคนจึงตั้งคำถามถึงทางหนีไฟทางหนีไฟจะมีความจำเป็นตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม
1: ้
0: และทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทางหนีไฟจะถูกล็อกหรือถูกกีดขวางไว้ไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยที่ต่างประเทศที่หลายประเทศที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ลักษณะเดียวกันเวลาเกิดการสูญเสียขึ้นเนี่ยเขาจะไปดูว่าทางหนีไฟมันทำงานได้ไหมแล้วสรุปก็คือทางหนีไฟมันทำงานได้ไม่ปกติทีนี้พอทางหนีไฟทำงานได้ไม่ปกติคนจึงย้อนกลับมาว่าทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยความรับผิดของหน่วยงานรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ว่าก็คือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อมีหน้าที่ในการควบคุมอาคารแห่งนั้นอนุญาตต้องตามประเทศที่ใช้ทำไมถึงไม่สั่งให้แก้ไข
2: ทีนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับเพราะว่าทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนะครับท่านบอกว่าปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครมีรอบการตรวจสถานประกอบการประเภทนี้เป็นรายปีโดยจะเน้นการตรวจตามกฎหมายคือถ้าเป็นสถานประกอบการที่เป็นสถานร้านอาหารก็จะตรวจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ก็คือถ้าตรวจเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารเรื่องของอุปกรณ์เรื่องถังแก๊สอะไรว่าวางถูกต้องไหมและใช้อย่างไรถ้าหากมีความบกพร่องเหล่านี้เขาบอกว่าจะสั่งปรับปรุงภายใน15วันหรือถ้าหากจะต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ก็บอกว่าจะให้ปรับปรุงภายในเวลา30ถึง45วันแต่ที่ร้านแห่งนี้ที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตรวจล่าสุดตามวงรอบปีนะครับเมื่อเดือนธันวาคม2568และก็ตรวจติดตามผลอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรวจตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขอย่างเดียวไม่ได้ตรวจว่าเป็นสถานบริการตามกฎหมายที่จะต้องมีเครื่องป้องกันอะไรต่างๆหรือเปล่าครับคุณรณรงค์ครับ
1: ไอ้นี่มีประเด็นไอ้ตรงเนี้ยที่เมื่อวานเราคุยกันคุณรณรงค์ว่ามันเป็นการตอบแบบศรีถนนชัยหรือเปล่าคือตอบตามีการตรวจสอบจริงแต่เป็นการตรวจสอบตามใบอนุญาตไม่ใช่ตรวจสอบตามตาที่เห็นหรือว่าความคือแค่มองว่ามันเป็นคนละประเภทเนี่ยเหมือนประมาณว่
2: า
1: เขาไม่มีหน้าที่ทักตรงนี้เขาตรวจตามใบอนุญาตที่คนออกใบอนุญาตนั้นออกมาให้
0: ผมใช้คำ
1: นี้ได้ไหมเราเว้นไหม
0: ผมใช้คำนี้ได้ไหมข้าราชการกทม.ตอบตามระเบียบการรับมือเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่คำตอบแบบนี้ถ้าตอบ
1: มาก็ถูกไหม
2: แล้วก็ผิด
0: ถ้าไม่ตอบแบบนี้ติดคุกไงคุณศิวพรคุณจักรพันธ์
1: ดิฉันนึกไปถึงคดีเสาไฟกินนารีอ่ะ

0: เดี๋ยวก่อนซอฟไอกินนารีนั่นจะต่างกันอยู
1: ่มันจะหมายถึงว่าก
0: ินนารีน่าจะต่างกันอยู่อันนี้จะมีความต่างตรงที่ว่าถ้าเกิดข้าราชการให้ถ้อยคำกับตำรวจหรื

0: ผมเนี่ยความด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการผมไม่ได้มีเจตนาทุจริตไม่ได้มีเจตนาให้เขาเนี่ยหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ประโยชน์จากการที่ผมละเว้นเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นชาวบ้านเขาฝากมาชาวบ้านเขาเชื่อว่าคงไม่มีสวยหรอกที่ไม่เจอเนี่ย
1: เขาไม่เชื่อว่ามีผลประโยชน์อะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: คือชาวบ้านเนี่ยเขามีอยู่คำเดียวเลยเวลาข้าราชการไม่ทำงานเนี่ยเรียกรับหรือเปล่า
1: เขาสงสัยเขาไม่ได้นั่นเขาไม่ได้กล่าวหานี
0: ่เขาสงสัยเนี่ยไอ้ความที่เขาสงสัยเนี่ยคนนั้นลงกันเลยจัดให
1: ้
0: ไปเอาวงจรปิดมาให้หน่อยอย่าไปเก็บแค่เฉพาะวันเกิดเหตุย้อนหลังกลับไปที่30วัน7วันมีตำรวจมีกทม.มานั่งกินเหล้าในร้านนี้ไหม
1: มีสิทธิ์สงสัยไหมชาวบ้านมีสิทธิ์สงสัยไหม
0: ใช่ดิ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเรา
1: ก็เขายัง
0: จ่ายภาษี
1: ตอนเขาตรวจเขายังไม่สงสัยเลยทำไมเราที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องถึงสงสัยได
0: ้เรื่องของการก่อสร้างบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนกรุงเทพมานานการต่อเติมอาคารเนี่ยจะต้องขออนุญาตทางผอ.สำนักงานเขตการขออนุญาตนั้นขอยากขอเย็นหรือบางครั้งการร้องเรียนไปยังเพื่อนบ้านคู่กรณีที่ต่อเติมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสำนักงานเขตก็ใช้เวลาหลายปีกว่าสำนักงานเขตจะสั่งอาจจะต้องมาร้องผ่านสื่อหรือไปทำอะไรให้เป็นประเด็นหรือจะต้องไปฟ้องต่อศาลให้เจ้าพนักงานปฏิบัติตามอำนาจหน้าที
1: ่ค่ะ
0: วนกลับมาเรื่องของโรงเรียนลาดพร้าวมีตรงไหนเขายังไม่ทำตามอำนาจหน้าที่บ้าง
2: อย่างนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเขาจะอ้างว่าอย่างที่บอกว่าเขาอ้างตามกฎหมายคือตรวจเป็นร้านอาหารไอสถานบริการเนี่ยมันจะมีกฎหมายอีกตัวนึงซึ่งถ้าเป็นสถานบริการจริงๆที่จัดโซนนิ่งกันอยู่แถวๆ RCA แถวๆพัดพงอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะต้องตรวจละเอียดตรวจเข้มข้นกว่าแต่นี่มันใบประกอบการมันเป็นเพียงแค่ร้านอาหารเขาก็ตรวจแค่ทางเข้าทางออกอาหารสะอาดไหมมีห้องน้ำดีไหมอะไรเท่านั้นก็ถือว่าก็อาจจะไม่ผิดหรือเปล่าครับคุณรณรงค์ในลักษณะแบบนี
0: ้ผมเนี่ยนะอยู่ในทุกเหตุการณ์เลยคุณจักรพันธ์คุณเสือผ่อนคุณผู้ฟัง
3: คร
0: ับ Mountain B ตอนนั้นก็เอาผิดตำรวจอย่างเงี้ยเอาผิดมหาไทยอย่างเงี้ยตั้งกรรมการย้ายในอำเภอไปส่วนกลางย้ายเข้าไหนวะย้ายเข้ามหาไทย
1: ตรง
0: ส่วนกลางเลย
1: กรมใช่ไหมย้ายเข้ากระทรวง
0: ย้ายเข้ากระทรวงแล้วก็รองผู้กับเนี่ยย้ายเข้าจังหวัดเลยย้ายข้ามจังหวัดเลยอุ้ยดูจริงจังดูขึงขังดูให้ความยุติธรรมพวกเรามาก
1: น่าชื่นใจ
0: น่าชื่นใจมากในช่วง30วันแรก
3: ครับ
1: หลังจากนั้น
3: แล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะ
0: พอเรื่องเงียบไปย้ายกลับมาทำงานไงจ๊ะ
1: อาจจะตรวจสอบ
3: ตำแหน่งเดิมหรือใหญ่กว่าเดิม
1: ไม่เกี่ยวข้อง
0: ตำแหน่งเดิมสิคุณจักรพันธ
3: ์หรือว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
0: เขาบอกว่าตรวจแล้วไม่มีหลักฐานว่าข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์เพราะงั้นต้องให้ความเป็นธรรมข้าราชการนี่เขาจะย้ายคุณผู้ฟังอย่าไปกล่าวหานะว่าหน่วยงานไหนรับสินบนถ้าไม่มีหลักฐาน
1: เราสงสัยออกสื่อได้ไหม
0: สงสัยได้ตั้งคำถามได้ราชการก็จะชี้แจงแบบนี้ไงว่าหลังจากที่มีประชาชนสงสัยเราก็ได้ทำการตั้งคณะกรรมการของจังหวัดเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าบริสุทธิ์ผุดผ่อง
3: อ
0: ันนี้ผมเติมให้นะไอ้บริสุทธิ์ผุดผ่องเนี
1: ่ยแล้วทำไมอย่างในคดีสันติก้าผับเนี่ยทางเขตต้องชดใช้ค่าเสียหายร่วมด้วย
0: ทั้งคือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ที่ว่าก็คือกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตและดูว่าอาคารไหนใช้งานผิดประเภทหรือไม
1: ่
0: คำว่าอาคารไหนใช้งานผิดประเภทนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมหรือเหตุทางวิศวกรรมได้เขาจึงให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายสั่งระงับสั่งแก้ไขโครงสร้างที่ไม่ได้ขออนุญาต
1: อ
0: ันนี้มีเห็นไหมจะเห็นได้ว่าถ้าไปเจอแต่ต้องไปเจอก่อนนะเจอแล้วติดก็สั่งแก้คำถามของรอบนี้คือซันติก้าเนี่ยศาลบอกว่าอยู่ในจุดที่ต้องเห็นน่ะกทม.ต้องเห็นว่ามันมีซันติก้าผับเป็นคำพิพากษาเลยนะครับเหตุผลเดียวกันของMountain Bee รอคำพิพากษาศาลปกครองระยองอยู่ยังอยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นสุดส่วนของซันติก้าเนี่ยในลงในคำพิพากษาศาลปกครองคือจะมีประโยคตรงนี้ทำให้เราเชื่อมโยงได้ว่าอ๋ออยู่ในตำแหน่งที่ต้องเห็นได้ผมก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่อยากได้วงจรปิดคืออยากรู้ว่า มีคนมาสะดึงดึงกันไหมที่เป็นข้าราชการ

0: เพราะมาในฐานะนักเที่ยวนี่มัน
1: แล้วก็จะหาว่า
0: จะมีความรับผิดด้วยเหรอ
1: เดี๋ยวก็จะหาว่าเขาไปเที่ยวนอกเวลาราชการถึงแม้เขาจะทำผิดกฎหมายผมก็ไม่รู้ไม่เห็นจะตอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
0: รู้เห็นแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าหรือไง
1: คือถ้าทุกคนตอบว่าไม่มีอำนาจหน้าที่อย่าไปเที่ยวดิ
0: ตอนเที่ยวคือเป็นธรรมดาเลยนอกเวลา
2: พักผ่อนทานอาหารฟังเพลงได้ไหมครับ
1: คือมันก็ตอบได้แหละคุณจักรพันธ์แต่มันจะตอบสิ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าชัดชาติได้ไหมและผู้ว่าชัดชาติเนี่ยได้มีการสั่งตรวจผู้พรมอย่างไรบ้างผมย้อนข้อมูลไปเมื่อวานผมพูดผิดขออภัยด้วยนะคนที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยณสมัยนั้นคือท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาในสมัยมอเทนบีที่เราล้อมข้อกันเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วปัจจุบันเราก็กลับมาล้อมข้อกันใหม่เดี๋ยวเขาก็สั่งกวาดอีกรอบนึงคำถามคือทำไมการสั่งกวาดสั่งตรวจเนี่ยทำไมถึงตรวจไม่เจอแล้วเราจะต้องสั่งตรวจกันทุกปีไหมท่านผมอยากได้ปฏิทินเนี่ยปฏิทินมาประกาศเลยครับเราจะมีการตรวจโซนิ่งตรวจร้านอาหารผับบาร์ทุกวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวไม่ให้เป็นเหยื่อยังไงเนี่ยอยากได้ยินมาก
2: แล้วก็บอกแล้วนะตรวจวงรอบเป็นวงรอบเป็นรายปีเพราะฉะนั้นก็รอแต่ปีละครั้งตามร้านอาหารเหล่านี้ใช่ไหม
1: แบบผมเนี่ยนะถ้าไม่ได้อยู่หน้าไม้เนี่ยไอ้วงรอบเป็นหลายปีเนี่ยมันก็มีภาษาหนึ่งนะคุณจักรพันธ
2: ์อย่าไปถามหาความรับผิดชอบนะ
0: ติดไว้ก่อน
2: ว่ามีน
0: ักข่าวหยุดทั้งสองท่าน
2: มอทอน
0: หยุดทั้งสองท่านขอฟังข่าวต่อชั่วโมงสักครู
3: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพรรคประชาชนเสนอแก้กฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงให้อำนาจผู้ว่ากทม.แทนมท.1ปิดช่องผู้ประกอบการเลี่ยงขออนุญาตร้านอาหารจำหน่ายสุราแทนขอเป็นสถานบันเทิงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมส.ส.พรรคประชาชนแถลงการประชุมครม.เงาโดยได้แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอาจเกิดจากช่องว่างการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายนายณัฐพงษ์ยังได้ย้ำข้อเสนอของพรรคประชาชนในการแก้ไขกฎหมายจัดโซนิ่งที่ปัจจุบันอำนาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากโอนอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะช่วยการจัดโซนิ่งให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ได้นายณัฐพงษ์ยังเห็นว่าช่องว่างกฎหมายปัจจุบันอาจเป็นช่องให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงที่ถูกต้องกลายเป็นการหลีกเลี่ยงขอเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงจึงทำให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งพรรคประชาชนจะติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นชัยชนะจี้นายกรัฐมนตรีปูพรมตรวจสถานบันเทิงทั้งประเทศทาชัชชาลงพื้นที่ด้วยกันนายชัยชนะเดชเตโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากว่าเหตุการณ์ล่าสุดเป็นความบกพร่องของกรุงเทพมหานครและการบังคับใช้กฎหมายที่ละหลวมของกระทรวงมหาดไทยต้องยอมรับแบบในการสร้างร้านอาหารทั้งหมดโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมต้องมีทางหนีไฟจำนวนที่จอดรถและอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและอัคคีภัย 100% แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ใช่เฉพาะโรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเดียวเชื่อว่าสถานบริการในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดมีความบกพร่องและความผิดเช่นนี้อีกมากนอกจากนี้ยังมีร้าน KTV ซึ่งเป็นของจีนเทาที่ลักลอบเปิดในกรุงเทพมีการดัดแปลงสภาพตัวอาคารโดยไม่มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยถึงรวมถึงร้านหม่าล่าที่ดัดแปลงสภาพอาคารจากอาคาร2ชั้นเป็น2ชั้นครึ่งเป็น3ชั้นโดยไม่มีทางหนีไฟจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี

0: ั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงเหล่านี้ส่วนที่กรุงเทพมหานครระบุว่ามีการตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบความผิดในส่วนตัวอาคารนายชัยชนะกล่าวว่าขอให้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการกองแบบแผนหากว่างสามารถนัดหมายกับตนจะพาไปร้านหม่าร่าต่างๆและร้าน KTV หรือหากไม่ว่างตนจะนำคลิปวิดีโอให้สื่อมวลชนดูและสื่อมวลชนสามารถบอกได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลขาสภาแจงยกเลิกระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเป็นการยกเลิกขึ้นเงินเดือนไม่ใช่ยกเลิกผู้ช่วยส.ส.ส.ว.นายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงระเบียบรัฐสภาที่ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาฉบับที่4 2568ว่าระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้1ตุลาคม2569และตามระเบียบที่ออกเพื่อจะเป็นการเพิ่มเงินให้กับผู้ช่วยส.ส.ส.ว.ผู้ชำนาญการประจำตัวส.ส.ส.ว.ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการและเลขานุการและเลขานุการของคณะกรรมการสามัญประจำสภาทั้ง2ผู้แทนทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภาและคณะกรรมการทางการเมืองของประธานรองประธานทั้ง2สภาและผู้นำฝ่ายค้านระเบียบดังกล่าวมีผลวันที่1ตุลาคม2569แต่นายโสพลจารามประธานรัฐสภาเข้ารับตำแหน่งช่วงเดือนมีนาคมจึงมีนโยบายว่าตอนนี้ไม่ขอให้มีการขึ้นเงินเดือนกับบุคลากรดังกล่าวให้คงไว้ตามเดิมเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาโดยประธานได้ยกเลิกการขึ้นเงินเดือนดังกล่าวออกไปไม่ใช่เป็นการยกเลิกตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.ส.ว.พลพีสวนการดีหลังวิจารณ์กลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพคุยตัดค่าไฟฟ้าแฝงบินสางโกงสอบท้องถิ่นผลงานลูกเทพทั้งนั้นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีจากกลุ่มลูกเทพเข้ามาซึ่งควรจะมาจากความสามารถมากกว่านามสกุลว่าต้องกลับไปถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยร่วมรัฐบาลในช่วง3เดือนของรัฐบาลที่แล้วได้อะไรบ้างไม่มีอะไรที่เป็นที่จดจำของประชาชนหรือสังคมได้เลยซึ่งบุคลากรที่นายกรัฐมนตรีเลือกมาล้วนแต่มีความสามารถหากมองกรมปภมีความพร้อมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการจัดการทุจริตสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จัดการอย่างเต็มที่และเป็นคนที่เสนอ

0: อในการเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนดังนั้นคิดให้ดีมาอยู่ในการเมืองเพราะตันในอาชีพเก่าหรือไม่แต่พวกตนทำงานการเมืองมากว่า20ปีถูกเลือกมาโดยประชาชนพร้อมย้ำว่าทุกนโยบายรัฐบาลทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นนิวยอร์กเผชิญคลื่นความร้อนคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมนครนิวยอร์กในสหรัฐส่งผลทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 40 องศาเซลเซียสประชาชนนักท่องเที่ยวในย่านสำคัญอย่างในย่านแบตเตอรี่พาร์คและไทม์สแควร์ต่างต้องเร่งค้นหาทางในการดับร้อนด้วยการพึ่งพาสถานีพ่นละอองน้ำดื่มน้ำและรักษาความชุ่มชื้นหลบตามร่มเงาและอาศัยเครื่องปรับอากาศตามร้านต่างๆเพื่อบรรเทาความร้อนจากแสงแดดที่แผดเผาแม้สภาพอากาศจะร้อนจัดความชื้นสูงการสัญจรลำบากแต่กลุ่มมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวที่ยังมีการปรับตัวด้วยการหลบเข้าไปในร่มเป็นระยะมองว่าบรรยากาศฤดูร้อนยังคงทำให้เมืองมีชีวิตชีวาด้านกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างพากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยโดยบางส่วนเลือกพาสุนัขมาหลบความร้อนที่ร้านสัตว์เลี้ยงในย่านยูเนียนสแควร์พร้อมเปิดเครื่องปรับอากาศและเตรียมน้ำสาดไว้ตลอดเวลาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
4: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทานข่าวทานกฎหมายกันครับ
3: ระหว่างรอคุณรณรงค์ก็คุยเรื่องฟุตบอลสักนิดหนึ่งนี่มันใกล้มันงวดมากแล้วก็สำหรับทีมกระทิงดูก็เฮกันทั้งประเทศส่วนใครที่เป็นแฟนฝรั่งเศสตอนนี้ก็ซึมๆอยู่เพื่อนชาวฝรั่งเศสที่ฉันเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเมื่อก่อนแข่งนี
4: ่
3: เมาส์กัน
4: ว่า
3: ว่าใครจะนำอะไรแบบเนี้ยนะคะย้อนกลับมาขออภัยออกนอกเรื่องนิดหนึ่งสัญญาณมาแหละของคุณรณรงค์คุณรณรงค์มันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะในครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวกับกรณีโรงเบียร์นาราพราวที่ไฟไหม้ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นลงพื้นที่ไวนะคะ

0: จากที่ไฟดับไม่นานเนี่ยท่านนายกก็ไปถึงเลยแล้วก็ตามมาด้วยท่านผู้ว่าชัชชาตินะแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายๆหน่วยที่ลงพื้นที่ไปในค่ำคืนที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีปรากฏการณ์หนึ่งที่หลายคนสงสัยคือมีคนเดินตามท่านนายกแล้วอธิบายต่างๆมากมายใส่ชุดเหมือนแบบแต่แม็กเลยจริงๆชุดอย่างเงี้ยมันแบบ
1: มีการชุดนั้นน่ะคุณจักรพันธ์เข้าใจว่าเขาเป็นใคร
0: นึกว่าเป็นหน่วยคอมมานโด
2: คอมมานโดหน่วยทหารอะไรเงี้ยติดตามใครก็คิดตั้งแต่ช็อตแรกที่เห็น
0: ดิฉันนึกว่าเป็นมันคุ้นๆแต่ว่ามันเหมือนชุดในเวลาเขาเล่นบีบีกันเขาก็แต่งกันแบบแน่น
2: อ
0: น
2: แต่เขามาบอกเขามาเล่าแล้วว่า
0: พออยู่ในที่เกิดเหตุคนไม่ถึงหรอกแล้วเดินตามนายกอ่ะเดินตามนายกคนเอ๊ะหน่วยของปภหรือว่าเขาใส่เต็มแม็กไว้หรือว่าหน่วยที่เป็น
2: ถือ
0: ป
2: ืนพลด้วยนะมีวิทยุด้วยถือติดต่อตลอดเวลาเลย
0: ดิฉันทำข่าวพวกนี้บ่อยนึกเลยว่าไอ้สองหน่วยไปจนเพลิงแต่ชุดมันก็คล้ายๆแต่มันก็ไม่เหมือนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีหน่วยอะไรบ้างปรากฏว่า
1: เดี๋ยวพอเห็นแป๊บแรกเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นใครเนี่ยทำข่าวมาบ่อยเนี่ย
0: ถ้าถามดิฉันนะนึกว่าชุดหน่วยผจญเพลิงหรือกับนื้อหรือว่าหน่วยคอมมานโดที่บุกเข้าไปช่วยชุดแรก
1: คอมมานโดมาไวจังเลย
0: มันเป็นลักษณะนั้นอะคือชุดเนี่ยเป็นแบบคอมมานโดมันไม่ใช่เป็นชุดผจญเพลิงแต่เขาใส่มันรัดกลุ่มแน่นหนาเหลือเกินก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มปภที่ดิฉันไม่ได้ออกหน้างานนานแล้วไงก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีหน่วยใหม่ๆอะไรแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ถ้าเดินตามท่านนายกก็สงสัยแต่ฉันคิดว่าท่านนายกก็คงไม่รู้ไงแล้วตอนนั้นอ่ะ
2: ไม่รู้ก็ยังขันมาคุยด้วยซ้ำไป
0: ขันมาคุยต
2: ่
0: อ
2: ยิ่ง
0: สร้างความเชื่อมั่น
2: เออ
0: คุณจักรพันธ์เล่าไป
2: เขาก็เข้าใจว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยแน่ๆเพราะว่าตระหนักตำรวจติดตามหรือทีมรปภ.ท่านนายกยังไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นใครเพราะมาเห็นแต่งตัวรัดกุมมาก็แข็งยืนคุยแล้วก็อธิบายนะว่าประตูที่มันปิดเนี่ยใส่กรเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเจ้าของร้านกลัวว่าลูกค้าจะหนีออกประตูหลังแล้วไม่จ่ายเงินก็ถึงต้องใส่กรแม่ทั้งนี้คืออธิบายทุกคน
0: ไป
2: ก่อนแล้วก็เป็นข่าวมาเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งเมื่อเย็นวานนี้เขาก็ไปไลฟ์สดพูดคุยกับคุณกันจอมพลังถึงข้อสงสัยต่างๆที่ในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ได้มีการแชร์ภาพอย่างที่เราเห็นว่าสวมชุดคล้ายๆทหารยืนเคียงข้างกับท่านนายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่นะครับโดยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับแต่ที่ถูกเรียกขานว่าเหมือนเป็นหมวดเพราะว่าเขามียศเป็นว่าที่ร้อยโทชื่อว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ขัตพงศ์นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้รับเงินเดือนส่วนที่แต่งตัวเหมือนทหารวันนั้นในวันเกิดเหตุเพราะว่าเขาเพิ่งไปทำกิจกรรมยุทธกีฬาบีบีกันมาที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับกับเพื่อนรุ่นน้องปรากฏว่าระหว่างนั้นมีไลน์ของอพปรเนี่ยแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวแล้วก็บอกว่ามีผู้ติดค้างอยู่จำนวนมากนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปช่วยนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเคยอบรมการกู้ภัยมาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เคยอบรมแผนเผชิญเหตุจึงอยากจะนำความรู้ความสามารถที่เรียนมาเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็กล่าวบอกว่าการที่แต่งชุดนั้นคุณการจอมพลังก็ถามทำไมถึงแต่งชุดอย่างนั้นเขาบอกว่าที่แต่งชุดเนี่ยจริงๆก็ถอดออกแล้วนะหลังจากที่ร่วมกิจกรรมยุทธกีฬาบีบีกันแล้วก็บอกว่าพอได้รับข่าวเมื่อไปถึงที่จุดเกิดเหตุก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับเกรงจะเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยนะครับก็เลยต้องเซฟตัวเองด้วยการแต่งตัวให้มันรัดกุมเป็นการป้องกันตัวเองให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นผู้ช่วยพนักงานคนหนึ่งที่จะสามารถช่วยงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เพราะว่าเคยได้รับการอบรมมาแล้วแล้วก็นะครับก็เป็นอดีตผู้สมัครสก.คนหนึ่งของเขตพญาไทในกลุ่มกรุงเทพบินได้คนนี้แหละครับ
0: บินได้ก็ของคุณเต้
2: ของคุณเต้มงคลกิจนะครับก็เป็นอดีตผู้สมัครสก.เขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้ของพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับก็เลย อยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เขาไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกนะเขาเคยทำมาแล้วหลายครั้งแม้กระทั่งตึกสตง.ถล่ม
0: เขาก็ไปช่วย
2: สองปีก่อนเขาไปอยู่ช่วยเหลือนะครับไปอยู่ในจุดเต็นท์พยาบาลไปทำการช่วยเหลือเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตั้งใจไปทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับและทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยที่จะปกปิด

0: หรือปิดบังตัวเองนะเขาแสดงตัวเสมอว่าเขาเป็นอปปร.เป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการเหล่านี้นะครับก
1: ็
0: บอกว่าก็คำถามก็มีคำถามคุณการก็ถามบอกแล้วทำไมมียศเป็นว่าที่ร้อยโทเขาก็บอกว่าเขาน่ะเป็นกำลังพลสำรองเพราะว่าเคยเรียนรักษาดินแดนมาจบหลักสูตรเรียน3ปีก็ได้ยศ10เอกนะครับแล้วก็มาอบรมต่อๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับการเลื่อนยศมาถึงว่าที่ร้อยโทนี่โอ้นี่เป็นความสามารถของเขาที่เข้ามาดำเนินการนะครับก็แล้วก็เขามีการประดับเหรียญติดเครื่องหมายหลายๆอย่างแม้กระทั่งเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดเขาก็เคยได้มาแล้วนะจากหน่วยงานที่มอบให้เขาจริงๆม
1: ี
0: หลักฐานได้รับเหรียญกิตติมศักดิ์โอ้ยมากเลย
1: คืองี
0: ้เขาขออบรมมาเยอะ
1: คุณรณรงค์
0: ร่มอะไรนี่เขาก็ได้มาหมด
1: คนที่ชอบนะเขาจะสะสมอ่ะสะสมคือพวกเหรียญ
0: ไปอบรมไปอบรมที่เปิดหลักสูตร
1: มีอะไรแบบเนี้ยเขาจะชอบแล้วก็คือถ้าไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์เนี้ยเราฟังแล้วเราก็จะชื่นชมมากเลยว่าโหเขาน่ารักมากแล้วก็คือใจ
2: เ
1: นี่ยใจเป็นอาสา
2: อยู่ในเหตุการณ์นี้
1: เ
2: ขาใหญ
1: ่พออยู่ในเหตุการณ์นี้เดินตามนายกเลยรู้สึกแปลกๆว่า
0: เดินตามเขาอยากจะไปช่วยเหลือประชาชน
1: จะช่วยแหละ
0: แต่เป็นจังหวะที่นายกมาเขาก็เดินตามเข้าไปแล้วพอดีก็เลยอธิบายว่
1: า
0: ตรงน
1: ี้
0: ตรงนี้มันยังไงประตูมันปิดเพราะอะไร
1: เขา
0: ไม่ได้หิวแสง
1: เขามีข้อมูลจริง
0: เป็นคนหิวแสงเขาเป็นคนมีข้อมูลมีความรู้เรื่องของการอาสาสมัครช่วยเหลือการผจญเพลิงนี
1: ่
0: เขามาตลอดนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้โลกโซเชียลเลยก็ไปขูดค้นนะเขาเคยแต่งตัวเป็นนายทหารชุดขาวเลยนะแต่งตัวเป็นตำรวจพี่การจอมพลังก็ถามว่าทำไมถึงแต่งตัวอย่างนั้นเขาบอกว่าการที่เขาแต่งตัวอย่างนั้นเพราะว่าเขาเคยไปถ่ายละครเป็นนักแสดงประกอบละครก็เคยเล่นไปทั้งตำรวจเล่นไปทั้งทหารแล้วก็เพื่อเป็นการหารายได้เสริมนะครับก็คิดว่าต้องการมาเรียนรู้วิชาชีพนี้ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งด้วยนะครับ
1: แล้
0: วก
1: ็
0: บอกว่าอยากจะทำความดี
1: ชุดเธอเนี่ยเลิศมาก
0: ชุดทหารเดินก็ว่า
1: หมวก
0: ใส่หมดแล้วครับใส่มาหมดเลย
1: หมวกไปเลยเธอเนี่ย
0: ชุดขาว
1: ข้างหน้ามีที่ติดตัวกล้องด้วยนะเก๋นะคือแต่ยังไม่มีกล้องแต่ว่า
0: แต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณสุภพรครับคุณรณรงค์
1: ว่าได้ป่ะ
0: ทางกองทัพบกอ่ะกองทัพบกก็ระบุเลยครับว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์เนี่ยเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่ได้มีเบี้ยหวัดสังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่11มีรายชื่อได้รับการเลื่อนยศตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหมที่1421/2566เรื่องการเลื่อนยศในทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับราชการในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารเมื่อประจำปี2566เพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาได้เข้ารับการฝึกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้มีการเลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยโทในเวลาต่อมาสถานะดังกล่าวของนายคนนี้ก็คือเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุ
1: น
0: ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมไม่ใช่การรับราชการทหารประจำการนะครับ
1: นี่มันอย่างนี้ทราบอ่ะเธอเป็นกองหนุนนะเป็นอาสาแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนใส่แบบนี้หมดมันอาจสับสนได้
0: ไหม
1: ในสถานที่เกิดเหตุจริงแล้วที่สำคัญข้างหน้าเธออ่ะมันมีคล้ายๆตัวแปะเนาะที่เป็นอาร์มี
0: ่
1: แล้วม
0: ี
1: ตร
0: ง
1: แล้วมีบัตรไอ้บัตรนี้ก็คงจะเป็นบัตรประจำตัวของอาสานะแต่ว่ามันเล็กในที่เกิดเหตุ
0: เ
1: รามองคงจะไม่ค่อยชัด
0: ได้เห็นบุคลิกก็ต้องคิดว่าไม่เหมือนค
2: อมมาน
0: โด
2: เป็นทหาร
1: อะไรต่างๆติด2สำใบติด2สำใบทีนี้โดยมารยาทเขาคงไม่มีใส่ไปจ้องหรือคุยกับท่านนายกพอเขาอธิบายหมดนัดอธิบายท่านนายกคงไม่ไปจ้องบัตรเขาก็ดูเป็นเพื่อนด้วยความเกรงว่าจะมันเฉพาะหน้าอยู่ใช่ไหมเกรงจะเสียมารยาทแต่ว่าทำได้ไหมแล้วก็คือชุดเนี่ยมันใช่เลยนะชุดแบบโหสุดยอด
0: เหมือนคอนมานโดเลย
1: วิทยุสื่อสารเนี่ย
0: เขาก็บอกเขาไปอบรมมา
1: เขาก็มีวอ
0: เขาบอกเขาไปอบรมวิทยุสื่อสาร
1: มาเขาเรียกอะมีสัญญาเรียกฐานก็มีสัญญาเรียกฐาน
0: นี่รหัสเขามีรหัสพยา413เอาให้ละเอียดเลยก็มีรหัสเรียกตัวเขาด้วยนะพยา413นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่เต้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าต้องชื่นชมเขาด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาเนี่ยไปทำหน้าที่เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเขาพยายามติดต่อพี่เต้ตลอดเวล
1: า
0: ผ่านเลขาแต่ตอนพี่เต้เนี่ยไม่สามารถที่จะมารับโทรศัพท์ได้เพราะว่าตอนนั้นป่วยอยู่กินยานอนหลับจึงไม่ได้ไปลง
1: ที่ด้วยไม่งั้นอาจจะมาด้วยใช่ไหม
0: ไม่งั้นอาจจะไปด้วยก็ได้ก็บอกว่า

0: ควรจะต้องชื่นชมในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองดีพร้อมที่จะช่วยเหลือหน้า งานอย่างเต็มที่เพราะว่าเขาไปตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าจนถึงตีสี่เลยนะครับพี่เต้ว่าอย่างนั้นครับ
1: แต่ยืนชิดรายงานท่านนายกเนี่ยมากกว่าพอเขตอีกตอนนั้นผู้ว่ายังไปไม่ถึงเลยรู้สึก
0: ใช่
1: เรียกว่า
0: ดูใกล้รายงานพอนายกเนี่ยหนาวหนาวร้อนๆนะ
1: รปภ.นายกนี่ห่างกว่ากันน่ารักมาก
0: ใช่แล้วปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยมาอยู่ใกล้ท่านนายกถ้าเกิดประสงค์ร้ายขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยจะหลบกันทันไหมเนี่ย
1: ในแง่มุมของกฎหมายก่อนว่าสิ่งที่คุณนัทจริงๆไม่ได้ต่อว่านะเพียงแต่สงสัยว่าทำได้ไหมทำได้ขนาดไหน
2: คืออย่างแรกเลยนะผมก็ไปนั่งดูตั้งแต่เมื่อวานละตั้งแต่ตอนที่คุณไปโรงผิวพันธ์ออกมาแถลงข่าว
1: ค่ะ
0: ครับเห็นว่าจะเอาผิดใช่ไหม
1: หมดอันนี้
2: ก็จะไปถอดคำพูดหน่อยที่ว่ามีตรงไหนผิดกฎหมายนะผมไม่แน่คิดผิดอะไรวะ
0: แต่ให้ข้อมูล
1: มากเธอมากเธอแบบเขินมากแบบช่วยแบบใจเนี่ยแบบหน้าตาเธอเต็มร้อยมากอะแล้วเธอก็เคยอบรมเยอะอบรมอาคารสูงอาคารใหญ่แผนเผชิญเหตุอะไรแบบเนี้ยแต่ก่อนที่ดิฉันก็จะชอบไงกระโดดสูงอะไรแบบเนี้ยก็เก็บสะสมกับมันเหมือนกันในช่วงวัยตอนเป็นวัยรุ่นคนที่ชอบเขาจะชอบแล้วก็มักจะสะสมอุปกรณ์อะไรต่างๆเวลาไปลงพื้นที่จริงเนี่ยโอ้โหภูมิใจ
2: กับเป็นแบบนี้เดินทางไปไหนมาไหนในกรุงเทพไง
1: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่สมัยตอนยังเป็นวัยรุ่นน่ะมันไม่มีรถเหมือนสมัยนี้ไงสมัยนี้คนเขาส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวกันเยอะใช่ไหมคนที่มีรถส่วนตัวเขาจะอาจจะสะสมพวกนี้เยอะเวลาไปไหนมาไหนจะไปช่วยใครหรือจะไปเที่ยวไปทำกิจกรรมหรือว่าไปทำงานหรือว่ามีเหตุอะไรเนี่ยเธอก็จะได้ไปช่วยเต็มร้อยคล้ายๆอาสามูลนิธิอะไรต่างๆแต่อันนี้เธอน่าจะเป็นเอกเทศของเธอเองเธอชอบเธอไ
0: หมใช่เป็นอพปรนี่ต้องเรียนถามคุณรองนี้กรณีอย่างเนี้ยในจุดเกิดเหตุเป็นบุคคลภายนอกซึ่งก็ไม่ทราบว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยถือว่า
1: ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไหม
0: ครับ
2: อย่างที่ผมบอกนะครับตอนแรกที่เห็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันท่านไปลงออกมาพูดผมยังนั่งคิดเลยคิดอะไรวะผมนั่งดูนะไอ้ชุดตำรวจชุดทหารบัตรนู่นแบบนี้ผมนั่งดูแวบแรกผมก็รู้ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที
1: ่หรอกไม่ใช่ไอ้มันต้องคนที่อยู่ในแวดวงถึงจะแยกออกชาวบ้านแยกไม่ออก
2: ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่จะมาเหมือนชาวบ้านนี่แหละ
1: จะไม่เต็มขนาดนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไฟไหม้ไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเอ๊ะมันเป็นชุดผจญเพลิงแบบใหม่เปล่าไม่ทราบดิฉันดูแล้วก็ไม่แน่ใจ
2: ชุดผจญเพลิงที่ไหนมันจะเป็นอย่างน
1: ั้
2: น
1: มันคลุมหน้าคลุมตา
0: จะเซฟตัวเองให้มากที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าชุดเดียวนี้มันก็ป้องกันภัยกันยังไงก็ต้องเรียนถามข้อกฎหมายให้คุณนรงค์ว่าที่ท่านไตรงจะตั้งข้อสงสัยจะเรียกมาสอบว่าเขาไปเกี่ยวข้องไหมเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าแต่งกายคล้ายทำให้มองดูว่าเป็นทหารหรือตำรวจหรือเปล่านะครับอันนี้จะเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างไหมครับ
2: คือในกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับจะกระทำความผิดได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนา
0: เมื่อ
2: มีเจตนาเขาไม่ได้แสดงตัวเป็นตำรวจไม่ได้แสดงตัวเป็นทหารไม่ได้แสดงตัวเป็นข้าราชการหน่วยงานไหนด้วย
1: ไม่ได้แอบอ้าง
2: เขายังไม่ได้แสดงตัวเขาแค่ใส่ช
1: ุ
2: ดอะไรนะคุณชุดอะไรนะเรียกชุดอะไรนะ
1: คอมมานโด
0: เล่นฝึกบีบีการเนี่ยบีบีการ
1: นี่ใช่อันนี้เป็นชุดแบบฝึกเล่นบีบีการ
0: ไปยิงใช
2: ่ใช่แล้วไปยืนข้างนายกแล้วรายงานให้นายกฟังถึงสถานการณ์เขาแสดงตัวเป็นตำรวจทหารมันทัดแต
1: ่ไม่มีแต่ดูแล้วดิฉันนึกว่าเป็นผบ.ตร.หรืออะไรเงี้ยหรือผบ.ทบ.หรือว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรแบบเนี
0: ้ยแล้วคอมมานโดจึงที่แบบสันติบาลเพื่อรับรู้ข่าวสารก็เข้ามาเลย
1: ไม่ต้องเป็นหน่วยกู้ภัยแง่เลยอะไร
0: ใช่ใช่ทีนี้ข่าวตอนนี้ที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีหน้าที่เลยแต่ไปอยู่ในจุดนั้นที่จุดนั้นผมว่าพอเกิดเหตุเขาก็ต้องมีลายใช่ไหมของตำรวจว่าห้ามเขตห้ามเข้าทีนี้ก็เป็นบุคคลภายนอกเข้าไปเนี่ยจะมีความผิดไหมครับหรือเขาไม่มีเจตนาดี
1: เป็นอาสาถือเป็นอาสา
0: คร
1: ับ
2: ต้องบอกอย
1: ู่
2: ว่าเขาเป
1: ็
2: นผ
1: ู้
2: ช
1: ่
2: วยเจ้าพนักงานในการช่วยเหลือกู้ภัยดับเพลิงเขาพูดอยู
1: ่
2: เขามาช่วย
1: ใช่
2: ซึ่งเมื่อวานผมก็ยังนั่งคิด คุณกันตะพลังมั้งที่บอกว่าอ้าวหมด

0: นัดเป็นคนไม่ตายไหมนี
1: ่ขึ้นไปได้เรื่อยแต่เธอเก่งนะ
2: ตอบไปทุกคำถาม
1: ฉาฉานอ่ะ
2: แล้วตอบเองมีความรู้ด้วยนะถามเรื่องอะไรก็ตอบดูฟังดูแล้วยิงโอ้โหใช่ได้ใช่ได
1: ้สับเธอนี่เจ๋งนะไม่ได้ม่วงบ้านงานนะ
0: ไม่ได้ม่วงแต่แสดงไม่แสดงออกทั้งหมด
1: แต่มีความเข้มแข็งมากเชียวก็เลยเป็น talk of the town around the table มันเหมือนชุดคอมแบทนะเขาเรียกชุดคอมแบทใช่ไหมชุดทหารคอมแบทจัดเต็ม full optionจริงๆคนที่เล่นบีบีกัน
0: จนผมเจอแล้วพลบเครื่องแบบทหาร2477
2: ครับครับ
0: สนับเครื่องแบบทหารและระเบียบกระทรวงกลาโหมสำหรับทหารกองหนุนกำหนดให้แต่งได้ในวันพิธีสำคัญ
1: อ๋อไม่ใช่แต่งแบบทั่วไปประจำวันแต่งทุกวันได้ไหม
2: กองหนุนก็แต่งได้ว่าไงกองหนุนก็แต่งได
0: ้ก็แต่งได้
1: เขามีวันของเขาอยู
2: ่อ๋
0: อแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
1: แต่รู้สึกแปลกใช่ไหมแต่รู้สึกแปลกใช่ไหม
2: ไม่ได้ไประโยคนี้ที่เขาตอบที่เขาตอบคุณการจอมพลังนะฟังแล้วน่าสนใจมากเขาถามเรื่องทำไมถึงไปยืนข้างนายกรู้จักการไปการส่วนตัวหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้รู้จักคุณอนุทินไปการส่วนตัวแต่เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเป็นผู้อำนวยการอพปรถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเขาในฐานะที่ทำงานด้านอาสาสมัครและเป็นหนึ่งในอพปรจึงต้องเข้าไปเรียนรู้เก็บประสบการณ์จึงเดินเข้าไปใกล้ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด
0: ครับ
1: น่ารักอะเข้าหาผู้ใหญ
0: ่ครับไม่ตายไปแล้วล่ะดูสิความน่าสนใจการติดคือเครื่องหมายที่คุณเสียพรเล่ามาเมื่อสักครู่ช่วงต้นชั่วโมงที่บอกว่าต้องไปโดดร่มไปอบรมมันก็มีสิ่งที่ได้มาเครื่องหมายที่หมดนับติดเนี่ยเขาไปอบรมมาจริงเขาจึงไม่มีความผิด
1: จริงติดด้วยความภาคภูมิใจ
0: ไปอบรมมาจริงแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปอบรมมาแล้วมาติดเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 ตามมาตรา146
2: นี่เขาไปโดดจริงไปอบรมมาจริงแล้วเขาหนาบอกเขารับจากมือผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเลยนะเหรียญโดดร่มกิติมศักดิ์อันนี
1: ้แต่ดูเธอก็เป็นคนที่เปิดเผยนะแล้วก
0: ็ยิ้มแย้มถ้าเธอทำอะไรผิดทำไมคนไปจับผิดเธอเธอแค่ใส่
1: คนสงสัยมาคนสงสัยไงว่า
2: คนสงสัยว่าเป็นใคร
1: มันมีคนเอ๊ะก่อน
2: ไงขยายดูแล้วไอ้เขามีใครวะ
1: นักข่าว
2: หน่วยงานไหนมีอยู่ใกล้ๆนายกขนาดนั้นเอ๊ะเป็นหน่วยงานไหนพอไปดูเอ
1: ๊ะ
2: ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดับเพลิงไม่ได้เป็นอะไรยังมองเนี่ย
1: คือ
2: เขาไปสืบในโลกโซเชียลสมัยนี
1: ้สืบหากันนักข่าวเนี่ยที่อยู่ใกล้หรือชุดที่ติดตามนายกจะต้องรู้ไงเวลาที่เราเขียนข่าวเราจะเอ๊ะมีใครวะไปยืนรายงานให้ท่านนายกแล้วเราไม่รู้จักเราก็ต้องถามว่าท่านนี้เป็นใครแล้วก็เดินตามเหมือนเป็นรัฐมนตรีช่วยเดินตามตั๊กๆใต้ๆแล้วก็รายงานนู่นรายงานนี่ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องหรือมีความสำคัญหรือว่าเช่นเป็นเจ้าหน้าที่เขตหรือเปล่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องที่อะไรแบบนี้คนก็สงสัยไงเพียงแต่ชุดเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเป็นหน่วยที่มาเสริมมาช่วยเพราะว่ามันเหตุร้ายเหตุรุนแรงนะคะก็เลยอยากรู้ก็เลยมีการตามหาประวัติว่าท่านนี้เป็นใครก็เลยรู้ว่าอ๋อว่าที่ร้อยโทหมวดนัดหรือที่เรียกหมวดนัดใช่ไหม
2: คร
1: ับ เขาก็เลยมาดูโอ้ยชุดนี้มันเป็นชุดอะไรนี่ก็เลยอ๋อรู้ว่าเป็นชุดบีบีกันนี่นะ
0: เพราะว่าหมวดนัดไม่ใส่ชุดนี้มานายกอาจจะไม่สนใจก็ได้นะ
1: ใช่แน่นอนเพราะว่าพอคนหันไปก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่คือถ้าดิฉันอยู่ในพื้นที่นะดิฉันต้องกระซิบถาม
2: เข้าใจแบบนั้น
1: เคลียร์เคลียร์กู้ภัยแถวนั้นอะว่าเอ๊ะคนที่ตามนายกแล้วรายงานอยู่นี่เป็นใครเพราะขนาดกู้ภัยที่เป็นหัวหน้าอะไรต่างๆอ่ะยังไม่ได้มายืนรายงานนายกเลยนะส่วนใหญ่ไปอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็มาคุมสถานการณ์อยู่เพราะนั้นเอ๊ะนี่ต้องเป็นซัมบอดี้หรือเป็นใครสักคนเอ๊ะแต่ทำไมเราไม่รู้จักแล้วตกข่าวได้ไงก็ต้องถามส่วนใหญ่เราจะต้องถามคนใกล้ชิดก่อนหรือไม่ก็ถามเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนสนิทท่านนายกที่เดินตามก็ถามว่าท่านนี่เป็นใครใช่ไหมตอนหลังเอ๊ะว่าที่แล้วเป็นใครตำแหน่งอะไรอ
0: ารักขาหรือเปล่า
1: แล้วก็ยังเข้าใจอย่างนั้น
2: เข้าใจเพื่อแบบน
1: ั้นแต่รายงานน่าจะเหมือนกับเป็นคนที่มาทำงานอยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ท่านนายกทราบมากกว่าตอนนั้นนะเพราะว่าโอ้โหเธอพูดฉะฉานเธอมีข้อมูลเพราะเธอมาระยะหนึ่งแล้วไงมาช่วยอยู่ภาคหนึ่ง

0: ทำเหมือนกับว่า
1: ตอนนายก
0: ทำเหมือนกับว่าไม่มีหน่วยงานมารองรับนายกก่อนจะลงพื้นที่เลย
2: เออแบบนั้น
1: อ
2: ะ
1: คนจะไม่ตรงนั้นไม่มีใครรายงานด้วยขณะตำรงตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
2: ก็ไม่ได้ทำงานอยู่ไงคนเขา
1: ปล่อยให้คนนี้เข้ามารายงานเข้าเล่าได้หมดแล้วประตูเนี่ยที่มันปิด2กรเนี่ยก็วิเคราะห์เลยว่าที่มันใส่2กรเพราะเจ้าของร้านกลัวว่าลูกค้าจะหนีออกประตูนี้มาเข้าห้องน้ำแล้วก็แวบออกไปเลยก็ผมถึงได้ใส่กร2อัน
2: แ
1: ล้วก็เขียนว่าห้ามออกห้ามเข้า
2: เข้าใจว่าเธอเป็นแบบลักษณะเก็บข่าวด้วยเพราะว่าคงจะถามนู่นดูแล้วเธอไม่ได้มอมแมมอะไรเท่าไหร่อาจจะเป็นลักษณะเหมือนการช่วยอยู่ภายนอกไงแล้วก็เหมือนไปสนับสนุนนะแล้วก็คอยเก็บข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนยังไงต้องรู้เท่าทันแล้วจะได้เผื่อมีอะไรสมทบแล้วปรากฏว่าขบวนท่านนายกลงพื้นที่ไปพอดีก็เลยมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็นำเสนอ ได้ถ่ายรูปด้วยออกทุกจอเลย
0: แต่ไม่บอกว่าตัวเองก็มาช่วยเขา
2: ตอนนั้นคนก็ไม่กล้าถามท่านนายกก็ไม่กล้าถามมั้ง
1: ว่าเป็นใคร
2: ว่าเออเพราะว่าแหมอาจจะ
1: คุณเป็นใคร
2: เกรงจะเสียหน้า
1: ใช่เขามารายงานแล้วอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยเออมันถ้าไม่เกี่ยวข้องมันจะเข้ามาใกล้เลยจุดเกิดเหตุได้ขนาดนี้ใช่ไหม
2: แต่คนก็สงสัยแต่ชื่นชมนะไม่ได้ต่อว่าเพียงแต่สงสัยว่าทำได้เปล่าเท่านั้นเองเนาะไอ้ใครเนี่ยอะไรคนก็โจหัวกันนะนักข่าวว่าหัวอยู
0: ่ถึงขั้นจะโกงกระลาผมออกแถลงการณ์นะ
2: เออไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าคนนึกไงก็ถามดิฉันยังนึกเลยว่าเป็นผบ.อะไรสักผบ.หนึ่งป่ะเนี่ยเนาะแต่ว่าตอนนี้พักโฆษณาสักนาทีนะสักครู่
1: ครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์นะเดี๋ยวเราสัญญาณแป๊บนึง
1: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
2: คุณสุรพัฒน์เล่ามาว่าเคยเห็นว่าอพปรเนี่ยจะมีระเบียบการขอใช้กำลังด้วยนะคะมิฉะนั้นหากมีเหตุเพลิงไหม้แถวลาดกระบังอพปรเขตดอนเมืองก็เดินทางไปไม่ได้อะไรอย่างนี้หมายถึงว่าขอให้ช่วยมันก็เลยบางทีข้ามเขตใช่ไหมพูดถึงประมาณนี้ใช่ไหม

0: มันมีประเด็นนึงอันนี้เห็นเป็นประเด็นเบาๆก็เลยเอามาคุยสักนิดหนึ่งนะขอประเด็นยูเซปด้วยได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ๆๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะหลายคนที่ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเห็นบอกข่าวว่าเมื่อครบวิกฤต72ชั่วโมงนะครับหรือที่เรียกยูเซปเนี่ยจะต้องย้ายโรงพยาบาลไปรักษาสิทธิ์ต่อที่โรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์นะครับซึ่งบางคนเขาบอกว่าสิทธิ์เขาอยู่ต่างจังหวัดโอ้แล้วญาติพี่น้องเขายังมีอาการโคม่าอาการหนักวิกฤตอย่างเงี้ยจะย้ายไปเนี่ยก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยไอ้ส่วนจะอยู่ต่อก็ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องจ่ายเองอย่างไรเพราะว่ามันหมดสิทธิ์การรักษาฉุกเฉินวิกฤต72ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมครับคุณสิริพรครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องถามคุณรณรงค์เพราะว่ามีข้อข้องใจเรื่องของโรงพยาบาลเอกชน
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะ
0: ค่ะ
2: สำคัญมากเรื่องโรงพยาบาลรักษาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอาทิตย์หนึ่งล้านหนึ่งอ่ะห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชน
0: เพราะว่าถ้ากรณีถูกเบิร์นเขาเรียกอะไรนะไฟลวกมีแผลถูกไฟลวกผู้พองมันจะรักษายากแล้วก็ต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อนานมากมีการผ่าตัดหลายครั้ง
2: ของเอกชนสัปดาห์ละล้าน
0: โอ้โหด
2: เงินประมาณ4 ล้านยูเซฟจ่ายแค่3วัน
0: แล้วแบบนี้จะทำยังไงไอ้แนวทางการใช้สิทธิ์แบบเนี้ย
2: ทีนี้แนวทางการใช้สิทธิ์ที่ผมเจอก็คือจะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของรัฐที่มีเหลืออยู่ในจังหวัดอื่น
0: แต่จังหวัด
2: คือตอนที่เกิดที่สัตหีบโรงพยาบาลมันเต็มบางคนก็เอาไปรักษาที่กรุงเทพ
0: ค่ะ
2: ทีนี้ในแผนไฟไหม้เบิร์นเนี่ยในกรุงเทพน่าจะมีโรงพยาบาลเพียงพออยู
0: ่ค่ะ
2: แต่คำว่าเพียงพอโรงพยาบาลหนึ่งจะมีแค่ประมาณไม่กี่เตียงนะคุณจักรพันธ์สิริพร
0: ฉุกเฉินส่วนหนึ่งห้องปลอดเชื้ออีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่า
2: ต้องพูดถึงห้องปลอดเชื้ออย่างเดียวนะ
0: โอเค
2: ตัวห้องปลอดเชื้อที่สำหรับรักษาแผลไฟไหม้โดยเฉพาะที่จะมีอยู่โรงพยาบาลและไม่กี่จุดด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วค่ารักษาเนี่ยแพงแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับมันใช้ถึง30บาทแต่ติดประกันสังคมก็ไม่ต้องเสียแต่ก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลนั้นหรือโรงพยาบาลในเครือโอ้โหต้องให้สาธารณสุขประสานงานให้จะได้ไวนะ
0: ต้องให้สาธารณสุข
1: ต้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพส
0: ป
1: สปสชเป็นคนประสานเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: มันต้องอย่างนั้นเลยเพราะว่าใครจะไปรู้ดีเท่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.
1: ใช่
0: เขาเป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าของเงินแล้วก็เป็นผู้ที่ใหญ่สุดอ่ะ
2: ทีนี้มันก็จะเกิดประเด็นที่ว่าแล้วต่างด้าวที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยล่ะจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาแบบนี้ไหม
0: ในส่วนของยูเซปเนี่ยต้องเป็นสัญชาติไทยเหรอคนเจ็บป่วยหรือคนบาดเจ็บจากเหตุใดๆก็ตามเนี่ย
2: ต้องสามวันไปสิเมื่อพ้น3วันไอ้3วันน่ะไม่มีปัญหาถ้าเข้ามาด้วยเหตุฉุกเฉินของยูเซปยูเซปมีกองทุนที่จะจ่ายให้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: แล้วก็จ่าย
0: เออน่าคิด
2: แล้วก็จ่ายตามปกติแหมผมเล่าไปเนี่ยอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะ
0: เคส Mountain B
2: Mountain B น่ะต่างด้าวเป็นคนลาวไม่มีตังค์รักษาไอ้แผลเบิร์นนะ
0: โอเคเหรอ
2: กลับบ้าน
0: กลับบ้านที่ไหน
2: กลับบ้านไปรักษาตัวเอง
0: โอ้โห
1: คร
0: ับ แต่ว่า
2: อย่าถามว่างั้นนี้เลยนะไม่ได้อยากจะว่าใครหรอก
0: เพราะว่ามันไม่ไหวมั้ง
2: เออก็มันไม่ไหวไงอีกอาทิตย์หนึ่งอีก3วันหรือ2วันเนี่ยเขากลับมาด้วยอาการเน่า
0: โอ
2: ้
0: โห
2: อันนี้ก็คือไม่ได้ว่าใครนะแค่แบบเล่าให้ฟัง
0: เพราะว่า
2: อยากให้เจอเหตุการณ์เนี้ยในกรุงเทพแล้วกัน
0: ดูแลตัวเองไหวเหรอ
2: ไม่ไหวหรอกที่ต่างด้าวเนี่ยเมื่อ
0: เ
2: มื
0: ่
2: อวาน
0: เนี่ย
2: เราพูดว่าเขาได้เงินเดือน 6-7 พันใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่พอไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินเพราะว่าเป็นการจ้างรายวัน
0: เนี่ยประกันสังคมก็ไม่
2: ม
0: ี
2: แล้วพอไม่มีเงินเขาก็ต้องอาศัยการใช้จ่ายเงินสดในโรงพยาบาลของรัฐหากว่าเขาไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเดินทางกลับประเทศตามลำดับ
0: ไอ้การไม่มีหลัก
1: แต่สภาคนไทยไม่น่าจะมีปัญหาแล้วไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าทางสปสช.เนี่ยจะดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลหากแพทย์ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยยังไม่พ้นขีดอันตรายครับก็สาม

0: มาที่จะรักษาต่อที่โรงพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้จะพ้นระยะเวลา72ชั่วโมงไปแล้วก็ตามครับ
1: มันควรจะแยกไหมเวลาคนบาดเจ็บเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่เจ็บป่วยธรรมดานะอันนี้บาดเจ็บจากความบกพร่องของใดๆหรือว่าจากความประมาทใดๆเนี่ยมันต้องมีคนช่วยไหม
2: คือในแง่สถานการณ์ที่คือเราบอกว่ามันเหมือนเดิมผมก็ไม่ได้ว่าที่ส่วนของคนไทยเนี่ยเขาก็ดูแลได้เขาก็ส่งไปตามระบบว่าเบิกจ่ายตรงไหนแต่มันก็มีเงื่อนไขนะมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่โรงพยาบาลไหนแล้วคุณจะรักษาโรงพยาบาลนั้นได้ยาวๆเขาจะต้องดูว่าอาการบาดเจ็บคุณเนี่ยถ้าคุณเจ็บไม่มากคุณก็รักษาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณมีอาการที่เป็นแผลไฟไหม้
0: แพทย์เป็นคนประเมิน
2: กูคือถ้าเป็นพวกที่แผลไฟไหม้เยอะเนี่ยยังไงคุณจะต้องอยู่ในตู
1: ้ในห้องปลอด
0: ในห้องเชื
2: ้อคุณจะไม่ได้ออกมาอยู่กับคนอื่นอยู่แล้วซึ่งไอ้ห้องเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะไอ้ส่วนอาการอื่นที่ไม่ได้หนักเนี่ยคำว่าไม่ได้หนักจะหมายความว่าแผลมันต้องนิดเดียวจริง
1: ๆส่วนใหญ่ที่เป็นแผลเบิร์ดแผลไฟไหม้เนี่ยจะเป็นสีแดงทั้งนั้นนะ
2: ไอ้แดงเนี่ยไม่เท่าไหร
1: ่
2: ไอ้ที่มันติดหนังติดอะไรเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าผมเนี่ยไม่กล้าดูเลยแผลไฟไหม้เนี่ย
1: เขาเรียกสาหัสวิกฤต
0: ครับ
1: เรียกสาหัสวิกฤต
2: ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาสรุปข่าวว่าสาหัสวิกฤตมีกี่คนอะไรยังไงยังไม่ได้ดูนะของโรงเรียนในลาดพร้าวแต่บอกได้เลยว่า
1: เคยอ่านไปแล้ว
0: ตอนนี้สุด20กว่าคน
1: 24คนได
0: ้สีแดงใช่ตอนนี้เสียไปบ้างเมื่อก่อนวันก่อนมัน22คนแต่เสียไปล่าสุดอีก2คนก็น่าจะเหลือ20คนที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ในกลุ่มเคสสีแดง
2: ตอนเมาเท่นดีนี่ประมาณ 30-40% ของผู้รอดอ่ะ
1: โอ้โหเยอะมาก
2: ที่ทยอยเสียชีวิตอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะมาให้หมดหวังอะไรนะถ้าเป็นกรณีสาหัสก็จะต้องแยกไปดูที่สามารถยื้อไว้ได้นานๆเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลในเครือของเอกชนโรงพยาบาลที่มีสภาพสูงๆเนี่ยจะยื้อได้นาน
1: แล้วเขาทำไงที่แมวเทนบีเขาทำไงจ่ายเองจ่ายสด
2: บางคนมีประกันบางคนอยู่ในโรงพยาบาลที่มีกำลังรักษาได้คือไม่มีใครต้องควักถ้าเป็นคนไทยแต่ที่ต้องจ่ายเนี่ยจะเป็นค่าดูแลอย่างอื่น
1: ค่ะ
2: คือต้องนึกสภาพนะว่าคนหาเช้ากินข้ามทำงานแล้วมาเจอเหตุการณ์ปุ๊บพอเห็นเมื่อวานบอกให้ค่าทำศพ10,000ใช่ไหม
1: เออยัง10,000
0: ใช่ครับใช่
1: ค่าทำศพนี่คือค่าปลงศพปะหรือเป็นค่าอะไรที่ไม่แน่ใจ
0: ค่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะศพนึงก็ใช้เกิน10,000อยู่แล้วแต่ละแห่งไม่ใช่แค่10,000แต่ก็เบื้องต้นตัวแทนเจ้าของร้านโดยทนายความเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเหลือค่าชาปนกิจเบื้องต้นรายละ10,000บาทสำหรับผู้ที่เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บก็ยังพิจารณากันอยู่นะครับว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าของยังป่วยอยู่ ICU ก็ยังอาการหนักอยู่ยังวิกฤตอยู่ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ 100%
2: แล้วพอไม่มีคนบริหารแล้วจะยังไงต่อ
1: ก็ต้องหุ้นส่วนรับผิดชอบก่อนสิเขามีหุ้นส่วนอยู่นี่
2: ผมยังไม่เห็นหน้าหุ้นส่วนออกมาเลยในตอนนี้
1: มีทนายความออกมาแล้วก่อนนะ
0: ทนายความออกมาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ยังเจ็บปวดหัวใจอยู่ก็เดี๋ยวรอให้ตั้งสติได้ทุกอย่างพร้อมจะออกมาขอโทษสังคมด้วยตนเองแล้วก็บอกว่าเขาตั้งใจคือตัวแทนของเจ้าของร้านนะตั้งใจที่จะไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียหายทุกๆรายอันนี้เป็นคำพูดของทนายความที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ว่าพร้อมที่จะไปแสดงความรับผิดชอบกับทุกครอบครัวที่เสียหายด้วยครับ
2: ตามข้อมูลการจดทะเบียนนะครับบริษัทจำกัดชื่อบริษัทโรงเบียร์ณราชพร้าวจำกัด มีผู้ถือหุ้น2รายคือนายสุวิชาถือหุ้น 95% และนางบังออนถือหุ้น 5% สุวิชาเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ในช่วงวิกฤตถือหุ้นอยู่ตักกด 95% ส่วนอีกคนเนี่ยนางบังออนเนี่ยถืออยู่ 5%
1: ค่ะ
2: มีความรับผิดทางกฎหมายจะมีความรับผิดแบบจำกัดและไม่จำกัดหรือความรับผิดต่อส่วนตัวถ้าเอาตามสัดส่วนทางแพ่งโรงเบียร์ณราชพร้าวก่อเหตุละเมิดก็ต้องรับผิดชอบกันไปตามสัดส่วนที่ถือครอบคุณอยู่
1: เขาเป็นบริษัทจำกัด

0: หรือเปล่าเขาไม่ได้จดเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยหรือเป็นหุ้นส่วนแบบสามัญหรือเปล่าไม่ชัดเจนอันเนี้ย
1: แต่รู้ลงเบียร์ลาดพร้าวจำกัด
0: เพราะว่าเดชอ๋อลาดพร้าวจำกัดเพราะว่าสงสัยประเด็นเรื่องของการทำประกันน่ะแล้วแบบทำประกัน
1: เมื่อวานทนายเขาพูดมาแล้วว่าไม่มีประกัน
0: ใช่ก็ประกันส่วนตัวเป็นประกันบุคคลบุคคลธรรมดาด้วย
1: ทีนี้ความรับผิดชอบของกรรมการผู้มีอำนาจเนื่องจากว่าโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยมีกรรมการอยู่2รายรายหนึ่งอยู่ในวิกฤตรายหนึ่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
0: ์ค่ะ
1: คำถามคือจะต้องร่วมรับผิดชอบยังไงบ้างความน่าสนใจก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับการที่บอกว่ายังทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เนี่ยตำรวจต้องรีบไปเชิญมาสอบปากคำครับไม่ใช่ว่าไปเชื่อเขาว่าเจ้าของกิจการบอกทำใจไม่ได้บางทีอาจจะไปหาข้อแก้ตัวอยู่อันนี้คิดในแง่ร้ายนะเป็นคนมองโลกในด้านลบ
0: ก็เข้าใจว่าคงจะไปตั้งหลักแหละแล้วก็ปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อแล้วก็ต้องเตรียมทรัพย์สินอะไรต่างๆที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวฉันก็ยังสงสัยอยู่เลยเอ๊ะบัตรอย่างคนต่างด้าวเนี่ยบัตรทองมันไม่ได้ครอบคลุมนี่ใช่ไหม
1: ไม่ได้อยู่พักครับ
0: ต้องเป็นคนไทยแต่ยูเซปเนี่ยได
1: ้ทีนี้เวลาพอเป็นข่าวขึ้นมามีสำนักข่าวนำเสนอขึ้นมาว่าต่างด้าวรับบริจาคเงินไปรักษาโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคุยว่าเดี๋ยวเรามีงบด้านมนุษยธรรมอยู่แต่นี้ไม่เยอะ
0: แต่ก็ให้มาก่อนเถอะ
1: โอ้แต่ว่าค่ารักษาคนแผลไฟไหม้มันต้องต่อเนื่องไงแล้วมันหมดหลายแสน
0: กว่าจะดำเนินคดี
2: ผมเรียนถามอีกอย่างนี้ที่เรามีเงินกองทุนยุติธรรมให้เฉพาะผู้เสียชีวิตหรือให้ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นๆนะไอ้ที่มีเงินกองทุนยุติธรรมที่เขาบอกมักจะจ่ายให้การช่วยเหลือครับ
1: กองทุนยุติธรรมเนี่ยจ่ายให้กับเหยื่อครับจ่ายให้กับที่เป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเงื่อนไขของการจ่ายของกองทุนยุติธรรมก็คือผู้เสียหายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้กรณีนี้เราเป็นผู้เสียหายที่ถูกคนอื่นละเมิดจากความประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเราจึงมีสิทธิ์ได้เมื่อก่อนเนี่ยได้กันแสนสองมาสมัยท่านอนุท่าน
0: อนุพงศ
1: ์อนุพงศ์สมัยมาสี่ปีก่อนได้ประมาณแสนสองแสนสองแต่การที่แกผับรัดไม่ได้จ่ายและตอนนั้นยังไม่มีกองทุนยุติธรรม
0: อ๋อแต่ตอนนั้นเนี่ยเขตเนี่ยเขตจะต้องจ่ายส่วน
1: แต่ไม่คือทางภาคสารของศาล
0: ปกครอง
1: ต้องแยกส่วนกันคือทีนี้ของกรณีให้ศาลตัดสินที่หน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ความรับผิดชอบเบื้องต้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงกองทุนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจ่ายได้เลยในการจ่ายได้เลยเนี่ยมีความสำคัญสำหรับคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากเราต้องเอาไปใช้ในการจัดการงานศพเขา
0: ค่ะ
1: ตอนมอบคดีเนี่ยถ้าเป็นต่างด้าวเข้าใจว่าไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยนะ
2: ครับ
1: ไม่มีสิทธิ์ได้
0: ไม่มีสิทธ
1: ิ์
0: แล้ว
1: ก็ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วทีนี้เข้าใจว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีการจัดประชุมประจำปีแล้วก็เชิญพวกผมเนี่ยไปให้ความคิดเห็นว่าในกองทุนยุติธรรมเนี่ยควรจะให้ต่างด้าวมีสิทธิ์ได้ด้วยมั้ยเราก็โหวตว่าควรจะมีสิทธิ์ได
0: ้เพราะว่าเป็นผู้เสียหายอ
1: ่ะเขาเป็นผู้เสียหายถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ควรจะมีสิทธิ์ได
0: ้ค่ะ
1: แต่สุดท้ายจะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ผมก็จะตามดูเงียบๆแล้วกัน
2: แต่ถ้าเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายใช่ไหมผู้ที่ต่างด้าวที่จะได้รับถ้าหากอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแล้วได้รับผลกระทบ
0: ไม่น่าเกี่ยวนะบัตรเจ็บจริง
2: ใช่หมด
1: โดยหลักการแล้วไม่ควรใช้โดยหลักการเนี่ยควรต้องเข้ามาถูกกฎหมายก่อน
2: ครับ
1: เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐถ้าคุณลักลอบเข้ามาแล้วคุณจะมีสิทธิ์ได้เนี่ย
0: อ๋อมันก็จะไม่เป็นธรรมใช่ไหม
1: ผมไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะได้หรือไม่ได้กับกรณีนี
2: ้ครับ
1: แต่เป็นประเด็นที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าตอนนี้ยังโฟกัสกับเหตุการณ์ใหม่ๆอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้รอดูครับเพราะว่าที่เราบอกว่าตอนนั้นเสียชีวิตกันเยอะพอเขาเริ่มฟื้นตัวเริ่มฟื้นสภาพเริ่มเห็นอาการตัวเองเนี่ยยังต้องใช้จิตแพทย์ช่วยกันดูครับเมื่อกี้บอก30กว่ารายถ้าฟื้นมาก็ต้องจิตแพทย์ประกบต่อส่วนความรับผิดของเจ้าของร้านที่เป็นหุ้นส่วนผู้หญิงอีกท่านหนึ่ง
0: ค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอีก

0: เนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้อีกคนหนึ่งที่ถือหุ้นอยู่ 5% จะมีสิทธิ์สั่งการไหม
1: ค่ะ
0: โดยหลักการก็ต้องมาสั่งการนะเขาต้องมาแสดงความรับผิดชอบทันทีอ่ะไม่ใช่ว่าขอหาลือกันก่อนไอ้อย่างนี้เขาเรียกหนีปัญหาโทษทีหน้าตาแต่จะไม่ค่อยดี
1: ครับไม่เป็นไรความหมายมันชัด
0: คือนี่มันเกิดมา2วันจะ3วันแล้วเอาค่าทำศพมาให้เขา10,000คุณไม่คิดถึงคนที่บาดเจ็บเลยว่าจะต้องได้เท่าไ

0: B นี่ปิดไปยังคะ
1: คดีศาลจังหวัดระยองตัดสินแล้วติดคุกกันหมดศาลลงเต็มแม็กเลย10ปีส่วนคดีปกครองที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเทศบาลสัตหีบอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของตุลาการศาลปกครองระยอง
2: ครับ
1: ฟ้องไป160กว่าล้านแต่เพราะ30กว่าคนของผม
0: ค่ะ
2: แล้วคดีถึงตัดสินถึงว่าถึงที่สุดหรือยังครับกรณีของเมาเท่นบี
1: ในศาลชั้นต้นตัดสินแล้วแล้วก็อยู่ในตอนนี้สู้กันอยู่ในศาลอุทธรณ์ทางฝั่งนู้นก็อุทธรณ์เข้ามาว่าเยียวยาแล้วจะขอรอลงอาญาได้ไหมฝั่งนู้นก็สู้มาเพราะเขาติดคุกไงฝั่งนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะศาลก็ลงเต็มแม็กไปแล้วชั้นต้นก็ลงเต็มแม็กไปแล้วก็เหลือจะไปฟ้องศาลปกครองต่อเชื่อจะมีพวกมีแต่กลุ่มพวกผมเนี่ยที่ไปฟ้องส่วนเจ้าหน้าที่ได้ค่าเสียหายถึงไม่มีใครพูดอะไรกันเลยนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบมอเทนบีเนี่ยอปช.ก็ไม่เห็นทำอะไรให้เป็นรูปธรรมแล้วแบบนี้ใครจะกลัวเวลาคนถามว่าเหตุการณ์เมื่อ17ปีที่แล้วกับซันดิก้าผับแล้ววันนี้มาโรงเบียร์นั้นละพร้าวเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่ะทนายที่เขาฟ้องเมื่อ17ปีก่อนเขาก็พูดมาผมก็จะบอกมอเทนบีเมื่อ4ปีก่อนกับวันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยมีตรงไหนที่มันแตกมันไม่มีอะไรต่างกันเลยคุณแต่ละพันคุณเสียวพรคุณผู้ฟัง
0: ก็ดูข้อมูลก็ใกล้กัน
1: คือปัญหาคือปัญหาเดิม
0: เออ
1: ปัญหาคือ
0: ร้านอาหารเหมือนเดิมอ่ะ
1: ร้านอาหารดัดแปลงเป็นผับคุณไปตรวจไม่เจอแต่พอมันเกิดเพลิงไหม้ไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดแต่ตรวจไม่เจอ
0: เห็นข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ข้อมูลด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดพบว่าดัดแปลงต่อเติมอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องดำเนินคดีนี้อีกประเด็นหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านผู้ว่ากทม.ก็สั่งลุยตรวจ50เขตเลยนะนี่หลายเรื่องมากทั้งเรื่องพ่อทิพย์อ่ะทั้งเรื่องพ่อทิพย์ออกสุติบัติให้ลูกต่างด้าวใช่ไหม
1: จะไปประโยคเมื่อกี้คุณเสียพรพูดแบบเป็นประเด็นสำคัญที่ตำรวจเขาบอกว่ามีการลักลอบต่อเติ
0: ม
1: แต่คำว่าลักลอบต่อเติมเนี่ยตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยคุณก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตสำนักงานเขตสั่งรื้อได
0: ้
1: คำถามคือต่อให้คุณไม่ได้ทำเป็นผับบาร์เนี่ยคุณต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมาตรฐานในการตรวจอยู่ตรงไหนไม่มี
0: เอาตั้งแต่มาตรฐานการตรวจเลยเหรออันนี้ย้อนกลับไปถึงเจ้าหน้าที่สิ
1: ก็คือมาตรฐานการตรวจคือต้องร้องเรียนถึงมาตรวจไม่ร้องเรียนก็ไม่ตรวจไม่ร้องเรียนก็ไม่รับรู้รับทราบว่ามันอยู่ตรงนี
0: ้แม่น
1: ทำอย่างไรจะให้เรื่องเหล่านี้หมดไปนี่คือสิ่งที่ต้องถามกลับไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: โอ้ก็ของก็เอากทม.ก่อนได้ไหม
1: ก็แหละกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลและกำกับดูแลพวกกทม.พวกผู้ว่าต้องไปดูแล
0: แล้ว
1: ผมยังเชื่อว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละจะต้องเป็นหน่วยในการปราบทุจริตทั้งประเทศให้ได
0: ้งั้นก็ต้องทำคดีสอบกรมทุจริตให้ได้ก่อน
1: ก็ต้องจับพวกเดียวกันเองก่อนนะรอบนี
0: ้ท่านผู้ว่าชาติบอกว่านอกจากการสั่งตรวจเข้มสันประกอบการทั่วกรุงนะทุกเขตเนี่ยแล้วก็จะใช้มาตรฐานเดียวกับสถานบริการซึ่งทำได้ไหม
1: ผู้ว่าชัดชาติยังไม่พูดมาอย่างนึง
0: ว่า
1: สำนักงานเขตในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มีความผิดยังไงบ้างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอาผิดพวกตัวเองหรือยังหรือตั้งแล้วแล้วก็รอผลตามกฎหมายอยู่ถ้าตั้งแล้วรอผลตามกฎหมายอยู่ก็ต้องรอผลกันต่อไปแต่ควรจะชี้แจงอธิบายว่าผิดหรือถูกอย่างไรเพื่อให้เขตที่เหลือมีความเกรงกลัวที่จะเกิดการดำเนินการร้องเรียนทางวินัยเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
0: หรือถ้าเกิดว่า ออกใบอนุญาตแล้วต่ำกว่าคือถ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็นนะอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่เจ้าของธุรกิจจะมีปัญหาแต่ไอ้ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยน่าจะอยู่ในประเด็น157ได้ไหมเพราะตอนนี้ในกทม.ก็มีหลายประเด็นมากทั้งพ่อทิพย์แม่ทิพย์โรงพยาบาลก็เด้งกลับ
2: จะยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาตินะเรื่องไฟไหม้เน
0: ี่ย
2: ร่วมมือกันบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเราจะให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะทำ นะครับผมว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ไปถามท่าน

0: นายกบอกว่าในฐานะรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยจะพิจารณาลาออกไหมปรากฏโดนนายกย้อนเลยบอกขอคำถามถัดไปการถามแบบนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรจะถาม
1: แหม
2: ที่เขาจะนายกว่าอะไรนะ
1: คุณจะเขามีศัพท์เขามีศัพท์เขามีศัพท์อยู่อะไรนะ
0: คือมีนักข่าวถามเมื่อวานเนี่ยถามเกี่ยวกับว่าคือสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแต่ท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไหมท่านก็หันไปบอกว่าขอคำถามถัดไปแล้วก็หันแล้วก็พูดต่อบอกว่าสื่ออย่าถามคำถามแบบนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลถามคำถามแบบนี้ถามให้เกิดอารมณ์
1: ตอนนี้
0: จีน
1: เรื่องกุมารเรื่องอะไรนะกุมารจีนก็ยังไปไม่ถึงไหนนะจะตรวจ
0: โรงพยาบาล
1: กลางกรุงก็ยังถอยมาตั้งหลักอยู่ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะป้าหมอข้างดำยังไม่ได้คุยนะ
0: ผมจะ
1: ต่อ
0: ไปจริงครับ
3: ผมก็กำลังแก้เพชรครับลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกถึงกองปราบร่วมสอบถามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวจ่าสิบตรีพิชิตและนายอัศวินออกจากอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการสอบสวนกลางภายหลังสอบปากคำโดยควบคุมตัวไปที่ตึกกองบังคับการปราบปรามคาดว่านำตัวไปพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาร่วมสอบถามด้วยตนเองที่ห้องประชุมคณะพนักงานสอบสวนบริเวณชั้น2ก่อนจะมีการแถลงข่าวซึ่งขณะที่ตำรวจควบคุมตัวไปยังอาคารกองบังคับการปราบปรามทั้ง2คนเดินก้มหน้าไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนส่วนนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงเมื่อเวลา 13:10 น.ท่านี้จากข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ให้การรับข้อเท็จจริงบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองกพช.ไฟเขียวนำค่าไฟฟ้าสาธารณะพ้นบินบ้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกนอกจากนี้ให้ไปคิดค่าไฟโดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center รวมถึงที่ประชุมมีมติให้เอาค่าไฟสาธารณะออกจากบินของประชาชนโดยรัฐบาลจะไปหาวิธีการบริหารจัดการงบประมาณเองโดยสิ่งที่จะทำคือนำมาจาก Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตผลประชุมกพช.จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องราคาจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ประชุม RBC ย้ำ7ข้อสำคัญลดตึงเครียดชายแดนผลประชุมเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคชายแดนไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษกองทัพภาคที่2และภูมิภาคทหารที่4ผ่านกลไก RBC ย้ำ7ข้อลดตึงเครียดชายแดนให้ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังหรือจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวรั้วลวดหนามเนื่องจากหากทั้ง2ฝ่ายมีฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้กันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเหตุไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลพร้อมร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชนเพื่อลดการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงยึดถือปฏิบัติตามถ้อยแถลงของที่ประชุม GBC เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568อย่างเคร่งครัดอุตุญี่ปุ่นเตือนโตเกียวระวังโรคลมแดดวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนภาวะโรคลมแดดในพื้นที่

0: โตเกียวเป็นครั้งแรกของปีในขณะที่สภาพอากาศร้อนจัดควรงดกิจกรรมกลางแจ้งด้านทางการกรุงโตเกียวได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สวมเสื้อผ้าเบาบางและกางเกงขาสั้นภายใต้นโยบายโตเกียวคูบิสเพื่อให้ปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศร้อนและลดค่าไฟฟ้าซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทบางแห่งที่ใช้แนวทางเดียวกันนี้ต่างรู้สึกพึงพอใจและคุ้นชินกับการแต่งกายเช่นนี้มากขึ้นโดยในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดในกรุงโตเกียววัดได้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าปีนี้จะมีอากาศร้อนจัดเหมือนปีที่แล้วซึ่งเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดมีผู้ป่วยโรคลมแดดนับแสนคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเลือกอุดมสิทธิวีรธรรมเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยว่าที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งมีมติเลือกนายอุดมสิทธิวิรัติธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญทันทีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไปคยท.ครบรอบ11ปีมุ่งยกระดับมาตรฐานยางพาราไทยและคุณภาพชีวิตเกษตรกรนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรักษาการประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยครบรอบ11ปีณสำนักงานใหญ่การยางแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากยท.ยังคงมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.5 ล้านครัวเรือนบนพื้นที่ปลูกยางกว่า20ล้านไร่โดยปัจจุบันธุรกิจยางขั้นต้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปีทางนี้กยท.จะมุ่งยกระดับมาตรฐานยางพาราไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมควบคู่กับการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรรับมือเงื่อนไขการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้นายสมหมายสุวรรณวงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและขายบริษัทอสมทจำกัดมหาชนในฐานะผู้แทนอสมทซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดำเนินงานร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายโกศลบุญคงรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ของกยท.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mport.net

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพสวัสดีนางเหงาค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องเฝ้ารอกันนะคะว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะว่าวันนี้ดูท่าทางจะมีความคืบหน้าเคลื่อนที่ให้ได้ติดตามกันนะคะล่าสุดเนี่ยคุณอันสิทธิ์ออกมาบอกกล่าวนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการฟันโทษก็น่าจะมีคำตอบแน่ๆเนี่ยใน23 กรกฎาคมนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าเคลื่อนที
2: ่
1: หลายเรื่องเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นมหากาพย์คดีทุจริตเชิงโครงสร้างเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในทิศทางของคดีอาญาและการสืบสวนตอนนี้ปปช.รับเป็นคดีพิเศษแล้วแล้วก
2: ็
1: ตำรวจกองปราบเองก็ล่าสุดเนี่ยจับดร.วินแล้วก็จ่าพิชิตเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายๆคนได้ถามหากันนะคะทีนี้พูดถึงปปช.เองเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไปค้นคอนโดย่านพระราม8ของนายมนัสสุวรรณรินทร์ซึ่งเป็นรองผู้ว่านครราชสีมาคนนี้เป็นอดีตประธานในการร่าง TOR ของสถ.ปรากฏว่าวันนี้คุณมนัสไปปรากฏตัวที่กรมส่งเสริ
2: ม
1: การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ปิดวาจา ก็คือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายชวนคุยเรื่องทุเรียนเรื่องอะไรไปนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูนะคะว่าผลเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนได้มากขึ้นแค่ไหนสำคัญที่สุดที่ตอนนี้หลายๆคนจับตารอดูก็คือว่าจะสาวไปถึงใครบ้างในขณะที่กสท.คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็มหาดไทยเองเนี่ยก็แน่นอนว่าออกมาบอกเลยโดยเฉพาะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ต้นทางแบบนี
2: ้
1: เดี๋ยวจะล้างบางประมาณ 5,000 รายชื่อก็ตอนนี้เขาก็กำลังประชุมด่วนกันนะคะซึ่งล่าสุดเท่าที่ติดตามเนี่ยมีการออกมาข้อมูลเนี่ยม
2: ี
1: เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขออกมาแล้วเดี๋ยวอุ้มขอหาสักครู่นึงนะคะความคืบหน้าในคดีโกงสอบราชการท้องถิ่นตอนนี้นอกจากจะเป็นการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในขบวนการแล้วอีกด้านหนึ่งคือความพยายามในการเพิกถอนรายชื่อค่ะ
2: ครับ
1: ทีนี้ตอนนี้ก็ร้อนๆหนาวๆกันละเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการบอกว่า 5,000 รายชื่อใช่ไหมคะตอนนี้มีข่าวออกมาม
2: ันเพิ่ม
1: มากกว่า 5,000
2: นั่นไงนี่ฮะก็โอ้โหมันเป็นมหากาพย์เลยฮะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่เข้าไปยื่นมือซุกเข้าไปตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จ้างคุณจะเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์คุณจะเป็นผู้ที่แก้ไขข้อสอบเพื่อให้คนจ้างได้รับผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ต้องผิดทั้งหมดนะฮะต้องผิดทั้งหมดแล้วต้องเอาผิดให้ได้และอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เขามาโดยสุจริตยุติธรรมเนี่ยในทัศนะของผมนะผมบอกว่าเขาไม่ต้องสอบใหม่หรอกเอาถอนพวกนี้ออกมาให้หมดก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยซึ่งมันต้องมีอยู่ในใบคะแนนดิบเนี่ยแล้วมันตรวจได้ไม่ยากหรอกเนี่ยใส่เข้าไปเถอะ
1: ล่าสุดนะคะกสท.ก
2: ็
1: มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นโกงสอบไปแล้ว 5,814 คน
2: ครับ
1: หลังจากที่ถกกันไปโอ้หลายชั่วโมงนะคะ
2: ใช
1: ่ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะแล้วนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าอำนาจยกเลิกผลประกาศสอบท้องถิ่นขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการกสท.เนี่ยแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำนาจการดำเนินการเองก็คือหมายถึงตัวท่านเองนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะว่าดำเนินการไปถึงไหนส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ไฟไหม้นะคะเพราะว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่ที่32รายแล้ว
2: 32แล้วนะ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกันนะคะจะไม่ได้เรียกว่าถอดบทเรียนซะทีเดียวนะคะ
2: แต่ว่าคำนี้แล้วอ่ะเบื่อแล้วอ่ะคำว่าถอดบทเรียนอ่ะเนาะ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยจะคุยในมิติของปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะคะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ครับ
1: ทราบเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับควันพิษแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าโดนไฟคลอกแต่เสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจแล้วก็ควันนั้นมันคือควันพิษสิ่งที่น่ากังวลคืออะไรตอนนี้ควันมันอาจจะหมดลงไปแล้วนะคะ

0: แต่หลังจากที่ควันหมดไปแล้วเนี่ยทั้งตัวของร้านเองและตัวของบุคคลเองที่เข้าไปช่วยเหลือตอนนี้ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะคะก็ต้องมีการติดตามความคืบหน้าก็เอาง่ายๆคือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปจนถึง32รายแล้วอะค่ะนั่นหมายความว่าทุกอย่างตอนนี้เนี่ยต้องดำเนินการไปให้มันเป็นระยะเวลาที่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นแล้วก็สำคัญยิ่งกว่าอีกเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาสำหรับคนที่เจ็บแล้วก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาลด้วย
1: ใช่
0: คือเขาเรียกว่าเป็นเคสสีแดง
1: อีกไม่ใช่น้อย
0: มันจะมีสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิ์ยูเซฟค่ะ
1: คือการรักษาผู้ป่วยวิกฤตเบื้องต้นว่างั้นสิทธิ์ยูเซฟเนี่ย
0: มันมีความกังวลกันอยู่ว่าพอมันหมด72ชั่วโมงแล้วเนี่ย มันต้องย้ายโรงพยาบาลหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันแล้วว่าผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยไม่ต้องถูกรีบส่งกลับไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองทันทีเพียงแค่ว่าครบระยะเวลาคุ้มครองฉุกเฉิน72ชั่วโมงนะคะ
1: ค
0: ือการส่งต่อหรือย้ายโรงพยาบาลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแพทย์เจ้าของไข้เป็นคนประเมินค่ะว่าผู้ป่วยจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าโรงพยาบาลปลายทางที่ตอบรับก็ต้องมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยด้วยหลักสำคัญในการพิจารณาตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเลยแล้วก็ต้องให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ด้วยศักยภาพของปลายทางด้วยแล้วรวมไปถึงสิทธิการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ยูเซฟที่รัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา72ชั่วโมงแรกทีนี้พอมันผ่าน72ชั่วโมงแรกไปแล้วก็ต้องพิจารณาการรักษาต่อโดยอิงสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยการครบ72ชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะต้องถูกย้ายออกจากโรงพยาบาลเดิมทันทีคืออย่าลืมว่าบางคนเป็นต่างชาติด้วย
1: ใช
0: ่เป็นสปป.ลาวเขาเข้ามาทำงานเขาก็เข้ามาถูกกฎหมายเขามีการยืนยัน
1: เขาไม่ได้ผิดอะไร
0: แต่บางคนก็เป็นคนต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ได้มีสิทธิ์การรักษาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ตามแต่ว่าสภาพร่างกายเขาไม่ได้พร้อมกับการย้ายนะคะการส่งต่อการรีเฟอร์ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์เจ้าของไข้การตอบรับจากโรงพยาบาลปลายทางที่บอกไปแล้วนะคะว่าต้องให้มีความปลอดภัยไว้ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายทีนี้กลุ่มญาติผู้ป่วยญาติผู้บาดเจ็บเขาก็มีความกังวลค่ะว่าผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้รุนแรงกว่า 60% ของร่างกายเนี่ยอาจจะต้องย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองหลังครบระยะยูเซฟ72ชั่วโมงหรือเปล่า มันมีกรณีตัวอย่างคือผู้ป่วยถือสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่จังหวัดลพบุรีแล้วครอบครัวเนี่ยยังไม่ต้องการให้ย้ายกลับเพราะว่าเขามีความกังวลเรื่องอาการแล้วก็ความปลอดภัยอย่างที่บอกไปแล้วว่า มันรุนแรงมากกว่า 60% นะคะ
1: โรงพยาบาลต้นสังกัดเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่ากันเลยนะ
0: กระทรวงสาธารณสุขก็เลยพิจารณาว่าสิทธิ์ของผู้ป่วยแต่ละรายอันนี้ย้ำว่าต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะ
1: เป็นรายต่อรายไปนะ
0: ค่ะก็พิจารณาสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตยูเซฟแล้วก็ไปดูสิทธิ์บัตรทองไปดูประกันของสถานประกอบการไปดูประกันส่วนบุคคลไปดูสิทธิ์การรักษาอื่นที่ผู้ป่วยแต่ละรายมีหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าไปดูแล้วก็ไปหารือกับโรงพยาบาลในสังกัดในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วต้องการที่จะวางระบบรองรับการส่งต่อผู้ป่วยตามสิทธิ
1: ์ครับ
0: แล้วก็ต้องการพิจารณาทั้งสิทธิ์การรักษาแล้วก็ความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้รุนแรงด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าในเบื้องต้นนะก็คือยังสบายใจได้อยู่แล้วเมื่อวานนี้คุณพัฒนาท่านก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยเป็นโรงพยาบาลที่เดินทางไปตั้งแต่โอ้จริงๆแล้วท่านไปตั้งแต่บอกคือวันที่13กรกฎาคมอ่ะ
1: ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยว่า
0: ค่ะก็จริงๆทั้งหมดเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการคลายความกังวลได้ในเปราะหนึ่งแต่อันเนี้ยพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการให้สัมภาษณ
1: ์
0: กับการปฏิบัติจริงอันนี้เดี๋ยวต้องฝากนักข่าวทุกคนแล้วก็รวมไปถึงพวกเราด้วยนะคะที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เขาเจ็บป่วยจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตยูเซฟเนี่ยมันอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอมันพ้นระยะ72ชั่วโมงแรกอะค่ะหลายคนเขาก็กังวลเหมือนกันส่วนประกันส่วนบุคคลอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเป็นรายบุคคลอีกเพราะว่าโอเคบางคนเนี่ยอาจจะมันครอบคลุมนะคะเอามาสนับสนุนค่าใช้จ่ายหลังจากที่ครบยูเซฟได้แล้วก็ในส่วนของมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าจะสามารถที่จะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนเพราะแต่ละคนเจ็บไม่เท่ากัน
1: ใช่ก็มันโอ้โหแล้วมันเยอะด้วยเนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ

0: ู้เสียชีวิตนะแล้วก็มีการที่ออกมาบอกว่าก็คืออย่างจะเขาเบื้องต้นจากฝ่ายของสถานผู้ประกอบการก็จะเขาเรียกว่าช่วยเบื้องต้นเนี่ยรายละ10,000ก่อนเนี่ยนะฮะก็จะมีคนก็บ่นออกมาเรื่องของตัวเลขแรงต่างอันนี้ผมก็จะไม่เข้าไปไอ้ยุ่งตรงนั้นแต่ว่าอยากจะบอกอย่างนึงก็คือว่าในระหว่างที่จะมีบางคนที่บอกว่าทำไมฝ่ายผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ถึงไม่ติดต่อกลับกันเข้ามาผมบอกว่าระหว่างคนที่ผู้ประกอบการที่เขาจะติดต่อกลับเนี่ยกับเราที่เป็นผู้ฝ่ายสูญเสียเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าใครเป็นผู้ประกอบการหรือจะติดต่อกับทางฝ่ายตำรวจฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันเราก็ต้องพิจารณาดูเพราะว่าถ้าบางทีเราก็รอให้ท้องเขาติดต่อมาบางทีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปติดต่อกับญาติฝ่ายไหนนะพ่อแม่พี่น้องลูกเมียอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นมันต้องพบกันครึ่งๆประมาณนั้นเนี่ยนะฮะ
1: ตัวแทนของร้านค่ะนักเหงาและตัวแทนของร้านเนี่ยเขาจะเตรียมเข้าพบตำรวจแล้วค่ะเพื่อจะยืนยันว่าจะรับผิดชอบช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายได้มากขนาดไหนนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยจะช่วยค่าปลงศพกับผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพูดถึงทุนประกันของร้าน40 ล้านบาทคือเรื่องนี้ก็คปภ.บอกว่าทุนประกัน40 ล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้สามารถเอามาจ่ายเป็นค่าสินไห
0: ม
1: ให้กับผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตได้ครับเพราะว่ามันเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองอาคารแล้วก็ทรัพย์สินจากอัคคีภัยเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็แนะนำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไปยื่นขอความช่วยเหลือผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเดี๋ยวเขาก็จะมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการกำหนดความรับผิดและการเรียกค่าเสียหายตรงนี้เดี๋ยวต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ทนายความที่เป็นตัวแทนของร้านเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมเข้าพบแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะตอนนี้เรียกว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านคือเรียกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่หรือเปล่าคนนั้นที่อยู่ในห้อง ICU อะค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยู่รักษาอยู
1: ่อันนี้ก็เป็นผลกระทบนะคะผู้เสียหายหลายครอบครัวก็ยังคงรอความชัดเจนเรื่องของการเยียวยาพอได้ยินว่าทุนประกันอาคาร40ล้านบาทไม่สามารถมาชดเชยผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะสามารถใช้ช่องทางขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
0: อันนี้สำคัญ
1: ตามหลักเกณฑ์ได้นะคะก็เรียกค่าเสียหายจากผู้รับผิดชอบ
0: ใช่ก็ต้องดูตามช่องทางและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างหนึ่งก็คือขอให้ฝ่ายบ้านเมืองจะเป็นตำรวจก็แล้วแต่หรือว่าองค์กรทางด้านความยุติธรรมเนี่ยก็ต้องไปให้ความกระจ่างไปให้ความเขาเรียกว่ามั่นใจกับผู้ที่เขาสูญเสียเนี่ยว่าเขาจะได้รับชดเชยประมาณไหนอย่างไรเหมือนกันเพราะบางทีเขาก็อยู่ในภาวะช็อกอะผมมองตรงนะฮะไม่รู้ว่าจะอย่างไรอะไรต่างเนี่ยก็ควรจะต้องฝ่ายบ้านเมืองนี่แหละนะฮะจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นหน่วยงานต่างๆว่ายุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องไปบอกเขาว่าเขาจะได้รับประมาณอย่างนี้นะใจเย็นไว้อะไรเงี้ยเพราะบางทีคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้ชดเชยชีวิตละ10,000เองมันจะคุ้มหรอก็กลายเป็นคุยกันไปใหญ่โตซึ่งบางทีมันไม่ใช่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการประกันนี่แหละแต่เราจะเรียกว่าอะไรประกันวินาศภัยเนี่ยนะฮะมันจากนี้ไปมันพวกสถานประกอบการอย่างเงี้ยมันจะประกันแต่คำว่าวินาศภัยอย่างเดียวได้ไหมมันจะต้องประกันในเรื่องของชีวิตของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสถานบริการของตัวเองหรือเปล่าเพราะอันนี้ก็พอเกิดเรื่องเกิดราวมาเงี้ยก็เพิ่งจะมางวงเงียหากันว่าอ้าวอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในกรมธรรม์อันนี้ก็ไม่สามารถที่คุ้มครองได้มันใช่ไหมผมให้ข้อสังเกตอย่างเงี้ยนะฮะ
1: มีข่าวออกมาว่าญาติผู้เสียชีวิตคนนึงออกมาบอกกับสาธารณะนะคะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครจากทางร้านหรือว่าจากทีมทนายติดต่อมาหาโดยตรงเลยซึ่งก็เป็นเรื่องของการเยียวยาที่ยังไม่เริ่มในมุมของญาตินะคะเขาบอกว่ายังไม่เคยได้รับโทรศัพท์ยังไม่เคยพบเจ้าของร้านเจ้าของร้านน่าจะหมายถึงหุ้นส่วนนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านจริงๆที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยังอยู่ ICU อยู่แล้วก็50-50อยู่เลยนะคะแล้วญาติเขาก็บอกว่ายังไม่เคยพูดคุยกับทนายความของร้านเลยแล้วก็ไม่มีการอธิบายด้วยว่าจะช่วยเหลือยังไงก็เลยมีความกังวลว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้คือเป็นคำกล่าวอ้างนะคะทีนี้พอพูดถึงร้านที่บอกว่าจะช่วยค่าทำศพ10,000 บาทเนี่ยครอบครัวเขามองว่าค่าจัดการศพจริงๆมันสูงกว่านั้นมาก
0: มันแน่อยู่แล้ว
1: และตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้เงินเพื่อที่จะมาทำจัดการงานศพต่างๆเหล่านี
0: ้
1: และในขณะเดียวกันเนี่ยเงินจำนวนเนี้ยมันก็ยังไม่พอมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจรับทราบแค่ว่าจะช่วยเหลือแต่มันยังไม่พอค่ะทีนี้ในรายงานข่าวเนี่ยบอกว่า

0: มีแค่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ช่วยค่าทำศพเบื้องต้น 20,000 บาทส่วนการช่วยเหลือจากร้านยังไม่ได้มีการประสานมาเลยทีนี้สิ่งที่ร้านเรียกร้องเนี่ยเขาเรียกร้องว่าให้ร้าน
1: อ
0: ่ะเป็นฝ่ายโทรหาญาติเองได้ไห
1: ม
0: อันนี้ก็ต้องน่าจะมีที่ถ้าน่าจะมีศูนย์ข้อมูลกลางเลยค่ะ
1: มันควรต้อง
0: จริงๆมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเรื่องของการประสานเนี่ยเขาประสานกันอย่างไรนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ญาติจริงๆที่เขาต้องการคือเขาต้องการความจริงใจในการแสดงความรับผิดชอบแล้วก็จะได้เร่งดำเนินการเยียวยาซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สังคมจับตามองมันไม่ใช่แค่เรื่องของสาเหตุเพลิงไหม้ละตอนนี้นอกจากการดำเนินคดีแล้วคือการดูแลผู้สูญเสียหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะว่าตกลงแล้วมันขัดกันการรับผิดชอบหรือเปล่าเยียวยาทั่วถึงไหมแล้วครอบครัวต้องรับภาระในช่วงเวลาที่สูญเสียแบบนี้ไห
1: ม
0: ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อ
1: จริงๆบ้านเราสิ่งหนึ่งก็คือศูนย์เขาเรียกว่าอำนวยการหลังการประสบเหตุเนี่ยสำคัญเพราะว่าบางทีก็อย่างที่บอกผมก็เห็นใจฝ่ายที่สูญเสียเนี่ยมากว่าเขาก็เอ๊ะทำไมทางร้านไม่มาติดต่อแต่ในอีกทางหนึ่งทางร้านเองเขาก็ไอ้นั่นผมก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างไหนนะแต่ว่าส่วนที่เป็นตรงกลางคือภาคราชการเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งศูนย์โป๊ะขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นอยู่ในวันสต็อปเซอร์วิสตรงนั้นเลยที่จะติดต่อหาคนหายคนป่วยเป็นยังไงนั่นเป็นยังไงรายงานเป็นยังไงแล้วก็การเยียวยาเบื้องต้นจะเป็นยังไงองค์กรไหนที่จะไปนั่นตรงเนี้ยฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยต้องไปอำนวยความสะดวกเขานะ
0: มีกระแสข่าวออกมาว่ารัฐบาลเตรียมให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นาราพร้าวเนี่ยเป็นเงินรายละ 29,700 บาทก็เป็นประเด็นที่พูดถึงนะคะโดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยรายการพุทธทอของคุณพุทธอภิวันนะคะก็สัมภาษณ์อาจารย์เบียร์คนตื่นธรร
1: ม
0: อาจารย์เบียร์เนี่ยให้ความคิดเห็นเอาไว้จนถึงตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสข่าวที่พูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันหลายมุมทีเดียวนะคะบอกว่ารู้สึกเห็นใจรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นในการเยียวยาเนี่ยมองว่าถ้าเกิดมีการชดใช้ความเสียหายผู้ประกอบการควรจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักมากกว่าจะมาใช้งบประมาณของภาครัฐคือเงินภาษีมันเป็นงบประมาณที่จัดเก็บเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศการเอามาเยียวยาเฉพาะบางกรณีมันอาจจะทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความเป็นธรร
1: ม
0: แล้วมันก็เกิดข้อสงสัยได้ว่าอ้าวทำไมบางเหตุการณ์ถึงได้รับความช่วยเหลือในขณะที่ผู้ประสบเหตุในคดีกรณีอื่นไม่ได้รับการดูแลในลักษณะเดียวกันแล้วอาจารย์เบียร์ก็แสดงความคิดเห็นในมุมของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะบอกว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้ในกลุ่มอโคจรหรือสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปช่วยเหลืออะไรแบบนี้ค่ะมันทั้งหมดอ่ะพอเขาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่ความประมาทก่อให้เกิดอันตรายอะค่ะมันอยู่ที่ต้องมาจากการดำเนินการของผู้ประกอบการแล้วก็การตัดสินใจของผู้ใช้บริการคือคุณเดินเข้ามาเองอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือด้วยเจตนาแห่งความเมตตาอันนั้นก็ถือว่าเป็นดุลพินิจของรัฐบาลก็ขออนุโมทนาด้วยละกันแต่ในมุมส่วนตัวเลยนะเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้นะเออแต่คือความเห็นเนี้ยมันเป็นความเห็นส่วนบุคคล
1: อ
0: ่ะมันเป็นการแสดงทัศนคติว่าคืออย่างที่บอกว่าคุณตัดสินใจเดินทางไปในที่อโคจรเองอะค่ะถ้าเทียบง่าย
1: ๆ
0: น้ำท่วมที่ผ่านมาอย่างเงี้ยถ้าไปช่วยมันก็จะดูอันนี้อาจารย์เบียร์ไม่ได้พูดนะอันนี้เราก็คิดต่อไป
1: เราคิดต
0: ่
1: อว่ามัน
0: คนที่ได้รับความเดือดร้อนของเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยตอนเนี้ยภาคใต้ก็ฝนลงมาเยอะอีกแล้วเริ่มหนักอีกแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันทั่วถึงแล้วหรือยังนะคะถ้าเปรียบเทียบกันแบบนั้นก็เช่นเดียวกันคือจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้อุ้มได้มีโอกาสทำคลิปใน TikTok นะคะนั่งเหงาแล้วก็เล่าไปว่ามันมีแท็กซี่ที่ผ่านไปแถวๆนั้นแล้วก็ไม่ยอมรับคนที่โดนไฟคลอกอ่ะที่เขาโบกรถอ่ะไม่ยอมรับขึ้นรถโดยแท็กซี่เนี่ยบอกว่ากลัวมุมหนึ่งก็มองว่าโอ้โหนั่นมันคือความเป็นความตายของคนเลยนะถ้าคุณรับขึ้นรถไปเนี่ยเขาอาจจะรอดชีวิตก็ได
1: ้
0: หรือมันเป็นวินาทีตายของคนแต่ว่าก็มีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองอันนี้ก็เข้าใจได้นะเขาก็มองว่าอ้าวก็รถแท็กซี่เขาบางคนเขาเช่ามาไงเกิดถ้ามันมีอะไรขึ้นบนรถหรือว่าเบาะเลอะหรือว่าเขาเสียชีวิตบนรถอะไรเงี้ยทำไมเขาต้องมารับผิดชอบทั้งที่เขาก็หากินสุจริตแล้วคนพวกนี้เขาก็ไปเที่ยวเองคุณตัดสินใจไปเองมันเป็นสองความคิดเห็นที
1: ่
0: ไม่ผิดซะทีเดียวหรือว่าถูกซะทีเดียวอ
1: ัน
0: นี้ก็นานาจิตตังนะคะผู้ชมผู้ฟังคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะคะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมก่อนที่จะทิ้งท้ายกันในเบรกนี้ก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยเกี่ยวกับประเด็นของสิ่งแวดล้อม คือต้องบอกว่ามันมีเรื่องที่หลายๆคน

0: นึกไม่ถึงอยู
1: ่
0: เยอะพอสมควรนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วว่าร้านนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการดัดแปลงจากจริงๆแล้วบอกว่าเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงเป็นสถานบันเทิงหรือเปล่าแล้วมันก็เลยทำให้มาตรฐานต่าง
1: ๆ
0: มันไม่ครบไม่ทั่วถึงแล้วสุดท้ายมันก็บานปลายมาจนถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันแต่ว่าทิ้งท้ายเบรกนี้ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวชิ้นเดียวที่ซื้อแล้วจบเลยนะคะเครื่องครัวชิ้นนี
1: ้
0: หม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะ
1: ค
0: แต่คือหม้ออเนกประสงค์5-in-1ที่สามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้
1: ครบเลย
0: ในหม้อเดียวค่ะแล้วความใหญ่ก็สะใจนะคะจุถึง5 ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟได้นะคะ
1: ค
0: แล้วเวลาที่ทำก็โอ้โหประหยัดไปได้เกินครึ่งเลยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1 ปีเต็มเลยค่ะ
1: ค
0: โอ้โหเรียกว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเลยค่ะช็อปมาเนี่ยใจดีมากเหลือ1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายพันต้นต้นได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช
1: ้
0: ถ้าสนใจโทรได้เลยนะคะ021143990 021143990สินค้ารับประกัน1 ปีนะคะค่าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
1: ครับผม
0: พักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45 นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1 ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-COT Academy หรือ LINE @M-COT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ผ่านมาหลายคนจับตาว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไรประตูหนีไฟมีปัญหาไห
1: ม
0: ระบบป้องกันอัคคีภัยทำงานหรือเปล่าแต่วันนี้แชร์เล่าข่าวเด็ดอยากจะชวนมองอีกด้านนึงค่ะเมื่ออาคารที่มันมีวัสดุซับเสียงพลาสติกโฟ
1: ม
0: วัสดุสังเคราะห์จำนวนมากเลยมันถูกเผาไหม้ไปไอ้ควันที่มันพวยพุ่งขึ้นไปเนี่ยค่ะมันมีสารอะไรปนอยู่บ้างและที่สำคัญคือมันเดินทางไปไกลแค่ไหน
1: ใช
0: ่คำถามเนี้ยค่ะมันอาจจะสำคัญไม่แพ้กับการหาสาเหตุของไฟนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนทุกคน
1: ไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่อยู่ใน

0: เหตุเกิดเพลิงไหม้วันนั้นนะแต่มันไม่รู้ว่ามันจะกระจายออกไปไกลขนาดไหนผู้คนที่อยู่รอบๆตรงนั้นแล้วมันคือสารอะไร
1: แล้วในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่กระจายไปไกลขนาดไหนจนถึงตอนนี้มันยังมีอันตรายอะไรที่เราควรที่จะจับตามองหรือเปล่าสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ทำให้คนตายเร็วขึ้น มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะสามารถป้องกันในครั้งต่อๆไปอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยดร.สนธิคชวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอุ้มนังเหงาครับ
0: ครับผม
1: อาจารย์ขาอุ้มกังวลถูกจุดไหมคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยโอเคบางคนเขาก็จะไปมองในเรื่องของสาเหตุหรืออะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่มันทิ้งเอาไว้แล้วมันดูจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเสียชีวิตนั่นคือควันพิษที่เกิดขึ้น
0: มันเป็นสารอะไรครับอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโรงเบียร์เนี่ยนะโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยเขาใช้ PVC ก
0: ับ
2: ไอโฟมโฟมดูริทเนี่ยนะก็เขาเรียก PU โฟมนะไปบุอยู่บนผนังส่วนกว้างนะใช่ไหมแล้วก็เอาไว้ทำให้กันความร้อนเก็บเสียง
0: อ๋อสองอย่างเลยกันความร้อนด้วยแล้วก็เก็บเสียงด้วยว่างั้นเลยนะ
2: ใช่ครับแต่ยูริทไอโพลียูริทเทนโฟมเนี่ยนะแล้วมียูริทโฟมเนี่ยนะจริงๆมันก็เป็นสารพัดประโยชน์นะใช่ไหมเป็นฉนวนกันความร้อนและเก็บเสียงได้ดีอย่างนี้ปิดช่องว่างรอยรั่วอย่างแนบเนียนขยายตัวได้50เท่าเลย
0: โอ้
2: เพราะงั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปปิดเลยทุกซอกทุกมุม
0: มันฟื้นออกไปแล้วขยายตัวเลยว่างั้นนะอีตอนฉีดอ่ะ
2: แล้วก็น้ำหนักก็เบาแล้วก็ยึดเกาะดีนะยึดได้หมดเลยทั้งโลหะคอนกรีตพลาสติกนะอย่างนั้นแล้วก็ป้องกันความชื้นด้วยนะตกแต่งง่ายทำเรียบทาสีได้ง่ายกลมกลืนอย่างนี้นะ
0: คุณสมบัติเชิงบวกนี่ดีมากเลยว่างั้นนี่นะคุณสมบัติในทางนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีว่างั้นเนี่ยนะ
1: แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อาจารย์คิดว่าอะไรที่มันน่ากังวลจากสารเหล่านั้นนะคะอาจารย
2: ์ก็ตัวเนี้ยไอ้ PU โฟมเนี่ยคือไปซื้อราคาถูกมาไงในขณะราคาถูกที่สุดนะในวัสดุอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปไงติดไฟได้ง่ายนะมันติดไฟได้ง่ายมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเกิดไฟไหม้ปั๊บเนี่ยสมมติว่ามันมีแอร์มีไฟฟ้าช็อตขึ้นมาใช่ไหมม
0: ัน
2: ก็เกิดการไหม้พวกโฟมหายที่อยู
0: ่ฟื้นเลย
2: มันก็จะดูดเอาออกซิเจนกับไปเกิดไฟไหม้ได้ง่ายเลยนะภายใน4-5วินาทีนี่ไฟไหม้ได้ปึ๊บเลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่หลังจากที่มันไหม้แล้วเนี่ยมันจะปล่อยสารพิษออกมา
0: โอ้นี
2: ่มากเลยใช่มั้ยจะเกิดเป็นควันดำหนาทึบเนี่ยแล้วปล่อยไอ้แก๊สตัวที่อันตรายคือแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด
0: ์ไฮโดรเจนไซยาไนด์นะ
2: ไซยาไนด์ใช
0: ่
2: ฮะม
0: ัน
2: เป็นสารประกอบพวกไนโตรเจนภายในโฟมแล้วก็มันก็คือว่ามันไปดึงออกซิเจนระดับเซลล์ออกมาเนี่ยก็คือทำให้เซลล์เราเนี่ยนะไม่สามารถที
0: ่
2: จะเจียดได
0: ้
1: น่าจะภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะอาจารย์คือถ้าคนที่ไม่รู้ตัวที่กำลังฟังเพลงอยู่เต้นอยู่กินอยู่ดื่มอยู
0: ่
1: ระยะเวลาเท่าไหร่ที่จะหมดสติได้เลยคะอาจารย
2: ์จริงๆเขาบอกภายใน5นาทีนะ
0: ภายใน
2: 5นาทีเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเลยนะแล้วมันไม่ได้แค่ไฮโดรเจนไซยาไนด์มันปล่อยไอ้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะ
0: คาร์บอนมอนอกไซด์อีก
2: มันเป็นควันดำเนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์มันเกิดจากการเผาไหม
0: ้
2: ไม
0: ่
2: ถ
0: ู
2: กมันจะไปจับอะไรฮะฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะอย่างเงี้ยวูบทันทีนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วมันก็ยังมีแก๊สตัวอื่นอีกไนโตรเจนออกไซด์นะกัดกร่อนระคายเคืองทางเดินหายใจนะไอโซไซยาเนตอย่างเงี้ยนะทำให้เกิดอาการแพ้หลอดลมอักเสบขึ้นมา
0: อ
1: าจารย์ถามเป็นความรู้เลยค่ะสมมติว่าเราไปเที่ยวในสถานที่นี้ในร้านอื่นๆที่ยังไม่เกิดเหตุขึ้นมันสามารถที่จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในระยะเวลากลางคืนที่ไฟน้อยๆแสงน้อยๆไหมคะ
0: รู้ไหมเดินเข้าไปปุ๊บเลยเห็นไหม
2: โอ้ยอย่างนี้มองไม่ออกครับว่าใช้โฟมอะไรใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปเราจะต้องดูอะไรฮะดูทางหนีไฟก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องหาทางหนีไฟก่อนเลยนะไฟติดเลยนะทางหนีไฟแล้วก็ไปดูเลยว่าออกมันต้องออกทางนี้ทางนี้นะแล้วค่อยเข้าไปเที่ยว
0: คือเข้าไปเที่ยวแต่ต้องหาทางหนีทีไรก่อนว่างั้นเลยนะ
2: ครับพอเข้าไปนี่หาทางหนีไฟก่อนครับนะแล้วก็ไฟต้องติดนะมันต้องเขาเรียกว่า emergency exit อะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษ
1: เหมือนนำทางเนอะอาจารย์นำทางให้รู้ว่าจะต้องวิ่งไปทางไหน
0: ปัญหาอย่างนึงว่าเราก็คือเวลามันพลึบขึ้นมาเนี่ยมันมืดไปหมดเลยอาจารย์
2: ถูกต้อง
0: ไอตอนที่ไฟสว่างเนี่ยก็มองออกนะว่ามันมีทางออกตรงนี้ exit ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยมีเส้นทางนำแต่พอดับปึ๊บไปเนี่ยมันมืดเหมือนปิดตาเลยอาจารย
2: ์ไม่แต่ถ้าสถานประกอบการที่ดีเนี่ยเขาจะต้องมี emergency ไฟใช่ไหมก็คือพอมันดับไฟปึ๊บไฟดับปั๊บเนี่ยมันต้องมี emergency light ไง
0: emergency
2: light เกิดออกมาให้เห็นนะแล้วก็มีต้องมีไฟนำทางนะอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้คือว่าไอ้อย่างไอ้โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน เป็นสถานประกอบ
3: บริการ
1: บันเทิง
3: นี่
1: ค่ะ

0: ร้านบันเทิงใช่ไหมเขาจดทะเบียนไปเป็นไอ้นี
1: ่ร้านอาหาร
0: เป็นร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคือระเบียบเรื่องความปลอดภัยมันก็น้อยลงนะครับไม่มีสปริงเกอร์
2: ค่ะแต่เอาจริงๆร้านอ่ะเอาตอนนี้ถ้าไปตรวจจริงๆอาจารย์อาจารย์
1: จะทุกร้านเลยไหมเนี่ยอาจารย์
2: 90% ไหมคะอาจารย์ที่มันจะเป็นไปในรูปแบบนี้
1: ฟ
2: ัง
1: แล้วหยิบดาราใจเลยนั่นเลย
2: ไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งก็เป็นร้านอาหาร
0: เพราะว่ากรุงเทพโซนนิ่งไปบอกโน่นอยู่ที่ RCA อย
1: ู่ที่สามโซน
0: จะมามีสามโซนอยู่ตรงโน้นนะฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่โซนนิ่งเขาก็เลยเลี่ยงเป็นร้านอาหารมีดนตรีนะใช่ไหมก็คือสถานบริการกึ่งร้านอาหารกึ่งสถานบริการ
1: ร้านอาหารกึ่งสถานบริการ
2: เอ๊ะอาจารย์
0: ก็คือไปขอตามพรบการสาธารณสุขเลยนะพรบการสาธารณสุข2535แล้วก
1: ็
0: กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากสำนักงานเขตนะ
2: งั้นอุ้มขอถามแทนได้ไหมคะคือเข้าใจในการลงทุนของผู้ประกอบการต่างๆอะอาจารย์พอสมมติว่าตอนนี้เขาทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดกิจการของเขาไฟก็ไม่ได้ไหม้หรอกแต่ว่าเขาสามารถที่จะไปเพิ่มในเรื่องของระบบระบายควันหรือว่าอะไรที่มันจะทำให้เกิดความถ่ายเทได้มากขึ้นกรณีที่มันเกิดเหตุแบบนี้เพิ่มได้ไหมคะอาจารย์ช่วยไหมคะ
0: ได้ก็คือตอนนี้ก็ต้องรีบไปทำซะเพราะว่าเขาก็มีระเบียบอยู่นะว่าจะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างใช่ไหมมีสโมกมิเตอร์มีฮีทมิเตอร์อย่างเงี้ยนะใช่ไหมก็คือระบบไอ้จับควันดูดควันอย่างเงี้ยนะนะครับแล้วก็และที่สำคัญคือไอ้บุเนี่ยที่ผนังเนี่ยมันจะต้องเป็นพวกใยแก้วหรือเป็นโฟมที่ทนไฟใช่ไหมฟองน้ำอะคูติกเกจที่ไม่ลามไฟหรือแผ่นใยโพลีเอสเตอร์อัด
1: ความ
0: แน่นสูงเนี่ย
1: มันแพง
0: เลยยูริเทิร์นเฟืองใช่มันแพง
1: นี่ไง
2: แต่ก็ต้อง
0: แพงกันสองเท่าครับ
2: ค่ะแต่ก็ต้องมีระบายไว้ก่อนถ้าเกิดในตัวผลิตภัณฑ์มันซื้อมาในราคาถูกติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยเพิ่มไประบบระบายควันอะไรอย่างนั้นเพิ่มน่าจะช่วยได้ไหมคะอาจารย์
0: ก็คือระบายควันก็จะช่วยได้คือปกติถ้าร้านอาหารต้องมีอยู่แล้วต้องมีฮูดอยู่ประการใช่ไหมในโครงในตัวต้องมีฮูดอยู่แล้วนะครับแต่ตอนหลังนี่คือว่าไปดัดแปลงเป็นกึ่งผับ
1: ไปดัดแปลงเป็นกึ่งผับนี่ไง
0: เป็นกึ่งผับไปปิดหมดเลยนะแล้วก็ประตูหนีไฟปกติก็ต้องมี2ประตูแล้วก็ต้องมีขนาดความกว้างเนี่ยนะช่วยนะฮ
2: ะ
0: แต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็ประมาณ 1.5 เมตรใช่มั้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะมันจะต้องใหญ่กว่านั้นขึ้นกับจำนวนคนเพราะน่าจะต้องมีหลายจุดนะคร
2: ับค่ะอาจารย์ทีนี้ขออนุญาตถามในมุมของสารพิษว่าหลังจากที่ไฟไหม้แล้วเนี่ยณตอนนี้ค่ะอาจารย์สิ่งที่มันยังตกค้างอยู่มันมีอะไรที่น่ากังวลไหมคะอาจารย
0: ์น่ากังวลมากนะเพราะพวกนี้มันตกค้างอยู่ในร่างกายนะใช่ไหมอย่างพวกไซยาไนด์เราก็รู้อยู่แล้วมันคือเข้าไปอยู่ในเลือดเข้าไปอยู่ในร่างกายอยู่ในเม็ดเลือดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะไปสะสมอยู่ตรงนี้เนี่ยที่อาการหนักๆเนี่ยคือไม่ได้เกิดไฟไหม้นะเพราะว่าที่กู้ภัยเข้าไปดูในคือเขาไม่ได้ไหม้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าหายใจไม่ออกฮะระคายเคืองทางเดินหายใจอุดตันเนี่ยหลอดลมอักเสบเป็นแถวเลย
2: อาจารย์จริงๆคนที่เข้าไปช่วยเองอาการเขาก็ไม่ได้เบาไปกว่าคนที่ป่วยเลยอาจารย์
0: ใช่ฮะถ้าเป็นเมืองนอกนะพวกการเนี่ยพวกการเนี่ยหรือพวกเด็กเสิร์ฟหรือพวกพนักงานเนี่ยเวลาเกิดไฟไหม้เขาต้องมีเซฟตี้นะใส่หมวกใส่หน้ากากกันไฟเลยแล้วไปช่วยคนนะ
2: เป็น PPE พื้นฐาน
0: ใช่มันต้องมีตรงนี้อยู่นะไปช่วยก่อนแล้วใช่ไหมแล้วบ้านเราไม่มี
2: สังเกตเห็นมันมีอยู่คลิปนึงค่ะอาจารย์คือเป็นคนที่ประสบเหตุเนี่ยพอออกมาได้เลี้ยงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีคือเขาอาเจียนแล้วเขาก็เหมือนแบบจะเป็นลมเลยอะค่ะอาจารย
0: ์
2: นั่นหมายความว่ามันมีสารพิษอยู่อย่างรุนแรงเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์มันมีไฮโดรเจนไซยาไนด์อยู่แล้วก็มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะอยู่ในนั้นนะ
2: ค่ะ
0: มันจะทำให้ออกซิเจนขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะ
2: อาจารย์แล้วอย่างนี้คนที่เขาโอเคอาจจะรอดชีวิตมาแล้วบางเคสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเคสสีเขียวแล้วกลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วแล้วลงไปถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือโดยที่ปราศจากหน้ากากอนามัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาต้องมีระยะเวลาในการสังเกตอาการตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
0: ์อย่างน้อย1เดือนนะฮะ
1: คือต้อง
0: ดูอาการตัวเองว่ามันมีอาการไม่ปวดหัวไหมนะครับมีอาการแน่นหน้าอกไหมนะครับนะพวกนี้คืออย่าลืมว่าเส้นเลือดเราเนี่ยนะมันถูกทำลายเหมือนกันนะเพราะพวกนี้มันเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยเม็ดเลือดแดงของเราก็ถูกทำลายไปบางส่วนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูอาการนิดหนึ่ง
1: เฝ้าระวังเป็นเดือนเลยว่างั้นเนี่ยนะอาจารย
0: ์ครับก็คืออันนี้ถ้ากลับไปอยู่บ้านนะแล้วหมอเขาจะเป็นคนวินิจฉัยว่าอยู่ ICU นานแค่ไหนพักอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนนะครับ
2: ซึ่งมันจะมีใช่ไหมคะอาจารย์ที่ในเบื้องต้นยังไม่มีอาการหรอกแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันอาจจะค่อยๆสะสมแล้วค่อยๆมีการแสดงอาการออกมา
0: ครับมันก็มีครับเพราะงั้นต้องแสดงแต่แม้ต้องระวังตรงนี้ฮะ
2: เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราคุยไปถึงรูปแบบของร้านที่บอกว่ามันเป็นสถานบันเทิงนั่นแหละแต่ว่าไปแจ้งว่ามันเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยตอนนี้เวลาที่รัฐเขาเข้าไปสุ่มตรวจทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานจากภาครัฐนะคะอาจารย์ว่าเขาก็เพิ่งจะไปตรวจมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนอะไรว่าไป

0: สิ่งที่เขาตรวจอะค่ะอาจารย์เบื้องต้นเนี่ยโอเคไปดูใบอนุญาตไปดูซิว่าเสียงมันเดซิเบลมันรบกวนไหมเวลาของการปิดอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มอะไรลงไปในเช็คลิสต์กับการตรวจครั้งต่อๆไปที่ผู้ว่าบอกว่าจะสุ่มตรวจละควรเพิ่มอะไรอาจารย์
1: เมื่อกี้ผมเพิ่งแนะนำท่านรองผู้ว่าไปนะบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะคือร้านพวกนี้มันขึ้นขับเนี่ยให้เขาดีแคร์ตัวเองโดยไม่ต้องไปจ้างคอนซัลแทนเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับวิชาชีพเนี่ยมาตรวจเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ส่งเข้ามาก่อนรายการเราทุก6เดือน3เดือนก็ว่าไปส่งเข้ามาดีแคร์ตัวเองว่าคุณได้ตรวจให้เรียบร้อยไหม
2: แล้ว
1: เรา
2: จ
1: ะเข้าไปตรวจใช่ไหมต้องให้เขาดีแคร์ตัวเองแต่ถ้าเราเข้าไปตรวจบางทีเราไม่เห็นนะเพราะเราไปตรวจในเวลาราชการ
2: ใช่
0: แต่เขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะอาจารย
2: ์
0: เขาจะสุ่มแล้วค่ะอาจารย์ผู้ว่าชาติชาติบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะสุ่ม
1: จริงๆคือสุ่มเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะ
2: ก็นั่นสิผมก็เลยจะบอกว่าจริงๆเขาว่าสุ่มเนี่ยไม่ควรใช้ฮะมันต้องตรวจ 100% นะอาจารย์ถูกไหมใช่ไหมไอ้ของพวกนี้มันคือมลิตยูอยู่ปลายจมูกนี่เองอ่ะเออแล้วคนไปเที่ยวเขาก็จะไปรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ตรวจแล้วไม่ตรวจแล้วสุ่มแล้วไม่สุ่มแล้วอ่ะเออเขาก็ไปเที่ยวไม่ใช่หน้าที่ของเขาอ่ะเออ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเจ้าของก็ต้องไปจ้างเตอร์ปาร์ตี้ที่ขึ้นทะเบียนใช่ไหมจะมีภาวะความปลอดภัยจากวสต.หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยคุณมาเช็คเลยว่าทุกอย่างถูกต้องก่อนนะรับรองตัวเองมานะแล้วส่งไปใช่ไหมหลังจากนั้นกทม.ก็ดูเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เราก็ไปตรวจมันก็ทำให้คนที่มีที่มีวิชาชีพนะโปรเฟชชั่นอลมาตรวจด้วยเพราะเจ้าของร้านไม่รู้เรื่องหรอก
0: แล้วโปรเฟชชั่นอลนี่เขาจะมีความพิเศษเพิ่มเติมที่จะมีเช็คลิสต์อะไรเบื้องต้นบ้างไหมคะอาจารย์คะขออนุญาตขอความรู
1: ้คือเขาจะดูจากพรบควบคุมอาคารนะแล้วก็พรบสถานบันเทิงเนี่ยปี2555นะว่ามันจะต้องตรวจอะไรบ้างตรวจสายไฟตรวจเมเกอร์นะตรวจทางเดินหรือไฟทางออกทางอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องตรวจแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วส่งมาให้กทม.ใช่ไหมกทม.ก็รับตรงนี้ไว้ทุก6เดือนนะแต่คุณดีแคร์ตัวเองแล้วมีอย่างนี้นะห้ามทำแบบนี้แล้วเราก็ค่อยไปตรวจ
0: ค่ะก็จริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนาะอาจารย์ทั่วประเทศ
2: นั่นแหละ
1: ทั่วประเทศครับแล้วก็ตอนนี้คือนายกก็บอกว่าเดี๋ยวต้องจัดโซนนิ่งใหม
2: ่โซนนิ่ง
1: แล้วในต่างจังหวัดนี่คือโซนสีแดงที่จะตั้งสถานบันเทิงได้โซนสีแดงก็คือไม่ใช่สีส้มไม่ใช่ที่พักอาศัยเป็นโซนย่านธุรกิจแต่ถึงจะตั้งได้แต่กรุงเทพเนี่ยมันมีโซนสีแดงอยู่ใช่ไหมแต่ตั้งไม่ได้นะคุณต้องไปตั้งอยู่ทุ่น RCA นะพระรามแถวรัชดาภิเษกอะไรแถวนั้นนะครับนะแถวนั้นนะในนาคนเขาบอกแล้วแถวถนนข้าวสารตั้งได้ไหมซึ่งมีตั้งไม่ได้นะตั้งไม่ได้เพราะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเร
2: ีย
1: น
2: ใกล้โรงเรียนอีก
1: ใช่ไหม
2: แต่ในข้อที่จริง
1: ต้องไปต้อง500เมตรนะต้องทาง500เมตรด้วยคร
2: ับ แต่ในข้อที่จริงคนก็มันก็ใช้กันอยู่แล้วก็มันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นเยอะเลยอาจารย
1: ์ใช่ครับเพราะว่าเขาก็แอบทำไงก็คือเป็นร้านอาหารใช่ไหมมีดนตรีนะร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงเนี่ยโดยใช้พรบการสาธารณสุขใช่ไหมไม่ใช่พรบสถานบันเทิงมันจะต่ำ
2: เขาก็บอกว่านี่ไงฉันถือพรบนี้ไว้ใช่ไหมฉันเปิดนี่ฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรตรงนี้นี้แต่พอถึงเวลาแล้วปรากฏว่ามันก็ต่ำกว่ามาตรฐานที่จะให้คนไปเป็นร้อยไปอยู่ตรงนั้นนะ
1: ใช่คือถ้าจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วมีเพลงเนี่ยคือมันจะต้องมีที่เปิดโล่งได้ใช่ไหมแล้วก็มีที่เปิดโล่งแล้วก็ต้องมีที่ระบายควันก็คือมีฮูดดูดอากาศด้วยในครัวทั้งหลายพวกนี้มีทางหนีไฟอะไรพร้อมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานบันเทิงเมื่อไหร่เนี่ยนะคือมันจะเข้มงวดกว่านั้นเยอะก็คือคุณจะต้องมีสปริงเกอร์ค
2: ุ
1: ณจะต้องมีออเดตเตอร์มาตรวจสอบทุกปีอะไรเงี้ยนะตามพรบควบคุมอาคารจะต้องใช้โฟมที่ในรามไฟนะแล้วก็จะต้องมีพวกไอ้ดีเทคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยแก๊สดีเทคเตอร์นะมีฮีทดีเทคเตอร์แล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีสปริงเกอร์ต้องมีพร้อมหมดนะแต่ถ้าไปร้านอาหารไม่ต้องนะไอ้โฟมจะใช้โฟมอะไรก็ได้
2: แต่ปรากฏว่าจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าทำการประกอบการเนี่ยเป็นร้านผับบาร์เหล้าเนี่ยนะมันก็เลยโอ้โหมัน
1: ใช่เพราะข้างในมีดนตรีใช่ไหมแล้วมีการเต้นด้วยนะแล้วบางทีเปิดเกิน24นอย่างเง
2: ี้
1: ยเป็นสถานบันเทิงไงจะไปจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะ
0: อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยมันมีการกำหนดเป็นมาตรฐานไหมคะเวลาที่เขาจะเปิดร้านนะคะมาตรฐานพวกที่วัสดุที่มันจะมีค่ะลามการลามไฟหรือมันมีอะไรที่มันเป็นเบสิกมาตรฐานปกติมันมีไหมคะอาจารย
1: ์คือถ้าอยู่ถ้าเป็นสถานบันเทิงนะพรบไอ้กฎกระทรวงปี255เนี่ยนะมาตรา32ควีเนี่ยในของพรบควบคุ
2: ม
1: บอกไว้หมดเลย
2: มี
1: หมดเลยต้องมีหมดเลยนะต้องมีระบบป้องกันและการและการระงับอัคคีภัยนะระบบหนีไฟทางฉุกเฉินระบบโครงสร้างระบบไฟฟ้าระบบระบายอากาศ
2: มีอยู่ในกฎหมาย

0: มีดีเทลหมดนะแล้วก็ต้องจ้างเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกปีด้วยใช่ไหมอันนี้คือสถานบันเทิงนะ
1: แต่
0: ละ
1: ค่ะแต่นี้ใช้วิธีการไงอ๋อมันไม่ใช่สถานบันเทิงจ้า
2: ฉันจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเป็นรีสอร์ทฉันไม่ได้เป็นผับแต่พอเวลาคนไปเที่ยวแล้วมันก็ผับเราดีๆนี่เองว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะอาจารย์ว่าเราไม่ได้คุยแค่มองในคดีอาญาอย่างเดียวคือตอนนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะมันเป็นสิ่งแวดล้อมในอาคารจริงๆจนถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเทียบเคียงกับเหตุการณ์ข่าวใหญ่ๆหลายๆผับที่ผ่านมาจนมาถึงครั้งนี้ว่ามันชัดเจนมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในอาคารจริงๆมันมีควันพิษเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความหละหลวมต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าให้ถอดออกมาเป็นข้อๆเท่าที่นึกออกที่คนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเขาฟังอยู่แล้วเขาสามารถที่จะไปเช็คลิสต์ร้านตัวเองได้มันมีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ครับคือจริงๆนะคือเขาจะต้องไปตรวจอะไรก็คือทางหนีไฟนะครับแล้วก็ความจุคนนะฮะก็คือความจุของคนเนี่ยก็คือรับคนได้เท่าไหร่ก็ต้องรู้ว่าประตูหนีไฟต้องมีกี่ที่กี่บานนะฮะแล้วก็ประตูอย่างเงี้ยหรืออาคารมันต้องทนความร้อนได้ประมาณ1-2 ชั่วโมงด้วย
1: โ
0: อ้ค่ะเนี่ยนี่เป็นกฎหมายเลยนะแล้วก็ประตูจะต้องเปิดสู่ด้านนอกเสมอห้ามล็อก
1: เปิดเข้าเปิดเข้าก็ไม่ได้ค่ะ
0: เปิดไม่ต้องเปิดออกนะต้องติดตั้งคานผักหนีไฟผักออกอย่างเดียวนะแล้วก็ห้ามมีสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินใช่ไหมห้ามวางสินค้าเฟอร์นิเจอร์ถังเบียร์พวกนี้ห้ามวางหมดนะทางหนีไฟก็ต้องนำผู้ใช้บริการออกสู่ด้านนอกอาคารเนี่ยซึ่งเป็นจุดรวมพลนะที่มีความปลอดภัยโดยตรงไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเจอซอยตันอย่างนี้ไม่ได
1: ้
0: ต้องเป็นที่โล่งนะต้องมีระบบตรวจจับสัญญาณเตือนภัยและก็แสงสว่างใช่ไหมติดตั้งพวกระบบตัดเสียงอัตโนมัติเนี่ยสมมติสัญญาณดังใช่ไหมขึ้นเสียงต้องหยุดเลยได้ไอ้สัญญาณเตือนต้องเข้าไปในเครื่องเสียง
1: อันนี้ไม่มีเลยอาจารย
2: ์
0: ไม่มีเลยนะติดตั้งอุปกรณ์จับควันนะอุปกรณ์จับความร้อนใช่ไหมก็คือต่อกับไฟอะลามเลยนะครับพอมันจับได้ปั๊บนั่นต้องไฟอะลามเลยนะแล้วก็สปริงเกอร์ทำงานเลยนะครับแล้วต้องมีป้ายทางออกฉุกเฉินเนี่ยที่ยังส่องสว่างเนี่ยไปยังทางออกนะที่มันได้ชัดใช่ไหมมีไฟสำรองฉุกเฉินทำงานนาทีพอไฟดับปั๊บใช่ไหมก็ต้องมีไฟฉุกเฉินไฟสำรองเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็วัสดุป้องกันไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยไอโครงสร้างของผนังเพดานจะต้องมีต้องเป็นชนิดไม่ลามไฟนะห้ามใช้วัสดุติดไฟนะอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องคิวพวกไฟเบอร์แก๊สอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเงี้ยก็คือทุกๆ20 เมตรเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง
2: ทุก20 เมตรเลยนะมาตรฐาน
0: หรือพื้นที่200 ตารางเมตรเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณ200 ตารางเมตรเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์หมดเลยนะนะครับแล้วก็ห้ามใช้ประกายไฟห้ามต้องมีกฎห้ามใช้พุดอกไม้หรือว่าไปมีเอฟเฟกต์อยู่บนเวทีอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
0: นะนี่แหละใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องจัดการแล้วก็มีการฝึกอบรมประเมินความเสี่ยงนะแล้วก็อบรมพนักงานทั้งการนะหน้าประตูเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับจะต้องซ้อมอบยกหนีไฟและวิธีดับเพลิงปีอย่างน้อยปีละครั้ง
1: อันนี้สำคัญมากค่ะอาจารย์เพราะว่าน้อยมากเลยแทบจะไม่เห็นในข่าวเลยว่า
2: ไม่รู้หรอก
1: พนักงาน
2: ซ้อม
1: ได้รับการฝึกอบรมมาและเป็นพนักงานนั่นแหละที่เป็นคนคอยต้อนคนออกจากร้านเอาจริงๆหลายๆเหตุการณ์พนักงานไปก่อน
2: พนักงานไปก่อน
1: แล้วเขาต้องเอาชีวิตเพราะเขาก็ไม่ได้ฝึกมาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องอะค่ะเห็นไฟเขาก็หนีอย่างนั้นเลยค่ะ
0: แล้วอีกเรื่องคือเวลาเกิดไฟไม่เล่นการเคลียร์พื้นที่ซ่อนเร้นนะซึ่งถือว่า
2: เคลียร์
0: แล้วจะยกเนี่ยจะต้องให้พนักงานเนี่ยนะพนักงานต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้เลยนะหน้าปกหน้ากากเรียบร้อยอย่างเง
2: ี้
0: ยเช็คความปลอดภัยในห้องน้ำพื้นที่ที่มันละสายตานะ
2: เ
0: พื่อเกณฑ์เอาคนออกมาให้หมดก่อนที่จะตัวเองจะหนีออกมา
1: ค่ะ
2: โ
0: อ้
1: อาจารย์ตอนนี้บ้านเราเขามีฐานข้อมูลที่มันจะเป็นฐานข้อมูลเหตุเพลิงไหม้ไหมคะอาจารย์เพื่อเราจะได้เหมือนกับเพื่อนมาถอดบ่อยๆอ่ะเขียนไปเป็นบทเรียนไปเป็นไบเบิลไปเลยอะไรเงี้ยมีไหมคะอาจารย
0: ์ผมว่าฐานข้อมูลไม่มีฮะไม่มีฮะของเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่มันก็มีไอ้สติก้าผับเนี่ยเมื่อปี52ปีใหม่แล้วก็พอท่านดีนะก
2: ็ที่พัทยา
0: พัทยาใช่ไหมมันก็มีอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่ในที่ใหญ่ๆ
2: แล้วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นแบบเดียวกันเลยนะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ทั้งหนีออกมาไม่ทันออกบางทีอยู่แค่เอื้อมปากประตูนี่เองออกไปไม่ได้แล้วก็พอควันเข้ามาก็สำลักแล้วก็สลบอยู่ตรงนั้นเสียชีวิตเหมือนเลย
0: ถูกต้องครับแล้วอย่างสถานบันเทิงในกรุงเทพเนี่ยไอ้คนที่ดูแลคือผู้บัญชาการนครบาลนะคุณไปตรวจสอบนะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะก็คือนายอำเภอกับผู้ว่าเป็นคนดูแลนะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารมีดนตรีเล่นเนี่ยกลายเป็นท้องถิ่นนะเป็นคนดูแล
2: อ้าวแล้วกัน
0: ใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนในกรณีของที่ลาดพร้าวเนี่ยไอ้คนที่ดูแลคือสำนักงานเขตจตุจักร

0: ก็พอไปดูแล้วเขาบอกเนี่ยเขาก็ตรวจอย่างร้านอาหารไงร้านอาหาร
1: ก็เอากฎหมายก็กฎหมายมาสู้กันอีกว่าดีไงเขาก็ถูกเขาเปิดตามมติกฎหมายร้านอาหารเหมือนกันนะ
0: ใช่เขาปีหมดอะนะประตูหนีไฟ

0: มันไอ้ร้านลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่ร้านสองร้านนะไปดูดิมันเมืองใหญ่ๆต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วเลยแล้วเขาก็ใช้ความเชื่อในช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละจนที่เป็นร้านอาหารไงฉันก็ไม่ต้องไปไอ้เขาเรียกว่ามาตรฐานไฮเกรดในระดับเป็นผับเป็นบาร์เพราะฉันจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่คนมาเที่ยวทุกคนก็รู้ว่ามาตึงกันอยู่ตรงนั้นนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไปตรวจแล้วก็ต้องมาดูเรื่องกฎหมายกันใหม่นะว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ร้านอาหารนะมันมีการเต้นรำนะมันมีโฟมที่ไม่ถูกต้องนะที่บุกไว้อะไรทั้งหลายพวกนี้หรือระบบไอ้พวกไอ้ไฟฟ้าอะไรไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยต้องจัดการเลยนะไม่ใช่ว่าไปบอกโอเคผ่านไม่ได้ใช่ไหมไอ้จะมีเข้าขายสถานบันเทิงไหมอย่างเงี้ยก็ต้องยอม
0: อย่าไปดูแต่ข้อกฎหมายใช่ไหมอาจารย์ให้ดูข้อเท็จจริงงั้นเนี่ยนะ
1: ดูข้อเท็จจริงถูกต้องครับต้องไปดูข้อเท็จจริงนะครับ
2: ค่ะอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับคนที่ได้โอกาสฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้ณวินาทีนี้ไหมคะ
1: คือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะคือในกรุงเทพมหานครพอเราทำแบบโซนนิ่งว่าเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะที่จะเป็นสถานบันเทิงนะตรงอื่นไม่ใช่นะก็เกิดการลักลอบอย่างเงี้ยนะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดโซนนิ่งใหม่อะไรใหม่นะผมก็เลยมองว่าคือจะจัดใหม่ก็จัดได้จะไม่ให้เป็นพื้นที่สีแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะ
2: ครับ
1: ต้องให้ประชาชนเนี่ยรับฟังความเห็นประชาชนด้วยไม่ใช่ว่าไปจัดโซนนิ่งไปอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนอย่างนี้ไม่ได้นะต้องอยู่ห่างจากวัดโรงเรียนนะหรือพื้นที่ผมเห็นอย่างน้อยประมาณ500 เมตร
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอย่างคือว่าทั้งพี่น้องประชาชนถ้าจะไปเที่ยวฐานตรงนี้นะสิ่งหนึ่งที่เวลาเข้าไปปั๊บต้องดูก่อนเลยว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ร้านนี้เพดานต่ำไหมนะอาคารเก่าไหมนะคือถ้าเพดานต่ำนะและอาคารเก่าทางออกฉุกเฉินไม่เห็นไม่ชัดเนี่ยไฟมันมัวๆอย่างนี้อย่าเข้าไป
2: จริงๆมันต้องร่วม
1: แน่นเกินไป
2: ค่ะมันต้องร่วมกันนะอาจารย์นี่อันนี้คือพยายามคิดถึงว่าถ้ามันเราไปเที่ยวจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำตามที่อาจารย์บอกเลยแต่ในท้ายที่สุดคือไปดูที่ร้านที่เกิดขึ้นเนี่ยทางมันแคบมากแล้วก็ไม่รู้เอาที่เดินไปนี่คือวิ่งกลูกันไปคือไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนแล้วพอสุดท้ายอ้าวเป็นห้องน้ำแล้วก็กลายเป็นว่ามาเสียชีวิตกันอยู่ในห้องน้ำเยอะแยะแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ร้านก็ต้องช่วย
1: ต้องช่วยกันเพราะแม
2: ่
1: มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่จดทะเบียนหรือว่ามาตรวจสอบ
0: ใช่
1: ไหมไอตอนที่มาจดทะเบียนเป็นอะไรเนี่ยคือหน่วยราชการจะต้องไปตรวจสอบให้ดี
0: ใช
1: ่ให้ชัดเจนแล้วคุณต้องดีแคร์ตัวเองทุกปีแล้วหลังจากก็ไปตรวจสอบตามที่เราเช็คลิสต์ไว
2: ้
1: แล้วก็ต้องเข้มงวดการใช้กฎหมายครับ
2: ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเอไอคุ้มครองขึ้นมามันไม่คุ้มค่ากันน่ะใช่ไหมอาจารย์กับการสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี้แต่โดยตั้งแรกๆอาจจะบอกว่าทำแบบนี้แหละมันประหยัดดีจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนี่แหละแล้วก็ทำงี้เงี้ยประหยัดดีแต่พอมันเกิดเหตุเสียหายขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยทั้งสุขภาพของผู้คนที่รอดชีวิตมาได้แต่สุขภาพก็ย่ำแย่ไปด้วยเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยถูกไหมอาจารย
1: ์ไม่คุ้มเลยครับเนี่ยคนที่รอดชีวิตมาได้ดูแก๊สที่จะไปเต็มๆเนี่ยผมว่ามันสะสมอยู่ข้างในแหละ
2: อาจารย์บอกว่าให้ดูอย่างน้อยๆเดือนนึงเนาะอาจารย์
1: คร
2: ับค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
0: ครับผม
1: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ดร.สนธิคชวัฒน์นะคะท่านเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยคือต้องบอกว่ามันเป็นการพูดคุยไม่ได้เรียกว่าถอดบทเรียนซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการบอกกล่าวไปจนถึงร้านค้าผู้ประกอบการที่คุณอาจจะยังไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้หรอกแต่คุณลองไปเช็คดูดีๆแล้วกันเพราะจันออกมาเตือนแล้วทางหนีไฟมันชัดเจนไหมประตูทางออกมันชัดเจนไหมประตูทางออกไปแก้ให้ดีนะมันต้องผลักออกแล้วไม่ใช่ผลักเข้าระบบตรวจสัญญาณเตือนภัยมีหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์ของโรงเบียร์นะลาดพร้าวเนี่ยจากคลิปเนี่ยที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยนักข่าวมันมีคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วเห็นมีควันอยู่ข้างบนน่ะนั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดเพลิงแล้วแต่มันไม่มีระบบตรวจสัญญาณไงคนพวกก็ไม่รู้ตัวก็ยังลืม
0: ไม่มีเซ็นเซอร์อะไรนั่นเนี่ยนะที่ตรวจจับอ่ะ
2: แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์จับควันที่มันจะต้องติดกับอะลามอันนี้ก็น่าจะไม่
0: ม
2: ีเพราะไม่งั้นมันก็ต้องเสียงดังแล้วก็รวมไปถึงไฟสำรองด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนที่พยายามที่จะทยอยออกแต่ไม่รู้ว่าจะทยอยไปไหนก็หาทางออกไม่เจอเพราะทางออกมันแคบมากแล้วไฟมันก็ไม่มี
0: ส่วนสำคัญที่สุดก็คือหน่วยงานบ้านเมืองนี่แหละครับที่เขามาแจ้งแล้วคุณไปตรวจแล้วคุณได้กำชับบัญชาเขาหรือเปล่าครับ
2: ค่ะได้ค่ะทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อ
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600 ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใคร

0: ไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5

วลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนัทเผยแผนผ่าโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบข่าวดีลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มได้รอบบินสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานว่าที่ประชุมกพช.ในวันนี้มีมติสำคัญในการผ่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศในส่วนแรกที่ประชุมกพช.เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยคาดว่ามาตรการนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากกกพ.ไม่ได้แค่ปรับลดค่า FT ตามรอบ4เดือนแต่เป็นการรื้อโครงสร้างค่าไฟฐานใหม่โดยการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะได้นำออกมาจากค่าไฟฟ้าฐานของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมเพื่อนำส่วนต่างมาเป็นส่วนลดให้ประชาชนปลัดมหาดไทยรับลูกนายกรัฐมนตรีเร่งรื้อกฎหมายจัดส่วนนิ่งแจ้งบช.น.รับผิดชอบจัดส่วนนิ่งกทม.ส่วนผู้ว่าจัดส่วนนิ่งต่างจังหวัดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าอาจปรับกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นว่านายกรัฐมนตรีตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายล้าสมัยซึ่งการกำหนดส่วนนิ่งต้องพิจารณาจากผู้มีอำนาจเสนอในกทม.ในกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอโดยเร็วส่วนการตรวจสอบสถานบันเทิงจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่เพราะมีหลายสถานที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลายแห่งจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เมื่อมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการแต่ไม่ได้จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องทบทวนว่ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการประกอบกิจการแต่เกิดจากการขาดมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุจึงไม่สามารถรองรับหรือดูแลผู้ใช้บริการได้โดยมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทั้งสำนักงานเขตสำนักการโยธาและสถานีตำรวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในการตรวจเข้มเรื่องนี้พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องดีเรกปมเลือกสว.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องตามที่นายดีเรกพรสีมาอดีตผู้สมัครสว.ร้องเรียนว่าการจัดเลือกสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดไม่ได้ลงคะแนนโดยลับและไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรม

0: มซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลไม่รับคำร้องด้วยเหตุผลว่าหากผู้ร้องเห็นว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมสามารถไปใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วส่วนการขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกสว.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องเรียนเฉพาะไว้แล้วผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องโดยใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลจึงต้องสั่งไม่รับคำร้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ชูยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลานไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งที่ซื้อมากกว่าที่ผ่านมากล่าวคือไม่เพียงแต่สนใจว่าซื้ออะไรแต่ยังต้องการทราบว่าสินค้ามีแหล่งที่มาอย่างไรผลิตด้วยวิธีใดและสามารถเชื่อถือได้หรือไม่ด้วยเหตุนี้ความเชื่อมั่นจึงกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามากที่สุดปัจจุบันฮาลานได้พัฒนาไปไกลกว่าการเป็นเพียงเครื่องหมายรับรองทางศาสนาแต่ได้กลายเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านคุณภาพความซื่อสัตย์ความสามารถในการตรวจสอบและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งเป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะต่อผู้บริโภคชาวมุสลิมเท่านั้นแต่รวมถึงทุกคนที่ต้องการความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อเศรษฐกิจฮาลานจึงเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะครัวของโลกมาอย่างยาวนานแต่วันนี้ไทยกำลังต่อยอดจุดแข็งดังกล่าวสู่เป้าหมายที่กว้างขึ้นได้แก่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนและเป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมแคนาดาร้อนจัดติดต่อกันเป็นวันที่2ชาวเมืองโตรอนโตของแคนาดาต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนเป็นวันที่2ติดต่อกันวัดอุณหภูมิได้สูงสุดเกินกว่า36องศาเซลเซียสผสมกับความชื้นที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ทางการต้องประกาศคำเตือนและออกคำแนะนำในการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพโดยคาดว่าสภาพเช่นนี้จะยืดเยื้อต่อเนื่องอีก 2-3 วันอากาศร้อนทำให้เกิดไฟป่าหลายจุดในแคนาดาจนสามารถถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเห็นกลุ่มควันลอยเหนือแคนาดาและบางส่วนของชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐทำให้เป็นมลพิษเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชาติจากอากาศสูดหายใจควันไฟทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LP

0: LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาสู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
2: ค
1: ุณผู้ชมผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะเห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างราชการครั้งใหญ่ด้วยการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันตั้งเป็นกระทรวงกีฬาขึ้นใหม
2: ่
1: แล้วก็นำภารกิจด้านการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรร
2: ม
1: จนกลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
2: ครับ
1: อันนี้ไม่ได้แค่เป็นการย้ายป้ายหน้ากระทรวงนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐต่ออุตสาหกรรมที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศและที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองหลักเลยแต่คำถามคือตอนนี้ประเทศไทยกำลังยกระดับการท่องเที่ยวด้วยพลังของวัฒนธรรมแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆหรือจริงๆแล้วกำลังลดบทบาทของกระทรวงเศรษฐกิจให้กลายเป็นกระทรวงด้านศิลปะวัฒนธรรมที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกัน
2: พอท่องเที่ยวไปรวมกับวัฒนธรรมเนี่ยว่ากัน
1: แล้วคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่หน้างานทุกวันเขามองการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะต้องอย่าลืมนะคะว่าทั่วโลกเนี่ยกำลังแข่งขันดึงนักท่องเที่ยวด้วยการลงทุน
2: แน่นอนครับ
1: เทคโนโลยีการตลาดต่างๆแต่ว่าประเทศไทยตอนนี
2: ้
1: เพิ่งเริ่มหรือโครงสร้างกระทรวงคำถามหลักๆที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตกันตั้งแต่ตอนเริ่มแรกที่บอกว่าจะมีการตั้งกระทรวงนี้มีการแยกแล้วก็ตั้งกระทรวงนี้เนี่ยนะคะมันจะทำให้ประเทศแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวสำคัญตัวนี้จะเดินไปเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงวันนี้เราลองมาคิดเราลองมาวิเคราะห์กันนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมองจริงๆแล้วประเทศที่เขาประสบความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะนะหนูเขาขายcultural experience ค
2: ือ
1: หมายถึงประสบการณ์ในการเดินทางค่ะวัฒนธรร
2: ม
1: ที่สอดแทรกอยู่ในพื้นที่นั้น
2: ๆ
1: คราวนี้พอมีก่อนหน้านี้ที่ไทยเขาแยกออกจากกันมานานแล้วทั้งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
2: ออกจากกัน
1: แน่นอนว่านโยบายก็แยกงบประมาณก็แยกเป้าหมายก็แยกทั้งที่ความจริงเนี่ยการรวมเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดี
2: คือเดิมทีเนี่ยผมยังคิดว่าเขาจะมีการแยกโดยการเป็นการเพิ่มกระทรวงนึกออกไหมก็คือเอากีฬากับการท่องเที่ยวนี่แยกออกจากกันก็กลายเป็นเพิ่มหนึ่งกระทรวงถูกไหมทำไมทำไมในกระทรวงเท่าเดิมเพราะว่ากีฬาแยกออกไปก็จริงแต่ว่าตัวการท่องเที่ยวดันไหลมารวมทางวัฒนธรรมอีก
1: คือแต่จริงๆถ้ามองในมุมบวกนะมองในมุมบวกก็คือโอเคถ้าเกิดเอาวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวมารวมกันเนี่ยเวลาที่เที่ยวอ่ะมันก็จะสามารถที่จะนับ
2: เชื่อมโยงกันได้พูดถึง
1: story telling tourism อ่ะคืออ่ะบอกเส้นทางประวัติศาสตร์ได้แล้วเส้นทางประวัติศาสตร์จริงๆมันมีหลายแขนงนะคะอย่างเช่นเส้นทางอาหารไทยเส้นทางผ้าไทยอย่างเงี้ยที่เราได้เห็นหลายๆคนที่โอ้โห
2: หลากหลาย
1: ผ้
2: าไทย
1: ค่ะ soft powerต่างๆมันสามารถที่จะเชื่อมกันได
2: ้ครับ
1: แต่ว่าในกระบวนการเนี่ยแหละถ้านำมาอยู่ในกระทรวงเดียวกันณตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ฝั่งของเอกชนเขาเป็นห่วงบ้าง
2: อ่
1: ะถ้าเกิดมาอยู่ในกระทรวงเดียวกันมีการวางแผนร่วมกัน
2: ค
1: ือมันก็มีข้อดีอย่างเช่นสมมติว่ากำลังจะเก
2: ิ
1: ด
2: เร็วขึ้นง่ายขึ้นตรงนั้น
1: ค่ะสมมติว่ากำลังจะเกิดแผนจัดงานนึงททท.เขาก็เริ่มแล้วเขาจะไปขายแพ็กเกจท่องเที่ยวเลย

0: สายการบินเขาก็ไปทำโปรโมชั่นเลยว่าในช่วงเดือนนี้นะถ้าเกิดคุณเดินทางมาคุณจะได้ราคาเท่านี้นะแล้วพอสายการบินทำแพ็กเกจแล้วทททำแพ็กเกจแล้วโรงแรมก็สอดรับ
1: ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเลยว่างั้นนะ
0: ร้านอาหารเองก็สามารถที่จะมาร่วมโครงการได
1: ้
0: ถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็จะไปในทางเดียวกันและที่สำคัญเนี่ยว่าข้อดีมันน่าจะได้มีโอกาสในกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองได
1: ้
0: เพราะแบบนี้มันจะกลายเป็นเท่าเทียมแล้วเพราะว่ามันจะมีมาจากศูนย์เดียวกันแล้วเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีเอกลักษณ
1: ์
0: ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปพอเมืองรองมีรายได้เข้ามาพวกชุมชนต่างๆเขาก็จะมีรายได้จริงๆอะค่ะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของผ้าท
1: อ
0: โอ้ผ้าทอจริงๆแล้วถ้าแยกออกเป็น
1: ทั่วไทยเลยนะ
0: แต่ละภาคเน
1: ี่
0: ยก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
1: แต่ละจังหวัดเลยด้วยซ้ำไปนะแม้แต่ภาคเดียวกันอ่ะ
0: อาหารก็แตกต่างกัน
1: ค
0: ือเอาจริงๆอาหารในจังหวัดเดียวกันยังแตกต่างกันเลยนะคะหรือหัตถกรรมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการรวมกระทรวงจริงๆอะค่ะเอามาร์เก็ตติ้งมาจับมันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าถูกไหมเพราะมันจะมาจากแหล่งเดียวเลยอะแล้วก็มีการประชุมจากโต๊ะเดียว
1: แต่คนทำมันต้องมือถึงๆนะ
0: คือจริงๆแล้วอุ้มว่าคนไทยมีคนที่มีความสามารถเยอะนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มันติดอยู่เนี่ยมันติดอยู
1: ่
0: ตรงไหน
1: จนอยู่ในข้อไหนว่างั้นเนี่ยนะ
0: มันติด
1: ข้อขวดตรงไหน
0: ค่ะ แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดมองแล้วต่างชาติเขาอาจจะมองว่า มันเหมือนเป็นปลายทางที่ราคาไม่ได้แพงมากอะ่ะเพราะว่าพอมองวัฒนธรรมมันแยกไปเลยแล้วดูแบบดูจะออริจินัลจ๋าๆเลยอ่ะมันดูกลายเป็นว่าแบบมันไม่ทันสมัยมันไม่อินเทรนด
1: ์มันต้องเป็นวัฒนธรรมที่เปิดต้อนรับให้คนมาดูด้วย
0: มันไม่มีมาร์เก็ตติ้งเข้าไปจับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการยกระดับมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดการรวมตัวกันได้เดี๋ยวเรื่องนี
1: ้
0: เราจะไปพูดคุยกันในเบรกหน้านะคะแต่ว่าเบรกนี้เนี่ยขออนุญาตพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากันที่เรื่องราวของข่าวเศร้าบ้างก็เป็นข่าวเศร้าของวงการมวยนะเหงาคือที่ระยองเขามีการทลายเครือข่ายค้ามนุษย
1: ์
0: ตำรวจบก.ปคม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่พม.
1: การค้ามนุษย์เลยนะ
0: เข้าไปเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้จัดการค่ายมวยดังในระยอง
1: อ้าวแล้วกันปนุ่มเอ้ย
0: คือเขาแอบแฝงพฤติกรรมเอานักมวยเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีอะค่ะไปค้าประเวณีให้กับลูกค้ากลุ่มชายรักชายนะเหงา
1: โอ้โหนี่มันโอ้โหมัน
0: วิธีการที่เจ้าหน้าที่เขาทำคือเขาแฝงตัวเขา
1: สงสัยว่า
0: เขาแฝงตัวไปเป็นนักเรียนมวยเพื่อจะเก็บข้อมูลแล้วก็ทำการวางแผนล่อซื้
1: อ
0: จนเขาสามารถช่วยเหลือเหยื่
1: อ
0: เป็นเด็กอายุ18ปี
1: อ
0: ้าวขออภัยต่ำกว่า18ปีด้วย
1: ต่ำกว่า
0: ได้มา3รายสถานที่ที่ไปจับแบบที่รีสอร์ทอ่ะเหงาก็พอจะเดาสิ่งแวดล้อมได้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วก็เอาเด็กไปขายบริการในรีสอร์ทว่างั้นเลยนะ
0: ที่จังหวัดชลบุรีแล้วที่ช็อกยิ่งกว่านั้นคือ
1: ครับ
0: พอไปตรวจค้นค่ายมวยเพิ่มเติ
1: ม
0: มีข้อมูลจากเด็กค่ะ
1: ครับ
0: เด็กบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายชาวนอร์เวย์คนนึงเขาเป็นนายทุนที่เป็นในทุนหนุนหลังค่ายมวยเนี่ยแหละพฤติการของนายทุนคนนี้ก็คือจะเรียกเด็กไปล่วงละเมิดทางเพศ
1: อ้าวแล้วกันมันทำได้เหรอพี
0: ่ทำอนาจารแล้วไม่พอนะคะถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ
1: แบ็กเมย์ไปอีก
0: ถ่ายโดยใครรู้ไหมคะก็ถ่ายโดยนายทุนนี่แหละค่ะ
1: นายทุนนี่แหละ
0: อ้าวแล้วถามว่าเจ้าของค่ายมวยว่ายังไงเจ้าของค่ายมวยกับผู้ปกครองรับรู้ย้ำอีกทีนะคะเจ้าของค่ายมวยและ
1: ผู้
0: เจ้าของค่ายมวยและผู้
1: ปกครองด้วยเนี่ยนะ
0: รับรู
1: ้
0: แต่เพิกเฉยค่ะเพราะอะไรเพราะเขาได้ประโยชน์ทางการเงิน
1: เห็นแก่เงินอย่างเดียวเลยเนี่ยนะไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของคนเลยนะของลูกหลานเลยเนี่ยนะ
0: สหวิชาชีพเนี่ยเขาคัดกรองเบื้องต้นนะคะเขาก็พบเด็กเสียหายที่ล่วงละเมิดทางเพศโดยตรงจากชายชาวนอร์เวย์คนนี
1: ้
0: 6รายนะคะเบื้องต้นแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
1: ครับ
0: คือคนที่เกี่ยวข้องกันนั่นแหละค่ะก็จะมีผู้ดูแลผู้จัดการค่ายมวยก็เป็นคนเดียวกันนะคะแล้วก็มีชายชาวต่างชาติ นอร์เวย์คนนี้ค่ะที่เป็นผู้ซื้อบริการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยค่ะ
1: มาเป็นในทุนในประเทศไทยอย่างเดียวไม่พอยังจะมาเป็นนักโทษผู้ต้องหาเองนะผู้ต้องขังอีก
0: แล้วก็มีเลขาของนายทุนคนนี้ค่ะทำหน้าที่ในการเรียกเด็กเข้าไปพบในห้องรับรองแล้วก็เจ้าของค่ายมวยเนี่ย มีข้อมูลนะว่าทราบแต่เพิกเฉยแล้วผู้ปกครองของเด็กบางรายก็อยู่ในลิสต์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็

0: ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะผู้ปกครองรู้เรื่อง
1: แล้วบอกว่าเป็นใจแล้วรู้เรื่องว่างั้นเนี่ยนะ
0: เขาได้รับการช่วยเหลือทางเงินทองอะค่ะคือผู้เสียหายที่เป็นนักมวยเด็กเนี่ยนะสามรายที่ช่วยออกมาได้เนี่ยเศร้ามากเลยนะคะคนแรกอายุ16ปีคนที่2 15ปี
1: เด็กมัธยมอะ
0: คนที่3 13ปีค่ะ
1: มัธยมต้นด้วยเอาเข้าไป
0: กลุ่มเด็กและเยาวชนที่พบในค่ายมวยทั้งหมดมี15คนนะอายุก็อยู่ระหว่าง11ถึง19ปีค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงระยะเวลานี้ที่ก็เรียกว่ามาฝึกไว้ตั้งแต่เด็กๆจนจะได้เก่งกระดูกแข็งๆว่างั้น
0: แต่ที่เจอก็ที่เป็นเหยื่อของผู้เสียหายที่ล่วงละเมิดทางเพศจากชายชาวนอร์เวย์อย่างน้อยที่ชัดเจนเนี่ยนะคือ6รายทำลายจริงๆแล้วเนี่ยคือชุดสืบสวนของบก.พคม.เนี่ยค่ะเขาก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากการบังคับนักมวยค้าประเวณีในค่ายมวยจังหวัดระยองนี่แหละแล้วก็เลยส่งสายลับไปแฝงตัวเรียนมวยจะได้พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงล่วงเลยมาจนถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ให้ศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาคือคนที่คอยจัดหาต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็วันที่15กรกฎาคมคือวันนี
1: ้
0: ก็เป็นวันปฏิบัติการแล้วก็แถลงข่าวเลย
1: ดีเดย์เลย
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปบุกจับกุมผู้ต้องหาแล้วก็เข้าตรวจค้นแบ่งเป็น2จุดเป้าหมายนะคะจุดแรกคือจุดที่ปฏิบัติการล่อซื้อค่ะก็เป็นการนัดส่งมอบเด็กที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ชลบุรีค่ายมวยอยู่ระยองนะคะ
1: มันติดกัน
0: แล้วก็จับกุมตัวผู้ชายคนนี้แล้วก็รวมไปถึงช่วยเด็ก3รายที่บอกไปแล้วแล้วจุดที่2ก็คือไปตรวจค้นค่ายมวยที่จังหวัดระยองพอเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ค่ายมวยก็ไปพบเยาวชน15คนแล้วก็นำตัวเด็ก12คนมาคัดแยกเหยื
1: ่อ
0: แล้วก็สืบสวนสอบสวนจนขออภัยค่ะสอบสวนจนขยายผลแล้วก็ไปพบมูลความผิดของนายทุนชาวนอร์เวย์นั่นแหละค่ะคือค่ายมวยเนี้ยจริงๆแล้วมีนักมวยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะอายุตั้งแต่ต่ำกว่า18ปีไปจนถึง35ปีอะค่ะแล้วก็เขาพักอาศัยฝึกซ้อมรวมกันประมาณ30คนเยาวชนชายอายุ11ถึง19ปีก็รวมกันอยู่15คนในค่ายมวยไม่ได้มีผู้ปกครองดูแลตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วมันมีภาพถ่ายแล้วก็ข้อมูลของเด็กที่ขายบริการทางเพศอ่ะมากกว่า15คนเลยนะนักเหงาที่ผู้ชายคนนี้เขาส่งไปให้สายลับทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อให้เลือกก่อนซื้อบริการ
1: โอ้โห
0: คือไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ส่งไปคือสายลับอ่ะนะคะแล้วชายชาวนอร์เวย์เนี่ยพฤติการเขาคือเขาจะเดินทางมาที่ค่ายมวยแล้วก็จะมีเลขาส่วนตัวค่ะจะเรียกเด็กผู้ชายเข้าไปพบในห้องรับรองพิเศษแล้วก็ทำอนาจาร
1: มันขนาดมันง่ายขนาดนั้นเลย
0: เขาบอกว่ามีทั้งเด็กทำกันเองแล้วก็ทำสวิงกิ้ง
1: เป็นในทุนนะเนาะก็เลย
0: ถ่ายวิดีโอไว้ทุกครั้งถ่ายวิดีโอไว้ทุกครั้งแล้วเขาบอกว่ารายละเอียดของการขายบริการเนี่ยคือจัดหานักมวยที่ขายบริการทางเพศให้ถ้าเกิดลูกค้าต้องการก็ราคาเริ่มต้น 2,000 บาทขึ้นไปโ
1: อ
0: ้มีลงรายละเอียดเยอะมากแต่ว่าขออนุญาตไม่อ่านนะคะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: คือเขาบอกเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าเด็กที่ขายบริการส่วนใหญ่นะเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวที่ต้องการเงินไปเที่ยวเตร่
1: เหมือนเด็กเองก็จะสมยอมด้วยว่างั้นได้นะ
0: อันนี้เป็นข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาให้นะคะแล้วก็ลักษณะการซื้อบริการส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคะค่ายมวยคือผู้ปกครองเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้ว่าอะไรนะเขาบอกว่าก็ถือว่าเขาให้เงินเราไงเขาช่วยเหลือสนับสนุนเงินช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรเงี้ยก็เลยไม่ว่าอะไร
1: มันผิดกฎหมายมันผิดทั้งวิธีการจะบอกให้ผิดทั้งถึงระทงทุกอย่างแล้วครับมันทำไม่ได้ที่สำคัญนะแต่ก็ไปฝืนทำกัน
0: การแบ่งรายได้ในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าตอนที่ล่อซื้อเนี่ยราคาหัวละ 3,000 บาทแล้วส่วนแบ่งเนี่ยก็คือให้เด็ก 2,000 หักเข้ากระเป๋าผู้จัดการที่ถูกจับเนี่ย 1,000 บาทเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อละค่ะว่าการออกหมายจับและการติดตามตัวชายชาวนอร์เวย์คนนี้ต้องติดตามต่อค่ะว่านายทุนชาวนอร์เวย์คนนี้ค่ะพิกัดตอนนี้อยู่ที่ไหนยังอยู่ในประเทศไทยหรือว่าหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ต้องมีการประสานกันส่งตัวผู้ไร้ข้ามแดนหรือเปล่าถ้าเกิดเดินทางกลับประเทศไปแล้ว
1: แหมธรรมจักรในประเทศไทยมันหอมหวานเหลือเกินสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณทำในบ้านคุณจะติดกุ้งหัวโตเลยบอกให
0: ้เลขาได้เหมือนกันนะเลขาคือผู้สนับสนุนยุยงจัดหาเด็กให้กับชายชาวนอร์เวย์คนนี
1: ้
0: เพื่อทำอนาจารก็ต้องไปตามดูกัน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจทีเดียวถึงแม้ว่าคุณจะมาให้ข้อมูลในบรรทัดสุดท้ายว่าก็เด็กก็สนยอมเด็กก็เป็นเด็กเกเร
1: ไม่เกี่ยวหรอกครับจะเป็นอ้างอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้ครับข้อกฎหมายมันก็มีอยู่นะ
0: ต้องไปดูเป็นเคสไปนะว่าเด็กเนี่ยถูกบังคับหรือว่าเด็กสมัครใจตามที่ข้อมูลที่ได้รับมาแล้วเดี๋ยวต้องไปดูตรวจสอบกันเป็นอยู่สวัสดิภาพของเด็กในค่ายทั้งหมด

0: ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ทุกคนเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำคัญที่สุดคือพยานหลักฐานที่มีภาพถ่ายมีรายชื่อเด็กอะค่ะมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินคดีอื่นๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: มันคือค้าประเวณีมันคือ
1: เรียงคดีเลยนะจะบอกให้ถ้าเป็นรายคนรายคนรายคนเนี่ย
0: ค
1: นก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยเป็นหลักหลายสิบคนเนี่ยนะฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เศร้ามากๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไทยมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะ
1: ใช่ใครก็อยากจะมาเรียนคนอาชีพอยากมาเรียนประเทศไทยนั้นมีอย่างนึงคือมาเรียนประเทศไทยสองก็คือจ้างครูดังๆไปตั้งค่ายที่ต่างประเทศเลยนะก็ไปเรียนที่นู่นก็มีเพราะมวยไทยเนี่ยถือว่าดังมากแล้วกัน
0: บานที่เรื่องลมฟ้าอากาศบ้างเผื่อบางทีนักเหงาจะมีข้อมูลบ้างนะคะคือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาพยากรณ์อากาศนักเหงาตอนนี้20จังหวัดต้องรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเลยภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็กรุงเทพเจอฝน 60% ของพื้นที
1: ่
0: คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแรงนะคะเรือเล็กเนี่ยเขาให้งดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันแรงมากพายุฝนมรสุมกำลังกระทบหลายจังหวัดเลยนะคะจริงๆหลายจังหวัดเขามีงานอีเวนต์น่ะนังเหงาแล้วก็มีแบบเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวบางพื้นที่ก็เสี่ยงน้ำท่วมอย่างเช่นที่อุทัยธานีเนี่ยลมพัดแรงถล่มงานทุเรียนเขามีจัดงานทุเรียนค่ะ
1: ทุเรียนอุทัยนะ
0: ค่ะพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเสียหายโอ้เต็นปลิวของข้าวของกระจัดกระจายเลยนะคะส่วนเพชรบุรีเนี่ยเกิดน้ำหลากในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะ
1: แก่งกระจานนะ
0: ค่ะ
1: นี่หลากตั้งแต่ต้นฤดูเลยนะเนี่ยปกติแก่งกระจานเนี่ยเขาไปน่าจะเดือนประมาณสักสิงหากันยาน้ำจะหลากนี่กรกฎามาแล้วเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็สั่งปิดเส้นทางท่องเที่ยว2เส้นทางเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนจังหวัดตราดตอนนี้จังหวัดประกาศให้เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมแรงด้วยเรียกว่ามาครบเลยนะเหงา
1: ปีที่แล้วเรียนบอมมาทิ้งแล้วนะจังหวัดตราดเนี่ย
0: เชียงรายเองก็ต้องระมัดระวังเนาะเชียงรายเราก็ได้เห็นภาพข่าวบ่อยๆ
1: แม่สงแม่สายนะ
0: ค่ะ
1: สายลมจอยบ้านลุงขนอะไรเงี้ยนะเราได้ยินอยู่เป็นประจำอ่ะอย่าให้มันเกิดแล้วก็มาบอกว่ามันเกิดเป็นประจำมันสักเกิดเป็นประจำได้เราก็ต้องสามารถที่สกัดกั้นได้เป็นประจำเหมือนกันนะ
0: ค่ะแล้วก็ที่เชียงรายเนี่ยต้องบอกว่าหน่วยงานท้องถิ่นกำลังเร่งเปิดทางระบายน้ำแล้วก็ตรวจสอบระบบระบายน้ำเพื่อที่จะลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยนะคะก็สาเหตุหลักจริงๆก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงนี่แหละค่ะพื้นที่หลายพื้นที่ก็เลยมีฝนต่อเนื่องเลยอุ้มเป็นห่วงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะเพราะว่าบางคนมีการแพลนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยว
1: น้ำตกหน่อยภูเขาหน่อยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ค่ะเราต้องติดตามปริมาณฝนสะสมในพื้นที่นะนักท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องเช็คข่าวอย่างดีเลยนะคะ
1: แล้วอย่าไปฝืนนะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าถ้าเขามีสมมติว่ามีป้ายแดงมีธงแดงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็บอกตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไปอยู่หลงปู่หลงตาแต่เราเห็นแล้วว่าเขาประกาศห้ามนี่นะถ้าเราเข้าไปแล้วเกิดมีอะไรผิดพลาดกันขึ้นมาเนี่ยมันโอ้โหมันหนักอะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนนะฝากนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่นะ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ขออนุญาตผู้แทนพี่น้องเกษตรกรโคนม
1: ครับ
0: นะตอนนี้วิกฤตนมดิบล้นตลาด
1: แล้วนี่แหละ
0: ใช่คือเขาต้องแบกคือตอนนี้มันมีนมที่สะส
1: ม
0: ที่เป็นนมหมดอายุ94ล้านกล่องนะเหงาเขาบอกเขาเตรียมเปิดประมูลแล้วจริงๆเมื่อวานนี้เขาไปที่สภาด้วยมั้งแล้วก็เหมือนไปเป็นข้อเรียกร้องอะค่ะ
1: บ้านเราเห็นเป็นระยะนะเอาผลผลิตการเกษตรมาเทตามถนนเนี่ยนมอะไรต่างสับปะรดเนี่ยนะเมื่อไหร่เราจะแก้ปัญหากันเป็นระบบและเป็นแบบระยะยาวเป็นแบบยั่งยืนสักทีเนาะ
0: เมื่อวานนี้ม็อบขออภัยไปทำเนียบม็อบโคนมบุกทำเนียบค่ะก็เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทั่วประเทศก็ไปในนามชุมนุมเกษตรชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัด
1: ค
0: ่ะก็นำโดยคุณสุบินป้อมโอชาแล้วก็ไปชุมนุมบริเวณประตู5ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมหน่อยเถอะเรียกร้อง4ข้อนะคะข้อแรกคือช่วยเร่งระบายนมค้างสต็
1: อ
0: กขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการระบายน้ำนมที่ตอนนี้ค้างในสต็อกอยู่อะค่ะมันเยอะมากเลยแล้วก็ให้ช่วยขยายโครงการอาหารเสริ
1: ม
0: นมโรงเรียนอะนะเหงาน
1: มโรงเรียน
0: ให้เด็กดื่มได
1: ้
0: 365วันต่อปีเถอะตอนนี้มัน340หรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันไม่ถึง365วันนะคะ
1: มันจะมีช่วงที่ว่าปิดเทอมไงปิดเทอมแล้วก็ทำให้ไม่รับนมไงไม่รับนมเพราะว่าเด็กอยู่บ้านแต่ว่าบางโรงเรียนเขาก็ชดเชยน
0: ะ
1: ถึงแม้จะปิดเทอมเขาก็เอา าคูปองส่วนนี้ของเธอเนี่ยเธอมาเอานมเอากลับไปกินบ้านแต่บางโรงเรียนก็เห็นตรงเลยก็คือ

0: โรงเรียนปิดจะไปให้นมทำไมก็ไม่ต้องให้สิไอ้ตรงนี้ทำให้สหกรณ์เขาเรียกว่าตัวเลขในการที่จะplanning ของการจำหน่ายจ่ายนมไปเนี่ยมันก็เลยผิดพลาดเพราะว่ามันแทนที่จะเป็น365วันอ่
1: ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นสัก330วัน320วันอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ให้ขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ไปเลย
0: ให้ถึงม3
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยถึงแค่ป6แต่โรงเรียนเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ถึงแค่ป6เขาบอกว่าก็ถึง
1: ม3ไปเลย
0: ใช่มั้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่างน้อยมันก็ช่วยเกษตรกรได้นะถ้าเพิ่มให้ถึงม3อ่ะ
1: แล้วก็ขอให้ช่วยรับซื้อนมสดจากเกษตรกรก่อนนำเข้านมผงหน่อยเถอะ
0: อันนี้คุยก
1: ัน นานมากอันนี้คือหลักใหญ่เลยคือเป็นแก่นใหญ่ที่พูดกันมานานมากๆแล้วจริงๆนะฮะ
0: ตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะว่ามีเรื่องของนมผงจากไหนรู้ไหมออสเตรเลียนิวซีแลนด
1: ์
0: แต่เราก็คือทำ FTA กับเขาแหละทำสัญญาก็เรียกว่าภาษี 0% เกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรเขาก็มีคนพูดถึงกันอยู่เป็นประจำนะว่าระวังให้ดีนะเพราะ FTA กับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นดงนมเลยอ่ะคือนมไม่ว่าจะเป็นนมสดเป็นนมน้ำเลยนะหรือจะเป็นนมที่เอามาทำเป็นนมผงก่อนแล้วส่งมาทำเป็นนมผงมามันก็จะง่ายคือมาถึงปุ๊บมาละลายน้ำมันก็กลายเป็นน้ำนมเลยแต่ปัญหาก็คือว่าของเขาเนี่ยมันถูกกว่าเราเยอะอุตสาหกรรมนมของเขาอ่ะพอเอานมถูกมาเนี่ยนมในบ้านเราที่เกษตรกรทำเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นนมที่เรียกว่าต้นทุนสูงแล้วก็กำไรต่ำนั่นแหละฮะ
1: ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะที่มีการเรียกร้องนะคะ
0: ครับ
1: ก็เรียกร้องเดี๋ยวอีกสักครู่นึงแป๊บนึงนะคะหายมาฟังนั่ง
0: นี่นะฮะ
1: ข้อ3คือให้รับซื้อนมสดจากเกษตรกรก่อนน้ำอ่ะพูดไปแล้วข้อ4คือฟื้นฟูอสคค่ะอสคคือ
0: องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย
1: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเพราะว่าค้างชำระค่าน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์เป็นจำนวนมากเลย
0: นั่นแหละ
1: ก็ต้องการที่จะมาเรียกร้องซึ่งฝ่ายรัฐบาลนะคะ
0: ครับ
1: กลายเป็นคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
1: คุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
0: คุณนิกรเหรอคุณนิกรกระทรวงเกษตรวะ
1: มีคุณวัชรพลขาวขำด้วย
0: วัชรพลขาวขำนี่เกษตร
1: ช่วยเกษตร
0: ช่วยเกษตร
1: แล้วก็มีคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็ออกมามาพบเจอพูดคุยกับผู้ที
0: ่
1: มา
0: ชุมนุมใส่เมื่อไทยทั้งนั้นเลย
1: ค่ะมารับข้อเรียกร้องนะคะรัฐบาลเขาก็ฟังข้อเสนอยืนยันว่าเดี๋ยวจะประสานช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานกับทุกๆฝ่ายเลยที่จะแก้ไขนะยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโคนมนี่แหละก็มีการส่งมอบหนังสือกันแล้วแต่ว่าพอรับหนังสือแล้วผู้ชุมนุมเขาก็พอใจนะคะกับข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นบอกว่าเดี๋ยวกำหนดเอาไว้15วันจะกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่ง
0: สิ้นเดือนรู้เรื่องกันว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่
0: แหมเรื่องโคนมเนี่ยคุยกันมาตั้งนานหลายทีแล้วสมัยก่อนเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรวะโคต้าเช่นฉันอยู่จังหวัดเนี้ยแต่ว่าคุณฉันใหญ่โตเลยนะฉันข้ามไปเขาเรียกว่าประมูลอีกในอีก 3-4 จังหวัดนู่นเลยไกลๆเลยตอนหลังเขาเลยบอกว่าจังหวัดใครจังหวัดมาแล้วกันพี่แต่ถ้าพี่ใหญ่พี่ก็ขยายจังหวัดที่มันใกล้ๆพี่ไม่ต้องไปข้ามไปประมูลแข่งคนอื่นหรอกคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเมื่อก่อนก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนก
1: ันเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าภายใน15วันนี้รัฐบาลจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องได้มากแค่ไหนแล้วจะมีมาตรการในการระบายนมค้างสต็อกอย่างไรนะคะก็ต้องมีการกำหนดทิศทางเพราะบอกไปแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวจะช่วยเหลือเต็มที่ไม่ได้ละเลย15วันหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาจับตารอดูกันค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันแบบเต็มๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรวมกระทรวงท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมว่าในท้ายที่สุดแล้วผู้ประกอบการจะว่าอย่างไรสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมัน

0: ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
6: ค
5: ุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่รัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะรวมกระทรวงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยกันมาอยู่ด้วยกันทีนี้ถ้ามองในมุมการปฏิรูประบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอาท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรร
6: ม
5: อันนี้มันจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มจริงหรือเปล่าเพราะเบรกที่แล้วเนี่ยเราก็ฉายภาพให้ได้เห็นประมาณนึงแล้วนะคะว่าในมุมบวกที่รัฐบาลมองเห็นเนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าการขับเคลื่อนของซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยต้องการอย่างหนักเพราะในความเป็นจริงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเยอะ
6: เยอะมาก
5: แต่ว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เราไม่ได้จำเป็นต้องตะโกนว่าอันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องมาจับตารอดูกันว่าอ้าวในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคิดว่าการเอามารวมกันเป็นยังไง
6: มันจะดีขึ้นหรือมันจะเป็นภาระของกันว่างั้น
5: คือหนึ่งในอ้าวเดี๋ยวที่เราพูดคุยเนี่ยมันคือท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมเนาะแต่พอพูดถึงกีฬาเนี่ยจริงๆเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของนมใช่ไหมบอกตรงๆเนี่ยนั่งว่าเวลาที่เราติดตามข่าวต่างๆเนี่ย
6: อ
5: ุ้งเป็นห่วงเด็กไทยนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆอ
6: ่
5: ะเพราะมีความรู้สึกว่าด้วยความที่ร่างกายของเขามันสู้ต่างชาติไม่ได้อ่ะมันต้องย้อนกลับมาดูโภชนาการด้วยเหมือนกันนะ
6: ใช่อันนี้สำคัญนะ
5: แล้วเราเอาแค่ดื่มนมอ่ะ
6: ก็ช่วยได้แล้วนั่นจริงในเรื่องของการดื่มนมแล้วทำให้โครงสร้างหรือการแข็งแรงการเจริญตัวเอาว่าส่วนสูงก็แล้วกัน
5: เด็กไม่ถึง
6: เด็กไม่ดื่มนมกับเด็กดื่มนมเนี่ยสูงคนละเรื่องกันนะแต่เดี๋ยวนี้มันจะดื่มขึ้นกันหมดแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่านมโรงเรียนตอนนี้มันแค่ป .6 มันไม่ถึงมัธยมจะไม่มีเขาถึงเรียกร้องไงฮะว่าอยากจะให้ได้อย่างน้อยถึงม .3 อะไรเงี้ย
5: แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องดื่มนมหรอกมันเป็นเรื่องโภชนาการทุกอย่างการพักผ่อนนอนหลับการดูแลสุขภาพจิตต่างๆการช่วยเหลือการส่งเสริมอะไรต่างๆสมาคมต่างๆที่มันจะต้องช่วยกัน
6: อ
5: ะเพราะเวลาที่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแข่งกีฬาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาแล้วมันสู้เขาไม่ได้บางทีใจเรามันไปนะอย่างที่เคยแชร์มาก่อนหน้านี้ค่ะด้วยความที่มีหลานที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วเขาเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ใช่ไห
6: ม
5: แล้วพอพาเด็กไปหมายถึงพาหลานไปดูที่สนามแข่งไอซ์ฮอกกี้ของไทยอ่ะโหน้ำตาจะไหลกับเด็กไทยจริง
6: ทำไม
5: เก่งมากเลยนะน้าเหงาเก่งจริงๆเขาคือเหมือนมีฐานสัก100ก้อนอยู่ในร่างอะค่ะแล้วจริงๆแล้วนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เนี่ยเท่าที่รู้จักในอยู่ในวงการบันเทิงก็หลายคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบเนี้ยฟอร์มการเล่น
6: อ
5: ะคือบอกเลยนะว่าต่างชาติ
6: อ
5: ะเท่าที่ได้เห็นอะไม่แพ้ใครเลยจริงๆนะแต่มันมีความต่างที่

0: ไซส์สัดส่วนจริง
1: ๆตัวปิ้วเดียวมาเลยนะ
0: ใช่แล้วอีกแล้วกีฬาไอซ์ฮอกกี้นี่คือ มันกระแทกตลอดเวลาม
1: ันเป็นคอนแทคสปอร์ตก็คือกีฬาที่มันต้องกระทบกระตั้งถูกตัวกันนะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอกระแทกปุ๊บเนี่ยแล้วมีการไฟกันมีการ มีเรื่องมีราวโดนให้ไปพักข้างสนาม10นาทีหรืออะไรใดๆว่าไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็น1กีฬาแล้วมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้เลยว่าเด็กไทยมันไม่แพ้ชาติไหนในโลกจริงๆอ่ะถ้ามันได้รับการส่งเสริ
1: ม
0: จริงๆอย่างถูกต้องจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้พาตัวเองเข้าไปอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะข่าวมันมาไม่ถึงจริงนะนั่นแหละอันเนี้ยถ้าไม่มาเล่าให้ฟังว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้จักได้ซ้ำว่าวิธีการเล่นคืออะไรเพราะมันเฉพาะกลุ่มมากๆอะค่ะแต่ว่าก็อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กๆหลายๆคนเนาะเพราะว่าพอไปอยู่ในการแข่งขันเอาง่ายๆวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยโอ้โหไซส์คือแตกต่างบางคนบอกฉันอยากเชียร์มากเลยนะเก่งมากเลยเล็กพิกขี้หนูมากเลยนะวอลเลย์บอลของเรา
1: แต่ดูไซส์
0: แต่ไซส์มันไม่ได้โอ้แต่ใจสู้ขาดใจได้เลยอะค่ะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของการควบรวมกระทรวงท่องเที่ยว
1: ตอนนี้ก็แยกไปแล้วก็คือกีฬาก็จะต้องไหนๆมีกีฬาอย่างเดียวก็ให้มันเด่นไปเลยงั้นเลยนะ
0: ค่ะ
1: ท่องเที่ยวเอาไปรวมกับวัฒนธรรมก็ขอให้มันรวมเป็นในทางที่มันจะส่งเสริมขึ้นไปไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันดึงอีกฝ่ายหนึ่งลงเลยนะ
0: จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสเกริ่นไปกับพี่บอลแล้วเหมือนกันว่าลองนึกถึงว่าถ้าเราเป็นลูกจ้างอะนะเงา
1: ครับ
0: แล้วเราอยู่เป็นข้าราชการในสักกระทรวงนึงแล้วพอถึงเวลาช่วงที่มันกำลังเปลี่ยนผ่าน
1: อ
0: ่ะ
1: เราจะไปยังไง
0: มันไม่ใช่เราไปทางไหนด้วยนะมันคืออันนี้เป็นใครทำอันนี้ใครรับผิดชอบ
1: ใช่
0: จากเดิมที่มันเป็นหน้าที่ของ
1: ม็อบอันเนี้ย ฉันจะถูตรงเนี้ยมันตกลงเป็นของใครอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ขนข้าวขนของย้ายส่วนไงอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ไงใช่ไหม
0: เราลองมองในมุมของผู้ประกอบการกันบ้างดีกว่าว่าที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสธน.นะคะคุณสุรวัตรอัครวรมาศคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกับการดึงท่องเที่ยวรวมวัฒนธรรมตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับน้องเอ๋า
1: ครับผม
2: ฟิลม
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรวัตรค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวค่ะการย้ายภารกิจด้านท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันเนี้ยท่านมองว่ามันเป็นโอกาสหรือไม่เป็นความเสี่ยงมากกว่ากันคะ
2: คำว่าโอกาสเนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลคงมองเป็นโอกาสแน่ๆเน
1: า
2: ะ
1: เขาต้องย้าย
2: แต่ว่าถ้าเกิดมองถึงความเสี่ยงเนี่ยในส่วนตัวผมคิดว่ามีความเสี่ยงสูง
0: ในแง่ไหนบ้างคะ
2: ประเด็นมันหนีฮะคือการย้ายกระทรวงเนี่ยนะมันก็จะมีบริบทที่ถ้าเราสังเกตดูเนาะหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเกาหลีก็คือกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม
1: 3อย่างรวมกันเลยนะ
2: ใช่
1: ท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมอยู่กระทรวงเดียวเลยนะเกาหลีนะ
2: ถูกต้องแต่เกาหลีเนี่ยตอนที่เขาทำวัฒนธรรม
1: ครับ
2: การกีฬาแล้วก็ท่องเที่ยวของเขาอ่ะเขาวางจุดขายไม่เหมือนกัน
1: หลัก
2: การไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าเขาสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาก่อนเพื่อขาย
1: สร้างว
2: ัฒนธรรมเพื่อขายเราสังเกตจำได้ไหมสมัยก่อนมันมีช่วงแดจังเกิลเลย
0: อาหาร
1: คนก็ยังแห่ไปดูวัฒนธรรมแล้ว
2: สร้างวัฒนธรรมมาแล้วก็ผ่านหนังผ่านนู่นผ่านนี่มาแล้วก็เป็น
1: ซอฟต์แวร์
2: เ
1: ยอะเลย
2: แล้วก็เอาท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวตามรอยหนังอะไรต่างๆ
1: ใช
2: ่อันนี้คือวิธีการของเกาหลีเนาะแล้วทำได้สำเร็จทำได้สำเร็จทำได้ดีมากแล้วหลายประเทศก็เอา
1: จีน
2: ก็เอาวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวมารวมกัน
1: ท่องเที่ยวนะ
2: แต่ของจีนเนี่ยเขาเอาการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กระทรวงมารวมกับวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงแต่ทีนี้ของเราที่ต่างกันคือของเราเอากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬ
1: า
2: ดึงกีฬาออก
1: ดึงกีฬาออก
2: เอากีฬาออกแล้วก็เอาท่องเที่ยวนี่มาแปะอยู่กับวัฒนธรรม
1: อันนี้
2: แต่ว่าโดยแนวคิดก็คือว่าคิดว่าจะเอาท่องเที่ยวมาขายวัฒนธรรมนะครับที่ผมบอกว่าเป็นความเสี่ยงมันอย่างนี้ฮะ
1: ยังไง
2: วัฒนธรรมเราเนี่ยวิธีคิดแนวทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยส่วนใหญ่ข้าราชการอะไรต่างๆรวมๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีแนวคิดแบบ
1: conservative วัฒนธรรม
2: อันนี้คือส่วนวัฒนธรรมประเทศไทยส่วนท่องเที่ยวเราก็มาในแนวของ
1: ก้าวหน้า
2: ของมาเขาเรียกว่าในการก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ
0: การตลาดจัด
2: เศรษฐกิจอะไรต่างๆทีนี้การมาควบรวมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเร็วเกินไปผมก็ห่วงพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดให้มองให้ลึกทำไมผมถึงคิดแบบนี้เ

0: ว่าผมก็อยู่กับผมก็โตช่วงที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามารวมกับกีฬาเนี่ยผมก็อยู่ในช่วงนั้นด้วยแล้วเราก็เห็นการพัฒนาของการกีฬากับการท่องเที่ยวเรามาตลอดเพราะว่าในอดีตเนี่ยตอนเราท่องเที่ยวมารวมกับกีฬาเนี่ยท่องเที่ยวไม่มีคนททไม่ได้ย้ายเข้ามาททเป็นวิสาหกิจเหมือนเดิมก็เลยทำให้คนที่นำของกระทรวงนี้คือคนของ
1: กีฬา
0: แต่ทีนี้กว่าที่จะปรับคนของกีฬามาทำให้คนกีฬาสนใจท่องเที่ยวหรือปรับคนท่องเที่ยวให้มันทำได
1: ้
0: อย่าลืมว่าวันนี้เราไม่ได้มองเฉพาะในกรุงเทพนะเราต้องมองถึงต่างจังหวัดซึ่งทุกๆจังหวัดมันจะมีท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
1: ใช่มันอยู่ในกระทรวงเดียวกันตอนนั้น
0: กว่าที่จะได้คนพวกนี
1: ้
0: ที่ไปเข้าใจ
1: ทั้งสองอย่าง
0: สิบกว่าปีนะ
1: โอ้โห
0: สิบกว่าปีถึงได้บุคลากรพวกนี้มาเนาะทีนี้อยู่ๆเนี่ยคุณจะไปยุบผมยกตัวอย่างท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดปัจจุบันนี
1: ้
0: ก็ทำท่องเที่ยวมาแล้วทำกีฬามาแล้วแต่ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวที่เก่งๆก็มีหลายจังหวัดตอนนี้คุณเอาพวกเขาไปอยู่ที่กีฬาหมดเลยแล้วคนที่ทำวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาทำท่องเที่ยวเป็นไห
1: ม
0: อันนี้อย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นความเสี่ยงนะไอ้ตรงเนี้ยฉะนั้นผมอยากเสนอว่าณวันนี
1: ้
0: เราเอาท่องเที่ยวก็แปลว่าท่องเที่ยวเนี่ยในส่วนเฉพาะกรมการท่องเที่ยว
1: กรมการท่องเที่ยว
0: ททททท ททททททททไม่ใช่ทบท.สวัสดีอปท.
1: อ
0: ปท.ที่ดูแลชุมชนนะอปท.ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะน่าจะเอาส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมก็จะทำให้กระทรวงวัฒนธรรมนี่ใหญ่ขึ้น
1: ใหญ่ขึ้น
0: ทีนี้คุณเอาคนกลุ่มนี้ไปแล้วคุณเอาคนให้เขาด้วยปะ
2: อันนี้ยังไม่ชัดเจนเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าเกิดคุณเอาคนเอาเฉพาะงานไปให้เขาคนไม่ได้ตามไปด้วยอ่ะเรามีศูนย์แท
1: ็
0: กศูนย์แท็กตามหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขาเรียกว่าศูนย์ที่บริการท่องเที่ยวเนี่ยคนกลุ่มนี้อยู่กับทรงเนี่ยมันจะมาที่วัฒนธรรมไหนถ้าเราไม่มีนี่วัฒนธรรมแบกน้ำหนักนะ
2: ค่ะคุณสุรวัตรค่ะงั้นขออนุญาตเจาะตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะว่างั้นให้รบกวนคุณสุรวัตรเจาะลงไปเลยว่าภารกิจไหนที่มันควรจะย้ายมาครบทั้งชุดเลยทั้งคนทั้งงบทั้งข้อมูลทั้งอำนาจการตัดสินใจอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับอะไรที่มันเดิมๆที่ดีอยู่แล้ว
0: มันอย่างนี้เท่าที่ทราบมาตอนนี้เอากรมการท่องเที่ยวทั้งกลมโยกมาอยู่กับกระทรวง
1: วัฒนธรรม
0: ก็คือกรมการท่องเที่ยวเพราะมันมีภารกิจของท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งหมดย้ายมาไอ้ตรงนี้ประเด็นของกรมการท่องเที่ยวไม่น่าติดประเด็นเพราะว่าดูเรื่องมาตรฐานต่างๆในต่างๆตรงนี้หมดนะอปท.ก็ย้ายมาอยู่ไม่มีอะไรททท.ไม่มีอะไรในแง่ของทำงานภายใต้เขาอย่างเดียวนะยังไม่พูดถึงคนที่บริหารเข้าใจการบริหารหรือเปล่านี่เราไม่รู้น
1: ะ
0: เพราะอย่าลืมว่าข้าราชการเนี่ยมันเดี๋ยวมันโยกกันไปโยกกันมาคนต้องเติบโตอ่ะคนต้องเติบโตอ่ะใช่ไหม
2: เดี๋ยวทับเส้นทับลายกันนะ
0: ก็อย่างเงี้ยไอ้นี่ที่เราห่วงฉะนั้นผมก็เลยที่ผมห่วงก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะเราไม่รีบมากเราทำให้คนของวัฒนธรรมเนี่ยเข้าใจบริบทท่องเที่ยวให้มากขึ้นก่
1: อ
0: นแล้วค่อยไปควบรวมมันก็น่าจะปลอดภัยกว่าไอ้นี่มองในบริบทแต่ว่ารัฐบาลเข้าใจว่าเขาอาจจะต้องการให้กีฬามันเร็วขึ้นมั้งต้องเร็วที่กีฬามันก็จำเป็นต้องเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดเขาฟังเรานิดเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยเขาไม่เคยถามเอกชนนะ
1: นี่ไง
0: คือพวกผมอะทำงานกับราชการเยอะเมื่อกี้วันนี้ก็เพิ่งประชุมกับรัฐมนตรีเรื่องของไอ้เขาเรียกนะกรอท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เพิ่งประชุม
1: ม
0: าเราประชุมกันบ่อยมากแต่เราไม่เคยได้เข้ามาร่วมประชุมในเรื่องของการโยกกระทรวง
1: อ๋อคือเขาโยกเขาเองเลยเหรอว่างั้นเนี่ยนะ
0: มันจะมีหน่วยงานหนึ่งชื่อคอรอเป
1: ็
0: นคนที่มาดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องของระบบเรื่องของหลักการพวกนี้มันพวกเขาทำเป็นอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องกฎหมายอะไรทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่เมื่อกี้พูดถึงอ่
1: ะ
0: มันแก้ได้เปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเราจริงๆเราในความเป็นจริงเราก็คุยกับผู้ใหญ่เหมือนกันแหละแล้วก็ลึกๆแล้วคุยกับของคนของทั้งสองกระทรวงนะข้าราชการเนี่ยเขาไม่ก็อยากจะ
2: ไม่อยากรวม
1: เขาไม่แฮปปี้ว่างั้นเลยนะ
0: อยากรวม
2: อันที่ไม่อยากรวมนี่ด้วยงานเหรอคะคุณสุรวัตร
0: ไม่ใช่
2: คร
0: ับมัน
1: ธรรมชาติ

0: ต่างกัน
1: ภารกิจธรรมชาติคนน่ะให้เปลี่ยนไปทั้งเขาก็คงกลัวแหละถ
0: ู
1: กไหมคนของหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยก็อย่างนี้ก็ให้ท่องเที่ยวมันนำวัฒนธรรมสิผมบอกว่าเฮ้ยวัฒนธรรมมันเป็นบ้านใหญ่คุณมาเปลี่ยนเขาได้เหร
0: อ
1: ถูกไหมคุณบอกว่าคุณย้ายมาปุ๊บให้วัฒนธรรมทำตามคุณทุกอย่างเนี่ย
0: คุณย้ายก็ไปแล้วเนี่ย
1: คุณมาบ้านผมอ่ะแต่คุณมาจะมาเป็นผู้นำผมอ่ะถูกไหมไอ้นี่มันก็ยากหน่อยนึงแต่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทั้งสองตัวให้มันมีบริบทที่มันเข้าใจกันเนี่ยโอ้นี่ก็ต้องใช้คือพวกผมเอกชนเนี่ยผมทำงานกับภาครัฐเยอะเนี่ยทำให้ผมเข้าใจบริบทของหลายฝ่ายแล้วมีหลายที่ที่เราไปช่วยเชื่อมให้ด้วยซ้ำไปผมในอดีตที่ผ่านมาสมัยก่อนนะผมเห็นเรื่องนอมินีที่มีปัญหาผมเคยไปเชื่อมระหว่างกรมพัฒกระทรวงพาณิชย์นะกรมพัฒน์นะพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ย
0: จดทะเบียน
1: มาจับมือกับกรมการท่องเที่ยวนะผมเป็นคนพอดีเนื่องจากไปอบรมอยู่หลักสูตรหนึ่งรู้จักปลัดกับรู้จักอธิบดีกรมพัฒน
0: ์
1: รู้จักกับอธิบดีกรมพัฒน์ไปเจอกันแล้วคุยกันผมว่าคุยเขาก็เลยเฮ้ยเป็นเรื่องสำคัญไว้เรื่องนี้สำคัญผมก็เลยไปจับมาแมทช์กันแต่เราอยู่หลังนะเราก็แค่จับมาให้เขาคุยกันก็เลยมันก็เลยมีตั้งหน่วยหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบนอมินีอะไรพวกนี้สมัยนู้นนะเป็น10ปีแล้วดังนั้นเอกชนจะมีประโยชน์เรื่องนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าใจบริบท
0: ไวจะไวกว่าเนาะ
1: เราเป็นคนปฏิบัติฮะเราอยู่
0: ภาคปฏิบัติ
1: ภาคปฏิบัติคือเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดผมอยากเสนอว่าอย่าพึ่งยุบท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดทั้งหมดส่วนที่จะไปอยู่กีฬาก็ไปเหลือไว้ให้กับคนท่องเที่ยวที่เขาอยากจะอยู่กับท่องเที่ยวสำหรับท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเดิมเนี่ยนะให้ขึ้นตรงกับกรมการท่องเที่ยวได้ไหมคือไม่ต้องไปขึ้นตรงกับกระทรวงวัฒนธรรมส่วนของวัฒนธรรมเพราะว่าเขาต้องทำงานภายใต้จังหวัดเพราะจังหวัดเดี๋ยวนี้นะฮะทุกจังหวัดจะมีท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดจะมีวัฒนธรรมจังหวัดทีนี้ต่อไปมันก็ต้องมีกีฬาจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดแต่ว่าท่องเที่ยวจังหวัดไม่อยู่ละ
0: แล้วกัน
1: ถูกไหมฮะแล้วทีนี้คุณเอาท่องเที่ยวจังหวัดไปอยู่กับวัฒนธรรมจังหวัดเขาคุยกันรู้เรื่องไหม
0: ไม่อ
1: ย
0: ู่มันเป็นนั่งจบยุงเฉยๆแล้วมั้งถ้าเกิดว่าไม่มีอำนาจทำอะไรเลยอ่ะใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับผมกลัวว่าภารกิจมันจะเดินต่อไม่ได้
0: มันจะเดินต่อไม่ได้ไง
1: เพราะเอกชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะท่านเอา
0: ครับ
1: เอกชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องทำงานคนท่องเที่ยวก็ต้องทำงานกับท่องเที่ยวคนที่ทำการค้าก็ต้องทำงานกับการค้าอะไรเงี้ยมันเป็นระบบของมันอยู
0: ่
1: ก็ที่ถามผมว่าห่วงไหมก็ห่วงใน
0: บริบทนี้
1: ในบริบทนี้ครับผม
2: ค่ะคือจริงๆอ่ะต้องขอความรู้คุณสุรวัตรเลยเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจกระบวนการกลไกพอมันมีการแยกแตกเข้าไปข้างในเพราะว่าในกระบวนการในการทำงานจริงๆกับกระบวนการในการมองจากตัวหนังสือว่ามันมีกระทรวงอะไรบ้างมันไม่เหมือนกันเลยอะค่ะทีนี้ในเบื้องต้นนะคะคุณสุรวัตรคิดว่านอกเหนือจากที่บอกว่าอ่ะให้ช่วยดูท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหน่อยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังไม่ควรที่จะไปแตะมากขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาแตกสาขาออกไปแล้วมันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะสโลว์เกินไปอะไรเงี้ยมันมีส่วนไหนอีกบ้างคะที่คุณสุรวัตรอยากจะชี้แนะหรือว่าอยากจะเป็นเครื่องแลบเบิกบอกทางให้กับรัฐบาลนะคะถ้าจะควบรวมกัน
1: ผมขอบคุณคุณอุ้มมากเลยที่ถามมาคืออย่างเงี้ยผมเรียนท่านผู้ฟังทั้งหมดนะรวมทั้งฝ่ายรัฐที่ฟังอยู่เนี่ย ค
0: ือ
1: ผมไม่ได้มีใบแอดอะไรหรอกว่า จะมีปัญหาหรือยังไงแต่ว่าในเมื่อเขามีนโยบายเขามีแนวทางเราก็มีหน้าที่ในการเสนอถ
0: ึ
1: งขนาดนี้สมาคมเผยเสนอว่าเอ๊ะทำไมไม่ตั้งเป็นกระทรวงท่องเที่ยวขึ้นมากระทรวงหนึ่งเลย
2: ก็ไม่ต้องเป็นรวมกับวัฒนธรรมเงี้ยหรอ
1: เนี่ยไงแล้วก็คิดอย่างนี้แต่ว่าก็มีหลายฝ่ายหลายคนเขาบอกว่าเอ้ยมันอยู่โดดๆอย่างเงี้ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้มันลำบากมากกว่าผมถึงขนาดบอกว่าถ้าแบบเป็นกระทรวงนะเป็นกระทรวงท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคุณเอาทีเซ็ปอะมารวมกันยังได้เลยหรือว่าย้อนกลับไปอยู่กับของสำนักนายกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสำนักนายกก็ดูแลทั้งหมดได้อยู่แล้วแต่โอเคตรงนั้นเราไม่พูดกันไม่พูดถึงแต่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อคุณมีนโยบายอย่างนี้ชัดเจนแล้ว
0: ค
1: ุณก็มาฟังเราพูดบ้างมาถามเราเพราะว่าในแต่ละจังหวัดตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเมืองรองอะไรพวกนี้เนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยม
0: ัน
1: จะมีสมาคมของภาคเอกชนอยู่แล้วภาคเอกชนพวกนี้เนี่ยก็จะทำงานอยู่กับท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดอยู่แล้วฉะนั้นถามความเห็นเขาบ้างว่าเฮ้ยถ้าเกิดเปลี่ยนแปลง

0: ย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดแต่ที่แต่เสียงส่วนใหญ่ที่ผมถามมานะท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยไอ้เอกชนนี้ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดไม่ค่อยได้ทำงานเลยกับวัฒนธรรมเท่าไหร่นะเพราะว่าวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะมาในมุมของเกี่ยวกับวัฒนธรร
1: ม
0: เรื่องของพอพูดถึงวัฒนธรรมเราจะคิดถึงเรื่องของแต่งกายมากเป็นเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆเยอะกว่าแต่ว่าเรื่องของเดินไปข้างหน้าเนี่ยทางฝ่ายวัฒนธรรม

0: ายได
1: ้เออนี่ไง
0: ถูกไหมคือวัฒนธรรมอ่ะถ้าเกิดวัฒนธรรมเรายังไม่ได้ทำตัวเพื่อออกไปขายเนี่ยขายไม่ออก
1: ขายไม่ออกสิเพราะว่าไม่ได้ขายของเราไม่ต้องแข่งกับคนอื่นด้วยอ่ะ
0: ใช่เราต้องนั่งเหาเราอย่างเงี้ยเราต้องทำตัวเพื่อที่จะอะไรนะเขาเรียกว่าหอให้มันเรียบร้อยนะ
1: เออ
0: ให้เกียรติให้มันเรียบร้อยนะ
1: เพื่อ
0: ที่จะขายออกไปข้างนอกถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีบริบทที่จะทำให้ตัวเราขายออกเนี่ยมันขายไม่ได้
1: ใช่คนขายเขาก็จะไม่ขายยังไงอ่ะใช่ไหม
0: คนขายขายไม่ออก
1: ใช
0: ่นี่ก็คือก็ที่คุยมาก็หวังว่าถึงฝ่ายรัฐบาลเอาไว้เป็นข้อมูลนะว่าเฮ้ยมันรวมกันคิดมาช่วยกันคิดแต่ทุกคนมีความยินดีนะฝ่ายเอกชนเรื่องท่องเที่ยวมีความยินดีที่จะเข้ามาช่วยรัฐบาลอยู่แล้ว
2: ก็จริงๆ
0: จะทำยังไง
2: ค่ะจริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้ไหมคะคุณสุรวัตรคะเพราะว่าเราเองก็มีวัฒนธรรมที่ดีเยอะแยะมากมายแล้วก็อาศัยการท่องเที่ยวที่เขามีความคล่องตัวในเรื่องของการทำการตลาดอะไรต่างๆนั่นแหละมันจะได้เป็นการยกระดับด้วยแล้วก็มันจะทำให้เปิดไฟให้กับซอฟต์พาวเวอร์ในอีกหลายๆจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองแบบโลกสวยไปไหมคะอันนี้อุ้งไม่ทราบในกระบวนการทำงานจริง
0: เป็นการแก้ปัญหาที่ดีถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างท่องเที่ยวอยู่กับกีฬาเนี่ยมันก็คนละเรื่องเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไห
1: ม
0: แต่เพียงแต่ว่าถามว่าดีกว่าไหมก็น่าจะดีกว่าในฐานะที่ว่าเอาวัฒนธรรมเอามาขายได
1: ้
0: ซอฟต์พาวเวอร์ขายได้ขายได้แต่ห่วงที่สุดก็คือมันเร่งเกินไปแล้วที่สำคัญคือคนในไอ้ความเร่งอย่างนี้เนี่ยนะมันทำให้คนที่มันบริหารอยู่คือข้าราชการทุกฝ่ายอ่ะมันไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมันจูนกันไม่ได้อ่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ถอยหลังทีนี้ถ้าเกิดบริบทนี้เนี่ยผู้ใหญ่ข้างบนอ่ะเข้าใจบริบทนี้ดีนะต้องคิดต้องเข้าใจถึงคนทำงานด้วย
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าสั่งอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้บางทีบางอย่างนะเจ้าหน้าที่มันก็ทำเพราะผู้ใหญ่สั่งอ่
1: ะ
0: เดี๋ยวมันก็ไปกันหมดเพราะว่าผู้ใหญ่นี่ก็ต้องฟังจากข้างล่างไอ้ข้างล่างนี่เวลาส่งมาแบบไม่ผิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปกันผิด
1: ข้อมูล
0: ได้ครับ
2: ค่ะงั้นด้วยเวลาอันจำกัดแปลว่าจุดเริ่มต้นแรกควรที่จะปรึกษากับเอกชนก่อนน่าจะดีที่สุดเพราะอยู่ในกระบวนการทำงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถูกไหมคะคุณสุรวัตรคะ
0: ใช่แต่คืออย่างนี้ผมอาจจะพิเศษนิดนึงเพราะผมเคยเป็นกรรมการยกร่างพรบกฎหมายแล้วผมเป็นบอร์ดมาหลายยุคอะแล้วผมก็ยังทำงานอยู่กับกระทรวงผมก็เลยเข้าใจฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับครับคร
2: ับ ได้ค่ะ
1: ฝากไว้ด้วยนะ
2: ฝากไว้หนึ่งนาทีทิ้งท้ายนิดนึงค่ะคุณสุรวัตรคะประโยคคมๆที่อยากจะฝากถึง
0: เนี่ยผมฝากว่าทุกคนอ่ะผมเข้าใจว่าก็ยังรักประเทศชาตินี้อยู่แหละก็ยังอยากจะทำให้มันดีขึ้นแต่ในบริบทตอนที่เราจะทำทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมองถึงทุกภาคส่วนเนาะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าจะทำจะเดินก็เดินเพราะว่ามันไม่มีใครตอบได้หรอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าถ้าจะเดินก็คิดถึงภาพรวมก่อนแล้วก็พวกเราก็เต็มใจที่จะช่วยกันอยู่แล้วครับเพราะมันคืออาชีพปากท้องของพวกเราครับผม
2: ได้ค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการทำสวย
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะถือว่าเป็นการให้ข้อมูลในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะคมมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าในความเป็นจริงคือท่านเองเนี่ยเป็นตัวที่ทำงานแล้วก็ลงไปอยู่ในภาคปฏิบัติมันเลยทำให้เห็นว่าฟันเฟืองบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เพราะมันติดขัดอยู่ตรงไหนถ้าแค่ชื่ออย่างเดียวมันก
1: ็
2: เออก็เอา
1: ที่อยู่เพราะว่าเป็นแค่
2: ใช่
1: แต่ลงมือทำจริงมันเป็นอย่างไร
2: เสียดายมากเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาให้อุ้งกับนักเหงานะคะ
1: ครับผม
2: ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ

า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวยอดเสียชีวิตพุ่ง32รายรอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น32รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ77รายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว39รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือประเมินอาการในกลุ่มวิกฤตสีแดงยังต้องพักรักษาตัวและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้านการสืบสวนสอบสวนขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวนมากซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงอย่างไรก็ตามการจะสรุปว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุนั้นจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนแม้รายงานผลการตรวจสอบทางกองพิสูจน์หลักฐานจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชัดถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ทางนี้มีรายงานความคืบหน้าสำคัญว่าตำรวจสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้าและสามารถให้ความกระจ่างแก่สังคมและครอบครัวของผู้สูญเสียได้โดยเร็วที่สุดขณะที่ครอบครัวเหยื่อเพลิงไหม้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุสามีของผู้ตายรับใจหายทำอะไรไม่ถูกญาติและเพื่อนของนางสาวกฤตกรและนางสาวพานิชาผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุโดยนายนิรันดร์แฟนหนุ่มของนางสาวกฤตพรเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าภรรยามาเที่ยวที่ร้านแต่ทราบช่วงกลางคืนจากเพื่อนได้มีการส่งรูปกับข้อมูลมาให้ยอมรับว่าใจหายทำอะไรไม่ถูกเพราะเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากนายนิรันดร์ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านหลังเดินสำรวจโดยรอบทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังโดยมองว่าควรมีมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดกว่านี้ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะเยียวยากันอย่างไรกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานของทั้งคู่ได้มาร่วมเชิญดวงวิญญาณเช่นกันพร้อมเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุรู้ว่าทั้งสองคนมาเที่ยวด้วยกันเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันและก่อนหน้านี้ได้ไปรับร่างของเพื่อนทั้งสองคนแล้วที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยจะนำร่างของทั้งสองคนไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดเดียวกันในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีรัฐมนตรีพลังงานยืนยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนน้ำมันคุมราคาน้ำมันไม่ให้พุ่งแรงตามตลาดโลกคุมราคาไม่เกิน35บาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้นสืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในประเทศไทยยังคงใช้กลไกลดราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อนำเงินเข้าโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาดโดยไม่ต้องปรับราคามากเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวันเพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาดและจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างแน่นอนที่ผ่านมาลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมาและที่ผ่านมาใช้กลไกนี้ในช่วงพ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดราคาและจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมขณะนี้การใช้เงินดังกล่าว 1,500 ล้าน

0: ปาดมาลดราคาที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่และที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดแทบจะไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนโดยตัวเลขติดลบของกองทุนน้ำมันนั้นมาจากตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเลขาสภาผู้แทนราษฎรแจงยกเลิกปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.ให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจนายศิโรตแพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการยกเลิกระเบียบการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาฉบับที่4พ.ศ. 2568พ.ศ. 2569ยืนยันว่าการยกเลิกระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงการยกเลิกการปรับเพิ่มค่าตอบแทนเท่านั้นมิได้เป็นการยกเลิกตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.หรือส.ว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันสำหรับประเด็นอัตราค่าตอบแทนตามนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการเพิ่มค่าตอบแทนขณะนี้ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันจึงให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมไว้สำหรับประเด็นเรื่องอัตราค่าตอบแทนเบื้องต้นการเสนอปรับเพิ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ20อย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการปรับเพิ่มค่าตอบแทนขณะนี้ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมไว้โดยปัจจุบันผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ชำนาญการได้ค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนส่วนผู้เชี่ยวชาญได้ค่าตอบแทน 24,000 บาทต่อเดือนนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมสรุปความคืบหน้าคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินกล่าวชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานที่ร่วมกันคลี่คลายคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นตนรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพราะเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลทั้งหมดหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานอาจทำให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจและขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการดำเนินคดีแต่การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายทำให้ข้อเท็จจริงค่อยๆปรากฏอย่างชัดเจนสามารถสาวไปถึงเครือข่ายและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งพบว่าหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะการทุจริตสอบเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับการกระทำผิดและการทุจริตลักษณะอื่นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าเป็นวงจรอุบาทที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกันขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการบิดเบือนคดีทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
10: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าทาวน์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่น

0: ดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: ทุกหมวดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งหมวดยิ่ง

0: พลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6400

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Bitagen
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันพุธที่15กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันพรดมจิตดอนค่ะเอาวันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะนั่นก็คือข่าวที่ทางสถานเอกราชทูตนะคะรัสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยได้มีการโพสต์ Facebook ในวันนี้นะคะว่าประธานาธิบดีของรัสเซียค่ะนายวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยได้ส่งสารแสดงความเสียใจนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยมีข้อความว่าข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัยความเห็นอกเห็นใจและขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและก็ญาติของผู้เสียชีวิตทุกคนและขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนนั้นฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสารนะคะของปูตินค่ะที่ส่งถึงในหลวงรัชกาลที่10นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันพอพูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้การนิติเวชออกมายืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่32รายแล้วนะคะโดยค่ะพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจออกมายืนยันค่ะในตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดณขณะนี้เนี่ยอยู่ที่32รายได้แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ27รายเสียชีวิตเพิ่มเติมในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก5รายก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้2รายนะคะโดยสำหรับผู้ที่รักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยถูกส่งมาจากโรงพยาบาลเปาโลนะคะแล้วก็โรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะแล้วก็อีก1เคสก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อก่อนที่จะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชลบุรีซึ่งพลตำรวจตรีวิรุณเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อแล้วก็ระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบแล้วนะคะทั้ง32รายในส่วนของการดำเนินการส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้นโดยในการส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวจำนวน28รายค่ะนะคะขอนี้ก็มีการส่งมอบกันไปเรียบร้อยละส่วนร่างที่เหลือนะคะอีก4รายตอนนี้นะคะก็ยังเหลืออยู่4รายรวมไปถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมโดยเมื่อคืนเนี่ยก็มี

การตรวจพิสูจน์นะคะในช่วงเช้านี้ก็อยู่ระหว่างรอญาตินะคะเดินทางมาติดต่อยื่นเอกสารก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างเนี่ยกลับไปได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในวันนี้ล่ะค่ะพลตำรวจวิรุณเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นเนี่ยพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ค่ะเกิดมาจากการสำลักควันไฟและนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตบางส่วนนะคะที่มีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายอย่างเด่นชัดนะคะซึ่งกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น5รายนั้นก็มาจากนะคะมาจากกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าเคสสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองค่ะเอาล่ะจากเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่ความคืบหน้าของคดีฟอร์เร็กซ์ละค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของการรวบตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของคดีฟอร์เร็กซ์เนี่ยตอนนี้ครบและ2รายเนี่ยนะคะโดยบอกว่าเมื่อเช้าวันนี้นะคะทาง DSI ค่ะได้เข้าไปจับกุมตัวนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและก็กรรมการบริษัท QRS Education จำกัดค่ะซึ่งก็เป็นโบรกเกอร์นะคะของบริษัท QRS ซึ่งตอนนี้ก็ได้นำตัวนะคะไปที่ DSI ละเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็น1ใน2หมายจับนะคะที่ศาลเนี่ยได้อนุมัติตอนนี้ก็จับกุมครบนะคะ2คนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตัวของนางสาวมาริกาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญเลยหรือเปล่าทางรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นโบรกเกอร์ของ QRS ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญนะคะที่จะได้ทำการสอบสวนกันต่อไปพอถามว่ามีบุคคลต้องติดตามตัวอีกไหมรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าตอนนี้นะคะก็ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในครบแล้วส่วนการสอบสวนนะคะทาง DSI มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังไม่มีบุคคลนะคะที่จะต้องถูกจับกุมเพิ่มมีแค่เพียงที่ DSI เนี่ยจะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนแล้วก็สอบปากคำซึ่งรวมไปถึงตัวของนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนั่นเองพอถามถึงกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะว่าจะต้องเร่งดำเนินการหรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าก็คงเป็นไปตามขั้นตอนนะคะของ DSI แล้วค่ะว่าจะเรียกส่วนไหนมาสอบก่อนหรือว่าสอบหลังพอถามย้ำนะคะว่าจะไม่มีการหลบหนีเนี่ยใช่ไหมทางรัฐมนตรียุติธรรมก็เชื่อว่านะคะไม่น่าจะมีการหลบหนีค่ะเพราะว่าตัวคุณภาวุฒิเองก็พร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้วและ DSI ก็น่าจะเรียกนะคะมาสอบในช่วงปิดสมัยประชุมสภานี่ล่ะค่ะเพราะว่า DSI ต้องสอบสวนผู้ต้องหาต่างๆให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะถามย้ำว่าจากที่คุยกับ DSI เนี่ยหลักฐานไปถึงตัวของคุณภาวุฒิหรือเปล่าทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยไม่ทราบจริงๆต้องถาม DSI ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณี22คนนะคะที่ DSI เนี่ยออกหมายเรียกยืนยันว่าจะเข้ามาให้ปากคำเนี่ยครบทุกคนใช่ไหมทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกยังไม่ทราบนะคะในเมื่อศาลไม่อนุมัติหมายจับก็ต้องออกหมายเรียกแต่ถ้าเรียกไปแล้วเนี่ยจะมาเลยหรือเปล่าก็คิดว่าขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะที่ได้รับหมายเรียกละค่ะส่วนจะเรียกครั้งที่1ครั้งที่2มันก็คงจะมีกรอบเวลาอยู่พอถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าเพราะอะไรนะคะ DSI เนี่ยถึงมีการออกหมายจับเลยรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าเป็นเพราะมันเป็นเงื่อนไขของกฎหมายค่ะที่สามารถจะออกได้แต่ก็เชื่อว่าต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรจึงขอศาลอนุมัติออกหมายจับนั่นเองซึ่งในการบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนางสาวมาริกาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท QRS เนี่ยเกิดขึ้นนะคะในช่วงสายวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังครับที่ทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะของชุดสืบสวนสะกดรอยแล้วก็การข่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาได้นำเอาหมายจับของศาลอาญาค่ะเข้าไปทำการจับกลุ่มตัวนางสาวมาริกาเนี่ยนะคะในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็ยังสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วยและก็ยังมีการกระทำความผิดนะคะฐานฟอกเงินค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เองนะคะบุกเข้าไปจับกุมตัวที่โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยแหละค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะเพราะว่าว่ากันว่าทางตัวของนางสาวมาริกาเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตอนประมาณสัก 01:00 โดยบอกว่ามีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็มีกำหนดการเนี่ยออกจากโรงพยาบาลตอนประมาณ 8:30 ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสะกดรอยแล้วก็การข่าวของ DSI เขาก็เลยไปดักรอค่ะ
เพื่อเข้าทำการจับกุมตัวแล้วก็ทำบันทึกจับกุมก่อนจะควบคุมตัวนะครับ

ผู้ต้องหาเนี่ยไปส่งที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศนั่นเองค่ะยังไงก็ตามนะคะช่วงที่พาตัวเนี่ยไปถึงที่ DSI ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามจะสอบถามในหลายเรื่องเลยทีเดียวเช่นมีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะชี้แจงหรือว่าอยากจะขอความเป็นธรรมไหมก็ถามหลากหลายคำถามแต่ว่าตัวของคุณมาริกาเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับผู้สื่อข่าวเลยคือเดินก้มหน้าก้มตาตลอดเวลานะคะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเนี่ยจะพาตัวขึ้นไปด้านบนตัวอาคารค่ะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนปากคำตามขั้นตอนโดยพฤติการทางคดีของบริษัท QIS เนี่ยนะคะตามรายงานการสืบสวนของ DSI ก็จะพบว่าบริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรดเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดนะคะ4รายด้วยกันแล้วก็ยังไปพบว่าบริษัท QIS Global จำกัดนะคะเป็น1ใน4บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีเส้นทางการเงินรับโอนหรือว่ารับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้ลงทุนเทรด Forex แล้วก็ยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับตัวของคุณภาวุฒิล่ะค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนซึ่งคุณภาวุฒิเนี่ยยืนยันเองว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นเพียงผู้เทรดแล้วก็ได้เทรดทองคำกับบริษัท QIS เพียงรายเดียวและพอเทรดได้เนี่ยก็มีการรับนะคะโอนเงินเนี่ยมาจากทาง Spark Digital เมื่อช่วงวันที่18กรกฎาคมนะคะจำนวน28ล้านบาทแล้วก็รับโอนครั้งละ2ล้าน14ครั้งด้วยกันรวมไปถึงทางบริษัท QIS Global เนี่ยนะคะยังมีความเกี่ยวข้องกันกับตัวของนายมานิชค่ะซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ที่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกันกับตัวของนายภาวุฒิอีกก็เคยมีการเดินทางไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสด้วยกันมีภาพร่วมงานประชุมสัมมนาแล้วก็ที่สำคัญในมานิชเนี่ยนะคะก็ยังมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เส้นทางการเงินที่มันโยงกันกับบริษัท ALPFX นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่โอนเงินทอดแรกเนี่ยไปยังบริษัท Spark Digital จำกัดก่อนที่บริษัท Spark Digital จำกัดเนี่ยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของตัวคุณภาวุฒิเมื่อวันที่18กรกฎาคมนั่นเองซึ่งความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของโค้ชเจมส์ที่ถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาแล้วค่ะทาง DSI เขาก็มีการจับกุมตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็นำตัวไปที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศแล้วก็ได้ทำการนะคะสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เนี่ยช่วงสายๆทางเจ้าหน้าที่เขาก็นำตัวโค้ชเจมส์ค่ะออกจากอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษไปฝากขังนะคะที่ศาลอาญารัชดาซึ่งในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยทางด้านทนายอมรกุศลนะคะซึ่งเป็นทนายความของโค้ชเจมก็มีการส่งทีมงานไปยื่นขอปล่อยตัวที่ศาลอาญาด้วยส่วนทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวนะคะในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างปรากฏว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะผู้ฟังคะวันนี้ไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามแล้วก็เลยร่วมการแถลงข่าวกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วค่ะโอ้โหวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบุกไปที่กองปราบก็ไปติดตามคดีปมทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะออกมาประกาศเลยค่ะว่างานเนี้ยรับรองว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่ๆคือใครทำตัวเป็นฮีโร่นะคะแต่ว่าเอี่ยวเต็มคือเรียกว่าถ้าเอี่ยวแบบเต็มๆส้นเท้าเนี่ยไม่รอดแน่นะคะก็เตรียมชงคณะกรรมการกลางตัดสินยกเลิกผลสอบในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะด้วยนายกบอกเลยว่าถ้าหากว่ากฎหมายเนี่ยนะคะเอื้อให้ทำได้เนี่ยพร้อมสั่งยกเลิกทันทีแล้วก็จะขยายผลเอาผิดกับเครือข่ายที่นายกบอกว่าเป็นวงจรอุบาทโดยชี้เลยนะคะว่าสถานะของผู้กระทำความผิดนั้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่านักการเมืองเนี่ยต้องได้รับโทษหนัก 2-3 เท่าก็คงใจแล้วค่ะนะคะคงใจกับกฎหมายที่ตั้งคณะกรรมการซ้ำซ้อนขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันโอ้วันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกนะคะก็พูดในประเด็นนี้เนี่ยยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะโดยบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีความสบายใจอะไรเลยเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ภายในกำกับดูแลของรัฐบาลทั้งสิ้นถ้าไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะทำให้ความเครือบแคลงใจของประชาชนตลอดถึงความไม่มั่นใจของประชาชนต่อคดีนี้จะเป็นที่สงสัยแต่ท่านทั้งหลายก็หมายถึงตำรวจนะคะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดความกระจ่างชัดเจนทำให้เห็นเครือข่ายด้วยว่าหลายคนที่มีส่วนร่วมในวงจรเนี้ยยังมีส่วนร่วมในการกระทำอาชญากรรมและทุจริตอื่นๆแสดงว่าวงจรเนี้ยที่เรียกกันว่าวงจรอุบาทเนี่ยมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันตรงนี้ซึ่งในนั้นนายกก็บอกเลยบอกว่าตนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ยืนยันกับประชาชนผ่านสื่อขอให้มั่นใจในระบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็มั่นใจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะไม่มีทางที่จะไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกหรือว่าเบียดบังคดีความต่างๆเหล่านี้ได้และยิ่งกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่อุกอาจมากทุจริตตั้งแต่การสอบรับราชการเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยคงจำ

ได้ในช่วงที่ตนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยได้มีการทำ MOU กับ7หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งทั้ง7หน่วยงานเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะซึ่งทั้งนี้นะนายกยังบอกอีกด้วยบอกว่าที่มีคำถามว่าเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยก็มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลการสอบจะไว้ใจได้ยังไงอันนี้นะคะนายกก็บอกว่าเรายังมีอีก 4-5 หน่วยงานหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีปปท.มีปปง.ซึ่งตรงนี้เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือจากการกำกับดูแลของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นอย่างอื่นไปได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่มีอยู่ก็กำลังสืบสอบหาอยู่นะคะแล้วจะต้องมีการตรวจทานประกอบเปรียบเทียบกันไปค่ะพอถามถึงกรณีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการทั้ง 5,000 คนนะคะที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยจะมีการดำเนินการยังไงนายกบอกว่าเพิ่งได้รับรายงานค่ะจากปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบสวนแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่เขามีประชุมกันแล้วก็มีมติออกมาก็ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะวันที่23กรกฎาคมจะนำเรื่องทั้งหมดค่ะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางซึ่งนายกเนี่ยเป็นประธานคือถ้านายกสั่งได้เนี่ยก็สั่งไปละอยู่แนวหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในป่านนี้นะคะผลสอบครั้งเนี่ยมันก็ไม่เกิดแล้วแต่มันจะต้องผ่านคณะกรรมการกลางตนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ให้แนวทางตั้งแต่ทราบเรื่องว่าให้ชะลอซะอย่าเพิ่งเรียกไปรายงานตัวซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าวันนี้นะคะสถ.มีมติเรียบร้อยว่าพบการกระทำที่มันผิดกฎหมายพบการบิดเบือนผลการสอบต่างๆเนี่ยก็ต้องรายงานคณะกรรมการกลางที่นายกเนี่ยถามเขาแล้วว่าใครจะรับผิดชอบเพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังไปบรรจุขนาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอแต่ก็ยังบรรจุต่อซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการดำเนินการต่อไปซึ่งในคณะกรรมการกกลางเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องนำเรื่องเนี่ยเข้าไปพิจารณาว่าจะดำเนินการยังไงกันต่อนี่แหละค่ะก็คงจะได้ว่ากันในที่ประชุมเนี่ยนะคะวันที่23นี้ค่ะที่ท่านนายกเนี่ยบอกเอาไว้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในส่วนที่ทักท้วงไปแล้วเนี่ยนายกมีอำนาจในการปกครองทำไมไม่ออกคำสั่งให้มีการถอนนายกก็บอกว่าถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจกฎหมายมันไม่ได้มีอำนาจถ้ามีอำนาจก็เรียบร้อยไปแล้วสิไม่ใช่แค่ทักแต่ตนบอกแล้วว่าให้ชะลอแต่มันต้องใช้มติของคณะกรรมการกลางกฎหมายเขียนเอาไว้ตนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าทำไมกฎหมายถึงออกมาแบบนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2-3 ชั้นรัฐมนตรีมหาดไทยคือประธานกรรมการแค่ชุดเดียวคือชุดกลางถ้าจะโหวตก็มีแค่เพียงเสียงเดียวในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยน่าจะมีไม่เกิน3เสียงคือปลัดอธิบดีที่เหลือก็เป็นกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆใช้อำนาจไม่ได้ถ้าใช้อำนาจได้เนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งกวนผบ.ตร.ค่ะซึ่งพอพูดถึงเรื่องของการเพิกถอนตำแหน่งเนี่ยนะคะ 5,000 ตำแหน่งเนี่ยเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันมาจากมตินะคะมติของการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสถ.นั่นเองนะคะก็วันนี้มีมติกันออกมาว่าจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเรียกว่าโดนกันแบบกราวรูดแล้วค่ะ 5,814 รายคุณผู้ฟังคะกับการสั่งเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่เกี่ยวกับการโกงการสอบในครั้งนี้เพราะว่าไปพบความผิดปกติค่ะเนื่องจากว่าคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบเนี่ยมันไม่ตรงกันกับคะแนนที่ประกาศเอาไว้โดยนะคะทางด้านตัวของคุณอันสิทธิ์เนี่ยเป็นคนแถลงข่าวนี้ด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าพฤติการเนี่ยมันจะมีคะแนนผิดปกติเนี่ย3กลุ่มคือกลุ่มแรกจะเป็นการปรับคะแนนจากที่สอบตกเนี่ยมาเป็นผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งหมดเนี่ย 3,621 รายกลุ่มที่2จะเป็นผู้สอบได้ค่ะแต่ว่าถูกอัพคะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวน 1,713 รายและกลุ่มที่3จะเป็นผู้สอบได้แต่ว่ามีคะแนนผิดไปหรือว่าสแกนไม่ชัดนะคะเคลื่อนไป 1-2 คะแนนเนี่ยอันนี้มี480รายซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะใน 5,814 รายเนี่ยนะคะก็คำสั่งเพิกถอนในขั้นสุดท้ายเนี่ยจะต้องดำเนินการโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สอบแต่ละรายนั้นได้รับการบรรจุแล้วก็การเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมาแทนผู้ที่อาจจะถูกเพิกถอนอันนี้ปลัดมหาดไทยเองก็บอกว่าต้องดำเนินการตรวจนับคะแนนใหม่ทั้งหมดก่อนค่ะเนื่องจากว่ากระดาษคำตอบมันอยู่ที่ปปช.และก็จะต้องยึดข้อเท็จจริงใหม่ที่เกิดคือถ้าพบความผิดปกติเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินคดีได้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุยังไม่มีผลกระทบแต่เมื่อมีตำแหน่งว่างนะคะจากการเพิกถอนก็จะบรรจุผู้ที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ตามลำดับไป
ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุ

0: เนี่ยสามารถเรียกคืนเงินเดือนได้หรือเปล่าอันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกเลยนะคะว่าเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะที่จะพิจารณาดำเนินการกันต่อไปและสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบปี68เนี่ยทั้งหมด 50,000 คนที่สอบผ่านก็ต้องมีการไล่ย้อนเลยค่ะต้องไล่ย้อนตรวจสอบทั้งหมดนะคะซึ่งปลัดก็บอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่การประกาศผลในครั้งนี้นะแต่ว่าจะมีการไล่สืบไปเรื่อยๆค่ะและตำรวจก็มีการจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งอาจจะโยงใยไปในส่วนของอดีตนี้ด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สืบสวนได้มาคือถ้าว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนนะคะหรือว่าพบว่าใครเกี่ยวปปช.จะแจ้งไปยังหน่วยงานนั้นๆค่ะซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนนะแต่ว่าขั้นตอนที่ว่านี้เดี๋ยวไปตามกันอีกทีนึงเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าเบรกเนี้ยไม่ทันแล้วต้องพักแล้วคุณผู้ฟังคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: การ16ในการ33นาทีคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะเบรกที่2นี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะตามธรรมเนียมเลยคุณอมรค่ะคุณอมรนะคะก็ส่งสวัสดีวันพุธเข้ามานะคะคุณวิชาญตะลิ่งชันค่ะก็ส่งดอกไม้มาให้ดูเลยนะเนี่ยดอกไม้ที่บ้านเนี่ยนะคะมีดอกพุทธด้วยนะดอกรักด้วยบอกว่าสวัสดีครับคุณบุรดมสวัสดีคุณวาสนาสวัสดีผู้ติดตามรายการทุกท่านฝนพรำมาทั้งบ่ายที่ท่าผาบ้านโป่งนะคะโอ้ดีจังเลยคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะคะก็ส่ง9ประโยชน์ของแอปเปิลมาให้ได้อ่านกันบอกว่าช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเสริมระบบย่อยอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักค่ะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆและยังลดความเสี่ยงของมะเร็งด้วยบำรุงสมองและความจำด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพฟันด้วยนะแล้วก็ช่วยบำรุงปอดแล้วก็ทางเดินหายใจค่ะนี่เป็นประโยชน์ของแอปเปิลนะแล้วก็มาต่อกันกับคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีนะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่าคนไทยในลืมง่ายก็คงจะหมายถึงประเด็นปัญหาอะไรทั้งหลายแหละที่มันประดังประเดเข้ามาในช่วงนี้นะคือตอนนี้ก็คงจะรู้สึกกลัวๆแต่ว่าสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ลืมตามสไตล์ของคนไทยจริงๆคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กเนี่ยส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอะไรอ่ะอ๋อเรื่องวง The Cranberry ใช่ไหมที่เข้ามากดหัวใจสีดำ3ดวงให้กับคลิปนั่นนะคะ American Got Talent ของน้องเนเน่นะ

นี่เขาเป็นต้นฉบับเลยอ่ะต้นฉบับเนี่ยนะคะที่ร้องเพลงก็เรียกว่าคุณติ๊กก็บอกโหปลื้มแทนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะก็ปลื้มแทนน้องเนเน่นะเธอสุดยอดจริงๆอ่ะคุณสราวุธนะคะคุณสราวุธค่ะคอกบัวที่ซันติก้าคงจะพังไปหมดแล้วอะไรเลยมาล้อมคอกใหม่อ๋อเลยมาล้อมคอกใหม่ที่ลาดพร้าวคุณมณีรัตน์นะคะคุณมณีรัตน์ค่ะก็ส่งลิงก์มาให้ดูนะลิงก์เรื่องเกี่ยวกับนิรโทษกรรมคดีโกงจำนำข้าวใช่ไหมแล้วก็มาที่คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะคะนี่คุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาแล้วก็คุณติ๋วก็เข้ามาทักทายนะคะสวัสดีเด้งกับเล็กแล้วก็ยังมีคุณสุประชัยที่ดินด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กค่ะอ่ะมีคุณนิตินัยอีกคุณนิตินัยคุณนิตินัยบอกว่าทั้งสองสาวกินข้าวราดแกงในราคากี่บาทครับทุกวันนี้ราคาข้าวแกงยังไงก็เกิน40อยู่แล้วนะไม่มีหรอกที่ต่ำกว่า40อ่ะอ๋อถ้ามีก็ไปกินแบบร้านนั้นเลยอ่ะร้านของคุณหมอวรงค์น่ะข้าวแกง10บาทน่ะ อ่ะมาค่ะมาว่ากันต่อนะมาว่ากันต่อกับขั้นตอนนะขั้นตอนที่จะดำเนินการนะคะเพิกถอนพวกที่สอบนะพวกที่สอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็ต้องโดนเพิกถอนสิทธิ์กันไปเพราะว่าพบว่ามันมีความผิดปกตินะในคะแนนสอบเนี่ย 5,814 รายเพราะนั้นขั้นตอนนะคะที่มีการเปิดกันออกมาเนี่ยก็คือ1ค่ะปปท.นะคะกับพิสูจน์หลักฐานแล้วก็กฤษฎีกาเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ผลคะแนนที่มันผิดปกตินี่แหละค่ะส่งให้กับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขากับ2นะคะทางกสท.เนี่ยเขาจะชี้ชะตาโดยประชุมพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะเพื่อให้ความเห็นชอบในฐานะผู้ควบคุมการจัดสอบนะคะซึ่งกสท.ที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะก็เป็นคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่ากสท.นี่แหละที่เขามีมติกันออกมาวันนี้แล้วก็3ส่งต่อไปที่คณะกรรมการกลางซึ่งอำนาจสั่งปลดเนี่ยจะอยู่ที่นี่แหละกรรมการกลางนะคะที่มีนายกเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ต้องทำหนังสือส่งต่อข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลค่ะและสุดท้ายก็จะปลดพ้นจากตำแหน่งซึ่งกรรมการกลางเนี่ยจะส่งต่อไปที่กรรมการจังหวัดแล้วก็ส่งต่อไปที่อปท.ต้นสังกัดแล้วก็สั่งให้ผู้ทุจริตเนี่ยพ้นจากตำแหน่งทันทีนี่เป็นขั้นตอนราชการโอ้ขั้นตอนก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ค่ะยังมีความเคลื่อนไหวและท่าทีออกมาจากทางประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณรังสิมันต์โรมออกมาจี้ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาเพื่อสอบการทุจริตนะคะโกงการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเพราะว่าไปพบว่าไอ้การตั้งคนของกระทรวงมหาดไทยด้วยกันเองเนี่ยสอบกันเองก็เกรงว่าจะเกรงว่านะคะการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ถูกเปิดโปงกันออกมาก็ถามหาสปิริตนะคะของ2บิ๊กในกระทรวงมหาดไทยค่ะว่าจะยอมเดินเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบหรือไม่แล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีวันนี้ก็ยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันอีกเนี่ยล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังปรากฏว่าเนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็ไปสอบเส้นทางทางด้านการเงินพบ4หุ้นส่วนโรงเบียร์ลาดพร้าวแล้วนะคะโดยมีข้อมูลกันออกมาค่ะจากทางชุดสืบสวนสอบสวนในคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ว่าจากการตรวจสอบเอกสารแล้วก็เส้นทางการเงินนะคะของร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้เนี่ยจะมีความคืบหน้าในการดำเนินคดีทางกฎหมายนะคะก็จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านทั้งหมดเนี่ย4คนด้วยกันโดยจะแบ่งเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมายใน2คนก็คือผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU กับอีกคนหนึ่งคือคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยเจ้าของร้านและนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนด้วยหรือว่าเป็นหุ้นลมนะคะอีก2คนซึ่งตำรวจได้ทราบตัวทั้ง2คนเนี้ยหมดแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินของร้านเนี่ยนะคะไปยังทั้ง4คนที่ว่านี้แหละค่ะก็เรียกว่าจะเป็นไปในรูปแบบพฤติการอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหก็คงจะได้ดูแบบละเอียดเลยเพื่อดูทิศทางการไหลเวียนของเงินนะคะที่ได้มาจากร้านว่าถูกโอนย้ายไปที่ไหนบ้างโดยเฉพาะกับเงินที่โอนเข้าบัญชีของเจ้าของร้านแล้วก็คุณแม่และหุ้นส่วนนะคะอีก2คนค่ะว่ามีจำนวนเงินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะนำพฤติการทางการเงินเหล่านี้

ไปผนวกเข้ากับหลักฐานอื่นๆเพื่อใช้ในการมัดตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและสำหรับการพิจารณานะคะข้อหาและพฤติการในคดีนี้ชุดสืบสวนสอบสวนค่ะได้นำไปเปรียบเทียบกับคดีที่คล้ายกันในอดีตก็คือคดีไฟไหม้ที่ผับชลบุรีหรือว่าคดีผับซันติก้าซึ่งในคดีนั้นเนี่ยนะคะศาลเองก็มีคำพิพากษาลงโทษตัวการหรือว่าเจ้าของร้านเพียงคนเดียวในฐานะตัวการหลักยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบสถานะทางการเงินเนี่ยพบว่ากลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะคะในคดีโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยเท่ากับคดีของซันติก้าผับนะคะแต่ก็ถือว่ามีเงินแล้วก็ทรัพย์สินอยู่ในระดับนึงละแล้วก็เบื้องต้นนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3ข้อหาค่ะและอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะแจ้งข้อหาใหม่เพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการซึ่งอันเนี้ยยังไม่รวมไปถึงคดีในทางแพ่งนะคะที่ต้องชดใช้ความเสียหายตามมาด้วยนอกจากหลักฐานทางด้านการเงินส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะหลังจากที่ได้ฝ่ายภาพแล้วก็เซิร์ฟเวอร์กล้องทั้ง16ตัวของร้านเนี่ยกลับมาจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานล่าสุดค่ะผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนภาพแต่นะคะจากกล้องวงจรปิดความยาวเนี่ยประมาณ30นาทีเนี่ยกลับมาได้สำเร็จแล้วแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการเปิดไล่ดูเหตุการณ์อย่างละเอียดในทุกช็อตค่ะโดยข้อมูลนะคะสำคัญจากการตรวจสอบในพบว่าเมื่อหัวหน้าเนี่ยนะเมื่อกล้องเนี่ยมันหันหน้าเข้าหาเวทีเนี่ยจุดเริ่มต้นของกลุ่มควันเลยมันเกิดขึ้นมาจากทางด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายของเวทีก่อนที่กลุ่มควันเนี่ยนะคะมันจะลุกลามต่อเนื่องไปทางด้านขวาอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นประกายไฟเนี่ยลุกลามต่อเนื่องก็จะได้นำเอาข้อมูลเนี่ยนะคะที่ได้เนี่ยแหละไปผนวกกับคำให้การของพยานแต่ละคนทั้งพนักงานภายในร้านนักเที่ยวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆด้วยแล้วก็มาต่อกันกับอีกประเด็นหนึ่งผู้ฟังคะมีความคืบหน้าออกมาไม่ทราบหลายคนยังจะจำกันได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของแอร์มีนาเนี่ยนะคะที่ถูกจับกุมตัวที่ออสเตรเลียเพราะว่าไปยิ้วเอายาเสพติดเข้าออสเตรเลียเนี่ยปรากฏล่าสุดค่ะทางสปป.ลาวเขาจับกุมตัวเท้าสายันกับนางนันซึ่งเป็นเจ้าของเฮโรอีนตัวการใหญ่ที่เชื่อมโยงกันกับคดีแอร์มีนาได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะโอ้โหเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยล่ะนะคะสำหรับในประเด็นนี้โดยเนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยระบุอย่างนี้ค่ะผู้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยนะคะความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนขยายผลเนี่ยกรณีเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับการรวบรวมพยานหลักฐานในการขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นผู้ชายชาวลาวเนี่ยแล้วก็มีชาวลาวเนี่ย2คนแล้วก็มี3คนนะคะไม่ใช่2มี3คนด้วยกันก็คือในสายันหรือว่าเท้าสายันบัวรพาแล้วก็มีนางนันบัวรพาแล้วก็ในอุ่นหรือว่าเท้าอุ่นเนาวราชนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยโดนข้อหาสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันแล้วก็ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนั่นเองเนี่ยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยล่าสุดได้รับการยืนยันออกมาว่าสปป.ลาวสามารถช่วยติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาให้กับ DSI แล้วก็ปปส.ได้เนี่ย2รายคือนายสายันหรือว่าท้าวสายันกับนางนันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการขยายผลอยู่ที่ลาวส่วนผู้ต้องหาที่เหลือคือในอุ่นหรือว่าท้าวอุ่นเนี่ยสปป.ลาวอยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับกุมตัวอยู่นะคะตอนนี้ได้2นะคะเหลืออีก1ซึ่งไงก็ตามทางรองเลขาปปส.ในฐานะที่เป็นโฆษกของปปส.นะคะคุณอารีพักเงินบำรุงเนี่ยก็บอกว่าทางการลาวได้ช่วยติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวลาวใน2รายตามหมายจับศาลอาญารัชดาภิเษกซึ่งดำเนินการขอโดย DSI ได้จริงนะคะก็เป็นความร่วมมือบูรณาการกันระหว่างไทยแล้วก็ลาวเป็นอย่างดีแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะในระดับทวิภาคีและเราเองก็ยังมีเอกราชทูตไทยที่ปรึกษาประจำเวียงจันทน์ที่ลาวซึ่งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุนะคะที่อาจจะไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยส่งไทยเพื่อดำเนินคดีก็เนื่องมาจากผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหารายสำคัญค่ะแล้วก็มีคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดบิ๊กล็อตเลยนะคะที่เกิดในลาวด้วยทางการไทยแล้วก็ลาวก็เลยมีความเห็นร่วมกันนะคะว่าจะต้องมีการขยายผลที่ลาวเลยค่ะเพื่อสืบสวนสอบสวนไปให้ถึงต้นตอขบวนการรายใหญ่เกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งทั้งนี้เนี่ยนะคะผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ในวันนี้มีความเกี่ยวข้องกันค่ะกับยาเสพติดล็อตเฮโรอีนที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นบริเวณซอยรางน้ำหลัก4บางเขนรามคำแหงนี่ล่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้ากันออกมาเลยนะคะเพราะว่าพนักงานสอบสวนคดีพิ

0: ษเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าจากการสืบสวนข้อมูลย้อนหลัง 2-3 ปีเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายนี้นะคะเข้ามามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องทั้งสิ้นกับยาเสพติดทั้งเฮโรอีนทั้งยาบ้าเนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็ยังมีแผนประทุษกรรมในลักษณะเดียวกันเนี่ยเกือบทุกล็อตยาเสพติดเลยค่ะโดยเฉพาะกรณีของท้าวสายยันเนี่ยแล้วก็ในอุ่นจะมีหน้าที่สั่งการค่ะให้เครือข่ายเนี่ยนำเอายาเสพติดข้ามฝั่งมาส่งให้กับเครือข่ายในประเทศไทยโดยการรับส่งก็จะเกิดขึ้นตรงจุดนะคะใต้ต้นมะเดื่อของฝั่งไทยริมแม่น้ำโขงจังหวัดเลยนะคะแล้วก็จะมีคนไทยเนี่ยไปรอรับพัสดุอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะซุกซ่อนยาเสพติดแล้วก็นำส่งเข้ามาเนี่ยนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ไล่ต่อกันไปเนี่ยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีข่าวอีกข่าวนึงซึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะนั่นก็คือผลของการประชุมกพช.ค่ะก็วันนี้คุณพลพีสวนชวีเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะคะคุณขิงเอกนัทเนี่ยออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะอย่างคุณพลพีเปิดเผยในฐานะที่กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงก็เปิดเผยหลังจากการประชุมกพช.นี่แหละค่ะคือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติปรับเกณฑ์ค่าไฟโดยคิดอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกและนอกจากนี้นะคะก็ให้ไปคิดค่าไฟโดยจะเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center รวมไปถึงที่ประชุมยังมีมติค่ะให้เอาค่าไฟสาธารณะเนี่ยออกจากบิลของประชาชนซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะไปหาวิธีในการบริหารจัดการงบประมาณเองโดยสิ่งที่เราจะทำก็คือไปนำเอาตัวเลขเนี่ยนะคะมาจากตัวของ Data Center ที่มันจะมีการลงทุนในอนาคตคงจะจำกันได้ก่อนหน้านี้นะคุณฟังนะเรื่องของการเก็บค่าไฟของแต่ละบ้านเนี่ยที่ไปผูกโยงกับไฟทางสาธารณะเนี่ยนะคะตกลงเนี่ยอันนี้เขาแยกออกจากกันแล้วนะไม่เอามารวมกันละนะคะแยกบินค่าไฟถนนแล้วนะคะพ้นบินค่าไฟของประชาชนค่ะโดยจะใช้วิธีดึงกำไร Data Center เนี่ยเข้ามาชดเชยกันแทนวันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะที่เป็นมติออกมาจากทางที่ประชุมของกปช.ค่ะคุณเล็กมาแล้วเหรออะไปกันที่คุณเล็กวาสนาหน้าโน้มเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนาหน้าน้วม
0: ฮะสวัสดีค่ะเล็กค่ะโทษทีไม่เห็น
2: โอ้ไม่เป็นไรค่ะกำลังฟังเพลินเลยค่ะแต่ ก็ดีใจกับอะไรนะน้องรัฐคุณขิงนะฮะรัฐมนตรีพลังงาน
0: ทำไม
2: ที่ทำได้สำเร็จไงแม
0: ่
2: มาแบ่งเขาเรียกอะไรนะแยกบิน
0: ใช่
2: แต่รายละเอียดต้องไปดูกันอีกทีว่าเอามาจากส่วนไหนอะไรยังไงเอาไปโปะส่วนไหนอะไรยังไงนะพี่แดงนะ
0: นี่วันนี้เล็กต้องตอบอย่างนึงนะเนี่ยวันนี
2: ้
0: มีคุณผู้ฟังก็ถามมากินข้าวแกงอ่ะราคากี่บาท
2: โอ้พี่ไม่ค่อยได้กินข้าวแกงเลยได้กินข้าวติ๋นกินก๋วยเตี๋ยว
0: เหรอ
2: ก็คือแต่ไม่แต่ถ้าซื้อข้าวซื้อไม่ค่อยได้นั่งริมถนนแล้วกินข้าวแกงอ่ะพี
0: ่
2: อย่างมากก็ซื้อเป็นข้าวกล่องกลับบ้านข้าวกล่องเดี๋ยวนี้มันก็70บาทอัพ
0: เนาะไม่มีหรอกนะที่แบบต่ำกว่า40บาทที่แบบ30บาทไม่เคยเห็นนะ
2: อ
0: ย
2: ู่
0: เน
2: ี้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ชอบกินบะหมี่น่องไก่ใส่มะระเนี่ยนะก็ถูกสุดก็60บาทเดี๋ยวนี้30บาทไม่มีแล้วพี่อาจจะแค่ข้าวอย่างเดียวแล้วก็โปะไข่เจียวอันนี้30บาทเป็นไปได้เอาแต่ใครบอกว่าร้านเจ๊จงมีไม่ใช่เหรอเห็นในโซเชียลมีเดียเขาโพสต์
0: นี่เขาเอาคือเขาเอาไว้นั่นมาให้ดูเลยนะเมนูอ่ะแล้วก็ราคาของร้านเจ๊จงอ่ะถ้าไปกินแบบร้านพิเศษอย่างร้านของบอกว่าลงอ่ะไอ้พวกข้าวแกง10บาทอย่างนั้นมันคงได้ที่มันเป็นร้านกรณีพิเศษอ่ะไอ้พวกร้านที่เขาขายราคาถูกอ่ะอันนั้นมันน่าจะได้อ่ะเนาะ
2: ใช่
0: ว่าร้านปกติทั่วไปไม่น่าจะมีแล้วแหละ
2: อย่างร้านเจ๊จงปกติเราก็เป็นลูกค้าหมูทอดอยู่นะกิโลละ40บาท
0: หมูทอดก็ไม่ได้ถูกนะ
2: นั่นแหละกลับมาเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะวันนี้ก็มีเหตุเขาเรียกว่าคือมีเหตุยิงแต่ว่าไม่ได้ปะทะกันนะคือเมื่อช่วงตั้งแต่เช้าเนี่ยแถวช่องเหวซึ่งมันอยู่ระหว่างปราสาทตาควายกับปราสาทคณาที่
0: จริงเหรอ
2: ยิงคือทหารเขมรเนี่ยยิงมา3นัดแล้วมันห่างจากฐานทหารเราอ่ะแค่500เมตรพี่เด
0: ้
2: พอเมื่อมันยิงใกล้ขนาดเนี้ยทหารไทยเราก็เลยยิงโต้ไป5นัดแต่ก็โชคดีที่ว่าฐานเขมรก็ไม่ได้ยิงตอบโต้ก็คือส่วนใหญ่ฐานเขมรจะเป็นแบบนี้คือพอยิงมาแล้วพอไทยเอาจริงยิงเตือนกลับไปเนี่ยเขาจะเงียบแต่ต้องรอดูมันจะมีมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพอเรายิงเตือนตอนกลางวันเนี้ยตอนกลางคืนจะมาจะยิงอีกรอบหนึ่ง เพราะนั้นคืนนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องระมัดระวัง

0: เพราะว่าทหารเขมรเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าเขาเป็นทหารใหม่ที่เพิ่งมาย้ายมามาสับเปลี่ยนกำลังอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองของหรือเลือดร้อนหรืออะไรก็ตามซึ่งฝั่งเราเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะการยิงปืน3นัดมันเป็นปืนเล็กยาวก็คือปืนเล็กยาวที่พบอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานไปว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าวันนี้เนื่องจากว่าทัพภาค2เนี่ยเขามีการประชุมคณะเลขาของ RBC คณะกรรมการชายแดนระดับท้องที่ระดับภูมิภาคระหว่างเรากับกัมพูชาที่ช่องสงำเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราก็มีการประท้วงคือเชิงประท้วงไปอะนะว่าเนี่ยตั้งแต่เมษายนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดเสียงบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามในฝั่งหนูน่ะมา19ครั้งแล้วนะก็เตือนเขมรว่าเฮ้ยทำไมไม่ระมัดระวังว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้เอาเป็นว่าแค่เดือนเฉพาะเดือนกรกฎาเนี่ยในพื้นที่ห้วยตามาเรียกับช่องคานม้าเนี่ยก็เกิดไปแล้ว6ครั้งนี่คือฝั่งเราบันทึกเลยนะจดเลยนะแล้วฝั่งเราก็ยืนยันว่าไม่ใช่การใช้อาวุธของฝั่งไทยใดๆแน่นอนนะรวมถึงเนี่ยในผลการประชุมซึ่งมีทั้งหมด7ข้อเนี่ยอีกข้อนึงก็คือบอกเลยว่าห้ามเตือนไม่ให้ทหารเขมรเนี่ยมาวางกำลังใกล้ชิดแนวลวดหนามของทหารไทยบอกนี่คือการเตือนแล้วนะเพราะถ้าคุณเข้ามาใกล้อีกเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดการปะทะแล้วมันจะบานปลายนะซึ่งเขมรเขาก็รับทราบแต่เขาก็ไม่ได้ชี้แจงว่าไอ้ที่ระเบิดหรือว่าเสียงบึ้มบั้ม19ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโดยเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไอ้ครั้งนึงที่มันบึ้มบั้มเนี่ยเขาก็อ้างว่าเราอะปาระเบิดใส่เขานาที่ที่เขาบาดเจ็บนะซึ่งเราก็ปฏิเสธว่าฝั่งเราไม่มีการใช้อาวุธใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วก็มีการเตือนอีกนะเราครั้งนี้ค่อนข้างจะเตือนฝั่งเขมรเยอะว่าอย่าพยายามยั่วยุแล้วยืนยันว่าฝั่งเราเนี่ยไม่ได้คิดจะลุกล้ำยึดพื้นที่เพิ่มการที่เรามีการสร้างบังเกอร์ทำถนนหรืออะไรเนี่ยก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพกับภาคประชาชนและพระสงฆ์ในการที่จะทำให้เป็นฐานที่มั่นไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลุกล้ำพื้นที่ของกัมพูชาเพิ่มเติ
1: ม
0: หรือคิดที่จะรุกรานใดๆแล้ววันนี้ก็เหมือนเราก็ทำความเข้าใจในขณะที่ฝั่งเขมรเนี่ยเขาก็เนี่ยแหละเขาก็มีการบอกว่าเขาต้องการให้มีการประชุมในระดับสูงโดยก็คือจาก RBC ไปมันก็คือ GBC นะให้มีการประชุมแต่ฝั่งเราก็ตอบว่ามันก็เป็นเรื่องของระดับผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอดูนะคะว่าช่วงที่ไปจีนเนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมร่วมคณะนายกไปด้วยส่วนฮุนมาเน็ตเนี่ยก็มีพลเอกเตียเซยฮารัฐมนตรีกลาโหมของเขามาด้วยก็อาจจะได้เดินเฉียดๆกันนะอาจจะคุยกันอย่างไม่เป็นทางการตามเขาเรียกว่าตามภาษามารยาทที่ไปร่วมงานและเจอกันก็ได้นะ
1: อ
0: ันนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะพี่เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ต้องบอกว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฝั่งเราเนี่ยได้มีการเตือนอีกข้อหนึ่งนะคะที่สำคัญมากก็คือว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราได้แจ้งเขาแล้วนะว่าเรารู้ว่าเขามีทหารใหม่มาใช่ไหมมีทหารที่แบบอาจจะยังไม่ฝึกอะไรเงี้ยก็ขอให้เขาเนี่ยดูแลคือเขาเรียกว่าอะไรดูแลใกล้ชิดหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบปล่อยให้มายั่วยุหรือว่าอยู่อยากจะยิงปืนหรืออยากจะบึ้มบ้ามอะไรก็ทำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันเซนซิทีฟสำหรับฝั่งเราด้วยนะพี่แดงก็ยังแต่ยังน้อยนะพี่ก็ยังการที่เขามีการประชุม RBC กันได้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่ากลไกทวิภาคีที่เรากับกัมพูชายังมีเหลืออยู่เนี่ยก็เหลือช่องนี้แหละที่ยังพอคุยกันได้เพราะช่องอื่นเนี่ยก็ไม่มีการคุยกันแล้วนะคะว่าอ๋อใช่แล้วอันนึงก็คือว่าฝั่งเราก็มีการบันทึกนะพี่แดงว่าในห่วงกี่เดือนนะตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นถึง142ครั้งที่ทำให้ทหารไทยและทหารกัมพูชาเนี่ยต้องยกหูหรือวิทยุห่างกันแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังดีที่ว่าไอ้ทั้ง142ครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะข่าวลือความไม่ตั้งใจหรือใดๆก็ตามมันไม่ได้นำไปสู่การยิงปะทะหรือว่าเหตุการณ์ที่บานปลายนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรา

ราก็ฝากไปแล้วเขมรก็ฝากมาเหมือนกันก็คือเรื่องของข่าวปลอมคือเอาเป็นว่าตอนนี้ข่าวปลอมหรือการยั่วยุทางโซเชียลมีเดียเนี่ยต่างฝ่ายต่างทำนะไม่รู้ฝั่งทหารเองก็ไม่รู้จะคุมยังไงเพราะว่าก็เป็นประชาชนฝั่งเขมรเขาก็อ้างว่าเขายิ่งคุมไม่ได้ใหญ่เลยนะการที่มามีอะไรนั้นจับต้องจับต้วงอะไรอย่างเงี้ยนะฝั่งเขมรเนี่ยค่อนข้างจับต้วงเยอะฮะในห้วงหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็บ

0: แต่ก็ยังดีที่เขาบอกว่าก็จะพยายามหมายถึงว่าก็จะพยายามที่จะเตือนสื่อของกัมพูชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันสถานการณ์มันเบาบางขึ้นด้วยนะคะพี่แดง
1: ไ
0: อ้ส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าประการหนึ่งนะก็คือการที่พลโทอดุลช่วงนี้ก็อยู่มาเลเซียใช่ไหมแล้วก็เขาก็เลยส่งทีมงานไม่ว่าจะเป็นรองปลัดผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ช่วยผอ.ทบ.วันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีการเปิดข้อมูลเยอะพอสมควรนะคือไปที่ศูนย์สร้างอาวุธของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นที่ผลิตพวกกระสุนไม่ว่าจะกระสุนปืนเล็กกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนคอเนี่ยของกองทัพอย่างมากเลยแล้วก็มีการสั่งการว่าให้เร่งการผลิตคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่เรามีการผลิตแล้วเราขายให้ประเทศอื่นนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเอามาสำรองไว้ก่อนสำรองสงครามไว้นะเพื่อที่ถ้ามันมีเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้มีกระสุนและไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไปยืมจมูกคนอื่นหายใจก็หากันยากเหลือเกินเรื่องของกระสุนอะไรเรื่องของกระสุนนะส่วนอีกเรื่องนึงพี่เด้งคุณอนุทินเนี่ยนะคุณอนุทินเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณอนุทินจะเป็นครั้งแรกค่ะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปเยี่ยม
1: ไปจีน
0: เยี่ยมกองทัพคือพรุ่งนี้ก่อนเดินทางไปจีนเนี่ยจะแวะไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยก่อนคืออันนี้มันเป็นนโยบายว่าคุณอนุทินเนี่ยในฐานะที่เป็นนายกและคุมกลาโหมเองคุมความมั่นคงเองก็เลยมีแนวทางว่าจะตรวจเยี่ยมกองทัพโดยเริ่มจากกองบัญชาการกองทัพไทยในวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วช่วงบ่ายก็ไปจีนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะไล่ไปเลยว่าบกเรืออากาศนะก็ถือว่าเป็นจะถามว่าใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่แต่ว่าในยุคของคุณแพทองธารน่ะยังไม่ทันได้ตรวจเยี่ยมตอนเป็นนายกรัฐมนตรีนะอาจจะมีงานไปงานที่ทบ.บ้างแต่ยังไม่ได้เป็นการตรวจเยี่ย
1: ม
0: นะแล้วก็ยุคคุณเศรษฐาก็ไม่มีมั้งถ้าจำไม่ผิดไม่มีแต่มีเป็นไปงานกองทัพอะไรอย่างเงี้ยมีแต่อันเนี้ยเป็นในลักษณะของการตรวจเยี่ยมก็เมื่อก่อนสมัยเป็นพวกนายกเป็นทหารหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการตรวจเยี่ยมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอันนี้คุณอนุทินเป็นนายกพลเรือนแต่คุมความมั่นคงคุมกลาโหมเองก็เลยมีประเพณีของการตรวจเยี่ยมเหล่าทัพและอย่างหนึ่งโดยสถานการณ์เนี่ยก็เหมือนไปรับทราบแผนเรื่องความพร้อมของกองทัพด้วยเช่นเดียวกันการไปพรุ่งนี้เนี่ยก็ไปรับฟังบรีฟก่อนที่นายกเนี่ยจะเดินทางไปเยือนจีนด้วยเพราะว่าก็ต้องไปคุยเรื่องงานความมั่นคงเรื่องอะไรด้วยนะเพราะว่ามีพลโทอดุลไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอดูนะว่าไปเยือนกองทัพไทยเป็นยังไงบ้างเรื่องของความพร้อมแล้วก็เรื่องของการไปเยือนจีนต่อค่ะพี่เด้ง
1: รอตามกันละกันหมดเวลาละ
0: ค่ะพี
1: ่ลาคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มMCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลตำรวจเผยผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นให้การพาดพิงบุคลากรมสว.ด้านมหาดไทยระบุตรวจพบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พยานหลักฐานเชื่อมโยงผู้ต้องหา3คนซึ่งมีบทบาทปลอมแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขผลการสอบจนนำไปสู่การออกหมายจับโดยผู้ต้องหาทั้ง3คนยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้บงการผู้ร่วมขบวนการรายอื่นจากพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้น9จุดรวมทั้งเอกสารพยานดิจิทัลและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้องจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเคยเข้าพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่พร้อมย้ำว่าเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาและยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีและส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการในส่วนคดีทุจริตด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบผู้สอบผ่านการคัดเลือกพบว่ามีผู้รายงานตัวแล้ว 14,988 คนจากผู้สอบผ่านทั้งหมด 15,520 คนเมื่อนำคะแนนดิบจากกระดาษคำตอบมาเปรียบเทียบกับคะแนนที่ประกาศผลพบคะแนนไม่ตรงกัน 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ 3,621 คนเป็นผู้ที่ควรสอบตกแต่ถูกแก้ไขคะแนนจนสอบผ่าน1,713 คนเป็นผู้สอบผ่านอยู่แล้วแต่คะแนนถูกเพิ่มเพื่อเลื่อนลำดับและ480คนเป็นกรณีคะแนนคลาดเคลื่อนจากการสแกนซึ่งต้องตรวจสอบกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงหลวงพ่อรัชเจริญพ่อของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวครอบครัวของน้องบรีซนักร้องสาววงทศกัณฐ์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ได้เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณโดยผู้เป็นพ่อของน้องบรีซเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวด้วยตนเองที่หน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยมีการนำอาหารเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปบอกกล่าวบริเวณหน้าประตูหนีไฟด้านหลังร้านรวมถึงจุดธูปเรียกดวงวิญญาณของน้องบรีซบริเวณจุดที่น้องบรีซเสียชีวิตระหว่างนั้นผู้เป็นพ่อยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทีมข่าวได้สอบถามหลวงพ่อรัชเจริญสัจเลิศอายุ57ปีพ่อของน้องบรีซระบุว่าได้เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณลูกสาวเพราะอยากให้ลูกสาวกลับบ้านและแฟนหนุ่มของลูกสาวรู้สึกไม่สบายใจจึงได้เดินทางมาระหว่างเชิญดวงวิญญาณลูกสาวตนได้บอกกับลูกสาวว่าชีวิตและสังขารของคนเราไม่แน่นอนขอให้ลูกไปสู่สุคติทำจิตใจให้นิ่งแล้วเป็นสุขส่วนตนนั้นบวชมา 5,000 ษาแล้วแม้จะเอาธรรมะเข้าช่วยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำใจไม่ได้แต่พยายามจะเข้มแข็งประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยเผยพบโฟมฉนวนกันร้อนเหนือฝ้าเพดานอาจเป็นเชื้อเพลิงหลักทำให้เกิดการสะสมก่อนปะทุเป็นเปลวไฟรุนแรงนางสาวปิสบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันภัยป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นว่าตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวทีมวิศวกรตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเพลิงจึงลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีเชื้อเพลิงจำนวนมากจึงเริ่มตรวจสอบหาต้นตอของเชื้อเพลิงภายในอาคารในตอนแรกมองว่าเกิดจากเชื้อเพลิงที่ฝ้าเพดานซึ่งเป็นแผ่นซับเสียงหรือวัสดุตกแต่งแต่เมื่อพิจารณาพบว่าไม่ได้มีความหนาหรือจำนวนมากเกินไปและพบว่าเหนือฝ้าเพดานซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนาประมาณ3นิ้วและเมื่อเปิดฝ้าเพดานพบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างจนทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันภายในและลุกไหม้จนกลายเป็นเชื้อเพลิงส่งผลทำให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมภายในตัวอาคารซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่ระบุว่าได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกโดยพื้นที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดคือบริเวณหน้าเวทีเมื่อเกิดเหตุและมีการเปิดประตูอากาศจากภายนอกไหลเข้าสู่อาคารอย่างรวดเร็วทำให้การ

0: เชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ได้รับออกซิเจนและติดไฟทันทีส่งผลทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาอย่างรุนแรงจึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนหากจะนำโฟมไปติดพ่นหากจะนำโฟมไปฉีดพ่นก็เสี่ยงเรื่องอัคคีภัยและต้องดูระบบไฟฟ้าร่วมด้วยเมื่อเพดานต่ำและมีการติดไฟที่เพดานการแผ่รังสีความร้อนก็จะยิ่งเร็วยิ่งขึ้นและการเคลื่อนที่ของไฟก็จะเร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรให้กับน้องเนเน่รอยัลหลังสร้างชื่อเสียงในเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์สารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
5: นายชวดารินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่โรเยิลนักเรียนโรงเรียนกระจรเกียรติศึกษาอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเยาวชนผู้มีความสามารถด้านดนตรีสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นความพยายามและความสามารถของน้องเนเน่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยสำหรับน้องเนเน่โรเยิลอายุ16ปีเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ7ปีมีผู้ติดตามผลงานบนสื่อออนไลน์กว่า3ล้านคนและล่าสุดสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยหลังผ่านเข้ารอบเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยการแสดงเพลงซอมบี้พร้อมคว้าเสียงตอบรับจากกรรมการ4 Yes นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเยาวชนภูเก็ตที่ก้าวสู่เวทีโลกและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เดินตามความฝันสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทแลนด์จากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: อภิสิทธิ์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านพรดรแนะแนวทางจัดการงบแก้น้ำท่วมภาคใต้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณในการป้องกันน้ำท่วมภาคใต้นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เกิดจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ไปสัมมนาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้พูดคุยกับภาคส่วนต่างๆซึ่งตนยื่นหนังสือเกี่ยวกับมาตรการรองรับเรื่องน้ำท่วมภาคใต้เพราะประชาชนยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำปีที่แล้วสิ่งที่รวบรวมมาให้เป็นข้อเสนอหลายเรื่องแต่อยากเน้นย้ำใน2เรื่องคืองบที่จำเป็นต้องใช้ในการขุดลอกคลองและซ่อมแซมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เสียหายไปเมื่อปี68ปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่นำเงินมาจัดการได้เพราะเงินสะสมไม่เพียงพอและระบบรองรับการอพยพหากจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพในการเริ่มทำสิ่งนี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้นอกจากนี้อยากให้รัฐบาลดูเรื่องซอฟโลนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วยเพราะเอกชนบ่นว่ารัฐบาลอนุมัติแต่บางครั้งธนาคารไม่อนุมัติรวมไปถึงเรื่องการพักชำระหนี้และพักเงินต้นกำลังจะครบกำหนดแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added

0: เมดจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมกิจดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เราพบกันช่วงเย็นวันพุธที่15กรกฎาคมนะครับแต่ขอแจ้งเด้งก่อนเลยนะครับขับรถกลับบ้านวันนี้สงสัยฝนถล่มลงแน่มองไปทางบางเขนแล้วครับโอ้โหมืดครึ้มหมดเลยเด้งตอนนี้นะผมยังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเลยบางเขนไปนะครับดอนเมืองอะเด้งนะเสร็จแน่ๆวันนี้พระพิรุณมาตามนัดอีกแล้วมาทุกวันเลยนะเด้งนะ
4: แต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ตกมาหลายวันนะ
3: อ้าวเหรอแต่ผมตกอยู่นะครับเด้งเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็ตกอยู่ครับไม่รู้ว่าเด้งรายงานข่าวตำรวจพัทยาที่บอกว่าไป
4: เขียนใบสั่งป่ะ
3: เขียนใบสั่งหรือยังเด้ง
4: ใช่ใช่ใช่ยัง
3: เขียนใบสั่งในบินคือบินร้านอาหารหรือร้านโชห่วยที่เราเห็นทั่วไปเด้งนะโอ้โหข่าวนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆนะก็เป็นข่าวที่บอกว่าเฉาโฉดรายวันแหละครับเด้งสำหรับตำรวจนะแต่คราวนี้พัทยาครับโอ้งามไส้ครับปรากฏว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวคูเวตนะครับเห็นหน้าตาแล้วอายุประมาณสัก 20-30 ปีเยอะเลยเด้งนะนะครับไปร้องกับผู้สื่อข่าวครับแล้วก็เอาคนมาแปลด้วยเป็นล่ามนะเด้งนะพฤติกรรมก็คือว่ามีบุคคลแต่งกายเครื่องแบบตำรวจเลยครับพฤติกรรมก็คือว่าเรียกตรวจจับคดีเรื่องของการจราจรนะครับแต่ไม่ไปจ่ายที่โรงพักกันเองนะคือจับตรงนั้นเลยครับนั่นแล้วก็ที่รับตากคนด้วยนะ
4: ค่ะ
3: รับเฉพาะเงินสดอะเด้งโอ้ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาชอบประเทศไทยโดยเฉพาะพัทยามาอยู่เรื่อยเด้งนะแต่คราวนี้มาประมาณสัก1เดือนแล้วครับ อยู่ระหว่างการเดินทางมาเที่ยวพัทยาปรากฏว่าถูกตำรวจในเครื่องแบบจับกุมในข้อหากระทำความผิดการจราจรครับบ่อยครั้งมากเลยโดยยอมรับนะครับว่าพวกตัวนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในกระทำผิดกฎหมายจราจรจริงแหละครับไม่ติดใจในการดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับในประเทศไทยเด้งนะแต่มันถ้าไม่เกิดความสงสัยครับคือบุคคลที่แต่งกายแบบเครื่องแบบตำรวจนี่นะ มีพฤติกรรมรีดไถเพราะว่าทุกครั้งที่ถูกจับจะปรับในอัตราที่สูงมากครับตั้งแต่ 2,500 บาทยังไม่รวมค่าใบสั่งอีก500 บาทและก็ถ้าไม่มีสวมหมวกกันน็อกครับนี่ก็จะโดนอีก

0: 500บาทครับรวมยอดค่าปรับจะอยู่ที่ประมาณสัก 3,500 อย่างต่ำมาเด้งนะโดยนะครับจ่ายค่าปรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นปรากฏว่านะครับนี่นะบางคืนนะครับพวกเขาขี่รถชมเมืองพัทยาไม่ได้ถูกจับกุมเพียงครั้งเดียวเด้งนะแต่ถูกจับแบบซ้ำคืนหลายครั้งด้วยครับบุคคลที่แต่งกายแบบเครื่องตำรวจเด้งนะไม่ยอมให้เข้าไปจ่ายค่าปรับที่สถานีครับโดยให้จ่ายค่าปรับที่สถานที่แล้วก็ซอยเปรี่ยวด้วยรับตาคนแล้วก็ใบเสร็จที่ได้รับก็เขียนด้วยลายมือลักษณะว่าเหมือนมีใบเสร็จที่ใช้ตามร้านอาหารทั่วไปเมื่อตรวจสอบนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ใบเสร็จที่ออกโดยสถานีตำรวจในพื้นที่ดังกล่าวครับปรากฏว่านะครับนี่นะทางผู้บังคับบัญชานะครับโดยเฉพาะท่านรองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองพัทยาพันตำรวจโทโกศลงามผ่องนะครับที่ว่าเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงนี่นะ มีคำสั่งให้ตำรวจ3นายนะครับย้ายปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการที่สพเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราวแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับสำหรับทางเรื่องของวินัยแล้วก็ทำกฎหมายอย่างเด็ดขาดสำหรับตำรวจถ้ากระทำความผิดชัดเจนนะเด้งนะนะครับตำรวจที่ปรากฏเป็นข่าวผมเห็นภาพในคลิปนะครับที่กลุ่มคนมาจากคูเวตนะครับถ่ายเอาไว้เด้งสามนายนะครับยศก็คือดาบตำรวจหลังจากนั้นก็เป็นรถเจ้าประบาดสิบตำรวจตรีสิบตำรวจโทอย่างนี้เด้งนะแต่จะยศอะไรก็แล้วแต่นะครับเด้งนะโอ้โหมันถือว่างามหน้าจริงๆครับใบเสร็จเด้งนะใบร้านอาหารเขียนนะครับว่าค่าไม่ใส่หมวกกันน็อกค่าต่อท่อค่าเสียงดังค่าอะไรไม่มีใบกำกับภาษีป้ายอย่างนี้เด้งนะถามว่าไอ้คนคูเวตมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยที่ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเขาจะรู้ไหมเด้งนะมันต้องไปตามนี่แค่ร้านมอเตอร์ไซค์อะครับร่วมกันทำผิดหมดละครับหากินกับนักท่องเที่ยวนี่นะเด้งนะไม่รู้ว่าไอ้ร้านนะครับมาหาทางช่วยตำรวจหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะเด้งนะนี่ครับเป็นเรื่องที่บอกว่าขายหน้าเช้าโจอายจริงๆครับนี่นะโอ้ยเห็นผมเป็นภาพนะครับก็คือว่าต้องจูงไปนะเด้งนะต้องดึงมือนักท่องเที่ยวชาวคูเวตนะเด้งนะไปที่เปรี่ยวไปที่ลับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าถ้าสมมติไม่จ่ายตรงนี้นะจะไปจ่ายที่อื่นจะหนักกว่านี้ไว้อย่างนั้นเด้งนะแล้วจ่ายที่อื่นจะไปอ่ะมีบุคคลนอกเครื่องแบบไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นบุคคลนอกเครื่องแบบนี่ประจ่ายกับคนนี้จะหนักกว่าว่างั้นเด้งนะโอ้โหมันอายจริงๆนะครับก็คือว่าโจรในเครื่องแบบชัดๆอ่ะเด้งแบบนี้นะ
1: ก็นี่เห็นรักษาราชการแทนผู้กำกับสพเมืองพัทยาเขาก็จัดการแล้วนี
0: ่ก็ย้ายเฉยๆย้ายประจำ
1: ก็สั่งเด้งอะไรเงี้ย
0: ก็เด้งทุกทีแล้วก็ประจำโอ้ยครับ
1: ก็เขาบอกว่าอันนี้คืออันนี้ทางเนี่ยผู้ใหญ่นะผู้กำกับเนี่ยเขาบอกว่าคือถามว่าผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
0: สูตรสำเร็จเลยเด้ง
1: แต่ว่านี่ไงเพราะด้วยความที่หลายครั้งแล้วล่ะที่มีการเด้งพอเผลอเนี่ยลืมกันไปก็เอากลับที่เดิม
0: ใหญ่กว่าเดิมอีกเด้งที่เดิมกว่าอีกแล้วจะเส้นแล้วจะ
1: เ
0: นย
1: นี่แหละก็เลยเป็นปัญหาม
0: ันก็เป็นอย่างนี้ครับโอ้ข่าวนี้เฉาโชว์จริงๆครับ
1: ก็เนี่ยว่าไปเนี่ยก็เลยเริ่มมีการพูดกันถึงว่าเนี่ยอย่างกรณีเรื่องของไฟไหม้เนี่ยที่ลงเบีย
0: ร์
1: ความจริงอะนะคือจะเอาผิดกับเจ้าของนะก็ใช่ก็เป็นความรับผิดชอบของเขาแต่ว่าไปอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องผิดด้วยเนาะ
0: ครับใช่เด้งมันทุจริต
1: เลยทุจริตเลยได้ยังไง
0: ตำรวจอย่างตำรวจนะครับก็คือสายเตี้ยก็คือทุจริตนั่นแหละ
1: คืองานนี้คือถ้าจะแบบจัดการให้มันเด็ดขาดคือนอกเหนือจากเจ้าของแล้วอ่ะก
0: ็
1: คือเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะจะต้องร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยปล่อยปละละเลยไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นอีกแบบเนี้ยมีครั้งที่3ก็ต้องมีครั้งที่4มีครั้งที่5
0: ใช่ๆเด้งนะ
1: มาต่อเรื่องนี้ค่ะโอ้โหเป็นประเด็นกันเหลือเกินไอ้เรื่องราคาอาหารเนี่ยราคาข้าวแกงเนี่ย
0: โอ้ข้าวแกง40บาท
1: ใช่ก็โครงการข้าวแกง40บาทคุณสุปจีอ่ะ
0: คุณน่าเห็นหน้าคุณสุปจีลอยมาทันทีเลย
1: แต่ว่าคุณสุปจีก็เลิกไปแล้วค่ะเพราะว่าโดนด่าเยอะ
0: ก
1: ็หลังจากที่มีชาวเน็ตมีสสบอกว่าคือมีข้าวแกงราคาถูกกว่านี้หลายที่นะก็เลยทำให้คุณสุภจีต้องล้มเลิกโครงการกันไปเพราะว่าก็คงจะเห็นกันอยู่นะที่ทางคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยออกมาโจมตีเลยบอกว่าโอ้ยเนี่ยขอบคุณนะที่จะทำให้ข้าวแกงเหลือจานละ40เนี่ยทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยข้าวแกงราคาอยู่ที่30บาทคืออย่างราคา40บาทเนี่ยคงคิดว่าเป็นข้าวราดแกงแบบกุ้งมังกรเนี่ยเพราะว่าราคามันสูงกว่าทั่วไปโอ้โหมันเป็นแบนเนอร์ที่ถูกส่งต่อกันเยอะมากเลยสำหรับคำพูดของคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยแหละตอนนี้เขามีการล้อเลียนเลยนะพี่สุ
0: ว่า
1: เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบทของ

0: แพงของขึ้นราคาพอมีเรื่องข้าวแกง40บาทเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหของไม่แพงละ
1: อ๋ออ้าวแ
0: ล้วอะไรก็มาล้อเลียนกันอันนี้วิธีแก้ปัญหาราคาแพงคือตอนนี้ของมันไม่แพงละแต่ว่าเรื่องนี้อะนะปรากฏว่านายกสมาคมภัตตาคารไทยค่ะก็ออกมาพูดเอาไว้คือคุณธนิวันกุลมงคลก็บอกว่าเนี่ยเคยแจ้งคนสำคัญในรัฐบาลไปแล้วว่าสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยจะช่วยทำข้าวแกงช่วยชาติสนใจไหมแล้วก็ตอบมาบอกยินดีแล้วก็ปล่อยผ่านไปภาวะเศรษฐกิจก็ฟบแฟบปูฟี่อะไรเงี้ยคนก็จนไปเรื่อยๆกินกันแต่บะหมี่สำเร็จรูปงบกระทรวงสาธารณสุขก็พุ่งไปสูงปรี๊ดเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วคุณธนิวันเนี่ยนะนายกสมาคมภัตตาคารไทยเขาบอกว่าคือพอฟังการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเนี่ยฟังข่าวจนส่งกลับมาเนี่ยอุ้ยมากมายเลยที่คุณสุปจีสนใจจะเอาไปทำเอาไปตั้งเป็นข้าวแกงไทยช่วยชาติเลยเนี่ยนะไทยช่วยไทยเนี่ยบอกจะพลัสด้วยอีกต่างหากก็เห็นด้วยนะคือเข้าใจทำเพียงแต่ว่าตอนที่คิดเนี่ยเราก็นะถึงเวลาก็ไม่เอาอย่างอะไรเงี้ยพอช่วงนี้ก็มาเนี่ยแหละเป็นปัญหาขึ้นมากลายเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงกันเยอะว่าม
1: ีด้วยเลย40บาทเนี้ย
0: ใช่
1: ไหมเออครับก็มีเด้ง
0: 30บาทมีไหม
1: มีครับบางที่เด้งนะ
0: เฉพาะเป็นร้านที่มันแบบเฉพาะจริงๆที่ขายข้าวแกงเหมือนช่วยคนทั่วไป
1: ก็ใช่ต้องไปช่วยคนนะครับ อยู่ที่ใกล้ๆโรงงานใกล้ๆกับพี่บอกว่าคนทำงานแบบเยอะๆเป็นชาวบ้านนะเด้งนะนะครับก็คือว่าถ้าข้าวแกงแบบนี้นะครับก็คือว่าตักเป็นถ้วยเล็กๆๆนะครับเหมือนกับถ้วยเอาไปใส่ไหว้ศาลเจ้าอะไรเงี้ยเด้งไหว้เจ้าหรือใส่ไหว้พระพุทธรูปอะไรเงี้ยเด้งนะคือกับข้าวน้อยครับก็คือว่าสมมติว่าหยิบเอานะครับถ้วยเล็กๆนะครับ10บาทนะหรือ15บาทนะครับถ้า2ถ้วยก็30บาทก็ข้าวเปล่าอีกนะครับก็คือว่า10บาทก็40บาทอย่างเงี้ยเด้งมันก็มีอยู่ครับแต่ก็น้อยแต่ส่วนใหญ่นะครับก็คือว่า50เป็นต้นไปนะเด้งนะ60 70นะครับอย่างกระเพราเฉยๆนะครับเมนูสิ้นคิดเนี่ยนะกระเพราไข่ดาวตัวนี้เด้งนะ
0: โอ้โหถูกนะ
1: 70บาทนะถ้าเป็นกระเพรา
0: เนื้อเป็นอาหารทิพย์ไปแล้วไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั้นเนี่ยราคานะคือไม่ต้องอะไรหรอกเอาแค่40บาทเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็แทบจะไม่ได้เห็นแล้วเนาะราคามันคือประมาณ50บาทเนาะพี่ซีนว่าไหมมันจะเป็นเกณฑ์ประมาณ50บาท
1: ใช่ใช
0: ่จะอยู่ประมาณ
1: เนี้ยครับ
0: คือเราก็ต้องยอมรับนะว่าราคาข้าวแกงเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถูกคือจะถูกเนี่ยอย่างร้านเจ๊จงเนี่ยที่ตอนนี้เขาพูดกันมากถามว่าราคา
1: เจ๊จงหมูทอดกันเหรอเด้ง
0: แต่ทีเนี้ยอย่างหมูทอดเจ๊จงเองเนี่ยถ้าแยกขายเป็นขีดเนี่ยขีดหนึ่งตก37บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวราดหมูทอดเนี่ยนะใส่ถุงอ่ะก็27บาทแล้วบางอย่างเนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นกล่องนะทานที่ร้านจะเริ่มต้นอันนี้คำว่าเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นที่ราคา32บาทถึง37บาทเพราะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ไงว่าจะสั่งอะไรแล้วอย่างที่คุณอาร์ตบอกมาบอกว่าอะไรเนี่ยร้านเจ๊จงขายหมูทอดขีดละ29ไม่ใช่เนี่ยเขาเขียนว่าขีดละ37ค่ะบวกข้าวอีก3บาทข้าวก็ไม่ใช่3บาทนะข้าว10บาท
1: โอ้3บาทมีด้วยเหรอข้าวเด้งเนี่ย
0: เนี่ยเขาเป็นข้าว10บาท
1: วิญญาณข้าวไม่มีมั้ง3บาทนะครับบอกหน่อยอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเด้งนะจะดนดันไปพิสูจน์ซะหน่อย
0: นี่ไงร้านของเนี่ยหมอวะลงอ่ะเขาเติมข้าวได้ไม่อั้นด้วยนะทุกอย่าง10บาทอ่ะอาหารเด้งยังไม่ได้ไปกินสักทีน
1: ึงใช่ใช่ใช่นะเด้งนะ
0: เห็นว่าอาหารอร่อยบอกปู่เดี๋ยวนี้เขาเพิ่มรอบค่ำแล้วนะ
1: เอาเลยครับ
0: เช้ากลางวันเย็นหรือไงเนี่ยแล้วหยุดอะไรสักวัน
1: เด็กด้วยเหรอมาดูข่าวคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์แล้วก็ข้อมูลเชิงลึกของโรงเบียร์ลาดพร้าวหน่อยเด้งเด้งก็ว่าไปบางส่วนแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่นี่เป็นข่าวสารนะครับจากทางด้านชุดสืบสวนสอบสวนนะครับคดีเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวบอกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วก็เส้นทางการเงินของร้านโรงเบียร์ที่ว่านี้เด้งนะตอนนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านทั้งหมดมีอยู่4คนนะแบ่งเป็นเจ้าของที่ว่าจดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมายนี่2คนคือเจ้าของที่กำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่ตอนนี้ครับที่อยู่ ICU ครับแล้วก็แม่เป็นเจ้าของร้านครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนหรือหุ้นลม2รายครับซึ่งตอนนี้ตำรวจทราบตัวนะครับทั้ง2คนนะทั้งหมดแล้วว่างั้นนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านไปยัง4คนที่ว่านี้มันเป็นไปตามรูปแบบพฤติการโดยละเอียดครับโดยดูทิศทางจากการไหลเวียนของเงินที่ได้จากร้านว่าถูกโอนย้ายไปที่ใดบ้างโดยเฉพาะเงินที่โอนเข้าบัญชีของเจ้าของร้านผู้เป็นแม่แล้วก็หุ้นส่วนอีก2คนว่ามีจำนวนเงินม

0: มากน้อยเพียงใดครับซึ่งตำรวจจะนำพฤติการนะครับทางการเงินเหล่านี้ไปผนวกกับหลักฐานอื่นๆเพื่อใช้ในการมัดตัวผู้เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการพิจารณาข้อหาและก็พฤติการในคดีนี้ครับปรากฏว่าไอ้ชุดสืบสวนของเรานี่ครับได้นำไปเปรียบเทียบกับคดีที่คล้ายกับอดีตคือนะครับไฟไหม้ที่ผับชลบุรีแหละครับแล้วก็ซานติก้าผับครับซึ่งในคดีนั้นศาลมีคำพิพากษาลงโทษตัวการหรือเจ้าของร้านเพียงคนเดียวในฐานะตัวการหลักระเด้งนะแต่ถ้ามีการเปรียบเทียบนะครับสถานะทางการเงินพบว่ากลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีโรงเบียร์อันดันพาเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยเท่ากับคดีของซันติก้าผับแต่ถือว่ามีเงินและก็ทรัพย์สินอยู่ในระดับหนึ่งครับเบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างน้อยก็ประมาณสัก3ข้อหาเดิมครับคือนะอาจจะมีการแก้ข้อหาใหม่เพิ่มอีกเติมเช่นนะครับเด้งเรื่องของความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการอีกด้วยครับซึ่งยังไม่รวมถึงคดีในทางแพ่งที่จะต้องชดใช้ความเสียหายตามมานอกจากหลักฐานทางการเงินแล้วส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับตอนนี้ได้ไฟล์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์กล้องทั้ง16ตัวของร้านกลับมายังสำนักงานพิสูจน์หลักฐานแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่เขากู้คืนภาพจากกล้องวงจรปิดได้ความยาวประมาณสัก30นาทีกลับมาได้สำเร็จแล้วครับกำลังอยู่ระหว่างการเปิดดูไล่เหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดทุกช็อตแต่ข้อมูลสำคัญก็ตรวจสอบพบว่านะครับเมื่อหันหน้าเข้าเวทีจุดเริ่มต้นของกลุ่มควันมันเกิดขึ้นจากทางด้านซ้ายของเวทีก่อนที่กลุ่มควันดังกล่าวนะครับจะลุกลามต่อเนื่องไปยังทางด้านขวาอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นประกายไฟลุกลามอย่างต่อเนื่องปั๊บๆนี่ครับเด้งนะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับ
1: มาเรื่องบทนัดกันนิดนึงเพราะวันนี้เขาเปิดแถลงข่าวเลยนะ
0: เอาเหรออยากฟังอยากฟังได้อยากฟังมาก
1: ก็มาเปิดใจเลยเนี่ยแล้วก็คนที่ร่วมแถลงข่าวด้วยก็คือกันจอมพลังก็ออกมาเล่านะถึงเหตุการณ์อะไรเงี้ยที่เขาแบบไปช่วยเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็ยืนยันนะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการทหารแต่ว่าเป็นกำลังคนสำรองแล้วก็เป็นอปปรมีบัตรถูกต้องชัดเจนชุดทหารที่ใส่เนี่ยก็คือไปร่วมกิจกรรมบีบีกันมา
0: เพิ่งไปซ้อมมาเพิ่งไปซ้อมมา
1: แล้วก็ยังได้ชี้แจงนะภาพที่เข้าไปร่วมฝึกคอปโกด้วยแล้วก็กรณีที่มีเหรียญติดแบบเห็นปะหน้าอกเนี่ยติดแบบเป็นแผง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหฝึกคอปโกด้วยโ
1: อ้ซึ่งเขาสำเร็จการศึกษานะอย่างที่บอกเมื่อวานแต่เมื่อวานแล้วเขาเรียนโรงเรียนสำเสน
0: อ
1: ะแล้วก็ผ่านการอบรมด้านกำลังสำรองนะรวมไปถึงหลักสูตรด้านภาวะผู้นำหลายหลักสูตรด้วยนะแล้วก็ยังสำเร็จการศึกษาค่ะด้านรัฐประศาสนศาสตร
0: ์
1: และประวัติการทำงานนะที่ปรากฏในบัญชี Facebook ค่ะบอกว่าเคยมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นสโมสรทหารบกวิภาวดีสำนักกรรมาธิการ2วุฒิสภาโรงเรียนรักษาดินแดนกองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์และก็กรมนกรุงเทพและปัจจุบันอาชีพหลักจริงๆเลยนะของหมวดนัดเนี่ยก็คือการทำธุรกิจครอบครัวค่ะเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์ให้เช่าเราไปถึงรับงานวิจัยงานพิมพ์เอกสารและงานพิธีกรอิสระ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาครบเครื่องเด้งอย่างนี้นะ
1: เขาเรียกว่ารันทุกงาน
0: รันทุกงานนะครับนี่แล้วก็หมวดทุกบ้านมั่วทุกงานบ้านเนี่ยนะฮะเอาละนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันต่อไปนะครับเด้งนะเขาก็บอกเขาเจตนาดีใช่ไหมครับเด้งนะครับแม้กระทั่งลูกพี่ก็คือว่ามงคลติดนะครับพี่เต้นี่นะบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนจิตอาสานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าข่าวสารออกมานี่ฮือฮามากเลยนะนะครับเนื่องจากว่าข่าวร้ายสะเทือนใจนะก็ว่าไปแล้วนะครับแต่อีกมุมกลับเด้งผมเสนอข่าวได้คุยขมงบ่ายสามโมงอะเอาภาพนะครับให้ทีมงานว่าเอาภาพที่คุณอนุทินนะครับไปตรวจดูวันนั้นน่ะโอ้โหปรากฏว่าหมวดนั้นนะครับเดินประกบแล้วตอนที่คุณอนุทินได้ก้าวขาลงนะหมวดนั้นนะครับต้องเอามือไปให้คุณอนุทินจับนะเด้งนะจับระเด้อจับเลยผมเห็นภาพนี้บอกโอ้โห
1: แล้วก็เขาเป็นงานเขาผ่านงานมาเยอะ
0: รู้ดีหมดเลยครับรู้ปมรู้อะไรหมดเลยนี่นะเด้งนะเอาเป็นว่านะครับหลังจากนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะครับเด้งนะคือหมวดนั้นนะครับกระแสติดมาแล้วแต่ต่อไปนี้รับรองกระชูดสงสัยต่อไปนี้สงสัยคนมาจีบนะครับว่าให้ไปเข้าค่ายเพลงมั้งใช่ไหมเด้ง
1: อย่าเขาเป็นตัวประกอบละครหลายเรื่องเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับเห็นถ่ายภาพมาแล้วเด้งแน่ๆโอ้ยชุดนักรบแบบโบราณอ่ะ นี่แต่ว่ากับนักแสดงชื่อดังหน่อยนักเอก
1: เป็นอะไรก็ไม่ได้ออกมาในแนวดีนะพี่สุวิทย
0: ์โอ้โหประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะเด้งนะโอ้หัวจะปวดครับกับเขาหมวดนัดนี่นะ

0: จะปิดเบรกแหมไม่ได้เลยไอเหิบไอเห
1: ิบใช่ใช่เด้งเนี้ยถ้าท่านไอครับต้องไอเหิบครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โอ
6: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
11: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB 4ภูกิตติน B 5ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1จินนี่นัทนิชา G 2เจน่าแองเจลิน่า G 3บีมายจิรัชยา G 4ฝ้ายพิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1จินนี่เจน่า R 2ตีตีบอ R 3ฝ้ายอตอม R 4นี่พัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
12: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
0: อ่ะค่ะเข้ามาในช่วงนี้นะคะ 17:34 นาทีนะคะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำจากไอเฮิร์บค่ะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดเลยถ้าใครอยากจะชุ่มคอนะคะดูแลคอกินได้ทุกวันก็

0: แนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูการ์ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นต้องอย่าอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทยทั้ง4ชนิดค่ะสรุปง่ายๆนะถ้าจะชุ่มคอทุกวันเลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC กับไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายสุดๆค่ะจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้ด้วยนะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศค่ะใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะมาก็โอ้นี่ไม่ได้เปิดดูนะว่าคุณผู้ฟังส่งข้อความอะไรกันมาบ้างเยอะนะเนี่ยอ่ะคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะบอกว่ากะเพราจานละ70แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เออใช่ๆเนี่ยนะครับผมก็กินมาแล้วครับ70นี่ประจำอยู่เลย
0: แล้วก็คุณอมรคุณอมรบอกว่าลาดพร้าว14ฝนตกนิดเดียวหายไปเลย
1: อ๋อเหรอครับ
0: แล้วก็คุณสมชัยคุณสมชัยอะไรเงี้ยบอกว่าขอแนะนำร้านข้าวห่อต่อแถว25บาทข้าวห่อต่อแถวเออก็ชื่อร้านข้าวห่อต่อแถวจริง
1: แก
0: ถ
1: ่
0: ายร
1: ู
0: ปมาให้ดูด้วยข้าวห่อต่อแถว25บาทข้าวห่อมะลิด้วยมีหลายอย่างเป็นข้าวกล่องอยู่ตามปั๊มบางจาก
1: อ๋อเหรอครับ
0: เอออย่างเช่นบางจากสุขุมวิท62บางจากเพชรบุรี38แล้วก็มีคาวเท็กซ์สาทรบางจากพระราม4ปากซอยสุขุมวิท24ถูกและอร่อยด้วยและอีกที่หนึ่งก็คือข้าวห่อต่อแถว25บาทที่ปั๊มปตท.กล้วยน้ำไทยค่ะอยู่หน้าเซเว่นเลยถูกและอร่อยซื้อกลับบ้านอ่ะเป็นอาหารเย็นที่บ้านได้ด้วยนี่ลองซื้อกันดูราคาถูกนะมาคุณกฤตค่ะคุณกฤต USA เนาะใช่ไหมไหนแล้วอ่ะคุณกฤต USA ค่ะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอะไรเนี่ยร้านกะเพราข้าวบึ้มบางกอกน้อยราคา20บาทครับตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีราคาถูกจริงๆทานตั้งแต่อยู่ตลาดบางกอกน้อยแถวพลานนกยืนยันว่าเจ้าว่าข้าวห่อใช่ไหมราคาต่ำกว่า30บาทเนี่ยมีจริงครับก็บอกแล้วว่ามันจะเป็นร้านเฉพาะไงม
1: ัน
0: จะเป็นร้านเฉพาะมันไม่ได้แบบร้านทั่วไปอ่ะแล้วก็คุณ 1,000 ช่างนะคะคุณ 1,000 ช่างบอกว่าเอกมัยต้นไม้จะโค่นอีกไม่นานตกแน่ๆลมแรงมาก
1: อ๋อเหรอครับ
0: คุณมยุรีบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักที่รามอินทราค่ะ
1: ว่าแล้วมืดๆทั้งนั้นผมส่องอยู่ครับ
0: คุณ JCVK บอกว่าสวัสดีพี่สวีทคุณเด้งอยากกินข้าวแกงถูกๆกล่องละ35บาทพร้อมไข่ดาวตอนเช้าๆเนี่ยให้ไปแถวปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
1: ส่วนใหญ่นิคมอุตสาหกรรม
0: ใช่ใช่เขาให้แบบพวกแรงงานเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่และอีกอย่างหนึ่งเวลาพวกถ้าเกิดว่าไปสนามกอล์ฟอ่ะพวกแคดดี้อ่ะมันจะมีไอ้พวกโรงอาหารแคดดี้เนี่ยอันนี้ก็จะราคาถูก
1: ใช่ใช่ได
0: ้แล้วก็นี่เขาทางด้านคุณ JCVK เขาบอกอีกบอกว่าตอนเย็นๆที่ซอยจินดาเนี่ยตรงกันข้ามโรงพยาบาลลาดกระบังจะขายแกงถุงละ20บาทถึง25บาทเท่านั้นคนขายก็จนคนกินก็จน
1: เ
0: พิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันส่วนคนรวยเนี่ยไม่เห็นมาทำแบบนี้บ้างเลยมาคุณฟุกรถตู้บอกว่ากินข้าววัดครับ
1: ครับ
0: ใส่ตู้20บาทอิ่มทุกอย่าง
1: เลยครับบางทีไม่ต้องใส่ตู้ก็ได้เลยครับนี่นะก็ไปขอพระท่านกินนะครับสุดท้ายก็ไปล้างชามให้ท่านได้ลูกศิษย์วัดเนี่ยนะ
0: จริงๆเนาะเวลาไปเนาะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยจะอะไรนะพวกน้องมีน้องอ่ะคนนึงเขาอยู่กับวัดอ่ะแล้วพอใส่ไปตามบิณฑบาตไงรับบาตรทุกเช้าอ่ะแล้วพอมันจะมีอาหารเหลือ ก็จะเอามาแจก
1: มาให้นักข่าว
0: ใช่พอนักข่าวกิน
1: ตัวผมเนี่ยเด้งนะ
0: และอร่อยด้วย
1: ถูกต้องนะครับ
0: คนก็จะใส่ของดีๆไง
1: อ
0: ร่อยมาก
1: เมื่อก่อนนี่ครับ
0: ของเหลือ
1: แต่ผมเป็นนักข่าวเด้งแล้วไปทำงานเป็นนักข่าวที่กระทรวงเกษตรและกระทรวงคมนาคมที่อยู่ตรงข้ามกันนะผมบอกจากวัดเทวราชนะครับโอ้ยนักข่าวชอบบางทียังไม่กินข้าวรอผมนะเด้งนะข้าวกลางวันนะโอ้โหผมห่อไปขนมนะครับขนมถ้วยฟูเนี่ยหากินง่ายไหมล่ะขนมแบบโบราณนะเด้งนะ
0: ไป
1: ถามก็ได้นะครับเป็นไหมพี่แจ่มนะไทยรัฐนะโอ้โหชอ อบรอสวิตรอสวิตนี่นะจะได้กินจะได้กินขนมแล้วก็ข้าววัดนี่นะหลายคนในคำดลชูดีเนี่ยครับไทยรัฐเนี่ยเด้งครับ
0: ไม่น้องอะไรเนี่ยน้องอะไรที่อยู่ช่องเก้าอ่ะเขาก็ตามพระที่วัดราชาแล้วเขาก็จะข้าวไปให้นี่แหละที่เงียบกินกันแล้วอาหารจะอร่อยทั้ง

0: ใช่ใช่
1: เราก็จะรอกันเลย
0: ตอนเป็นนักศึกษาเหมือนกันนะเด้งนะเพื่อนนะครับบ้านนอกทั้งนั้นมานะครับไม่ค่อยมีตังค์กันเราเล็กรอผมคนเดียวเลยโอ้ยหิวถุงนะครับกับเต็งเต็งเนียนเลยเอาสวิตมาแล้วปรบมือปรบมือได้กินข้าวกันนี่นะ
1: ยิ่งถ้าเกิดไปอยู่เมืองนอกนะพี่สวิตแล้วไปที่วัดอ่ะคือเวลาแบบพวกใครที่อยู่เมืองนอกนานๆอะไรเงี้ยแล้วไปที่วัดนะแล้วไปกินของฟรีอ่ะเพราะว่าที่วัดเนี่ยเราก็จะมีคนมาแล้วก็ถึงเวลากลางวันอะไรเงี้ยก็จะกินข้าวด้วยกันหลังจากที่แบบถวายอาหารเรียบร้อยแล้วถวายอาหารเพลปุ๊บโอ้โหนี่สุนิจจะอร่อยมาก
0: ใช่ใช่
1: เฉพาะวัดลาว
0: ฝรั่งนะครับจึงชอบบอกว่ามาอยู่ประเทศไทยนะครับไม่มีเงินนี่ก็สามารถอยู่ได
1: ้
0: นะครับก็คือว่าเข้าวัดนั่นเองนะ
1: ใช่
0: แต่พูดถึงเข้าวัดแล้วเด้งนะโอ้นะปรากฏว่าเป็นไงครับเจ้าคุณชอนนะเด้งนะถ
1: ือ
0: ว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้ขึ้นท่านสมเด็จพระราชาคณะพระต่างชาติรูปแรกนะครับ
1: ที่ได้ชยสารโอง
0: ไงใช่ที่ได้ว่าไปเมื่อวานนี่ครับ
1: ประวัติศาสตร์เลยอ่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
1: ์ฝรั่ง
0: รูปแรกเลยนะครับ
1: ใช่ที่ได้เป็นพระสมเด็จอ่ะ
0: โอ้ประวัติธรรมดานะครับไม่ธรรมดาครับชื่อพระอาจารย์ชยสาโรนี่ครับคราวนี้ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมณศักดิ์นะครับเป็นสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมพัชรยานมุนีเด้งนะฮะอันนี้ก็นับเป็นพระต่างชาติรูปแรกนะครับในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทยนะครับก็ถือว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับที่ทุกคนก็รู้จักกันส่วนใหญ่ก็รู้จักทั้งประเทศนะเด้งนะ
1: เป็นพระดังอ
0: ่ะเป็นพระดังนะครับท่านปฏิบัติดีจริงๆนะครับ
1: แล้วคำสอนก็เห็นเขาบอกว่าจะเป็นคำสอนที่ง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วคนไปที่วัดคือวัดขึ้นมาก
0: เมื่อก่อนชื่อว่าไงนะครับชอนไมเคิลซีเวนตันนะครับ
1: คนอังกฤษคนอังกฤษใช่ไหม
0: โ
1: น
0: ้ตครับโอ้นี่นะ
1: เด็กๆเคยอะไรนะมีโรคประจำตัวอยู่อะ
0: ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเด็กกระเด้งนะพอไม่แข็งแรงมีอาการหอบหืดนะครับจนต้องหยุดเรียนบ่อยมากเลยนะแต่ก็ใช้เวลาศึกษาความรู้ด้วยตนเองแล้วก็ผลการเรียนก็ออกมาที่ดีเลยนะครับจะทั้งได้อ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะเด้งนะปี2521นะครับท่านเดินทางมาฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ชื่อสุเมโธปัจจุบันก็ดำรงสมณศักดิ์นะครับคือที่พระพรหมวชิรญาณที่ประเทศอังกฤษนะครับก่อนที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อชาที่วัดนาป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ท่านก็บรรพชาอยู่ที่นั่นนะครับเป็นสามเณรนะครับตั้งแต่ปี2523และก็อุปสมบทนะครับในวันที่3มิถุนายนปีเดียวกันโดยมีหลวงพ่อชาเป็นพระอุปถัมภ์แล้วก็ปฏิบัติดีอยู่ที่นั่นมาตลอดเด้งนะครับ
1: นี่คุณยุทธก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตำรวจที่พัทยาเนี่ยไม่รู้จักฟังข่าวตำรวจมักกะสันบ้างเลยบอกหัดฟังข่าวบ้างนะแล้วก็ส่งภาพมาเนี่ยเรื่องเนี่ยที่กำลังแอบให้เงินให้ทองกันอยู่เนี่ย
0: ครับจ่ายกันนับกันอยู่เลยได้นะ
1: บอกว่าเนี่ยสอนอพระโขนงก็ไม่น้อยหน้านะ
0: ก็ถูกสอนอขอประทานโทษนะครับเนี่ยรายงานข่าวมาตลอดนะครับ
1: คุณชนิวัฒน์ใหม่ค่ะคุณชนิวัฒน์ใหม่บอกว่าสวัสดีครับพี่วิทย์พี่เด้งทางด่วนรามอินทราฟ้าครึ้มฝนลงเม็ดมาแล้วคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยนะก็ส่งสุขสันต์วันพุธเข้ามาคุณWSM บอกช่วงเกือบเดือนมาเนี้ย FM 100.5 คลื่นแทรกบ่อยมากคลื่นอื่นเนี่ยชัดเจนมากเลยช่วยดูด้วยค่ะอยู่แถวสะพานใหม่บางเขนเป็นแฟนพันธุ์แท้นะของ100.5เนี่ย
0: ครับ
1: แถวนั้นต้องมีอะไรแน่ๆเลย
0: นั่นสิครับเจ้าหน้าที่เราก็พยายามดูนะครับใช่ครับบางพื้นที่มีวิทยุชื่นชุมชนแล้วก็มีสัญญาณอย่างอื่นเยอะเด้งนะพอมันเยอะนะครับมันก็รวนกันนะครับก็คือว่าบูรณาการกันไม่เรียบร้อยเด้งถ้าพูดภาษาแบบทันสมัยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดปัญหา
1: ลองฟังในเฟซบุ๊กดูสิคะ
0: ใช
1: ่ฟังในเฟซบุ๊กอาจจะช่วยได้เยอะเลยแต่เข้าไปเนี่ยแหละ100.5เนี่ย
0: ครับแต่ถ้าจะขอแนะนำนะครับคือว่าซื้อทรานซิสเตอร์ครับ
1: ทาน
0: ซิสเตอร์ทานนินก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับ
1: ชัดแจ๋ว
0: อันนี้เนี่ยชัดเลยครับ
1: คุณสุวชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีพี่สุดกับเด้งนะคะก
0: ็
1: เข้ามาทักทายมีคุณติ๊กคุณติ๊กบอกว่าคนที่บอกว่ามีข้าวแกง30บาทนี่หน้าตาไม่เหมือนคนที่กินข้าวแกงข้างทางเลยนะคะรู้สึกเหมือนประชาชนที่ลำบากจริงๆโดนตัดโอกาสยังไงไม่รู
0: ้
1: คุณนินันเททีบอกว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณสุปจีค่ะและอยากฝากบอกว่าควรจะไปลดค่าน้ำมันและค่าไฟรวมทั้งควบคุมราคาอาหารที่จำเป็นควบคุมราคาสินค้าจำเป็นอย่างไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารและอื่นๆอีกมากมายน่าจะตรงจุดกว่านะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็

0: ็คุณ JCVK บอกว่าวัดหนองป่าพงนะครับไม่ใช่วัดนาป่าพง
1: หนองป่าพงใช่ไหมครับอ๋ออ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับขอประทานโทษนะครับ
0: ก็จะเป็น
1: นาป่าพงอยู่ที่นี่ครับอาจารย์คึกฤทธ
0: ิ์ใช่อ
1: าจารย์คึกฤทธิ์ที่ปทุมธานีครับ
0: คุณใบเตยคุณใบเตยบอกซื้อไอเฮิร์บที่ร้านขายยาแถวบ้านค่ะราคา12.80 บาทชุบคอดีมากค่ะไทยช่วยไทยโอ้โหสุดยอดนี่แล้วผมไม่เชื่อด้วยนะส่งมาเลยนี
1: ่เอาเลย
0: นี่แต่ว่าจริง
1: ข้าวแกงเหรอเด้ง
0: ไม่ไอเฮิร์บ
1: ไอเฮิร์บ
0: อะไรแล้วคุ้มคงข้าวแกงอะไรแล้ว
1: ผมดูว่ากินผมก็แล้ว
0: นี่ซื้อไอเฮิร์บที่ร้านขายยาแถวบ้านมาแต่จริงเด้งชอบมากเนี่ยเม็ดอมเนี่ยอร่อยอร่อยโคตรๆต้องบอกแบบนี้เลยเออไม่ได้แบบเอาใจด้วยนะเออแต่แบบอร่อยจริงชอบ
1: ครับ
0: อ่ะคุณสอสามชาข้าวข้าวราดแกงแฟดคลองจันทร์2แฟดคลองจันทร์2อย่าง50บาทมาตรฐานทุกร้าน
1: ครับโอ้แฟดคลองจันทร์นะครับก็คือว่าก็น่าจะใช่อ่ะเด้งนะแฟดครับคนดูเยอะครับ
0: นี่คุณ WSM เขาเข้ามาด่าบอกถ้าบอกว่ามีวิธีชุมชนแทรกอ่ะทำไมสถานีอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันมันชัดเจนมากนะคะ
1: ปัญหาเทคนิคนะครับ
0: เขาบอกว่าสูงวัยใช้เฟซบุ๊กไม่เป็น
1: อ
0: ันนี้ก็แบบไม่กันเนี่ยนะอันแล้วนี่มีคุณตามใช่ไหมคุณตามบอกว่าสงสารผบ.ตร.นิ้วคงด้วนหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: ทำไมหรอ
1: เอานิ้วด้วนเหรอครับก็สงสารผบ.ตร.ก็คือว่าลูกน้องอะนะครับเด้งนะครับเขาทำผิดทุกวันแหละครับคือเช้าโชว
0: ์
1: ส่วนใหญ่เป็นข่าวไม่ดีนะครับตำรวจนี่นะเด้ง
0: ก็เลยตื่น
1: ใจนะครับ
0: คุณสงสารบอกว่า
1: ตัดนิ้วร้ายที่ว่านี่ครับเด้งนะตัดนิ้วร้ายก
0: ็คือ
1: ส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าตัดนิ้วร้าย
0: แล้วก็นิ้วร้าย
1: นะครับก็ยายสุดท้ายก็โอ้ยนี่ครับ
0: นี่คุณสงสารเขาแนะนำเลยบอกว่าเนี่ยผมฟังวิทยุทรานซิสเตอร์เล็กๆเนี่ย100บาทนะวิทยุทรานดินเนี่ยทั้งวันทั้งคืนน่ะไม่เคยมีปัญหาเลย
1: เอาละ
0: คุณ WSM เขาบอกไม่ได้ด่านะมันเรียกให้แบบถึงขิงอ่ะเวลาเนี้ยพอแบบเนี้ยปุ๊บอุ๊ยเข้ามาด่าฉันอีกแล้ว
1: เอ้า
0: อ่ะป้าพี่สุวิทย
1: ์พูดถึงฟ้าฝนนะครับระวังครับพรุ่งนี้จะหนักนะเด้งนะ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรครับเนี่ยนะเรื่องของฝนตกหนักนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือกำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนด้วยเพราะฉะนั้น อันตรายจะเกิดขึ้นนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะครับระวังครับน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น่าเชื่อนะครับมากกว่าที่อื่นเลยเด้งนะปริมาณฝนที่จะตกนะครับก็คือว่า 60% ของพื้นที่แต่อย่างภาคใต้นะครับก็ยัง40เลยตะวันออกนะ60ครับภาคกลาง40แล้วก็อีสาน40แล้วก็เหนือ40ของพื้นที
0: ่
1: กรุงเทพพื้นที่ไม่ทำหนานะครับแต่ฝนจะตกหนักมากกว่าครับเอาระวังพรุ่งนี้ครับ
0: มาดูทางด้านวิศวกรรมสถานบ้างที่เขาออกมาระบุถึงที่มาที่ไปในการตรวจสอบเบื้องต้นกับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นะคะบอกว่าคือจะพบนะโฟมอ่ะซึ่งมันเป็นฉนวนกันความร้อน
1: แล้วก็กันเสียง
0: ใช่ที่ฉีดพ่นเหนือฝ้าเพดานเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซเชื้อเพลิงแล้วมันจะลุกลามอย่างรวดเร็วเหมือนว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันจะเกิดจากไอ้ตัวเนี้ยเนาะทุกที่เลยเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เนี่ยนะคะทางวิศวกรรมสถานก็บอกเลยบอกว่าเตรียมที่จะส่งตัวอย่างวัสดุเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วนะในห้องปฏิบัติการค่ะเพื่อยืนยันว่ามันมีการผสมสารหน่วงไฟตามมาตรฐานหรือไม
1: ่
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะคุณบุษกรแสนสุขค่ะประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกเลยบอกว่าตั้งแต่เริ่มเลยนะลงพื้นที่เมื่อวันจันทร์เนี่ยทีมวิศวกรเนี่ยตั้งข้อสังเกตเลยนะคะว่าเพราะอะไรเนี่ยถึงมีแก๊สเชื้อเพลิงสะสมอยู่ภายในตัวอาคารในปริมาณที่มากแล้วก็เป็นสาเหตุให้เพลิงมันลุกไหม้อย่างรุนแรงก็อย่างที่คนไปเที่ยวที่เขาเล่าให้ฟังที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่บอกว่ามันได้กลิ่นแก๊สอ่ะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยออกไปดีกว่าอะไรเงี้ยและทีเนี้ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็จะพบว่าวัสดุตกแต่งเนี่ยบริเวณฝ้าเพดานเนี่ยมีปริมาณไม่มากพอค่ะที่จะเป็นเชื้อเพลิงหลักแต่ทีเนี้ยพอตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานเนี่ย มันจะเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็ไปพบว่ามีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนเนี่ยหนาประมาณ3นิ้วปกคลุมเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะของพื้นที่ค่ะแล้วก็พบร่องรอยการถูกเพลิงไหม้ตั้งแต่การเข้าตรวจสอบครั้งแรกเลยซึ่งทีมกองพิสูจน์หลักฐานนะร่วมกันกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ ไปเปิด

0: เปิดฝ้าเพดานดูเลยเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมก็จะพบหลักฐานนะที่มันบ่งชี้เลยล่ะว่ามันเกิดแรงดันสะสมจากด้านล่างจนทำให้ฝ้าเพดานเนี่ยมันแตกออกแล้วก็ยังพบลักษณะการลุกไหม้ภายในที่มันสอดคล้องกันกับการเกิดแรงดันสูงจากแก๊สเชื้อเพลิงซึ่งภายในพื้นที่นะคะเหนือฝ้าเพดานเนี่ยจะมีการฉีดพ่นโฟมค่ะเพื่อใช้เป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็จุดที่เกิดความเสียหายรุนแรงที่สุดเนี่ยคือบริเวณหน้าเวทีซึ่งจากการตรวจสอบภาพวิดีโอในช่วงเกิดเหตุเนี่ยจะพบเลยว่ามันจะมีกลุ่มควันจำนวนมากเนี่ยพุ่งพุ่งออกมาและควันที่เห็นเนี่ยนะคะมันจะเป็นไอก๊าซเชื้อเพลิงค่ะซึ่งสอดคล้องกันกับคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตหลายรายที่บอกว่าได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกทีนี้พอเกิดการอพยพเนี่ยแล้วก็มีการเปิดประตูด้านหลังอากาศจากภายนอกมันจะไหลเข้าสู่อาคารและมันจะทำให้เกิดแก๊สเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่เนี่ยได้รับออกซิเจนมันก็เลยเกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็เปลวไฟมันจะพุ่งออกมาตามช่องต่างๆของฝ้าเพดานและบริเวณที่มีการเจาะโฟมซึ่งคุณสมบัตินะของโฟมที่ใช้ภายในอาคารเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่ามันเป็นวัสดุที่มีการเติมสารหน่วงไฟหรือเปล่าอันนี้ก็จำเป็นต้องส่งตัวอย่างนะคะเข้าไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอีกทีนึงก็จากการสำรวจเนี่ยพบว่าโฟมบริเวณทั่วไปเนี่ยมีความหนาประมาณ3นิ้วส่วนบริเวณเหนือเวทีแล้วก็บาน้ำมีลักษณะการเคลือบแตกต่างจากพื้นที่อื่นก็พบว่าด้านบนของโฟมนะคะถูกเผาไหม้จนเหลือแค่เพียงคราบเขม่าในขณะที่เนื้อโฟมบางส่วนเนี่ยยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งไงก็ตามนะคะแม้ว่าโฟมที่มันมีการเติมสารหน่วงไฟเนี่ยจะช่วยชะลอการลุกติดไฟได้ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนดแต่ถ้าหากว่าเกิดเพลิงไหม้ที่มันมีอุณหภูมิสูงกว่าค่ามาตรฐานเนี่ยโฟมมันก็สามารถติดไฟค่ะแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงได้เพราะนั้นก็เตือนเอาไว้เลยวิศวกรรมสถานเนี่ยเขาเตือนแล้วบอกว่าไทยเนี่ยมีสภาพอากาศที่มันร้อนใช่ป่ะฉะนั้นการใช้โฟมฉีดพ่นเป็นฉนวนกันความร้อนเนี่ยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะคือควรจะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟหรือว่าจุดติดไฟได้ยากก็จะต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าควบคู่กันไปด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าพื้นที่เหนือฝ้าเพดานเป็นพื้นที่ปิดเนี่ยไม่มีการระบายความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนเนี่ยสะสมแล้วมันจะเป็นตัวเร่งมันจะเป็นตัวเร่งในเรื่องของการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้
1: นะโดยเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับเด้งก็คงจะไม่มีความรู้แบบนี้เด้งนะโอ้ใครจะมาบอกว่าโอ้โหมันจะหนียังไงไปยังไงอะไรกันมันคิดอย่างเดียวนะครับไปแล้วจะได้เจอเพื่อนจะได้เจอนักร้องในดวงใจจะได้เจออาหารอร่อยจะได้จิบเบียร์จะได้จิบเหล้าจะได้เต้นก็อยู่แค่นี้เด้งนะใครจะไปคิดอย่างอื่นเลยใช่ไหมโอ้ครับเอาไปดูข่าวเรื่องของความสุขของเศรษฐีหน่อยครับ
0: ทำไม
1: ประมูลฟอสซิลครับเด้งประมูลไดโนเสาร
0: ์
1: โอ้โหอายุประมาณจะ67ล้านปีนะครับประมูลนี่จบเท่าไหร่แล้วครับถ้าคิดเป็นเงินไทย 1,600 ล้านบาทอะเด้งนะชิวๆครับสำหรับเศรษฐีเด้งนะแต่ไม่บอกนะว่าเป็นใครเด้งครับเขาปิดเป็นความลับอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับอันนี้อยู่ต่างประเทศครับสำนักประมูลชื่อว่าโซทบี้ครับในนครนิวยอร์กของสหรัฐโน่นครับได้ประกาศนะครับปิดการประมูลฟอสซิลชื่อว่าไทแรนโนซอรัสเร็กหรือทีเร็กนั่นเองเด้งที่มีชื่อว่ากัสครับในราคาสูงถึง 50.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทย 1,633 ล้านบาทครับปรากฏว่าส่งผลในการนะครับขึ้นแท่นเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีราคาสูงที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีประมูลมานะมีความสูงเท่าไหร่ครับสูงกว่า4เมตรนี่นะถูกค้นพบโดยบังเอิญนะครับในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในรัฐเซาดาโกต้าครับเมื่อปี2564โดยทีมงานได้ใช้เวลาขุดค้นนานถึง3ฤดูร้อนด้วยกันครับใช้เวลาอีกกว่า3ปีในการประกอบแล้วก็บูรณะอย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นหนึ่งในโครงกระดูกทีเร็กที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบครับโดยนักวิทยาศาสตร์สามารถกู้คืนชิ้นส่วนกระดูกได้มากถึงประมาณสัก 60% ของโครงร่างทั้งหมดครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบทางวิจัยพบว่าข้อมูลที่น่าสนใจคือกัดตัวนี้ครับเด้งชื่อกัดนี่นะเคยผ่านการต่อสู้ที่ดูเดือดมาก่อนครับเนื่องจากว่าพบบาดแผลร่องรอยการถูกกัดที่กะโหลกแล้วก็รอยกระดูกซี่โครงที่เคยหักแล้วก็สมานตัวได้ครับซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการต่อสู้กับไดโนเสาร์ตัวอื่นหรือการบาดเจ็บระหว่างการออกล่าเหยื่อก็ได้ความสำเร็จในการประมูลครั้งนี้ถือว่าเป็นการทุบสถิติของฟอสซิลครับที่ชื่อว่าสเตโกโซรัสครับที่เคยสร้างประมูลเอาไว้มูลค่าตั้งแต่ปี67นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ประมูลมีราคาประมูลพุ่งถึง50ล้านดอล

0: ่าสารัตครับแต่คราวนี้เขาไม่เปิดเผยนะครับบุคคลที่ชนะการประมูลแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญนะครับต่างจับจ้องนะครับว่าเอ๊ะตกลงนะครับเป็นใครแต่เขาไม่บอกเอาไว้เขาบอกเพียงแต่ว่าเป็นมหาเศรษฐีที่อยากจะครอบครอง
1: ค่ะ
0: เอาไว้ดูเล่นๆนะเด้งนะ
1: คนรวยอ่ะ
0: เศรษฐีอ่ะ
1: คนรวย
0: เออคนรวยอ่ะ
1: ทำอะไรก็น่าเอ็นดู
0: ดูกระดูกในรัวเสาดูเล่นๆอ่ะ

0: ทำอย่างที่เขาชอบเพราะเขามีเงิน
1: เออใช่เห็นไหม
0: อ่ะนี่เรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะกับ
1: เป็นจุดลงเพิ่มอีก
0: กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ย
1: เอาเมื่อวานผมก็แล้วกัน
0: ตกลงที่คือฮาแบบ 2,200 คน
1: ใช่ใช่ใช่ที่บอกว่าผมรายงานข่าวเมื่อวันก่อนว่าตรวจพบประมาณทัก36คน
0: นี่ไม่ใช่แล้ว
1: เอ้า
0: 4คน
1: เอ้าอย่างไรอ่ะโอ้ย
0: 4คนเท่านั้น
1: โอ้ย
0: นี่กระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันผลตรวจแล้วนะพยาธิใบไม้ตับค่ะตกลงแล้วไม่ใช่โอ้โหตอนแรกเป็นข่าวแบบโอ้ตกอกตกใจกันไปหมดเลย 2,000 กว่าคนปรากฏว่าติดเชื้อจริงๆอ่ะ4คนเท่านั้นเองแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขนะเค้าก็ออกมายืนยันเลยนะว่าไอ้พวกที่แบบกินไอ้พวกของแบบดิบๆอ่ะเราคิดว่าบีบมะนาวพริกหมักดองอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้ช่วยนะคะไม่ได้ช่วยฆ่าพยาธิได้เลย
1: ครับ
0: ทางคุณหมอวิชาญบุญกิติกรค่ะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเน
1: ี่
0: ยออกมาบอกว่าจากการใช้ชุดตรวจปัสสาวะคัดกรองนิสิตนะคะจำนวน 2,200 รายปรากฏว่าพบผลบวก451รายและทีเนี้ยทางกองระบาดวิทยาก็เขาก็ไปตรวจอีกตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
1: ครับ
0: อะไรเขาเรียกเลยรู้โมดูไฟกาโต้แก๊สอะไรทั้งสักอย่างเนี่ยพบผลยืนยันจริงๆว่าติดพยาธิใบไม้ตับ4รายเท่านั้น4รายเท่านั้นค่ะโดยนะ4รายที่ว่านี้นะก็ยังตรวจพบพยาธิชนิดอื่นๆอีกด้วยนะพยาธิใบไม้ตับ4รายใช่ไหมมีพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็กอีก4รายพยาธิตัวตื่น5รายพยาธิเส้นได้2รายพยาธิแส้หมาด้วย
1: แส้หมา
0: 1ราย
1: อ้าวก็กินกันต่อไปนะครับสำหรับปลาร้าแต่ก็ต้องสุกครับยืนยันนะครับหรืออาหารทุกสิ่งนะครับก็อย่าพาดหัวข่าวฟังหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวด่วนมาสั่งเด้งแล้วนะครับสำหรับพันตำรวจโทตำรวจทางหลวงนะครับเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจนเกิดกระแสดราม่าในสนั่นในโลกออนไลน์นะครับยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะอ้าวพาดหัวฟังครับเด้ง
0: แล้วก็ถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะอย่าอมสมุนไพรบรรเทาไอค่ะขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค
1: ่
0: ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมา

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร M

18นาฬิกา1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับพบกันวันนี้นะครับวันพุธที่15กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับ
5: ผมกำลังฝนตกเลยนะฮะ
4: อ้าวเหรอฮะอสมทนี่ยังคลึ้มๆอยู่ครับยังไม่ลงเม็ดครับโ
5: อ
4: ้หนักเลยลมแรงไหมครับพี่
5: ลมไม่แรงครับแล้วก็ตกปานกลาง
4: ครับ
5: ออกมาได้ประมาณสัก15นาทีละเริ่มมาประมาณ15นาที
4: ครับ
5: ไม่ถ้าจะไม่มีลมเลยฮะต้นไม้นิ่งเลย
4: ครับ
5: เอาลงมาตรง
4: ๆฝนไม่ทั่วฟ้าฮะ
5: แล้วก็ดูแล้วปานกลางไม่รุนแรง
4: ครับ
5: ยังมองออกไปข้างนอกเห็นอะไรต่างๆได
4: ้
5: แต่กลัวจะตกยาว
4: อ๋อนิ่งๆอย่างนี้ไม่มีลมคือเมฆมันจะไม่เคลื่อนครับ
5: ลักษณะเหมือนจะตกยาว
4: ครับ
5: ครับก็พบกันเย็นวันพุธนะฮะ
4: ครับ
5: แล้วคุณอันลา2วันเลยนะ
4: พรุ่งนี้ด้วยนะฮะวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเวรผมอยู่
5: แล้ว
4: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่ไพศาลวันพุธวันพฤหัสส่วนวันศุกร์เดี๋ยวพี่อันมาแทนผม
5: อ๋อครับ
4: ครับก็คุยข่าวกันหลายเรื่องฮะถ้าเอาความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะฮะโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่หยุดเลยนะพี่เมษานขึ้นไป32แล้วนะครับ
5: 32
4: แล้วมีกระแสข่าวออกมาแล้วแต่ว่าเรายังขอยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะแจ้งออกไปนะว่ามีเคสดำเพิ่มฮะตอนนี้ตัวเลขยังอยู่32อยู่ครับ
5: เราก็ไม่อยากให้เพิ่ม
4: ครับ
5: เราไม่อยากให้มีความสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้ละตอนนี้ก็เจ็บปวดมากแล้ว
4: ใช่ครับจะล้อมคอกจะล้อมอะไรกันยังไงดีเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาก็ไปตรวจกันเมื่อคืนนี้ก็ไปตรวจกันนะพี่เพศานแทบจะทุกย่านในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆของบ้านเรานี่นะฮะเจ้าหน้าที่ตื่นตัวลงไปตรวจสอบแล้วก็ออกมาพูดสำเนียงภาษาแล้วก็สอดคล้องกันเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎหมายฮะ
5: ผู้ประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือนะ
4: ครับ
5: ช่วยกันระแวดระวังอย่าให้เจ้าหน้าที่เสียหน้า
4: ครับ
5: อุตส่าห์ออกมาการันตี
4: แล้ว
5: ไปตรวจแล้วก็เรียบร้อยดีทั้งหมด
4: ครับ
5: มันจะเรียบร้อยดีได้ไงมันเป็นสถานมันผิดกฎระเบียบกันทั้งนั้นอ่ะ
4: ครับ
5: มันเป็นสถานบริการสถานบันเทิงกันทั้งหมดอ่ะแล้วใบอนุญาตมีที่ไหนบ้างใช่ไหม
4: ครับ
5: ต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่มีฮะมันมีอยู่อาร์ซีเอรัชดาแล้วก็พัดพงษ์นะ
4: ครับ
5: ที่อื่นเนี่ยมันไม่ถูกหรอก
4: แต่โหผมจัดรายการเช้าว่ะพี่พิสารต้องออกจากบ้านตอนตี35ใช่ไหมครับก็จะถึงแล้วเราแถวห้วยขวางเนี่ยประมาณสักตีสี่กว่าก็ยังออกมาอยู่ริมฟุตบาทกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหน้าสถานบันเทิงเนี่ยก็แสดงว่าเขาเขียน
5: บินกันผ่านเส้นไหน
4: ก็ผมก็ผ่านนี่แหละครับมาถนนรามอินทราอรณรงค์

0: นะฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรง SC Park นะฮะเพื่อจะเข้ามาเหม่งจ๋ายแล้วก็จะมาทางอสมทเนี่ยก่อนจะเลี้ยวทางแยก SC Park เนี่ยก็จะมีสถานบันเทิงอยู่แถวๆตรงนั้นนั่นด้านซ้ายมือ
1: ไอ้ตรงทาวอินทาว
0: ตรงทาวอินทาว
1: แต่ว่าผมสมัยก่อนผมก็มาเช้ามืด
0: ครับ
1: แต่ไม่ถึงตีสามอ่ะประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงนะ
0: ครับ
1: ผมจะเจอรถซิ่งประจำเลยออกมาจากตรงนั้นแบบพวดพลาดมากเลย
0: ครับ
1: ก็เลยเตือนใจเราตลอดเวลาเลยว่าถ้าถึงตรงทาวินทาวเนี่ยชิดขวาสุดแล้วขับช้าๆ
0: เขาอารมณ์ไม่ดีพี่พิสารถ้าลักษณะเนี้ยครับเขาสั่งเช็คบินตั้งแต่สักสี่ห้าทุ่มแล้วฮะคงจะได้บินประมาณสักตีสี่อ่ะแล้วก็ออกมาแบบหงุดหงิดมากอ่ะแล้วก็ต้องเร่งเครื่องอย่างนั้นนะเออ
1: การจะให้สว่างไม่สว่าง
0: เออประมาณนั้นนะเนี่ยยืนเต็มถนนเลยนะพี่พิสารคิดดู
1: ใช่ที่นั่งบนไอ้พุทโธพุทธา
0: ก็ยังมี
1: เอารถจอดริมซ้ายยังมี
0: ครับครับ
1: ใช่นึกออกเขาลงนั้นนึกออก
0: เนี่ยคือลักษณะเนี้ยโซนนิ่งไหมคือที่มีการปลดล็อกเพื่อจะอย่างน้อยก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะในโซนนิ่งถ้าในโรงแรมถ้าจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอนุญาตให้เปิดถึงตีสี่แต่ตอนเนี้ยทุกร้านที่ร้านใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็ตีสี่กันเกือบหมดเลยแล้วครับตอนเนี้ย
1: ก็มีก็คือมันก็ต้องหลับตาข้างกันอย่างที่ว่านี่แหละมันผิดหมดแหละ
0: ครับ
1: เป็นสารประกอบการผิดใบอนุญาตผิดประเภทกันหมดคราวนี้บทเรียนก็คือว่ามันเข้าใจว่าวันเนี้ยหลักฐานมันน่าจะยืนยันเช็คชัดเจนแล้วนะ
0: ครับ
1: ว่ามันไหม้ไอ้ตรงส่วนที่เป็นโฟม
0: ข้างบน
1: บนสร้างที่เป็นไอ้ที่ว่าเป็นโฟมที่ไว้ซับเสียง
0: เขาฉีดโฟมหนาประมาณถ้าไม่ใช่ตรงโซนของนักดนตรีเนี่ยหนาประมาณสัก2นิ้วถ้าโซนตรงนักดนตรีให้เสียงมัน
1: พุ่งก้อนหน่อยใช้พ่น
0: ใช้ลักษณะฉีดโฟมเลยพี่เบสาน
1: ผมดูเป็นนึกออกนะแล้วพอมันเย็ดมันนั่นแล้วมันก็จะแข็งตัว
0: มันจะแข็งตัวใช่ครับ
1: เห็นเขาบอกว่าพ่นทับสายโฟมสายไฟบนซ่าไปหมดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้เขาไล่กล้องวงจรปิดครบหมดทั้ง 100% ละทุกกล้องนะ
0: ครับ
1: เอามาเปิดแล้วก็ดูตรงบริเวณกล้องด้านหน้าเวทีเนี่ยเห็นจุดกำเนิดเลยนะมันจะเป็นควันที่พุ่งออกมาเป็นจุด
0: ๆครับ
1: ซึ่งเขาบอกนั่นนะมันคงแบบมันข้างบนมันคงเริ่ม
0: มันไหม้มานานแล้ว
1: จัดจนไหม้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: จนกระทั่งมันคงมีรูอะไรแล้วมันทะลุออกมาเห็นเป็นควัน
0: มันมีคลิปนึงอะพี่เบสารคลิปที่หญิงสาวเข้าไปกับแฟนเขานะฮะคู่เนี้ยรอดนะครับก็คือเขากำลังไลฟ์สดอยู่ฮะอยู่กลางร้านเลยพี่เบสารแฟนเขาเนี่ยนั่งหันหลังให้บาร์ส่วนสุภาพสตรีที่ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะนั่งหันหลังให้เวทีก็มองไปที่คุณสุภาพสตรีผู้หญิงท่านนี้กำลังคุยสนุกสนานเลยครับปรากฏว่าข้างบนหัวของเธอไฟมันวาบขึ้นมาก็แสดงว่ามันไหม้อยู่นานแล้วแล้วมันก็กำลังละลายจนย้อยลงมาถึงข้างล่างฮะคนในร้านจึงเห็นว่าไฟมันไหม้และพอมันไหม้แล้วเนี่ยมันวาบเต็มห้องเลยเนื่องจากข้างบนเนี่ยไม่รู้มันนานขนาดแล้วที่มันไหม้อยู่พี่พิสารจนที่พี่พิสารบอกมันย้อยลงมานั่นแหละฮะมันย้อยจนทะลุลงมาข้างล่างอ่ะคนในร้านจึงรู้ว่านี่คือเพลิงไหม้แล้วหนีกันไม่ทัน
1: ซึ่งก็วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปดูและประกอบกับข้อมูลหลักฐานเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็คิดว่าสาเหตุนี่ก็คือการใช้ไฟเกิน
0: ไฟมันโหลดไป
1: ใช้ไฟเกิน
0: ครับ
1: ซึ่งได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้รองรับไฟที่มันต้องใช้ปริมาณมากนึกออกไหมฮะ
0: ครับ
1: คือถ้าคุณคิดว่าคุณต้องใช้ไฟเยอะเนี่ยคุณต้องเตรียมทั้งไอตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆคุณเนี่ยให้มันพร้อมอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้อย่างผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะต้องติดแอร์เพิ่มเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมต้องเปลี่ยนหม้อแอมผมต้องเปลี่ยนสายทั้งหมดเลยนะสายเมนนะแล้วไม่ใช่เปลี่ยนเองนะ
0: ครับ
1: ต้องจ้างช่างมาทำนะแล้วก็ให้การไฟฟ้ามาตรวจเสร็จรับรองถึงจะยอมเปลี่ยนนะ
0: เพราะว่าไอ้มาตรฐานไอ้220ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็ได้ไฟประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าเอาไฟฟ้ามาใช้เพิ่มไอ้สายบ้านเดิมเนี่ยมันอาจจะรับไม่ไหวงั้นหรือเปล่าพี่ใช่ไหม
1: สายเมนมันต้องเปลี่ยน
0: ครับ
1: เปลี่ยนเข้ามาที่จะเอาไฟเข้ามาที่บ้านเรา แต่สายภายในเนี่ยเราก็เดินสายที่มันมีศักยภาพพออยู่แล้ว

0: แต่ว่าไอ้สายที่มาจากไอ้เสาเขาเนี่ยมาถึงบ้านเราต้องเปลี่ยน
1: ต้องเปลี่ยน
0: แต่ก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าเส้นมันใหญ่กว่าจริง
1: ครับครับซึ่ง
0: ต้องจ้างช่างมาทำเป็นหมดเป็นหมื่นเหมือนกันแหละ
1: มันสอดคล้องกับนักดนตรีที่ไปให้การกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อครับเขาเล่นอยู่ตรงเนี้ยทุกวันเขาบอก
0: ไฟตก
1: ไฟมันตกบ่อยไฟมันตกประจำก็แสดงว่าไฟมันโหลดมาก
0: โอเวอร์โหลดก็ดูโอ้โหเขาใช้ไฟฟ้าแล้วก็เห็นแล้วชัดนะ
1: ครับ
0: มีดนตรีมีไฟเฟยประดับเลยโอ้โหเต็มไปหมดวิบวับวิบวับไปหมดอ่ะ
1: เข้าใจเลยอ่ะเหมือนกับเรามีเทศกาลมีงานอะไรแหละเอาไฟมาติดเอาไฟมาเสียบเพิ่มสายเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ว่าเอาของมาเพิ่มก็เสียบต่อเอาของมาเพิ่มก็เสียบอีกเอาไม่มีรูไม่มีปลั๊กเสียบแล้วเอาไปซื้อปลั๊กสามตามาขยายเสียบเข้าไปอีกอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ของเรานี่ก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งช่างไฟนี่ก็ประเภทแบบเอาความรู้แบบ
1: บ้านๆ
0: จะเซฟเงินก็โอเคก็เซฟได้จ
1: ั
0: ดการให้ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอตอนที่เขามาเขาก็ดูแล้วคำนวณแล้วว่าประมาณนี้แต่พอมาทำจริงมันเพิ่มดูดเพิ่มนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: อุปกรณ์ดนตรีมาเพิ่มวงแบนด์วงใหญ่ขึ้นนะโอ้ยมันคิดปาถะ
1: ครับ
0: ไปที่ดูแล้วก็คือเนี่ยก็คือจากการประหยัดตันีทีเดียวก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วผมก็คิดว่ามันคงไม่ใช่มีที่นี้ที่เดียวอ่ะ
1: ครับ
0: คงจะมีกันเยอะแยะไปหมด
1: ลักษณะนี
0: ้ก็ไม่เกิดก็ไม่รู้
1: ก
0: ็พอเกิดปั๊บก็จะรู้ว่ามาดูภายหลังก็โอเคมาทำอย่างนี้มานาน
1: ถ้าไปดูแปลนโครงสร้างกับสถานที่จริงเนี่ยมันน่าจะต่างกันเยอะทุกสถานที่
0: อ
1: ่ะที่เอาแปลนพิมพ์เขียวไปขออนุญาตว่าเราจะทำสถานบริการลักษณะนี้กับของจริงอ่ะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันต้องมีเสริมเติมแต่งเดี๋ยวมันมีแนวคิดไอเดียอะไรใหม่ๆมาเอาเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปหมดแล้วครับ
0: ก็ให้ครบส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปเสนอเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีแผ่นแป้นพร้อมมีซองเซิงอะไรต่างๆให้พร้อม
1: ครับ
0: ซองให้เจ้าหน้าที่ว่าเปิดมาออม
1: พิมพ์เขียวพิมพ์เทาอย่างเงี้ย
0: มันมีอะไรต่าง
1: ๆ
0: ที่ทำให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วถูกต้องทุกอย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับก็เนี่ยจากที่ทางวิศวกรที่เขาไปตรวจสอบวันนี้พี่ไพศาลครับเป็นประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยนะฮะ
0: คุณสุภาพสตรีเป็นผู้หญิง
1: คุณบุษกรแสนสุขเนี่ยฮะก็เขาบอกว่าไปไล่ตรวจสอบเหนือฝ้าเพดานเลยนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยพบว่ามีการฉีดพ่นโฟมฉนวนกันความร้อนหนา3นิ้วฮะซึ่งด้านในที่เกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างมีความร้อนสะสมแล้วก็แรงดันอยู่ภายในเนี่ยมันทำให้โฟมฉนวนกันความร้อนภายในฝ้าเพดานมันลุกไหม้กลายเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วก็พอมันไหม้อยู่ข้างบนนะพี่ไพศาลคนที่เขาก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงตรงเนี้ยนะบางคนบอกว่าพอเข้าไปปุ๊บมันมีกลิ่นเลยมันมีกลิ่นสารเคมีอยู่เลยโอ้ไม่ไปดีกว่าถ้าทางจะนั่งไม่สบายมันมีกลิ่นเหม็นไหม้ก็ออกไปแต่ว่าคนข้างในร้านที่นั่งอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะยังทนกับกลิ่นนี้ได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ย
0: พอนั่งอยู่นานจะบุกจะชิน
1: อ๋อ
0: แต่ถ้าเพิ่งเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะ
1: ได้กลิ่นทันที
0: มันจะได้กลิ่นทันที
1: หลายคนออกเลยฮะ
0: เพราะว่ามันกลิ่นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วจมูกเรามันจะ
1: ปรับตัวไปได้ไง
0: จะปรับตัวไปถึงระดับหนึ่ง
1: อ๋อเนี่ยฮะ
0: จนกระทั่งมันมีผลต่อกระทบต่อระบบการหายใจของเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เกิดอาการไออาการสำลักเนี่ยถึงจะรู้ตัว
1: นี่ฮะพอมันเริ่มไหม้แล้วมันมีสารเคมีที่มันละลายไปกับไฟเนี่ย
0: จากโฟมนั่นแหละ
1: จากโฟมนั่นแหละครับมันกลายเป็นก๊าซกับพี่ไพศาลนี่ฮะที่ทางคุณบุษกรบอกพอมันกลายเป็นก๊าซเนี่ยนะฮะสอดคล้องกับคำบอกเล่าเลยคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยได้กลิ่นฉุนจนแสบจมูกแล้วเมื่อก๊าซเนี่ยมันติดไฟจากอะไรรู้ไหมพี่ไพศาลมีคนเปิดประตูครับเอาอากาศภายนอกไหลเข้ามาในอาคารในห้องที่มันมีกลิ่นก๊าซอวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอมีออกซิเจนเข้าไป
0: ปุ๊บออกซิเจนครับ
1: มันบึ๊บทันทีทั่วทั้งร้านทำไมวิ่งหนีกันไม่ทันไฟมันเป็นทะเลเพลิงเพราะมันสะสมก๊าซอยู่ภายในจนแน่นหนาไปหมดแล้วครับนี่คือสาเหตุหนึ่งฮะไม่ใช่ว่าเอ๊ะหลายคนก็สงสัยพอไฟไหม้ที่นักดนตรีบอกว่ามันมีไฟฟ้าช็อตอยู่ข้างเวทีแล้วไฟมันลุกทันทีหนีกันไม่ทันหลายคนสงสัยไงทำไมเราวิ่งกันไม่ทันล่ะอ๋อมันมีก๊าซสะสมอยู่แล้วมันก็เป็นทะเลเพลิงในปัจจุบันเลยวุบขึ้นไปเลยนะ
0: ไอ้นี่ติดสปริงเกิลน่าจะรอดได้
1: ก็เพราะว่า
0: ความร้อนสูงปั๊บนี่มันจะทำงานทันที

0: ขาไป
1: จดไม่ต้องเกิดเพิ่ม
0: เขาไปจดเป็นร้านอาหารไงครับ
1: ไม่ต้องมี
0: ไม่ต้องมีสปริงเกิลนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผับบาร์เป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะอันเนี้ยข้อบังคับคุณต้องมีเพราะมันเป็นสถานที่ปิดสนิทไม่ใช่เปิดโล่งแต่อันเนี้ยคือเขตจตุจักรเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปตรวจเมื่อเมษาไม่พบความผิดปกติทุกอย่างก็เรียบร้อยตามใบอนุญาตนะก็ใบอนุญาตร้านอาหารแต่คุณปิดหมดทุกช่องใส่เครื่องปรับอากาศเข้าไปเป็นร้านอาหารได้ไง
1: ก็ไม่รู้ไปตรวจตอนนั้นก็ไม่เห็นมีดนตรีไม่เห็นมีคนเต้นเลยเอาไปตรวจตอนไหนครับไปตรวจประมาณเที่ยงประมาณบ่ายโมงร้านก็ไม่เปิดไม่เห็นนั่นแหละ
0: ครับ
1: มันก็ไม่มีดนตรีมาแสดง
0: ครับ
1: มันก็ไปกันอย่างนี้แหละ
0: ครับครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย32ก็ไปแล้วไงฮะ
1: พักกันก่อนไหมเดี๋ยวเรามีข่าวที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับใช่ฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับพี่ไพศาลครับ
5: ครับ
4: เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะใช้พลังจากธรรมชาติแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนพวกฟอสซิลตอนนี้กำลังเดินทางนี้เลยนะครับการไฟฟ้านะฮะโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำหรือว่าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำครับถือเป็นนวัตกรรมที่หลายประเทศทั่วโลกนำมาใช้เพื่อตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนทุ่นเหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำช่วยให้ได้ประโยชน์นะครับจากพื้นที่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดอีกทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับสำหรับประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลักการทำงานนะครับก็คือเมื่อมีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แต่เมื่อมีเมฆมาบังครับก็จะผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนในช่วงกลางคืนหรือว่าเมื่อไม่มีแสงแดดก็จะผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีระบบพยากรณ์อากาศและระบบการคาดการณ์กำลังการผลิตช่วยในการวางแผนและบริหารการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกฟผ.ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำกฟผ.แล้ว2แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นพร้อมเตรียมขยายโครงการไปยังเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากรวมถึงเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวิชลาลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนครับคุยข่าวกันต่อครับ
5: ครับวันนี้

0: การศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมนั่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการเลือกกัน4รอบ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมเนี่ยปัจจุบันอายุ71ปีนะเกิดเมื่อ2497 22พฤศจิกายน2497นะฮะเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่น17
1: สิงห์ทองฮะ
0: สิงห์ทองรุ่น17
1: ครับ
0: 2517ใช่น่าจะแสดงว่าน่าจะเข้าเรียนรุ่นมหาวิทยาลัย
1: รามคำแหง
0: รามคำแหงนี่รุ่นแรกนี่ประมาณปีอะไร1213ใช่ไหมประมาณที่มหาวิทยาลัยเปิดเป็นครั้งแรกเนี่ยเลขทะเบียนน่าจะเริ่มต้น12หรือ13เนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: 2512หรือ2513เนี่ย
1: เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการ26พฤศจิกายน14ครับ
0: อ๋อ14เลย
1: 14ครับ
0: อ๋อ14ท่านเรียน17
1: ครับ
0: 17ก็แสดงว่าหลังจากเปิดมาได้แล้ว3
1: ป
0: ีในสามรุ่นก็เป็นรุ่นที่4
1: ครับ
0: แล้วก็ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่28นะครับเริ่มรับราชการครั้งแรกในกองทัพเรือนะทำงานเป็นตุลาเป็นนายทหารพระธรรมนูญยศเรือโทก็เอาวุฒิบัตรนิติศาสตร์นี่แหละไปสอบเข้า
1: ครับ
0: ก็เป็นนายทหาร
1: นายทหารพระธรรมนูญ
0: กองทัพเรือก็รับราชการอยู่ตั้งแต่ปี2519ถึง2524จากนั้นก็ขอโอนย้ายมาอยู่ศาลยุติธรรมจากทหารพระธรรมนูญก็มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมแล้วก็เติบโตมาในสายผู้พิพากษามาเป็นลำดับจนสุดท้ายนี่ก็เป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในยุคคสช.นะ
1: ครับ
0: รับการแต่งตั้งในยุคคสช.ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นประวัติของคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรม
1: แล้วก็วันนี้ได้รับเลือกเป็นประธาน
0: ครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกว่าคุณอุดมเนี่ยเขาแข่งกับทางคุณจิรนิติหาวานนท์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มาจากศาลฎีกาด้วยกันทั้งสองท่านเป็นอดีตผู้ว่าศาลทั้งสองท่านนะคุณจิรนิติหาวานนท์กับคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมเนี่ยคือตามข่าวที่มีนักข่าวเขาไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยบอกว่าศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมี9ท่านนะ
1: ครับ
0: ก็คือมีคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติอาวานนท์คุณนพดลเทพพิทักษ์คุณบรรจงศักดิ์วงปราศคุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์คุณสุเมธรอยเจริญรอยคุณเจริญและคุณสราวุธ
1: ทรงศรี
0: คุณสราวุธทรงศรีวิไลและก็พลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชพลตำรวจโทจักรพงศ์นี่น่าจะเข้ามาล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่อะไรอ่ะสอนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นศาสตราจารย์นะ
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าผู้ที่เสนอตัวจริงๆเนี่ยไม่ใช่สองนะสามขอเสนอตัวเพื่อที่จะให้ตุลาการเก้าท่านเนี่ย
1: เลือก
0: เป็นประธาน
1: ครับ
0: แทนอาจารย์นรนิตแทนอาจารย์อะไรนะที่ท่านเกษียณนะท่านอาจารย์อะไรจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์เดี๋ยวผมหาให้ครับ
0: ผมเลยลืมไปเลยอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน
1: ์
0: ท่านอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์นะเขาบอกจริงๆมีผู้เสนอตัว3ท่านนะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณจิรนิติหาวานนท์คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมแล้วก็

0: ท่านที่3เนี่ยไม่ระบุชื่อนะไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครจริงๆก็คงระบุแต่ว่าเขาคงเขาคง
1: แต่ไม่เปิดไม่เผยแพร่
0: ก็ปรากฏว่าการโหวตรอบที่1รอบที่2รอบที่3คะแนนเท่ากันหมดเลยครับ
1: ครับ
0: คุณจิรนิติหาวานนท์ได้4คะแนนนะแล้วก็คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมได้3คะแนนในขณะที่ท่านที่3เนี่ยได้2คะแนนทั้ง3รอบซึ่งก็ไม่สามารถที่จะชนะกันได้เพราะตามข้อกำหนดเนี่ยคือว่าท่านที่จะได้เป็นประธานเนี่ยจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือต้อง5เสียงขึ้นไปนะก็เลยต้องเลือกรอบที่4ครับคราวนี้เลือกกันมา3รอบเนี่ยคุณจิรนิติเนี่ยได้เสียง3แล้วตัวท่านเลือกท่านเองเป็น4
1: เป็น4นะ
0: แล้วก็ท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมเนี่ยมีตุลาการเลือกท่าน2แล้วท่านเลือกตัวท่านเองท่านได้3
1: ครับ
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านที่3เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านเลือกท่านท่านเลยได้2
1: อ่าฮะ
0: คือทุกท่านที่ลงเนี่ยเลือกตัวท่านเองหมด
1: ครับ
0: นะครับก็เลยมาตัดสินกันรอบที่4พอตัดสินรอบที่4ปั๊บเนี่ยท่านที่3ขอถอนตัว
1: ก็คะแนนจะมีว่างอีก2คะแนนจะไปฝั่งไหน
0: ก็คือตัวท่านกับอีก1ท่านที่เคยเลือก
1: ครับ
0: ตัวท่านที่3
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าท่านที่3ถอนตัวมี2คะแนนเนี่ยเอามาลงให้ท่านอุดมท่านอุดม
1: ก็เลยได้5
0: ได้3มา3รอบก็เลยได้เป็น5
1: ครับ
0: ก็ชนะไปด้วย5ต่อ4แล้วก็5เนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากไปละเพราะว่ามีทั้งหมด9
1: ครับ
0: ก็เลยสรุปว่าท่านอุดมสิทธิวิรัติธรรมก็ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม
1: ่ครับ
0: เบื้องลึกเบื้องหลังก็ว่ากันว่าอย่างนี
1: ้โอ้ก็แสดงว่าฝั่งของคุณจิรนิติเนี่ยคะแนนก็ยังยืนหยัดที่4คะแนน
0: ก็พูดง่ายๆ4รอบท่านก็4คะแนน
1: ไม่มีเปลี่ยนใจเลยนะ
0: ไม่มีเปลี่ยนใจเลย
1: ครับ
0: 4คะแนนเนี่ยมีเขาบอกเลยนะว่าใครเป็นคนเลือกท่านนะ
1: ครับ
0: นะก็คือ1ท่านจิรนิติหาวานนท์เนี่ยท่านเลือกตัวท่านเองนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีคุณวิรุณแสงเทียนเลือกท่านคุณบรรจงศักดิ์วงปราดเลือกท่านและคุณอุดมรัตน์อมฤตเลือกท่านเนี่ยสามเสียงที่เลือกยืนเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอีก5คนที่เหลือเป็นใครบ้างก็คือส่วนที่เหลือนะครับ5คน
1: พลตำรวจโทจักรพงษ์คุณอุดมนะคุณนพดลนะฮะแล้วก็คุณสุเมธคุณสราวุธนะ
0: นั่นแหละแล้วก็พลตำรวจโทแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: พลตำรวจโทจักรพงษ์วิวัฒน์วานิชฮะ
0: ก็เนี่ยก็เป็นผลการเลือกตั้งในวันนี้ที่ออกมานะครับ
1: คราวนี้มาดูที่ไพศาลครับผลงานในอดีตนะฮะของคุณอุดมเนี่ยนะฮะก็มีการนำเสนอในหน้าสื่อหลายฉบับด้วยเหมือนกันนะครับก็คือวันนี้เราได้ประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เคยลงความเห็นในคดีใหญ่ๆทางการเมืองมาหลายคดีเลยนะแล้วก็แนวทางการลงมติแยกเป็นรายคดีอย่างนี้นะครับคดียุบพรรคก้าวไกลเมื่อปี67เนี่ยการลงมติท่านลงเห็นชอบให้ยุบพรรคครับคุณอุดมเนี่ยร่วมเป็นหนึ่งในองค์คณะตุลาการที่มีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0เสียงให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเนื่องจากเห็นว่าพรรคเนี่ยมีพฤติการใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากแคมเปญรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีคุณศักดิ์สยามชิดชอบสุขหุ้นบุรีเจริญเมื่อปี67การลงมตินะฮะคุณอุดมเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงในคดีที่ศาลมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ1ให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีคุณอุดมเป็น1ตุลาการเดียวที่เป็นเสียงข้างน้อยโดยทำความเห็นส่วนตนวินิจฉัยว่าการโอนหุ้นทำถูกต้องตามกฎหมายและผู้รับโอนมีฐานะการเงินรองรับเพียงพอไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นนิติกรรมอำพรางจึงไม่ถือว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187คดีคุณเศรษฐาทวีสินขัดจริยธรรม

0: แต่งตั้งพิชิตชื่นบานเมื่อปี67การลงมตินะคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงครับคุณอุดมเนี่ยร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคดีอุ้งอิงแพทองธารปมคลิปเสียงสนทนากับคุณเซนเมื่อปี68ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการลงมติครับคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงคดีของแพทองธารถูกยื่นถอดถอนฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากคลิปเสียงสนทนากับฮุนเซนคุณอุดมเนี่ยเข้าร่วมลงมติในกลุ่มเสียงข้างมากครับสั่งให้นางสาวแพทองธารพ้นจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอีกคดีหนึ่งครับพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทอุ่นๆนี่เลยพี่ไพศาลนะครับการลงมติคุณอุดมเป็นเสียงข้างมากครับเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยร่างพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและก็เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีคุณอุดมลงมติร่วมกับเสียงข้างมาก7-2เสียงชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้ออกโดยชอบตามเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันสามารถเดินหน้ากู้เงินต่อไปได้นะครับเนี่ยฮะคร่าวๆครับ 4-5 คดี
1: ครับก็มีสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นะ
0: ครับ
1: ว่าเมื่อวันที่15 สิงหาคม2567หลังจากวันที่7สิงหาคม2567เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคก้าวไกล
0: ครับ
1: และห้ามกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีวันที่15เนี่ยคุณอุดมได้ไปกล่าวในงานแห่งหนึ่งต่อหน้าสาธารณชนและสื่อมวลชนจำนวนมากนะได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกล
0: ครับ
1: บอกว่าที่ถูกยุบเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณผมนะ
0: ม
1: ีการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับเขาได้เงินอีกตั้งกี่ล้านภายใน2วันถ้าไม่ยุบเนี่ยเขาร้องไห้ฟรีเลยนะก่อนหน้านั้นน่ะเงินไม่มีนะต้องขอบคุณผมทำให้เขามีเงินเข้าไปตั้ง20-30 ล้านใช่ไหมสมาชิกเก่าเข้าไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกตามไปด้วยเห็นไหมก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลยยุบปั๊บอ้าวไปเปิดพรรคใหม่ได้อ้าวไม่ข้องใจแล้วหรือเมื่อวานยังเห็นร้องไห้ใหญ่อยู่พรรคเราจะไปแล้วอย่างนู้นอย่างนี้โอ้สองวันเลิกจากน้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลแล้วไปต่อกับเงิน20ล้านซึ่งปรากฏว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนะ
0: ครับ
1: ก็ถูกหลายท่านออกมาบอกว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นการพูดเยาะเย้ยถากถาง
0: ครับ
1: แสดงถึงวุฒิภาวะและตลอดจนความไม่เป็นกลางมีหลายท่านที่ออกมาวิจารณ์ดังกล่าวเช่นอาจารย์ธงทองจันทรางสุขคุณประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลคุณพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์พรสันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจารย์มุนดินพงษาปานเป็นต้นเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ในประวัติของ
0: ท่านนะคร
1: ับท่านอุดมด้วย
0: หลายท่านมองว่าเป็นการแสดงความเห็นลักษณะขาดความเหมาะสมแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของกาลเทศะอะไรด้วยประมาณนี้พี่เพศานะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งนี้แล้วนะฮะทิศทางการเมืองจุดยืนอะไรของท่านก็ใช้วิจารณญาณก็คงจะนะไม่ต้องขยายอะไรความเพิ่มอ่ะพี่ไพศาลครับแล้วต้องพักครู่นึงพี่ไพศาลครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แปดตุลาการ36นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
5: ครับก็มีเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะ
4: ครับ
5: จะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเรื่องเกี่ยวกับที่นายกสั่งลุยเรื่องโกงสอบท้องถิ่น
4: โอ้โห
5: หรือว่าจะเอาเรื่องการประชุมกพช.
4: กพช.ก็ใกล้ตัวนะพี่เพศานเดี๋ยวเราต้องรอดูบินค่าไฟฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่
5: สิงหาสิงหา
4: ไฟสาธารณะมารวมอยู่ในบินของเราแล้วอะครับ
5: ครับก็คุณเอกนัทบอกว่าวันนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่อง
4: ครับ
5: ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือลดภาระค่าไฟให้กับประชาชนทั่วไป
4: ครับ
5: ควบคู่ไปกับการดูแลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากอย่างพวก data center และภาคอุตสาหกรรมเนี่ยรับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมโดยไม่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยนั้นหนึ่งเรื่องแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ย
4: ครับ
5: อันนี้ก็ตกลงมีมติเรียบร้อย
4: ให้แยกเลยนะ
5: ให้แยกเลยนะครับให้ดึงออกมาจากการคิดค่าไฟครัวเรือนทั้งหลาย
4: ครับ
5: นะฮะก็เช่นไฟถนน
4: อาทิตย์ที่แล้วไงพี่เบสารที่เขาไปจับเรื่องของการอะไรนะขุดบิตคอยอ่ะนะฮะที่ปทุมหรือที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทางการเสียหายไปเป็นล้านล้านต่อเดือนนะฮะคือบ้านนี้เป็นบ้านร้างไม่มีการใช้ไฟนะครับแต่ปรากฏว่าไฟมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเดือนนึงขึ้นไปต้องเท่าไหร่อ่ะมีคนดูแลคือคุณยายอายุ70กว่าบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ใครเอาไฟเนี่ยมันลักลอบใช้แล้วก็มาใช้อาคารพาณิชย์ที่ไม่มีใครอยู่อ่ะขุดบิตคอยทั้งวันทั้งคืนนะครับหมดไปเป็นล้านแต่คนก็แซวไงไอ้ที่หมดเป็นล้านเสียหายเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวเขาโยนมาที่บินเราไม่ใช่เหรอประมาณนี้ครับ
5: ก็เนี่ยให้ลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนโดยการแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนน
4: ครับ
5: นำออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและก็ให้กำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมได้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า data center ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า direct power purchase agreement DPPA นะ
4: ครับ
5: ซึ่งเงินจากการลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่ม adder และโครงการโซล่าชุมชนโดยนำเงินดังกล่าวไปใช้ลดค่าไฟสาธารณะและลดภาระค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยต่อไปแต่การดำเนินการดังกล่าวก็เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานมุ่งสู่พลังงานสะอาดแต่มั่นคงปรับปรุงโครงสร้างสู่การแข่งขันเสรีให้ราคาเป็นธรรมก็แสดงว่าไล่กันเป็นทอดๆนะก็คือถอดออกจากประชาชนก่อน
4: และใครจะรับผิดชอบตรงนี้
5: ใครจะรับผิดชอบอ่ะให้ไปเก็บออกจากพวกที่ทำ data center เก็บแพงขึ้น
4: ครับ
5: แล้วส่วนตรงนั้นเนี่ยหรือว่าพวกที่ซื้อไฟตรงนะซื้อขายไฟฟ้าตรงเนี่ยเก็บแพงขึ้น
4: ครับ
5: แล้วก็ส่วนที่เก็บแพงขึ้นเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เอามาอุดหนุน
4: ตรงที่ไฟสาธารณะเนี่ย

0: ประมาณ 20,000 ล้านประชาชนเคยจ่ายแทนนั้นอยู่ 20,000 ล้าน
1: ครับครับ
0: ครับอันที่2เลยก็คือลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยครับก็จะปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่200ปรับลดลงเหลือ3บาทต่อหน่วยทุกครัวเรือนนะประมาณ23ล้านครัวเรือน
1: ครับ
0: แล้วก็หน่วยที่201 201ไปถึงไม่เกิน400หน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมฮะโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับผลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าในให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยได้ลดช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงาน
1: ครับ
0: ก็ทุกครัวเรือนนะ200หน่วยแรกเนี่ยท่านจะจ่ายค่าไฟในราคาหน่วยละ3บาท
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าใช้ถึง400หน่วย201ถึงหน่วย400ก็ไปดูราคาเดิมเสียเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับ
1: มันคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นอัตราขั้นบันไดไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลฮะ7ระดับนะฮะแต่เขาตัดไปแล้วนะฮะ1ถึง200เนี่ยเขา3บาทหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นบันไดที่เราเคยเสียเดิมอะก็เลยไปดูมานะพี่เวสารขั้นบันไดเนี่ยถ้า200มัน3บาทใช่ไหมถ้าเกิดเกินจากนั้นไปอะนะครับอย่าง250หน่วยขึ้นไปเนี่ยมัน4บาทกว่าเลยนะพี่เวสารถ้าเกิน400หน่วยขึ้นไปนะครับตั้งแต่401ขึ้นไปเนี่ยอัตรา4บาท42สตางค์เลยนะแล้วไม่แน่ใจเราไม่เคยดูบิลด้วยฮะว่าเราใช้เดือนนึงมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยครับ
0: อืมครับแล้วก็มีขยายมาตรการ Direct PPA สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดก็ที่ประชุมเห็นชอบให้ปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct PPA ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3
1: ครับ
0: หรือว่า Firstปาร์ตี้ access ให้ครอบคลุมทั้งกิจการ data center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดเปิดให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จัดหาไฟฟ้าสะอาดได้ตรงจากผู้ผลิตนะฮะ4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับ data center ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท data center เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการจัดหาไฟฟ้าและการลงทุนขยายโครงข่ายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้ามาของกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากก๊าซธรรมชาติเหลวนำเข้าหรือต้นทุนจากการลงทุนปรับปรุงระบบโครงข่ายที่ต้องการความมั่นคงเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ต้นทุนดังกล่าวกลายเป็นภาระกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป
1: ครับ
0: ห้าให้ data center รายใหญ่วางหลักประกันการใช้สายส่งไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เฉพาะกิจการ Data Center โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ต้องวางหลักประกันหรือบอนการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงก่อนที่ภาครัฐจะลงทุนขยายระบบไฟฟ้ารองรับนะแล้วแอดเดอร์จากการจัดการปัญหาสัญญาซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแพงที่ประชุมกพช.จึงเห็นชอบดำเนินการตามที่เป็นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ในมีนายประกรณ์นิพพันธ์รองนายกเป็นประธานโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา SPP และ VSPP ประเภทนอนเฟิร์มที่มีการต่ออายุสัญญาอัตโนมัติทุกรายให้ชัดเจนและปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา 2.1579 บาทต่อหน่วย
1: ครับ
0: โดยมอบหมายทั้ง3การไฟฟ้าดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาต่อไป

0: และ7ก็คือเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันที่มีการเห็นชอบวันนี
1: ้ไอ้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือเห็นชอบเดินหน้าโครงการในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการครับกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยกฟน.แล้วก็กฟผ.เป็นผู้รับซื้อจากโครงการนะครับคุณเอกนัทเนี่ยย้ำบอกว่าเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการก็ได้ปรับหลักการยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนมาเป็นการแข่งขันด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพทั้งนี้ผู้พัฒนาแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับการเลือกสูงสุดไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งครับโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดก็ทำให้ลดต้นทุนของการไฟฟ้านะฮะในการออกไปจำหน่ายด้วยไงพี่ไพศาลฮะก็ทั้งหมด7โครงการนะฮะที่วันนี้กปช.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะฮะที
0: ่
1: ใกล้เราที่สุดก็คือเรื่องของบินค่าไฟเขาจะตัดเรื่องของไฟสาธารณะไม่เอามารวมอยู่ในบินของประชาชนที่ต้องแบกอยู่ทุกเดือนเนี่ย
0: คือลดภาระไอ้เรื่องที่จะถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินของพวกเราเนี่ย
1: ครับ
0: พร้อมกับเรื่องของการปรับราคาอะไรที่ว่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 200หน่วยแรก3บาทอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเริ่มตั้งแต่บินเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
1: ครับไม่เคยอยากจะรู้เหมือนกันนะพี่ไพศาล
0: บินที่เรากำลังจะได้กันนี่คือบินกรกฎา
1: คมกรกฎา
0: คมก็ต้องเป็น
1: รอบได้ใช่ครับ200หน่วยเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีพัดลมกี่ตัวตู้เย็นมีได้ไหมโทรทัศน์เปิดได้หรือเปล่าประมาณนี้พี่ไพศาลเตารีดเนี่ยขู่กินไฟแพงเหมือนกันนะ
0: คนก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยที่กินไฟสูงสุดนี่คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยอันดับหนึ่งเลย
1: ครับ
0: ถ้าหน้าหนาวเปิดใช้บ่อยอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ต้องเปิดสุดเลยอ่ะ
0: มันบางทีเราบอกเอ้หน้าหนาวไม่ค่อยได้เปิดแอร์ทำไมค่าไฟมันยัง
1: แพงยังอาบทุกวัน
0: เปิดทำน้ำอุ่น
1: เช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะครับไอ้นี้อีกฮะไอ้ตู้อบความร้อนอ่ะไอ้ที่ทำอาหารนะพี่ไพศาลที่กำลังฮิตอยู่ตอนเนี้ยนะไอ้ที่บอกไอ้หม้อทอดไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะเข้าไปอบความร้อนเลยนะกูกินไฟแรงนะฮะ
0: ผมมีทั้งอะไรที่อบไอ้อบผ้าด้วย
1: ครับ
0: ผ้าที่ซักอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็กินนะ
1: นั่นก็กินไฟฮะใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมมีตัวรถไบโว่ไบนะครับก็
1: จัดการพี่เปี๊ยสารลองได้ดูไหมครับกี่หน่วยฮะต่อเดือนเนี่ยครับ
0: บ้านผมเหรอ
1: ครับ
0: บ้านผมก็ประมาณ800หน่วยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหน่วย
1: ไม่ใช่ก้าวหน้าแล้วมั้ยก้าวกระโดดแล้วมั้ยครับเนี่ยฮะ
0: โอ้ยหนักเสียเยอะ
1: ครับครับ
0: เสียเยอะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะ
1: เยอะฮะครับ
0: ตอนนั้นที่อยู่กันสองคนสามคนนะ
1: ครับจะอบผ้าดีพิเศษไม่ต้องรีดเลยฮะเดี๋ยวผมตอนนี้กำลังแม้ว่ามีเครื่อง
0: ต้อง
1: ต้องพักก่อนพักครู่นึงครับ
0: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา50นาทีครับพี่เพศาลครับ
3: ครับ
2: แหมเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายก็คือไอ้ตู้อบผ้าของพี่เพศาลเนี่ยไม่ต้อง

0: ให้เตารีดเลยนะครับเพราะว่าพออบแล้วเนี่ยผ้ามันเรียบเลยนะใช้ความร้อนนะก็ประหยัดไฟจากการใช้เตารีดไปได้ส่วนหนึ่งนะฮะคุณชุสนะคุยเข้ามาครับพี่เบสารบอกต่างประเทศเคยมีการตัดเสารับน้ำหนักกลางห้องชั้นล่างโรงแรมจนเป็นสาเหตุตึกถล่มความโลภทำให้มนุษย์ไม่ลงทุนกับความปลอดภัยก็คงจะต่อเนื่องกับเรื่องของสถานบริการนี่แหละฮะที่ลาดพร้าวที่มันเกิดเพลิงไหม้เนี่ยพี่เบสารแต่จริงไอ้ตัดเสาเนี่ยมันคือโรงแรมที่โคราชไม่ใช่เหรอครับพี่เบสาร
1: เออผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมก็เข้าใจเจตนาเขาอ่ะเขาต้องการห้องที่มันกว้างขวางไง
0: ห้องประชุมห้องสัมมนามันมีเสาบัง
1: ห้องประชุมสัมมน
0: า
1: คือถ้ามีเสาบังเนี่ยลูกค้ามาดูแล้วมันก็ไม่ไหวอ่ะบังเสา
0: ครับ
1: เข้าไปหาโรงแรมที่มันโถงมันกว้างกว้างโล่งๆป่า
0: ครับ
1: อันนี้ก็คงอยากจะได้ลูกค้าก็เลยลองไปให้ช่างเถอะมาดูโอ้ยมีปัญหาตัดให
0: ้ตัดเสาถล่มเลยอันนี้โคราชครับโคราชบ้านเราก็มีฮะนอกเหนือจากต่างประเทศที่มันถล่มแล้วเนี่ยพี่คุณชุสนาครับของเราก็ถล่มฮะตอนนั้นยังจำภาพได้เลยเนี่ยคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณเอกพันธ์เนี่ยนะกับคุณบินเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยแบกกันออกมาเสียชีวิตเยอะฮะ
1: ที่โรงแรมที่โคราช
0: ใช่ครับที่โคราชเนี่ยครับ
1: ครับเอามาดูอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: เรื่องของทุจริตสอบวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวผมคิดว่าใหญ่ๆก็3เรื่องนะ
0: ครับ
1: มีการประชุมคณะกรรมการสถ
0: เอาเพราะวันนี้ตรงครบกำหนดเวลาที่คุณปกรณ์จะต้องรายงานความคืบหน้าให้กับท่านนายกครับวันที่15
1: แล้วท่านนายกก็ไปประชุมร่วมกับตำรวจนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมที่กองบังคับการปราบปราม
0: ครับ
1: ก็สั่งให้ตั้งกรรมการร่วมโดยที่ไม่ต้องมีมหาดไทยเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของไอ้คดีต่างๆที่ฝ่ายตำรวจเขาจะเดินหน้า
0: ครับ
1: ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดที่ปปช.เขากำลังไต่สวนอยู
0: ่ครับ
1: ตำรวจเขาก็เล่นพวกอะไรนะอันยี่ซ่องโจร
0: ครับ
1: พ.ร.บ.คอมอะไรก็อย่างเงี้ยนะเขาก็เล่นอีกทางหนึ่งเพราะว่านายกก็คงร้อนใจว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้ามันคือองค์กรอิสระไปบอกให้เขารีบไม่ได
0: ้โอ้ปปช.
1: เขาก็ไปตาม
0: สเต็ปของเขาก
1: ระบวนการของเขาอ่ะ
0: ครับแต่ที่สำคัญคือคนที่อยู่ลำดับถัดไปที่ท่านปลัดบอกอ่ะปล่อยว่างอย่างนั้นแหละรอปปช.เสร็จก่อนน่ะโอ้โหพี่คิดพี่ไปสารคิดเหมือนกันเราอยู่ลำดับถัดไปที่จะต้องเลื่อนขึ้นไปอ่ะรอนานขนาดไหนแล้วครับปปช.กว่าจะเสร็จเนี่ยครับ
1: ใช่ก็วันนี้มีรายงานข่าวว่าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนายกได้เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินคดีกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเป็นพบตร.ก็มาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: นายกก็ยืนยันว่าจะกวาดล้างกระบวนการทุจริตอย่างจริงจังตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่าจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้มีที่พบความผิดปกติของพนักสอบถึงเกือบ 6,000 รายซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการทุจริตในวงกว้างพร้อมประกาศเตรียมเข้าประชุมพิจารณาเพิกถอนผลสอบในวันที่23กรกฎาคมนี้ด้วยตนเองที่ว่า23เนี่ยคือวันเนี้ยเขาเริ่มสเต็ปนี้ไปแล้วสเต็ปแรกไปแล้วก
0: ็
1: คือปลัดมาไทยเนี่ยเขาไปนั่งร่วมกับที่ประชุมเขาเรียกนะกส
0: สทครับ
1: ก็คือคณะกรรมการของในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
0: ครับ
1: แล้วเขามีมติแล้วว่าให้ยกเลิกการบรรจุเป็นข้าราชการของคนที่ทุจริต
0: 5,814 ตำแหน่ง
1: 5,814 ตำแหน่ง
0: ครับ
1: นะซึ่งจะมีมติเป็นเอกฉันท์อีกทีต้องไปที่คณะกรรมการกลางซึ่งนายกเนี่ยจะไปนั่งเป็นกรรมการเองไปนั่งเป็นประธานเองปกติจะมอบให้รัฐมนตรีช่วยมาตลอด
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลกรมสถเนี่ย
0: ครับ
1: คราวนี้นายกบอกจะไปนั่งเองวันที่23กรกฎาคมด้วยตนเองเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญในกระบวนการนี้ได้แล้ว3ราย

0: ก็มีด็อกเตอร
1: ์ด็อกเตอร์วิทย
0: ์วินใช่ไหม
1: วินด็อกเตอร์วินน้องสาว
0: จ่าพิชิต
1: ครับ
0: แล้วก็น้องสาว
1: ของด็อกเตอร์วิน
0: ด็อกเตอร์วินเนี่ยชื่อเล่นชื่อจ๋าเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีพลตำรวจเอกอิทธิรัตน์พันเพชรผบ.ตร.เข้ารายงานสถานการณ์เบื้องต้นแก่นายกแล้วก็มีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็อยากได้มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้

0: ครับ
1: แล้วก็อะไรนะตั้งคณะกรรมการใช่ไหม
0: คือนายกตำหนิพอสมควรนะพี่เบสารก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอย่าเพิ่งให้มาบรรจุนะฮะเพราะว่ามันมีกลิ่นไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วไม่รู้ว่ากี่ตำแหน่งที่ก็มีการแก้ไขข้อสอบกันไปอ่ะนะฮะแต่พออีกวันหนึ่งนะครับคือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาไปประชุมกับสถ.นะฮะแล้วก็ออกมาบอกว่าคงต้องเรียกบรรจุไปแล้วก็การสอบก็เดินหน้าต่อไปถ้าพบใครผิดเราก็สามารถเข้าไปดำเนินการเป็นรายบุคคลได้อ่ะนี่แหละฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่านี่ผมบอกคุณแล้วอย่าเพิ่งไปเรียกแรงงานตัวนะฮะแล้วก็นี่ไงปัญหาก็คือพอไปเจอลักษณะนี้ทั้งหมดที่บรรจุไป 15,000 ใช่ไหมฮะเจอเข้าไปนะฮะที่ทุจริตกันเข้าไปมีการแก้ไขกันไปเนี่ยนะฮะ5,814 ตำแหน่งด้วยกันนะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาเลยที่จะต้องไปแก้ไขนะฮะเราต้องมีคณะกรรมการกลางขึ้นมาเดี๋ยวตนจะเข้าไปเป็นประธานนะครับแล้วก็บอกว่าผมบอกไปแล้วไม่ให้มีการบรรจุแล้วก็ยังไปบรรจุขนาดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอแต่ก็ยังบรรจุต่อไปซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนในการดำเนินการต่อไปซึ่งคณะกรรมการกลางเนี่ยจะต้องนำเรื่องเข้าไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อแต่สำหรับตนให้ยกเลิกแต่ถ้ายังมีคณะกรรมการหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเป็นผู้ต้องการให้ข้าราชการเหล่านี้ไปทำงานถ้าเขายังบอกว่าดำเนินการต่อไปเดี๋ยวให้โหวตกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของตนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเรามีความเห็นของเราก็คือยังไม่ให้บรรจุเดี๋ยวไปโหวตกันถ้ายังคงยืนยันว่าจะให้เขาบรรจุแล้วก็ทำงานต่อนี่นะครับนายกบอกด้วยนะครับว่านอกจากนี้ตนยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคดีอีกชุดหนึ่งครับมีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกเป็นประธานร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้แทนปปช.ปปท.และก็สำนักงานปปง.รัฐมนตรียุติธรรมและอัยการสูงสุดเร่งรัดการสืบสวนและติดตามความคืบหน้าคดีอย่างใกล้ชิดโดยไม่มีตัวแทนกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็เป็นไปตามพยานหลักฐานไอ้นี่ชุดเดิม
1: ที่ตั้ง
0: ประชุมไปแล้ว2รอบนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: ไม่ได้ตั้งชุดใหม่ชุดเดิมเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สังเกตว่าไม่มีมาไทยนายกไม่ให้มีมาไทย
0: เลยครับนักข่าวถามต่อฮะในส่วนที่ทักท้วงไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการปกครองทำไมไม่ออกคำสั่งให้มีการถอนเพราะว่าสถ.เขาเดินหน้าบรรจุไปแล้วไงพี่ไปศาลนายกก็บอกว่าถามแบบนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจกฎหมายมันไม่ได้มีอำนาจถ้ามีอำนาจเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่แค่ทักแต่บอกแล้วว่าให้ชะลอแต่ต้องใช้มติของคณะกรรมการกลางกฎหมายเขียนไว้ตนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร่างเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าทำไมกฎหมายถึงออกมาเช่นนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2-3 ชั้นรัฐมนตรีมหาดไทยคือประธานกรรมการแค่ชุดเดียวคือชุดกลางถ้าจะโหวตก็มีแค่เสียงเดียวในกระทรวงมหาดไทยน่าจะมีไม่เกิน3เสียงที่เหลือเนี่ยเป็นกรรมการจากหน่วยงานอื่นๆใช้อำนาจไม่ได้ครับถ้าใช้อำนาจเนี่ยก็ไม่ต้องมากวนผบตร.นายกบอกอย่างนั้นก็คือไม่มีอำนาจที่ท่านนายกจะพยายามอธิบายอ่ะผมมีเสียงเดียวผมบอกว่าให้ชะลอไปก่อนในเมื่อเขาไม่ชะลอเสียงเขามากกว่าก็เขาก็ดำเนินการบรรจุไปแต่ถ้าหลังจากนี้เราพบแล้วว่าต้องถอนเขาออกมาเนี่ยแต่ถ้ายังยืนยันว่าจะบรรจุต่อให้เขาทำงานต่อก็ต้องมาแข่งกันโหวตฮะนายกอธิบายแบบนั้นครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเรา

0: ช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ 19:02 ชั่วโมงที่2ครับ
2: ครับเอ๊ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุเข้าไปแล้วแล้วอาจจะต้อง
1: ยกเลิกการบรรจุเขาย
2: กเลิกการบรรจุนะ
1: ครับ
2: อาจจะแถมคดีอาญาไปด้วยนะเรื่องทุจริตถ
1: ้
2: า
1: ดูเกือบ 6,000 นะฮะ
2: คือคุณอันสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยบรรจุไปแล้ว3รอบ
1: ครับ
2: รอบที่1และ2เนี่ยบรรจุรวมประมาณ 12,000 คนและรอบที่3อีกประมาณ 3,000 คนรอบที่3เนี่ยที่ว่านายกเขาสั่งว่าให้
1: ชะลอ
2: ไปก่อนแล้วก็มติของคณะกรรมการกลางก็บอกว่าโอ้ยคนที่บริสุทธิ์เขาก็เสียประโยชน์ไม่ได
1: ้บรรจุไปเถอะ
2: แล้วก็ใครผิดสอบได้แล้วก็ไปสอยเอาทีหลังสิ
1: ครับ
2: ก็เลยต้องเดินหน้าบรรจุไปก็บอกรวมแล้วประมาณ 15,000 คนซึ่ง 15,000 คนเนี่ยมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 14,988 คนจากผู้สอบได้ 15,520 คนนะมี520คนครับ520คนที่ไม่มารายงานตัว
1: อู้ดิบรรจุเป็นข้าราชการเลยนะเนี่ย
2: เนี่ยเขาตามเนี่ยคือประกาศแล้วว่าสอบได
1: ้ครับ
2: ให้มารายงานตัวไม่มารายงานตัว520คนซึ่งคุณอันสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าผู้ที่ไม่มารายงานตัวเนี่ยน่าจะรู้ตัวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตสอบ
1: ครับ
2: เพราะตอนที่อันนี้ส่วนใหญ่แล้วรอบ3เนี่ยเป็นรอบที่เริ่ม
1: มีคดีมันแดงแล้ว
2: เริ่มมันแดงแล้วแล้วก็คงจะแบบไปทางนั้นเดี๋ยวไปทางงานจะติดร่างแหไปหายเงียบไปเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ใช่ไหมก็จากการนำคะแนนของผู้มารายงานตัวทั้งหมดเลยนะ 15,000 คนเนี่ยมาตรวจสอบกับคะแนนดิบที่อยู่ในตู้เซฟซ
1: ึ่
2: งเป็นคะแนนที่ได้จากกระดาษคำตอบจริง
1: ครับ
2: ปรากฏว่ามีคะแนนที่ไม่ตรงกันถึง 5,814 คนซึ่งปลัดมหาดไทยได้จำแนกผู้ที่มีคะแนนผิดปกติออกเป็น3กลุ่มครับได้แก่1 3,621 คนมีคะแนนถูกอัปเกรดขึ้นมาอย่างมากจากเดิมที่สอบตกกับทำให้สอบได้และเข้ารอบต่อไป
1: ที่ไปนั่งขมักเขม้นอยู่ที่บ้านที่นนทบุรีนั่นหรือเปล่าใช่ไหม
2: นั่นเอามาแก้ย้อนหลังไง
1: ครับ
2: แต่เขาเมคคะแนนให้สอบได้ไปละ
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเอากระดาษคำตอบมาโชว์เลยนะเขาเอาผลคะแนนรวมมาว่าประกาศเลยว่าสอบได้คะแนนเท่าไหร
1: ่เขาเปิดไฟล์ไปแก้ในไฟล์ก่อนเลยแล้วค่อยมาแก้ในกระดาษคำตอบแต่ว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ปริ้นออกมานะไม่ใช่ของตัวจริง
2: ถ้าไม่มีร่องรอยว่าจะมีการสอบกันก็อาจจะยังไม่แก้นะ
1: ครับ
2: คราวนี้รู้สึกมันจะมีเริ่มมีร่องรอยว่าเขาจะตรวจนะเขาจะเอากระดาษคำตอบมาดู
1: ต้องแก้ให้เป็นมันได้หลักฐานตัวจริงไป
2: ทำลายหลักฐานอะไรไปก็อันนี้ 3,621 คนเนี่ยชัวร์ๆเลยนะ
1: ครับ
2: เมคเลยอ่ะตกแล้วเอาขึ้นมากลายเป็นว่าได้แล้วได้บรรจุกลุ่มที่2ครับ 1,713 คนคะแนนเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู
1: ่ครับ
2: แต่ถูกเพิ่มคะแนนให้ครับซึ่งอันเนี้ยตีความได้ว่าต้องการให้ไปติดอยู่อันดับต้นๆ
1: เลือกที่ลงได้เงี้ยฮะ
2: ก็คล้ายๆก็จะได้สิทธิ์พิเศษอะไรมาบรรจุในตำแหน่งที่หน่วยงานที่สามเลือกอาจจะได้เลือกได้ด้วย
1: ก็ถ้าเหมือนกับตำรวจ

0: ทหารเนี่ยถ้าในคะแนนต้นๆนะพี่เพศานเลือกที่ลงได้ครับประมาณนั้น
1: นี่ก็คงจะมีประโยชน์อะไรทุกอย่างแหละถึงได้มีการอัพคะแนนขึ้นมาแต่พออยู่ในเกณฑ์ที่สอบได้อยู่แล้วแต่มีการ
0: อัพขึ้นมาอีก
1: เพิ่มคะแนนขึ้นไปให้อีก
0: ครับ
1: เพื่อช่วยให้ติดอันดับต้นๆเป็นที่1ที่2อะไรเงี้ยนะของตำแหน่งนั้นๆอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มที่3ครับมี480คนที่คะแนนผิดไปเพียง1คะแนนหรือมีการสแกนคำตอบไม่ชัดเจนกลุ่มนี้จะต้องมีการตรวจสอบซ้ำกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เพื่อความชัดเจน
0: อ
1: าจจะเป็นเรื่องของไอ้เทคนิคอลเออร์เรอร์อะไรต่าง
0: ๆไอ้2 B ฝนไม่หนาพอมันไม่ตรวจอะไรประมาณ
1: ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาก็480คนก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดเรื่องทุจริตสอบ
0: อันนี้ไม่ยากครับเอาคะแนนที่เขาได้ไปเทียบกับคำด่าคำตอบตัวจริงเนี่ยก็จะรู้แล้วถ้าเกิดมันตรงกันเพียงแค่ฝนมันบางไปหน่อยไม่มีปัญหา
1: ก็ถ้าตัด480คนมันก็ยัง 5,300 5,400
0: ครับ
1: ใช่ไหมที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีการจ่ายเงินทุจริต
0: ครับ
1: ซึ่งคณะกรรมการกสทซึ่งเคยรับรองการบรรจุบุคคลเหล่านี้ไว้แล้วได้แสดงความตกใจกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่เมื่อได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ก็มีมติเห็นชอบร่วมกันว่ากรณีคะแนนผิดปกติทั้ง 5,814 คนนี้จะต้องส่งไปให้ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปซึ่งได้แก่กจ.หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกท.หรือกรรมการเทศบาลและกอบต.หรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อไป
0: ส่วนคำถามที่ว่าเหตุใดนายกไม่ใช้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยยกเลิกเองแต่กลับโยนให้คณะกรรมการเนี่ยท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ชี้แจงอย่างนี้นะพี่ไพศาลครับเรื่องนี้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่กำหนดรูปแบบองค์ประกอบของกระบวนการมาซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่ต้องมีตัวแทนของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของ3องค์กรดังกล่าวและก็ปลัดเทศบาลของทั้ง3องค์กรก็เป็นจำนวน6คนแล้วครับที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ผู้ที่ตั้งขึ้นมานะฮะแต่เป็นการเลือกกันเองให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการจึงต้องเป็นการประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างที่ท่านนายกบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยผมมีเสียงเดียวถ้าเขาโหวตยังไงมันต้องไปทางนั้นนะฮะก็ต้องมาโหวตแข่งกันประมาณนั้นเมื่อถามว่าหากต้องยกเลิกการบรรจุ 5,814 คนจะต้องทำยังไงคุณอันสิทธิ์บอกว่าต้องมีการนับคะแนนใหม่แล้วก็นำคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์มาบรรจุซึ่งขณะนี้คะแนนและกระดาษคำตอบอยู่ที่ปปช.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกับปปช.ไปแล้วครับเมื่อถามอีกตำแหน่งที่มีการเพิกถอนเนี่ย 5,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในท้องถิ่นหรือไม่ฮะปลัดอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อโดนพวกถอนการบรรจุตำแหน่งก็ต้องว่างลงเพราะคนที่ทำงานออกไปแล้วจากนั้นถามกลับครับว่าจะให้คนที่ทุริตทำงานต่อหรือก็ต้องเอาออกไปนะฮะแล้วมันก็ว่างครับแล้วว่าง 5,000 ตำแหน่งทำยังไงต่อจะเลื่อนคนที่อยู่ในลำดับรองลงไปขึ้นมาหรือเปล่าคุณอันสิทธิ์บอกว่าว่างไว้อย่างนั้นก่อนรอปปช.สอบเสร็จอภิเษกศาลจึงจะดำเนินการต่อได้ครับโอ้โหและลำดับถัดไปที่เขาไม่ได้ทุจริตแต่ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรขึ้นบัญชีไว้อะโอ้โหก็รอเท่าไหร่ฮะปปช.อย่างที่มีเกินบอกว่าเร็วสุด3ปีช้าสุด6ปีประมาณเนี้ย
1: ครับนี่ก็เรื่องในเรื่องทุจริต
0: ครับ
1: สอบเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
0: คือ3คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาควบคุมตัวอยู่อ่ะพี่ไพศาลดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยนะเขาก็อธิบายมาด้วยนะเปิดปากพูดนะฮะ
1: รู้สึกจะมีตำรวจเขาจะแย้มๆมาว่าให้การว่าอย่างไรใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรื่องต้น
0: เบื้องต้นซัดทอดบุคลากรในมสวฮะเขาบอกอย่างนี้เลยครับตามที่สื่อมีการรายงาน
1: เขายอมรับว่าเขาเป็นคนเขาแนะนำอะไรให้นายให้พิชิตนี่ไหม
0: ครับ
1: จ่าพิชิตเนี่ย
0: ครับ
1: รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของมสว
0: เขาบอกเป็นบุคลากรของมสวประสานมิตรตำรวจจึงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็

0: ความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่นะก็ย้ำว่ามันเป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะไปกล่าวหาบุคคลดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐแต่หากพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีและก็ส่งสำนักที่ปปช.ดำเนินการต่อไปฮะ
1: ก็ส่วนน้องสาวส่วนน้องสาวนี่โวยพี่หมด
0: ครับ
1: บอกโอ้ทำตามสั่งของดร.วินพี่ชาย
0: ครับ
1: เขาสั่งให้ดิฉันทำอะไรก็ว่าก็อย่างนั้นทั้งหมด
0: ครับ
1: ให้ไปรับไอ้อะไรข้อมูลข้อมูลรับไอ้ไฟล์เฟยข้อมูลที่จะต้องเอามาแก้เกอร์อะไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาไปให้จ่าพิชิตต่างๆเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นมือเป็นไม้
0: อ
1: ่
0: าฮะพี่ชาย
1: พี่ชาย
0: ครับ
1: ก็โบยไปครับ
0: ก็โดนฝากขังคนแรกเลยฮะแล้วก็วันนี้ทั้งจ่าพิชิตกับดร.วินก็นำตัวไปฝากขังนะฮะ
1: ไม่ให้ประกันกันใช่
0: ไหมไม่ให้ประกันเหมือนกันครับ
1: ทั้งคู่เหมือนกัน
0: ส่วนผู้ที่อยู่ที่นนทบุรีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเขาจะเรียกสอบหลายคนเลยฮะออกหมายเรียกเลยครับทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะฮะ
1: มีอะไรนะเทศบาลอะไรอบต.ปลายบางว่าต้อง 4-5 คนเลย
0: ครับ
1: ที่จังหวัดนนทบุรีปลายบางอบต.ปลายบาง
0: ก็ตอนที่เขาบุกเข้าไปเนี่ยกำลังแก้คะแนนกันเห็นๆเลยครับ
1: คงจะเห็นว่าชวนกันมาเป็นว่าพวกกันนี้ใช่ไหม
0: ครับนั่นแหละฮะเป็นความคืบหน้าของเรื่องนี้ครับจะเอาให้สิ้นซากยังไงเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะขึงขังมากเลยสำหรับเรื่องนี้นะฮะแม้พูดถึงขนาดว่าอะไรนะอะไรนะเต็มทงเต็มเท้าอ่ะพี่เวสารเดี๋ยวคำพูดของท่านนายกเนี่ยหาไม่เจอแล้วนะฮะที่บอกว่าเต็มส้นเนี่ยเต็มส้นเท้าอ่ะประมาณนั้นฮะแล้วก็นี่แหละครับเดี๋ยวรอดูท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ขึงขังเอ้ยพรุ่งนี้เขาท่านนายกจะไปเมืองจีนแล้วนี่ใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ใช่ใช่ไปยาด้วยนี
0: ่ครับ
1: กับวันจันทร์เนี่ย20
0: ไม่แล้วก็ที่สำคัญที่พี่ไพศาลคุยให้ฟังเมื่อวานเนี่ยก็คือจีนนอกเหนือจากเชิญเราไปแล้วเนี่ยเขาเชิญทางมันบันเด็ดไปด้วยนะฮะเขาจะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
1: ก็วิจารณ์กันจับตากันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหม
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูของจริง
0: ครับ
1: เพราะบ้างก็บอกว่าโอ้ยมันโดยมันยากทางการทูตเนี่ยมันถ้าจะมีโปรแกรมอย่างนั้นเขาต้องแจ้งกันล่วงหน้าแล้วนายกเขาต้องรู้ตัวแล้วข่าวมันน่าจะเริ่มรั่วมาแล้วล่ะนี่ยังไม่มีข่าวอะไรจากฝั่งไทยเลย
0: ครับ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างไปไปร่วมงาน
0: AI
1: ที่จีนก็เป็นเจ้าภาพงาน AI ที่เซี่ยงไฮ้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็อาจจะเจอกันทักทายจับไม้จับมือตามบัญญาติแต่ถึงขั้นที่จะมีการเจรจาอะไรกันโดยจีนเขาช่วยเป็นเกาใจประสานอะไรจะไม่เป็นอาจจะไม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ต้องรอดูอีกที
0: ครับเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะที่คุณอนุทินเยือนต่างประเทศแล้วก็ไปประชุมอ่ะแล้วก็จะต้องเจอหุนมาเน็ตท่านโพสต์ก่อนแล้วท่านอธิบายกับสื่อก่อนเลยนะ
1: ไปที่ไหนที่จีนหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ไหมที่ไหนนะพี่ไพศาลล่าสุดเนี่ยแล้วท่านนายก
1: รัสเซียป่ะ
0: รัสเซียรัสเซียที่ท่านนายกบอกก่อนแล้วผมต้องไปเจอเขาเนี่ยอย่ามีประเด็นดราม่ากันอีกนะต้องจับมือทักทายเป็นมารยาทของผู้นำฮะแต่คราวนี้ท่านวันนี้ที่แถลงเจอหน้าสื่อไม่ได้พูดประเด็นนี้ไง
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: มีรายงานข่าวเข้ามาแล้วนะฮะเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วหุนมาเน็ตเดินทางถึงปักกิ่งแล้วครับเพื่อจะเดินทางเยือนจีน 15-17 กรกฎาคมคนที่ไปรับที่สนามบินก็คือฮาวาชุนอิงนะฮะปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับถือเป็นตำแหน่งระดับสูงที่ให้การต้อนรับหุนมาเน็ตที่สนามบิน
2: เขาลงที่ไหนเซี่ยงไฮ้ใช่ไหม
1: เซี่ยงไฮ้ครับ
2: ไปน้อยกว่าเรานะ
1: เราไปวันที่16
2: เขาไป15ใช่ไหม
1: 15 ถึง 17
2: ก็คือพุธพฤหัสศุกร
1: ์ครับ
2: ของนายกไป16พรุ่งนี้แล้วไปเซี่ยงไฮ้ก่อน
1: ครับ
2: ไปถึงก็ร่วมงานเลยที่เซี่ยงไฮ
1: ้ครับ
2: ก็จะเจอคุณมาเน็ตกันก็เป็นทางการไม่เป็นทางการก็เจอพรุ่งนี้ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นงานที่สีจิ้นผิงเป็นประธานงานนะ
1: ครับ
2: AI อะไรตรงเนี้ยของเขาเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วหลังจากเสร็จภารกิจที่เซี่ยงไฮ้นายกก็จะไปที่เฉินตูมณฑลเสฉวน
1: ครับ
2: นะจะเป็นงานที่ทีมไทยแลนด์เขาจะไปจัดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทย
1: ครับ
2: เสฉวนก็เป็นมณฑลใหญ
1: ่เ
2: มืองเฉิงตูเนี่ยเมืองไอ้พันหมีพันด้าถ้าเขาคนจะไปดูหมีพันด้าก็ต้องไปที่เฉิงตู
1: ครับ
2: มันมีพื้นที่ที่หมีพันด้าก็อาศัยอยู่แล้วก็ทำเป็นเขตอนุรักษ
1: ์แสดงว่าหลินปิงก็อยู่ตรงนี้ด้วยสิครับเนี่ย
2: ลูกหลานหลินปิงอะไรโคตรเง่าอะไรก็อยู่แถวนี้กันหมด
1: ครับ
2: เฉิงตูนี่แหละมณฑลเสฉวนเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากเสร็จภารกิจที่เสฉวนที่เมืองเฉิงตูเนี่ยก็จะปิดท้ายเป็นแขกของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียนที่กรุงปักกิ่ง
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะมีการประชุมหาลือกันแบบทวิภาคีระหว่างไทยตัวแทนฝ่ายไทยนำโดยท่านนายกกับตัวแทนฝ่ายจีนนำโดยนายกตีหลี่เฉียนแล้วเสร็จภารกิจก็เดินทางกลับวันที่20
1: ครับ
2: นายกไทยก็มีภารกิจอยู่3งาน
1: มันจะมีภารกิจแทรกหรือเปล่าไงฮะ
2: ถ้ามีภารกิจแทรกก็ต้องพรุ่งนี้ฮะ16
1: ครับ
2: มันจะแทรกได้วันเดียวอ่ะเพราะว่าอยู่ที่เซี่ยงไฮ
1: ้แล้วก็ได้เจอกัน
2: กับทางฮุนบาเน็ตแล้วก็สีจิ้นผิงก็อยู่ที่นั่นด้วยสีจิ้นผิงก็ไปรออยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยที
1: ่
2: จะจัดงาน
1: สื่อกัมพูชาเขาลงมานะพี่เพศานบอกว่าสื่อตั้งคำถามอนุทินฮุนมาเน็ตจะพบกันในงาน AI โลกเนี่ยหรือจีนจะให้คุยแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามครับสื่อกัมพูชาตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม AI โลกประจำปี2026ตามคำเชิญของสีจิ้นผิงหรือจีนต้องการให้คุยแก้ปัญหาชายแดนเป็นเว็บไซต์พนมเปญโพสต์รายงานบอกว่านายอนุทินของไทยและก็ฮุนมาเน็ตของกัมพูชามีกำหนดเข้าร่วมประชุมที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะฮะตามคำเชิญของสีจิ้นผิงแล้วก็ตั้งคำถามหรือจีนจะผลักดันให้ทั้งสองคนคุยกันเรื่องชายแดนเพราะไม่ได้พบปะเจรจากันเลยตั้งแต่เดือนธันวาคมคือกัมพูชาเนี่ยนอกเหนือจากคุณมาเน็ตไปนะพี่ไพศาลก็จะมีปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศเตียเซยฮารัฐมนตรีกลาโหมในสันจันทนรองประธานสภาพัฒนากัมพูชาคนที่1เดินทางไปกับคุณมาเน็ตด้วยนะส่วนคุณอนุทินเนี่ยที่ไปเนี่ยคณะก็จะมีคุณเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ไทยและกัมพูชามีกำหนดพบกับสีจิ้นผิงแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงด้วยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการให้เราคุยเรื่องของปัญหาชายแดนกันหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามครับแต่สื่อกัมพูชาเขาก็จับตาประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับ
2: วันนี้งานระดับเนี้ยผมเข้าใจว่ามันจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมนะ
1: ครับ
2: ไม่น่าจะมีเฉพาะไทยกับกัมพูชา
1: ครับ
2: งาน AI โลกเนี่ยมันควรจะต้องมีผู้นำเยอะแต่เพียงแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่ามันมีไทยแล้วก็กัมพูชา
1: ครับ
2: ก็เลยไม่

0: ต้องไปรายงานว่าคนอื่นๆมีใครมาอีกบ้างแต่ผมคิดว่างานระดับเนี้ยมันน่าจะมีเยอะ
1: ครับ
0: อาเซียนก็ไม่น่าจะมีเฉพาะ2ประเทศน่าจะมีชาติอื่นๆด้วย
1: แต่ที่จับตาเนี่ยของทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อกัมพูชาก็คงเป็นเด่นนี่แหละ
0: ใช่มั้ยก็เป็นงานมันเป็นงานระดับโลก
1: ครับ
0: AI โลกเนี้ย
1: ครับ
0: ไต้หวันอย่างเงี้ยคุณจะมามั้ยน่าจะต้องมาด้วยซ้ำแบบ
1: ครับ
0: เป็นตัวแทนอะไรที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนประเทศแต่ว่าควรจะเข้าร่วมเพราะว่าก็เป็นฐานสำคัญ
1: เนี่ยราชบัณฑิตของกัมพูชานะฮะคินเพียนะบอกว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการหาทางออกระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่ใครจะถืออำนาจตัวจริงในประเทศไทยเขาตั้งคำถามกับเราครับใครเป็นคนตัดสินใจแต่เขาบอกว่าจีนควรผลักดันให้ทั้งสองประเทศพบปะเจรจาและแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีผ่านช่องทางการทูตหรือวิธีการปรึกษาหารืออื่นๆโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศจีนควรมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขความขัดแย้งยุติความตึงเครียดแล้วก็กลับคืนสู่สภาวะปกติเพียยังบอกด้วยนะครับว่าเจตนารมณ์นี้ถูกประกาศในฉันทามติฟู่เซียนที่บรรลุกันเมื่อเดือนธันวาคม2025ครับ
0: ก็มันต้องเคลียร์หลายระดับนะ
1: ครับก็เราพร้อมครับพี่เบสารคุณเสียศักดิ์กับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเราพร้อมยิ่งคุณเสียพูดชัดเลยถ้าจะมีการมาเจรจากันเนี่ยนะฮะขอเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนสงครามเต็มรูปแบบสงครามตามแนวชายแดนมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีตึงเครียดก็จริงแต่สงครามข่าวสารเขายังเล่นเราไม่เลิกฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมีสารสัมพันธ์ในการพูดคุยเจรจาขอเริ่มตั้งแต่ระดับนี้เลยไอ้เรื่องไอ้ทูตอ่ะพี่เบสาร
0: ก็เดิมก็คิดว่าจะเริ่มยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจจะยังไม่ถึงท่านแรกเปลี่ยนทูตแต่ว่าอุปทูตอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็หยุดชะงักไปแล้วทำท่าว่าจะเริ่มหรือ
1: ก็พอทุกเวทีนานาชาติเนี่ยเขายังคงเข้าไปกล่าวหาเราไม่เลิกไงสงครามข่าวสารเขายังไม่ยุติไงครับพี่เบสาร
0: อันนี้จะมีเรื่องอะไรนะไออันครอสอะไรด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่โอเคเดินหน้าไปแล้ว
1: ก็เร็วๆนี้นะฮะแล้วก็จะได้ประธาน
0: ไกลเกลี่ยภาคบังคับอะไร
1: ใช่ครับเราจะได้ประธานเพราะว่าฝ่ายของกัมพูชามี2ของเรามี2ก็ทั้งคู่เนี่ยจะต้องเลือกประธานมา1นะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักปี2ปีในการพูดคุยเรื่องเนี่ยฮะไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยครับ
0: คร
1: ับ เนี่ยอันนี้ตรงเนี้ยเร็วสุดนะฮะแต่ผลจะออกมายังไงจะเป็นทางบวกทางลบก็อยู่ที่กรรมการเพราะว่ากติกานี้มันเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วไม่มีใครมาบิดผิวบิดเบี้ยวอะไรได้ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็อย่างไรก็ยังคุยกันไม่ได้ในเวลานี้ก็เวลาต่อไปก็อาจจะคุยกันได
1: ้ครับ
0: แต่เมื่อไหร่ไม่รู
1: ้ครับเอาพี่เนเน่อะพี่ไปสารโค้ชภูเก็ตที่ไปอเมริกาก็ทาเลนต์อะสื่อกัมพูชาโซเชียลกัมพูชาบอกเนี่ยคือคนกัมพูชา
0: อันนี้มันก็ไร้สาระไปเรื่อย
1: โอ้ก็แบบ
0: มันไม่ควรจะมันความไร้สาระอะไรเงี้ยมัน
1: ครับ
0: บางทีมันก็พวกอินฟลูเอนเซอร์พวก
1: หาแสง
0: ดูแสงของเขาก็มีเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: ของเราก็ไม่น้อยหรอกกัมพูชานี่ก็ยุบยับไปหมด
1: นี่อ่ะปัญหาตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโอเคเราทั้งสองประเทศมีปัญหาระดับประเทศกันแต่ว่าประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องแต่หลังๆมาเริ่มมีปัญหากันขึ้นแล้วความตึงของเนี่ยเริ่มจากโซเชียลของทั้งสองฝั่งเนี่ยพี่ไพศาลเล่นกันไม่เลิกเนี่ย มันจะเป็นบ่อเกิดของความบาดหมางที่มันจะล้าวลึกไปกว่านี้อีก แม้เปิดด่านเปิดพรมแดนแล้วเนี่ยแต่ว่าความเล้าฉานในการรับกันไปนะฮะแล้วก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรแซะกันไปแซะกันมาของทั้งสองฝั่งเนี่ยแหละมันจะเป็นปัญหาระยะยาวครับ
0: ที่ผมดูยูทูบเบอร์นะที่เขาเป็นเด็กหนุ่ม
1: ๆครับ
0: เขาก็เข้าไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยเขาไปเที่ยวมาเนี่ย
1: ครับ
0: ไปแล้วเขาก็ไปตะเวนเที่ยวเขารู้สึกจะชื่อยูทูบไอช่องยูทูบเขาว่าอะไรเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ่าฮะ
0: ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นลักษณะเขาเที่ยวเป็นแบ็คแพคเก

0: ครับ
1: เสร็จแล้วเขาก็ไปพนมเปญไปศรีอนุวิว
0: อ๋อฮะ
1: ก็ไปพูดคุยไปกินข้าวไปอะไรทักทาย
0: ปกติไหมฮะ
1: แล้วเขาก็เช่ารถ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาแสดงตัวว่าเป็นคนโทงคนไทยเลยเขาก็ถามนะว่าเป็นไงบ้างคนกัมพูชามองคนไทยอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ที่เขาเจอไม่มีใครทุกคนก็โอเค
0: ครับ
1: บางคนก็พูดภาษาไทยด้วยพอรู้ว่าเป็นคนไทยบอกว่าเคยมาทำงาน
0: ครับ
1: เลยมาทำงานพูดภาษาไทยพอได้บ้างพอสื่อสารได
0: ้
1: อะไรเงี้ยนะก็เจอนะผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มี
0: บรรยากาศยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู
1: ่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันน่าวิตกกังวลอะไรแต่มันก็มีร่องรอยนะเช่นว่าเขาไปเสียนุวิวพนมเปญมั้งพนมเปญ
0: ครับ
1: ก็เห็นเลยว่าร้าน 7-Eleven เนี่ยถอดป้ายถอดอะไรหมดเลย
0: ที่เป็นภาษาไทย
1: ไม่เป็นคือยุบร้านเลิกร้าน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าร้าน 7-Eleven เนี่ยเป็นร้านจากไทยเขาไปตั้ง
0: ปั๊มน้ำมันร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันก็เลิกหมดแล้วนี
1: ่ไม่ใช่ก็แบรนด์เหล่านั้นเขาก็ถอดเถิดจริงๆแล้วมันก็เป็นผู้ประกอบการคนกัมพูชาเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: เขาก็ซื้อแบรนด์ซื้ออะไรไปบ้าง
0: ครับ
1: แต่ก็นี่มันมีกระแสที่เขาลดน้ำลงต่อต้านสินค้าไทยหรือว่าธุรกิจไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการถอดป้ายเขาก็ถ่ายให้ดูนะไปดูยืนหน้าร้านที่บอกครั้งหนึ่งเคยเป็นเซเว่นมีเซเว่น
0: ครับ
1: ก็ถอดป้ายลงมากองกับพื้นเจ้าของถอดเองอ
0: ่
1: ะเลิกกิจการไปนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีร่องรอยแต่ว่าไปกินคงกินข้าวแม่คงแม่ค้ารู้ว่าเป็นคนไทยก็ไม่ได้มีปียาอะไรในทางที่ดูแล้วจะน่าวิตกกังวลนะนะเท่าที่ดูผมดูก็นะด
0: ู
1: ก็สองสามเทปละ
0: ครับครับก็เช่นเดียวกับกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยครับผมยังเป็นลูกค้าเขาทุกวันอยู่เลยพี่เพศาน
1: เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนกัมพูชาอยู่นะ
0: ครับเขาพูดกัมพูชาเลยฮะพูดไทยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองฮะสำเนียงของเลย
1: กัมพูชาทำงานอยู่
0: เป็นเจ้าของร้านเลยฮะสามีคนไทยครับแล้วก็เปิดเป็นร้านขายข้าวแกงฮะ
1: ไม่กลับแล้ว
0: ครับ
1: ไม่กลับแล้ว
0: นี่ฮะก็ทำอาหารอร่อยก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสคุณไงคุยกันทุกเช้าฮะพอจัดรายการเสร็จก็ไปฝากท้องกับเขาเนี่ยครับ
1: วันนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวเลขนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกนะ
0: ครับ
1: แต่เขาสำรวจไปถึงวันที่11กรกฎาคมเลยครึ่งปีไปอีก11วันด้วยซ้ำไปพบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมเนี่ยครึ่งปี69นี้นะฮะ16,773,344 คนถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลง 3.09% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: ลดลงนะลดลงเล็กน้อย 3.09% ก็สร้างรายได้จากการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ 89,940 ล้านบาทในจำนวนนักท่องเที่ยวที่สะสมสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยจีนมาอันดับ1ครับ2.7 ล้านครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: มาเลเซีย2.1 ล้านก็เข้ามาข้ามแดนมานั่นแหละใช่มั้ย
0: ครับ
1: มาเที่ยวหาดใหญ่มาเที่ยว
0: 3จังหวัด
1: ใช่มั้ยสวยโกโลกเบตงในแบบเนี้ย
0: ครับโอเบตงเต็มเมืองจริงๆพี่เพศานคนจีนทั้งนั้นเลยฮะ
1: ครับอินเดียก็ล้าน2มาอันดับ3รัสเซียอันดับ4,40,000เกาหลีใต้อันดับ5ครับ611,399คนโอ้ไม่น่าเชื่อนะเกาหลีใต้เยอะกว่าญี่ปุ่นอีก
0: เขาจะมาลักษณะเป็นชัตเตอร์ไฟลท์พี่พิสารมาเล่นกอล์ฟที่เชียงใหม่ที่ลำพูนนะฮะแล้วก็เที่ยววันสองวันแล้วก็กลับส่วนใหญ่สนามกอล์ฟบ้านเราถูกกว่าเขาอะฮะ
1: เห็นด้วยเพราะผมไปเกาหลีแล้วขากลับมาเนี่ย
0: ครับ
1: พวกคนเกาหลีพร้อมกับถุงกอล์ฟขึ้นมาทำเยอะผมเยอะมาก
0: ครับ
1: แล้วประเภทที่มาแล้วก็มาคนเดียวนะ
0: ครับ
1: ดูแล้วไม่น่าจะโสดอ่ะ

0: แต่มาคนเดียวเพราะแบบไม่ใช่หมายถึงไม่พาครอบครัวมา
1: uh-huh.
0: มากับกลุ่มเพื่อนผู้ชายด้วยกัน
1: ครับครับครับ
0: 40กว่า50อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มาด้วยกัน
1: ออกรอบ
0: ก
1: ็ผมคุยกับท่องเที่ยวที่เชียงใหม่อ่ะเขาบอกว่าเนี่ยจุดแข็งของเกาหลีที่เขามาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเนี่ยมาออกรอบกอล์ฟบ้านเรานะฮะแล้วก็เที่ยวสัก 2-3 วันแล้วก็กลับก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะค่าเช่าสนามบ้านเราถูกมากถ้าไปเทียบกับบ้านเขา
0: ออกรอบใช่ไหม
1: ฮะ
0: ถูกกว่านะ
1: ถูกกว่าครับ
0: แล้วยิ่งบางสนามเนี่ยผมเคยไปดูนะ
1: ครับ
0: เขามีบุฟเฟ่อาหารกลางวันพร้อมเข้าไปดูนะบีบีบับลามยอนอาหารเกาหลีล้วน
1: ๆอ๋อพร้อมตอบสนองเลยฮะ
0: พร้อมตอบสนองเป็นอาหารเกาหลีเลย
1: ครับ
0: เนี่ยจงกิมจิเตรียมไว้พร้อม
1: คือเนี่ยบ้านเราเสน่ห์อย่างนี้แหละใครมานะญี่ปุ่นมาก็จะอีกแบบหนึ่งเกาหลีมาเราพร้อมกันแหละเราพร้อมสนับสนุนโอ้เขาประทับใจสิครับ
0: ก็เหมือนเราถ้าไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็มื้อนึงอย่างน้อยเนี่ย
1: ครับ
0: มีข้าวมีแกงเขียวหวานไอ้ลูกชิ้นปลากรายหรือว่าแกงเผ็ดอะไรเงี้ยนะผัดกะเพราอะไรเงี้ย
1: โอ้เราจะประทับใจมาก
0: มื้อนั้นจะประทับใจมาก
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะ
1: ครับครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยต่อฮะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับตอนนี้มารออยู่แล้วครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: หุ้นไทยบวกเช่นเคยนะครับบวกไปไปมีจุดสูงสุดอยู่ที่1642นะครับแต่ก็พอบ่ายก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาม าลงต่ำสุดอยู่ที่1627แต่ทำปิดได้1630ปริมาณการซื้อขาย 82,000 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นพอเลนยังเป็นคนซื้อดำไม่ใช่เป็นคนซื้ออยู่นะ6,978 ล้านในขณะที่ป๊อปเทรดนะป๊อปเทรดนั้นซื้อ 4,483 ล้านกองทุนขาย45ล้านรายย่อยไอ้ 2,416 ล้านนะครับขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในเยอรมันติดลบไป143จุดนะครับในฝรั่งเศสติดลบไป2ในอิตาลีลบไป219ในโปรตุเกสลบไป33ในเบลเยียมลบไป13ทางยุโรปนั้นมีความวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะครับก็ยังคงต้องตามเรื่องกันอยู่ขณะนี้ราคาน้ำมันเบนซ์เองยังคงยืนอยู่ที่ 85.23 เหรียญในขณะที่ WTI นั้นหลุดจาก80ลงมาเล่นที่ 79.89 ครับราคา

0: ตองยังคงยืนทรงตัวอยู่ระดับ4056นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะค่า BDI ค่าระวังเรือนั้นที่ 2,980 บวกมา20เหรียญมาค่าบาทวันนี้เบียร์ละ3ค่าครับพอปทประกาศ 33.55 นะครับในขณะนี้เรียลไทม์ขณะนี้อยู่ที่ 33.60 ตัวหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหุ้นวันนี้หุ้นที่ขึ้นมาในที่ทางตับในทางที่เพิ่มขึ้นปทขึ้น25ตังค์นะครับไปปิดอยู่ที่38.50ตังค์ครับขึ้นมา25ตังค์เป็น63.50ตังค์ตัวที่3เนี่ยดุฮะไทยออยล์58.50ตังค์ขึ้นไป5บาทนะ
1: เอ๊ะ 10% เหรอ
0: ครับพี่ขึ้น 10% เลยฮะวันนี้ไทยออยล์เขาลากกระชากกันขึ้นมาตัวเดียวเองนะฮะตัวอื่นยังไม่เท่าไหร่มีไทยออยล์ตัวเดียวฮะเพราะว่าตัวอื่นตัวบางจ่องบางจากก็เปลี่ยนเป็นการปรับขึ้นนะแต่ไม่ได้มากเอ๊ะ BRC ยังขึ้น70ตังค์ขึ้น 8% นะครับแล้วก็ตัวนี่นะฮะเดี๋ยวผมขอดูสักนิดนึงตัวบางจากขึ้น20ฮะนะขึ้น250นะครับขึ้นไปอยู่ประมาณ 6% นะครับก็ไทยออยล์ขึ้น 10% พี่เทพของเรานั้นอยู่ที่144ครับไม่เปลี่ยนแปลงหุ้นที่ติดลบวันนี้เป็นแอดวานนะฮะติดลบไป8บาทโดนขายก่อนปิดตลาดประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะโดนกระหน่ำขายลงมา374ขึ้นไปถึงสุด384ฮะทำปิด374ลบ88บาทกรุงไทยลบ25ตังค์ไทยพาณิชย์ลบบาทได้ติดนะครับปีกิมลบ60ตังค์แคลคอมลบ15ตังค์ข่าวที่ผมตามอยู่นะขณะนี้เนี่ยมีข่าวอันนึงที่เข้ามาตอน19นาฬิกา33นาทีว่าราคาน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันโลกดีตัวขึ้นหลังจากรัฐประหารโจมตีหลานครั้งใหม่นะครับแล้วก็มีข่าวตอน19นาฬิกา16นาทีเนี่ยไทยเที่ยวไทยแจก 3,000 บาทรวม 510นะฮะ19นาฬิกา4นาทีเนี่ยกองทัพสหรัฐอเมริกาประกาศโจมตีอิหร่านอีกในวันนี้นะครับโจมตีนะฮะ18นาฬิกา47นาทีเนี่ยดาวโจนส์นะไม่ค่อยไม่ได้ขยับอะไรมากนักเลยฮะจับตาดูว่าคืนนี้ตัวเลขดัชนี PPI และถ้อยแถลงของเฟดนั้นจอกมาอย่างไรขณะนี้เนี่ยทางด้านดาวโจนส์และทางด้านตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาในตัวของพวกเกี่ยวข้องกับตัวดาวโจนส์นั้นเป็นลักษณะของการแกว่งตัวบวกมา4จุดนะ5 2 7 9 7บวก5จุดนะยังอยู่แค่นี้อยู่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะข่าวต่างๆก็เป็นลักษณะทรงๆตัวนอกจากข่าวตัวนั้นแล้วผมอ่านข่าวไปเจอตรงที่ทางยุโรปนะทางยุโรปนั้นเขากังวลว่าสถานการณ์ของสงครามเนี่ยจะบานปลายนะจะยืดเยื้อไม่ใช่บานปลายจะยืดเยื้อของดันโตครับใช้คำว่ายืดเยื้อจะยาวนานนะก็อาจจะทำให้ประสบปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นลักษณะของการเฝ้ารอดูแล้วก็คาดหวังว่าจะจบโดยเร็วนะครับพรุ่งนี้ทางเอสแอลมองจุดต้านของดัชนีออกการรีเสิร์ชมาที่ระดับ1,650นะฮะตั้งแต่วันนี้ละนะแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นไปได้นะขึ้นไปได้ระดับ 1,540 กว่าเท่านั้นเองนะครับก็โอเคครับพรุ่งนี้ผมกลับมารายงานใหม่นะครับโอเคครับพี่วันนี้ลา
1: ครับสวัสดีครับก็รอ 6,050 อยู่นะ
0: ปุ๊บ
1: โอเคสวัสดีครับมาดูทองคำกันนะครับ
2: ครับ
1: คุณนรงค์ครับก็วันนี้ราคาทองเนี่ยตลอดทั้งวันเขาก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกอยู่นะแต่ว่ามาย่อลงในช่วงท้าย
2: ๆครับ
1: นะครับราคาก็ตอนนี้ 4,063 เหรียญ83เซนนะที่ผมดูถ้าดูราคาที่อ้างอิงก็ใกล้เคียงกัน
2: อ่า
1: 4,032 เหรียญวันนี้รวมเบ็ดเสร็จเปลี่ยนแปลงราคา12ครั้งกลับมาบวกได้350บาทนะครับก็ทองคำแท่งก็ขายออก 64,200 บาททองรูปพรรณ 65,000 ท่วนๆวันนี้นะฮะ
2: ก็เขียวด้วยส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ยังโกลด์สปอตยังยืนเหนือ 4,000 อยู่ครับ
1: ครับก็ยังยืนเหนือ 4,000 แต่ว่าก็ทรงๆอยู่แถวประมาณเนี้ย
2: ครับ
1: 4,030กว่า4,040ประมาณครับ
2: ครับ

0: ซึ่งสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะโอ้ค่อนข้างจะน่ากังวลโดยเฉพาะสถานการณ์พลังงานนะขู่กันไปลบกันไปลบกันมาเนี่ยพี่เพศานขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านบอกว่าเดี๋ยวจะขยายไปฮะจะขยายนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะให้พันธมิตรของเขาก็คือกลุ่มฮูตีในเยเมนปิดช่องแคบเอามันเด็บด้วยนะพี่เพศานประตูสู่ทะเลแดงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า2จุดนี้นะฮะที่เป็นยุทธศาสตร์การลำเลียงน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปอาจจะไปถึง200ดอลลาร์ด้วยนะตรงนี้น่าห่วงใหญ่นะครับว่าเราเองก็ต้องรับมือให้ดีเลยเพราะว่าแต่ว่ารัฐมนตรีพลังงานบอกว่าโอ้โหน้ำมันสำรองเราเต็มถังนะฮะยังไม่มีปัญหาเรื่องของการลำเลียงเรื่องของการขนส่งแต่ความขัดแย้งครั้งนี้นะฮะนักวิเคราะห์เขามองว่าความอันตรายของความขัดแย้งระลอกนี้มันไม่ใช่การกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบเหมือนจุดเริ่มต้นเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพี่เบสานแต่มันจะเป็นลักษณะขยายขอบเขตภารกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่แต่ละฝ่ายจะค่อยๆยกระดับความตึงเครียดและพยายามเลี่ยงไม่ให้ก้าวไปสู่การเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าก็นี่แหละฮะจะพยายามจะทำอีกฝ่ายหนึ่งเสียหายหนักให้ได้ครับความขัดแย้งแม้แผ่ขยายจากอ่าวเปอร์เซียไปสู่ทะเลแดงภัยคุกคามต่อการค้าอุปทานพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อวอชิงตันและก็เตหะรานให้กลับมาสู่การเจรจาก่อนที่การปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดในโลกของทั้งสองแห่งเนี่ยจะกลายเป็นสมรภูมิของความขัดแย้งครั้งนี้ครับเอาเรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละฝ่ายใครมันจะเสียหายกว่ากันแล้วอดทนไม่ได้ต้องขอเปิดการคุยกันอีกรอบหนึ่งมันก็มองได้ต่อพี่เบสารว่าไอ้ที่ทำกันลักษณะนี้ก็คืออยากจะให้ข้อตกลงของเราข้อเสนอของเราได้รับการตอบรับจากอีกฝ่ายหนึ่งฮะจะเหนือกว่าการพูดคุยขอให้เขาเห็นชอบกับข้อเสนอของเราประมาณนี้เองถ้าไม่เห็นชอบก็ออกไปข้างนอกไปสร้างความขัดแย้งไปสร้างความเสียหายกันอีกประมาณนี้
1: อ
0: าจจะเป็นบทบาทหนึ่งของเวทีเจรจาของเขาหรือเปล่า
1: แต่น่าสนใจนะ
0: ครับเพราะทั้งคู่เองก็เหนื่อยล้ากันเต็มทีแล้วฮะอยากจะลงแต่จะลงยังไงให้เราเป็นฝ่ายชนะและให้เราเป็นฝ่ายไม่เสียหน้าครับ
1: ข่าวล่าสุดวันนี้มีรายงานว่านักร้องวงดนตรีชื่อวงทศกัณฐ์นะที่ไปเล่นอยู่ขณะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดเพลิงไหม
0: ้คุณดินเหรอฮะ
1: ที่เรียกชื่อน้องดินเนี่ยนะนายทิติวัฒน
0: ์คือ
1: น้องดินอายุ27ปีนักร้องนำ
0: ครับ
1: ซึ่งข่าวทีแรกว่าเสียชีวิตแต่ต่อมาเนี่ยก็ยืนยันว่ายังไม่เสียชีวิตบาดเจ็บอยู่คุณแม่เนี่ยมาร้องห่มร้องไห้แล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคุยก็ดีใจขึ้นหน่อยลูกตกลงว่าแค่ยังบาดเจ็บอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดวงดนตรีคณะวงดนตรีวงทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของวงเขานะ
0: ครับ
1: บอกน้องดินได้จากไปอย่างสงบแล้วครับส่วนล่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกทีนะครับเสียใจครอบครัวน้องด้วยครับอะไรรักจากพี่ๆวงทศกัณฐ์นะ
0: คือคุณดินเนี่ยถูกไฟคลอกไป 80% นะพี่เพศาน
1: อยู่โรงพยาบาลราชวิถีรักษาตัวอยู่ราชวิถ
0: ีใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเลยฮะก็คือคุณหมอต้องฟอกไตอะฮะอาการโคม่าแต่ว่าคุณดินยังรู้สึกตัวจะตอนแรกเพื่อนๆในวงเนี่ยตามหาตัวไม่เจอนะฮะว่าคุณดินไปอยู่ที่ไหนแต่ก็ไล่ตามโรงพยาบาลทุกแห่งเลยก็มาเนี่ยฮะที่เขาเคยมีประวัติมารักษาตัวอยู่อะแล้วตอนนั้นโหจำหน้ากันไม่ได้เลยครับต้องใส่ทงใส่ท่อไงฮะแต่คนนี้แหละน่าจะเป็นเพื่อนเรานะเพราะว่าบุคลิกท่าทางน่าจะใช่ก็ตะโกนถามไปใช่ดินไหมเขาพยักหน้าครับฮะว่าใช่นะฮะก็เลยเพื่อนๆในวงก็ไปตามโทรศัพท์หาญาตินะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดคุณแม่เนี่ยนะฮะให้มาเฝ้าคุณดินไว้ครับ
1: ครับ
0: ก็มีนักร้องอีกคนหนึ่งคือน้องบริสที่ก็เสียชีวิตไป
1: ผู้หญิงใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็แสดงว่านักร้องชายนักร้องหญิงเสียชีวิตหมด
0: เขามีนักร้องหลายคนนะพี่เพศานข้างบนวันนั้นไอตอนที่ร้องเพลงกันอยู่อะน้องที่รอดชีวิตที่

0: เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งเขาบอกว่ามันมีลางสังหรณ์ยังไงไม่แน่ใจแล้ววันนั้นน่ะเขาปวดปัสสาวะมากจนทนไม่ได้ฮะร้องไปได้แค่ท่อนเดียวเท่านั้นเองคือเพลงนั้นเขาต้องร้องกันครบทุกคนและเขาต้องร้องมากกว่านั้นด้วยแต่เขาบอกว่าเขาต้องไปสะกิดหัวหน้าวงบอกผมไม่ไหวแล้วผมวิ่งไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็ลงจากเวทีไปเข้าห้องน้ำยังไม่ทันกลับเข้ามาเลยครับไฟมันไหม้แล้วครับ
1: ก็เลยออกประตูตรงห้องน้ำไปเลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเขาร้องอยู่นั่นเขาคงจะรู้อยู่มีประตูอยู่
0: ใช่ครับ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วย
0: ก็เป็นรายที่33แล้วนะครับเนี่ย
1: ใช่เป็นรายที่33สำหรับน้องลินคนนี
0: ้ครับ
1: ตำรวจก็มีรายงานข่าวว่าสอบเส้นทางการเงิน4หุ้นส่วนโรงเบียร์ลาดพร้าวแล้วก็เช็ควงจรปิดเจอจุดต้นเหตุเพลิงแล้วอย่างที่เราเล่ากันตอนที่เข้ารายการมานะ
0: ครับ
1: จากผลจากไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแต่ว่ามีหุ้นส่วนมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านทั้งหมด4คนโดยแบ่งเป็นเจ้าของที่จดทะเบียนเปิดร้านตามกฎหมาย2คนคือพี่นายที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU และแม่พี่นายแม่มีแม่กับตัวเขานะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนหรือหุ้นลมอีก2คนซึ่งตำรวจทราบตัวทั้ง2คนนี้ทั้งหมดแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านไปยัง4คนว่าเป็นไปในรูปแบบพฤติการใดอย่างละเอียดนะตอนนี้ไอ้เรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทนี่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
0: โอ้คือบางท่านบอกว่าไม่ขอรับเลยได้ไหมรับไม่ไหวรับไม่ได้ฮะพอเต็กตึงให้ 20,000 พี่เบสารไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะฮะมาช่วยในการกู้ภัยเคลียร์พื้นที่ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วนำคนเสียชีวิตส่งไปถึงภูมิลำเนาไม่คิดค่าใช้จ่ายแถมให้เงินศพละ 20,000 ด้วยร้านต้นเหตุบอกว่าเดี๋ยวจะให้ศพละ 10,000 บาทโอ้โหญาติบางคนบอกว่าโอ้โหแล้วก็จะได้เงิน
1: เห็นญาติบางคนบอกว่าได้ 10,000 นี่หมายถึงว่าต้องติดต่อไปที่เขานะ
0: ครับ
1: เขาทนายเขาแจ้งว่าให้ติดต่อมาที่ Facebook ของร้านเขา
0: ครับ
1: นะเขาญาติเขาบอกว่าคือก็น่าจะช่วยเป็นธุระหน่อยเพราะรู้ว่านาทีนี้ญาติเขาวุ่นกันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนก็วุ่นเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้ากันอยู่นะแล้วก็ข้อมูลตำรวจก็มีครบก็น่าจะขยันสักนิดนึงไปติดต่อว่าผู้เสียชีวิตมีใครญาติโยมก็อยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะติดต่อยังไงนะ
0: ก็จิตใจก็จิตกระจายในการประสานงานแทบจะไม่มีแล้วครับญาติตอนนี
1: ้ก็ถูกเขาต่อว่าอยู่เหมือนก
0: ันค่าเดินทางจากต่างจังหวัดจะมาเยี่ยมญาติต้องมาเฝ้าอยู่ตลอดเวลาค่าใช้จ่ายมันแพงแล้วพี่ไพศาลใช่ไหมฮะหมื่นเดียวมันทำอะไรได้ครับวันสองวันมันก็หมดแล้วฮะเฉพาะเดินทางอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรมากครับแล้วยิ่งบาดเจ็บจากเรื่องของไฟไหม้รักษากันยาวเหยียดยาวนานมากครับ
1: ครับ
0: สังเกตได้จากอะไรฮะซันติก้าที่ผ่านมาและทุกปีเมื่อครบเหตุการณ์ซันติก้าเนี่ยสื่อเขาก็จะมักเอาผู้ที่เป็นเหยื่อของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนั้นเนี่ยเอ็นมันดึงหลังพี่ไพศาลแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบยากลำบากจนถึงณวันนี้ลักษณะเดียวกันเลยครับแผลไฟไหม้จะเป็นลักษณะนี้ครับ
1: ครับก็ดูลักษณะแล้วก็วิเคราะห์ในรูปแบบมวยถ้าเทียบเป็นมวยก็หมายถึงว่าถ้าเปิดตัวมาถึงอย่างนี้เราบอก 10,000 นี่ก็หมายถึงว่ายกการ์ดสูง
0: ครับ
1: ยกการ์ดสูงนะใช่ไหม
0: ก็ฟ้องร้องเอาก็ต้องใช้เวลา
1: ก็คืออย่างนี้ก็หมายถึงว่าถ้าได้อยากได้มากกว่านี้หรืออย่างไรก็ฟ้องร้องเอา
0: ครับ
1: ถ้ามารูปนี้
0: ก็คดีซันติก้าเนี่ยฟ้องร้องเสียขาวเขายอมล้มละลายเลยเห็นไหมฮะ
1: ใช่แล้วส่วนใหญ่ฟ้องกันรู้สึกรวมไม่ถึง20คนมั้งที่ฟ้องร้องเอาเรื่องอยู
0: ่คือ
1: 60กว่าคนนะส
0: ่
1: วนใหญ่แล้วเขาก็โอเคเขาก็ทำใจก็คือเสียไปแล้วที่ยังต้องมาสู้คดีจ้างทนงทนายต่างๆนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกอ
0: ่ะแล้วกินเวลานาน
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ตังค์จริงหรือเปล่า
0: ครับเสียขาวยอมล้มละลายก็คือญาติแทบจะไม่ได้อะไรเลยก็มาได้จากกทม.คิดเท่าไหร่30%ของมูลค่าความเสียที่ศาลพิพากษาใช่ไหม
1: มันจะมีงบอะไรที่รัฐบาลต้องจ่ายไง
0: ครับ
1: อุบัติเหตุอุบัติภัยก็มีอยู่

0: ที่ต้องจ่ายให
1: ้ฮะ
0: ประชาชนที่ผู้คนที่ไม่รู้อีโนอีเนแล้วประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยอะไรมาเนี่ยก็จะมีเรื่องก็จะมีงบค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู
1: ่คุณเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็ไม่ทำให้มันเป็นไปตามระเบียบปล่อยให้สถานประกอบการเขาเปิดโดยที่ไม่มีมาตรฐานในการควบคุมของคุณอะไรประมาณนั้นแล้วมันสร้างความเสียหายฟ้องท้องถิ่นได้เลยครับ
0: อืมครับ
1: ก็เป็นบรรทัดฐานได้นะฮะนี่เราก็ต้องตามกันต่อไงพี่เวสารตกลงไอ้ประตูหนีไฟเนี่ยที่คนเขาวิ่งเลยกันไปอ่ะเพราะมันมีร้านขายลูกอมกระดาษทิชชู่ที่จะเข้าห้องน้ำมาปิดมาขวางทางหนีไฟเนี่ยนะก็วิ่งเลยไปในห้องน้ำเสียกุ๊ดเป็นสิบเลยนะในห้องน้ำเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังเอากล้องวงจรปิดซึ่งทางตำรวจเขาควบคุมไฟได้แล้วกำลังมาเปิดดูว่าไฟเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนแล้วก็จะดูครับผบ.ตร.บอกว่าเดี๋ยวจะดูนะฮะภาพย้อนกลับไปหรือว่าจะมีหลักฐานอะไรที่จะบ่งชี้ได้ว่าประตูนี้ไฟมันติดไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลักษณะอาคารปกติอ่ะพี่ไพศาลไฟมันช็อตไฟมันดับแต่มันต้องมีไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินมันต้องมีแบตเตอรี่รออยู่ตลอดเวลามันต้องพลึบติดมาเพื่อจะให้เราวิ่งไปว่าทางนี้คือทางออกไปสู่ภายนอกหรือประตูหนีไฟมันก็ต้องมีป้ายเขียนชัดเจนไฟมันต้องติดตลอดเวลาครับแม้ว่าไฟข้างนอกมันจะดับแต่ของเขาเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวและประตูหนีไฟตกลงเปิดหรือปิดไว้หรือว่าล็อกไว้หรือเปล่านี้วันนี้นะฮะแคชเชียร์ของร้านครับไปให้การกับพนักงานสอบสวนก็บอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเรื่องของประตูหนีไฟเนี่ยนะฮะบางวันก็ปิดบางวันก็เปิดนะฮะแต่ว่ามันส่วนหนึ่งก็คือประตูเนี้ยนะฮะจะเปิดเฉพาะช่วงที่พนักงานเข้าออกก่อนเริ่มงานเท่านั้นเมื่อร้านเปิดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจะปิดไว้ครับเพราะไม่ใช่ประตูทางเข้าหลักของร้านนะฮะอันเนี้ยพนักงานแคชเชียร์ไปให้การกับพนักงานสอบสวนเพราะมันมีกระแสข่าวก่อนนี่ไงฮะล็อกไว้เพราะว่าไอ้ทางนี้มันเป็นทางเข้าห้องน้ำใช่ไหมพี่ไพศาลและถ้าเกิดว่าเราจะชิ่งหนีค่าใช้จ่ายที่เราไปกินมาออกด้านซ้ายนอกร้านไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะ มันเคยมีปัญหานี้หรือเปล่าก็เลยต้องใส่กรอนไว้สองชั้นแล้วก็มีลูกบิดไปด้วย
0: มีคนที่เขาจ้างมาขายลูกอม
1: คอยเฝ้าไว้ด้วย
0: คอยเป็นหูเป็นตาด้วยว่ามีใครเพราะมันใช้ดึงกรอนออกก็ออกไปได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ลูกบิดมันเสียเขาบอกแล้วแต่เขาติดกรอนไว้สองอันนะ
1: ครับ
0: กรอนแบบเลือดสไลด์เอา
1: ครับ
0: แต่ว่าคนขายนี่เขาคนขายลูกอมนี่เขาหนีมาทางตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนก็ล็อกเอาไว้อันเดียวล่ะนะก็มีหลายคนก็รู้ก็เปิดเข้าตัวเขาผู้หญิงคนนี้เขาก็ออกมาช่องตรงนี้เหมือนกัน
1: นักร้องนักดนตรีก็ใช้ทางนี้ในการเข้าออกพนักงานของร้านก็ใช้ทางนี้
0: ถามว่าประชาสัมพันธ์ว่าเป็นทางออกฉุกเฉินไหมไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เป็นทางออกฉุกเฉิน
1: เชื่อเลยฮะหลังจากนี้พี่เพศานจะมีการประชาสัมพันธ์ของร้านอยู่ตลอดเวลาว่าทางออกมีเท่าตรงเหมือนเราขึ้นเครื่องบินเลยพี่ไพศาลเพราะผมเนี่ยใช้บริการเดี๋ยวนี้กลับมาใช้บริการบขสผมว่าสบายแล้วปรากฏว่าให้บริการเหมือนเครื่องบินเลยก่อนรถจะออกนะฮะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพนักงานต้อนรับบนรถนะฮะจะเปิดไมค์เลยแล้วก็อธิบายว่ารถเนี่ยมีกี่ประตูทางออกอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนบริการเขาจะเป็นยังไงเหมือนบนเครื่องบินเลยครับเพียงแต่ว่าไม่มีร่มชูชีพไอ้หรือว่าไอ้ถุงคล้องคอเท่านั้นเองฮะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าพัฒนาการของร้านอาหารคงจะมาแนวนี้ครับ
0: ไอ้ตรงประตูที่เป็นไอ้ทางออกฉุกเฉินของเครื่องบินเนี่ยไอ้ตรงที่นั่งตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเขาไม่ให้นั่งนะ
1: ครับ
0: ลูกผมเนี่ยอายุเยอะเนี่ยเขาไม่ให้นั่ง
1: เขาจะมาถามเลยใช่ไหมพี่พิสารว่าพร้อมจะนั่งตรงนี้ไหมใช่ไหม
0: ไม่เขาจะดูเขาส่วนใหญ่เขาจะเลือกผู้ชายที่ดูแล้วเนี่ยคนที่เขาไอ้เจ้าหน้าที่ที่เขาออกตั๋วเขาดูแล้วว่าแข็งแรงพอ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วพอคนนั่งตรงนั้นเนี่ยจะมีแอร์เนี่ยเขาจะมานั่งแล้วอธิบาย
1: ไว้
0: ว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะคะคุณทำอย่างนี้นะคุณจะตูนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาจะต้องเอาผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยคอยช่วยให้ความร่วมมือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
1: ครับ
0: เพราะจะเลือกอายุมากๆผมเนี่ยเขาไม่ให้ไปนั่งเด็ดขาด
1: เ
0: ขากลัวว่าเดี๋ยวเวลาเกิดเหตุ
1: มันจะเปิดประตูฉุกเฉินไม่ทัน
0: ใช่จริงๆแล้วผ

0: มอาจจะแข็งแรงคุณลุงหนุ่มก็ได้เขาโอเคมันมีเกณฑ์ว่าถ้าอายุแบบนี้นะอย่าไปนั่ง
1: ครับ
0: ผู้หญิงอย่างเงี้ยอย่าไปนั่งก็ให้แบบคนที่แข็งแรงหน่อยถ้าเลือกได้นะถ้าที่มีโอกาสเลือกได้เขาจะเลือกประเภทนั้นไป
1: ผม

0: แล้วกำหนดไว้อย่างนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้หลังจากมีปัญหาเรื่องของรถทัวร์โดยสารที่เกิดปัญหาลักษณะรูปแบบการให้บริการเหมือนเครื่องบินเลยพี่เบสาให้บริการดีมากต้องชมบกสเขาก็ปรับตัวนะฮะ
0: อย่างน้อยประตูฉุกเฉินอะไรก็จะมีก็จะ
1: อธิบายเลยมีอธิบายว่าประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนถ้าเกิดมีปัญหาให้วิ่งไปทางไหนอะไรยังไงฮะก่อนรถจะเคลื่อนออกจากสถานีครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยนะฮะสถานบริการผับบาร์ก็คงจะต้องอธิบายกับลูกค้าด้วยนะฮะอย่างน้อยเสียเวลาไม่เกิน5นาทีครับทางออกอยู่ด้านซ้ายของคุณด้านขวาของคุณบางคนเข้าไปหาที่นั่งเหมาะๆอย่างเดียวใกล้เวทีอย่างเดียวนึกไม่ออกครับถ้าเกิดว่ามันมีเหตุฉุกเฉินไฟดับขึ้นมาจะวิ่งไปทางไหนเชื่อว่าต้องมีบริการนี้ขึ้นมาเสริมฮะเพื่อสร้างความมั่นใจครับ
0: หมายต้องเพิ่มรปภ.ยืน
1: ครับ
0: ด้านนอกของห้องประตูฉุกเฉินไว้อีกชุดนึงสำหรับคนที่ประเภทจะชักดาบเราใส่ช่องทางนี้อะไรนะซึ่งร้านต้องระวังอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: กูก็ไปหามาตรการอื่นเอา
1: เนี่ย
0: ข่าวที่แทนที่การล็อกประตู
1: ข่าวที่ออกมาเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวบางสำนักเนี่ยเขาไปถามสถานบริการนะฮะร้านประเภทเดียวกันกับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะฮะว่าหลังจากเกิดเหตุที่ตรงลาดพร้าวแล้วเป็นยังไงบ้างลูกค้าหวั่นไหวไหมหายไป 90% เลยครับพี่เมษานะ
0: อ๋อไม่ต้องง่าย
1: ครับครับลูกค้าเงียบเลยครับโอ้เนี่ยฮะมันมีผลกระทบจริงๆเนี่ย
0: คนกลัวไปหมดละ
1: ครับเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็คือมีนักดนตรีเล่นแต่ว่าโต๊ะเก้าอี้ว่างเปล่าเลยครับเหลือนั่งแม่กี่ไม่ถึง10คนนะฮะ
0: ครับ
1: เออ
0: คือเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าผมเคยนั่งเรือคลองแสนแสบนะ
1: ครับ
0: ในวันซึ่งมันแน่นมากเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วผมไปยืนเปียกนั่นเลยเนี่ยแล้วในหัวเนี่ยผมคิดมา1อย่างว่าเฮ้ยถ้าเรือล่มนี่ผมก็ไม่รอดนะทั้งที่ผมว่ายน้ำเก่งนะ
1: ครับ
0: เพราะดูคนที่เบียดผมมาตรงนี้มันไม่มีทางเลยที่เราจะฝ่าฝูงคนที่กำลังตกใจเมื่อเรือล
1: ่มไม่มีหลังคาคุมอยู่ด้วยไง
0: หลังจากนั้นมาผมไม่ทั้งอีกเลยผมบอกตรงนะ
1: อ
0: ันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบมันเวลาคิดถึงความปลอดภัยแล้วมันกังวลขึ้นมา
1: ครับ
0: ถ้าหมดเวลาแล้วครับ
1: ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับพี่ไพศาลคร
0: ับ
1: วันนี้ลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมสยามกุลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดใส่ใต้วัดพัทรสิทธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัสราคอลเลกทีฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพู

อูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายดำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคงคารามวัดพระพุทธสายาจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานและวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนหนองนุชพัทยาและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพการอนุรักษ์ผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงโครงการพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

ปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปลัดมทรับลูกนายกเร่งรื้อกฎหมายจัดโซนนิ่งแจ้งบชนรับผิดชอบจัดโซนนิ่งกทมส่วนผู้ว่าจัดโซนนิ่งต่างจังหวัดพร้อมเรียกประชุมวางมาตรการด่วนนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าอาจปรับกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นว่านายกรัฐมนตรีตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนกฎหมายก็ล้าสมัยการกำหนดโซนนิ่งต้องพิจารณาจากผู้มีอำนาจเสนอในกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเสนอโดยเร็วส่วนการตรวจสอบสถานบันเทิงจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่เพราะมีหลายสถานที่ฝ่าฝืนกฎหมายนายอันศิษย์กล่าวว่าหลายแห่งจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่เมื่อมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์และมีการเต้นรำจะเข้าข่ายเป็นสถานบริการหากไม่ได้จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องทบทวนว่ากฎหมายและมาตรการที่มีอยู่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการประกอบกิจการแต่เกิดจากการขาดมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเกิดขึ้นจึงไม่สามารถรองรับหรือดูแลผู้ใช้บริการได้โดยมีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทั้งสำนักงานเขตสำนักงานโยธาและสถานีตำรวจในพื้นที่กทม.ส่วนต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในการตรวจเข้มเรื่องนี้พร้อมขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถึงที่สุด

0: ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนโดยได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงประสานการประชุมซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้รังสิมันต์โรมชี้อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธความรับผิดชอบทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ได้ในรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมซึ่งพิจารณากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยมีการเชิญหลายหน่วยงานเข้าชี้แจงว่ากรรมธิการตั้งข้อสังเกตต่อการกำหนด TOR ว่ามีปัญหาและไม่รัดกุมโดยเฉพาะการกำหนดให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังซึ่งกรณีดังกล่าวตนมองว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนั้นแล้วในส่วนของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย5คนที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงไม่พบว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาขณะที่ในการตรวจสอบส่วนของปปง.เบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินแต่ปปง.รับว่าจะตรวจสอบต่อไปทั้งนี้กรรมาธิการจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฐานะผู้รับจ้างจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งถูกกล่าวหาตนมองว่าควรใช้เวทีของกรรมาธิการชี้แจงอย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้คือกรณีที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคนของตัวเองขึ้นมาตรวจสอบคนกันเองซึ่งท้ายสุดอาจจะได้แค่แพ้ดังนั้นตนมองว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรใช้กลไกตรวจสอบโดยให้คนที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้ามาตรวจสอบทหารเขมรปืนลั่น3นัดห่างฐานทหารไทย500เมตรไทยยิงเตือนกลับกองทัพภาคที่2แจ้งว่าเมื่อเวลา 7:30 นวันนี้ในพื้นที่ช่องเหวทางทิศตะวันออกของปราสาทตาควายและทางทิศตะวันตกของปราสาทคณาตำบลแหนงมุดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างปราสาทคณาปราสาทตาควายทหารไทยได้ยินเสียงปืนจากฝ่ายกัมพูชา3นัดโดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฐานทหารไทยประมาณ500เมตรทหารไทยจึงได้ยิงเตือนกลับจำนวน5นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ฝ่ายทหารกัมพูชาไม่ได้มีการยิงตอบโต้แต่อย่างใดกองทัพภาคที่2ระบุว่าผลการปฏิบัติฝ่ายไทยปลอดภัยส่วนฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีการยิงตอบโต้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยฝ่ายไทยยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังทั้งนี้มีการเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนเมษายน2569เป็นต้นมาทหารกัมพูชาได้ก่อเหตุทำเสียงบึ้มและใช้อาวุธปืนในพื้นที่ชายแดนรวมแล้ว19ครั้งโดยเฉพาะบริเวณห้วยตามารียาและช่องข่านม้าทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญ

0: สำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้15 กรกฎาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณดำรงพุทธานนะคะพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทคุณและอ้อมยุดากรสุนทรญาติเหมือนเดิมถึง3 ทุ่มนะคะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุของผมก็กลับมาพบกับท่านอีกพบกันเกือบทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับต้องสารภาพเลยครับคุณอ้อมว่าตั้งแต่ดูบอลโลกมาตั้งแต่เริ่มเปิดแข่งขันวันแรกจนกระทั่งวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่สุดท้ายของคู่รองชนะเลิศนะครับต้องยอมรับว่าคู่เมื่อคืนเนี่ยดูแล้วสนุกสนานตื่นเต้นไม่เบื่อ
2: คุ้มกับการที่ตื่นมาดูใช่ไหม
3: ครับผมคุ้มกับการตื่นมาดูตอน2 ทุ่มก็คือบางคู่เนี่ยดูไปก็เบื่อไปอยากจะเข้าไปนอนรำคาญคือมันไม่สนุกแต่เมื่อคืนเนี่ยคู่สเปนกับสเปนกับใครล่ะ
2: สเปนกับเดี๋ยวนะคะคุณน้ำลงสเปนกับฝรั่งเศสค่ะ
3: สนุกมากเลยครับ
2: ค่ะ
3: สนุกมากเลยคือว่านักบอลเนี่ยมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำประตูให้ได้แย่งลูกกันแต่ว่าถ้าดูตามฟอร์มแล้วเนี่ยสเปนเหนือกว่าทีมชาติสเปนเหนือกว่าแต่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ได้ชื่อว่าเมื่อคราวที่แล้วเขาได้เป็นอันดับ2รองจากอาร์เจนตินาคือชิงถ้วยบอลโลกกับอาร์เจนตินาแล้วก็แพ้อาร์เจนตินาแล้วพอมาคราวนี้4ปีผ่านมามาคราวนี้เนี่ยทีมฝรั่งเศสเขาก็หาตัวนักฟุตบอลที่เป็นกองหน้าได้ดีได้เก่งโดยเฉพาะคนที่มาเด่นดังมากก็คือเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ดังมาตั้งแต่บอลโลกครั้งโน้นที่กาตาร์แล้วเขาเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่ที่เท้าเขาเนี่ยความหวังของคนดูของคนฝรั่งเศสต้องหมายถึงว่าต้องได้ประตูแน่แต่ว่าเมื่อคืนนี้ดูเอ็มบัปเป้เนี่ยดูฟอร์มจะตกไม่ค่อยได้ลูกไม่ค่อยได้เลี้ยงไม่ค่อยได้ยิงแต่ว่าทางฝ่ายสเปนเนี่ยเขาเล่นกันส่งลูกกันปุ๊บปับแล้วก็บางทีนะสเปนครองลูกอยู่แต่ว่าฝรั่งเศสขอโทษพูดผิดฝรั่งเศสเนี่ยครองลูกอยู่สเปนก็มาตัดหน้าเอาลูกไปเสียดื้อด้วยความเร็วด้วยความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นฟุตบอลที่สนุกคู่หนึ่งนะครับผลก็คือครึ่งแรก

0: ปนได้ประตูด้วยการยิงลูกโทษครึ่งหลังก็สเปนก็ได้ประตูสวยๆซึ่งผมก็ไม่ได้จำชื่อคนเตะเข้านะครับแต่ว่าเตะเข้าสวยมากเลยแล้วมีคนชมผู้รักษาประตูนายชวานเนี่ยหรือโก้บางทีเราก็เรียกโก้นะครับที่เก่งมากของสเปนคือเหมือนแกรู้ว่าลูกจะยิงมาทางไหนจะยืนดักทางลูกหมดได้หมดเลยนะครับรักษาประตูไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมฝรั่งเศสก็ต้องตกที่นั่งช้ำอกช้ำใจไปใครจะไปคิดนะผมเองก็ไม่กล้าฟันธงว่าฝรั่งเศสจะแพ้แต่ว่าฝรั่งเศสก็แพ้ไปจริง
1: ๆ
0: คนสเปนก็คงมีความสุขเมื่อคืนนี้ผมโทรไปคุยกับเพื่อนเขาบอกโอ้โหเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยไม่ใช่เมื่อคืนหมายความว่าหลังจากฟุตบอลมันเลิกก็สักตีห้าอะไรเนี่ยนะก็กลับไปนอนต่อก็นอนหลับสบายมีความสุขแต่นี้เอาคืนนี้เลยครับ
1: ค่ะ
0: คืนนี้
1: อังกฤษกับอาร์เจนตินาใช่ไหมคะ
0: อังกฤษกับอาร์เจนตินา
1: ค่ะ
0: ย
1: ังไงคุณดำรงเชียร์ทีมไหนคะ
0: อย่างเมื่อคืนผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะฮะก็ดูไปดูๆแต่คืนนี้เนี่ยสารภาพว่าเชียร์ทีมอาร์เจนตินาถามว่าทำไมก็คือว่าชอบพอนิสัยใจคอแล้วก็ลีลาการเล่นของเมสซี่นะครับเลโอเนลเมสซี่เนี่ยเขาเล่นบอลไม่เกเรเกตุงไม่ทะเลาะกับกรรมการไม่มีนิสัยเกเรหรือเกรี้ยวกราดอะไรนี่นะฮะก็เป็นคนที่ต้องพูดว่ามีสปอร์ตแมนชิพสูงมีน้ำใจนักกีฬาสูงก็ชอบเขาแล้วเขาก็เลี้ยงลูกก็เก่งยิงประตูก็เก่งแต่ว่าบอลโลกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่ก็ฟอร์มก็ตกไปบ้างเพราะอายุมากเหมือนกับคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับของโปรตุเกสก็ดูเหมือนว่าจะลาออกไปแล้วจากทีมชาตินั่นก็อายุ41แล้วมั้งนะฮะก็เลยคืนนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยตีสองก่อนตีสองเนี่ยต้องลุกมาเปิดทีวีดูแล้วก็ดูไปทั้งสองควอเตอร์นะครับถ้าใครชนะคืนนี้ก็จะต้องไปชิงถ้วยบอลโลกกับสเปนครับ
1: ก็คงขอให้เป็นทีมที่คุณดำรงเชียร์นะคะ
0: ที่จริงผมก็อยากดูอังกฤษเตะกับฝรั่งเศสนะฮะอ้าวฝรั่งเศสไปซะแล้ว
1: ไปซะแล้วค่ะก็คืนนี้ลุ้นกันตีสองนะคะคุณดำรง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีมของเมสซี่เนี่ยทีมอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็สุขุมแล้วก็ใจเย็นนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้โหฝรั่งเศสก็คงงงอ่ะนึกไม่ถึงอ่ะสไตล์การเล่นก็ผิดไปต่างกันนะฮะมันก็มีการเล่นก็เรียกอะไรเล่นบอลเหนือหัวหมายความว่าเล่นบนอากาศเนี่ยคือเตะลูกโด่งส่งลูกโด่งหรือไม่ก็ส่งลูกเลียดดินผมคิดว่าโค้ชของทีมสเปนเนี่ยเขาวางแผนดีมากเลย
1: ครับ
0: วางแผนพิชิตฝรั่งเศสดีมากฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก็หมดฟอร์มอะคนที่ยิงเก่งๆของฝรั่งเศสเมื่อคืนไม่ได้สำแดงอิทธิฤทธิ์อะไรเลยนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนไปครองบอลไม่ใช่หมดเราดูกันคืนนี้
1: คืนนี้
0: ก็เวลา2ทุ่ม

0: ว่านะครับ
1: จากที่เปิดข่าวจากที่เปิดข่าวกีฬาค่ะคุณดำรงเขาบอกว่าถ้าอังกฤษชนะจะลุ้นแชมป์โลกสมัยที่2ถ้าอาร์เจนตินาชนะคืนนี้ก็จะลุ้นแชมป์โลกสมัยที่4และเป็นทีมที่3ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จต่อจากอิตาลีและบราซิลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวคุณดำรงต้องตื่นมาดูนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณดำรง
0: ผมวางหูจากคุณอ้อมจากรายการอสมทเนี่ยผมก็กระโดดขึ้นเตียงข่มสติให้หลับถึงแม้ว่าหลับ3ทุ่มก็ถึง2ยามก็3ชั่วโมงถึงตี2ก็5ชั่วโมงมันได้นอน5ชั่วโมงเนี่ยมันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็มีภาระไปประชุมที่ราชภัฏกาญจนบุรีด้วยครับ
1: อ๋อนึกว่าพรุ่งนี้จะได้พักผ่อนคุณก้องเลิฟสยามบอกว่าผมก็จะตื่นมาดูบอลเช่นกันครับคุณดำรงคืนนี้ผมก็เชียร์อาร์เจนตินาครับนะมีเพื่อนเชียร์แล้วนะคะคุณก้องเลิฟสยามค่ะคุณดำรง
0: คนไทยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเชียร์ทีมอังกฤษ
1: อังกฤษค่ะ
0: เพราะว่าคนไทยเนี่ยเราดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคือฟุตบอลสโมสรจากประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นคนไทยที่เป็นแฟนบอลอังกฤษเนี่ยก็จะรู้จักมัดจีรู้จักชื่อนักฟุตบอลทุกคนทุกทีมทุกสโมสรมันก็แน่นอนก็ต้องเชียร์คนที่เราดู
1: คุ้นเคยเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก
1: ็แล้วก
0: ็ผมก็อาจจะทำให้เพื่อนคนไทยพี่น้องชาวไทยบางคนหมั่นไส้หรือขัดใจก็ได้ว่า ผมดันไปเชียร์ทีมอาร์เจนตินานะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะคุณดำรงมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้อีกไหมคะ
0: ก็อยากจะบอกว่าเชียร์เนี่ยถ้าไปเชียร์แบบว่ากันหมดใจเลยเนี่ยนะผมคิดว่ามันไม่ดีต่อจิตใจและสุขภาพผมว่าดูเอาสนุกดีกว่าใครชนะก็ชนะไปใครแพ้ก็แพ้ก็ไม่ว่าอะไรกัน
1: ดูแบบสบายๆเนาะไม่เครียดหรอกเพราะไม่ได้เล่นการพนันเอาคุณลงใช่ไหมเราไม่ได้เล่นการพนัน
0: ดูลวดลายดูลีลาการเล่นของแต่ละทีมดีกว่า
1: ค่ะดร.ป๊อปบอกว่าฝรั่งเศสค่ะคุณดำรง
0: ผมตัวอยู่อย่างตัวคืนนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วก็ยังไม่มีใครชนะก็ต้องต่อเวลาแล้วก็ถ้าต่อเวลาแล้วก็ยังไม่มีผู้ชนะก็ต้องมาดวลจุดโทษกันเนี่ยอันนี้ผมไม่ชอบนะครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ตีสองแต่ตีสองจะจบกี่โมงครับคุณดำรงถ้าไม่ต่อเวลาก
0: ็ตีสี่ใช้เวลา90นาทีนะฮะ90นาทีก็ชั่วโมงครึ่งแล้วก็พักอีก15นาทีก็ชั่วโมง40
1: ตี4นู่นแหละมั้ง
0: ก็กว่าจะได้นอน2ชั่วโมงอะไรครับนะครับ
1: ค่ะค่ะดร.ป๊อปบอกว่าฝรั่งเศสสู้ไม่ได้เลยครับผิดฟอร์มเลยค่ะ
0: ฮ่าๆคือเมื่อคืนเนี่ยอย่างเอ็มปาเป้เนี่ยก็เล่นผิดฟอร์มไม่ได้เลยเลี้ยงลูกไม่ค่อยได้ชูตไม่ค่อยได้ยิงประตูนะครับคือไออะไรต่ออะไรมันเป็นตกอยู่ที่สเปนทั้งหมดเอาพูดถึงคืนนี้ดีกว่า
1: ค่ะ
0: อังกฤษก็ต้องวางแผนให้ดีแต่นี้ว่าทีมทั้งสองเนี่ยก็บอกช้ำมาเพราะว่าลงแข่งทีไรก็ต้องแข่งเกินเวลาทุกทีคนอื่นก็แข่งกัน90นาทีทีมอังกฤษกับทีมอุยในทุกทีมเนี่ยฮะอาร์เจนตินาเจอเข้าไป120นาทีก็จะบักโกรกกว่าชาติอื่น
1: ค่ะ
0: ไปอยู่ที่ว่าเขาพลิกฟื้นคืนมาได้แค่ไหนเพียงไรอย่างไร
1: ค่ะ
0: เอาละคืนนี้แค่นี้ก็พอนะครับ
1: ค่ะคุณดำรงแล้วก็นอนแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นมาอีกทีนะคะ
0: ไม่เดี๋ยวฮะตีสอง
1: ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้คุยกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะเอาใครจะตื่นดูฟุตบอลคืนนี้ก็รีบเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มเอาไม่ได้สิรอรายการจบก่อนเนาะสามทุ่มไม่นอนนะพี่ใหม
2: ่สามทุ่มไม่น
1: อนสวัสดีค่ะ
2: คุณอ้อมและก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะค่
1: ะ
2: ไหมรู้อยู่แล้วล่ะคุณอ้อมว่ายัง

0: ไงฝรั่งเศสก็ไม่ชนะหมายรู้ว่าสเปนชนะมาแต่ต้นแหละเพราะว่าหมายสายมูไงหมายใส่เสื้อสเปนติดกัน3วันไม่ยอมถอดหวังว่าสเปนจะชนะแล้วก็สเปนชนะจริงๆแล้วก็เชื่อว่าอาร์เจนติน่าจะชนะอังกฤษนะคะเราไม่ใช่อะไรนะเขาให้สับตัวไหนนะเวลาที่จะถ่ายพวกเนี้ยลิงบ้างเสือบ้างอะไร
1: มีปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลยเนาะพี่ใหม่ไม่เห็นเขาเล่นกันแล้วเดี๋ยวนี้
0: เราไปเล่นอย่างอื่นแล้วนะเราเป็นเฮโมเซเปียนเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่เราทายได้ว่าอังกฤษต้องไม่ชนะนะยังไงต้องงานนี้สเปนมาชิงกับอาร์เจนตินาแล้วก็อาร์เจนตินาชนะเป็นแชมป์โลกครั้งที่3สมัยก่อนนี่นะคุณอ้อมถ้าเกิดใครเป็นแชมป์โลก3สมัยเราจะได้ถ้วยจูเลเม่ไปครองเลยแต่เดี๋ยวนี้ออกกฎใหม่รู้สึก FIFA จะออกกฎใหม่ไม่ให้เป็นอย่างนั้นแหละนะจะชนะกี่ครั้งก็ไม่มีสิทธิ์เขาว่าเป็นอย่างนั้นนะคะลองมาดูสิพิสมูไอ้พิสมัยจะทายถูกไ
1: หมค่ะเราก็เชียร์กันนะคะคืนนี้แล้วตื่นมาทำงานได้ทันนะคะบางคนก็มาเช้ากว่าปกติมาเพราะไม่นอนเลยนอนไม่ได้เดี๋ยวไม่ตื่นอีกนะพี่ใหม
0: ่เรื่องบอลโลกนี่ใหม่ไม่เคยดูสักนัดเลยคุณอ้อมเพราะว่ามันไม่ใช่แนวดูแล้วไม่สนุกแต่ถ้าเข้าใจอารมณ์ของคนที่เขาชอบกีฬาอย่างไหมเนี่ยสมมติว่ามีเทนนิสแล้วต้องดูตอนอย่างเขาแข่งกันในยุโรปเนี่ยเราต้องลุกมาดูตีสองเนี่ยโอ้ใหม่ก็ลุกมาด้วยตาสว่างและมีความสุขที่จะได้ดูก็เข้าใจนะคะกีฬาแต่ละประเภทของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค
0: นหลับกดนอนก็มีความสุขค่ะตอนนี้20:28เดี๋ยววันนี้อย่างที่เคยสัญญาไว้ค่ะคุณอ้อมว่าพูดอีกทีหนึ่งคุณทรัมป์ของคุณอ้อมกับคุณดำรงก็มีข่าวไปปิดไปยิงเขาไปปิดอ่าวเขาอีกแล้วไม่ใช่เหรอไปปิดช่องแก้พอมูสอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ข่าวกลับไปกลับมาแบบนี้พี่ไหมข
0: ่
1: าวมาเอาแน่กับเขาไม่ได้อีกวันอีกอย่างพรุ่งนี้อีกอย่างนึง
0: ใช่วันนี้พูดแล้ววันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูดเองค่ะหมายก็อย่างที่เคยสัญญาไว้ว่าจะเล่าเรื่องของประเทศในรอบทะเลอาหรับเนี่ยนะคะแล้วก็ประเทศที่จะคุยวันนี้ก็คือประเทศคูเวตซึ่งคุณดำรงก็เคยเป็นประธานหอการค้าคูเวตหรือกูบาเรนไม่ใช่คุณดำรงเป็นประธานหอการค้าบาเรนไม่ใช่คูเวตแต่วันนี้ใหม่จะคุยเรื่องคูเวตดินแดนของฟลามิงโกนกฟลามิงโกและก็นกหางนวลจะให้นกพาเที่ยวคูเวตเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในสุดนะถ้าคุณอ้อมจะดูปากจะงอยของแหลมฮอร์มุซเนี่ยนะคะมันขึ้นไปบนจะงอยจะงอยก็มีโอมานแล้วก็หักลงก็เป็นเอมิเรตส์แล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในสุดประเทศที่อยู่ในสุดจะมีปัญหาที่สุดถ้าเขาปิดอ่าวปิดปากอ่าวฮอร์มุซนะคะช่องแคบฮอร์มุซแล้วประเทศที่จะเอาเรือมาออกไม่ได้เลยคือคูเวตเพราะอยู่ในสุดข้างบนก็เป็นซาอุเป็นอิรักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะลำบากมากประเทศนี้แหละค่ะแต่ก็เป็นประเทศที่สวยงามประเทศในกัฟคันทรีเนี่ยประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยสวยงามทุกประเทศเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลาท้ายรายการนะคะวันนี้มีธุรกิจใหม่มาอีกแล้วในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะพี่ไหมเช่าเพื่อนบ้านมานั่งกินปิ้งย่างดื่มกันแล้วก็จบงานก็จบกันนะคะตัวใครตัวมันก็จะเป็นเพื่อนกันต่อไปหรือไม่เป็นก็แล้วแต่มันเป็นธุรกิจนะคะเหงาจนเป็นธุรกิจค่ะแล้วก็อีกเรื่องอันนี้น่าสนใจมากพี่หมายตอนนี้อากาศมันร้อนเนาะในหลายประเทศก็ร้อนเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราก็มีนโยบายมาแล้วเรื่องประหยัดไฟนะคะแล้วก
0: ็
1: ประหยัดแอร์ก็คือข้าราชการหรือว่าอย่างในทำเนียบแล้วก็บอกไม่ต้องใส่สูทก็ใส่เสื้อเชิ้ตมาทำงานนะคะไม่ต้องใส่สูทมันจะได้ไม่ร้อนมากแต่ว่าญี่ปุ่นล้ำไปกว่านั้นค่ะไม่ต้องใส่สูทแต่ว่าสามารถใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานได้
0: ตกใจนึกว่าไม่ต้องใส่
1: กางเกงใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานได้เลย
0: เขา
1: ใช
0: ้
1: ช
0: ื่อ
1: ว
0: ่
1: าโครงการโตเกียวคูบิสค่ะรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพราะปกติอ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะมีกฎระเบียบการแต่งกายเห็นไหมเขาใส่สูทเนาะขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหม่เขาจะเนียบมากเลยนะอืมเขาจะเนียบมากตอนนี้เขาก็มีช่วงที่ร้อนอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: เขาก็เพื่อที่จะลดการใช้พลังงานจากแอร์ได้เหมือนกันนะคะที่โตเกียวนี่35องศาบ้านเรายังถือว่า

0: รมดานะของเขาคงจะร้อนมากเลยอ่ะ30
1: อง
0: ศา
1: ประเทศอะไรก็ตามที่เวลาหนาวมันหนาวจัดนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: มันก็เวลาร้อนมันก็จะร้อนแห้งอ่ะจะ
0: ร
1: ้อนทรมานร้อนทรมานจริงๆหายใจก็ลำบากหายใจก็ต้องไออ่ะอย่างบ้านเรามันมีความชื้นเยอะเขาเรียกว่าฮิวมิดเยอะอย่างเงี้ยเวลาเราร้อนเราก็จะร้อนอบอ้าวบางท่านก็จะบ่นว่าโอ้ยอบอ้าวมันร้อนอบอ้าวเนอะน่ะโอ้แต่ก็ยังดีกว่าร้อนแห้งค่ะร้อนแห้งเนี่ยโอ้ทรมาน
0: แล้วโครงการนี้ที่มีคนพูดถึงเยอะก็เพราะว่ามีเป็นการริเริ่มของผู้ว่ากรุงโตเกียวค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงนางยูริโกะโคอิเกะนะคะนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้โครงการโตเกียวคูบิสนะคะแต่ว่าเธอตอนนี้เธอเป็นผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวแต่ว่าโครงการนี้เธอเคยใช้ขึ้นตอนนี้เธอเคยใช้ตอนที่เธอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมในปี2005
1: ค่ะค
0: ่ะค่ะเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะคะ
1: ได้เลยค่ะรอฟังทั้งสองเรื่อง
0: ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radioเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Peak Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Peak วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอตอม A4 มีพัฒน์เอย่า A5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
0: มีคนมายืนยันเรื่องความร้อนที่ญี่ปุ่นนะคะคุณเทศยะของเราค่ะบอกว่าวันนี้รู้สึกเหมือนเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดของปีเท่าที่ผ่านมาเลยทีเดียวครับให้ความรู้สึกเหมือนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างแท้จริงว่ากันว่าในบางพื้นที่วันพรุ่งนี้อุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงเกินกว่าอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์เสียอีกคุณเทศยะใส่ขาสั้นเลยนะคะ
1: ถ้าฤดูนี้กรกฎาคมแล้วใช่ไหมคะเนี่ยถ้าช่วงนี้อากาศสบายๆจะไปดูดอกไม้สวยๆก็ต้องขึ้นไปฮอกไกโดทางเหนือคุณอ้อมก็จะเป็นช่วงที่ดอกไม้แบบโอ้สีม่วงสีชมพูโอ้ยทั้งพื้นที่เลยนะคนเขาก็จะไปเที่ยวกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากไปหนาว

0: ก็ต้องไปช่วงนี้แหละถ้าจะไปญี่ปุ่นไปดูดอกไม
1: ้แต่ธันวาเนี่ยเขาก็จะหนาวแล้วใช่ไหมพี่ใหม่เย็นๆใช่ไหม
0: โอ้ปลายปีไม่ต้องธันวาแล้วค่ะก็หนาวแล้วยิ่งเป็นช่วงมกรากุมภาอะไรเนี่ยนะคะเราเหมือนเวลาเราไปเดินเนี่ยเราเหมือนเป็นหนูที่เดินอยู่ในรู
1: คุณอ๋อแต่ธันวานี่ยังสบายสบายธันวายังสบายสบายอยู่ใช่ไหมคะเย็นๆใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็ได้พอได้แต่ก็หนาวแหละนะถ้าคนที่หนาวอย่างคุณอ้อมไม่แนะนำให้ไปเพราะว่าที่หนาว
1: ไม่คิดจะไปเลยค่ะพี่ใหม
0: ่ค่ะเอาละเราก็มา
1: ไปคูเวตดีกว่าม
0: าประเทศร้อนกันดีกว่านะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ร้อนเนี่ยเขาก็มีหนาวนะไอ้ช่วงหนาวเขาก็ประมาณ8องศา9องศา10องศา10กว่าๆนะโอ้ยกำลังดีเลยประเทศแต่ประเทศแถบกัฟเนี่ยนะคะประเทศมีน้ำมันเนี่ยค่ะ
1: อากาศยอดดอยบ้านเราอะเนาะประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นอุ้ยแต่ถ้าดอยบ้านใหม่แถวแม่แวนเชียงใหม่นี่1องศานะคุณอ้อมนะ
1: หนาวขนาด
0: หนาวขนาดหนาวขนาดหนักเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คูเวตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นเอมิเรตเหมือนกันเอมิเรตในภาษาอาหรับเนี่ยมันแปลว่าถ้าตามภาษาอังกฤษมันจะแปลว่ายูนิตี้ก็คือรัฐที่เป็นรัฐอิสระคูเวตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งในสมัยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอิรักในสมัยที่เป็นเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียเนี่ยมันก็คือยุคหนึ่งอะคุณอ้อมจำได้ไหมที่เราเคยเรียนหนังสือแล้วมีอาณาจักรบาบิโลน มีสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง8อย่างของโลกในสมัยโบราณมีหอคอยที่มีแบบนั้นน้ำพุเป็นชั้นๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันนะเราไม่เคยเห็นนะแต่ไม่เคยเจอคนที่เขาอพยพมาจากอิรักเนี่ยนะคะแต่เป็นฝรั่งเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ในอิรักแล้วเขาเคยเห็นเศษซากพวกเมโสโปเตเมียนะคะอิรักเนี่ยอยู่ข้างบนแบกแดดเนี่ยพอถัดลงมามันก็จะเป็นคูเวตแล้วเพราะฉะนั้นคูเวตเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของเมโสเปโปเตเมียในสมัยก่อนที่เราอ่านกันนะคะเขาติดกับซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ติดกับอิรักจำได้ไหมอ่ะอย่างบริษัทออสการ์ทัวร์ของใหม่เนี่ยนะคะในสมัยหนึ่งที่คุณดำรงเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยนะเราตั้งบริษัทเนี้ยอีตอนที่อิรักบุกคูเวตคุณอ้อมจำได้ไห
1: ม
0: สมัยหนึ่งอ่ะอิรักบุกคูเวตตอนนั้นคุณอ้อมก็ต้องทำข่าวอยู่แน่ๆเลยวันนี้คืนดีอ้าวอิรักมาบุกคูเวตซะแล้วเนี่ยนะคะก็คือคูเวตเนี่ยประเทศเดียวกันเนี่ยนะคะตอนนั้นจำได้ว่าปีไม่ถึงปี2000น่ะปี99กว่าๆเนี่ย1990กว่าๆเนี่ยแล้วก็มันก็ต้อง9ก็8หรือก็9สิเพราะว่าอิรักเนี่ยมายึดครองได้ประมาณ 7-8 เดือนนะก็ต้องถอนทหารกลับไปนี่แหละค่ะอิรักมาครองอุคูเวตแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้รับเชิญจากสายการบินเอมิเรตของ UAE ประเทศทางใต้สุดปากช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะเขาเชิญไปแล้วเราก็เลยตั้งบริษัทออสการ์ขึ้นมาเพื่อขายทัวร์ในแถบเนี่ยนะคะก็เลยใหม่ก็เลยจำแม่นไงว่าอิรักเนี่ยมาบุกคูเวตตอนไหนเพราะหลังจากนั้นเราก็ตั้งบริษัทไงมันก็ตั้งเท่ากับเท่าไหร่แล้วคุณอ้อม30ปีมาแล้วนะน่าละค่ะนะคะประเทศแถบเนี่ยเรามารู้ข้อความคร่าวๆของเขาก่อนแน่นอนเขามีน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็รวยมากๆคูเวตมีสถานะเป็นประเทศอิสระเช่นเดียวกับรัฐอาหรับอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเจ้าปกครองรัฐคูเวตก็มีสถานะเป็นประมุขแห่งรัฐโดยมีตระกูลอัลซาบะอัลซาบะนี่ก็เขาบอกว่าเนิ่นนานมาเป็นพันปีแล้วและก็ของบางอย่างในประเทศคูเวตเนี่ยคุณอ้อมหอคอยบางแห่งเนี่ยอายุเป็นหมื่นปีคิดดูสิทำไมจะไม่หมื่นปีเพราะเขาต้องลิงก์มากับสมัยเมโสโปเตเมียอารยธรรมสมัยโบราณอ่ะเรามาพูดกันถึงปัจจุบันนั่นนะคะเท่าที่ไปเที่ยวมาเราก็มาเขียนบทความนี้ลงในคู่สร้างคู่สมลงนานแล้วนะคะท่านผู้ฟังแต่เชื่อว่าถ้าตอนนี้ไปเที่ยวได้อยู่ก็คงจะสวยอยู่แหละแต่ตอนนี้คงจะมีปัญหาเรื่องสายการบินแหละคงยังบินไม่ได้อยู่นะคะบินได้เหมือนกันแหละแต่ก็คงจะไม่สะดวกที่จะไปละมั้งตอนนี้นะคะเราว่ากันว่าอย่างนี้คุณอ้อมให้นกพาเที่ยวนะที่หมายจะเล่าวันนี้กล่าวกันว่านกมันมีสัญชาตญาณพิเศษในการเรียนรู้หาสถานที่ที่มันปลอดภัยในการอยู่อาศัยเราจะสังเกตใช่ไหมคุณอ้อมอย่างบ้านเรามันก็มีบางแห่งเนี่ยนกบินมาจากนู่นไซบีเรียแล้วมันก็มาอพยพมาอยู่ในแถบที่อุ่นๆในแถบบ้านเราเห็นไหมคะนี่ก็เหมือนกันนกไซบีเรียมันก็

0: ที่หนาวมาพำนักอยู่ชั่วคราวในบ้านเราเช่นเดียวกันแล้วบางทีมันก็อพยพต่อไปนะคะแต่บางทีมันก็มีส่วนหนึ่งอพยพมาที่คูเวตนะคะประเทศเล็กๆเนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณบ้านเรานี้ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรใช่ไหมคูเวตเล็กนิดเดียวนะคะเป็นประเทศต้นทางของอ่าวเดอะกัฟประเทศในรอบอ่าวเดอะกัฟเนี่ยที่มันมีกัฟก็แปลว่าอ่าวอยู่แล้วนะคะประเทศกัฟคันทรีหรือ GCC นะคะก็คือประเทศที่มีน้ำมันเยอะๆเนี่ยนะคะประเทศริมอ่าวเดอะกัฟเนี่ยมันเว้าลึกเข้ามาจากทะเลอาระเบียนในปากช่องแคบฮอร์มุซนะคะนอกจากเรื่องน้ำมันแล้วก็มีความดึงดูดใจเป็นพิเศษให้กับนกฟลามิงโกเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่แบบเหมือนกับว่ามันเป็นที่ที่จะสามารถหลบลมคูเวตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะที่ยังมีแต่การเดินเรือการพาณิชย์เครื่องบินยังไม่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยนะคนเขาก็จะเดินเรือจากช่องแคบฮอร์มุซอะหลบเข้าไปจากโอมานแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทำการค้าขายกับคูเวตแล้วถึงจะออกมาและไอ้ตรงช่องแคบเนี่ยฝั่งหนึ่งก็แผ่นดินนะเป็นซาอุดิอาระเบียอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอิหร่านมันมีช่องแคบเฉพาะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นศูนย์กลางการหลบเรือจากพายุหลบพวกมรสุมต่างๆนะคะพวกเรือใหญ่ก็จะไปหลบเพราะฉะนั้นคูเวตเป็นประเทศที่ค้าขายมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณไม่แต่เพียงคนไปหลบนกมันก็ไปหลบคุณอ้อมนกฟลามิงโกแล้วก็นกนางนวลเนี่ยพอถึงฤดูอพยพเนี่ยนก2ชนิดมันจะอาศัยชายฝั่งทะเลคูเวตเป็นที่พักผ่อนเอาแรงระหว่างทางจนนกพวกนางนวลน่ะถือเป็นว่าคูเวตเนี่ยเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของพวกมันส่วนฟลามิงโกก็เป็นแขกที่แวะมาเยือนตามฤดูกาลประมาณเดือนพฤศจิกาที่คุณอ้อมบอกว่าอากาศเย็นหรือยังเย็นแล้วค่ะพฤศจิกาหรือกลางฤดูใบไม้ผลิกุมภามีนาเนี่ยไปเที่ยวได้อย่างไม่ร้อนแต่ก็อย่าไปช่วงนี้ที่คุณเทศยะบ่นว่าญี่ปุ่นเท่าไหร่นะ30กว่า
1: 35
0: ตอนนี้คุณอ้อมให้ทายว่าถ้าเกิดไปแถบนี้มันจะเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า50ค่ะ
1: โอ้ตาย
0: ก็จริงๆคุณอ้อมเวลาเราเข้าไปในร้านนะคะร้านพวกเนี้ยมันจะมีพลาสติกแผ่นใหญ่ๆที่ทำเป็นซี่ไว้ทำเป็นช่องๆช่องๆเล็กๆแต่พลาสติกเนี่ยเมื่อเราแหวกเข้าไปในร้านแล้วเนี่ยนะคะร้านเขาจะเปิดแอร์ชัมแล้วคุณอ้อมแว่นตาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยพอเข้าไปในร้านมันจะมัวเราก็ต้องเช็ดแต่พอเราเดินออกนอกร้านมันก็ฝ้าอีกทีเพราะข้างนอกมัน50ข้างในมันสัก10กว่าหรือ20คุณอ้อมคิดดูสิคนจะไม่ป่วยได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีแผ่นพลาสติกปิดไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาคนเดินเข้าไปมันไม่ต้องเปิดปิดประตูไงคุณอ้อมข้างนอกร้อนข้างในก็เดินเข้าไปโอ้ข้างนอก50ค่ะใครจะไปอยู่ใครคนค้าขายอยู่ข้างในล่ะค่ะใส่แอร์เอานะไม่เป็นไรประเทศนี้มีน้ำมันเยอะนะคะเขาก็ใช้กันในเปลืองไปเลยนะคะชาวคูเวตเนี่ยนะคะเขาก็จะรออากาศแบบนี้แหละคุณอ้อมนอกจากจะรออากาศดีๆตอนช่วงพฤศจิกาถึงกุมภามีนามีนาก็เริ่มร้อนแล้วนะเมษานี่ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะชาวคูเวตก็รอคอยทั้งสองฤดูอยู่ทุกปีนะคะเพื่อรอคอยอากาศแล้วก็รอคอยไอ้เจ้านกทั้ง 2,000 เนี่ยทั้งนกนางนวลแล้วก็ทั้งนกฟลามิงโกเนี่ยนะคะมันจะมาเยือนนะคะแล้วก็นกฟลามิงโกกับนกนางนวลเริ่มมาเยือนคูเวตตั้งแต่ยุคไหนไม่รู้แต่เขาว่ายุคตั้งแต่นกมันไม่มีเปลี่ยนนิสัยถ้าโลกไม่ได้เปลี่ยนไปมากสภาพภูมิอากาศไม่เปลี่ยนไปมากก็เดาว่าก็คงจะตั้งแต่สมัยพันปีหมื่นปีที่มีนกมาในโลกเนี่ยนะก็คือสมัยเมโสโปเตเมียนะคะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยภูมิทัศน์ของคูเวตจะเปลี่ยนไปมากแต่ความแตกต่างของสถาปัตยกรรมระหว่างอดีตปัจจุบันเนี่ยจะเรียกว่ายุคคลาสสิกกับยุคแฟชั่นเนี่ยมันจะต่างกันยังไงก็ตามสมัยก่อนเนี่ยบ้านเขาจะสร้างด้วยดินเหนียวคุณอ้อมบ้านแถบทะเลทรายแถบเนี่ยทุกแห่งเขาจะสร้างบ้านแบบข้างตรงกลางบ้านเนี่ยมันจะมีปล่องคุณอ้อมเขาเรียกว่าปล่องดักลมนะหรือวินทาวเวอร์ก็คือบ้านในการชั้นเดียวธรรมดาเขาไม่มีหรอกสองชั้นสามชั้นเนี่ยแล้วเขาก็สร้างเป็นปล่องดักลมไม่ต้องถามว่าเป็นปล่องดักลมแล้วไม่มีหลังคานะไม่กลัวฝนเหรอแล้ววันพันปีฝนไม่เคยตกนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องกลัวฝนเขาก็ให้ลมมันพัดมาจากทุกที่ทุกทางแล้วมันก็มาระบายความร้อนข้างล่างเนี่ยเขาถึงว่าบ้านแม้ว่าสมัยก่อนจะสร้างด้วยดินเหนียวหรือปัจจุบันบ้านนี่จะมีเป็นตึกนะก็ช่างมันเพราะว่าถ้ามีเป็นตึกก็ใช้แอร์นะคะแต่ถ้าเป็นแบบมีปล่องดักลมแบบโบราณก็สบายไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านคนเก่าแก่หรือว่าเป็นบ้านคนจนๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีตึกชื่อมันมีอาคารสูงชื่อ Liberation Tower เนี่ยมันจะอยู่ในใจกลางกรุงคูเวตถ้าเกิดว่า

0: เราไปคูเวตเป็นชื่อประเทศด้วยแล้วก็เมืองหลวงของเขาก็คือคูเวตซิตี้นะคะไอ้ตึกอย่างคูเวตซิตี้กับเกาะเล็กๆชื่อฟายไลกาเวลาเราพาทัวร์ไปเราก็จะต้องไปที่เนี่ยเพราะมันมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยยุคหินที่ไหมโมโมเมื่อกี้นะว่าเมโสโปเตเมียมันเป็นเรื่องจริงนะคะตั้งแต่ยุคโรมันปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นที่ตั้งของรัฐอิสระคูเวตแล้วเพราะว่าประเทศนี้ได้รับอิสระเมื่อ24กุมภาพันธ์เป็นวันชาติของเขาอะนะคะแล้วก็หลายปีมาแล้วได้รับอิสระจากเอกราชจากอังกฤษอังกฤษแล้วก็อาณาจักรออตโตมันในสมัยโบราณนะคะทางเหนือสุดของคูเวตที่ติดกับอิรักแล้วก็ซาอุเนี่ยมันจะมีเมืองหนึ่งคุณอ้อมชื่อเมืองอัลจาราเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นโอเอซิสขนาดใหญ่ไม่เคยเล่าไปแล้วโอเอซิสก็คือเป็นพื้นที่ที่เขียวชอุ่มนะคะแล้วก็มีน้ำจืดให้ใช้มันก็จะเป็นแหล่งที่พวกบรรดาพาสัตว์ต่างๆที่ไปหากินหรือพวกชาวเบดูอินเร่ร่อนเขาก็จะต้องไปพักที่โอเอซิสเพราะมันมีน้ำให้ใช้บริโภคได้นะคะทีนี้เรากลับมาพูดถึงนกเพราะคราวนี้นกพาเที่ยวนกเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันบินลงใต้จากทางเหนือนะคะเมืองเหนือสุดก็คืออัลจาราเนี่ยลงไปทางใต้ก็คือเมืองอัลมาดีนะคะเมืองนี้เพิ่งตั้งเมื่อปีพ.ศ.2491เมืองนี้สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของคูเวตเพราะที่นี่คือเป็นแหล่งที่พบน้ำมันเป็นครั้งแรกสมัยก่อนคูเวตก็เหมือนประเทศต่างๆในแถบอ่าวเนี่ยคุณอ้อมทำประมงและประมงเขาก็ไม่ให้ประมงใหญ่ด้วยนะประมงใหญ่หมายถึงว่าใช้แหอวนอันใหญ่ๆเนี่ยนะคะปัจจุบันในเอมิเรตหรือประเทศแถบเนี้ยยังผิดกฎหมายอยู่สมัยก่อนก็ประเทศก็ทำประมงแล้วทำอะไรแบบโบราณดำค่ะดำน้ำลงไปหาหอยมุกคุณอ้อมนี่คืออาชีพเขาสมัยก่อนแต่พอมาเจอนี่แหละค่ะเจอเอาเจร่ารวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะฉันเป็นประเทศที่แบบมีน้ำมันละคุณมีใช่ไหมประเทศนู้นนี้มีใช่ไหมคูเวตมีกาตาร์มีเอมิเรตมีโอมานมีฉันก็ว่าฉันก็มีขุดด้วยประเทศเหล่านี้เขาก็จะเป็นพวกเดียวกันก็คือพวกอาหรับเขาก็จะช่วยเหลือกันเขาถึงได้เป็น GCC สมาคมของเขาที่เป็นปึกแผ่นมากนะคะก็ทำให้คูเวตเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาคูเวตร่ำรวยขึ้นมาอย่างน้อยๆก็ร่ำรวยกว่าอิรักในช่วงนั้นเนี่ยนะคะอิรักถึงได้มาบุกคูเวตไงคุณอ้อมเพราะถ้าอิรักเนี่ยได้คูเวตปุ๊บอิรักไม่ต้องกลัวละฉันมีทางออกทะเลแล้วเพราะว่าถ้าได้คูเวตเป็นเมืองท่าสำคัญนะคะอยู่ปากทางของอิรักเพราะอิรักไม่ได้มีทางปิดทะเลนะคะแล้วก็ถ้าจะไปที่นั่นมีอะไรให้ดูนะคะจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งนอกจากเมืองอัลเจร่าที่หมายบอกนะเมืองอัลมาดีนะคะทางเหนือก็เมืองอัลเจร่าเมืองเก่านะคะจะมีอะไรอาคารเป็นอายุหมื่นปีให้ดูแหละจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งก็คือวังอัลซาอิฟนะคะตามถนนขึ้นเหนือไปประมาณ2กิโลเมตรก็จะพบวังสองหลังเนี่ยตั้งอยู่ติดกันเป็นวังเก่านะคะวังอัลเซอิฟวังเก่าเนี่ยสร้างในรัสมัยของเชคมุบารักอัลซาบาเขาถือว่าเป็นพ่อของประเทศนี้เป็นบิดาของประเทศนี้เป็นที่คนที่ก่อร่างสร้างประเทศนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปดูถ้าท่านไปนะคะนอกจากหอคอยคูเวตซึ่งจะต้องประเทศเหล่านี้มีทุกประเทศเลยที่ต้องมีหอคอยนะเราจะต้องไปดูที่นี่แล้วนะคะเราจะต้องไปดูมอสก็คือมัสยิดใหญ่ของเขาที่นี่ใหญ่มากใช้มีพื้นที่ประมาณ 45,000 ตารางเมตรจุคนได้เป็นแสนแสนแสนคนเลยนะคะถ้าเกิดจะบินตามนกอีกถ้าเราบินตามนกฟลามิงโกไปนะพวกมันจะพาเราขึ้นเหนือปกติพวกนกมันจะบินเป็นเส้นตรงนะเราก็จะพบกับคูเวตเอนเตอร์เทนเมนต์ซิตี้หรือนครแห่งความบันเทิงคูเวตแต่จะบันเทิงยังไงก็ไม่มีเหล้าขายนะคะอาจจะมีการแสดงก็จะไม่มีอะไรที่มันดูไม่สวยอย่างมากโป้ของเขาที่สุดก็เบลลี่แดนคุณออม
1: โป้เหรอคะ
0: โชว์ตรงพุงไงตรงพุงเบลลี่ระบำหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะคุณออมนะคะ
1: ค่ะแฟนโป้สุดเลยเนาะ
0: ใช่ถ้าตามฝูงนกไปอีกทีนี้ถ้าจะตามฟลามิงโก้นะมันบินได้ช้านะคะเราก็จะไปเจออีกอันหนึ่งก็คืออควาเรียมค่ะเขาบอกว่า Scientific Center เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญของคูเวตถ้าเกิดว่าไปแล้วก็ควรจะต้องไปดูนะคะแล้วก็ถ้าเราไปตรงกับวันที่เขาประกาศอิสรภาพก็คือ24กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยเขาก็จะฉลองนู่นนี่นั่นเราก็จะมีความสุขเราก็จะได้เที่ยวแล้วก็จะรื่นเริงบันเทิงใจไปกับเขาด้วยคนที่นี่มี

0: ไม่ถึง5 ล้านคนนะคุณอ้อมเป็นประเทศที่เนื้อที่ไม่ได้เยอะแต่คนก็น้อยแล้วคน5 ล้านคนในประเทศเขาเนี่ยเป็นคนของประเทศเขาประมาณ2 ล้านกว่าคนที่เหลือก็เป็นแอฟริกาเป็นอินเดียเป็นชาติอื่นคนไทยก็เยอะอยู่ที่นู่นค่ะคุณออมค่ะก็นี่แหละค่ะพอพาท่านให้รู้จักคูเวตนี่คือประเทศในแถบกัฟเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังก็จะพารู้จักประเทศอื่นๆอีกค่ะค่ะเพราะเราเชี่ยวชาญประเทศนี้เราไปมาทุกแหล่งนี้เราไปมาทุกประเทศแล้ว
1: ตอนนี้นักท่องเที่ยวยังนิยมไปอยู่ไหมคะพี่หมาย
0: ไม่แล้วค่ะไม่มีใครค่อยไปแล้วแม้แต่ดูไบก็น้อยแล้วคุณอ้อมดูไบเนี่ยเจริญที่สุดนะคะถ้าดูไบมีอะไรก็ไม่ต้องไปดูแถบนี้หรอกพวกนี้เจริญไม่เท่าดูไบหรอกค่ะไม่เท่า UAE ตอนนี้การท่องเที่ยวของเขาก็ซบเซาแต่ไม่เป็นไรเขาไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขารวย
1: เขารวยอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาเนาะเหมือนบรูไนอ่ะเหมือนอาเซียนบ้านเราที่มีบรูไนเขาก็ยังไม่เปิดประเทศเต็มที่นะพี่ใหม่เนาะก็ยังไม่เปิดด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็นประเทศมุสลิมด้วยใช่ไหมคะพี่ใหม
0: ่เขาไม่เดือดร้อนเพราะเขารวย
1: ใช่รถประจำทางแทบไม่มีเลยอ่ะใช้รถส่วนตัวกันหมดนะบรูไน
0: ตอนคุณอ้อมไปบรูไนคุณอ้อมได้ไปแหล่งบันเทิงเขาเรียกเลยนะเหมือนใหม่นี่เป็นคนรุ่นเก่าเรียกแต่แดนเนรมิตเขาเรียกอะไรนะที่เป็นสถานที่ของเขาเขาท่านจุลต่านท่านสร้างให้ลูกท่านนะแล้วท่านได้ประชาชนไปเที่ยวฟรีหมดเลยไม่ต้องเสียสตางค์สักบาทสวนสนุกแล้วเราก็สวนสนุก
1: ค่ะ
0: สวนสนุกที่ตรงทางเข้ามีเพชรเม็ดใหญ
1: ่ๆแล้วก็ไปแต่มัสยิดทองคำนะพี่ใหม่ไม่ได้ไปตรงไหนเลยแล้วก็กินแต่ไก่ทอดทุกวันมันม
0: ี
1: ไก
0: ่
1: ทอดอยู่ข้างโรงแรมมันกินได้อย่างเดียวจริงๆพี่ไหมกินอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะ
0: น่าสงสาร
1: เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวบรูไนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาบอกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพราะเขาไม่ได้เปิดการท่องเที่ยวนะพี่ใหม่เนา
0: ะ
1: หลังๆเขาก็เริ่มเปิดละนะคะเอาไปที่รัสเซียกันนะคะรัสเซียค่ะมีบริการสุดแปลกที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเช่าคนแปลกหน้ามาเป็นเพื่อนปิ้งบาร์บีคิวได้นะคะอันนี้มันก็ปลอดภัยเหมือนกันนะพี่ใหม่ก็น่าจะมีการคัดกรองให้บางคนเหงาจะไปเอาคนไม่รู้จักมานั่งกินในบ้านมันก็ไม่ใช่นะมันก็จะต้องมี ธุรกิจแบบนี้ให้บริการเนาะราคานะคะ500 ถึง 2,200 บาทต่อวันกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์นะคะบริการนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะโดยมีการพบประกาศรับจ้างลักษณะนี้หลายสิบรายการบนเว็บไซต์ประกาศซื้อขายและให้บริการของรัสเซียผู้ให้บริการแต่ละรายเนี่ยต้องนำเสนอจุดเด่นของตัวเองเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าที่ต้องการเพื่อนร่วมวงสังสรรค์แบบชั่วคราวหนึ่งในประกาศที่ได้รับความสนใจนะคะมีของคนหนึ่งค่ะพี่ไหมเขาพรีเซนต์ตัวเองเขาชื่อว่าอาเต็มนะคะจากกรุงมอสโกค่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยนะช่วยจัดบาร์บีคิวแล้วก็ทริปแคมปิ้งอยู่เป็นเพื่อนย่างเนื้อให้ด้วยแถมผมยังมีมุกตลกและเรื่องเล่าสนุกด้วยนี่ไงมันเป็นอาชีพจริงๆเนาะสะท้อนว่าหน้าที่ของพวกเขาไม่ได้มีแค่การย่างอาหารแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศให้การสังสรรค์ไม่เงียบเหงาด้วยนะคะผู้ให้บริการที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนร่วมวงบาร์บีคิวมีแพ็กเกจแตกต่างกันตามค่าจ้างที่ลูกค้ายินดีจ่ายค่ะบางคนพร้อมช่วยตั้งแต่เตรียมเตาปิ้งย่างเนื้อกางเต็นท์ไปจนถึงพูดคุยเป็นเพื่อนตลอดกิจกรรมขณะที่ผู้ให้บริการบางรายเนี่ยเสนอช่วยเลือกสถานที่สำหรับปิกนิกรวมถึงจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆให้โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะอาชีพนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะพี่หมายกินฟรีด้วยเนาะกินฟรีด้วย
0: เรายังต้องเสียตังค์ให้เขากินด้วยเห็นไหมสุภาษิตเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหาย
1: าก
0: เพื่อนกินยังหายากเลยคุณอ้อม
1: หายากใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้เพื่อนกินยังหายาก
1: ค่าบริการของเพื่อนร่วมวงเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 รูเบิลหรือประมาณ 430-2,200 บาทต่อวันขึ้นอยู่กับรูปแบบบริการและระยะเวลาที่ว่าจ้างค่ะถ้าต้องการครบวงจรหรือใช้เวลานานราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะคะแต่ว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่ก็บอกเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่าบริการนี้เปิดให้ลูกค้าผู้ชายเท่านั้นค่ะและเป็นเพียงการว่าจ้างเพื่อร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่ตกลงกันไม่ใช่การสร้างมิตรภาพระยะยาวถ้าต้องการจะนัดพบหรือใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งก็จะต้องจ่ายค่าบริการใหม่อีกใช่คุณจะมาเป็นเพื่อนผมชวนผมมาบ่อยๆไม่ได้นี่มันคืออาชีพของผมประมาณนั้นเนาะพี่ใหม่เนาะผลจากการศึกษาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของรัสเซียเนี่ยยังพบว่าบริการประเภทนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในกรุงมอสโกแคว้นคราสโนดาร์แคว้นนิชนีย์นอฟโกรอดเหรอคะพี่ใหม่

0: โอชื่อ
1: นอฟโกรอดได้รู้จักแต่นอฟโกรอด
0: นอฟโกรอดนั้นแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการมีเพื่อนร่วมวงสังสรรค์แม้จะเป็นเพียงคนแปลกหน้าก็ตามนะคะ
1: นึกว่าไอ้ธุรกิจเช่าๆเนี่ยนะนึกว่าจะมีแต่ในจีนโอ้เดี๋ยวนี้ลามไปที่รัสเซียเมืองไทยก็มีนะคุณอ้อมมาเห็นในสื่อโซเชียลเนี่ยบางคนก็บอกว่าเช่าผมได้เช่าลุงได้

0: ช่วงเย็นอย่างสบายใจมีคนคุยด้วยและได้ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆซึ่งก็รัสเซียก็มองว่าธุรกิจลักษณะนี้มีแนวโน้มจะเติบโตและต่อยอดไปสู่บริการรูปแบบอื่นในอนาคตนะคะรูปแบบอื่นนี้ก็ไม่ใช่การขายบริการนะคะไม่ใช่แบบนั้น
1: อย่างตะกี้ที่คุณออกคุณอ้อมบอกว่าไม่อนุญาตผู้หญิงใช่ไหมคะก็คงจะกลัวด้วยเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้ละมั้งกฎหมายการค้าประเวณีต่างๆ 20:58 นาทีแล้วค่ะ
0: ค่ะนะคะสวัสดีพี่แอปเปิ้ลนะคะจากดิฉัน always FC อังกฤษค่ะ
1: น่ารักจังอังกฤษก็เพิ่งจะบ่าย 3:00
0: ค่ะพี่ทัชชัยพี่ทุนทองนะคะพี่แอปเปิ้ลก็น่าจะเชียร์ทีมอังกฤษเนาะทีมเชียร์ทีมอังกฤษด้วยพี่ไหม
1: ไม่แน่พี่ก็อาจจะเชียร์อาร์เจนตินาก็ได
0: ้ค่ะ
1: ทำไมเชียร์อาร์เจนตินาค่ะเพราะว่าเราชอบประเทศนี้แล้วเราก็ชอบเมสซี่ด้วย
0: ค่ะเอาเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องญี่ปุ่นมาคุยกันพรุ่งนี้นะคะฝาก
1: ได้เลยค่ะ
0: ด้วยถ้าร้อนก็ใส่ขาสั้นเลยนะคะโตเกียวคูบิสค่ะพี
1: ่แต่ใส่เสื้อไว้นะคะใส่เสื้อสังเกตไว้
0: ใส่เสื้อด้วยค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกศิหศักดิ์แจงผลประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาหวังเมียนมาเดินหน้าตามฉันทามติ5ข้ออาเซียนเล็งทบทวนแบนเมียนมาในศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสืบเนื่องจากนโยบายของไทยที่ต้องการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนำเมียนมากลับเข้ามาสู่อาเซียนโดยใช้ Dual Track Approach หรือแนวทาง2ขาคือการพูดคุยกับเมียนมาว่าสถานการณ์มีความคืบหน้าอย่างไรขณะเดียวกันทางเมียนมาก็ต้องตอบสนองการมีปฏิสัมพันธ์ของอาเซียนในการตอบข้อกังวลต่างๆโดยเฉพาะตามที่อาเซียนได้มีฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเมียนมาอาทิการยุติความรุนแรงการลดระดับความรุนแรงการมีกระบวนการพูดคุยหารือกับกลุ่มต่อต้านต่างๆไปจนถึงการเพิ่มและขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการนี้ทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงนายศิหศักดิ์กล่าวต่อว่าในประเด็นที่มีความห่วงใยกรณีนางองซานซูจีนั้นในการประชุมได้บอกกับเมียนมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและทางเมียนมายืนยันว่ามีการดูแลอย่างดีสามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นรวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างไรก็ตามได้ร้องขอและหวังว่าในการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะได้เข้าพบนางองซานซูจีด้วยนายสมชัยซัดกลับโดนหยามครม.ลูกเทพลั่นหยุดผลิตวาทกรรมเสียทียันบ้านหลังเก่าไม่ได้ผิดอะไรนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโฆษกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

0: แนนสมชัยว่าดีแต่พูดโดยใช้พื้นสีฟ้าพร้อมระบุว่าครม.ลูกเทพไม่ได้มีความสามารถเอ่ยข้าวแกงกุ้งมังกร40บาทเอ่ยหยุดผลิตวาทกรรมดีแต่พูดเสียทีไม่คิดหรือว่าเพิ่งทำงาน3เดือนผลงานกำลังผลิตออกมาเรื่อยๆตอนทำ AI พาสปอร์ตเกาะขบวนด่าเรื่องโกงสอบท้องถิ่นประกาศชัดเจนฟันไม่เลี้ยงใครผิดจัดการหมดวันนี้สดๆร้อนๆทำค่าไฟถูกลงไปอีกเลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำโดยนางสาวแดนระบุว่าพวกเราผ่านงานผ่านการเป็นส.ส.มาหลายสมัยทำงานลงพื้นที่และรับผิดชอบในฐานะส.ส.เขตมาโดยตลอดรู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรซึ่งไม่ต่างจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่ใช่พวกพูดมากแต่เป็นพวกพูดแล้วทำหลังๆทำแล้วยังไม่พูดซึ่งก็มีอีกเยอะบ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ไม่ได้ผิดอะไรแต่บุคลากรบางคนในยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วยคำว่าดีแต่พูดหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้วที่2คืนนี้เชียร์อังกฤษพบอาร์เจนตินาใครชนะเข้าชิงแชมป์ฟุตบอลโลก2026กับสเปนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่ที่2คืนนี้เวลา 20:00 นที่แอตแลนตาสเตเดียมทีมสิงโตคำรามอังกฤษอดีตแชมป์โลกปี1966พบทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์โลก3สมัยโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยังคงมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาโดยจาเรลควอนซาติดโทษแบนต่อเนื่องขณะที่ลิสเจมส์ที่บาดเจ็บบ่อยอาจจะยังไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนที่เตรียมลงเล่นทีมชาตินัดที่121ขณะที่จูดเบลลิงแฮมกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงหลังยิงได้2นัดติดต่อกันและมีผลงานรวม6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้เทียบเท่าแฮร์รี่เคนด้านอาร์เจนตินาน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักนำโดยเลียวเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมวัย39ปีที่นำเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่8ประตูและยังเป็นหัวใจสำคัญของทีมสถิติการพบกัน14ครั้งอังกฤษชนะ6ครั้งเสมอ5ครั้งอาร์เจนตินาชนะ3ครั้งส่วนการพบกันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย5ครั้งอาร์เจนตินาเอาชนะ2ครั้งคือรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี1986ที่มีเหตุการณ์แฮนด์ออฟก็อดของดิเอโกมาราโดน่าและรอบ16ทีมสุดท้ายปี1998ขณะที่อังกฤษเอาชนะได้3ครั้งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุบังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงาน

0: แต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าผ่านวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆกันได้เลยนะครับหรือว่าจะฟังสดชมสดได้ที่แฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับรับชมรับฟังได้ที่แฟนเพจของเราไลฟ์สดแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันมาได้เลยนะครับทางหน้าช่องทางคอมเมนต์ของเรานั่นเองนะฮะหรือว่าจะทักทายพูดคุยกันมาได้ทาง LINE นะครับ @MCOT News นะครับพูดคุยกันช่องทางนี้ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับหรือว่าจะไปฟังในแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมการสื่อสารให้เราได้รับฟังติดตามกันได้ง่ายขึ้นด้วยแอปพลิเคชันนะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ไว้ก็จะติดตามทุกรายการของ FM 100.5 ได้เลยรวมถึงรายการคลื่นวิทยุต่างๆของอสมทได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้วันพุธนะครับที่15กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุษณะตันตยานนท์นะครับไขปมในวันนี้นะครับเราจะมาเป็นข่าวดีของชาวประกันสังคมแล้วกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครม.เคาะออกมาแล้วนะครับกับปมที่เราจะมาไขในวันนี้ครับกับครม.เคาะสูตรแคร์ประกันสังคมปรับบำนาญชราภาพใหม่นั่นเองนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรสูตรนี้จะส่งผลต่อผู้ประกันตนประกันสังคมได้อย่างไรคุยกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักประกันสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับผมก็เรื่องของประกันสังคมเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับหลายๆคนที่ฟังเราอยู่นะอาจารย์โดยเฉพาะในเรื่องของสูตรใหม่เขาเรียกว่าสูตรแคร์นะครับเรียกว่ามีการปรับในเรื่องของบำนาญชราภาพที่แต่ก่อนมันจะมีสูตรหนึ่งซึ่งดูแล้วมันอาจจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ส่งเงินประกันสังคมหรือเปล่าปรับสูตรใหม่แล้วมันจะดีขึ้นขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
2: โอเคเอาเบื้องต้นเอาอย่างนี้ก่อนทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยถามว่ามีใครอยู่ในประกันสังคมบ้างนะครับไม่แน่ใจคุณโอ๊คอยู่ไหมของสปทนี่อยู่ไหม
1: ไม่อยู่ครับไม่อยู
2: ่โอเคมันอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นราชการเนี่ยจะไม่อยู่ราชการราชวิสาหกิจเนี่ยจะไม่อยู่ในประกันสังคมนะฮะเขาจะถือว่ามีของตัวเองมีสวัสดิการของตัวเองทั้งหมดถูกไหมครับนะฮะอันนี้ก็ว่าไปอันที่สองก็คือคนที่ทำงานนะครับคนที่ทำงานโดยทั่วไปเนี่ยนะก็จะต้องอยู่ในประกันสังคมนะครับประกันสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3มาตราด้วยกันนะครับเขาเรียกว่ามาตรา33มาตรา33ก็คือลูกจ้างที่อยู่ในระบบทั้งหมด
1: ครับผม
2: ปัจจุบันนี้ก็มีจำนวนลูกจ้างที่อยู่ในมาตรา33อยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยประมาณ 11.9 ล้านคนถ้าเราพูดตัวเลขกลมๆก็ประมาณ12ล้านคนนะพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
2: แล้วก็มาตรา39ต้องย้ำก่อนนะมาตรา39นี่คือผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างในระบบนะแล้วก็จะลาออกหรือไม่ได้ทำงานต่อก็พูดง่ายว่าไม่มีนายจ้างแต่เป็นผู้ประกันตนคือมีความสมัครใจที่จะเป็นสมาชิกของประกันสังคมต่อนะครับ
1: ครับ
2: ต่อด้วยตัวเองเขาเรียกมาตรา39ขอย้ำอีกทีนะต้องเคยอยู่ในมาตรา

0: 33มาก่อนนะฮะแต่แล้วอยากจะใช้ก็เรียกว่าประโยชน์จากการอยู่ในประกันสังคมตามมาตรา39ก็ยังได้สิทธิประโยชน์การเข้ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประกันสังคมเหมือนเดิมเนี่ยนะก็จะต้องเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันสังคมเองนะครับตรงจุดนี้นะฮะก็ตัวนี้มีตัวเลขอยู่ประมาณสัก 1.8 ล้านคนไอ้นี่แหละที่เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับและอีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่ามาตรา40มาตรา40นี่คือผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ทั้งหลายนะครับและถ้าต้องการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางประกันสังคมก็สามารถที่จะเข้าร่วมประกันสังคมนี้ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันสังคมด้วยตัวเองนะครับอันนี้มีประมาณสัก11ล้านคนอาชีพอิสระก็ทั้งหลายทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นอะไรมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรได้หมดนะฮะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคุณอยากจะเป็นอาชีพอิสระศิลปินอิสระก็ได้ทนายความอะไรก็ได้นะครับนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้อยู่ในมาตรา40ทีนี้มาต่างกันยังไงมาตรา33เนี่ยลูกจ้างในระบบเนี่ยหมายความว่าคนที่เป็นลูกจ้างก็ถูกก็เรียกว่าต้องมีการชำระหรือสมทบเบี้ยประกันสังคมเช่นเดียวกันในตัวเลขเดียวกันกับที่นายจ้างก็สมทบเช่นกันนะครับสมทบเท่าไหร่ลูกจ้างสมทบเท่าไหร่ 5% ของเงินเดือนสูงสุด 5% ของเงินเดือนสูงสุดเดิมเนี่ยเงินเดือนสูงสุดของมาตรา33คือ 15,000 บาทของเดิมนะฮะแต่เมื่อต้นปี2019คือต้นปีนี้เนี่ยก็ปรับจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทก็จ่ายเท่าไหร่อ่ะ 5% จากของเดิมเนี่ยนะมันจ่ายแค่750บาทนะครับตอนนี้เนี่ยพออัตราใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ก็เลยจ่ายเป็น875บาทนะครับต่อเดือนนะอันนี้ต่อเดือนซึ่งหมายความว่าลูกจ้างจ่ายสมทบเท่านี้นายจ้างก็จ่ายสมทบเท่านี้จะกันก็คือ875บาทและจริงๆมันจะมีส่วนที่3อีกภาครัฐก็ต้องมาสมทบด้วยในสัดส่วนประมาณสัก 2% กว่าๆเนี่ยนะฮะแต่เขามาสมทบต่างหากนะครับนั่นคือมาตรา33แต่พอมาเป็นมาตรา39ซึ่งเป็นลูกจ้างเดิมในระบบแล้วก็พูดง่ายว่าไม่ได้ทำงานอาจจะออกจากงานหรือสมัครใจที่จะไม่ทำงานต่ออะไรเงี้ยนะแต่อยากจะอยู่ในประกันสังคมก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองอันนี้เนี่ยเขาจะเก็บเบี้ยประกันอยู่ 9% ของเงินเดือนเขาจะตั้งเงินเดือนขึ้นมาใหม่ครับคุณโอค่าเงินเดือนของมาตรา39คือเงินเดือน 4,800 บาทแต่เห็นว่ามันต่างกันเห็นไหมครับตะกี้มาตรา33เงินเดือนที่คิดล่าสุดคือ 17,500 บาทแต่มาตรา39คิดจากเงินเดือน4,800 บาทเพราะได้คิดจาก 9% นะคิดก็เลยคิด 9% จาก 4,800 บาทนะครับเพราะฉะนั้นพอตรงจุดนี้เนี่ยก็ทำคือเป็นการช่วยทำให้จะเรียกว่าจ่ายไอ้เบี้ยประกันเนี่ยน้อยลงนะเพราะว่ามันช่วยไงเพราะว่าตอนที่คุณไม่มีนายจ้างมาช่วยสมทบแล้วคุณก็ต้องก็เป็นผู้จ่ายเองทั้งหมดนะครับทีนี้การช่วยเนี่ยมันก็ทำให้มันก็มีปัญหาเพราะเหมือนเงินเดือนถูกลดนะครับถูกไหมเงินเดือนเดิมเนี่ยมันคิดอยู่ที่เงินเดือน 17,500 บาทตอนนี้จะลดลงมาเหลือ 4,800 บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ละฮะที่มันจะเป็นปัญหานะครับนะทีนี้มาดูไล่ต่อมาว่าแล้วพอวันนี้เนี่ยมันเกิดระบบแคร์ขึ้นมานะครับแคร์นี่ย่อมาจากคำว่าอะไรนะครับแคร์นี่ย่อมาจากคำว่า carrierAverage Revalue นะครับ Earnings แปลให้ฟังทีละตัวแล้วกันแคเรียก็คืออาชีพ Average ก็แปลว่าเฉลี่ย Revalue ก็คือสร้างมูลค่าขึ้นมาใหม่ Earning ก็แปลว่ารายได้ถ้าแปลตรงๆก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยนะครับการที่จะมีเบี้ยชราภาพนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นบำนาญน่ะบำนาญประกันสังคมเนี่ยนะที่จะจ่ายให้ทุกเดือนไปตลอดชีวิตหลังที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเขาใช้สูตรว่าใช้เงินเดือนนะครับเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของการทำงาน60เดือนสุดท้ายก็คือ5ปีนั่นเอง12 5 60ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: และคูณด้วย 20% ถ้าคุณจ่ายประกันสังคมครบนะครับ180เดือนหรือ15ปีคุณจะได้บำนาญ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลังให้สุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณได้

0: เดิมของเดิมเนี่ยนะคุณได้เงินเดือนอยู่เดือนละ 15,000 บาท
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้น60เดือนเนี่ยคุณก็ได้ 15,000 บาทมาตลอดเนี่ยถ้าคุณมาออกจากงานปั๊บเกษียณแล้วเนี่ยนะครับคุณจะรับไอ้บํานาญเนี่ยคุณก็ได้ 20% ของ 30,000 ไอ้ 20,000 ไอ้ 15,000 บาทก็คือ 3,000 บาท
1: ครับอาจารย
0: ์ 20% ของ15,000 บาทคือ 3,000 บาทนะครับแต่ถ้าคุณยังอยู่ต่อเกินไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ
1: 1.5%
0: นะฮะมันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดคุณเกิน15ปี16ปี17ปีเนี่ยแต่เขาจะคิดเป็นเต็มปีเท่านั้นไอ้ตัวเศษก็จะไม่ให้คุณเขาจะให้เป็นปีที่ 1.5% นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทีนี้พอมาเป็นระบบแคร์ดังนี้บ่อนนะฮะถ้าเป็นระบบเดิมเนี่ยตามมาตรา39จะเสียเปรียบครับคุณรองเสียเปรียบยังไงครับ
1: ครับ
0: เพราะเดิมเนี่ยคุณเคยคิดที่ฐานเงินเดือน 17,500 บาทแต่พอคุณเข้ามาสู่มาตรา39คุณจะเหลือเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเพราะฉะนั้นเวลาที่คำนวณว่าคุณส่งไปทั้งหมด5ปี6ปีแล้วคุณอยากจะรับเบี้ยชราภาพแล้วไม่เอาแล้วอยากจะรับตำนานแทนแล้วมันก็จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะเพราะว่า 4,800 บาทนี่คูณได้ 20% ก็ได้เท่าไหร่เองอ่ะ960บาทเองอ่ะ
1: เท่านั้นเอง
0: เมื่อเทียบกับระบบเดิมอ่ะระบบเดิมได้ตั้ง 3,000 ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ได้ 3,000 แต่ว่าถ้าคิดเงินเดือน 17,500 บาทเนี่ยมันจะได้ 3,500 สินะ 20% ของ 17,500 3,500 บาท
1: ครับ
0: ต่างกันเยอะเลยต่างกันต้องโอ้ 2-3,000 อ่ะนะแล้วมันจะได้อย่างนี้ไปตลอดชีวิตนี่คือความเสียเปรียบของตามมาตรา39เพราะเมื่อคุณเข้าสู่มาตรา39ดูเหมือนคุณจะได้สวัสดิการในการรักษาพยาบาลแต่คุณจะเสียเปรียบเมื่อเวลาคุณต้องการได้รับบำนาญถูกไหมครับนี่เป็นที่มาของระบบแคร์เขาปรับระบบใหม่ก็คือว่าการคำนวณบำนาญหรือการคำนวณในไอ้เบี้ยชราภาพที่คุณได้ใช้ไปตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนจากการคิด60เดือนย้อนหลังไปเป็นคิดตลอดเวลาของการทำงานนะครับพูดง่ายๆว่าสมมติคุณทำงานมากี่ปีก็จะคิดเงินเดือนเฉลี่ยกลับไปทั้งหมดนะฮะตั้งแต่คุณเริ่มส่งประกันสังคมมาสมมติคุณอยู่ในระบบประกันสังคมมาสักสมมตินะครับสมมติว่าคุณอยู่มาสัก20ปีก่อนหน้านี้
1: ค
0: ุณจ่ายอยู่ที่เงินเดือน 15,000 บาทแล้วปรากฏคุณมาออกใครในมาตรา39เหลือเงินเดือน 4,800 บาทถูกไหมครับก็จะต้องเอาตั้งแต่20ปีแรกมาบวกกับไอ้5ปีหลังนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเงินเดือนเฉลี่ยก็จะมากกว่า 4,800 บาทแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าของเดิมมัน 15,000 บาทถูกไหมครับอันนี้คือประโยชน์จากคนที่อยู่ในมาตรา39เพราะจะเอาเงินเดือนเก่ามาร่วมเฉลี่ยด้วย
1: ครับผม
0: พอเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะแต่ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในมาตรา33ที่มันปรับจากเงินเดือนจาก 15,000 บาทมาเป็น 17,500 บาทเนี่ยถ้าเอาสูตรแคร์เข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะคิดตั้งแต่ตอนที่คุณอยู่ได้เงินเดือน 15,000 บาทถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เมื่อปรับขึ้นมา 17,500 บาทมันก็เอามาเฉลี่ยเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะได้60เดือนจาก 17,500 เนี่ยนะฮะเฉลี่ยจาก 17,500 เนี่ยคุณจะกลายเป็นเฉลี่ยย้อนไปตั้งแต่ตอนที่คุณได้ 15,000 เพราะฉะนั้นถ้าโดยเฉลี่ยแล้วคุณก็จะได้เงินเดือนที่น้อยลงถูกไหมครับไอ้ค่าไอ้ค่าได้บำนาญเนี่ยน้อยลงนิดนึงนะฮะแต่ทีนี้ระบบแคร์ต้องการอย่างนี้นะที่เมื่อวานคณะรัฐมนตรีได้จะเรียกว่าอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยจะถูกนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับและจะมีผลบังคับใช้180วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือต่อไปนี้ทุกระบบจะใช้เป็นแบบเดียวกันนะฮะก็คือคิดเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็เฉลี่ยออกมา
1: จ้ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีได้มีเสียคนที่อยู่ในมาตรา39ก็จะดีขึ้นเพราะเงินเดือนเก่าคุณเนี่ยจะสูงกว่าเงินเดือนที่ถูกลดลงไปเลย 4,800 ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่มาตรา33ก็จะทำให้เงินเดือนกระทบนิดนึงเพราะปัจจุบันเงินเดือนมัน 17,500 บาทแล้วถ้าไปเอาเงินเดือนเก่ามามันจะอยู่ที่15,000บาทเพราะนั้นเอามาเฉลี่ยแล้วมันก็จะต่ำกว่า 17,500 บาทนิดหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: นิดหน่อยนะแต่อย่างไรก็ตามเขาจะปรับให้ในช่วง5ปีแรกที่มีการเปลี่ยนผ่านในช่วง5ปีแรกที่มีการเปลี่ยนผ่านนะครับโดยตัวที่ว่าสมมติว่าพอเริ่มปรับเนี่ยครับ180วันครบ

0: เนี่ยนะครับนั่นก็คือในปีแรกเนี่ยคุณยังจะได้ 100% เหมือนเดิมเข้ามาชดเชยช่วยคุณนะครับแต่พอในปีที่4เขาจะชดเชยให้เป็น 80% นะไอ้ส่วนที่ต่างเนี่ยให้ 80% แล้วในปีที่2เนี่ยจะกลายเป็นชดเชยให้ 60% เอามาสมทบนะครับในปีที่4นะครับจะเหลือ 40% และในปีที่5จะเหลือ 20% แล้วหลังจากนั้นปั๊บก็ไปตามสูตรใหม่แล้วอย่างนี้ไปตลอดนะครับเขาเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบแคร์นะครับทีนี้ข้อดีของระบบแคร์มีอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมดาเนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณจ่ายไอ้เบี้ยประกันสังคมแล้วคุณจะรับไอ้บำนาญเนี่ยนะครับถ้าธรรมดาเนี่ย15ปีหรือ180เดือนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วถ้าคุณยังอยู่ต่อก็จะได้ปีละ 1.5% ถูกไหมครับได้เพิ่มจาก 20% ก็เป็น 21.5 เป็น 22 23% เป็นอะไรเงี้ยขยับไปเรื่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แต่มันจะมีปัญหาในสูตรเดิมก็คือว่าเขาจะปรับให้เต็มปีสมมุติว่าคุณอยู่16ปี11เดือนสมมุตินะเขาจะคิดให้คุณแค่16ปีเท่านั้น11เดือนเขาตัดทิ้งแต่ระบบแค่จะเอา10เดือน11เดือนมาคิดให้ด้วยครับเพราะเขาจะคิดเงินเพิ่มให้เดือนละ 0.125%
1: ครับผม
0: เปลี่ยนจากการคิดเงินเพิ่มให้ปีละ 1.5% เป็นเดือนละ 0.125% ซึ่งความจริง 0.125% คูณ12ก็จะกลับ 1.5 เท่ากันนั่นแหละแต่ว่าเขาต้องการให้มันรายละเอียดไปถึงเดือนเลยซึ่งจะเป็นประโยชน์เพราะคุณจะได้ตรงนี้เนี่ยนะครับเอาไปตลอดชีวิตไงฮะสมมติว่าคุณมีเศษ8เดือน10เดือนเนี่ยมันจะไม่ตกหายฮะคราวนี้นะครับอาจจะ8เดือนก็คูณด้วย8เดือนคูณด้วย 0.125% น่ะคุณก็ยังได้เงินเพิ่มอีกอยู่เยอะนะเพราะมันจะไปอย่างนี้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับนี่คือประโยชน์ของคำว่าระบบแคร์ฮะนะซึ่งมันเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นให้ความเป็นธรรมเพราะว่าที่ผ่านมามันดูไม่เป็นธรรมเนื่องจากว่าคนที่เคยได้เงินเดือนเยอะเนี่ยนะครับแต่ต้องการจะได้สวัสดิการอยากได้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์จากการอยู่ในประกันสังคมและจะต้องเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันเองเขาก็ลดภาระการที่จะต้องเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันเองด้วยการลดเงินเดือนลงนะ
1: ครับ
0: มันก็ส่งผลกระทบว่าพอถึงเวลาที่คุณจะไปเอาบำนาญเขาต้องคิดบนฐานบำนาญเงินเดือนที่มันน้อยลงไงครับเพราะเป็นสิ่งที่เป็นเสียเปรียบภาษีตรงนี้ตามมาตรา39อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์และผลจากอันนี้เขาบอกว่าช่วยซึมซับน้ำตาของคนที่อยู่ในมาตรา39นะแล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะเข้ารับบำนาญแล้วเนี่ยประมาณสัก5,770,000 คนเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์จากแผนแคร์ทางนี้ขึ้นมาด้วย
1: คร
0: ับ อันนี้คือสิทธิประโยชน์นะต้องเล่าให้ท่านฟังที่ผมต้องพูดรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าใครที่อยู่ในระบบประกันสังคมพูดแล้วผมเชื่อท่านว่าท่านจะมีความเข้าใจ
1: ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจน
0: ทุกวันเนี้ยท่านต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วประกันสังคมเนี่ยเป็นการจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วจ่ายไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคนที่ทำประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะครับอยู่คนที่อยู่ในระบบทำงานเนี่ยนะหนึ่งก็คือค่ารักษาพยาบาลท่านจะได้เข้าโรงพยาบาลอ่ะบันประกันสังคมได้ถูกไหมครับอันนี้คือประโยชน์เลยนะฮะเราจะสามารถเข้าโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมได้นะครับ2ตะกี้นี้เราบอกค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยนะ2นี่ก็คือกรณีที่เสียชีวิตนะครับก็จะมีค่าทำศพให้นะครับและขณะเดียวกันก็ลูกที่เพิ่งเกิดใหม่ก็จะมีค่าเลี้ยงดูลูกให้ด้วยนะครับ
1: ใช่
0: จนกระทั่งถึงลูกอายุ6ขวบประกันสังคมก็สามารถเบิกประกันสังคมได
1: ้ครับ
0: และ3ก็คือนี่แหละบำนาญชราภาพเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของเรา
1: ครับ
0: ใน3ส่วนเนี่ยบำนาญชราภาพเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเราจะได้บำนาญชราภาพไปทุกเดือนตลอดชีวิตผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังตัวผมเองเนี่ยนะครับผมอยู่ตอนที่ผมทำงานเนี่ยผมอยู่ในประกันสังคมอยู่ในหมดเงินเดือนพื้นฐานคือ 15,000 บาทนะครับนะทำอยู่เนี่ยนะครับจนกระทั่งพอดีผมเป็นชุดแรกที่ครบ15ปีของการส่งประกันสังคมพอดีจบไปเดือนละเท่าไหร่750เนี่ยนะครับมาทั้งหมด180เดือนโดยคัน180เดือนนะผมส่งจนครบนะครับเสร็จเรียบร้อยก็หมายความว่าไงหมายความว่าผมส่งไป180เดือนคูณด้วย750บาทเนี่ยนะครับเท่ากับผมส่งประกันสังคมไปแล้วเนี่ย135,000บาท

0: ูกไหมฮะ15ปีหรือ180เดือนเดือนละ750เนี่ยนะครับเมื่อผมออกจากประกันสังคมหรือเกษียณพอดีคือตามกฎเนี่ยนะครับของประกันสังคมคือคุณจะได้เบี้ยชราภาพหรือบำนาญประกันสังคมเนี่ยต้องนะครับส่งเบี้ยประกันสังคมหรือสมทบเบี้ยประกันสังคมไม่ต่ำกว่า15ปีหรือ180เดือน
1: ครับผม
0: และต้องอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะครับพูดง่ายว่าเกษียณน่ะ
2: ก็คือ
0: 55ปีขึ้นไปที่ต้องหมด
2: บำนาญใช
0: ่
2: ไหม
0: ฮะใช่ๆที่จะรับบำนาญเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าเงื่อนไขนี้ทั้งหมดและผมก็จะได้บำนาญ 20% ของเงินเดือน 20% ของเงินเดือนก็คือ15,000 บาทคูณ 20% ก็คือ 3,000 บาทผมก็ได้ 3,000 บาทมาตลอดทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตนะครับอันนี้คือประโยชน์จากประกันสังคมอายุที่อย่างเช่นเนี่ยผมเกษียณมาแล้วเท่าไหร่12ปี12ปีคูณด้วยเนี่ยเดือนละ 3,000 บาทนะ12 3 3 36โอ้นี่เอา12คูณได้ 36,000 เข้าไปเท่าไหร่เนี่ย
2: 2
0: ประมาณ 4,500,000 แล้วมั้งนะ
2: ประมาณนี้ครับ
0: ทั้งที่ความจริงผมส่งเบี้ยประกันสังคมไปประมาณ 130,000 เอง 135,000 บาทเห็นมั้ยฮะนี่คือประโยชน์จากประกันสังคมนะครับ
2: ครับ
0: พอเข้าใจไหมนี่สำหรับคนที่ทำงานเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มีหลักประกันช่วยค่าครองชีพช่วยการดำเนินชีวิตหลังจากที่เกษียณอายุงานเขาเรียกหลักการของการประกันสังคมนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า social security นะฮะ office นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำใหคนทำงานเนี่ยมีหลักประกันมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักประกันอะไรสำหรับตัวเขาเลยถูกไหมครับที่มันจะเป็นเงินเลี้ยงชีพเขาเงินที่จะใช้จ่ายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันถือว่ามีความสำคัญเพราะคนเราเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องมีหลักประกันในเรื่องของเรื่องของค่ารักษาพยาบาลถูกไหมครับนะฮะแน่นอนพอออกจากการรักษาพยาบาลเสร็จก็ต้องมาเป็นห่วงเรื่องของจะต้องมีเงินมาช่วยเราถ้าเกิดใครเองเนี่ยนะครับได้อะไรเบี้ยชราภาพไอ้โทษทีเบี้ยผู้สูงอายุอ่ะ600บาทคุณโอ้ก็พอกินไหมล่ะตอนอายุ60อ่ะนะ
2: ก็วันละ20บาท
0: กินหรอกมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ถูกไหมครับพออายุ70ก็เพิ่มจาก600ไป700เนี่ยมันก็ไม่พอละครับถูกไหม
2: ครับ
0: แต่ว่าพอมีประกันสังคมแบบนี้มันก็พอช่วยได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันคนที่อยู่เป็นข้าราชการจะได้บำเหน็จบำนาญไงครับ
2: ครับผม
0: ถ้าอายุเกิน25ปีในการทำงานกับราชการเนี่ยคุณจะได้บำเหน็จบำนาญซึ่งอันนั้นก็เป็นเงินที่จ่ายให้กับคนที่เป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยไปตลอดชีพเช่นกันนะมันก็เป็นการช่วยเหลือเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ไม่มีนายจ้างก็คือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและถ้ามาทำประกันสังคมตามมาตรา40ก็จะได้รับการคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
2: ครับ
0: เห็นไหมนี่คือประโยชน์ของการที่เข้ามาสู่ระบบประกันสังคมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประกันสังคมมีความสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งทำไมเราถึงได้พูดกันเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้อย่างนี้นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยนะเมื่อรวมประกันทั้ง3มาตราคือมาตรา33มาตรา39และมาตรา40แล้วเนี่ยเรามีผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมประมาณเกือบ25ล้านคนนะครับ
2: 25ล้านคน
0: ถ้าคิดเป็นสัดส่วนของประชากรก็ตกประมาณเกือบ40% ของประชากรเลยนะ 38% นะฮะโดยประมาณ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถือว่าเยอะมีความหมายอย่างยิ่งไอ้การที่ระบบแคร์ออกมานี้มันก็เป็นการช่วยคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยยิ่งมาตรา39ได้เต็มที
2: ่ครับ
0: นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส่วนมาตรา33ก็อาจจะมีผลกระทบลดลงนิดหน่อยแต่ระยะยาวเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ล่ะครับเพราะว่าถ้าสมมติเขาไม่ปรับฐานเงินเดือนจาก 15,000 มาเป็น 17,500 คุณก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายถูกไหมครับแต่ที่มันมีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่ามันปรับฐานเงินเดือนจาก 15,000 มาเป็น 17,500 บาทนะครับแต่ในแผนของประกันสังคมคืออย่างนี้นะครับมันจะปรับฐานเงินเดือนอีกนะครับนี่ก็คือตอนนี้เขาคิด 5% จากฐานเงินเดือน 17,500 บาทในช่วงตั้งแต่ปี 2569 คือปีนี้ถึงปี2171พอขึ้นปี2172ถึง2174จะคิดฐานเงินเดือนจาก 17,500 บาทขยับขึ้นเป็น 20,000 บาทครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้น 20,000 บาทจ่าย 5% สมทบ 5% ก็คือเป็นเงิน 1,000

0: ต้องจ่ายเดือนละ1,000 บาทไปตลอดนะครับและหลังปี2574คือปี2575เป็นต้นไปจะคิดฐานเงินเดือนขยับขึ้นจาก 20,000 บาทเป็น 23,000 บาท
1: ครับ
0: และ 23,000 บาทคิด 5% จาก 23,000 บาทคือต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุด 1,150 บาทครับ
1: ครับ
0: นะฮะนี่คือสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปจากนี้สำหรับการสมทบเงินนะแต่อย่างไรก็ตามการสมทบเงินที่เพิ่มขึ้นก็ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับไอ้เงินบำนาญเมื่อเรื่องคำนวณเสร็จมันก็จะเยอะขึ้นนะไอ้พวกอะไรเงินค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยก็จะได้มากขึ้นค่าคลอดบุตรก็จะได้เพิ่มขึ้นหรือกรณีที่ว่างงานก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกเช่นกันนะหรือเงินสงเคราะห์กรณีที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกเช่นกันไปตามสัดส่วน
1: ครับผม
0: นะไอ้เรื่องอย่างเนี้ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าการประกันสังคมเนี่ยแล้วเราก็เป็นห่วงเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันเมื่อปีที่แล้วก่อนเลือกตั้งในพูดเรื่องนี้กันเยอะเพราะหลายคนกลัวว่าพอระยะยาวปั๊บเนี่ยไอ้เงินบำนาญที่จะมาจ่ายให้กับนะครับสมาชิกประกันสังคมมันจะไม่พอ
1: มันจะหมดไป
0: มันหมดเหตุผลที่มันหมดมันไม่พอเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเด็กใหม่มันน้อยถูกไหมครับพอเด็กเกิดใหม่น้อยคนที่เข้าสู่แรงงานก็น้อยลงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่เข้าสู่แรงงานน้อยลงเนี่ยก็ทำให้คนจ่ายเงินประกันสังคมเนี่ยน้อยลงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แน่นอนมีแต่คนที่รอรับแบบนานอยู่ก็คือคนสูงอายุมีแต่มากขึ้นแต่คนจ่ายประกันสังคมน้อยลงเงินมันต่อไปอนาคตมันก็มีแนวโน้มเดี๋ยวมันจะไม่พอคนก็กลัวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่วิธีหนึ่งที่ทำให้เงินมันเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่เพิ่มฐานเงินเดือนนี่ไงครับคุณโอ๊คเห็นไหม
1: ครับครับครับ
0: เพราะการเพิ่มฐานเงินเดือนเนี่ยทำให้การประกันสังคมเนี่ยเก็บเงินได้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับพอเก็บเงินได้มากขึ้นมันก็มีหลักประกันมากขึ้นในการที่จะมีเงินเก็บแล้วก็เอามาชำระไอ้พวกบำนาญนี้ได้นะครับมาถึงวันนี้เนี่ยคุณโอ๊ครู้ไหมครับว่าเงินประกันสังคมเนี่ยนะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีเงินนะครับมีเงินกองทุนแล้วเนี่ยประมาณ 2.9 ล้านล้านบาทนะครับ
1: ครับ
0: จากประชาไอ้จากไอ้จำนวนของสมาชิกประกันสังคมที่ผมบอกประมาณ25ล้านคนเนี่ยนะมีกองทุนทั้งสิ้นประมาณ 2.9 ล้านล้านบาทถามว่าเยอะไหมครับคุณโอ๊ค
2: เยอะมากเยอะมาก
0: เยอะมากมันห่างจากงบประมาณของประเทศไม่เท่าไหร่นะงบประมาณของประเทศปีนึงประมาณสัก 3.7 3.8 ล้านล้านบาทแต่นี่ 2.9 ล้านล้านบาทนี่ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกองทุนใหญ่เป็นกองทุนที่เป็นความหวังอย่างยิ่งของคนทำงานทั้งหลายเราถึงต้องพยายามที่จะมีการเขาเรียกอะไรนะติดตามเรื่องนี้กัน
1: ประโยชน์
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เขาเรียกว่ารับรองหรืออนุมัติให้แผนแคร์เนี่ยได้มีผลประคับใช้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้ศึกษากันมาเป็น10ปีนะครับกว่าที่แผนนี้จะได้ถูกนำมาใช้เรียกร้องกันอยู่นานเลยเมื่อธรรมดานี่มันควรจะถูกใช้ไปเป็นปีแล้วล่ะแต่ว่ามันดึงมาเพราะจะเกิดจากการเปลี่ยนรัฐบาลด้วยกว่าจะอะไรต่างเนี่ยกว่าที่นโยบายของรัฐบาลจะมีความชัดเจนและสุดท้ายปั๊บเนี่ยนะครับในสุคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติแผนแคร์ออกมาทวนอีกทีนะครับมันจะได้ประโยชน์ที่จะทำให้มีความเป็นธรรมในเรื่องของเงินบำนาญที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น
1: ครับผม
0: นะครับขอย้ำนะเพราะว่าเงินบำนาญเป็นเงินที่เราจะได้นะครับไปตลอดชีวิตถ้ามันได้เงินบำนาญต่อเดือนที่มันขยับสูงขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราไปตลอดชีวิตถูกไหมครับ
1: แน่นอนจอจะ
0: อันนี้คือสิ่งที่จะบอกกับประชาชนหรือคนที่เป็นสมาชิกของนะครับอยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อให้รู้ท่านว่าให้ท่านทราบว่ามันจะได้เป็นระบบที่เป็นประโยชน์มากขึ้นและอยู่ในช่วง5ปีแรกที่มีการเปลี่ยนผ่านนี่เขาก็จะพยายามประคับประคองให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ลดผลประโยชน์เงินบำนาญของท่านที่หยอกจากระบบประกันสังคมนี้ให้ไปเป็นเกิดผลกระทบขึ้นมาเขาก็จะชดเชยให้นะครับ อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็จะสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะ
1: ครับ
0: เป็นอะไรก็ตามตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าให้เตรียมการที่จะมีการเลือกตั้งไอ้บอร์ดประกันสังคมนะ
1: ครับใช่ใช่ครับอยู่ในช่วง
0: มีการรณรงค์กันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นนะจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งบอร์ดจะมี2ประเภทในการก็คือบอร์ดลูกจ้างกับบอร์ดนายจ้าง
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วเมื่อตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขามีการรับฟังความคิดเห็นถูกไหมครับเขาทำพับบิคเคียริ่งแล้วในที่สุดก็มีมติแล้วว่าลูกจ้าง1คน

0: ามารถเลือกบอร์ดได้7คนเหมือนเดิม
1: ใช่จากที่มีกระแสช่วงหนึ่งว่าลูกจ้าง1คนต่อการเลือก1ผู้แทน
0: นี่ต่อตกลงก็จบลงที่1ต่อ7เหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: และสุดท้ายก็จะมีบอร์ดของลูกจ้างเนี่ย7คนบอร์ดของนายจ้าง7คนนะบอร์ดนี่คือคณะกรรมการบริหารประกันสังคมพูดง่ายๆนะครับนะการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องลงทะเบียนเพื่อไปเลือกตั้งขอย้ำก่อนนะครับคนที่จะมีสิทธิ์ไปเลือกนะบอร์ดประกันสังคมต้องลงทะเบียนก่อนธรรมดาลงทะเบียนที่จะหมดอายุหมดกำหนดที่จะต้องลงทะเบียนแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยบอร์ดประกันสังคมได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนขึ้นไปจนกระทั่งถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้วันที่15แสดงว่ายังยืดไปอีก5วันเพราะฉะนั้นท่านต้องนะครับใครที่เป็นสมาชิกประกันสังคมต้องไปลงทะเบียนนะครับเพื่อท่านจะได้สิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดในวันที่27กันยายนมิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งขอย้ำนะครับท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะซึ่งในการลงทะเบียนจริงมันสามารถลงออนไลน์ได้นะครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็พยายามรณรงค์กันอยู่ว่าใครที่กำลังดูท่าทีหรือว่าลืมหรือว่ากำลังดูว่าจะยังไงหรือสับสนอยู่เวลา
0: การลงทะเบียนให้ลงผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: แอปพลิเคชันก็คือ SSO Plus ตัว S S Singapore S Singapore แล้ว O O Origin อะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะก็ SSO Plus นะอันเนี้ยท่านก็สามารถไปลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับนะอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะครับหรือถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปหาที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th ก็ได้นะครับหรือเขียนด้วยไปใน Google ว่าขอแอปของประกันสังคมเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วแหละนะ
1: เดี๋ยวก็ขึ้นมาใช่ครับ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยว
0: ท่านก็
1: เสิร์ชขึ้นแล้ว
0: ใช่ไหมเดี๋ยวลงทะเบียนไปท่านควรจะนะควรจะใช้ประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าบอร์ดนี่จะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วต้องขอให้ท่านมีส่วนร่วมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแค่ประมาณ 7-8 แสนคนเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกของประกันสังคมที่มีอยู่ที่ผมบอกว่ามาตรา33นี่เรามีอยู่เกือบประมาณ12ล้านคนนะมาตรา39มีอยู่ประมาณ 1.8 ล้านคนและมาตรา40มีถึง11ล้านคนนะครับนะขอให้เข้าไปใช้สิทธิ์เพื่อเราจะได้ตัวแทนของเราเข้าไปเป็นบอร์ดในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับนะซึ่งอันเนี้ยจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในบทสรุปก็คือก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกของผู้ที่อยู่ในประกันสังคมนะครับว่าพอเอาแผนแคร์ออกมาใช้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของบำนาญชราภาพนะครับบำนาญประกันสังคมนี่นะครับจะเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับคนและก็จะได้เป็นความหวังของเราว่าหลังการทำงานของเราแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยสุดเราก็มีรายได้อะนะมีเงินที่จะมาช่วยเรานะครับในการดำเนินชีวิตหลังการที่เราเกษียณแล้วเนี่ยนะครับก็มีความเป็นธรรมมากขึ้นจากระบบแคร์อย่างที่บอกกับท่านแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพื่อเฉลี่ยไอ้ก็เรียกว่าเงินเดือนมาตลอดอายุของการทำงานเนี่ยมันดีกว่าการที่คิดแค่60เดือนสุดท้ายซึ่งปรากฏว่าเงินเดือนเราถูกลดลงมาเหลือ 4,800 เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้ให้บำนาญเนี่ยน้อยเกินไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ครับใช่ครับอัน
0: น
1: ี้
0: ก็คือหลักการนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องของการอัปเดตข่าวดีให้กับชาวประกันสังคมนะอาจารย
0: ์ครับ
1: จะได้สบายดีชื่นใจขึ้นในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับให้มันอย่างเหมาะสมนะครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะวันนี้นะอาจารย์จากของข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับยอดลงทะเบียนตอนนี้จำนวน 1,043,891 คน
0: เลขล้านแล้วก็ยังดีนะแต่ว่าขยายอีก5วัน
1: ใช่ครับถึงวันที่20กรกฎาคม
0: ครับนะ
1: ก็ยังมีเวลาก็วันนี้ก็15ก็อีกเหลือเวลาอีก5วันพอสมควรครับคุณฟังอยู่ก็เข้าไปตามที่อาจารย์เสน่ห์กล่าวถึงก็ได้นะครับหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ใช่ครับหรือว่าเว็บไซต์ sso.go.th นะครับหรือว่าเสิร์ช Google ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมเดี๋ยวเขาก็มีตัวเลือกให้มาขึ้นแหละ
0: ใช่ครับนะใช้สิทธิ์ของท่านนะถ้าท่านเป็นสมาชิกของนะครับกองทุนประกันสังคมนี้ควรจะใช้สิทธิ์นะครับเราจะได้เลือก

0: มวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: ด้วยความยินดีครับพรุ่งนี้เราพบกันนะครับท่านผู้ฟัง
0: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็แน่นอนครับเป็นการอัปเดตข้อมูลที่ชาวประกันสังคมจะต้องใส่ใจนะครับเพราะทุกอย่างถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรจะได้รับนะครับในฐานะผู้ประกันตนกับประกันสังคมนะครับและก็แน่นอนว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งความที่ต้องใส่ใจนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์เป็นเสียงของคนที่ชาวประกันสังคมจะได้รับการพิจารณาในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนทุกคนนะครับแล้วก็จะสร้างสรรค์ประโยชน์ในฐานะบอร์ดประกันสังคมผลประโยชน์สิ่งที่จะควรจะได้สิ่งที่ควรจะนำไปต่อยอดเป็นเม็ดเงินที่จะผวนกลับมาสู่ตัวผู้ประกันตนทุกคนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังเขาเรียกว่าชอบกินด้วยแต่ว่าก็ไม่อยากทำหลายๆภาชนะหลายๆอุปกรณ์ใช่ไหมครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับตัวนี้ไม่ได้มีแค่หุงข้าวครับเป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างใน1เดียวทั้งนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะครับได้ในหม้อเดียวความจุ5ลิตรครับกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยช่วยให้ประหยัดไฟและก็สามารถทำให้อาหารสุกเร็วขึ้นกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่ผ่านต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
5: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมกับเสือโอ๋นะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยานะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์

0: อาจารย์กฤษณะนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลังนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีคุณอาจารย์ครับ
0: ครับผมสูตรแคร์สูตรใหม่นี่ในมุมมองของอาจารย์หรือว่าในมุมมองด้านจิตวิทยาแล้วมันส่งผลต่อเชิงบวกเชิงลบไหมครับหรือยังไงได้บ้างมองมุมไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับ
1: ก็มองเรื่องในเมื่อผ่านคอรมอมาแล้วเนาะเราอยากมองว่าอยากให้เป็นมุมอยากเป็นมองในมุมเรื่องของภาพบวกมากกว่า
0: ครับ
1: คือลักษณะคือมันมิติที่เขารู้สึกว่ามีความสุขที่ทำแล้วก็มีความรู้สึกร่วมบ้างในเชิงว่าลดความรู้สึกเป็นลดการถูกทอดทิ้งนะแต่ผมมองว่ามันมีส่วนหนึ่งแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะผมว่าคุณโอมันมีข้อกังวลอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนหลังเนี่ยต่อไปค่ะคนอายุน้อยที่เคยจะคนรุ่นใหม่จะเริ่มไม่ค่อยเข้ามาระบบนี้แล้วก็ถึงแม้ว่านะตัวของเงินสะสมเนี่ยของประกันสังคมยังเป็นเงินหลายล้านล้านนะ2 ล้านล้านกว่าได้ประมาณนี้นะแต่ว่าในระยะยาวมันจะถดถอยอันนี้ก็ต้องมาบอกตรงจุดนี้เหมือนกันแต่เพียงว่าสุดแคร์เนี่ยเขาพยายามที่จะให้เกิดความเป็นธรรมนะเพราะว่าความกังวลในสมัยก่อนที่เป็นสูตรเก่าเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ในมาตราสามสามเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าที่มันไม่โอเคนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ว่าณตอนนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยนอกเหนือจากคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ควรจะมีอยู่แค่ประกันคนเขาอยู่ระเบียบประกันสังคมเพราะอย่างผมเนี่ยผมก็อยู่ในฐานะเป็นอาจารย์มาอะไรเอกชนนะผมก็อยู่เขาเนี่ยประกันสังคมแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องถามบอกว่าเอาแล้วมันเพียงพอต่อการดำรงชีพแค่ไหนในหลังวัยเกษียณต้องบอกว่ามันคงจะไม่ได้ถึงกับสูงพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ตลอดชีวิตนะคุณโอแต่ว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรในเชิงภาครัฐเองหยิบยืมแนวทางต่างๆเนี้ยเพื่อมาการประกันให้กับคนในสังคมแต่ทำในเชิงบวกเนี่ยต้องบอกว่ายังสำคัญแต่แค่บอกว่าหลังจากที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องมองถึงบอร์ดรุ่นใหม่นะว่าจะมองยังไงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเจเนอเรชันหรือคนรุ่นใหม่ที่ทำงานอิสระเยอะขึ้น
0: ครับครับ
1: แล้วขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นอย่างผมเนี่ยที่ว่าจะเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงเพราะว่าการประกันสังคมมันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันหมดแต่คุณลงนะทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เป็นต้นอันนี้ก็ยังมีความกังวลในเชิงจิตวิทยา
0: ครับ
1: มันก็ไม่ใช่มันมีทั้งจุดที่ดีใจนะจุดที่กังวลก็มีกายประมาณ
0: นั้นเพราะว่าอย่างว่านะครับอาจารย์มันก็ทุกการเปลี่ยนแปลงมันย่อมมีอะไรที่มีเพิ่มขึ้นหรือว่าบางอย่างก็ต้องทอนลงมามันจะแบบเติมเพิ่มเติมไปสักทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบมันไม่ใช่มันอาจจะทำอย่างนั้นได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางอย่างมันก็ต้องค่อยขยับอันนี้ก้าวหนึ่งก่อนอันนี้ไปครึ่งก้าวก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเสียงมักมีเสียงพูดว่าเอ้ยทำแบบนี้มันเพื่อลดกระแสวิจารณ์อะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมองอย่างนั้นมันก็จะมองแบบเขาคิดลบไปใช่ไหมอาจารย์คือบางสิ่งบางอย่างมันคือผลประโยชน์ที่คนควรได้ก็ควรจะได้ถูกไหม
1: คือคุณโอเกิร์นมันยังไงอะคือมันไอสูตรเก่าสูตรใหม่เนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับนะว่า มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโลกภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง
0: ครับครับ
1: แล้วอย่าลืมว่าไอประชากรสหรัฐเองเนี่ยหรือจำนวนประชากรเนี่ยมันก
0: ็
1: ไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: ผมว่าประกันสังคมในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่ากระทบอย่างเดียวนะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยก็กระทบเวลาเพราะว่าโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเขาเรียกว่าบอร์ดบริหารเองหรือผู้ร่วมก่อตั้งเองหรือที่คุณโอเห็นไหมว่าที่ช่วงที่ผ่านมาที่มีเขาเรียกว่ารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ชนกันร
0: ุ่
1: นใหม่กับรุ่นเก่าชนกันคือเราไม่ได้บอกใครผิดถูกแต่ว่าโอ้มันเถียงกันมาตั้งแต่ในเรื่องอะไรอะปฏิทินกันแล้วเรื่องประกันสังคมก็มันก็เลยทำให้ถ้าเราไปมองเรื่องว่าใครถูกใครผิดเนี่ยผมว่าไม่จบ

0: ไม่จบ
1: ไม่จบไม่จบไม่จบเพราะว่าคนเป็นมองคนละมองคนละเขาเรียกว่าใส่แว่นไม่เหมือนกันใส่แว่นสีก็บอกก็ใส่ไปเห็นภาพเป็นภาพหนึ่งแต่ว่าผมก็มองว่าประกันสังคมณเวลานี้เนี่ยเมื่อเรามีรัฐบาลเรามีครม.ได้ออกเรื่องนี้ออกมาเนี่ยผมว่าก็ต้องมองแบบถามว่าในเชิงจิตวิทยาประชาชนโดยส่วนหนึ่งโอเคไหมผมว่ามันต้องมีทั้งโอเคไม่โอเ
0: ค
1: เป็นเรื่องปกติแต่ในขณะเดียวกันผมว่ารัฐบาลเนี่ยแล้วก็ทีมบอร์ดประกันหรือทีมประกันสังคมจุดที่จะมีการเลือกตั้งไปเนี่ยไปกี่วันผมว่าต้องทำหน้าที่สื่อสารมากกว่าว
0: ่
1: าไอ้สิ่งนี้จะทำยังไงแล้วก็ตัวของผู้ประกันตนเองใช่ไหมทั้งแบบที่เป็นมาตรา33มาตรา39เนี่ยไอ้คุณจะต้องวางแผนอะไรยังไงผมว่าการสื่อสารเพื่อช่วยวางแผนในการที่เขาส่งในเรื่องของประกันแล้วก็วางแผนในการที่หลังเกษียณตรงเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและรวมถึงการใช้สิทธิ์ในประกันสังคมถ้าวันนี
0: ้
1: ให้มันชัดเจนขึ้นอย่างเป็นต้นทั้งสิทธิ์และหน้าที่คุณออกไปตามรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกว่าสิทธิ์และหน้าที่อันนี้สำคัญครับ
0: สิ่งที่อาจารย์กฤษณาพูดถึงหนึ่งเรื่องก็คิดต่อได้นะอย่างเช่นในเรื่องของเจนคนรุ่นใหม่ที่มันกำลังจะก้าวมาเป็นแรงงานในตลาดแรงงานนะแต่ว่าปัจจุบันตลาดแรงงานก็ตอนปัจจุบัน15ปี10ปีนี้มันอาจจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนะแต่ว่าไอ้10ปีผ่านไปเนี่ยมันน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือตลาดแรงงานอาจจะเป็นนอกระบบไปอยู่นอกระบบซะเยอะอย่างเงี้ยก็แน่นอนว่ามันอาจจะต้องมองไกลไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นน่ะมันจะมีอะไรรองรับจุดนั้นได้ใช่ไหมครับ
1: โอ้คำถามของคุณโอ๊ตดีมากเพราะว่าประเด็นคือเวลาเราพูดถึงประกันสังคมเนี่ยโครงสร้างนี้เนี่ยมันเป็นโครงสร้างสมัยก่อนที่เราล้อมากับเริ่มจากว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศหนึ่งกันเนาะแล้วมันมีการจ้างงานเองไหมคือเรานอกแม้นอกเหนือไปจากไอ้ส่วนของเป็นข้าราชการใช่ไหมที่มีการดูแลจนถึงบำนาญต่างๆแล้วก็มีการเปิดเรื่องค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าณวันนี้เนี่ยพอโลกมันเปลี่ยนคือโลกมันไม่ได้เปลี่ยนไปแค่อะไรอะเกี่ยวกับประชากรคนรุ่นใหม่เพิ่มน้อยลงคนแก่อายุยืนขึ้นไม่ใช่อย่างเดียวแต่ว่ารูปแบบที่คุณโอบอกว่ารูปแบบการทำงานการใช้ชีวิตแต่มันมีดิจิตอลนอร์มแมทเห็นไหมมีคนทำงานอิสระใช่ไหมที่ทำงานตามร้านกาแฟแต่คนเหล่านี้เขาไม่ได้มาเข้าอยู่ในระบบประกันสังคมแต่ระดับนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่าคนเหล่านี้จะไปซื้อประกันชีวิตไปเป็นการออมการไปลงทุนในรูปแบบอื่นแต่ว่ารายได้ไม่เท่ากันนะคุณโอ๊คถูกปะดังนั้นในประเด็นคือรัฐเองเนี่ยมีหน้าที่เขาเรียกว่าจะทำอย่างไรให้กับประชาชนโดยเฉลี่ยที่ไม่สามารถจะวางแผนชีวิตตัวเองได้อาจจะต้องบอกตรงนะสามารถที่จะไม่เป็นภาระกับสังคม
0: อ
1: ันนี้ต้องพูดตรงๆเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าประชาชนไทยเป็นภาระแต่มันต้องบอกว่าคนมีระดับของอะไรความสามารถในการดูแลตนเองไม่เท่ากันแต่ถ้ารัฐไม่ได้มองไปดูหน้าเอ้ยก็โอเคมันประกันสังคมมีแล้วส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้เรามีปัญหาหมดเห็นไหมไม่ว่าโรงพยาบาลคุณอกเรื่องสปสช.ไปเรื่องไอ้อะไรอะบัตรทองมีปัญหาเรื่องของไอ้การโรงพยาบาลบางแห่งที่จะต้องถูกเผชิญเรื่องปัญหาเรื่องของอะไรอะขาดทุนเพราะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: คือมันกลายเป็นว่าเรารับเองเนี่ยรัฐาเนี่ยหรือในรัฐบาลที่กลับเข้ามาเนี่ยเราอันนี้ยังขาดกลยุทธ์ที่ให้มันปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยอันนี้คุณโอ๊คพูดไปเกี่ยวอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
0: ครับครับก็แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ความเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งปกตินะอาจารย์สังกิษณะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอแต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งมันถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันผมว่าแน่นอนทุกคนยอมรับได้แล้วก็มันก็น่าจะทำให้ที่สิ่งที่ชาวประกันสังคมกังวลวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะถังแตกในอนาคต เงินมันจะลดลงมันจะไม่มีผู้ส่งแล้วสิ่งพวกนี้คิดไว้ดีเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะนำไปสู่การแก้

0: หาเนาะแล้วมึงก็จะทำให้ปัญหามันคลายอย่างก่อนที่มันจะเกิดเรื่องดีกว่าคลายเมื่อเกิดเรื่องไปแล้วซึ่งมันกระทบหนักกว่านี้แน่นอน
1: ใช่

0: ู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แลกเปลี่ยนกันมาครับสำหรับวันนี้ไขปมคนในข่าวกับผมเสี่ยโอ๊คชุศระสัตยานนท์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: คุณสวัสดิ์ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้น
3: สวัสดีครับน้องน้ำหวานครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่15กรกฎาคมนะครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับตามปกติแล้วเราจะมากันในวันอังคารใช่ไหมครับแต่วันนี้คุณน้องน้ำหวานมาแทนคุณพี่เจเจนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังเข้าใจผิดนึกว่าเป็นวันอังคาร
2: รับบทผู้เล่นสำรองในเช้านี้นะคะมาจัดรายการคู่กับพี่ต้นและมีประเด็นร้อนทำไมต้องถอนหายใจด้วยประเด็นร้อนมากมายที่เราจะต้องมาติดตามกันต่อนะคะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องช่องแคบฮอร์โมนนะและนอกจากเราสองคนนะคะ6:40 นคุณธีระหยางค่ะผู้จัดรายการของ Radio Taiwan International จะมาเล่าเรื่องสวนหลังบ้านของคนไทเปว้าวอุทยานแห่งชาติที่ชื่อว่าหยางหมิงซานนะคะโอ้ยคิดถึงไต้หวันเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้คุยกับคุณธีระมาสักพักนึงแล้วด้วยเดี๋ยวมารับฟังกันนะคะช่วง6:40 ค่ะ
3: ใช่ครับคุณธีระมาทีไรก็รู้สึกว่าดีต่อใจนะครับไม่ค่อยจะเครียดเรื่องที่คุณธีระนำมาให้เรารับรู้รับทราบก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากนะครับช่วง17:10 จอดลึกอาเซียนนะครับพากันไปดูเรื่องที่เราก็จะต้องจับตาเหมือนกันก็คือเรื่องของสถานการณ์ทางการทูตนะครับว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยการทูตของจีนจะมาเชื่อมความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้ได้หรือไม่รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาไขข้อให้เราในเรื่องนี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังของเรานี่น่ารักสดใสกันแต่เช้านะคะทักทายกันเข้ามาแล้วสำหรับท่านที่ทั้งรับฟังด้วยรับชมด้วยนะคะแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 ทาง Facebook และ TikTokไลฟ์นะคะเอ๊ะพี่ต้นแอคเคาท์ส่วนตัวของพี่ต้นก็มีไลฟ์ด้วยเหรอคะ

0: ครับ
1: มีไหมคะ
0: ไม่มีครับผมไม่มีไลฟ์ครับผมแต่ว่าได้เข้าไปณขณะนี้ไม่มีครับผม
1: โอเคเพื่อผู้ฟังสนใจค
0: ือเข้าไปตามในคลื่นของเรานะครับในเพจของคลื่นข่าว FM 100.5 กันอยู่ครับ
1: นั่นก็แอคทีฟอยู่นะคะสำหรับช่องทาง TikTok เนาะเอาละค่ะในช่วงนี้พี่ต้นคะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังล่ะคะเช้านี
0: ้เรื่องแรกเลยที่คงจะต้องเข้าไปดูกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
1: อย่าเพิ่งเบื่อนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจำเป็นมันเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะเรื่องนี้
0: ก็คือท่านก็คือว่าแบบตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีในรอบที่2เนี่ยท่านก็ทำอะไรต่างๆนานามากมายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษีเรื่องฟ้องร้องอะไรต่างๆนานานะครับคือท่านเนี่ยได้ให้ลูกชายเนี่ยนะครับได้ฟ้องลูกของท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่ฟ้องรัฐบาลนะครับในข้อหาที่ว่าเอาข้อมูลนะครับข้อมูลส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับด้านภาษีเนี่ยนะครับไปเปิดเผยให้กับสาธารณชนนะครับคือว่ากรมสรรพากรของอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับเขาอย่างบ้านเราเนี่ยกรมสรรพากรต้องทำทุกสิ่งอย่างแต่ว่ากรมสรรพากรของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีซับคอนแทรคในการที่ก็คือคนที่ไปทำหน้าที่เรียบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลสำหรับคนที่จะเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยแล้วก็เอานำข้อมูลเนี่ยมอบให้กับกรมสรรพากรแต่ปรากฏว่าซับคอนแทรคตรงนั้นเนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีของท่านโดนัลด์ทรัมป์ท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยนำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องรัฐบาลนะครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายถึง$10,000,000,000นะครับในตอนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเข้ามาเป็นประธานาธิบดีในรอบที่สองเนี่ยโดยตัวเองเป็นประธานาธิบดีและยื่นฟ้องนะครับกรมสรรพากรแล้วทีนี้พอยื่นฟ้องปั๊บเนี่ยก็กระทรวงยุติธรรมเขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างให้กับรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมก็เลยทำข้อตกลงนะครับกับกรณีนี้ว่าโอเคไม่ฟ้องก็ได้แต่จัดการตั้งกองทุน$1,800,000,000เนี่ยเพื่อที่จะใช้กองทุนนี้ชื่อว่า Anti Weaponization Fund นะเงินตัวนี้เอาไปไหนเอาไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เคยเข้าไปบุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2563ในตอนนี้นั่นตอนนั้นสู้กับไบเดนใช่ไหมครับแล้วก็เสียตำแหน่งให้ไบเดนไปนะตัวเองก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นะตอนนั้นแล้วก็นี้คนเหล่านั้นที่เข้าไปเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีถูกจำคุกถูกปรับถูกนู่นถูกนี่อะไรต่างๆเขาบอกจะตั้งกองทุนเนี้ยไปเยียวยาใช่ไหมพอไปเยียวยาคนเหล่านั้นซึ่งผู้คนทั่วประเทศก็บอกเอ้าคุณคนเหล่านี้เหมือนเข้าไปบุกอาคารรัฐสภาทำร้ายสมบัติของประเทศซึ่งเป็นเงินของเราทุกคนในการที่จะต้องบำรุงดูแลรักษาเนี่ยแล้วยังได้รับการเยียวยาอีกเหรอและนอกจากนั้นนะครับกระทรวงยุติธรรมยังได้เกียดเสียกับทนายของท่านโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโอเคให้สิทธิ์คุ้มครองภาษีแบบไร้ขีดจำกัดก็คือ audit immunity ปรากฏว่าตอนนี้ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับได้มีคำพิพากษาของท่านผู้พิพากษาเคนลินแอนด์วิลเลียมบอกว่าข้อมูลแล้วก็ข้อตกลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับขาดคุณสมบัติคู่ขัดแย้งที่แท้จริงนะครับก็คือเป็นตัวเองเป็นรัฐบาลเป็นหัวรัฐบาลแล้วก็ให้ทนายของตัวเองมาฟ้องรัฐบาลเสร็จแล้วตัวเองก็อยู่ให้แบบการยินยอมเหมือนรับตั้งผลประโยชน์ให้กับตัวเองถือว่าเป็นเจตนาทุจริตต่อกระบวนการยุติธรรมนะครับ bad faith and improper purpose แล้วก็ยังได้มีคำสั่งนะครับรัฐบาลศาลของรัฐบาลกลางยังได้สั่งการให้ในท็อดแบรนซ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่สั่งให้ IRS เนี่ยหรือกรมสรรพากรของเขาเนี่ยหยุดตรวจภาษีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางอย่างแท้จริงแล้วก็คนนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยรวมทั้งทนายความของท่านโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะต้องโดนสอบสวนขั้นรุนแรงด้วยกฎ Rule 11 Sanctions นะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับใบแดงที่ของวงการกฎหมายที่จะตัดหลังดัดหลังแล้วก็ลงโทษกลุ่มทนายความที่ตบตาล่อลวงหลอกลวงศาลในกรณีนี้ครับโอ้โหก็

0: ประเด็นที่สุดอีกเหมือนกันสำหรับท่านโดนัทครับ
1: ค่ะส่วนสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มูสนะคะคุณผู้ฟังเราต้องมาติดตามเรื่องนี้นะเพราะอย่างที่ดิฉันรายงานไปเมื่อวานนะคะว่าเริ่มกลับมามีการปะทะมีการสู้รบกันนะคะแล้วมันก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยมีเรือน้ำมัน3ลำใช่ไหมคะของกลุ่มประเทศอ่าวที่พยายามจะออกจากช่องแคบฮอร์มูซเพื่อไปส่งน้ำมันนะนำน้ำมันไปขายนะคะแล้วก็มีการยิงของ IRGC นะคะซึ่งเป็นกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ฝุ่นตลบค่ะเริ่มมีการออกมาเคลื่อนไหวของทั้งสองฝั่งนะคะทั้งทางสหรัฐรวมถึงทางอิหร่านด้วยข้อตกลงต่างๆ ceasefire 60วัน MOU ที่พยายามไปเซ็นกันมาหลายรอบตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะสัญญาณที่ดูชัดเจนมากๆเลยก็คือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจริงจังและรู้จุดยืนตนเองมากขึ้นว่าเรื่องช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยต่างฝ่ายต่างจะไม่ยอมนะคะอิหร่านมีท่าทีที่ต้องการจะเก็บค่าผ่านทางนะเป็นลักษณะของเขาใช้คำว่าค่าคุ้มกันนะแล้วทางสหรัฐเองก็บอกว่าจะมีการบล็อกเขตต่อไปเป็นการต่อกรนะคะโดยการบล็อกเขตหรือว่าการนำเรือไปขวางบริเวณนั้นเนี่ยก็ต้องใช้กำลังพลใช้เรือใช่ไหมเรือก็ต้องมีเรื่องพลังงานใช่ไหมคะเม็ดเงินเหล่านี้ที่ต้องใช้ในการหนุนกำลังพลหนุนยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บจากกลุ่มประเทศอ่าวมาดูประเด็นต่างๆกันค่ะ Time of India รายงานเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนเจ้าหน้าที่กำลังพลของสหรัฐนะคะก็มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 50,000 นายค่ะที่อยู่บริเวณนั้นนะ Time of India บอกว่า Trump warns war moving very fast US deploys massive 50,000 plus troops across Middle East นะคะตอนนี้ไม่ได้มีแค่ตรงบล็อกเขตแต่ว่ายังเป็นนู่นแถวๆตะวันออกกลางทั้งหมดนะคะเซนคอมเขาบอกว่ามีการโจมตีตอบโต้ทางอิหร่านนะประมาณ5ชั่วโมงทำลายเป้าหมายทางทหารสำคัญต่างๆคือถ้าเราฟังสิ่งที่คุณทรัมป์พูดเนี่ยคือได้มีการทำลายเป้าหมายยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องอากาศนะคะมีความพยายามที่จะวางแผนไปโจมตีจุดที่เก็บยูเรเนียมด้วยนะคะซึ่งทางเซนคอมเนี่ยบอกว่าเขาใช้อาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงไปโจมตีพวกระบบป้องกันชายฝั่งฐานยิงขีปนาวุธฐานปฏิบัติการโดรนและยุทโธปกรณ์ด้านการรบของทางอิหร่านนะคะปัจจุบันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตะวันออกกลางมากกว่า 50,000 นายทุกนายยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังพร้อมปฏิบัติการนะคะส่วนอีกเรื่องที่คุณทรัมป์พูดในช่วงนี้ก็คือ Peak Axe Mountain Peak Axe Mountain ภูเขาจอบคุณทรัมป์บอกว่าเตรียมโจมตีภูเขาจอบค่ะซึ่งภูเขาจอบเนี่ยคืออะไรภูเขาจอบคนอิหร่านเขาเรียกว่าภูเขาโกลังกัสลานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้กับโรงงานนิวเคลียร์นาทานส์ในเมืองนาทานส์จังหวัดอิสฟาฮานนะคะซึ่งอยู่ทางตอนกลางของอิหร่านโดยรอบๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์นะคะแล้วก็มีการเสริมความแข็งแกร่งแบบแน่นหนาเต็มที่มีอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่2แห่งค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอยู่ลึกเกินกว่าที่ระเบิดทำลายบังเกอร์ของสหรัฐซึ่งตัวนี้เนี่ย powerful มากทรงพลังมากๆที่สุดสามารถจะโจมตีได้นะคะคือช่วงก่อนหน้านี้นิดหนึ่งแถวๆจะเซ็น MOU เนี่ยคือทางอิหร่านเขาก็ได้มีการไประเบิดทางเข้าที่ทางอิหร่านบอกว่าแม้กระทั่งเขาเองก็ยากที่จะเข้าไปเหมือนกันเพราะไม่รู้จะอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับเป้าหมายนี้ของคุณทรัมป์ประเด็นนี้มาจากอัลจาซีรานะคะส่วนอีกเรื่องนึงเขามีการส่งฝูงโดรนนะไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวจากทางฝั่ง IRGC ค่ะเพื่อตอบโต้ที่คุณทรัมป์สั่งถล่มอิหร่านรอบใหม่นะมีการไปโจมตีระบบสื่อสารถังเก็บเชื้อเพลิงระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot หอสังเกตการคลังกระสุนของฐานทัพสหรัฐในคูเวตนะคะแล้วก็ เขาบอกว่า มีการยิงขีปนาวุธร่อนโจมตีเรือของฝ่ายศัตรูซึ่งก็เป็นของสหรัฐนะคะเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐยังคงยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพและที่ตั้งทางทหารของอิหร่านค่ะ

0: แน่นอนว่าที่กระพือขึ้นมาทั้งหมดนี้นะคะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันโลกตอนนี้พุ่งไป 9% หลังจากที่กลับมาเปิดฉากโจมตีอย่างจริงจังนะคะและอีกเรื่องนึงที่ดิฉันจำเป็นต้องไฮไลท์ล่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านโดนัลด์ทรัมป์นะคะถามบอกว่าเอ๊ที่กลับมารบกันโจมตีกันอีกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น new normal หรือสิ่งปกติใหม่หรือเปล่าหลังจากนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกท่านบอกว่าจะทำแบบรวดเร็วว่องไวคงจะจินตนาการภาพเอาไว้คล้ายๆกับที่ทำไปในเวเนซุเอลานะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท่าทีของท่านก็คือบอกว่าสงครามเวียดนามมันก็ตั้งเกือบ19ปีนะสงครามอัฟกันก็19ปีอันนี้เพิ่ง4เดือนเองเอ๊ะแล้วยังไงต่อ
1: เพิ่ง4เดือนเองก็ยังไงกันแต่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าตอนที่แบบเนี่ยห้องแคบพอมูสเนี่ยเปิดได้นะแต่ว่าจะต้องเก็บค่าธรรมเนียม 20% นะนักวิเคราะห์นะครับรวมทั้งสภาการเดินเรือทางทะเลระหว่างประเทศหรือบิมโก้เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหนี่เป็นตัวเลขที่สุดช็อกเลยทีเดียวเพราะนั่นหมายความว่า 20% 20% ของอะไร 20% ของราคาหรือข้าวของสินค้าที่อยู่บนเรือเหรอถ้าเป็นแบบนั้นนี่หมายความว่าถ้าเรือนะครับที่บรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยที่บรรทุกผ่านออกไปเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมนี้ให้กับสหรัฐถึง27ล้านดอลลาร์ต่อเที่ยวเลยทีเดียวส่วนเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นะครับที่จะต้องแบบส่งข้าวของอะไรอื่นๆแบบนี้ซึ่งไม่ได้เป็นน้ำมันเนี่ยนะมันจะมีอะไรอื่นๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาบอกจะต้องจ่ายค่าบริการตรงนี้65 ถึง 260 ล้าน US ดอลลาร์ต่อเที่ยวนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกผลักภาระลงไปในราคาข้าวของหรือว่าสินค้าที่ต้องผ่านตรงช่องแคบนี้ไปสู่ผู้บริโภคนะครับซึ่งถ้าเกิดของที่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยโดนเก็บแบบนี้ก็หมายความว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มาเรียกว่าบายโปรดักต์ของน้ำมันหรือว่าของที่มาจากทางต้องผ่านช่องแคบเนี่ยจะราคาสูงขึ้นนะครับแล้วเขาบอกว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ protection racket หรือธุรกิจที่เป็นการคุ้มครองแบบเหมือนมาเฟียเลยอ่ะเรียกเก็บค่าคุ้มครองทุกคนก็เลยออกมาต่อต้านวิธีการคิดของท่านโดนัลด์ทรัมป์แบบนี้นะครับ
0: แต่ประเด็นคือจะเก็บทั้งสองฝ่ายไงอิหร่านก็จะเก็บ
1: ใช่
0: ใช่ไหมที่ไปร่วมมือกับทางโอมานใช่ไหมคะส่วนทางสหรัฐก็จะเก็บเหมือนกันถามกระเป๋าสตังค์ของชาวโลกหรือยังว่าเขาพร้อมหรือเปล่าน
1: ั่นเลยสิ
0: คุณอะไรนะ
1: น้ำมันก็รีบๆนะฮะ
0: โอ้สะเทือนเลยไปเรื่องต่อไปค่ะ
1: ครับเราไปดูกันที่เมียนมาบ้างนะครับหลังจากที่เขามีการประชุมกันไปแล้วนะครับที่กรุงเทพเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าทางการของเมียนมาเองนะครับก็ได้ออกมาพูดชัดเจนเลยว่าเมียนมาร์ regime reject ASEAN peace plan push for the full reinstatement นะครับก็คือทางสมาคมอาเซียนของเราเนี่ยก็บอกว่าเมียนมาต้องทำข้อตกลง5ข้อนู่นนี่นั่นโน้นนะครับแต่ทางการของเมียนมาบอกว่าถ้าจะมาให้ทำอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยโดยที่ไม่ดูบริบทความเป็นจริงนะครับว่าเรื่องราวภายในประเทศของเรานะมันคืออะไรมันก็คงจะไปต่อกันไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าข้อตกลงอันหนึ่งของการเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเนี่ยก็คือการไม่เข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในประเทศเรื่องของการจัดการเรื่องว่าคุณจะมาบอกว่าเราปฏิวัติรัฐประหารเรานู่นเรานี่อะไรต่างๆนานามันเป็นเรื่องภายในประเทศเสร็จแล้วเราก็ได้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอย่างที่คุณต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปัจจุบันเราก็มีประธานาธิบดีเข้ามารับตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณจะยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาเรากลับเข้าไปเป็นสมาชิกเหมือนเดิมเข้าไปประชุมเหมือนเดิมมันก็คงจะคุยกันต่อไม่ได้นะครับซึ่งก็ดูที่ว่าตกลงแล้วอาเซียนจะเดินเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวเราต้องมาตามกันต่อในช่วงอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับไปติดตามกันต่อนะครับว่าในวันที่17กรกฎาคมนี้ก็คืออีก2วันนี้นะครับเขาก็จะมีการประชุม World AI Conference 2026นะครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับประเทศจีนแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยทางการจีนก็ได้เชิญนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทิน

0: าญวีรกุลของเราแล้วก็ได้เชิญนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็คือฮุนมาเน็ตเนี่ยไปร่วมประชุมในครั้งนี้ข่าวนี้ผมไปนำมาจากพนมเปญโพสต์นะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการไปประชุมข่าวนี้ Will China push talks of photo ops Manet and Anutin set for Shanghai conference ก็คือจีนเนี่ยจะผลักดันให้มีการเจรจาเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้หรือจะเป็นเพียงแค่การไปถ่ายรูปโอกาสในการถ่ายรูปเท่านั้นนะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าท่านฮุนมาเนี่ยตอนนี้ได้เดินทางออกไปแล้วนะครับก็จะเดินทางไปเยือนจีนเนี่ยตั้งแต่วันนี้คือ15จนถึงวันที่17นะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็กำลังจะเดินทางไปร่วมงานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี้ก็บอกว่าการพบปะพูดคุยกันเนี่ยแน่นอนแหละมันก็จะมีท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนได้อยู่ในการประชุมครั้งนี้ด้วยเขาบอกว่าเอเราแล้วข้อตกลงที่จีนเคยมาเป็นกาวใจให้นะครับที่คุยกันไปตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยจีนจะอันนี้เป็นข่าวของการนำเสนอข่าวของพนมเปญโพสต์นะฮะเขาบอกเอ๊ะเราเนี่ยจีนเนี่ยจะใช้โอกาสเนี้ยบังคับนะครับให้ไทยเนี่ยต้องเคารพในฉันทามติแล้วก็ต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ถูกยึดครองและกลับไปที่โต๊ะเจรจาได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าในพื้นที่ของกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารไทยนะครับโดยมีพลเรือนของกัมพูชาอยู่ประมาณ 20,000 คนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้แต่ว่าเรื่องนี้ทางการของไทยก็บอกว่านั่นมันเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับอาจารย์ใช่ไหมครับบอกมันไม่ใช่พื้นที่ของกัมพูชานะมันเป็นพื้นที่ของเราที่เราเปิดที่คุณเข้ามาได้หลบภัยเข้ามาตั้งแต่ปี2522แล้วคุณไปทึกทักเอาเองว่ามันเป็นพื้นที่ของคุณเราต้องการจะยึดพื้นที่ของเราคืนนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเดือดกันไปถึงไหนนะครับจับตามองอีก2วันครับ
1: ค่ะเรื่อง AI เดี๋ยวนี้จีนเขาก็มีการผลิตหุ่นยนต์ AI ใช่ไหมที
0: ่
1: เป็นฮิวแมนอยด์หน้าตาลักษณะยิ่งเหมือนมนุษย์เข้าไปอีกนะคะอย่างก่อนหน้านี้เราเคยเห็นหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ที่คล้ายคนมากที่สุดก็คือโซเฟียใช่ไหมคะของทางฝั่งสหรัฐของจีนนี่ไปอีกขั้นหนึ่งเรื่องความเหมือนคนนะมีผิวหนังที่ใกล้เคียงจริงนะระบบตอบโต้ก็เป็น AI หลายๆคนในปัจจุบันก็ระบายปรึกษาปัญหาชีวิตและหัวใจกับ AI เพราะว่าเขาไม่ตัดสินเราแล้วก็ช้อนรับพร้อมให้แนวทางเออนะแล้วแต่ว่าเราจะพร้อมให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับไหนนะคะอ่ะมาดูเรื่องการจ่ายเงินแหมอินโดนีเซียท่ามกลางความผันผวนของโลกใบนี้นะคะเขาก็ไปจับไม้จับมือค่ะกับอินเดียซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่และมีประชากรจำนวนมากคล้ายๆกันอินโดนีเซียอินเดียจีนก็คนเยอะนะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางอินโดนีเซียเขาได้เดินหน้าขยายเครือข่ายระบบชำระเงินด้วย QR code แห่งชาติไปยังอินเดียค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะเชื่อมโยงระบบนี้กับจีนนะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเขาทำเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกรรมชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนในเอเชียที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะเขาตั้งเป้าว่าจะทำเรื่องนี้ให้เรียบร้อยปีหน้านะคะโดยจะเชื่อมระบบ Quick Response Code Indonesian Standard หรือว่าQRIS ของอินโดนีเซียเข้ากับ Unified Payment Interface ระบบชำระเงินผ่านธนาคารแบบ Real Time ของอินเดียค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคและร้านค้าทั้งสองประเทศสามารถจ่ายเงินติ้งๆใช้ชำระเงินนะแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-wallet ที่ใช้อยู่ได้ทันทีและเมื่อรวมกับการเชื่อมโยงกับระบบของจีนที่เขาเคยใช้แล้วนะคะตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้ระบบ QR ของอินโดนีเซียนี้กลายเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงตลาดการชำระเงินด้วย QR code ขนาดใหญ่ที่สุด3แห่งของเอเชียค่ะก็คืออินโดนีเซียจีนและอินเดียนะซึ่งเขาคาดหวังว่าจะทำให้ผู้ประกอบการในอินเดียหลายล้านรายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยได้รับประโยชน์จากการรับเงินค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวอินเดียที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนแผนของรัฐบาลอินโดนีเซียในการส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นค่ะสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนเพื่อลดต้นทุนการทำธุรกรรมแล้วก็ลดการพึ่ง

0: าเครือข่ายบัตรชำระเงินระดับโลกต่างๆรวมถึงเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศการชำระเงินระดับภูมิภาคของอินโดนีเซียที่เขาตั้งใจจะลดต้นทุนการทำธุรกรรมการเงินของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยแทนที่บางทีจะต้องแลกเงินมาเยอะๆนะคะก็เข้า QR code ได้เลยนะมาจากจาการ์ตาโกลบค่ะเรื่องนี้ Indonesia India to connect QR payment systems by end of 2026
1: ดูเขาก้าวหน้าไปเราก็ได้แต่นั่งมองตาปิดๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณ Morning Asian กันต่อในช่วงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ยังอยู่กับเราสองคนในเช้านี้นะคะพี่ต้นและน้ำหวานค่ะ6:34แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเปิดมาโอ้นี่วันอะไรวันนี้มาแทนพี่เจเจนะคะซึ่งติดภารกิจไปทำข่าวทำหน้าที่สื่ออยู่ที่ต่างประเทศนะคะคุณธีระหยางพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าเรื่องอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซานสวนหลังบ้านของคนไทเปพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning Bull
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณธีระ
4: สวัสดีครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
4: คุณฟังทอนครับคุณสุชาติคุณศรี
0: ไม่ได้คุยกับคุณธีระนานเลยนะคะแล้วที่ฉันไม่เคยไปด้วยหยางหมิงซานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณธีระ
4: ครับจริงช่วงนี้หน้าร้อนนะฮะก็เหมาะกับการไปเที่ยวภูเขาครับแล้วก็คนไต้หวันคนไทเปเองก็ชอบที่จะไปเที่ยวที่นี่เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับสวนหลังบ้านเขาฮะแล้วก็มันเป็นธรรมชาติที่สวยฮะแล้วหลังชาเนี่ยจริงๆมีไปการเดินทางอะไรก็สะดวกครับแล้วก็จริงๆก็เที่ยวได้ทั้ง4ฤดูนะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นทั้งแหล่งเทรคกิ้งนะฮะที่ไปง่ายๆครับมีเส้นทางชมป่าชมเขาที่สวยงามหลายแห่งรวมไปจนถึงยังเป็นแหล่งดูดอกไม
0: ้
4: ก็เลยทำให้ไปดูได้ทั้งปีเพราะว่าแต่ละช่วงแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีดอกไม้ให้ดูที่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่สถานที่คลายร้อนนะฮะช่วงซัมเมอร์ที่ดีมากมากเพราะว่าข้างบนเนี่ยอากาศมันจะต่ำกว่าในเมืองประมาณ 1-2 องศาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ลมเย็นๆอยู่บนภูเขา
0: เป็นสวนคุณธีระใช้คำว่าสวนหลังบ้านอยู่ห่างจากใจกลางของไทเปเนี่ยแค่ไหนคะเดินทางประมาณกี่นาที
4: จริงๆถ้าขับรถเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงบริเวณเชิงเขาแล้วฮะแล้วก็คือมันอยู่ในเขตตัวไทเปด้วยครับคือตัวอย่างอีสานเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งพื้นที่เขาอยู่ในเขตของเมืองไทเปด้วยก็เลยคนในไทเปเขาเรียกที่นี่ว่าเป็นห้องความเย็นก็คือส่วนหลังบ้านนะฮะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ไปได้เยอะฮะนะฮะคือสามารถนั่งรถเมล์แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีรถเมล์วิ่งวนตามจุดต่างๆ
0: สุดยอด
4: ครับผม
0: วาสนาเนาะคือไปแบบใกล้มากแล้วอยู่ใกล้เมืองหลักไปแบบนั้นรถได้หลากหลายแล้วคุณธีระบอกว่าเหมาะกับการทำกิจกรรมเดินขึ้นเขาใช่ไหมคะแล้วถ้าสายวิ่งล่ะคะทำได้ไหมคะ
4: ได้ครับมีคนไปวิ่งตรงนั้นเยอะเลยครับเพราะว่าตามถนนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะดวกฮะแล้วก็มันจะมีเส้นทางเดินป่าที่สวยงามครับแล้วก็ที่อย่างที่บอกนะว่ามันจะเป็นแหล่งชมดอกไม้ที่เหมือนกับว่าได้รับความนิยมมากๆครับเพราะมีดอกไม้ผัดเปลี่ยนกันให้ดูทั้งปีฮะแล้วก็ถ้าพวกสายวิ่งสายอะไรเนี่ยก็สามารถไปสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าเส้นทางเดินป่าวันนี้มันจะลดเข้าไม่ถึงก็จะสะดวกมากมีรถขี่จักรยานด้วยนะครับบนตามเส้นทางบนเขาเนี่ยเพราะมันวิวสวยครับครับอย่างถ้าไปตั้งแต่ช่วงต้นปีถ้าประมาณมกราคมกุมภาพันธ์ก็จะมีซากุระที่ก็จะมีซากุระพันธุ์ในนี้ฮะนางพญาเสือโคร่งสไตล์นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องสกุลดอยเขาเรียกว่าสันแล้วก็จะมีเทศกาลสกุลที่สวนต่างๆที่ข้างในก็จะมีสวนสาธารณะอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะไปดูได้คนเยอะทุกปีครับมีรถติดหนักมา

0: เดินขึ้นจากตีนเขาขึ้นไปได้ไหมครับ
1: เดินได้ครับก็เดินได้มีทางให้เดินขึ้นเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่นิยมขับรถไปหรือว่านั่งนั่งรถเมล์ไปถึงข้างบนใกล้ๆก่อนแล้วค่อยเที่ยวครับคือมันจะมีที่เที่ยวเป็นจุดๆนะฮะซึ่งถ้าจะดีที่สุดคือมันสะดวกมากครับสามารถขับรถไปได้เลยนะฮะแล
2: ้
1: วก
2: ็ที่นี่ก็
1: มีแหล่งใช่ครับมีที่จอดรถเยอะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยครับน
3: ่
1: าเชื่อขึ้นเขาก็มีคือแต่ก่อนเนี่ยด้วยความที่ที่นี่เป็นภูเขาที่ลมค่อนข้างแรงฮะแล้วพืชที่โตข้างบนได้เนี่ยจะเป็นพืชตระกูลหญ้า
3: อ๋อ
1: เขาก็เลยชาวบ้านแต่ก่อนเขาจะเรียกที่นี่ว่าเฉาซานที่มาถึงภูเขาหญ้าพอเป็นภูเขาหญ้าเนี่ยเวลาเรามองไปไกลๆเนี่ยเห็นภูเขาเนี่ยมันจะเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผงชาเขียวไปลอยบนภูเขาอะเขาก็เลยชื่อเรียกเล่นๆของชาวเน็ตว่าเป็นภูเขามัจฉะ
0: โอ้เพราะว่าหญ้าโดนลมมันก็จะแบบพิ้ว
1: คือมันไม่ใช่หญ้าต้นเล็กๆนะครับเป็นหญ้าต้นสูงแบบตายหญ้าคา
3: หญ้าแบบจริงจัง
1: ครับผมถ้าไปสักช่วงพฤศจิกดอกหญ้าบาน
3: อ๋อมีดอกด้วยเป็นดอกหน้าตาปุยๆใช่ไหมคะแบบว่าเป็นช่อๆปุยๆ
1: เป็นช่อออกมาใช่ครับสูงบางทีบางต้นสูงท่วมหัวเลยนะ
3: นี่ถ่ายรูปสวยนะสามารถใช้เป็นโฟกัสแบ็คกราวด์งามมากเลยเอ๊ะเห็นสิ่งที่หน้าตาเหมือนบ่อน้ำร้อนด้วยค่ะแล้วบางส่วนนี้เขาบอกเป็นโวลคาโนมีภูเขาไฟใกล้ๆตรงนั้นด้วยเหรอคะ
1: มันเป็นภูเขาอย่างเป็นภูเขาไฟครับแล้วก็คือยังเป็นภูเขาไฟที่แอคทีฟด้วยครับ
3: อุ้ย
1: แต่ว่ามันไม่ตื่นมาเป็นพันปีแล้วฮะ
3: โอ้
1: แต่มันยังไม่ตายฮะแอคทีฟอยู
3: ่แอคทีฟอยู่แต่ล่าสุดเนี่ยเป็นพันปีแล้ว
1: ใช่ฮะใช่แต่ก็ยังมีปล่องให้ได้ไปเดินดูกันนะครับม
3: ัน
1: มีจุดที่เรียกว่าเสียวอยู่ครึ่งตรงนั้นรถเมล์ถึงครับรถเมล์ที่ผมบอกว่าวิ่งรอบตรงนั้นเนี่ย
0: รถที่ป่องนี่มันมีอะไรพวกไอสิ่งที่มันออกมาจากภูเขาไฟเป็นควันอะไรขึ้นมาไหมครับ
1: มีครับพ่นอยู่ตลอดฮะแล้วก็จะมีกลิ่นกรรมฐานแรงสุดๆ
3: โอ้แหมเขาไม่ได้หลับจริงนะเขาแอคทีฟจริงแอคทีฟอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแค่ไม่พ่นออกมาเยอะกว่านั้น
1: แล้วจะมีจุดที่มันจะมีน้ำพุ่งขึ้นมาก
3: ็
1: จะเห็นน้ำมันเดือดปุดๆๆเลยครับแต่
3: ว่า
1: เอาไข่ไปต้มนะ
0: มีไหม
1: แต่ก่อนเราไข่ไปต้มไม่ค่ะ
0: เลย
1: ไม่ให้ถ่าย
0: เลยไม่
1: เล
0: ย
3: เขาให
1: ้เพราะมันอันตรายครับมันอันตรายมาก
3: ต้องงด
1: เพราะว่าบางทีมันก็จะปุ้งขึ้นมาอะไรเงี้ยฮะนิดหนึ่งน้ำคือเวลามีก๊าซพุ่งอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ที่นี่เป็นแหล่งน้ำแร่ที่ดังมากแล้วก็มีแหล่งน้ำแร่เยอะครับก็สามารถไปเที่ยวแล้วเข้าไปพักผ่อนอาบน้ำแร่ได้ด้วยฮะ
3: โหสุดยอด
1: ยังเล่าไม่จบครับที่ว่าบอกว่าภูเขาที่เขาซานที่หมายถึงภูเขาหญ้า
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ตอนหลังว่าเปลี่ยนชื่อเป็นหยางหมีซานเพราะว่าที่นี่มีบ้านพักของท่านเจียงเจียงไคเช็กสมัยมาไต้หวันใหม่ๆฮะก็ท่านเจียงพำนักอยู่ข้างบนเนี่ยครับเหมือนทุกวันนี้บ้านพักเดิมยังเก็บอยู่นะครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มาแต่ถ้าพอท่านเจียงมาอยู่ใช่ไหมฮะเขาก็คิดกันว่าผู้นำของเอวซีนอยู่ที่นี่แล้วเอ๊ะทำไมภูเขาเป็นภูเขาหญ้ามันไม่ค่อยดีเพราะว่าในภาษาจีนเนี่ยคำว่าเฉาเนี่ยบางทีมันหมายถึงเฉาหมิงก็คือพวกประชาชนคนรากหญ้าอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นหยางหมิงหยางหมิงมันจะหมายถึงแสงอาทิตย์ที่เจอจรัสอะไรเงี้ย
2: ครับแสงพุ
1: ธก็เลยนั่นแหละครับนะฮะ
0: สายมูเหมือนกันเนี่ยคนไต้หวันเนี่ยสายมูนะฮะ
1: อ๋อมูเต็มร้อยครับ
3: มูเต็มร้อยคุณธีระคะที่เล่าว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อยู่ด้านบนนั้นด้วยนอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเส้นทางที่ทั้งปีนเขาได้วิ่งก็ได้มีดอกไม้แบบสี่ฤดูนะคะมีน้ำร้อนจากภูเขาไฟด้วยสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: อ๋อจริงก็คือบ้านพักของท่านเจียงนั่นแหละครับที่ไปง่ายๆด้วยฮะรถเมล์ก็ไปถึงครับนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาตอนท่านเจียงมาตอนนู่นเลยครับปี1949นั่นนะฮะก็

0: ็พำนักที่นี่ก่อนฮะแล้วก็จริงๆด้วยความที่มารีบร้อนอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่ได้เตรียมอะไรก็เลยมาอยู่ที่นี่ก่อนตอนเดือนตั้งแต่เดือนตุลาของปี1949
1: สิ่งที่เป็นกลมๆ3ชั้นนี่เหรอคะบ้านพักของคุณเจียงไคเชก
0: อ๋ออันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นตึกที่เขาเรียกกันว่าหอจงซันโหลฮะครับก็ว่าจงซันโหลเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าในสมัยที่สร้างเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาด้วยความที่ตอนนั้นทางฝั่งเมืองจีนเขามีปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮ
1: ะ
0: ทางไต้หวันเองก็อยากจะเหมือนกับเขาเรียกว่าฟื้นฟูวัฒนธรรมจีนอะไรเงี้ยฮะสมัยนั้นฮะสมัยนั้นก็เลยมีการสร้างหอในสไตล์จีนละคล้ายๆเป็นแบบหอเทียนถันแล้วก็เป็นหอแบบจีนนะฮะหอเขาเลยตั้งชื่อว่าจงซันโหลที่นี่เป็นที่ประชุมของสมัชชาแห่งชาติในสมัยก่อนด้วยครับคือสมัยก่อนเนี่ยไต้หวันเนี่ยจะเป็นสมัชชาแห่งชาติเลือกประธานาธิบดี
2: ก็คือจะแล้วปัจจุบันนี้เลือกยังไงอะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้เลือกแบบ
0: ตอนนี้เลือกลงครับทุกคนเข้าไปกากบาทในคูหา
2: ข้างบนนี้มีเหมือนกับที่พักที่ให้คนไปสามารถจะเข้าพักได้เหมือนโรงแรมอะไรแบบนี้ไหมครับ
0: จริงๆก็มีครับแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพักอากาศอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นที่ประชุมมันเป็นสภาสมัยก่อนนะฮะ
1: ค่ะอ๋อเป็น
0: แล้วก็มันก็จะมีห้องพักของท่านผู้นำอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยฮะเจงเช็คก็เคยมาอยู่นะลูกชายครับลูกชายคือคุณพระนีเจียงจิงกัวลูกชายฮะก็เคยมีห้องพักอยู่ข้างบนนั้นเหมือนกันฮะเพราะบางทีประชุมมันข้ามวันข้ามคืนไงก็อยู่ตรงนั้นจะสะดวกกว่า
1: แล้วคนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ไหมคะ
0: ตอนนี้เข้าไปเที่ยวชมได้ครับทั้งบ้านพักที่เฉาซานสิงขวัญบ้านพักเจงเช็คที่เป็นบ้านท่านเดิมหรือว่ารวมในหอจงซันโหลฮะเขาจะมีการเปิดเป็นรอบฮะของบ้านพักเนี่ยเข้าได้ส่วนที่หอจงซันโหลก็จะเปิดเป็นรอบฮะวันหนึ่งสองรอบครับนะครับก็สามารถขึ้นไปดูได้บนรูปใสแล้วก็จะมีคนนำชมมักกุเทศ ที่มาเที่ยวด้วยว่าเข้าไปดูข้างในก็เป็นทุกอย่างที่สร้างขึ้นมีความหมายตามแบบจีนเลยครับเป็นควงจุ้ยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่เหมือนกับลากเส้นตรงนะฮะจากยอดเขาชีสิงซาน
1: ค่ะ
0: ก็คือจากยอดเขาชีสิงซานเนี่ยจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของหยางซานนะฮะชีสิงซานคือ7ดาวชีสิงคือ7นะฮะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาจนถึงประตูเมืองไทเปสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยจะอยู่บนเส้นนั้นเขาต้องบอกว่ามองคือมันจะเหมือนจะเป็นการเสริมดวงเมือง
1: อ
0: ันนี้หมู่มาก
1: ก็เน้นเรื่องนี้เห็นแล้วอิจฉามากเลยนะคะประชาชนคนไต้หวันคนไทเปนะเพราะว่าออกไปไม่ไกลเขาสามารถมีธรรมชาติที่สวยระดับนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆมีทั้งภูเขาไฟมีดอกไม้นานาพันธุ์นะคะมีวัวอีกต่างหากคือธรรมชาติสุดๆภูเขานะงามมากเลย
0: ไอ้ตรงที่เป็นวัวนี่คือเป็นจุดที่เขาเลี้ยงเลี้ยงควายเลี้ยงวัวไว้ฮะเพราะว่าจุดนั้นมันเป็นลานกว้างๆเป็นลานหญ้าเขาเรียกว่าฉิงเทียนกังซึ่งมันก็จะสวยเหมือนกันฮะมันมีสไตล์แบบหญ้าแบบคล้ายๆในเสาออฟมิวสิกฮะแต่คล้ายๆที่มันจะไม่มีภูเขาใหญ่ๆอยู่ข้างหลังฮะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนยอดมันเป็นยอดเขาเตี้ย
1: ๆ
0: นะแต่ว่ามันก็กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันฮะก็เด็กๆชอบไปวิ่งของมันชอบไปเลยฮะสวยดีแล้วก็เป็นหญ้าเขียวๆฮะ
2: ผมเข้าไปใส่คำว่าหยางหมิงซานแล้วก็ขึ้นมาเป็นหน้าเพจของไต้หวันนะครับแล้วก็มีอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซานเนี่ยเขาจะมีทุ่งอันนึงที่แบบมีดอกขาวๆนะครับเต็มทุ่งเลยดอกอะไรไม่รู
0: ้คาร่าเลลี่ครับที่ผมบอกว่ามีดอกไม้ให้ดูทั้งปีฮะ
1: อ
0: ันนี้จะเป็นดอกไม้ที่จะดูกันในช่วงมีนาถึงประมาณพฤษภาเพราะว่าตรงเนี้ยจุดที่มีคาร่าเลลี่เนี่ยเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจูซือหู

0: ึงไม้บึงไผ่แต่ไม่มีไผ่ที่นี
1: ่แล้วทำไมชื่อไผ่ล่ะคะชื่อบางบู
0: แต่ก่อนเคยมีแต่ว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วเขาปรับเป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็ทำตรงนี้ฮะจะปลูกต้นคาราลิลี่เยอะมากเป็นทุ่งเลยครับสามารถเดินไปเข้าไปถ่ายรูปได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสวนที่บางจุดฟรีบางจุดเสียเงินแล้วก็เข้าไปเก็บดอกคาราลิลี่กลับบ้านได้อะไรเงี้ยฮะเหมือนกับไปตัดเองฮะหรือบางแห่งก็แล้วแต่สวนครับแล้วแต่เจ้าของสวนเขาจะให้เข้าไปเหมือนกับว่าซื้อเป็นตัวผ่านประตูไปตัดเองกี่ดอกอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็ให้เข้าไปตัดกี่ดอกออกมาแล้วจ่ายเงินอะไรเงี้ย
1: โอ้น่ารักจังเลย
0: มันก็มีส่วนที่ดูฟรีแต่ถ้าส่วนที่ดูฟรีนี่ห้ามตัด
1: ดอกคาราลิลี่ที่คุณธีระบอกเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านถ้าหากว่าจินตนาการไม่ออกหน้าตาคล้ายๆดอกหน้าวัวแต่มันเป็นถ้วยเป็นแบบถ้วยๆขึ้นมาแล้วบานตรงปลายๆอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อน่ารักมาก
0: ครับแล้วก็จากพวกนี้จะมองเห็นป่องภูเขาไฟเห็นไหมถ้าอยู่ในรูปจะเห็นอยู
1: ่อ
0: ันนี้เป็นดำๆอยู่ข้างบน
1: โอ้จริงด้วย
2: แล้วก็มีควันออกมาใช่ไหมครับ
0: มีควันออกมาใช่ครับอันนั้นจะอยู่ไกลๆนะ
2: ฮะอันนี้เขาเดินขึ้นไปถึงปากกล่องป่องนี้ได้ไหมคร
0: ับ ไม่มีหรอกครับไม่มีทางฮะ
1: มันสูง
0: มันก็ไม
1: ่มันชัน
0: ไหนครับเพราะว่าคาราลิตรงนี้มันจะอยู่ประมาณกลางๆภูเขาแต่ของมันจะอยู่สูงขึ้นไปหน่อยแต่จริงยอดที่นี่ก็ไม่สูงมากอย่างที่ซิงซานที่ผมบอกว่าเป็นภูเขาไฟที่ไอ้ยอดสูงที่สุดของแอมมิซานเนี่ยมันแค่ประมาณ 1,125 เมตรไม่สูงมากจากช่วงตรงที่ผมบอกว่าเสี่ยวหยูเคิงที่เป็นปากของภูเขาไฟได้ให้เราได้ไปดูฮะตรงนั้นจะมีทางเดินจากทิ้งขึ้นเขาไปที่ยอดเนี้ยฮะใช้เวลาเดินไม่นานครับระยะทางมันขึ้นมาเกือบถึงนะครับแค่ 1.6 กิโลเมตรเดินจากตรงนี้ขึ้นไปแค่ 1.6 กิโลเมตรสูงเกือบถึงภูกระดึงนะครับ
2: ในภาพที่เห็นก็บอกว่าตรงนี้เป็นสะพานรุ้งเหรอฮะเป็นสะพานรุ้งข้ามหุบเขาในฤดูร้อน
0: ใช่ครับมีสะพานอยู่ฮะถ้าขยับมาเรื่อยๆจะเห็นภาพของบ้านพักท่านเจียงฮะที่เป็นตึกอยู่ตึกหนึ่ง
2: หลังคาแดงๆนั่นนะฮะ
0: ไม่มันเข้าขยับไปเรื่อยๆในเพจของทางการท่องเที่ยวไต้หวันก็จะเห็นครับอันนี้ฮะคือบ้านพักท่านเจียงสมัยก่อนเพราะที่นี่จริงๆอย่างคาราลิลี่ที่ดูกันมีนาเมษาใช่ไหมฮะพฤษภาถ้าถึงมิถุนาก็จะมาดูไฮเดรนเยียครับก็จะมีทุ่งไฮเดรนเยียก็จะมีอีกก็ที่จุดหูนี่แหละครับมันจะมีฟาร์มของเอกชนครับมาปลูกแต่นั่นจะเสียค่าเข้าครับเพราะว่าเขาเป็นฟาร์มเอกชนที่จะให้เข้ามาถ่ายรูปกันฮะหลังๆนี้คิดมากช่วงมิถุนานี้คนเต็มเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะดูได้ตั้งแต่มีนาถึงประมาณมิถุนานะมีไฮเดรนเยียให้ดูหรือถ้ามาช่วงประมาณสักพฤศจิกายนที่นี่ก็จะมีเมเปิลครับกับต้นสน ที่เป็นสนเปลี่ยนสีฮะที่บ้านเราเองเป็นสนหัวล้านนะฮะเพราะพอมันเปลี่ยนสีจากใบเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเสร็จแล้วเนี่ยสักหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะร่วงหมดก็เขาก็เลยเรียกเป็นสนหัวล้านเนี่ย
1: เอ็นดูชื่อจังเลยค่ะเช้าดีขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณธีระฟังแล้วก็คิดถึงไต้หวันนะเห็นแล้วอยากไปมากๆเลยความงดงามเนี่ยจินตนาการไม่ออกก็คล้ายๆประมาณดอยพวกดอยของเราอ่ะเออคืองาม
0: แล้วก็มีทะเลหมอกให้ดูทั้งปีครับผมเพิ่งไปมาก็ยังวันท่านมีฝนมีอากาศชื้นๆก็ทะเลหมอกเป็นภูเขาสีเขียวๆแล้วก็มีหมอกติดคมมีภูเขายอดเขาโผล่สวยๆไม่ต้องไปตีห้ามาดูทะเลหมอก
1: ใกล้ต่างหากนะคะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะคุณธีระ
0: ยินดีครับ
2: ขอบคุณมาก
0: คุณชาคุณสุชา
1: คุณ
0: จริง
1: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะหลัง7โมงเรามาคุยกันต
3: ่อ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดและการทูตจีนกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์กันค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วง

0: าะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปิติ
2: ครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: เชื่อว่าคุณผู้ฟังรออยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องเอ๊ะเขาพยายามจะเรียกกำลังพลนะแล้วมีหลายอย่างที่เราต้องจับตานะคะเชิญเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างสองประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันกับทั้งสองประเทศแต่ว่าแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ironclad relations นะครับก็คือความสัมพันธ์แบบหุ้มเหล็กนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงจงไท่จินเอี้ยนซินนะครับก็คือเรื่องของจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศก็คือไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับรวมทั้งเป็นคู่ค้านะครับเป็นตลาดนำเข้าตลาดส่งออกนะครับเป็นแหล่งลงทุนขนาดใหญ่กับจีนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายของจีนเนี่ยใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทำให้เราคนไทยเองรู้สึกไม่สบายใจหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งมอบยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีการส่งมอบตามวาระสัญญานะครับที่เขามีการลงนามเขามีข้อตกลงกันไปก่อนหน้านั้นให้กับทางฝ่ายกัมพูชาหรือการที่ให้ที่พำนักนะครับให้ที่รักษาพระองค์นะครับกับกษัตริย์นโรงสีหมุนีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองก็เพิ่งมีคำเชิญใช่ไหมครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเชิญวุฒิสภาประธานวุฒิสภาฮุนเซนนะครับแล้วก็ตัวของเตียบันนะครับไปเยือนจีนด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เลยทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยค่อนข้างห่วงกังวลแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าจีนเองเขามีเขาเรียกว่าเป็น mediation with Chinese characteristics นะครับวิธีการไกล่เกลี่ยปัญหาของสองประเทศในรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์จีนนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้บน4มิติดังนี้นะครับมิติแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าจีนพยายามที่จะยึดหลักการวางตัวเป็นมิตรที่เป็นกลางโดยรักษาความคิดในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในจีนเนี่ยเขามีหลักการนะครับในการทำนโยบายการต่างประเทศของเขาว่าเป็น five principle of peacefully coexist นะครับก็คือหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับข้อแรกก็คือเคารพซึ่งกันและกันนะครับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยอมรับอำนาจอธิปไตยของกันและกันเพื่อที่จะไปสู่ข้อ5นั่นก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับเพราะนั้นท่าทีการแสดงออกของจีนเนี่ยจีนบอกชัดเจนนะครับว่านี่คือเรื่องระหว่างไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเวทีไหนที่เหมาะที่สุดที่จะเจรจากันเรื่องนี้จีนบอกว่าต้องเป็นเวทีที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือว่าวิถีอาเซียนนะครับซึ่งจีนเคารพและวิถีอาเซียนนั่นก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจการเจรจาโดยสันติไม่มีการบังคับและการไม่แสดงและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการจีนนะครับมิติที่สองนะครับที่เราเห็นเลยก็คือจีนเนี่ยคือการสร้างกลไกทางการทูตแล้วก็เวทีเจรจาแบบพหุภาคีภายในภูมิภาคจีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ facilitator แต่จีนจะไม่เป็นคนที่เข้าไปแทรกแซงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยจะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณไม่ดีกันผมจะขึ้นภาษีผมจะโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับแต่วิธีการของจีนเนี่ยจีนใช้วิธีการเชิญทั้งสองประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถูกต้องไหมครับของไทยแล้วก็ของจีนแล้วของกัมพูชาเนี่ยไปพบไปประชุมกันนะครับที่ทะเลสาบฝูเซียนที่มณฑลหยูนหนานแล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยคุยกันเพื่อที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอันนั้นเป็นเวทีทางการเวทีไม่เป็นทางการเนี่ยที่ผ่านมาจีนทำสิ่งที่เรียกว่า track to ช่องทางที่ไม่เป็นทางการก็คือใช้สถาบันพวกคลังสมองศูนย์วิจัยติ้งแท้งมหาวิทยาลัยนะครับจีนเองเนี่ยใช้มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีนนะครับ China Foreign Affairs University จัดเวทีเสวนาครับที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้ China Cambodia Thailand Track to Dialogue โดยมีนักวิชาการมีสื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกกันซิว่าในหมู่นักวิชาการในหมู่สื่อมวลชนเนี่ยเขามองยังไงอันนี้เป็นมิติที่2เห็นไหมฮะว่าจีนจะไม่ใช้วิธีการมาบังคับว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้

0: นี้คุณจะเจอแบบนี้อันนี้นี่วิธีแบบสหรัฐนะครับอันที่3ก็คือแน่นอนจีนเองก็มีผลประโยชน์ในภูมิภาคนี้เยอะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นกับไทยกับกัมพูชาสิ่งหนึ่งที่จีนยึดมั่นตลอดก็คือจีนต้องปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพของเส้นทางซัพพลายเชนตลอดทั้งในตลอดทั้งเส้นทางของความริเริ่มแผนและเส้นทางแล้วก็กรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจีนห่วงกังวลที่สุดเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ของจีนแล้วจีนแทรกแซงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นก็คือกรณีของความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีชาติใดชาติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือกัมพูชาให้ที่พำนักพักพิงหรือให้โครงสร้างพื้นฐานกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสังเกตดูนะครับว่าจีนเองเนี่ยส่งหลิวจงยี่ส่งมือปราบลงพื้นที่ในไทยในพม่าในกัมพูชาในสปป.ลาวเพื่อที่จะปราบปรามสแกมเซ็นเตอร์เพราะว่าในสแกมเซ็นเตอร์แบบนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะว่าคนที่สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากเลยก็คือสแกมเซ็นเตอร์เหล่านี้มันหลอกลวงคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่เพราะนั้นการที่ฝ่ายไทยเราเองไปยึดคาสิโนที่ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยแต่เป็นของกัมพูชาที่เป็นโอซาเมตจำได้ไหมครับแล้วเราก็พาทีมต่างประเทศหลายชาติเลยเข้าไปดูว่าโอ้โหในคาสิโนร้างอันนี้มันถูกเปลี่ยนเป็นสแกมเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยจีนให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมิติที่4นะครับมิติที่1เราพูดไปละวางตัวเป็นมิติที่เป็นกลางไม่ใช่แทรกกิจการภายในมิติที่2สร้างกลไกให้พบกันทางการทูตทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการมิติที่3รักษาผลประโยชน์ของจีนทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางความมั่นคงมิติที่4แน่นอนครับเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจกับการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีการของจีนก็จะใช้วิธีการซึ่งอย่างที่เห็นนะอเมริกาใช้วิธีการบังคับจีนจะใช้วิธีการประนีประนอมเพราะนั้นมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเวลาจีนเข้ามา approach เนี่ยมันมีวิธีการที่แตกต่างออกไปจากมหาอำนาจอีกซีกหนึ่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐหรือไม่ว่าเป็นฝ่ายจีนเนี่ยมันก็มีเครื่องหมายคำถามเยอะใช่ไหมครับเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าอย่างกรณีของจีนเนี่ยถึงแม้ทั้ง4มิติเนี่ยมันจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่นะใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสในภูมิภาคแล้วก็ค่อยๆพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันให้ได้แต่คำถามก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก็ส่งอาวุธให้ประเทศไทยด้วยเนี่ยในฐานะที่เขาเองก็เป็นนักการค้าถูกต้องไหมครับที่เขาก็มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใหญ่อะเราเองก็ซื้อรถถังจากเราเองก็ซื้อรถถังใช่ไหม VT4 รถยานเกราะ VN1 เรามีโครงการเรือดำน้ำกับจีนอีกเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ไอ้บทบาทของการที่จะไกลเกลี่ยตรงเนี้ยก็ต้องมองอย่างรอบคอบระมัดระวังนะครับ
1: อาจารย์คะ
2: อาจารย์ครับก
1: ็ค่ะพี่ต้นเชิญก่อนค่ะ
2: ที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตในพนมเปญโพสต์ว่าเอ๊ะการไปประชุมAI conference ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กับวันปะลือเนี่ยครับเขาก็บอกก็เชิญทั้งนายกทั้งสองประเทศไปเนี่ยเอ๊ะจะเป็นแค่ไปโอกาสไปแค่ถ่ายรูปหรือว่าจะมีผลพวงในเรื่องของการคุยกันเรื่องนี้เรื่องความขัดแย้งของสองประเทศนี้ออกมาหรือไม
0: ่คือถ้าใครคุ้นชินกับวิธีการจัดงานของจีนโดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีการไม่ใช่แต่เฉพาะพิธีการแบบทางการขนาดนี้เนี่ยต่อให้เป็นแค่ทริปสั้นๆของนักวิชาการหรือของนักธุรกิจเนี่ยจีนจะเป็นประเทศที่มีกำหนดการเจรจากำหนดการพบกำหนดการเยือนแบบตายตัวแล้วเขาจะ follow ตาม agenda นั้นอย่างค่อนข้างคงที่นะครับการขอเปลี่ยน agenda การขอแทรกขอเสริมการขอคุยนอกรอบเนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นการเยือนแบบทางการขนาดเป็นระดับหัวหน้ารัฐบาลอ่ะจะเป็นนายกไทยหรือนายกกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเขาทำ agenda ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าแน่นอนมันก็คงจะมีวาระที่ได้พบกันเหมือนกับการประชุมอาเซียนเหมือนกับการประชุมอื่นๆนะแต่อยู่ดีจะขอแทรกเรื่องกรณีพิพาททั้งพรมแดนทางบกหรือพรมแดนทางทะเลกับการประชุมที่จริงๆเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องแทรกเรื่องซ้อนที่ทำได้ยากครับ
1: อาจารย์คะอยากให้อาจารย์เจาะลึกเล่าให้เห็นว่าเพราะอะไรจีนเขาเห็นอะไรในกัมพูชาคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยถึงจะค่อนข้างแนบแน่นในหลายๆชั้นระดับของผู้นำกัมพูชา
0: โอ้ อันนี้เป็น

0: เขาเรียกอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราเพียงควรจะต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของกัมพูชากับจีนเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยของรุ่นพ่อนะครับก็คือเจ้านรดมสีหนุในวันที่เจ้านรดมสีหนุเนี่ยถูกปฏิวัติรัฐประหารโดยลอนนอนนะครับวันนั้นเนี่ยจีนสนับสนุนเรื่องของเขมรแดงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสีหนุเองก็ลี้ภัยออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเพราะนั้นการให้การอารักขาแล้วก็ดูแลกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนทำมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่จะมีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชาติที่เป็นกัมพูชาแบบราชอาณาจักรกัมพูชาแบบปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นกัมพูชายังแตกเป็น 4-5 ส่วนนะครับซึ่งแน่นอนในวาระนั้นเนี่ยคนที่จีนสนับสนุนเขมรแดงและคนนึงที่อยู่ในเขมรแดงวันนั้นก็คือฮุนเซนแต่ตอนหลังฮุนเซนเองก็ทรยศเขมรแดงนะครับโดยหนีออกไปอยู่กับฝ่ายของเวียดนามนะครับแล้วก็ไปจับมือกับเจียซิมแล้วก็ตัวของเฮงสำริญถูกต้องไหมครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามให้เข้ามายึดกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงอีกทีนึงเพราะนั้นสำหรับจีนเองเนี่ยเวลาเขามองฮุนเซนเนี่ยเขาเคยรู้เรื่องพวกนี้และเขาก็คุ้นชินเรื่องพวกนี้นะครับว่าสำหรับฮุนเซนเองเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจกับใครนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและเราก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เรื่องของราชวงศ์เป็นเรื่องที่แตกต่างนะครับความสัมพันธ์ระดับราชวงศ์แล้วก็การเมืองการปกครองของกัมพูชากับของไทยเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้กันมาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระราชวงศ์เนี่ยเป็นบทบาททางด้านฝันกำลังใจเป็นบทบาทในสถานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ว่าไม่ได้มีบทบาททางการเมืองเหมือนกับจะสามารถเข้าไปชี้นิ้วสั่งได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นของนรดมสีหมุนีเนี่ยไอความสามารถตรงนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าจะเอาแบบเป็นทางการแล้วใกล้ชิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงหรือว่าที่เรานิยมเรียกกันว่าทูตทหารทูตทหารเนี่ยถ้าเป็นทูตทหารจีนประจำกัมพูชาเนี่ยยศของเขาจะอยู่ที่ระดับพันโทพันเอกพอกลับไปที่จีนก็จะได้โปรโมทเป็นพลจัตวาในขณะที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทูตทหารของจีนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแรงกิ้งของเขาตอนมาประจำที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับพลโทพลตรีแล้วพอกลับไปเขาจะได้อาจจะได้เป็นพลเอกเพราะนั้นการให้ลำดับความสำคัญโดยดูจากชั้นยศของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันก็ส่อนัยยะและมันก็ทำให้เห็นแล้วล่ะว่าพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในอาเซียนเนี่ยใครยศชั้นสูงกว่ากันเนี่ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเป็นคนที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาสูงกว่า
1: ทีนี้ก็อาจารย์ครับแล้วจีนเนี่ยเขาเห็นอะไรทำไมเขาถึงจะต้องเก็บตระกูลหุนเอาไว้อะครับ
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าคนอย่างตระกูลฮุนถ้าเขาไม่เก็บไว้พร้อมที่จะทวิสต์ได้ตลอดเวลาเหมือนเมื่อกี้ผมเล่าใช่ไหมครับเคยอยู่เขมรแดงก็ไปอยู่กับเวียดนามตอนหลังก็ทรยศเวียดนามอีกเพราะฉะนั้นเคยใกล้ชิดกับจีนมากๆถึงขนาดที่ยอมให้จีนแทรกแซงการประชุมอาเซียนในกรณีทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี 2012-2013 เนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนี้บางทีก็เอาสหรัฐอเมริกาเข้ามาบางทีถึงขนาดท่าเรือที่จีนเองวางอิทธิพลเอาไว้อย่างเช่นท่าเรือเรียมท่าเรือดาราสาครเนี่ยยังเชิญให้สหรัฐอเมริกาเอาเรือลบมาจอดเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นสำหรับคนแบบนี้เนี่ย
2: ค่ะ
0: เก็บเอาไว้แล้วสามารถที่จะดูแลในบังคับบัญชาของตัวเองได้เนี่ยย่อมดีกว่าปล่อยให้หนีออกไปแล้วไปทวิสต์แบบเดิมแบบที่เคยทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับ
1: เขาไปคิดจะใช้วิธีกำจัดเหมือนโลกตะวันตกเขากำจัดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: เวลาบางทีมันตายหนึ่งมันเกิดแสนได้นะฮะต้องระวัง
2: ผุดโผล่ขึ้นมาอีกเพียบเลย
0: นะคะเพราะนั้นไม่สร้างศัตรูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการซึ่งจีนเองเนี่ยเขาคุ้นชินกับยุทธศาสตร์เหล่านี้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์ของจีนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างศัตรูเนี่ยภัยที่มันจะกลายเป็นภัยซ่อนเร้นแล้วกลับมาโจมตีในวาระต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะนั้นก็สู้เก็บเอาไว้แต่สามารถที่จะควบคุมดูแลกับคนประเภทนี้ได้เนี่ยในว

0: ตรงจำกัดของการให้อำนาจเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากเขาเรียกอะไรล่ะพงศาวดารของจีนเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้จากคัมภีร์พิชัยสงครามของจีนมาโดยตลอดครับ
1: อืมค่ะอาจารย์คะสัก30วินาทีแล้วไทยเราวางจิตวางใจยังไงดีคะกับเรื่องนี
0: ้ผมคิดว่าแน่นอนที่สุดไทยเราเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการถ่วงดุลอำนาจถูกต้องไหมครับเราวางตัวค่อนข้างดี

0: อาชญากรรมข้ามชาติพูดถึงเรื่องของการกู้ภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติแล้วพูดถึงไซเบอร์ครามไซเบอร์แอทแทคถูกต้องไหมครับแต่เราจะไม่พูดเด็ดขาดในเรื่องของการสร้างกองกำลังร่วมกันเพื่อที่จะไปปิดล้อมหรือลุกลามประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งไทยทั้งอาเซียนไม่เคยมีวิธีคิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยได้ยินข่าวเท็จเรื่องโอ้ยจะมีกองกำลังอาเซียนเตรียมตัวในการที่จะบุกลุกลามจีนโดยสหรัฐอเมริกาแล้วไทยเราเองเข้าร่วมเนี่ยอันนั้นให้ทราบไว้นะครับว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนผิดพลาดไม่ใช่ข่าวจริงครับ
1: มันไม่ใช่แนวทางการทูตที่เราทำมาโดยตลอดเลยนะ
0: เพราะเรารู้ว่าทั้งจีนและสหรัฐคือคู่ค้าคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราดังนั้นเราไม่มีทางหรอกที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงหรือว่าทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามโอกาสหน้าเรียนเชิญอีกนะคะอาจารย
0: ์ครับครับยินดีครับ
2: ครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับคุณมอนทิ้งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะ
5: ครับก็มาอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียนะลาดพร้าวนะครับล
4: ่
5: าสุดนี่นะครับทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดบอกว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น32รายด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าจากการตรวจ DNA ของครอบครัวก็สามารถยืนยันตัวตนได้แล้วเนี่ยประมาณ28รายด้วยกันนะครับก็มีหลายคนมารับศพกลับไปแล้วนะครับเรียกว่าล่าสุดนี้ชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น32รายแล้วครับ
4: ท่านที่เสียชีวิตนั่นก็คือเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสที่อยู่ในเคสสีแดงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เสียชีวิตในช่วงวันที่ผ่านมา2คนนะคะ2คนเพราะเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันนี่ยัง30คนเท่านั้นเอง
5: 30ใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่มครับเป็นผู้เสียชีวิตที่อาการบาดเจ็บสาหัสอยู่ในเคสสีแดงเพิ่มขึ้นอีก2คนในวันนี้ก็ตอนนี้ก็มีจำนวนทั้งสิ้น32รายด้วยกันนะครับ
4: ค่ะ
5: แล้วก็เห็นว่าล่าสุดทนายความของร้านโรงเบียร์นะครับได้เดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่
5: โดยบอกว่าได้นำเอกสารและก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของร้านนะครับทั้งเอกสารการจดทะเบียนสัญญาการเช่าพร้อมทั้งก็ได้ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมนะครับบอกว่าได้รับมอบหมายนะครับจากตัวแทนทางร้านโดยบอกว่าทางร้านมีความพร้อมนะครับที่จะชดใช้เยียวยาให้แก่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับหน่วยเบื้องต้นบอกว่าจะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเป็นค่าชาปนกิจและก็ช่วยเหลือรายละ 10,000 บาทนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกันในรายละเอียดซึ่งจะจ่ายตามศักยภาพและก็งบประมาณของทางร้านที่อาจจะสามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้นไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินงบประมาณที่เพียงพอที่จะไม่สามารถจ่ายได้จำนวนมากๆนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับทางทนายความของร้านโรงเบียร์ก็บอกว่าให้ทางญาติผู้เสียชีวิตและญาติผู้บาดเจ็บนั้นติดต่อไปที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะครับ
4: ค่ะคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณเสียวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เรายังตามหากันอยู่ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือ

0: ารขอโทษไม่ใช่ผับไม่ใช่ผับร้านอาหารที่แอบดัดแปลงเป็นผับ
1: ไม่รู้แอบหรือเปล่าเพราะเขาก็มีการตรวจนะคนตรวจก็ตรวจตามใบอนุญาตที่จดมาอันนี้เนี่ยที่ดิฉันแปลกใจก็คือเอาล่ะการที่ร้านหรือว่าธุรกิจนั้นพยายามที่จะประกอบการในประเด็นที่กฎหมายยังไม่ได้อนุญาตตรงส่วนนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าคนที่อนุญาตเนี่ยสำคัญนะคนที่อนุญาตเนี่ยสำคัญแล้วก็มันจะเป็นประเด็นที่ต้องมาติดตามว่าการอนุญาตนั้นมันมีเกณฑ์วิเคราะห์อย่างไรทำไมถึงจดเป็นลักษณะของร้านอาหารหรือว่าเดิมลักษณะไม่ใช่แบบนี้แล้วมีการเพิ่มเติมดัดแปลงจนกลายเป็นลักษณะเหมือนสถานบริการหรือเปล่าทำให้ในส่วนของการควบคุมอาคารมีความแตกต่างกันแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของวัสดุที่ป้องกันไฟอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นซ้ำซากนะมันก็เป็นเรื่องเดิมๆก็คือเรื่องของวัสดุกันไฟเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของทางออกหนีไฟนะคะส่วนเรื่องการเยียวยาก็คือเรื่องของการทำประกันอันนี้ก็ซ้ำซาก
0: เหตุผลที่ว่าทำไมคนถึงไปเสียชีวิตกันตรงประตูทางออกคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะเราไปเที่ยวเรากำลังสะดึ่งดึงดึงกันอยู่แล้วพอไฟไหมเราเห็นข่าวไฟไหม้เราก็เข้าใจว่ามันคงสว่างจริงๆแล้วพอไฟไหม้ไฟจะลัดวงจรแล้วจะตัดทันทีเมาส์เช่นนี้เนี่ยคุณจักรพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟังพอไฟเริ่มไหม้ใช้เวลาประมาณ2นาทีไม่ถึง2นาทีคุณผู้ฟัง2นาทีเนี่ยผมจับเวลาตั้งแต่ไฟดับนะไฟเนี่ยพอมันติดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาพอเขาเริ่มเห็นเพลิงมันขึ้นเขานึกว่าเป็นเอฟเฟคหลังจากเพลิงติดเนี่ยประมาณไม่ถึง1นาทีประมาณ30วิไฟตัดพอไฟตัดความวุ่นวายเกิดขึ้นอ้าวต้องออกทางไหนเพราะอยู่ก็มืดแล้วก็ไม่รู้ไฟก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครบอกทางไม่มีอะไรเลยในระหว่างที่มันมืดคนก็จะนึกถึงทางเข้าไอ้ที่ทางเข้าคนก็แห่กันไปถ้าไฟเนี่ยยังไม่ได้ลามจากหน้าเวทีไปปิดทางเข้าคนก็ออกได้แต่ว่าในแผ่นโฟมอ่ะกับสายไฟอ่ะทำไมสายไฟถึงมีความสำคัญทำไมแผ่นโฟมถึงมีความสำคัญซันดิก้าผับออกแบบในสมัยที่ซันดิก้าผับเกิดเหตุเนี่ยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารยังไม่ได้มีการออกประกาศออกคำสั่งเรื่องของวัสดุในการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟหรือความทนหรือความทนเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสคุยกับสภาวิศวกรรมฐานผมถามว่าวัสดุเนี่ยที่วิศวกรมาตรวจซ้ำอีกรอบนึงเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้เขาบอกว่ามันก็ซับคือสิ่งอย่างนี้อุปกรณ์ซับเสียงเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยมันก็ซับเสียงได้เหมือนกันอย่างแรกก่อนนะถูกหรือแพงมันซับเสียงได้เหมือนกันแต่เวลาเกิดเพลิงไหม้ของแพงมันจะติดไฟช้ากว่าเขาใช้คำว่ามันสามารถประวิงโครงสร้างของตัวอาคารโครงสร้างของแบบเนี่ยได้นานกว่าวัสดุที่ติดไฟง่ายย้อนกลับมาที่ว่าเมาเทนบีเนี่ย2นาทีกว่าเสียชีวิต3เยอะแยะมากทำไมถึงเสียชีวิตจากไอ้2นาทีแล้ววัสดุที่ป้องกันเพลิงไหม้หรือทำให้เพลิงเนี่ยติดไฟช้ามีความสำคัญอย่างไรอย่างที่ผมบอกครับเมื่อสักครู่เนี่ยพอไฟมันตัดมันดับไอ้ช่วงเวลาที่ไฟดับคนวิ่งไปไหนไม่ได้แต่ถ้าวัสดุมีความทนต่อไฟระยะเวลาที่ไฟมันจะตัดจะหลังจากที่มีเอฟเฟคเพลิงไหม้มันควรจะไม่ใช่แค่30วิหรือ2นาทีไหม้ทั้งร้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เริ่มเห็นภาพแล้วนะเริ่มเห็นภาพแล้วนะว่าไฟเนี่ยมันลามแต่เวลาไฟมันลามเนี่ยครับคุณผู้ฟังมันลามขึ้นฟ้าแล้วมันไปอยู่ใต้ฟ้าคุณจะเห็นไหมว่าไฟมันไหม
1: ้ค่ะ
0: คุณไม่เห็นแล้วไฟก็ดับไปแล้วด้วยแล้วด้วยความที่วัสดุเนี่ยมันลามเป็นผนังด้านในเวลาไฟมันติดด้านไหนเราก็เลยไม่เห็นและไม่มีแสงสว่างอะไรออกมาเลยตอนเมาเทนบีหรือซันดิก้าผับคนจึงตั้งคำถามถึงทางหนีไฟทางหนีไฟจะมีความจำเป็นตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุทางหนีไฟจะถูกล็อกหรือถูกกีดขวางไว้ไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยที่ต่างประเทศที่หลายประเทศที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ลักษณะเดียวกันเวลาเกิดการสูญเสียขึ้นเนี่ยเขาจะไปดูว่าทางหนีไฟมันทำงานได้ไหมแล้วสรุปก็คือทางหนีไฟมันทำงานได้ไม่ปกติทีนี้พอทางหนีไฟทำงานได้ไม่ปกติคนจึงย้อนกลับมาว่าทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยความรับผิดของหน่วยงานรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ว่าก็คือกรุงเทพมหา

0: นครซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อมีหน้าที่ในการควบคุมอาคารอาคารแห่งนั้นอนุญาตต้องตามประเทศที่ใช้ทำไมถึงไม่สั่งให้แก้ไข
1: เพราะว่าก็อย่างนี้ครับเขาบอกว่าทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนะครับท่านบอกว่าปกติเนี่ยกรุงเทพมหานครมีรอบการตรวจสถานประกอบการประเภทนี้เป็นรายปีโดยจะเน้นการตรวจตามกฎหมายคือถ้าเป็นสถานประกอบการที่เป็นสถานร้านอาหารก็จะตรวจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ก็คือจะตรวจเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารเรื่องของอุปกรณ์เรื่องถังแก๊สอะไรว่าวางถูกต้องไหมและใช้อย่างไรถ้าหากมีความบกพร่องเหล่านี้เขาบอกว่าจะสั่งปรับปรุงภายใน15วันหรือถ้าหากจะต้องปรับปรุงครั้งใหญ่ก็บอกว่าจะให้ปรับปรุงภายในเวลา 30-45 วันแต่ที่ร้านแห่งนี้ที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตรวจล่าสุดตามวงรอบปีนะครับเมื่อเดือนธันวาคม2568และก็ตรวจติดตามผลอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะตรวจตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขอย่างเดียวไม่ได้ตรวจว่าเป็นสถานบริการตามกฎหมายที่จะต้องมีเครื่องป้องกันอะไรต่างๆหรือเปล่าครับคุณรณรงค์ครับ
2: ไอ้นี่มีประเด็นไอ้ตรงเนี้ยที่เมื่อวานเราคุยกันคุณรณรงค์ว่ามันเป็นการตอบแบบศรีถนนชัยหรือเปล่าคือตอบตามีการตรวจสอบจริงแต่เป็นการตรวจสอบตามใบอนุญาตไม่ใช่ตรวจสอบตามตาที่เห็นหรือว่าความคือแค่มองว่ามันเป็นคนละประเภทเนี่ยเหมือนประมาณว่
1: า
2: เขาไม่มีหน้าที่ทักตรงนี้เขาตรวจตามใบอนุญาตที่คนออกใบอนุญาตนั้นออกมาให้
0: ผมใช้คำนี
2: ้ได้ไหมเราเว้นไหม
0: ผมใช้คำนี้ได้ไหมข้าราชการกทมตอบตามระเบียบการรับมือเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีเลื่อนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องตอบแบบนี
2: ้
0: ถ้าตอบว่า
2: แล้วมันถูกไหม
1: แล้วก็ผิด
0: ถ้าไม่ตอบแบบนี้ติดคุกไงคุณศิวพรคุณจักรพันธ์เพราะงั้นก็ต้องตอบว่าผมเนี่ยไปตรวจตามพรบสารสุขผมไปทำตามอำนาจหน้าที่แต่ผมไม่เห็นจริงๆผมไม่รู้จริงๆว่าเขาดัดแปลงอาคารผมเนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการผมไม่ได้มีเจตนาทุจริตไม่ได้มีเจตนาให้เขาเนี่ยหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ประโยชน์จากการที่ผมละเว้นเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นชาวบ้านเขาฝากมาชาวบ้านเขาเชื่อว่าคงไม่มีสวยหรอกที่ไม่เจอเนี่ย
2: ไม่เชื่อว่ามีผลประโยชน
0: ์คือชาวบ้านเนี่ยเขามีอยู่คำเดียวเลยเวลาข้าราชการไม่ทำงานเนี่ยเรียกรับหรือเปล่า
2: เขาสงสัยเขาไม่ได้นั่นไม่ได้กล่าวหานี
0: ่เขาสงสัยทีเนี้ยไอ้ความที่เขาสงสัยเนี่ยกรมนรงค์ก็เลยจัดให้ไปเอาวงจรปิดมาให้หน่อยอย่าไปเก็บแค่เฉพาะวันเกิดเหตุย้อนหลังกลับไปที่30วัน7วันมีตำรวจมีกทม.มานั่งกินเหล้าในร้านนี้ไหม
2: มีสิทธิ์สงสัยไหมชาวบ้านมีสิทธิ์สงสัยไหม
0: เรื่องของการก่อสร้างบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนกรุงเทพมานานการต่อเติมอาคารเนี่ยจะต้องขออนุญาตทางผอ.สำนักงานเขตการขออนุญาตนั้นขอยากขอเย็นหรือบางครั้งการร้องเรียนไปยังเพื่อนบ้านคู่กรณีที่ต่อเติมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตสำนักงานเขตก็ใช้เวลาหลายปีกว่าสำนักงานเขตจะสั่งอาจจะต้องมาร้องผ่านสื่อหรือไปทำอะไรให้เป็นประเด็นหรือจะต้องไปฟ้องต่อศาลให้เจ้าพนักงานปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่วนกลับมาเรื่องของโรงเรียนลาดพร้าว มีตรงไหนเขายังไม่ทำตามอำนาจหน้าที่บ้าง
1: อย่างนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเขาจะอ้างว่าอย่างที่บอกว่าเขาอ้างตามกฎหมายคือตรวจเป็นร้านอาหารไอสถานบริการเนี่ยมันจะมีกฎหมายอีกตัวนึงซึ่งถ้าเป็นสถานบริการจริงๆที่จัดโซนนิ่งกันอยู่แถวๆ RCA แถวๆพัดพงอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะต้องตรวจละเอียดตรวจเข้มข้นกว่าแต่นี่มันใบประกอบการมันเป็นเพียงแค่ร้านอาหารเขาก็ตรวจแค่ทางเข้าทางออกอาหารสะอาดไหมมีห้องน้ำดีไหมอะไรเท่านั้นก็ถือว่าอาจจะไม่ผิดหรือเปล่าครับคุณรณรงค์ในลักษณะแบบนี
0: ้ผมเนี่ยนะอยู่ในทุกเหตุการณ์เลยคุณจักรพันธ์คุณเสียวผ่อนคุณผู้ฟัง
1: คร
0: ับ เมาท์เทนบีตอนนั้นก็เอาผิดตำรวจอย่างเงี้ยเอาผิดมหาไทยอย่างเงี้ยตั้งกรรมการย้ายในอำเภอไปส่วนกลางย้ายเข้าไหนวะย้ายเข้ามหาไ
2: ทย
0: ส่วนกลางเลย
2: กรมใช่ไหมย้ายเข้ากระทรวง
0: ย้ายเข้ากระทรวงแล้วก็รองผู้กำกับเนี่ยย้ายเข้าจังหวัดเลยย้ายข้ามจังหวัดเลยอุ้ยดูจริงจังดูขึงขังดูให้ความยุติธรรมพวกเรามาก
2: น่าชื่นใจ
0: น่าชื่นใจมากในช่วง30วันแรก
2: หลังจากนั้น
1: แล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะ
0: พอเรื่องเงียบไปย้ายกลับมาทำงานเนี่ยจ๊ะ
1: ตำแหน่งเดิมไม่ใหญ่กว่าเดิม
2: ไม่เกี่ยวข้อง
0: ตำแหน่งเดิมสิคุณจักรพันธ
1: ์หรือว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
0: เขาบอกว่าตรวจแล้วไม่มีหลักฐานว่าข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์เพราะงั้นต้องให้ความเป็นธรรมข้าราชการนี่เขาจะย่างคุณผู้ฟังอย่าไปกล่าวหานะว่าหน่วยงานไหนรับสินบนถ้าไม่มีหลักฐาน
2: เราสงสัยออกสื่อได้ไหม
0: สงสัยได้ตั้งคำถามได้ราชการก็จะชี้แจงแบบนี้ไงว่าหลังจากที่มีประชาชนสงสัยเราก็ได้ทำการตั้งคณะกรรมการของจังหวัดเข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าบริสุทธิ์ผุดผ่อง ันนี้ผมเติมให้

0: ไอ้บริสุทธิ์ผุดผ่องไง
1: แล้วทำไมอย่างในคดีสันติก้าผับเนี่ยทางเขตต้องชดใช้ค่าเสียหายร่วมด้วย
0: ทั้งคือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ที่ว่าก็คือกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตและดูว่าอาคารไหนใช้งานผิดประเภทหรือไม่คำว่าอาคารไหนใช้งานผิดประเภทนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมหรือเหตุทางวิศวกรรมได้เขาจึงให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายสั่งระงับสั่งแก้ไขโครงสร้างที่ไม่ได้ขออนุญาตอันนี้มีเห็นไหมจะเห็นได้ว่าถ้าไปเจอแต่ต้องไปเจอก่อนนะเจอแล้วปิดก็สั่งแก้คำถามของรอบนี้คือซันติก้าเนี่ยศาลบอกว่าอยู่ในจุดที่ต้องเห็นน่
2: ะ
0: กทม.ต้องเห็นว่ามันมีซันติก้าผับในคำพิพากษาเลยนะครับเหตุผลเดียวกันของเมาเทนบีรอคำพิพากษาศาลปกครองระยองยังอยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่สิ้นสุดส่วนของซันติก้าเนี่ยในลงในคำพิพากษาศาลปกครองคือจะมีประโยคตรงนี้ทำให้เราเชื่อมโยงได้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ต้องเห็นได้ผมก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่อยากได้วงจรปิดคืออยากรู้ว่ามีคนมาสะดึงดึงดึงกันไหมที่เป็นข้าราชการ
1: ตอนมาในฐานะนักเที่ยวนี่มัน
0: แล้วก็จะหาว่า
1: จะมีความรับผิดด้วยเหรอ
0: เดี๋ยวก็จะหาว่าไปเที่ยวนอกเวลาราชการถึงแม้เขาจะทำผิดกฎหมายผมก็ไม่รู้ไม่เห็นจะตอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
1: รู้เห็นแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเปล่าหรือไง
0: คือถ้าทุกคนตอบว่าไม่มีอำนาจหน้าที่อย่าไปเที่ยวดิ
1: ตอนเที่ยวคือเป็นคนธรรมดานอกเวลา
3: พักผ่อนทานอาหารฟังเพลงใช่ไหมครับ
0: คือมันก็ตอบได้แหละคุณจักรพันธ์แต่มันจะตอบสิ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าชัดชาติได้ไหมและผู้ว่าชัดชาติเนี่ยได้มีการสั่งตรวจปูพรมอย่างไรบ้างผมย้อนข้อมูลไปเมื่อวานผมพูดผิดขออภัยด้วยนะคนที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยณสมัยนั้นคือท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาในสมัยมอเทนบีที่เราล้อมข้อกันเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วปัจจุบันเราก็กลับมาล้อมข้อกันใหม่เดี๋ยวเขาก็สั่งกวาดอีกรอบหนึ่งคำถามคือทำไมการสั่งกวาดสั่งตรวจเนี่ยทำไมถึงตรวจไม่เจอแล้วเราจะต้องสั่งตรวจกันทุกปีไหมท่านผมอยากได้ปฏิทินเนี่ยปฏิทินมาประกาศเลยว่าเราจะมีการตรวจโซนิ่งตรวจร้านอาหารผับบาร์ทุกวันที่เท่าไหร่เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวไม่ให้เป็นเหยื่อยังไงเนี่ยอยากได้ยินมากแบบผมเนี่ยนะถ้าไม่ได้อยู่หน้าไมค์เนี่ยไอ้บกรอบเป็นหลายปีเนี่ยมันก็จะมีภาษาหนึ่งนะคุณจักรพันธ
1: ์
3: อย่าไปถามหาความรับผิดชอบนะ
1: ติดไว้ก่อน
3: ว่ามีนัก
1: หยุดหยุดทั้งสองท่าน
3: มอทอนหนึ่ง
1: หยุดทั้งสองท่านก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู
4: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ระหว่างรอคุณรณรงค์ก็คุยเรื่องฟุตบอลสักนิดหนึ่งนี่มันใกล้มันงวดมากแล้วก็สำหรับทีมกระทิงดูก็เฮกันทั้งประเทศส่วนใครที่เป็นแฟนฝรั่งเศสตอนนี้ก็ซึมๆอยู่เพื่อนชาวฝรั่งเศสที่ฉันเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเมื่อก่อนแข่งนี่เมาส์กัน ว่าใครจะนำอะไรแบบเนี้ยนะคะย้อนกลับมาขออภัยออกนอกเรื่องนิดหนึ่งสัญญาณมาแหละของคุณรณรงค์คุณรณรงค์มันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะในครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวกับกรณีโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ไฟไหม้ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นลงพื้นที่ไวนะคะหลังจากที่ไฟดับไม่นานเนี่ยท่านนายกก็ไปถึงเลยแล้วก็ตามมาด้วยท่านผู้ว่าชัดชาตินะแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายๆหน่วยที่ลงพื้นที่ไปในค่ำคืนที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีปรากฏการณ์หนึ่งที่หลายคนสงสัยคือมีคนเดินตามท่านนายกแล้วอธิบายต่างๆมากมายใส่ชุดเหมือนแบบเต็มแม็กเลยจริงๆชุดอย่างเงี้ยมันแบบดีๆกัน
0: ชุดนั้นน่ะคุณจักรพันธ์เข้าใจว่าเขาเป็นใคร
1: นึกว่าเป็นหน่วยคอมมานโด
3: ผมก็นึกว่าเป็นคอมมานโดหน่วยทหารอะไรเงี้ยติดตามใครคิดตั้งแต่ชุดแรกที่เห็น
1: ดิฉันนึกว่าเป็นมันคุ้นๆแต่ว่ามันเหมือนชุดไอ้ในเวลาเขาเล่นบีบีกันเขาก็แต่งกันแบบนั้นนะ
3: แต่เขามาเล่าแล้วว่า
1: พออยู่ในที่เกิดเหตุคนนึกไม่ถึงหรอกแล้วเดินตามนายกอ่ะเดินตามนายกคนเอ๊ะหน่วยของปภหรือโอ้โหเขาใส่เต็มแม็กเว้ยหรือว่าหน่วยที่เป็นประจนเพลิง
3: ด้วยนะมีวิทยุด้วยหรือติดต่อตลอดเวลาเลย
1: เดี๋ยวฉันทำข่าวพวกนี้บ่อยนึกเลยว่าไอ้สองหน่วยประจนเพลิงแต่ชุดมันก็คล้ายๆแต่มันก็ไม่เหมือนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีหน่วยอะไรบ้างปรากฏว่า
0: เดี๋ยวพอเห็นแป๊บแรกเดี๋ยวเข้าใจว่าเขาเป็นใครเนี่ยทำข่าวมาบ่อยเนี่ย
1: ถ้าถามดิฉันนะนึกว่า

0: ุดหน่วยผจญเพลิงหรือกับหรือว่าหน่วยคอมมานโดที่บุกเข้าไปช่วยชุดแรก
1: คอมมานโดมาไว
0: เลยมันเป็นลักษณะนั้นอะคือชุดเนี่ยเป็นแบบคอมมานโดมันไม่เชิงไม่ใช่เป็นชุดผจญเพลิงแต่เขาใส่มันรัดกลุ่มแน่นหนาเหลือเกินก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มปภที่ดิฉันไม่ได้ออกหน้างานนานแล้วไงก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีหน่วยใหม่ๆอะไรแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ถ้าเดินตามท่านนายกก็สงสัยเดี๋ยวดิฉันคิดว่าท่านนายกก็คงไม่รู้ไงแล้วตอนนั้นอะ
2: ไม่รู้ก็ยังขันมาคุยที่ซ้ำไป
0: ขันมาคุยต่อ
2: เขาอธิบาย
0: ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นคุณจักรพันธ์เล่าไป
2: เขาก็เข้าใจว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยแน่ๆเพราะว่าตลาดตำรวจติดตามหรือทีมรปภ.ท่านนายกยังไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นใครเพราะมาเห็นแต่งตัวรัดกุมมาก็แข่งยืนคุยแล้วก็อธิบายนะว่าประตูที่มันปิดเนี่ยใส่กรอนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเจ้าของร้านกลัวว่าลูกค้าจะหนีออกประตูหลังและไม่จ่ายเงินก็ถึงต้องใส่กรอนแม้เรื่องนี้คืออธิบายทุกคนก
0: ็ฟัง
2: แล้วก็เป็นข่าวออกมาเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งเมื่อเย็นวานนี้เขาก็ไปไลฟ์สดพูดคุยกับคุณกันจอมพลังถึงข้อสงสัยต่างๆที่ในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ได้มีการแชร์ภาพอย่างที่เราเห็นว่าสวมชุดคล้ายๆทหารยืนเคียงข้างกับท่านนายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่นะครับโดยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับแต่ที่ถูกเรียกขานว่าเหมือนเป็นหมวดเพราะว่าเขามียศเป็นว่าที่ร้อยโทชื่อว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ขัตพงศ์นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้รับเงินเดือนส่วนที่แต่งตัวเหมือนทหารวันนั้นในวันเกิดเหตุเพราะว่าเขาเพิ่งไปทำกิจกรรมยุทธกีฬาบีบีกันมาที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับกับเพื่อนรุ่นน้องปรากฏว่าระหว่างนั้นมีไลน์ของอพปรเนี่ยแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวแล้วก็บอกว่ามีผู้ติดค้างอยู่จำนวนมากนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปช่วยนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเคยอบรมการกู้ภัยมาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เคยอบรมแผนเผชิญเหตุจึงอยากจะนำความรู้ความสามารถที่เรียนมาเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็กล่าวบอกว่าการที่แต่งชุดนั้นคุณการจอมพลังก็ถามทำไมถึงแต่งชุดอย่างนั้นเขาบอกว่าที่แต่งชุดเนี่ยจริงๆก็ถอดออกแล้วนะหลังจากที่ร่วมกิจกรรมยุทธกีฬาบีบีกันแล้วก็บอกว่าพอได้ทราบข่าวเมื่อไปถึงที่จุดเกิดเหตุก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนะครับเกรงจะเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยนะครับก็เลยต้องเซฟตัวเองด้วยการแต่งตัวให้มันรัดกุมเป็นการป้องกันตัวเองให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นผู้ช่วยพนักงานคนหนึ่งที่จะสามารถช่วยงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เพราะว่าเคยได้รับการอบรมมาแล้วแล้วก็นะครับก็เป็นอดีตผู้สมัครสก.คนหนึ่งของเขตพญาไทในกลุ่มกรุงเทพบินได้คนนี้แหละครับ
0: บินได้ก็ของคุณเต้
2: ของคุณเต้มงคลกิจนะครับก็เป็นอดีตผู้สมัครสก.เขตพญาไทกลุ่มกรุงเทพบินได้ของพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับก็เลย อยากที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เขาไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกนะเขาเคยทำมาแล้วหลายครั้งแม้กระทั่งตึกสตง.ถล่ม
0: เขาก็ไปช่วย
2: สองปีก่อนเขาไปอยู่ช่วยเหลือนะครับไปอยู่ในจุดเต็นท์พยาบาลไปทำการช่วยเหลือเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตั้งใจไปทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับและทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยที่จะปกปิดหรือปิดบังตัวเองนะเขาแสดงตัวเสมอว่าเขาเป็นอปปร.เป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าก็คำถามก็มีคำถามคุณกันก็ถามบอกแล้วทำไมมียศเป็นว่าที่ร้อยโทเขาก็บอกว่าเขาน่ะเป็นกำลังพลสำรองเพราะว่าเคยเรียนรักษาดินแดนมาจบหลักสูตรเรียน3ปีก็ได้ยศ10เอกนะครับ แล้วก็มาอบรมต่อๆมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้รับการเลื่อนยศมาถึงว่าที่ร้อยโทเนี่ยโอ้เป็นความสามารถของเขาที่เข้ามาดำเนินการนะครับก็แล้วก็เขามีการประดับเหรียญติดเครื่องหมายหลายอย่างแม้กระทั่งเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดเขาก็เคยได้มาแล้วนะจากหน่วยงานที่มอบให้เขาจริงๆม
0: ี
2: หลักฐานได้รับเหรียญกิตติมศักดิ์โอ้ยมากเลย
0: คืออย่างนี้
2: เพราะว่าเขาอบรมมาเยอะ
0: คุณ
2: ระดมร่มอะไรนี่เขาก็ได้มาหมด
0: คนที่ชอบนะเขาจะสะสมอะสะสมคือพวกเหรียญ
2: ไปอบรมไปอบรมที่เปิดหลักสูตร
0: มีมีอะไรแบบเนี้ยเขาจะชอบแล้วก็คือถ้าเราถ้าไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์เนี้ยเราฟังแล้วเราก็จะชื่นชมมากเลยว่าโหเขาน่ารักมากแล้วก็คือใจเนี่ยใจเป็นอาสา
1: อยู่ในเหตุการณ์นี้
0: พออยู่ในเหตุการณ์นี้เดินตามนายกเลยรู้สึกแปลกๆว่า
2: เอ๊ะตามเขาอยากจะไปช่วยเหลือประชาชน
0: อยากจะช่วยแหละ

0: เป็นจังหวะที่นายกมาเขาก็เดินตามเข้าไปแล้วพอดีก็เลยอธิบายว่า
1: ไอ้ตรง
0: น
1: ี้
0: ตรงนี้มันยังไงประตูมันปิดเพราะอะไร
1: แล้วเขารู้
0: ว่าไม่ได้หิวแสง
1: เขามีข้อมูลจริง
0: เป็นคนหิวแสงเขาเป็นคนมีข้อมูลมีความรู้เรื่องของการอาสาสมัครช่วยเหลือการผจญเพลิงนี
1: ่
0: เขามาตลอดแล้วครับแล้วก
1: ็
0: บอกว่าไอ้โลกโซเชียลเลยก็ไปขุดค้นนะเขาเคยแต่งตัวเป็นนายทหารชุดขาวเลยนะแต่งตัวเป็นตำรวจพี่การจอมพลังก็ถามว่าทำไมถึงแต่งตัวอย่างนั้นเขาบอกว่าการที่เขาแต่งตัวอย่างนั้นเพราะว่าเขาเคยไปถ่ายละครเป็นนักแสดงประกอบละครก็เคยเล่นไปทั้งตำรวจเล่นไปทั้งทหารแล้วก็เพื่อเป็นการหารายได้เสริมนะครับก็คิดว่าต้องการมาเรียนรู้วิชาชีพนี้ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งด้วยนะครับ
1: แล้ว
0: ก็บอกว่าอยากจะทำความดี
1: ชุดไหวชุดเธอเนี่ยเลิศมาก
0: ชุดทหารเดินเขาว่า
1: หมวก
0: ใส่หมดแล้วครับเขาใส่มาหมดเลย
1: หมวกไปเลยเธอเนี่ย
0: ชุดขาว
1: ข้างหน้ามีที่ติดตัวกล้องด้วยนะเก๋นะคือแต่ยังไม่มีกล้องแต่ว่า
0: แต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณชูพรครับคุณรง
1: ว่าได้ป่ะทาง
0: กองทัพบกอ่ะกองทัพบกก็ระบุเลยครับว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์เนี่ยเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่ได้มีเบี้ยหวัดสังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่11มีรายชื่อได้รับการเลื่อนยศตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหมที่1421/2566เรื่องการเลื่อนยศในทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่เข้ารับราชการในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารเมื่อประจำปี2566เพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาได้เข้ารับการฝึกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้มีการเลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยโทในเวลาต่อมาสถานะดังกล่าวของนายคนนี้ก็คือเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุ
1: น
0: ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมไม่ใช่การรับราชการทหารประจำการนะครับ
1: นี่มันอย่างนี้ทราบอ่ะเธอเป็นกองหนุนนะเป็นอาสาเป็นอาสาแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนใช้แบบนี้หมดมันอัดสับสนได้ไหมในสถานที่เกิดเหตุจริงและที่สำคัญข้างหน้าเธออ่ะมันมีคล้ายๆตัวแปะเนาะที่เป็นอาร์มี
0: ่
1: แล้วม
0: ี
1: ตรงแล้วมีบัตรไอ้บัตรเนี่ยก็คงจะเป็นบัตรประจำตัวของอาสาแต่ว่ามันเล็กในที่เกิดเหตุ
0: เ
1: รามองคงจะไม่ค่อยชัด
0: ได้เห็นปกติก็ต้องคิดว่าไม่เหมือนคอมมานโดเป็นทหารอะไรต่าง
1: ๆติด2สำใบติด2สำใบทีนี้โดยมารยาทเขาคงไม่มีใครไปจ้องหรือคุยกับท่านนายกพอเขาอธิบายหมดนัดอธิบายท่านนายกคงไม่ไปจ้องบัตรเขาก็ดูเหมือนกันด้วยความเกรงว่าจะมันเฉพาะหน้าอยู่ใช่ไหมเกรงจะเสียมารยาทแต่ว่าทำได้ไหมแล้วก็ชุดเนี่ยมันใช่เลยนะชุดแบบโหสุดยอด
0: เหมือนกอนบันโดเลย
1: วิทยุสื่อสารเนี่ย
0: เขาก็บอกเขาไปอบรมมา
1: เขาก็มีวอ
0: เขาบอกเขาไปอบรมวิทยุสื่อสาร
1: มีเขาเรียกอะมีสัญญาเรียกฐานก็มีสัญญาเรียกฐาน
0: มีรหัสเขามีรหัสพยา413เอาให้ละเอียดเลยมีรหัสเรียกตัวเขาด้วยนะพยา413นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่เต้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าต้องชื่นชมเขาด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาเนี่ยไปทำหน้าที่เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ระหว่างเกิดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาพยายามติดต่อพี่เต้ตลอดเวล
1: า
0: ผ่านเลขาแต่บังเอิญพี่เต้เนี่ยไม่สามารถที่จะมารับโทรศัพท์ได้เพราะว่าตอนนั้นป่วยอยู่กินยานอนหลับจึงไม่ได้ไปลง
1: พื้นที่ด้วยไม่งั้นอาจจะมาด้วยใช่ไหม
0: ไม่งั้นอาจจะไปด้วยก็ได้เขาบอกว่าควรจะต้องชื่นชมในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองดีพร้อมที่จะช่วยเหลือหน้างานอย่างเต็มที่เพราะว่าเขาไปตั้งแต่ห้าทุ่มกว่าจนถึงตีสี่เลยนะครับพี่เต้ว่าอย่างนั้นครับ
1: แต่ยืนชิดรายงานท่านนายกเนี่ยมากกว่าพอโอเคดิตอนนั้นผู้ว่ายังไปไม่ถึงเลยรู้สึก
0: ใช่
1: เรียกว่า
0: ผมว่ารอปภรายงานรอปภนายกเนี่ยหนาวหนาวร้อนๆนะ
1: รอปภนายกนี่ห่างกว่ากันเยอะน่ารักมาก
0: ใช่แล้วปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยมาอยู่ใกล้ท่านนายกถ้าเกิดประสงค์ร้ายขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยหลบกันทันไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ในแง่มุมของกฎหมายก่อนว่าสิ่งที่คุณนัดจริงๆไม่ได้ต่อว่านะเพียงแต่สงสัยว่าทำได้ไหมทำได้ขนาดไหน
2: คืออย่างแรกเลยนะผมก็ไปนั่งดูตั้งแต่เมื่อวานละต
1: ั
2: ้งแต่ตอนที่คุณไปโรงผิวพรรณออกมาแถลงข่าว
1: ค่ะ
0: ครับเห็นว่าจะเอาผิดใช่ไ
1: ห
0: ม
1: หมดอันนี้ก
2: ็จะไปถอดคำพูดหน่อยที่ว่ามีตรงไหนผิดกฎหมายไหมผมไม่นั่งคิดผิดอะไรวะ
0: แต่ให้ข้อมูล
1: มากเธอมากเธอแบบเขิมมากแบบช่วยแบบใจเนี้ยแบบหน้าตาเธอเต็มร้อยมากแล้วเธอก็เคยอบรมเยอะอบรมอาคารสูงอาคารใหญ่แ

0: เผชิญเหตุอะไรแบบเนี้ยแต่ก่อนดิฉันก็จะชอบไงกระโดดสูงอะไรแบบเนี้ยก็เก็บสะสมกับมันเหมือนกันในช่วงวัยตอนเป็นวัยรุ่นคนที่ชอบเขาจะชอบแล้วก็มักจะสะสมอุปกรณ์อะไรต่างๆเวลาไปลงพื้นที่จริงเนี้ยโอ้โหภูมิใจ
1: กับเป็นแบบนี้เดินทางไปไหนมาไหนในกรุงเทพไง
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่สมัยตอนยังเป็นวัยรุ่นน่ะมันไม่มีรถเหมือนสมัยนี้ไงสมัยนี้คนก็ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวกันเยอะใช่ไหมคนที่มีรถส่วนตัวก็จะอาจจะสะสมพวกนี้เยอะเวลาไปไหนมาไหนจะไปช่วยใครหรือจะไปเที่ยวไปทำกิจกรรมหรือว่าไปทำงานหรือว่ามีเหตุอะไรเนี่ยเธอก็จะได้ไปช่วยเต็มร้อยคล้ายๆอาสามูลนิธิอะไรต่างๆแต่อันนี้เธอน่าจะเป็นเอกเทศของเธอเองเธอชอบของเธอป่ะ
2: ใช่เป็นอปร.ต้องเอ่ยถามคุณรวงนี้กรณีอย่างเนี้ยในจุดเกิดเหตุเป็นบุคคลภายนอกซึ่งก็ไม่ทราบว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นน่ะถือว่า
0: ทำให้เกิดความเข้าใจผิดมั้ย
1: อย่างที่ผมบอกนะครับตอนแรกที่เห็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านไปลงออกมาพูดผมยังนั่งคิดเลยคิดอะไรวะผมนั่งดูแล้วไอ้ชุดตำรวจชุดทหารบัตรนู่นแบบนี้ผมนั่งดูแวบแรกผมก็รู้ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรอก
0: ไม่ใช่ไอ้มันต้องคนที่อยู่ในแวดวงถึงจะแยกออกชาวบ้านแยกไม่ออก
1: ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ที่จะมาเหมือนชาวบ้านนี่แหละ
0: จะไม่เต็มขนาดนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไฟไหม้ไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเอ๊ะมันเป็นชุดผจญเพลิงแบบใหม่เปล่าไม่ทราบเดี๋ยวฉันดูแล้วไม่แน่ใจ
1: คือประจนเคยมามันจะเป็นอย่างนั้น
0: โอ้มันคลุมหน้าคลุมตา
2: จะเซฟตัวเองให้มากที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าชุดเดียวนี้มันก็ป้องกันภัยกันยังไงแต่ต้องเรียนถามข้อกฎหมายให้คุณนรงค์ว่าที่ท่านไต่ลงจะตั้งข้อสงสัยจะเรียกมาสอบว่าเขาไปเกี่ยวข้องไหมเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าแต่งกายคล้ายๆทำให้มองดูว่าเป็นทหารหรือตำรวจหรือเปล่านะครับอันนี้จะเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างไหมครับ
1: คือในกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับจะกระทำความผิดได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนาต่อเมื่อมีฐานะเขาไม่ได้แสดงตัวเป็นตำรวจไม่ได้แสดงตัวเป็นทหารไม่ได้แสดงตัวเป็นข้าราชการหน่วยงานไหนด้วย
0: ไม่ได้แอบอ้าง
1: เขายังไม่ได้แสดงตัวเขาแค่
0: ใส่ชุด
1: อะไรนะคุณชุดอะไรนะเรียกชุดอะไรนะ
0: คอมมานโด
2: เล่นฝึกบีบีการเนี่ยบีบีการ
0: นี่ใช่อันนี้เป็นชุดแบบฝึกเล่นบีบีการ
2: ไปยิงนะใช่
1: ชุดนั้นแล้วไปยืนข้างนายกแล้วรายงานให้นายกฟังถึงสถานการณ์เขาแสดงตัวเป็นตำรวจทหารมันทัดแต
0: ่ไม่มีแต่ดูแล้วดิฉันนึกว่าเป็นผบ.ตร.หรืออะไรเงี้ย
2: ทีนี้การกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีหน้าที่เลยแต่ไปอยู่ในจุดนั้นที่จุดนั้นผมว่าพอเกิดเหตุเขาก็ต้องมีลายใช่ไหมของตำรวจว่าห้ามเขตห้ามเข้าทีนี้ก็เป็นบุคคลภายนอกเข้าไปเนี่ยจะมีความผิดไหมครับหรือเขาไม่มีเจตนาดี
0: เป็นอาสาของร้านเนี่ยถือเป็นอาสา
1: ต้องบอกอยู่ว่าเขาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการช่วยเหลือกู้ภัยดับเพลิงเขาพูดอยู
0: ่
1: เขามาช่วย
0: ใช่
1: ซึ่งเมื่อวานผมก็ยังนั่งคิดเอ๊ะคุณกันตะพลังที่บอกว่าอ้าวหมวดนัดเป็นคนไม่ตายไหมนี
0: ่ดิ้นไปได้เรื่อยแต่เธอเก่งนะ
2: ตอบไปทุกคำถาม
0: ฉาฉานอ่ะ
2: ตอบเองมีความรู้ด้วยนะถามเรื่องอะไรก็ตอบดูฟังดูแล้วยิงโอ้โหใช่ได้ใช
0: ่สับเธอนี่เจ๋งนะไม่ได้ม่วงบ้านงานนะ
1: ไม่ได้ม่วงแต่แสดงไม่แสดงออกทั้งหมด
0: แต่มีความเข้มแข็งมากเชียวก็เลยเป็น Talk of the Town Around the Table
1: ผมเจอแล้วพลบเครื่องแบบทหาร2477
2: ครับครับ
1: แต่เครื่องแบบทหารและระเบียบกระทรวงกลาโหมสำหรับทหารกองหนุนกำหนดให้แต่งได้ในวันพิธีสำคัญ
0: ไม่ใช่แต่งแบบทั่วไปประจำวันแต่งทุกวันได้ไหม
2: กองหนุนก็แต่งได้ว่าไงกองหนุนก็แต่งได
1: ้ก็แต่งได้
0: เขามีวันของเขาอยู
1: ่อ๋อแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
0: แต่รู้สึกแปลกใช่ไหมแต่รู้สึกแปลกใช่ไหม
2: ไม่ในประโยคนี้ที่เขาตอบที่เขาตอบคุณการจอมพลังนะฟังแล้วน่าสนใจมากเขาถามเรื่องทำไมถึงไปยืนข้างนายกรู้จักการเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้รู้จักคุณอนุทินเป็นการส่วนตัวแต่เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเป็นผู้อำนวยการอพปรถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเขาในฐานะที่ทำงานด้านอาสาสมัครและเป็นหนึ่งในอพปรจึงต้องเข้าไปเรียนรู้เก็บประสบการณ์จึงเดินเข้าไปใกล้ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด
1: ครับ
0: น่ารักอะเข้าหาผู้ใหญ
1: ่ไม่ตายไปนั่นแหละดูสิความน่าสนใจการติดอาร์มคือเครื่องหมายที่คุณเสียพรเล่ามาเมื่อสักครู่ช่วงต้นชั่วโมงที่บอกว่าต้องไปโดดร่มไปอบรมแล้วก็มีสิทธิ์จะได้มาเครื่องหมายที่หมวดนัดติดเนี่ยเข ขาไปอบรมมา

0: จริงเขาจึงไม่มีความผิด
1: จริงติดด้วยความภาคภูมิใจ
0: ไปอบรมมาจริงแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปอบรมมาแล้วมาติดเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 ตามมาตรา146
2: นี่เขาไปโดดจริงไปอบรมมาจริงแล้วเขาหนักบอกเขารับจากมือผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนะเหรียญโดดร่มกิติมศักดิ์อันนี้
1: แต่ดูเธอก็เป็นคนที่เปิดเผยนะแล้วก็ยิ้มแย้ม
0: ถ้าเธอทำอะไรผิดทำไมคนไปจับผิดเธอเธอไม่แค่ใส่
1: คนสงสัยมาคนสงสัยไงว่า
2: เธอเป็นใคร
1: มันมีคนเอ๊ะก่อน
2: ไงแล้วเอ๊ะขยายดูแล้วว่าเขาเป็นใครวะ
1: นักข่าว
2: หน่วยงานไหนมีใกล้ๆนายกขนาดนั้นเอ๊ะเป็นหน่วยงานไหนพอไปดูเอ๊ะ
1: อย่าว่า
2: ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นดับเพลิงไม่ได้เป็นอะไรยังมอง
1: คือ
2: เขาไปสืบโลกโซเชียลสมัยนี
1: ้สืบหากันนักข่าวเนี่ยที่อยู่ใกล้หรือชุดที่ติดตามนายกจะต้องรู้ไงเวลาที่เราเขียนข่าวเราจะเอ๊ะมีใครวะไปยืนรายงานให้ท่านนายกแล้วเราไม่รู้จักเราก็ต้องถามว่าท่านนี้เป็นใครแล้วก็เดินตามเหมือนเป็นรัฐมนตรีช่วยเดินตามตักๆใกล้ๆแล้วก็รายงานนู่นรายงานนี่ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องหรือมีความสำคัญหรือว่าเช่นเป็นเจ้าหน้าที่เขตหรือเปล่าหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องที่อะไรแบบนี้คนก็สงสัยไงเพียงแต่ชุดเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเป็นหน่วยที่มาเสริมมาช่วยเพราะว่ามันเหตุร้ายเหตุรุนแรงนะคะก็เลยอยากรู้ก็เลยมีการตามหาประวัติว่าท่านนี้เป็นใครก็เลยรู้ว่าอ๋อว่าที่ร้อยโทหมวดนัดหรือเรียกหมวดนัดใช่ไหม
2: คร
1: ับ เขาก็เลยมาดูโอ้ยชุดนี้มันเป็นชุดอะไรนี่ก็เลยอ๋อรู้ว่าเป็นชุดบีบีกันนี่นา
0: เพราะว่าหมวดนัดไม่ใส่ชุดนี้มานายกอาจจะไม่สนใจก็ได้นะ
1: ใช่แน่นอนก็ว่าพอคนหันไปก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่คือถ้าดิฉันอยู่ในพื้นที่นะดิฉันต้องกระซิบถามเคลียร์กู้ภัยแถวนั้นอะว่าเอ๊ะคนที่ตามนายกแล้วรายงานอยู่นี่เป็นใครเพราะขนาดกู้ภัยที่เป็นหัวหน้าอะไรต่างๆอะยังไม่ได้มายืนรายงานนายกเลยนะส่วนใหญ่ไปอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็มาคุมสถานการณ์อยู่เพราะนั้นเฮ้ยนี่ต้องเป็นซัมบอดี้หรือเป็นใครสักคนเอ๊ะแต่ทำไมเราไม่รู้จักเราตกข่าวได้ไงก็ต้องถามส่วนใหญ่เราจะต้องถามคนใกล้ชิดก่อนหรือไม่ก็ถามเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนสนิทท่านนายกที่เดินตามก็ถามว่าท่านนี่เป็นใครใช่ไหมตอนหลังเอ๊ะว่าที่แล้วเป็นใครตำแหน่งอะไร
0: อารักขาหรือเปล่า
1: เราก็ยังเข้าใจอย่างนั้น
2: เข้าใจแบบ
1: แต่รายงานน่าจะเหมือนกับเป็นคนที่มาทำงานอยู่ในพื้นที่แล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ท่านนายกทราบมากกว่าตอนนั้นนะเพราะว่าโอ้โหเธอพูดฉาฉานเธอมีข้อมูลเพราะเธอมาระยะหนึ่งแล้วไงมาช่วยอยู่ครับ
2: ผมมาถึงก่อนนายก
0: ทำเหมือนกับว่าไม่มีหน่วยงานมารองรับนายกก่อนจะลงพื้นที่เลย
1: เออแบบนั้นแหละ
2: คนก็ไม่ตรงนั้นไม่มีใครรายงานนะขณะตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
1: คนก็ไปทำงานอยู่ไงคนเขา
2: พอให้คนนี้เอามารายงานเขาเล่าได้หมดแล้วประตูเนี่ยที่มันปิดสองกรเนี่ยเขาก็วิเคราะห์เลยว่าที่มันใส่สองกรเพราะเจ้าของร้านกลัวว่าลูกค้าจะหนีออกประตูนี้มาเข้าห้องน้ำแล้วกูแวบออกไปเลยก็ผมถึงได้ใส่กรสองอัน
1: แล้
2: วก็เขียนว่าห้ามออกห้ามเข้า
1: เข้าใจว่าเธอเป็นแบบลักษณะเก็บข่าวด้วยเพราะว่าคงจะถามนู่นดูแล้วเธอไม่ได้มอมแมมอะไรเท่าไหร่อาจจะเป็นลักษณะเหมือนการช่วยอยู่ภายนอกไงแล้วก็เหมือนไปสนับสนุนนะแล้วก็คอยเก็บข่าวว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนยังไงต้องรู้เท่าทันแล้วจะได้เผื่อมีอะไรสมทบแล้วปรากฏว่าขบวนท่านนายกลงพื้นที่ไปพอดีก็เลยมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็นำเสนอได้ถ่ายรูปด้วยออกทุกจอเลย
0: แต่ไม่บอกว่าตัวเองก็มาช่วยเขา
1: ตอนนั้นคนก็ไม่กล้าถามท่านนายกก็ไม่กล้าถามมั้ง
2: ว่าเป็นใคร
1: ว่าเพราะว่าไหนอาจจะ
2: คุณเป็นใคร
1: เกรงจะเสียหน้า
2: ใช่เข้ามารายงานแล้วอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยถ้าไม่เกี่ยวข้องมันจะเข้ามาใกล้ในจุดเกิดเหตุได้ขนาดนี้ใช่ไหมคร
1: ับ แต่คนก็สงสัยแต่ชื่นชมนะไม่ได้ต่อว่าเพียงแต่สงสัยว่าทำได้เปล่าเท่านั้นเองเนาะไอ้ใครเนี่ยอะไรคนก็โจหัวกันนะนักข่าวว่าหัวอยู
0: ่ถึงขั้นกระทรวงกลาโหมออกแถลงการณ์
1: อ่ะไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าคนนึกไงก็ก็ถามดิฉันยังนึกเลยว่าเป็นผบ.อะไรสักผบ.หนึ่งป่ะเนี่ยก็แต่ว่าตอนนี้พักโฆษณาสักนาทีนะสักครู่
2: ครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์นะเดี๋ยวเราสัญญาณแป๊บนึงนะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของท่านครับ

0: อ้าวทางกฎหมายครับ
1: คุณสุรพัฒน์เล่ามาว่าเคยเห็นว่าอพปรเนี่ยจะมีระเบียบการขอใช้กำลังด้วยนะคะมีมิฉะนั้นหากมีเหตุเพลิงไหม้แถวลาดกระบังอพปรเขตดอนเมืองก็เดินทางไปไม่ได้อะไรอย่างนี้หมายถึงว่าขอให้ช่วยมันก็เลยบางทีข้ามเขตใช่ไหมพูดถึงประมาณนี้ใช่ไหมมันมีประเด็นนึงอันนี้เห็นเป็นประเด็นเบาๆก็เลยเอามาคุยสักนิดหนึ่งนะขอประเด็นยูเซปด้วยได
0: ้
1: ไหม
0: ได้ๆๆอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะหลายคนที่ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเห็นบอกข่าวว่าเมื่อครบวิกฤต72ชั่วโมงนะครับหรือที่เรียกยูเซปเนี่ยจะต้องย้ายโรงพยาบาลไปรักษาสิทธิ์ต่อที่โรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์นะครับซึ่งบางคนเขาบอกว่าสิทธิ์เขาอยู่ต่างจังหวัดโอ้แล้วญาติพี่น้องเขายังมีอาการโคม่าอาการหนักวิกฤตอย่างเงี้ยจะย้ายไปเนี่ยเขาก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยไอ้ส่วนจะอยู่ต่อก็ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องจ่ายเองอย่างไรเพราะว่ามันหมดสิทธิ์การรักษาฉุกเฉินวิกฤต72ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมครับคุณสิริพรครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องถามคุณรณรงค์เพราะว่ามีข้อข้องใจเรื่องของโรงพยาบาลเอกชน
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะสำคัญมากเรื่องโรงพยาบาลรักษาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอาทิตย์หนึ่งล้านหนึ่งอ่ะต้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชน
1: หลายครั้ง
2: ของเอกชนสัปดาห์ละล้าน
1: โอ้โหโหด
2: มากประมาณ4สัปดาห์4ล้านยูเซฟจ่ายแค่3วัน
1: แล้วแบบนี้จะทำยังไงไอแนวทางการใช้สิทธิ์แบบเนี้ย
2: ทีนี้แนวทางการใช้สิทธิ์ที่ผมเจอก็คือจะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของรัฐที่มีเหลืออยู่ในจังหวัดอื่น
1: จังหวัด
2: ใดคือตอนที่เกิดที่สัตหีบโรงพยาบาลมันเต็มบางคนต้องเอาไปรักษาที่กรุงเทพทีนี้ในแผนไฟไหม้เบิร์นเนี่ยในกรุงเทพน่าจะมีโรงพยาบาลเพียงพออยู่แต่คำว่าเพียงพอโรงพยาบาลหนึ่งจะมีแค่ประมาณไม่กี่เตียงนะคุณจักรพันธ์สิริพร
1: ฉุกเฉินส่วนหนึ่งห้องปลอดเชื้ออีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่า
2: ต้องพูดถึงห้องปลอดเชื้ออย่างเดียวนะ
1: โอเค
2: ตัวห้องปลอดเชื้อที่สำหรับรักษาแผลไฟไหม้โดยเฉพาะที่จะมีอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่กี่จุดด้วยแล้วค่ารักษาเนี่ยแพงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันใช้ถึง30บาทแต่ติดประกันสังคมก็ไม่ต้องเสียแต่ก็ต้องดูว่าโรงพยาบาลนั้นหรือโรงพยาบาลในเครือโอ้โหให้สาธารณสุขประสานงานให้กันได้ไวนะ
1: ต้องให้สาธารณสุข
0: ต้องให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเนี่ยสปสช.เป็นคนประสานเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: มันต้องอย่างนั้นเลยเพราะว่าใครจะไปรู้ดีเท่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.
0: ใช่
1: เขาเป็นเจ้าของงานเป็นเจ้าของเงินแล้วก็เป็นผู้ที่ใหญ่สุดอ่ะ
2: ทีนี้มันก็จะเกิดประเด็นที่ว่าต่างด้าวที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยล่ะจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาแบบนี้ไหม
1: ในส่วนของยูเซปเนี่ยต้องเป็นสัญชาติไทยเหรอคนเจ็บป่วยหรือคนบาดเจ็บจากเหตุใดๆก็ตามเนี่ย
2: สามวันไปสิเมื่อพ้นสามวันไอ้สามวันจะได้มีปัญหาถ้าเข้ามาด้วยเหตุฉุกเฉินของยูเซปยูเซปมีกองทุนที่จะจ่ายให้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: เอาแล้วก็จ่าย
1: เออน่าคิด
2: แล้วเขาก็จ่ายตามปกติแหมผมเล่าไปเนี่ยอย่าหาว่างั้นนี้เลยนะ
1: เคส Mountain B
2: Mountain B เนี่ยต่างด้าวเป็นคนลาวไม่มีตังค์รักษาอาเป็นแผลเบิร์น
1: โอเคเหรอ
2: กลับบ้าน
1: กลับบ้านที่ไหน
2: กลับบ้านไปรักษาตัวเอง
1: โอ้โ
0: ห
1: แต่ว่า
2: อย่าหาว่างั้นนี้เลยนะไม่ได้อยากจะว่าใครหรอก
1: ภาวะมันไม่ไหวมั้ง
2: เออก็มันไม่ไหวไงอีกอาทิตย์หนึ่งอีก3วันหรือ2วันเนี่ยเขากลับมาด้วยอาการเน่าก็อันนี้ก็คือไม่ได้ว่าใครนะก็แบบเล่าให้ฟัง
1: เพราะว่า
2: อยากให้เจอเหตุการณ์เนี้ยในกรุงเทพแล้วกัน
1: ดูแลตัวเองไหวเหรอ
2: ไม่ไหวหรอกที่ต่างด้าวเนี่ยเมื่อวานเราพูดว่าเขาได้เงินเดือน 6-7,000 ใช่ไหม
1: ใช่
2: เพราะไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินเพราะว่าเป็นการจ้างรายวัน
1: ประกันสังคมก็ไม่มี
2: แล้วพอไม่มีเงินเขาก็ต้องอาศัยการใช้จ่ายเงินสดในโรงพยาบาลของรัฐหากว่าเขาไม่ได้มีหลักประกันอะไรเลยแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศตามลำดับ
1: แต่การไม่มีหลักประก
0: ันแต่สำหรับคนไทยไม่น่าจะมีปัญหาแล้วไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าทางสปสช.เนี่ยจะดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลหากแพทย์ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยยังไม่พ้นขีดอันตรายครับก็สามารถที่จะรักษาต่อที่โรงพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้จะพ้นระยะเวลา72ชั่วโมงไปแล้วก็ตามครับ
1: คืออันนี้ไม่ใช่เจ็บป่วยธรรมดานะอันนี้บาดเจ็บจากความบกพร่องของใดๆหรือว่าจากความประมาทใดๆเนี่ยมันต้องมีคนช่วยไหม
2: คือในแง่สถานการณ์ที่คือเราบอกว่ามันเหมือนเดิม ผมก็ไม่ได้ว่าที่ส่วนของคน

0: ไปเนี่ยเขาก็ดูแลได้เขาก็ส่งไปตามระบบว่าเบิกจ่ายตรงไหนแต่มันก็มีเงื่อนไขนะมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่โรงพยาบาลไหนแล้วคุณจะรักษาโรงพยาบาลนั้นได้ยาวๆเขาจะต้องดูว่าอาการบาดเจ็บคุณเนี่ยถ้าคุณเจ็บไม่มากคุณก็รักษาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณมีอาการที่เป็นแผลไฟไหม
1: ้แพทย์เป็นคนประเมิน
0: โอ้คือถ้าเป็นพวกที่แผลไฟไหม้เยอะเนี่ยยังไงคุณจะต้องอยู่ในตู
2: ้และห้องปลอด
1: ในห้องปลอดเชื้อ
0: ที่เป็นคุณจะไม่ได้ออกมาอยู่กับคนอื่นอยู่แล้วซึ่งไอ้ห้องเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะไอ้ส่วนอาการอื่นที่ไม่ได้หนักเนี่ยคำว่าไม่ได้หนักเป็นหมายความว่าแผลมันต้องนิดเดียวจริง
2: ๆส่วนใหญ่ที่เป็นแผลเบิดแผลไฟไหม้เนี่ยจะเป็นสีแดงทั้งนั้นนะ
0: ไอ้แดงเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้ที่มันติดหนังติดอะไรเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าผมเนี่ยไม่กล้าดูเลยแผลไฟไหม้เนี่ย
2: เขาเรียกสาหัสวิกฤตเรียกสาหัสวิกฤต
0: ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาสรุปข่าวว่าสาหัสวิกฤตมีกี่คนอะไรยังไงยังไม่ได้ดูนะของโรงเรียนนั้นลาดเท้าแต่บอกได้เลยว่า
2: อาการ
1: ตอนนี้สุด20กว่าคน
2: 24บาง25
1: สีแดงใช่ๆตอนนี้เสียไปบ้างเมื่อก่อนวันก่อนมัน22คนแต่เสียไปล่าสุดอีก2คนก็น่าจะเหลือ20คนที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ในกลุ่มเคสสีแดง
0: ตอนเมาเท่นดีนี่ประมาณ 30-40% ของผู้รอดอ่ะ
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ครับ
2: เยอะมาก
0: ที่ทยอยเสียชีวิตอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะมาให้สมดหวังอะไรนะถ้าเป็นกรณีสาหัสก็จะต้องแยกไปดูที่สามารถยื้อไว้ได้นานๆเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลในเครือของเอกชนโรงพยาบาลที่มีสาขาสูงๆจะยื้อได้นาน
2: แล้วเขาทำไงที่แมวเทนบีเขาทำไงจ่ายเองจ่ายสด
0: บางคนมีประกันบางคนอยู่ในโรงพยาบาลที่มีกำลังรักษาได้คือไม่มีใครต้องควักถ้าเป็นคนไทยแต่ที่ต้องจ่ายเนี่ยจะเป็นค่าดูแลอย่างอื่น
2: ค่ะ
0: คือต้องนึกสภาพนะว่าคนหาเช้ากินข้ามทำงานแล้วมาเจอเหตุการณ์ปุ๊บพอเห็นเมื่อวานบอกให้ค่าทำศพ10,000ใช่ไหม
2: ยังหมื่นนึง
1: ใช่ครับใช่
2: ค่าทำศพนี่คือค่าปลงศพป่ะหรือเป็นค่าอะไรที่ไม่แน่ใจ
1: ค่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะศพนึงก็ใช้เกินหมื่นอยู่แล้วแต่ละแห่งไม่ใช่แค่มือแต่ก็เบื้องต้นตัวแทนเจ้าของร้านโดยทนายความเนี่ยก็บอกว่าจะช่วยเหลือค่าชาปนกิจเบื้องต้นรายละ 10,000 บาทสำหรับผู้ที่เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บก็ยังพิจารณากันอยู่นะครับว่าจะช่วยเหลือยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าของยังป่วยอยู่ ICU ก็ยังอาการหนักอยู่ยังวิกฤตอยู่ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ 100%
0: แล้วพอไม่มีคนบริหารแล้วจะยังไงต่อ
2: ต้องหุ้นส่วนรับผิดชอบก่อนสิก็มีหุ้นส่วนอยู่นี
0: ่ผมยังไม่เห็นหน้าหุ้นส่วนออกมาเลยในตอนน
2: ี้มีทนายความออกมาแล้วก่อนนะ
1: ทนายความออกมาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ยังเจ็บปวดหัวใจอยู่ก็เดี๋ยวรอให้ตั้งสติได้ทุกอย่างพร้อมจะออกมาขอโทษสังคมด้วยตนเองแล้วเขาบอกว่าเขาตั้งใจคือตัวแทนของเจ้าของร้านนะตั้งใจที่จะไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียหายทุกๆรายอันนี้เป็นคำพูดของทนายความที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ว่าพร้อมที่จะไปแสดงความรับผิดชอบกับทุกครอบครัวที่เสียหายด้วยครับ
0: ตามข้อมูลการจดทะเบียนนะครับบริษัทจำกัดชื่อบริษัทโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำกัด มีผู้ถือหุ้น2รายคือนายสุวิชาถือหุ้น 95% และนางบังออนถือหุ้น 5% สุวิชาเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ในช่วงวิกฤตถือหุ้นอยู่ตักกด 95% ส่วนอีกคนเนี่ยนางบังออนเนี่ยถืออยู่ 5%
1: ค่
0: ะในความรับผิดทางกฎหมายจะมีความรับผิดแบบจำกัดและไม่จำกัดหรือความรับผิดต่อส่วนตัวถ้าเอาตามสัดส่วนทางแพ่งโรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อเหตุละเมิดก็ต้องรับผิดชอบกันไปตามสัดส่วนที่ถือครอบหุ้นอยู
2: ่เขาเป็นบริษัทจำกัดหรือเปล่าเขาไม่ได้จดเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยหรือเป็นหุ้นส่วนแบบสามัญหรือเปล่าไม่ชัดเจนนะเนี่ย
0: แต่รู้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจำกัด
2: เพราะว่าเดี๋ยวลาดพร้าวจำกัดเพราะว่าสงสัยประเด็นเรื่องของการทำประกันน่ะก็แบบทำประกัน
0: เมื่อวานทนายเขาพูดมาแล้วว่าไม่มีประกัน
2: ใช่ก็ประกันส่วนตัวเป็นประกันบุคคลบุคคลธรรมดาด้วย
0: ทีนี้ความรับผิดชอบของกรรมการผู้มีอำนาจเนื่องจากว่าโรงเรียนนั้นลาดพร้าว

0: มีกรรมการอยู่2รายรายหนึ่งอยู่ในวิกฤตรายหนึ่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
1: ์ค่ะ
0: คำถามคือจะต้องร่วมรับผิดชอบยังไงบ้างความน่าสนใจก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับการที่บอกว่ายังทำใจไม่ได้เนี่ยตำรวจต้องรีบไปเชิญมาสอบปากคำครับไม่ใช่ว่าไปเชื่อเขาว่าเจ้าของกิจการบอกทำใจไม่ได้บางทีอาจจะไปหาข้อแก้ตัวอยู่อันนี้คิดในแง่ร้ายนะเป็นคนมองโลกในด้านลบ
1: ก็เข้าใจว่าคงจะไปตั้งหลักแหละแล้วก็ปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อแล้วก็ต้องเตรียมทรัพย์สินอะไรต่างๆที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวฉันก็ยังสงสัยอยู่เลยเอ๊ะบัตรอย่างคนต่างด้าวเนี่ยบัตรทองมันไม่ได้ครอบคลุมนี่ใช่ไหม
0: ไม่ได้อยู่ครับ
1: ต้องเป็นคนไทยแต่เอยูเซปเนี่ยได้
0: ทีนี้เวลาพอเป็นข่าวขึ้นมามีสำนักข่าวนำเสนอขึ้นมาว่าต่างด้าวรับบริจาคเงินไปรักษาโรงพยาบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคุยว่าเดี๋ยวเรามีงบด้านมนุษยธรรมอยู่แต่นี้ไม่เยอะ
1: แต่ก็ให้มาก่อนเถอะ
0: โอ้แต่ว่าค่ารักษาคนแพ้ไฟไหม้มันต้องต่อเนื่องไงแล้วมันหมดหลายแสน
1: กว่าจะดำเนินคดี
2: ผมเรียนถามอีกอย่างนี้ที่เรามีเงินกองทุนยุติธรรมให้เฉพาะผู้เสียชีวิตหรือให้ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นๆนะไอ้ที่มีเงินกองทุนยุติธรรมที่เขาบอกมันจะจ่ายให้การช่วยเหลือครับ
0: กองทุนยุติธรรมเนี่ยจ่ายให้กับเหยื่อครับจ่ายให้กับที่เป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเงื่อนไขของการจ่ายของกองทุนยุติธรรมก็คือผู้เสียหายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแม้กรณีนี้เราเป็นผู้เสียหายที่ถูกคนอื่นละเมิดจากความประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเราจึงมีสิทธิ์ได้เมื่อก่อนเนี่ยได้กันแสนสองมาสมัยท่านอนุท่าน
1: อนุพงศ
0: ์อนุพงศ์สมัยมาสี่ปีก่อนได้ประมาณแสนสองแสนสองแต่พันธิกาผับรัฐไม่ได้จ่ายนะตอนนั้นยังไม่มีกองทุนยุติธรรม
1: แต่ตอนนั้นเนี่ยเขตเนี่ยเขตจะต้องจ่ายส่วน
0: แต่ไม่ถึงทางที่ภาคกลางของศาล
1: ปกครอง
0: ต้องแยกส่วนกันคือทีนี้ของกรณีให้ศาลตัดสินที่หน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ความรับผิดชอบเบื้องต้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงกองทุนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจ่ายได้เลยในการจ่ายได้เลยเนี่ยมีความสำคัญสำหรับคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากเพราะต้องเอาไปใช้ในการจัดการงานศพเขาตอนมอบคดีเนี่ยถ้าเป็นต่างด้าวเข้าใจว่าไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยนะ
2: ครับ
0: ไม่มีสิทธิ์ได้
1: ไม่มีสิทธิ์แล้ว
0: ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วทีนี้เข้าใจว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีการจัดประชุมประจำปีแล้วก็เชิญพวกผมเนี่ยไปให้ความคิดเห็นว่าในกองทุนยุติธรรมเนี่ยควรจะให้ต่างด้าวมีสิทธิ์ได้ด้วยไหมเราก็โหวตว่าควรจะมีสิทธิ์ได
1: ้เพราะว่าเป็นผู้เสียหายอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเขาเป็นผู้เสียหายถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็ควรจะมีสิทธิ์ได
1: ้
0: ค่ะแต่สุดท้ายจะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ผมก็จะตามดูเงียบๆแล้วกัน
2: แต่ต้องเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายใช่ไหมผู้ที่ต่างด้าวที่จะได้รับถ้าหากอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยแล้วได้รับผลกระทบ
1: ไม่น่าเกี่ยวนะมันบาดเจ็บด้วยก
2: ัน ใช่หมด
0: โดยหลักการแล้วไม่ควรใช้โดยหลักการเนี่ยควรต้องเข้ามาถูกกฎหมายก่อน
2: ครับ
0: เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐถ้าคุณลักลอบเข้ามาแล้วคุณจะมีสิทธิ์ได้เนี่ย
1: มันก็จะไม่เป็นธรรมใช่ไหม
0: ผมไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะได้หรือไม่ได้กับกรณีนี
2: ้ครับ
0: แต่เป็นประเด็นที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าตอนนี้ยังโฟกัสกับเหตุการณ์ใหม่ๆอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้รอดูครับเพราะว่าที่เราบอกว่าตอนนั้นเสียชีวิตกันเยอะพอเขาเริ่มฟื้นตัวเริ่มฟื้นสภาพเริ่มเห็นอาการตัวเองเนี่ยยังต้องใช้จิตแพทย์ช่วยกันดูครับเมื่อกี้บอก30กว่ารายถ้าฟื้นมาก็ต้องจิตแพทย์ประกบต่อส่วนความรับผิดของเจ้าของร้านที่เป็นหุ้นส่วนผู้หญิงอีกท่านหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ได้อีกคนหนึ่งที่ถือหุ้นอยู่ 5% จะมีสิทธิ์สั่งการไหมโดยหลักการก็ต้องมาสั่งการนะเขาต้องมาแสดงความรับผิดชอบทันทีไม่ใช่ว่าขอหาลือกันก่อนไอ้อย่างนี้เขาเรียกหนีปัญหาโทษทีหน้าปากอาจจะไม่ค่อยดี
1: ไม่เป็นไรความหมายมันชัด
0: คือนี่มาเกิดมา2วันจะ3วันแล้วเอาค่าทำศพมาให้เขาหมื่นหนึ่งคุณไม่คิดถึงคนที่บาดเจ็บเลยว่าจะต้องได้เท่าไหร่ญาติเขาต้องนั่งรถมาดูจากต่างจังหวัดอะไรยังไงคุณไม่คิดถึงเขาเลยโดยเฉพาะลูกน้องคุณไอ้ลูกน้องของร้านผับมอเตอร์บีก็มาให้ผมฟ้องเนี่ยแหละ

0: ไม่เห็นถึงเวลาจะรับผิดชอบอะไรเลย
1: คดีเมาเตอร์บีนี่ปิดไปยังคะ
0: คดีศาลจังหวัดระยองตัดสินแล้วติดคุกกันหมดศาลลงเต็มแม็กเลย10ปีส่วนคดีปกครองที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเทศบาลสัตหีบอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงของตุลาการศาลปกครองระยอง
2: ครับ
0: ฟ้องไป160กว่าล้านแต่เฉพาะ30กว่าคนของผม
2: แล้วคดีถึงตัดสินถึงว่าถึงที่สุดหรือยังครับกรณีของเมาเท่นบี
0: ในศาลชั้นต้นตัดสินแล้วแล้วก็อยู่ในตอนนี้สู้กันอยู่ในศาลอุทธรณ์ทางฝั่งนู้นก็อุทธรณ์เข้ามาว่าเยียวยาแล้วจะขอรอลงอาญาได้ไหมฝั่งนู้นก็สู้มาเพราะเขาติดคุกไงฝั่งนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะศาลก็ลงเต็มแม็กไปแล้วชั้นต้นก็ลงเต็มแม็กไปแล้วก็เหลือจะไปฟ้องศาลปกครองต่อเชื่อจะมีพวกมีแต่กลุ่มพวกผมเนี่ยที่ไปฟ้องส่วนเจ้าหน้าที่ได้ค่าเสียหายถึงได้ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบมอเทนบีเนี่ยอปช.ก็ไม่เห็นทำอะไรให้เป็นรูปธรรมแล้วแบบนี้ใครจะกลัวเวลาคนถามว่าเหตุการณ์เมื่อ17ปีที่แล้วกับซันติก้าผับแล้ววันนี้มาโรงเบียร์นั้นละพร้าวเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่ะทนายที่เขาฟ้องเมื่อ17ปีก่อนเขาก็พูดมาผมก็จะบอกมาเช่นดีเมื่อ4ปีก่อนกับวันนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยมีตรงไหนที่มันแตกมันไม่มีอะไรต่างกันเลยคุณเดชพันธ์คุณศิวพรคุณผู้ฟัง
1: ก็ดูข้อมูลก็ใกล้จัง
0: คือปัญหาคือปัญหาเดิมปัญหาคือ
1: ร้านอาหารเหมือนเดิมอ่ะ
0: ร้านอาหารดัดแปลงเป็นผับคุณไปตรวจไม่เจอแต่พอมันเกิดเพลิงไหม้ไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดตรวจไม่เจอ
1: เห็นข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ข้อมูลด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดพบว่าดัดแปลงต่อเติมอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องดำเนินคดีนี้อีกประเด็นหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านผู้ว่ากทม.ก็สั่งลุยตรวจ50เขตเลยนะมีหลายเรื่องมาก
0: น่าสนใจ
1: ทั้งเรื่องพ่อทิพย์อ่ะทั้งเรื่องพ่อทิพย์ออกสุติบัติให้ลูกต่างด้าวใช
0: ่
1: ไหม
0: ไปประโยชน์เมื่อกี้คุณเสียพอพูดแบบเป็นประเด็นสำคัญที่ตำรวจเขาบอกว่ามีการลักลอบต่อเติ
1: ม
0: แต่คำว่าลักลอบต่อเติมเนี่ยตามพรบควบคุมอาคารเนี่ยคุณก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตพนักงานเขตสั่งลื้อได
1: ้
0: คำถามคือต่อให้คุณไม่ได้ทำเป็นผับบาร์เนี่ยคุณต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมาตรฐานในการตรวจอยู่ตรงไหนไม่มี
1: เอาตั้งแต่มาตรฐานการตรวจเลยเหรออันนี้ย้อนกลับไปถึงเจ้าหน้าที่สิ
0: ก็คือมาตรฐานการตรวจคือต้องร้องเรียนถึงมาตรวจไม่ร้องเรียนก็ไม่ตรวจไม่ร้องเรียนก็ไม่รับรู้รับทราบว่ามันอยู่ตรงนี
1: ้แม่น
0: ทำอย่างไรจะให้เรื่องเหล่านี้หมดไปนี่คือสิ่งที่ต้องถามกลับไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: โอ้ก็ของเอากทม.ก่อนได้ไหม
0: ตอนแรกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลและกำกับดูแลพวกกทม.พวกผู้ว่าที่ต้องไปดูแล
1: แล้ว
0: ผมยังเชื่อว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละจะต้องเป็นหน่วยในการปราบทุจริตทั้งประเทศให้ได
1: ้งั้นก็ต้องทำคดีสอบกองทุจริตให้ได้ก่อน
0: ก็ต้องจับพวกเดียวกันเองก่อนนะรอบนี้
1: ท่านผู้ว่าชาติบอกว่านอกจากการสั่งตรวจเข้มสันประกอบการทั่วกรุงนะทุกเขตเนี่ยแล้วก็จะใช้มาตรฐานเดียวกับสถานบริการซึ่งทำได้ไหม
0: ผู้ว่าชาติยังไม่พูดมาอย่างนึง
1: ว่า
0: สำนักงานเขตในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มีความผิดยังไงบ้างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผิดพวกตัวเองหรือยังหรือตั้งแล้วแล้วก็รอผลตามกฎหมายอยู่ถ้าตั้งแล้วรอบางกฎหมายอยู่ก็ต้องรอผลกันต่อไปแต่ควรจะชี้แจงอธิบายว่าผิดหรือถูกอย่างไรเพื่อให้เขตที่เหลือมีความเกรงกลัวที่จะเกิดการดำเนินการร้องเรียนทางวินัยเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่หรือถ้าเกิดว่าออกใบอนุญาตแล้วต่ำกว่าคือถ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็นอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาแต่เจ้าของธุรกิจจะมีปัญหาแต่ไอ้ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยน่าจะอยู่ในประเด็น157ได้ไหมเพราะตอนนี้ในกทม.ก็มีหลายประเด็นมากทั้งพ่อทิพย์แม่ทิพย์ตัวโรงพยาบาลก็เด้งกลับ
2: จะยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาตินะเรื่องไฟไหม้เน
1: ี่ย
2: ร่วมมือกันบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเราจะให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะทำ

0: นะครับ
1: จริง
0: ผมบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ไปถามท่านนายกบอกว่าในฐานะที่มหาไทยเนี่ยจะพิจารณาลาออกไหมปรากฏโดนนายกย้อนเลยบอกขอคำถามถัดไปการถามแบบนี้ไม่เหมาะสมไม่ควรจะถาม
1: แหม
2: คือได้นายกว่าอะไรนะ
1: คุณจะเขามีศัพท์เขามีศัพท์อยู่อะไรนะ
0: คือมีนักข่าวถามเมื่อวานเนี่ยถามเก่งว่าคือสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแต่ท่าน

0: ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไหมท่านนายกก็หันไปบอกว่าขอคำถามถัดไปแล้วก็หันแล้วก็พูดต่อบอกว่าสื่ออย่าถามคำถามแบบนี้ไม่มีเหตุไม่มีผลถามคำถามแบบนี้ถามให้เกิดอารมณ์
1: ตอนนี้
0: จีนอ่ะ
1: โอ้เรื่องกุมารเรื่องอะไรนะกุมารจีนก็ยังไปไม่ถึงไหนนะจะตรวจ
0: โรงพยาบาล
1: กลางกรุงก็ยังถอยมาตั้งหลักอยู่ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะป้าหมอคันดำยังไม่ได้คุยนะ
0: ผมจะทิ้งครับ
2: ผมก็จะลงกล้าเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพสวัสดีนางเหงาค่ะ
5: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
4: ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องเฝ้ารอกันนะคะว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะว่าวันนี้ดูท่าทางจะมีความคืบหน้าเคลื่อนที่ให้ได้ติดตามกันนะคะล่าสุดเนี่ยคุณอันสิทธิ์ออกมาบอกกล่าวนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการฟันโทษก็น่าจะมีคำตอบแน่ๆเนี่ยใน23กรกฎาคมนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเคลื่อนที
5: ่
4: หลายเรื่องเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นมหากาพย์คดีทุจริตเชิงโครงสร้างเลยนะคะ
5: ใช่คร
4: ับ แล้วก็ในทิศทางของคดีอาญาและการสืบสวนตอนนี้ปปช.รับเป็นคดีพิเศษแล้วแล้วก
5: ็
4: ตำรวจกองปราบเองก็ล่าสุดเนี่ยจับดร.วินแล้วก็จ่าพิชิตเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายๆคนได้ถามหากันนะคะทีนี้พูดถึงปปช.เองเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไปค้นคอนโดย่านพระราม8ของนายมนัสสุวรรณรินทร
5: ์
4: ซึ่งเป็นรองผู้ว่านครราชสี
5: ม
4: าคนนี้เป็นอดีตประธานในการร่าง TOR ของสถ.ปรากฏว่าวันนี้คุณมนัสไปปรากฏตัวที่กรมส่งเสริ
5: ม
4: การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ปิดวาจา ก็คือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะมากมายชวนคุยเรื่องทุเรียนเรื่องอะไรไปนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูนะคะว่าผลเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนได้มากขึ้นแค่ไหนสำคัญที่สุดที่ตอนนี้หลายๆคนจับตารอดูก็คือว่าจะสาวไปถึงใครบ้างในขณะที่กสท.คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็มหาดไทยเองเนี่ยก็แน่นอนว่าออกมาบอกเลยโดยเฉพาะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ต้นทางแบบนี
5: ้
4: เดี๋ยวจะล้างบางประมาณ 5,000 รายชื่อก็ตอนนี้เขาก็กำลังประชุมด่วนกันนะคะซึ่งล่าสุดเท่าที่ติดตามเนี่ยมีการออกมาข้อมูลเนี่ยม
5: ี
4: เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขออกมาแล้วเดี๋ยวอุ้มขอหาสักครู่หนึ่งนะคะความคืบหน้าในคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้นอกจากจะมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในขบวนการแล้วอีกด้านนึงคือความพยายามในการเพิกถอนรายชื่อค่ะ
5: ครับ
4: ทีนี้ตอนนี้ก็ร้อนๆหนาวๆกันละเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการบอกว่า 5,000 รายชื่อใช่ไหมคะตอนนี้มีข่าวออกมาม
5: ันเพิ่ม
4: มากกว่า 5,000
5: นั่นไงนี่ฮะก็โอ้โหมันเป็นมหากาพย์เลยฮะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่เข้าไปยื่นมือซุกเข้าไปตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จ้างคุณจะเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์คุณจะเป็นผู้ที่แก้ไขข้อสอบเพื่อให้คนจ้างได้รับผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ต้องผิดทั้งหมดนะฮะต้องผิดทั้งหมดแล้วต้องเอาผิดให้ได้และอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เขามาโดยสุจริตยุติธรรมเนี่ยในทัศนะของผมนะผมบอกว่าเขาไม่ต้องสอบใหม่หรอกเอาถอนพวกนี้ออกมาให้หมดก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยซึ่งมันต้องมีอยู่ในใบคะแนนดิบเนี่ยแล้วมันตรวจได้ไม่ยากหรอกเนี่ยใส่เข้าไปเหอะ
4: ล่าสุดนะคะกสท.กสท.ก็มีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นโกงสอบไปแล้ว 5,814 คน
5: ครับ
4: หลังจากที่ถกกันไปโอ้หลายชั่วโมงนะคะ
5: ใช
4: ่ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะแล้วนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าอำนาจยกเลิกผลประกาศสอบท้องถิ่นขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการกสท.เนี่ยแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำนาจ การดำเนินการเองก็คือหมายถึงตัวท่านเองนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะว่าดำเนินการไปถึงไหนส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรงเบียร์นลัดพร้าวที่ไฟไหม้นะคะเพราะว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่ที่32รายแล้ว
5: 32แล้วนะ
4: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดคุยกันนะคะจะไม่ได้เรียกว่าถอดบทเรียนซะทีเดียวนะคะแต่ว่า

0: บื่อแล้วอ่ะเขาว่าถอดบทเรียนแล้วเนาะเออ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยจะคุยในมิติของปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะคะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: ทราบเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับควันพิษแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าโดนไฟคลอกแต่เสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจแล้วก็ควันนั้นมันคือควันพิษสิ่งที่น่ากังวลคืออะไรตอนนี้ควันมันอาจจะหมดลงไปแล้วนะคะแต่หลังจากที่ควันหมดไปแล้วเนี่ยทั้งตัวของร้านเองและตัวของบุคคลเองที่เข้าไปช่วยเหลือตอนนี้ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะคะก็ต้องมีการติดตามความคืบหน้าก็เอาง่ายๆคือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้คืบหน้าไปจนถึง32รายแล้วอะค่ะนั่นหมายความว่าทุกอย่างตอนนี้เนี่ยต้องดำเนินการไปให้มันเป็นระยะเวลาที่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นแล้วก็สำคัญยิ่งกว่าอีกเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาสำหรับคนที่เจ็บแล้วก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาลด้วย
0: ใช่
1: คือเขาเรียกว่าเป็นเคสสีแดง
0: อีกไม่ใช่น้อย
1: มันจะมีสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิ์ยูเซฟค่ะ
0: คือการรักษาผู้ป่วยวิกฤตเบื้องต้นว่างั้นสิทธิ์ยูเซฟเนี่ย
1: มันมีความกังวลกันอยู่ว่าพอมันหมด72ชั่วโมงแล้วเนี่ย มันต้องย้ายโรงพยาบาลหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันแล้วว่าผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยไม่ต้องถูกรีบส่งกลับไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองทันทีเพียงแค่ว่าครบระยะเวลาคุ้มครองฉุกเฉิน72ชั่วโมงนะคะ
0: ค
1: ือการส่งต่อหรือย้ายโรงพยาบาลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแพทย์เจ้าของไข้เป็นคนประเมินค่ะว่าผู้ป่วยจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าโรงพยาบาลปลายทางที่ตอบรับก็ต้องมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยด้วยหลักสำคัญในการพิจารณาตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเลยแล้วก็ต้องให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ด้วยศักยภาพของปลายทางด้วยแล้วรวมไปถึงสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ยูเซฟที่รัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลา72ชั่วโมงแรกทีนี้พอมันผ่าน72ชั่วโมงแรกไปแล้วก็ต้องพิจารณาการรักษาต่อโดยอิงสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยการครบ72ชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะต้องถูกย้ายออกจากโรงพยาบาลเดิมทันทีคืออย่าลืมว่าบางคนเป็นต่างชาติด้วย
0: ใช
1: ่เป็นสปป.ลาวเขาเข้ามาทำงานเขาก็เข้ามาถูกกฎหมายเขามีการยืนยัน
0: ก็ไม่ได้ผิดอะไร
1: แต่บางคนก็เป็นคนต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ได้มีสิทธิ์การรักษาอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองก็ตามแต่ว่าสภาพร่างกายเขาไม่ได้พร้อมกับการย้ายนะคะการส่งต่อการรีเฟอร์ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์เจ้าของไข้การตอบรับจากโรงพยาบาลปลายทางที่บอกไปแล้วนะคะว่าต้องให้มีความปลอดภัยไว้ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายทีนี้กลุ่มญาติผู้ป่วยญาติผู้บาดเจ็บเขาก็มีความกังวลค่ะว่าผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้รุนแรงกว่า 60% ของร่างกายเนี่ยอาจจะต้องย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองหลังครบระยะมีเสร็จ72ชั่วโมงหรือเปล่า มันมีกรณีตัวอย่างคือผู้ป่วยถือสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่จังหวัดลพบุรีแล้วครอบครัวเนี่ยยังไม่ต้องการให้ย้ายกลับเพราะว่าเขามีความกังวลเรื่องอาการแล้วก็ความปลอดภัยอย่างที่บอกไปแล้วว่า มันรุนแรงมากกว่า 60% นะคะ
0: โรงพยาบาลต้นสังกัดเนี่ยมันจะเอาอยู่หรือเปล่ากันเลยนะ
1: กระทรวงสาธารณสุขก็เลยพิจารณาว่าสิทธิ์ของผู้ป่วยแต่ละรายอันนี้ย้ำว่าต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะ
0: เป็นรายต่อรายไปนะ
1: ค่ะก็พิจารณาสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตยูเซฟแล้วก็ไปดูสิทธิ์บัตรทองไปดูประกันของสถานประกอบการไปดูประกันส่วนบุคคลไปดูสิทธิ์การรักษาอื่นที่ผู้ป่วยแต่ละรายมีหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าไปดูแล้วก็ไปหารือกับโรงพยาบาลในสังกัดในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วต้องการที่จะวางระบบรองรับการส่งต่อผู้ป่วยตามสิทธิ
0: ์ครับ
1: แล้วก็ต้องการพิจารณาทั้งสิทธิ์การรักษาแล้วก็ความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้รุนแรงด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าในเบื้องต้นนะก็คือยังสบายใจได้อยู่แล้วเมื่อวานนี้คุณพัฒนาท่านก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยเป็นโรงพยาบาลที่เดินทางไปตั้งแต่โอ้จริงๆแล้วท่านไปตั้งแต่คือวันที่13กรกฎาคมอ่ะ
0: ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเลยว่านั้น
1: ค่ะก็จริงๆทั้งหมดเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการคลายความกังวลได้ในเปราะหนึ่งแต่เนี้ยพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการให้สัมภาษณ
0: ์
1: กับการปฏิบัติจริงอันนี้เดี๋ยวต้องฝากนักข่าวทุกคนแล้วก็รวมไปถึงพวกเราด้วยนะคะที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เขาเจ็บป่วยจริงๆเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตยูเซฟเนี่ยมันอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอมันพ้นระยะ72

0: ชั่วโมงแรกอะค่ะหลายคนเขาก็กังวลเหมือนกันส่วนประกันส่วนบุคคลอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเป็นรายบุคคลอีกเพราะว่าโอเคบางคนเนี่ยอาจจะมันครอบคลุมนะคะเอามาสนับสนุนค่าใช้จ่ายหลังจากที่ครบยูเซฟได้แล้วก็ในส่วนของมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าจะสามารถที่จะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนเพราะแต่ละคนเจ็บไม่เท่ากัน
1: ใช่ก็มันโอ้โหมันเยอะด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียชีวิตนะแล้วก็มีการที่ออกมาบอกว่าก็คืออย่างจะเขาเบื้องต้นจากฝ่ายของสถานผู้ประกอบการก็จะเขาเรียกว่าช่วยเบื้องต้นเนี่ยรายละ10,000ก่อนเนี่ยนะฮะก็จะมีคนก็บ่นออกมาเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆนี่ผมก็จะไม่เข้าไปไอ้ยุ่งตรงนั้นแต่ว่าอยากจะบอกอย่างนึงก็คือว่าในระหว่างที่จะมีบางคนที่บอกว่าทําไมฝ่ายผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่ถึงไม่ติดต่อกลับกันเข้ามาผมบอกว่าระหว่างคนที่ผู้ประกอบการที่เขาจะติดต่อกลับเนี่ยกับเราที่เป็นผู้ฝ่ายสูญเสียเนี่ยซึ่งเรารู้ว่าใครเป็นผู้ประกอบการหรือจะติดต่อกับทางฝ่ายตำรวจฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันเราก็ต้องพิจารณาดูเพราะว่าถ้าบางทีเราก็รอให้ทั้งเขาติดต่อมาบางทีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปติดต่อกับญาติฝ่ายไหนนะพ่อแม่พี่น้องลูกเมียอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นมันต้องพบกันครึ่งๆประมาณนั้นเนี่ยนะฮะ
0: ตัวแทนของร้านค่ะนักเหงาตัวแทนของร้านเนี่ยเขาจะเตรียมเข้าพบตำรวจแล้วค่ะเพื่อจะยืนยันว่าจะรับผิดชอบช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายได้มากขนาดไหนนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยจะช่วยค่าปลงศพกับผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพูดถึงทุนประกันของร้าน40 ล้านบาทคือเรื่องนี้กกคปภ.บอกว่าทุนประกัน40 ล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้สามารถเอามาจ่ายเป็นค่าสินไห
1: ม
0: ให้กับผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตได้ครับเพราะว่ามันเป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองอาคารแล้วก็ทรัพย์สินจากอัคคีภัยเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็แนะนำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไปยื่นขอความช่วยเหลือผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเดี๋ยวเขาก็จะมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการกำหนดความรับผิดและการเรียกค่าเสียหายตรงนี้เดี๋ยวต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ทนายความที่เป็นตัวแทนของร้านเนี่ยตอนนี้เขาเตรียมเข้าพบแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะตอนนี้เรียกว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของร้านคือเรียกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่หรือเปล่าคนนั้นที่อยู่ในห้อง ICU อะค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยู่รักษาอยู
0: ่อันนี้ก็เป็นผลกระทบนะคะผู้เสียหายหลายครอบครัวก็ยังคงรอความชัดเจนเรื่องของการเยียวยาพอได้ยินว่าทุนประกันอาคาร40ล้านบาทไม่สามารถมาชดเชยผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะสามารถใช้ช่องทางขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1: อันนี้สำคัญ
0: ตามหลักเกณฑ์ได้นะคะก็เรียกค่าเสียหายจากผู้รับผิดชอบ
1: ใช่ก็ต้องดูตามช่องทางและที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างหนึ่งก็คือขอให้ฝ่ายบ้านเมืองจะเป็นตำรวจก็แล้วแต่หรือว่าองค์กรทางด้านความยุติธรรมเนี่ยก็ต้องไปให้ความกระจ่างไปให้ความเขาเรียกว่ามั่นใจกับผู้ที่เขาสูญเสียเนี่ยว่าเขาจะได้รับชดเชยประมาณไหนอย่างไรเหมือนกันเพราะบางทีเขาก็อยู่ในภาวะช็อกอะผมมองตรงนะฮะไม่รู้ว่าจะอย่างไรอะไรต่างเนี่ยก็ควรจะต้องฝ่ายบ้านเมืองนี่แหละนะฮะจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นหน่วยงานต่างๆว่ายุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะต้องไปบอกเขาว่าเขาจะได้รับประมาณอย่างนี้นะใจเย็นไว้อะไรเงี้ยเพราะบางทีคนก็มีความรู้สึกว่าโอ้ชดเชยชีวิตละ10,000เองมันจะคุ้มหรอกก็กลายเป็นคุยกันไปใหญ่โตซึ่งบางทีมันไม่ใช่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการประกันนี่แหละแต่เราจะเรียกว่าอะไรประกันวินาศภัยเนี่ยนะฮะมันจากนี้ไปมันพวกสถานประกอบการอย่างเงี้ยมันจะประกันแต่คำว่าวินาศภัยอย่างเดียวได้ไหมมันจะต้องประกันในเรื่องของชีวิตของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสถานบริการของตัวเองหรือเปล่าเพราะอันนี้ก็พอเกิดเรื่องเกิดราวมาเงี้ยก็เพิ่งจะมางวงเงียหากันว่าอ้าวอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในกรมธรรม์อันนี้ก็ไม่สามารถที่คุ้มครองได้มันใช่ไหมผมให้ข้อสังเกตอย่างเงี้ยนะฮะ
0: มีข่าวออกมาว่าญาติผู้เสียชีวิตคนนึงออกมาบอกกับสาธารณะนะคะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครจากทางร้านหรือว่าจากทีมทนายติดต่อมาหาโดยตรงเลยซึ่งก็เป็นเรื่องของการเยียวยาที่ยังไม่เริ่มในมุมของญาตินะคะเขาบอกว่ายังไม่เคยได้รับโทรศัพท์ยังไม่เคยพบเจ้าของร้านเจ้าของร้านน่าจะหมายถึงหุ้นส่วนนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านจริงๆที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยังอยู่ ICU อยู่แล้วก็50-50อยู่เลยนะคะแล้วญาติเขาก็บอกว่ายังไม่เคยพูดคุยกับทนายความของร้านเลยแล้วก็ไม่มีการอธิบายด้วยว่าจะช่วยเหลือยังไงก็เลยมีความกังวลว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้คือเป็นคำกล่าวอ้าง

0: างอะนะคะทีนี้พอพูดถึงร้านที่บอกว่าจะช่วยค่าทำศพ 10,000 บาทเนี่ยครอบครัวเขามองว่าค่าจัดการศพจริงๆมันสูงกว่านั้นมาก
1: มันเนี่ยอยู่แล้ว
0: และตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องไปกู้เงินเพื่อที่จะมาทำจัดการงานศพต่างๆเหล่านี
1: ้
0: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเงินจำนวนเนี้ยมันก็ยังไม่พอมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจรับทราบแค่ว่าจะช่วยเหลือแต่มันยังไม่พอค่ะทีนี้ในรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ามีแค่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ช่วยค่าทำศพเบื้องต้น 20,000 บาทส่วนการช่วยเหลือจากร้านยังไม่ได้มีการประสานมาเลยทีนี้สิ่งที่ร้านเรียกร้องเนี่ยเขาเรียกร้องว่าให้ร้านอ่ะเป็นฝ่ายโทรหาญาติเองได้ไห
1: ม
0: อันนี้ก็ต้องน่าจะมีที่ถ้าน่าจะมีศูนย์ข้อมูลกลางเลยค่ะ
1: มันควรต้อง
0: จริงๆมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเรื่องของการประสานเนี่ยเขาประสานกันอย่างไรนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ญาติที่เขาต้องการคือเขาต้องการความจริงใจในการแสดงความรับผิดชอบแล้วก็จะได้เร่งดำเนินการเยียวยาซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สังคมจับตามองมันไม่ใช่แค่เรื่องของสาเหตุเพลิงไหม้ละตอนนี้นอกจากการดำเนินคดีแล้วคือการดูแลผู้สูญเสียหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะว่าตกลงแล้วมันขัดกันการรับผิดชอบหรือเปล่าเยียวยาทั่วถึงไหมแล้วครอบครัวต้องรับภาระในช่วงเวลาที่สูญเสียแบบนี้ไห
1: ม
0: ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันพักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ผ่านมาหลายคนจับตาว่าต้นเพลิงเกิดจากอะไรประตูหนีไฟมีปัญหาไห
1: ม
0: ระบบป้องกันอัคคีภัยทำงานหรือเปล่าแต่วันนี้แชร์เล่าข่าวเด็ดอยากจะชวนมองอีกด้านนึงค่ะเมื่ออาคารที่มันมีวัสดุซับเสียงพลาสติกโฟ
1: ม
0: วัสดุสังเคราะห์จำนวนมากเลยมันถูกเผาไหม้ไปไอ้ควันที่มันพวยพุ่งขึ้นไปเนี่ยค่ะมันมีสารอะไรปนอยู่บ้างและที่สำคัญคือมันเดินทางไปไกลแค่ไหนคำถามเนี้ยค่ะมันอาจจะสำคัญไม่แพ้กับการหาสาเหตุของไฟนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนทุกคน
1: ไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่อยู่ในเหตุเกิดเพลิงไหม้วันนั้นนะแต่มันไม่รู้ว่ามันจะกระจายออกไปไกลขนาดไหนผู้คนที่อยู่รอบๆตรงนั้นแล้วมันคือสารอะไร
0: วันนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยดร.สนธิคชวัตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอุ้มนังเหาครับ
1: ครับผม
0: อาจารย์ขาอุ้มกังวลถูกจุดไหมคะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยโอเคบางคนเขาก็จะไปมองในเรื่องของสาเหตุอะไรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่มันทิ้งเอาไว้แล้วมันดูจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเสียชีวิตนั่นคือควันพิษที่เกิดขึ้น
1: มันเป็นสารอะไรครับอาจารย
4: ์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโรงเบียร์เนี่ยนะโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ยเขาใช้ PVC กับใช้โฟมรีดเนี่ยนะก็เรียก PU โฟมนะไปบุอยู่บนผนังบ
1: ้
4: านนะใช่ไหมแล้วก็เอาไว้ทำให้กันความร้อนเก็บเสียง
1: กันความร้อนด้วยแล้วก็เก็บเสียงด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
4: ใช่ครับแต่ยูริไอโพลียูริเทนโฟมเนี่ยนะและมียูริโฟมเนี่ยนะจริงๆมันจะเป็นสารพัดประโยชน์นะใช่ไหมเป็นสนวนกันความร้อนและเก็บเสียงได้ดีใช่ไหมปิดช่องว่างรอยรั่วอย่างแนบเนียนขยายตัวได้50เท่าเลยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปปิดเลยทุกซอกทุกมุม
1: มันฟื้นออกไปแล้วขยายตัวเลยว่างั้นนะอีตอนฉีด
4: ครับแล้วก็น้ำหนักก็เบาแล้วก็ยึดเกาะดีนะยึดได้หมดเลยทั้งโลหะคอนกรีตพลาสติกนะเห็นไหมแล้วก็ป้องกันความชื้นด้วยนะตกแต่งง่ายทำเรียบทาสีได้ง่ายคมคืนอย่างเงี้ยนะ
1: คุณสมบัติเชิงบวกนี่ดีมากเลยว่างั้นเนี่ยนะคุณสมบัติในทางนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีว่างั้นเนี่ยนะ
0: เราหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อาจารย์คิดว่าอะไรที่มันน่ากังวลจากสารเหล่านั้นนะคะอาจารย
4: ์ก็ตัวเนี้ยไอ้ PU โฟมเนี่ยคือไปซื้อราคาถูกมาไงแล้วก็มาราคาถูกที่สุดนะในวัสดุอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปไงติดไฟได้ง่ายนะมันติดไฟได้ง่ายมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเกิดไฟไหม้ปั๊บเนี่ยสมมติว่ามันมีแอร์มีไฟฟ้าช็อตขึ้นมาใช่ไหมม
1: ัน
4: ก็เกิดการไหม้ไหม้พวกโฟมหายที่อยู
1: ่ฟืดเลย
4: นะมันก็จะดูดเอาออกซิเจนกับไปเกิดไฟไหม้ได้ง่ายเลยนะภายใน4-5วินาทีนี่ไฟไหม้ได้ปึ๊บเลยนะ
0: ค่ะ
4: แต่หลังจากที่มันไหม้แล้วเนี่ยม
1: ัน
4: จะปล่อยสารพิษออกมา
1: โอ้นี
4: ่มากเลยใช่มั้ยจะเกิดเป็นควันดำหนาทึบเนี่ยแล้วปล่อยไอ้แก๊สตัวที่อันตรายคือแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด
1: ์ไฮโดรเจนไซยาไนด์นะ
4: ใช่ฮะ
1: โอ้โห
4: มันเป็นสารประกอบของไนโตรเจนภายในโฟมแล้วก็มันก็คือว่ามันไปดึงออกซิเจนระดับเซลล์ออกมาเนี่ยก็คือทำให้เซลล์เราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะ
1: ใช้ออกซิเจน
4: ได้อ๋อนะ
0: น่าจะภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะอาจารย์คือถ้าคนที่ไม่รู้ตัวที่กำลังฟังเพลงอยู่เต้นอยู่กินอยู่ดื่มอยู
1: ่
0: ระยะเวลาเท่าไหร่ที่จะหมดสติ

0: ได้เลยค่ะอาจารย
1: ์จริงๆเขาบอกภายใน5นาทีนะ
2: ภายใน5
1: นาทีเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเลยนะแล้วมันไม่ได้แค่ไฮเดรเจนไซยาไนด์มันปล่อยไอ้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะ
3: คาร์บอนมอนอกไซด์อีก
1: มันเป็นควันดำเนี่ยคาร์บอนมอนอกไซด์มันเกิดจากการเผาไหม้ใน
3: ปู
1: นมันจะไปจับอะไรฮะฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะอย่างเงี้ยวูบทันทีนะครับแล้วมันก็ยังมีแก๊สตัวอื่นอีกไนโตรเจนออกไซด์นะกัดกร่อนระคายเคืองทางเดินหายใจนะไอโซไซเนตอย่างเงี้ยนะทำให้เกิดอาการแพ้หลอดลมอักเสบขึ้นมา
0: อาจารย์ถามเป็นความรู้เลยค่ะสมมติว่าเราไปเที่ยวในสถานที่นี้ในร้านอื่นๆที่ยังไม่เกิดเหตุขึ้นมันสามารถที่จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในระยะเวลากลางคืนที่ไฟน้อยแสงน้อยๆไหมคะ
3: รู้ไหมรู้ไหมเดินเข้าไปปุ๊บเน
1: ี่
3: ย
1: โอ้ยอย่างนี้มองไม่ออกครับว่าใช้โฟมอะไรใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปเราจะต้องดูอะไรดูทางหนีไฟก่อนว่ามันอยู่ทางไหนแต่ว่าเข้าไปต้องหาทางหนีไฟก่อนเลยนะไฟติดเลยนะทางหนีไฟแล้วก็ไปดูเลยว่าออกมันต้องออกทางนี้ทางนี้นะแล้วค่อยเข้าไปเที่ยว
3: คือเขาไปเที่ยวแต่ต้องหาทางหนีทีไรก่อนว่างั้นเลยนะ
1: ครับพอเข้าไปนี่หาทางหนีไฟก่อนครับนะแล้วก็ไฟต้องติดนะมันเขาเรียกว่า emergency exit อะไรเงี้ยทางหลังจิต
0: เหมือนนำทางเนอะอาจารย์นำทางให้รู้ว่าจะต้องวิ่งไปทางไหน
3: ปัญหาอย่างหนึ่งว่าเราก็คือเวลามันพลึบขึ้นมาเนี่ยมันมืดไปหมดเลยอาจารย์
1: ถูกต้อง
3: ไอตอนที่ไฟสว่างเนี่ยผมมองออกนะว่ามันมีทางออกตรงนี้ exit ตรงนี้ไอ้ตรงนี้อะไรเงี้ยมีเส้นทางนำแต่พอดับปึ๊บไปเนี่ยมันมืดเหมือนปิดตาเลยอาจารย
1: ์ไม่แต่ถ้าสถานประกอบการที่ดีเนี่ยเขาจะต้องมี emergency ไฟนะใช่ไหมก็คือพอมันดับไฟปึ๊บไฟดับปั๊บเนี่ยมันต้องมี emergency light ไง
3: emergency
1: light เกิดออกมาให้เห็นนะแล้วก็มีต้องมีไฟนำทางอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้คือว่าไอ้อย่างไอ้ลงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะเขาไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานประกอบ
0: สถานบริการ น
3: ี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สถานบันเทิงใช่ไหมเขาจดทะเบียนไปเป็น
3: ร้านอาหาร
1: เป็นร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคือระเบียบเรื่องความปลอดภัยมันก็น้อยลงไม่มีสปริงเกอร์
0: ค่ะแต่เอาจริงๆร้านอ่ะเอาตอนนี้ถ้าไปตรวจจริงๆอาจารย์
3: คือจะทุกร้านเลยมั้ยเนี่ยอาจารย์
0: 90% มั้ยคะอาจารย์ที่มันจะเป็นไปในรูปแบบนี้อ
3: าจาร
0: ย์
3: ฟังแล้วอิจฉาใจเลยนั่นเนี่ยอาจารย์
0: ไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งก็เป็นร้านอาหาร
1: เพราะว่ากรุงเทพโซนนิ่งไปบอกงูอยู่ที่ RCA อย
3: ู่ที่3โซน
1: แต่มันมี3โซนอยู่ตรงโน้นนะฮะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่โซนนิ่งเค้าก็เลยเลี่ยงเป็นร้านอาหารมีดนตรีนะใช่มั้ยก็คือสถานบริการกึ่งร้านอาหารกึ่งสถานบริการ
3: ร้านอาหารกึ่งสถานบริการ
1: นะ
0: อาจารย์ค่ะ
1: ก็คือไปขอตามพรบการสาธารณสุขเลยนะพรบการสาธารณสุข2535แล้วก
3: ็
1: กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
0: ค่ะ
1: จากสำนักงานเขต
0: งั้นอุ้มขอถามแทนได้ไหมคะคือเข้าใจในการลงทุนของผู้ประกอบการต่างๆอาจารย์พอสมมติว่าตอนนี้เขาทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดกิจการของเขาไฟก็ไม่ได้ไหม้หรอกแต่ว่าเขาสามารถที่จะไปเพิ่มในเรื่องของระบบระบายควันหรือว่าอะไรที่มันจะทำให้เกิดความถ่ายเทได้มากขึ้นกรณีที่มันเกิดเหตุแบบนี้เพิ่มได้ไหมคะอาจารย์ช่วยไหมคะ
1: ได้ก็คือตอนนี้ก็ต้องรีบไปทำใช่เพราะว่าเขาก็มีระเบียบอยู่นะว่าจะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างใช่ไหมมีสโมกมิเตอร์มีฮีทมิเตอร์อย่างเงี้ยนะใช่ไหมก็คือระบบไอ้จับควันดูดควันอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่สำคัญคือไอ้บุเนี่ยที่ผนังเนี่ยมันจะต้องเป็นพวกใยแก้วหรือเป็นโฟมที่ทนไฟใช่ไหมฟองน้ำอคูติกเกตที่ไม่ลามไฟหรือแผ่นใยโพลีเอสเตอร์อัดความแน่นสูงเนี่ย
3: มันแพง
1: เลยไม่ได้ยูริเทอร์นเฟิร์มใช่มันแพงเ
3: นี่ยน
0: ี่แต่ก็ต้อง
1: แพงกันสองเท่าครับ
0: ค่ะแต่ก็ต้องมีระบายไว้ก่อนถ้าเกิดในตัวผลิตภัณฑ์มันซื้อมาในราคาถูกติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยเพิ่มไประบบระบายควันอะไรอย่างนั้นเพิ่มน่าจะช่วยได้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็คือระบายควันก็ช่วยได้คือปกติถ้าร้านอาหารต้องมีอยู่แล้วต้องมีฮูดอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในครัวต้องมีฮูดอยู่แล้วนะครับแต่ตอนหลังนี่คือว่าไปดัดแปลงเป็นกึ่งผับ
3: ไปดัดแปลงเป็นกึ่งผับนี่
1: เป็นกึ่งผับไปปิดหมดเลยนะแล้วก็ประตูหนีไฟปกติก็ต้องมี2ประตูแล้วก็ต้องมีขนาดความกว้างเลยนะด้วยนะฮ
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็ประมาณ 1.5 เมตรใช่มั้ยแต่ถ้าว่าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะมันจะต้องใหญ่กว่านั้นขึ้นกับจำนวนคนก็อาจจะต้องมีหลายจุดนะคร
0: ับ ค่ะอาจารย์ทีนี้ผมขออนุญาตถามในมุมของสารพิษว่าหลังจากที่ไฟไหม้แล้วเนี่ยณตอนนี้ค่ะอาจารย์สิ่งที่มันยังตกค้างอยู่มันมีอะไรที่น่ากังวลไหมคะอาจารย
1: ์น่ากังวลมากนะเพราะพวกนี้มันตกค้างอยู่ในร่างกายนะใช่ไหมอย่างพวกไซยาไนด์เราก็รู้อยู่แล้วมันคือเข้าไปอยู่ในเลือดเข้าไปอยู่ในร่างกายอยู่ในเม็ดเลือดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะไปสะสมอยู่ตรงนี้เนี่ยที่อาการหนักๆเนี่ยคือไม่ได้เกิดไฟไหม้นะเพราะว่าที่กู้ภัยเข้าไปดูเนี่ยคือเขาไม่ได้ไหม้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าหายใจไม่ออกฮะระคายเคืองทางเดินหายใจอุดตันเนี่ยหลอดลมอักเสบเป็นแถวเลย
0: อาจารย์จริงๆคนที่เข้าไปช่วยเองอาการเขาก็ไม่ได้เบาไม่ได้เบาไปกว่าคนที่ป่วยเลยอาจารย
3: ์
1: ใช่ฮะคือถ้าเป็นเมืองนอกนะพวกการเนี่ยพวกการเนี่ยหรือพวกเด็กเสิร์ฟ

0: พนักงานเนี่ยนะเวลาเกิดไฟไหม้เขาต้องมีเซฟตี้นะใส่หมวกใส่หน้ากากกันไฟเลยแล้วไปช่วยคนนะ
1: เป็น PPE พื้นฐาน
0: ใช่มันต้องมีตรงนี้อยู่นะไปช่วยก่อนแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วบ้านเราไม่มี
1: สังเกตเห็นมันมีอยู่คลิปนึงค่ะอาจารย์คือเป็นคนที่ประสบเหตุเนี่ยพอออกมาได้ระยะเวลาแค่ไม่กี่วินาทีคือเขาอาเจียนแล้วเขาก็เหมือนแบบจะเป็นลมเลยอะค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นหมายความว่ามันมีสารพิษอยู่อย่างรุนแรงเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์มันมีไฮเดรตไซยาไนด์อยู่แล้วก็มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะอยู่ในนั้นนะ
2: ค่ะ
0: ม
2: ัน
0: ทำให้ออกซิเจนขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองนะ
1: อาจารย์แล้วอย่างนี้คนที่เขาโอเคอาจจะรอดชีวิตมาแล้วบางเคสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเคสสีเขียวแล้วกลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วแล้วลงไปถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือโดยที่ปราศจากหน้ากากอนามัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาต้องมีระยะเวลาในการสังเกตอาการตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
0: ์อย่างน้อย1เดือนนะฮะ
2: หนึ่งเดือน
0: คือต้องดูอาการตัวเองว่ามันมีอาการไม่ปวดหัวไหมนะครับมีอาการแน่นหน้าอกไหมนะครับเพราะพวกนี้คืออย่าลืมว่าเส้นเลือดเราเนี่ยมันถูกทำลายเหมือนกันนะเพราะพวกนี้มันเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยเป็นเส้นแดงของเราก็ถูกทำลายไปบางส่วนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูอาการนิดนึง
2: เฝ้าระวังเป็นเดือนเลยว่างั้นเนี่ยนะอาจารย
0: ์ครับก็คืออันนี้ถ้ากลับไปอยู่บ้านนะแล้วแต่หมอเขาจะเป็นคนวินิจฉัยว่าอยู่ ICU นานแค่ไหนพักอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนนะครับ
1: ซึ่งมันจะมีใช่ไหมคะอาจารย์ที่ในเบื้องต้นยังไม่มีอาการหรอกแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันอาจจะค
2: ่
1: อยๆสะสมแล้วค่อยๆมีการแสดงอาการออกมา
0: ครับมันก็มีครับเพราะงั้นต้องแสดงแต่แม้ต้องระวังตรงนี้ฮะ
1: เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราคุยไปถึงรูปแบบของร้านที่บอกว่ามันเป็นสถานบันเทิงได้แหละแต่ว่าไปแจ้งว่ามันเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยตอนนี้เวลาที่รัฐเขาเข้าไปสุ่มตรวจทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานจากภาครัฐอาจารย์ว่าเขาก็เพิ่งจะไปตรวจมาเมื่อช่วงเดือนเมษายนอะไรว่าไปสิ่งที่เขาตรวจอาจารย์เบื้องต้นเนี่ยโอเคไปดูใบอนุญาตไปดูซิว่าเสียงมันเดซิเบลมันรบกวนไหมเวลาของการปิดอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มอะไรลงไปในเช็คลิสต์กับการตรวจครั้งต่อๆไปที่ผู้ว่าบอกว่าจะสุ่มตรวจแล
2: ้
1: วควรเพิ่มอะไรอาจารย
0: ์เมื่อกี้ผมเพิ่งแนะนำท่านรองผู้ว่าไปนะบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะคือร้านพวกนี้มันติดขับเนี่ยให้เขาดีแคร์ตัวเองโดยที่ต้องไปจ้างคอนซัลแทนเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับวิชาชีพเนี่ยมาตรวจเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ส่งเข้ามาก่อนรายการทุก6เดือน3เดือนก็ว่าไปส่งเข้ามาดีแคร์ตัวเองว่าคุณได้ตรวจให้เรียบร้อยไหม
2: แล้
0: วเราเข้าไปตรวจใช่ไหมต้องให้เขาดีแคร์ตัวเองแต่ถ้าเราเข้าไปตรวจบางทีเราไม่เห็นนะถ้าเราไปตรวจในเวลาราชการ
2: อ๋อใช่
1: แต่เขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะอาจารย์เขาจะสุ่มแล้วค่ะอาจารย์ผู้ว่าชาติบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะสุ่ม
2: จริงๆ
0: คือสุ่มเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะ
2: ก็นั่นสิผมก็เลยจะบอกว่าจริงๆเขาว่าสุ่มนี่ไม่ควรใช้ฮะมันต้องตรวจ 100% เลยอาจารย์ถูกไหมใช่ไหมไอ้ของพวกนี้มันคือปริตยูอยู่ปลายจมูกนี่เองอ่ะแล้วคนไปติดเที่ยวเขาก็จะไปรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ตรวจแล้วไม่ตรวจแล้วสุ่มแล้วไม่สุ่มแล้วเขาก็ไปเที่ยวไม่ใช่หน้าที่ของเขาอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นนั่นคือเจ้าของก็ต้องไปจ้างเซอร์ปาร์ตี้ที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยไหมจากสวัสดิ์ความปลอดภัยจากวสต.หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยคุณมาเช็คเลยว่าทุกอย่างถูกต้องก่อนนะรักษาตัวเองมานะแล้วส่งมาให้ใช่ไหมหลังจากนั้นกทม.ก็ดูเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เราก็ไปตรวจมันก็ทำให้คนที่มีที่มีวิชาชีพนะโปรเฟชชั่นอลมาตรวจด้วยเพราะเจ้าของร้านไม่รู้เรื่อง
1: แล้วโปรเฟชชั่นอลนี่เขาจะมีความพิเศษเพิ่มเติมที่จะมีเช็คลิสต์อะไรเบื้องต้นบ้างไหมคะอาจารย์คะขออนุญาตขอความรู
0: ้คือเขาจะดูจากพรบควบคุมอาคารนะแล้วก็พรบสถานบันเทิงเนี่ยปี2555นะว่ามันจะต้องตรวจอะไรบ้างตรวจสายไฟตรวจเมกเกอร์นะตรวจทางเดินหนีไฟทางออกทางอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องตรวจแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วส่งมาให้กทม.ใช่ไหมกทม.ก็รับตรงนี้ไว้ทุก6เดือนนะแต่คนดีแคร์ตัวเองแล้วมีอย่างนี้นะห้ามความผิดอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยไปตรวจ
1: ค่ะก็จริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนาะอาจารย
2: ์ทั่วประเทศนั่นแหละ
0: ทั่วประเทศครับแล้วก็ตอนนี้คือนายกก็บอกว่าเดี๋ยวต้องจัดโซนนิ่งใหม
2: ่โซนนิ่งแล
0: ้วในต่างจังหวัดนี่คือโซนสีแดงที่จะตั้งสถานบันเทิงได้นะโซนสีแดงก
1: ็
0: คือไม่ใช่สีส้มไม่ใช่ที่พักอาศัยเป็นโซนย่านธุรกิจที่จะตั้งได้แต่กรุงเทพเนี่ยมันมีโซนสีแดงอยู่ใช่ไหมแต่ตั้งไม่ได้นะคุณต้องไปตั้งอยู่ทุน RCA พระรามแถวรัชดาภิเษกอะไรแถวนั้นนะครับแถวนั้นใช่ไหมในอนาคตเขาบอกแล้วแถวถนนข้าวสารตั้งได้ไหมตรงนี้ตั้งไม่ได้นะตั้งไม่ได้เพราะอยู่ใกล้วัดใกล้
2: โรงเรียนใกล้วัดโรงเรียนอีก
0: ใช่ไหม
2: แต่ในข้อที่จริง
0: คนไปต้อง500เมตรนะต้อง500เมตรด้วยคร
2: ับ แต่ในข้อที่จริงคนก็มันก็ใช้กันอยู่แล้วก็มันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นเยอะเลยอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่าเขาก็แอบทำไงก็คือเป็นร้านอาหารใช่ไหมมีดนตรีนะร้านอาหารกินสถานบันเทิงเนี่ยโดยใช้พรบการสาธารณสุขใช่ไหมไม่ใช่พรบสถานบันเทิงทั้งนั้นจะต่ำ
2: เขาก็บอกว่านี่ไงฉันถือพรบนี้ไว้ใช่ไหมจะเปิดนี้ฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรตรงนี้นี้แต่พอ

0: พอถึงเวลาแล้วปรากฏว่ามันก็ต่ำกว่ามาตรฐานที่จะให้คนไปเป็นร้อยๆไปอยู่ตรงนั้นนะ
1: ใช่จริงๆคือถ้าจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วมีเพลงเนี่ยคือมันจะต้องมีที่เปิดโล่งได้ใช่ไหมแล้วก็มีที่เปิดโล่งแล้วก็ต้องมีที่ระบายควันก็คือมีฮูดดูดอากาศด้วยในคงในครัวทั้งหลายตรงนี้มีทางหนีไฟอะไรพร้อมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานบันเทิงเมื่อไหร่เนี่ยนะคือมันจะเข้มงวดกว่านั้นเยอะก็คือคุณจะต้องมีสปริงเกอร์ค
0: ุ
1: ณจะต้องมีออดิเตอร์มาตรวจสอบทุกปีอย่างเงี้ยนะพรบควบคุมอาคารจะต้องใช้โฟมที่ในรามไฟนะหรือก็จะต้องมีพวกไอ้ดีเทคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยแก๊สดีเทคเตอร์นะมีฮีทดีเทคเตอร์แล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีสปริงเกอร์ต้องมีพร้อมหมดนะแต่ถ้าไปร้านอาหารไม่ต้องนะไอ้โฟมจะใช้โฟมอะไรก็ได้
0: แต่ปรากฏว่าจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าทำการประกอบการเนี่ยเป็นร้านผับบาร์เหล้าเนี่ยนะมันก็เลยโอ้โหมัน
1: ใช่เพราะข้างในมีดนตรีใช่ไหมแล้วมีการเต้นด้วยนะแล้วบางทีเปิดเกิน24นอย่างเงี้ยเป็นสถานบันเทิงไงจะไปจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะ
2: อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยมันมีการกำหนดเป็นมาตรฐานไหมคะเวลาที่เขาจะเปิดร้านนะคะมาตรฐานพวกที่วัสดุที่มันจะมีค่ะลามการลามไฟหรือมันมีอะไรที่มันเป็นเบสิกมาตรฐานปกติมันมีไหมคะอาจารย
1: ์คือถ้าอยู่ถ้าเป็นสถานบันเทิงนะพรบไอ้กฎกระทรวงปี255เนี่ยนะมาตรา3ของทวีเนี่ยในของพรบคู
0: ่
1: บอกไว้หมดเลย
0: มี
1: หมดเลยต้องมีหมดเลยนะต้องมีระบบป้องกันและการและการระงับอัคคีภัยนะระบบหนีไฟทางฉุกเฉินระบบโครงสร้างระบบไฟฟ้าระบบระบายอากาศ
0: มีอยู่ในกฎหมาย
1: ต้องมีดีเทลหมดนะแล้วก็ต้องจ้างเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกปีด้วยใช่ไหมอันนี้คือสถานบันเทิงนะ
2: อันนี้ค่ะแต่นี้ใช้วิธีการไงว่าอ๋อมันไม่ใช่สถานบันเทิงจ
0: ้
2: า
0: ฉันจะเป็นร้านอาหารเป็นรีสอร์ทฉันไม่ได้เป็นผับแต่พอเวลาคนไปเที่ยวแล้วมันก็ผับเราดีๆนี่เองว่างั้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะอาจารย์ว่าเราไม่ได้คุยแค่มองในคดีอาญาอย่างเดียวคือตอนนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะมันเป็นสิ่งแวดล้อมในอาคารจริงๆจนถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเทียบเคียงกับเหตุการณ์ข่าวใหญ่ๆหลายๆผับที่ผ่านมาจนมาถึงครั้งนี้ว่ามันชัดเจนมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในอาคารจริงๆมันมีควันพิษเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความหละหลวมต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าให้ถอดออกมาเป็นข้อๆเท่าที่นึกออกที่คนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเขาฟังอยู่แล้วเขาสามารถที่จะไปเช็คลิสต์ร้านตัวเองได้มันมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ครับคือจริงๆนะคือเขาจะต้องไปตรวจอะไรก็คือทางหนีไฟนะครับแล้วก็ความจุคนนะก็คือความจุของคนเนี่ยก็คือรับคนได้เท่าไหร่ก็ต้องดูว่าประตูหนีไฟต้องมีกี่ที่กี่บานนะนะแล้วก็ประตูอย่างเงี้ยหรืออาคารมันต้องทนความร้อนได้ประมาณ1-2ชั่วโมงด้วย
2: โอ้ค่ะ
1: นะนี่เป็นกฎหมายเลยนะแล้วก็ประตูจะต้องเปิดสู่ด้านนอกเสมอห้ามล็อก
2: เปิดเข้าก็ไม่ได้ค่ะ
1: เปิดไม่ต้องเปิดออกนะต้องติดตั้งคานผักหนีไฟผักออกอย่างเดียวนะแล้วก็ห้ามมีสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินใช่ไหมห้ามวางสินค้าเฟอร์นิเจอร์ถังเบียร์พวกนี้ห้ามวางหมดนะทางหนีไฟก็ต้องนำผู้ใช้บริการออกสู่ด้านนอกอาคารเนี่ยซึ่งเป็นจุดรวมคนนะที่มีความปลอดภัยโดยตรงนะไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเจอซอยตันอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปที่โล่งนะต้องมีระบบตรวจจับสัญญาณเตือนภัยและก็แสงสว่างใช่ไหมติดตั้งพวกระบบตัดเสียงอัตโนมัติเนี่ยผมว่าสัญญาณดังใช่ไหมเสียงต้องหยุดเลยได้ไอ้สัญญาณเตือนต้องเข้าไปในเครื่องเสียงนะคร
2: ับอันนี้ไม่มีเลยอาจารย
0: ์
1: ไม่มีเลยฮะติดตั้งอุปกรณ์จับควันนะอุปกรณ์จับความร้อนใช่ไหมก็คือต่อกับไฟอะลามเลยนะครับพอมันจับได้ปั๊บนั่นต้องไฟอะลามเลยนะแล้วก็สปริงเกอร์ทำงานเลยนะครับแล้วต้องมีป้ายทางออกฉุกเฉินเนี่ยที่ยังส่องสว่างเนี่ยไปยังทางออกนะที่มันได้ชัดใช่ไหมมีไฟสำรองฉุกเฉินทำงานทันทีพอไฟดับปั๊บใช่ไหมก็ต้องมีไฟฉุกเฉินไฟสำรองเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็วัสดุป้องกันไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยไอโครงสร้างของผนังเพดานจะต้องมีต้องเป็นชนิดไม่ลามไฟนะห้ามใช้วัสดุติดไฟนะอย่างเงี้ยนะ
2: อ
1: าจจะคิวพวกไฟเบอร์การ์ดอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเงี้ยก็คือทุก20เมตรเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง
0: ทุก20เมตรเลยนะมาตรฐาน
1: หรือพื้นที่200ตารางเมตรเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณ200ตารางเมตรเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์หมดเลยนะ
2: ค
1: ่ะนะครับแล้วก็ห้ามใช้ประกายไฟห้ามต้องมีกฎห้ามใช้พลุดอกไม้หรือว่าไปมีเอฟเฟกต์อยู่บนเวทีอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องจัดการแล้วก็มีการฝึกอบรมประเมินความเสี่ยงนะแล้วก็อบรมพนักงานทั้งการนะหน้าประตูเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยครับจะต้องซ้อมอบยกหนีไฟและวิธีดับเพลิงปีอย่างน้อยปีละครั้ง
2: อันนี้สำคัญมากค่ะอาจารย์เพราะว่าน้อยมากเลยแทบจะไม่เห็นในข่าวเลยว่า
0: ไม่รู้หรอก
2: พนักงาน
0: ซ้อม
2: ได้รับการฝึกอบรมมาและเป็นพนักงานนั่นแหละที่เป็น

0: คนคอยต้อนคนออกจากร้านเอาจริงๆหลายๆเหตุการณ์พนักงานไปก่อน
1: พนักงานไปก่อน
0: แล้วเขาก็ต้องเอาชีวิตเพราะเขาก็ไม่ได้ฝึกมาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องอะค่ะเห็นไฟเขาก็หนีอย่างนั้นเลยค่ะ
2: และอีกเรื่องคือเวลาเกิดไฟไม่เล่นการเคลียร์พื้นที่ซ่อนเร้นนะซึ่งถือว่า
1: แ
2: ทน
1: เรา
2: จะยกเลยจะต้องให้พนักงานเนี่ยนะพนักงานต้องใส่อุปกรณ์เซฟตี้เลยนะหน้ากากหน้ากากเรียบร้อยอย่างเง
1: ี้
2: ยเช็คความปลอดภัยในห้องน้ำพื้นที่ที่มันละสายตานะ
1: เ
2: พื่อเกณฑ์เอาคนออกมาให้หมดก่อนที่จะตัวเองจะหนีออกมา
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้อาจารย์ตอนนี้บ้านเราเขามีฐานข้อมูลที่มันจะเป็นฐานข้อมูลเหตุเพลิงไหม้มั้ยคะอาจารย์เพื่อเราจะได้เหมือนกับเพื่อต้องมาถอดบ่อยๆอ่ะเขียนไปเป็นบทเรียนไปเป็นไบเบิลไปเลยอะไรเงี้ยมีมั้ยคะอาจารย
2: ์ผมว่าฐานข้อมูลไม่มีฮะไม่มีฮะของเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะใช่มั้ยก็ส่วนใหญ่มันก็มีไอ้สติก้าผับนะเมื่อปี
1: 52
2: ปีใหม่แล้วก็มอเตอร์บีนะก
1: ็ที่พัทยา
2: พัทยาใช่มั้ยมันก็มีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ในที่ใหญ่ๆ
1: แล้วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นแบบเดียวกันเลยนะใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
1: ทั้งหนีออกมาไม่ทันออกบางทีอยู่แค่เอื้อมปากประตูนี่เองออกไปไม่ได้แล้วก็พอควันเข้ามาก็สำลักแล้วก็สลบอยู่ตรงนั้นเสียชีวิตเหมือนเลย
2: ถูกต้องครับแล้วอย่างสถานบันเทิงในกรุงเทพเนี่ยนะไอ้คนที่ดูแลคือผู้บัญชาการนครบาลนะต้องไปตรวจสอบนะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะก็คือนายอำเภอกับผู้ว่าเป็นคนดูแลนะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารมีดนตรีเล่นเนี่ยกลายเป็นท้องถิ่นนะเป็นคนดูแล
1: เอาแล้วกัน
2: ใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนในกรณีของที่ลาดพร้าวเนี่ยไอ้คนที่ดูแลคือสำนักงานเขตจตุจักร
1: ใ
2: ช่ไหมก็พอไปดูแล้วเขาบอกเนี่ยเขาก็เปิดอย่างร้านอาหารเนี่ยร
1: ้
2: านอาหาร
1: ก็เอากฎหมายมาสู้กันอีกว่าดีไงเขาก็ถูกเขาเปิดตามมติกฎหมายร้านอาหารเหมือนกันนะ
2: ใช่เขาปีบอดนะประตูหนีไฟอะไรมีหมดนะแล้วก็ปกติขนาดตัวนี่ปกตินะแต่เวลาที่ทำงานเนี่ยไม่รู้นะจะมันมีร้านขายลูกอมมาขวางประตูถูกล็อกบ้างอะไรอย่างนี้ไม่รู
1: ้โอ้โหมันน่าเศร้ามากนะอาจารย์แล้วดูแล้วเนี่ยมันไอ้ร้านลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่ร้านสองร้านนะไปดูดิมันเมืองใหญ่ๆต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วเลยแล้วเขาก็ใช้ความเชื่อในช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละจนที่เป็นร้านอาหารไงฉันก็ไม่ต้องไปไอ้เขาเรียกว่ามาตรฐานทายเกรดในระดับเป็นผับเป็นบาร์เพราะฉันจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่คนมาเที่ยวทุกคนก็รู้ว่ามาตึงกันอยู่ตรงนั้นน่ะนะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมาตรวจแล้วก็ต้องมาดูเรื่องกฎหมายกันใหม่นะว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ร้านอาหารนะมันมีการเต้นรำนะมันมีโฟมที่ไม่ถูกต้องนะที่บุกไว้อะไรทั้งหลายพวกนี้หรือระบบไอ้พวกไอ้ไฟฟ้าอะไรไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยต้องจัดการเลยนะไม่ใช่ว่าไปบอกโอเคผ่านไม่ได้ใช่ไหมไอ้จะมีเข้าขายสถานบันเทิงไหมอย่างเงี้ยก็ต้องยอม
1: อย่าไปดูแต่ข้อกฎหมายใช่ไหมอาจารย์ให้ดูข้อเท็จจริงว่างั้นเลยนะ
2: ดูข้อเท็จจริงถูกต้องครับต้องไปดูข้อเท็จจริงนะคร
0: ับ ค่ะอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับคนที่ได้โอกาสฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้ณวินาทีนี้ไหมคะ
2: คือต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะคือในกรุงเทพมหานครพอเราทำบทโซนิ่งว่าเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะที่จะเป็นสถานบันเทิงนะตรงอื่นไม่ใช่นะก็เกิดการลักลอบอย่างเงี้ยนะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดโซนิ่งใหม่อะไรใหม่นะผมก็เลยมองว่าคือจะจัดใหม่ก็จัดได้จะไม่ให้เป็นพื้นที่สีแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะฮะต้องให้ประชาชนเนี่ยรับฟังความเห็นประชาชนด้วยไม่ใช่ว่าไปจัดโซนิ่งไปอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนอย่างนี้ไม่ได้นะนะต้องดูห่างจากวัดโรงเรียนนะหรือพื้นที่พวกนี้อย่างน้อยประมาณ500เมตร
1: ครับ
2: แล้วก็อีกอย่างคือว่าทางพี่น้องประชาชนถ้าจะไปเที่ยวฐานตรงนี้นะสิ่งที่เวลาเข้าไปปั๊บต้องดูก่อนเลยว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ร้านนี้เพดานต่ำไหมนะอาคารเก่าไหมนะคือถ้าเพดานต่ำนะและอาคารเก่าทางออกสุดเสริมไม่เห็นไม่ชัดเนี่ยไฟมันมัวๆอย่างนี้อย่าเข้าไป
0: จริงๆมันต้องร่วม
2: กันเกินไป
0: ค่ะมันต้องร่วมกันนะอาจารย์นี่อันนี้คือพยายามคิดถึงว่าถ้ามันเราไปเที่ยวจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำตามที่อาจารย์บอกเลยแต่ในท้ายที่สุดคือไปดูที่ร้านที่เกิดขึ้นเนี่ยทางมันแคบมากแล้วก็ไม่รู้เอาที่เดินไปนี่คือวิ่งกลูกันไปคือไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนแล้วพอสุดท้ายอ้าวเป็นห้องน้ำแล้วก็กลายเป็นว่ามาเสียชีวิตกันอยู่ในห้องน้ำเยอะแยะแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ร้านก็ต้องช่วย
2: ต้องช่วยกันเพราะงั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่จดทะเบียนหรือว่ามาตรวจสอบ
1: ใช่
2: ใช่ไหมไอ้ตอนที่มาจดทะเบียนเป็นอะไรเนี่ยคือหน่วยราชการจะต้องไปตรวจสอบให้ดี
1: ใช
2: ่ชัดเจนแล้วคุณต้องดีแคร์ตัวเองทุกปีแล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบตามที่เราเช็คลิสต์ไว
0: ้
2: แล้วก็ต้องเข้มงวดการใช้กฎหมายครับ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเออคุ้มครองขึ้นมามันไม่คุ้มค่ากันน่ะใช่ไหมอาจารย์กับการสูญเสียอะไรต่างๆเหล่านี้แต่โดยตั้งแรกๆอาจจะบอกว่าทำแบบนี้แหละมันประหยัดดีจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนี่แหละแล้วก็ทำงี้เงี้ย

0: เออประหยัดดีแต่พอมันเกิดเหตุเสียหายขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยทั้งสุขภาพของผู้คนที่รอดชีวิตมาได้แต่สุขภาพก็ย่ำแย่ไปด้วยเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยถูกไหมอาจารย
1: ์ไม่คุ้มเลยครับเนี่ยคนที่รอดชีวิตมาได้ดูแก๊สที่จะไปเต็มๆเนี่ยผมว่ามันสะสมอยู่ข้างในแหละ
2: อาจารย์บอกว่าให้ดูอย่างน้อยๆอันเดือนหนึ่งเนาะอาจารย์
1: คร
2: ับ ค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
0: ครับผม
1: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะท่านเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยคือต้องบอกว่ามันเป็นการพูดคุยไม่ได้เรียกว่าถอดบทเรียนซะทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการบอกกล่าวไปจนถึงร้านค้าผู้ประกอบการที่คุณอาจจะยังไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้หรอกแต่คุณลองไปเช็คดูดีๆแล้วกันเพราะจันออกมาเตือนแล้วทางหนีไฟมันชัดเจนไหมประตูทางออกมันชัดเจนไหมประตูทางออกไปแก้ให้ดีนะว่ามันต้องผลักออกแล้วไม่ใช่ผลักเข้าระบบตรวจสัญญาณเตือนภัยมีหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์ของโรงเบียร์นะลาดพร้าวเนี่ยจากคลิปเนี่ยที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยน้ำเหงามันมีคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วเห็นมีควันอยู่ข้างบนน่ะนั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดเพลิงแล้วแต่มันไม่มีระบบตรวจสัญญาณไงคนเขาก็ไม่รู้ตัวก็ยังลืม
0: ไม่มีเซ็นเซอร์อะไรกันเน
2: ี่
0: ยนะที่ตรวจจับอ่ะ
2: แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์จับควันที่มันจะต้องติดกับอะลามอันนี้ก็น่าจะไม่
0: ม
2: ีเพราะไม่งั้นมันก็ต้องเสียงดังแล้วก็รวมไปถึงไฟสำรองด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนที่พยายามที่จะทยอยออกแต่ไม่รู้ว่าจะทยอยไปไหนก็หาทางออกไม่เจอเพราะทางออกมันแคบมากแล้วไฟมันก็ไม่มี
0: ส่วนสำคัญที่สุดก็คือหน่วยงานบ้านเมืองนี่แหละครับที่เขามาแจ้งแล้วคุณไปตรวจแล้วคุณได้กำชับบัญชาเขาหรือเปล่าคร
2: ับ ค่ะได้ค่ะทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
0: ค
2: ุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่รัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะรวมกระทรวงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยกันมาอยู่ด้วยกันทีนี้ถ้ามองในมุมการปฏิรูประบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอาท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรร
0: ม
2: อันนี้มันจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มจริงหรือเปล่าเพราะเบรกที่แล้วเนี่ยเราก็ฉายภาพให้ได้เห็นประมาณนึงแล้วนะคะว่าในมุมบวกที่รัฐบาลมองเห็นเนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าการขับเคลื่อนของซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยต้องการอย่างหนักเพราะในความเป็นจริงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีเยอะ
0: เยอะมาก
2: แต่ว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้จำเป็นต้องตะโกนว่าอันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร
0: ์
2: เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องมาจับตารอดูกันว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคิดว่าการเอามารวมกันเป็นยังไงเราลองมองในมุมของผู้ประกอบการกันบ้างดีกว่าว
0: ่
2: าที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสทน.นะคะคุณสุรวัตรอัครวรมาศคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกับการดึงท่องเที่ยวรวมวัฒนธรรมตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับน้องเหา
0: ครับผม
4: พี่อุ้ม
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรวัตรค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวอะค่ะการย้ายภารกิจด้านท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันเนี้ยท่านมองว่ามันเป็นโอกาสหรือไม่เป็นความเสี่ยงมากกว่ากันคะ
4: คำว่าโอกาสเนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลคงมองเป็นโอกาสแน่ๆเน
0: า
4: ะ
0: เขาถึงย้าย
4: แต่ว่าถ้าเกิดมองถึงความเสี่ยงเนี่ยในส่วนตัวผมคิดว่ามีความเสี่ยงสูง
2: ในแง่ไหนบ้างคะ
4: ประเด็นมันอย่างนี้ฮะคือการย้ายกระทรวงเนี่ยนะมันก็จะมีบริบทที่ถ้าเกิดเราสังเกตดูเนาะหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเกาหลีก็คือกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม
0: สามอย่างรวมกันเลยนะ
4: ใช่
0: ท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมอยู่กระทรวงเดียวเลยนะเกาหลีนะ
4: ถูกต้องแต่เกาหลีเนี่ยตอนที่เขาทำวัฒนธรรมการกีฬาแล้วก็ท่องเที่ยวของเขาอ่ะเขาวางจุดขายไม่เหมือนกันหล
0: ัก
4: การไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าเขาสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาก่อนเพื่อขาย
0: สร้างว
4: ัฒนธรรมเพื่อขายเราสังเกตจำได้ไหมว่าสมัยก่อนมันมีช่วงแดดจำกึ่ง
2: เลยอาหาร
0: คนก็ยังแห่ไปดูวัฒนธรรมเขา
4: สร้างวัฒนธรรมมาแล้วก็ผ่านหนังผ่านนู่นผ่านนี่มาแล้วก็
0: เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึง
4: แล้วก็เอาท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวตามรอยหนัง
0: อะไรต่างๆใช่
4: อันนี้นี่คือวิธีการของเกาหลีเนาะแล้วทำได้สำเร็จทำได้สำเร็จทำได้ดีมากแล้วหลายประเทศก็เอา
0: จีน
4: ก็เอาวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวมารวมกัน
0: วัฒนท่องเที่ยวนะ
4: แต่ของจีนเนี่ยเขาเอาการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กระทรวงมารวมกับวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงแต่ทีนี้ของเราที่ต่างกันคือของเราเอากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

0: ดึงกีฬาออก
1: ดึงกีฬาออก
0: เอากีฬาออกแล้วก็เอาท่องเที่ยวนี่มาแปะอยู่กับ
1: แปะอยู่กับ
0: วัฒนธรรม
1: วัฒนธรรม
0: อันนี้แต่ว่าโดยแนวคิดก็คือว่าคิดว่าจะเอาท่องเที่ยวมาขายวัฒนธรรมนะครับที่ผมบอกว่าเป็นความเสี่ยงมันอย่างนี้ฮะ
1: ยังไง
0: วัฒนธรรมเราเนี่ยวิธีคิดแนวทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยส่วนใหญ่ข้าราชการอะไรต่างๆรวมๆกันเนี่ยค่อนข้างจะมีแนวคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟ
1: วัฒนธรรม
0: อันนี้คือรวมวัฒนธรรมประเทศไทยส่วนท่องเที่ยวเราก็มาในแนวของ
1: ก้าวหน้า
0: ของเขาเรียกว่าในขั้นก้าวหน้าทั้งเศรษฐก
2: ิ
0: จ
2: การตลาดจัดจั
0: ดเศรษฐกิจอะไรต่างๆทีนี้การมาควบรวมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเร็วเกินไปผมก็ห่วงผมพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดให้มองให้ลึกทำไมผมถึงคิดแบบนี้เพราะว่าผมก็อยู่กับผมก็โตช่วงที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามารวมกับกีฬาเนี่ยผมก็อยู่ในช่วงนั้นด้วยแล้วเราก็เห็นการพัฒนาของการกีฬากับการท่องเที่ยวเรามาตลอดเพราะว่าในอดีตเนี่ยตอนเราท่องเที่ยวมารวมกับกีฬาเนี่ยท่องเที่ยวไม่มีคนททไม่ได้ย้ายเข้ามาททเป็นวิสาหกิจเหมือนเดิมก็เลยทำให้คนนำของกระทรวงนี้คือคนของ
1: กีฬา
0: และทีนี้กว่าที่จะปรับคนของกีฬามาทำให้คนกีฬาเข้าใจท่องเที่ยวหรือปรับคนท่องเที่ยวให้มันทำได
1: ้
0: อย่าลืมว่าวันนี้เราไม่ได้มองเฉพาะในกรุงเทพนะเราต้องมองถึงต่างจังหวัดซึ่งทุกๆจังหวัดมันจะมีท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด
1: ใช่มันอยู่ในกระทรวงเดียวกันตอนนั้น
0: กว่าที่จะได้คนพวกนี
1: ้
0: ที่ไปเข้าใจ
1: ทั้งสองอย่างอ่ะ
0: สิบกว่าปีนะ
1: โอ้โห
0: สิบกว่าปีถึงได้บุคลากรพวกนี้มาเนาะทีนี้อยู่ๆเนี่ยคุณจะไปยุบผมยกตัวอย่างท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดปัจจุบันนี
1: ้
0: ก็ทำท่องเที่ยวมาแล้วทำกีฬามาแล้วแต่ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวที่เก่งๆก็มีหลายจังหวัด
1: คร
0: ับ ตอนนี้คุณเอาพวกเขาไปอยู่ที่กีฬาหมดเลยแล้วคนที่ทำวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาทำท่องเที่ยวเป็นไห
1: ม
0: อันนี้อย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นความเสี่ยงนะไอ้ตรงเนี้ยฉะนั้นผมอยากเสนอว่าณวันนี
1: ้
0: เราเอาท่องเที่ยวต้องบอกว่าท่องเที่ยวเนี่ยในส่วนเฉพาะกรมการท่องเที่ยว
1: กรมการท่องเที่ยว
0: ททท
1: ทท
0: กจเอ๊ะไม่ใช่ทกจสิอปท
1: อ
0: ปทที่ดูแลชุมชนอ่ะนะอปทตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะน่าจะเอาส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมก็จะทำให้กระทรวงวัฒนธรรมนี่ใหญ่ขึ้น
1: ใหญ่ขึ้น
0: ทีนี้คุณเอาคนกลุ่มนี้ไปแล้วคุณเอาคนให้เขาด้วยป่ะ
2: อันนี้ยังไม่ชัดเจนเน
0: า
2: ะ
0: ถ้าเกิดคุณเอาเฉพาะงานไปให้เขาคนไม่ได้ตามไปด้วยอ่ะ
1: เรามี
0: ศูนย์แท
1: ็
0: กศูนย์แท็กตามหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเขาเรียกว่าศูนย์ที่บริการท่องเที่ยวเนี่ยคนกลุ่มนี้อยู่กับทรวงเนี่ยมันจะมาที่วัฒนธรรมไหนถ้าเกิดไม่มีนี่วัฒนธรรมแบกน้ำหนัก
2: ค่ะคุณสุรวัตรค่ะงั้นขออนุญาตเจาะตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะว่างั้นให้รบกวนคุณสุรวัตรเจาะลงไปเลยว่าภารกิจไหนที่มันควรจะย้ายมาครบทั้งชุดเลยทั้งคนทั้งงบทั้งข้อมูลทั้งอำนาจการตัดสินใจอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับอะไรที่มันเดิมๆที่ดีอยู่แล้ว
1: มันอย่างนี้
0: เขาที่ทราบมาตอนนี้เอากรมการท่องเที่ยวทั้งกลุ่
1: ม
0: โยกมาอยู่กับกระทรวง
1: วัฒนธรรม
0: ก็คือกรมการท่องเที่ยวเพราะมันมีภารกิจของท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งหมดย้ายมาไอ้ตรงนี้ประเด็นของกรมการท่องเที่ยวไม่น่าติดประเด็นเพราะว่าดูเรื่องมาตรฐานต่างๆในต่างๆอยู่ตรงนี้หมด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะอปทก็ย้ายมาอยู่ไม่มีอะไรททท.ไม่มีอะไรในแง่ของทำงานภายใต้เขาอย่างเดียวนะยังไม่พูดถึงคนที่บริหารเข้าใจการบริหารหรือเปล่านี่เราไม่รู้น
1: ะ
0: เพราะอย่าลืมว่าข้าราชการเนี่ยมันเดี๋ยวมันโยกกันไปโยกกันมาคนต้องเติบโตอ่ะใช่ไหม
2: เดี๋ยวทับเส้นทับลายกันนะ
0: ก็อย่างเงี้ยไอ้นี่ที่เราห่วงฉะนั้นผมก็เลยที่ผมห่วงก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะเราไม่รีบมากเราทำให้คนของวัฒนธรรมเนี่ยเข้าใจบริบทท่องเที่ยวให้มากขึ้นก่
1: อ
0: นแล้วค่อยไปควบรวมมันก็น่าจะปลอดภัยกว่าไอ้นี่มองในบริบทแต่ว่ารัฐบาลเข้าใจว่าเขาอาจจะต้องการให้กีฬามันเร็ว
1: โดดเด่นออกไป
0: มั้งต้องเร็วที่กีฬาก็จำเป็นต้องเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดเขาฟังเรานิดเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยเขาไม่เคยถามเอกชนนะ
1: เออนี่ไง
0: คือพวกผมทำงานกับราชการเยอะเมื่อกี้วัน

0: นี้ก็เพิ่งประชุมกับรัฐมนตรีเรื่องของไอ้ก็เรียกนะกรอท่องเที่ยวอะไรพวกนี้วันนี้เพิ่งประชุมมาเราประชุมกันบ่อยมากแต่เราไม่เคยได้เข้ามาร่วมประชุมในเรื่องของการโยกกระทรวง
1: คือเขาโยกเขาเองเลยเหรอว่างั้นเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่มันอย่างนี้มันจะมีหน่วยงานหนึ่งชื่อกพร.เป
2: ็
0: นคนที่มาดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องของระบบเรื่องของหลักการพวกนี้มันพวกเขาทำเป็นอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องกฎหมายอะไรทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่เมื่อกี้พูดถึงอ่
2: ะ
0: เอ๊ะมันแก้ได้เปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเราจริงๆเราในความเป็นจริงเราก็คุยกับผู้ใหญ่เหมือนกันแหละแล้วก็ลึกๆแล้วคุยกับของคนของทั้งสองกระทรวงนะข้าราชการเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากเสร็จ
3: ไม่อยากรวม
1: เขาไม่แฮปปี้ว่างั้นเลยนะ
0: อยากรวม
3: อันที่ไม่อยากรวมนี่ด้วยงานเหรอคะคุณสุรวัตร
0: ไม่ใช่มัน
1: ธรรมชาติต่างกัน
0: ภารกิจธรรมชาติคนอ่ะให้เปลี่ยนไปท่านเขาก็คงกลัวแหละหมายคุณคนของหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยก็อย่างนี้ก็ให้ท่องเที่ยวมันนำวัฒนธรรมสิผมบอกว่าเฮ้ยวัฒนธรรมมันเป็นบ้านใหญ่คุณมาเปลี่ยนเขาได้เหร
1: อ
0: ถูกไหมคุณบอกว่าคุณย้ายมาปุ๊บให้วัฒนธรรมทำตามคุณทุกอย่างเนี่ย
1: คุณย้ายเข้าไปนะ
0: เออคุณมาบ้านผมอ่ะแต่คุณมาจะมาเป็นผู้นำผมอ่ะถูกไหมอันนี้มันก็ยากหน่อยนึงแต่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทั้งสองกระทรวงให้มันมีบริบทที่มันเข้าใจกันเนี่ยโอ้นี่ก็ต้องใช้คือพวกผมเอกชนเนี่ยผมทำงานกับภาครัฐเยอะเนี่ยทำให้ผมเข้าใจบริบทของหลายๆฝ่ายแล้วมีหลายๆที่ที่เราไปช่วยเชื่อมให้ด้วยซ้ำไปผมในอดีตที่ผ่านมาสมัยก่อนนะผมเห็นเรื่องนอมินีที่มีปัญหาผมเคยไปเชื่อมระหว่างกรมพัฒกระทรวงพาณิชย์นะกรมพัฒน์นะพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ย
1: จดทะเบียน
0: มาจับมือกับกรมการท่องเที่ยวนะผมเป็นคนพอดีเนื่องจากไปอบรมอยู่หลักสูตรหนึ่งรู้จักปลัดรู้จักอธิบดีกรมพัฒน
1: ์
0: รู้จักอธิบดีกรมพัฒน์แล้วไปเจอกันแล้วคุยกันผมว่าคุยก็เลยเฮ้ยเป็นเรื่องสำคัญไว้เรื่องนี้สำคัญผมก็เลยไปจับมาแหม่สกันแต่เราอยู่หลังนะเราก็แค่จับมาให้เขาคุยกันเ
1: ออ
0: ก็เลยมันก็เลยมีตั้งหน่วยหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบนอมินีอะไรพวกนี้สมัยนู้นนะเป็น10ปีแล้วฉะนั้นเอกชนจะมีประโยชน์เรื่องนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าใจบริบท
1: เราจะไวกว่าเนาะ
0: เราเป็นคนปฏิบัติถ้าเราอยู่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติคือเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดผมอยากเสนอว่าอย่าพึ่งยุบท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดทั้งหมดส่วนที่จะไปอยู่กีฬาก็ไปเหลือไว้ให้กับคนท่องเที่ยวที่เขาอยากจะอยู่กับท่องเที่ยวสำหรับท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเดิมเนี่ยนะให้ขึ้นตรงกับกรมการท่องเที่ยวได้ไหมคือไม่ต้องไปขึ้นตรงกับกระทรวงวัฒนธรรมไอ้ส่วนของวัฒนธรรมเพราะว่าเขาต้องทำงานภายใต้จังหวัดเพราะจังหวัดเดี๋ยวนี้นะฮะทุกจังหวัดจะมีท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดจะมีวัฒนธรรมจังหวัดทีนี้ต่อไปมันก็ต้องมีกีฬาจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดแต่ว่าท่องเที่ยวจังหวัดไม่อยู่ละ
1: แล้วกัน
0: ถูกไหมฮะแล้วทีนี้คุณเอาท่องเที่ยวจังหวัดไปอยู่กับวัฒนธรรมจังหวัดก็คุยกันรู้เรื่องไหม
1: ไม่
0: ร
1: ู้มันเป็นนั่งจบยุงเฉยๆแล้วมั้งถ้าเกิดว่าไม่มีอำนาจทำอะไรเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับผมกลัวว่าภารกิจมันจะเดินต่อไม่ได้
1: มันจะเดินต่อไม่ได้ไง
0: เพราะเอกชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะท่านเอา
1: ครับ
0: เอกชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องทำงานคนท่องเที่ยวก็ต้องทำงานกับท่องเที่ยวคนที่ทำการค้าก็ต้องทำงานกับการค้าอะไรเงี้ยมันเป็นระบบของมันอยู
1: ่
0: ก็ที่ถามผมว่าห่วงไหมก็ห่วงในบริบทนี้ห่วงในบริบทนี้ครับผม
3: ค่ะคือจริงๆอ่ะต้องขอความรู้คุณสุรวัตรเลยเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจกระบวนการกลไกพอมันมีการแยกแตกเข้าไปข้างในเพราะว่าในกระบวนการในการทำงานจริงๆกับกระบวนการในการมองจากตัวหนังสือว่ามันมีกระทรวงอะไรบ้างมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะค่ะทีนี้ในเบื้องต้นนะคะคุณสุรวัตรคิดว่านอกเหนือจากที่บอกว่าอ่ะให้ช่วยดูท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหน่อยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยังไม่ควรที่จะไปแตะมากขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาแตกสาขาออกไปแล้วมันจะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะสโลว์เกินไปอะไรเงี้ยมันมีส่วนไหนอีกบ้างคะที่คุณสุรวัตรอยากจะชี้แนะหรือว่าอยากจะเป็นเครื่องแลบเบิกบอกทางให้กับรัฐบาลนะคะถ้าจะควบรวมกัน
0: ผมขอบคุณคุณอุ้มมากเลย ที่ถามมาคืออย่างเงี้ยผมเรียนท่านผู้ฟังทั้งหมดนะรวมทั้งฝ่ายรัฐที่ฟังอยู่เนี่ย คือผมไม่ได้มีใบแอดอะไรหรอกว่า จะมีปัญหาหรือยังไงแต่ว่าในเมื่อเขามีนโยบายเขามีแนวทางเราก็มีหน้าที่ในการเสนอถึงขนาดนี้สมาคมเคยเสนอว่าเอ๊ะทำไมไม่ตั้งเป็นกระทรวงท่องเที่ยวขึ้นมากระทรวงหนึ่งเลยอ่ะ
3: ก็ไม่

0: ไปลงกับวัฒนธรรมเงี้ยหรออ
1: ่าเนี่ยไงเราก็คิดอย่างนี้แต่ว่าก็มีหลายฝ่ายหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันอยู่โดดๆอย่างเงี้ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้มันลำบากมากกว่าผมถึงขนาดบอกว่าถ้าเราเป็นกระทรวงนะเป็นกระทรวงท่องเที่ยวอย่างเดียวนะคุณเอาทีเซ็ปอะมารวมกันยังได้เลยหรือว่าย้อนกลับไปอยู่กับของสำนักนายกอะไรเงี้ยนะเพราะว่าสำนักนายกเขาดูแลทั้งหมดได้อยู่แล้วแต่โอเคตรงนั้นเราไม่พูดกันไม่พูดถึงแต่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อคุณมีนโยบายอย่างนี้ชัดเจนแล้ว
2: ค
1: ุณก็มาฟังเราพูดบ้
2: าง
1: มาถามเราเพราะว่าในแต่ละจังหวัดตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเมืองรองอะไรพวกนี้เนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยมันจะมีสมาคมของภาคเอกชนอยู่แล้วภาคเอกชนพวกนี้เนี่ยก็จะทำงานอยู่กับท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดอยู่แล้วฉะนั้นถามความเห็นเขาบ้างว่าเฮ้ยถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดแต่เสียงส่วนใหญ่ที่ผมถามมานะท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยไอเอกชนที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดไม่ค่อยได้ทำงานเลยกับวัฒนธรรมเท่าไหร่นะเพราะว่าวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะมาในมุมของเกี่ยวกับวัฒนธรร
2: ม
1: เรื่องของพอพูดถึงวัฒนธรรมเราจะคิดถึงเรื่องของแต่งกายมากเป็นเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆเยอะกว่าแต่ว่าเรื่องของเดินไปข้างหน้าเนี่ยทางฝ่ายวัฒนธรรมเขาจะทำน้อยกว่าทำน้อยกว่าคือวัฒนธรรมเราดีอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ดีตามบริบทของเรา
2: บริบทของเขาบริบท
1: แต่เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้เวลามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยท่องเที่ยวสามารถเอาวัฒนธรรมเราออกไปขายได
2: ้เออนี่ไง
1: ถูกไหมคือวัฒนธรรมอ่ะถ้าเกิดวัฒนธรรมเรายังไม่ได้ทำตัวเพื่อออกไปขายเนี่ยขายไม่ออก
2: ขายไม่ออกสิเพราะว่าไม่ได้ไปขายของเราไปต้องแข่งของอื่นด้วยอ่ะ
1: ใช่เราต้องนั่งเอาเราอย่างเงี้ยเราต้องทำตัวเพื่อที่จะอะไรนะเขาเรียกว่าหอให้มันเรียบร้อยนะ
2: เออ
1: ให้มันเรียบร้อยนะ
2: เพื่อ
1: ที่จะขายออกไปข้างนอกถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีบริบทที่จะทำให้ตัวเราขายออกเนี่ยมันขายไม่ได้
2: ใช่คนขายเขาก็จะไม่จะขายยังไงอ่ะใช่ไหม
1: คนขายขายไม่ออก
2: ใช
1: ่นี่ก็คือก็ที่คุยมาก็หวังว่าถึงฝ่ายรัฐบาลเอาไว้เป็นข้อมูลนะว่าเฮ้ยมันรวมๆกันคิดมาช่วยๆกันคิดแต่ทุกคนมีความยินดีนะฝ่ายเอกชนเรื่องท่องเที่ยวมีความยินดีที่จะเข้ามาช่วยรัฐบาลอยู่แล้ว
0: ก็จริงๆ
1: จะทำยังไง
0: ค่ะจริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้ไหมคะคุณสุรวัฒน์คะเพราะว่าเราเองก็มีวัฒนธรรมที่ดีเยอะแยะมากมายแล้วก็อาศัยการท่องเที่ยวที่เขามีความคล่องตัวในเรื่องของการทำการตลาดอะไรต่างๆนั่นแหละมันจะได้เป็นการยกระดับด้วยแล้วก็มันจะทำให้เปิดไฟให้กับซอฟต์พาวเวอร์ในอีกหลายๆจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองแบบโลกสวยไปไหมคะอันนี้อุ้มไม่ทราบในกระบวนการทำงานจริง
1: เป็นการแก้ปัญหาที่ดีถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างท่องเที่ยวอยู่กับกีฬาเนี่ยมันก็คนละเรื่องเหมือนกัน
2: ใช่
1: ไหมแต่เพียงแต่ว่าถามว่าดีกว่าไหมก็น่าจะดีกว่าในฐานะที่ว่าเอาวัฒนธรรมเอามาขายได
2: ้
1: ซอฟต์พาวเวอร์ขายได้เลยแต่ห่วงที่สุดก็คือมันเร่งเกินไปแล้วที่สำคัญคือคนในไอ้ความเร่งอย่างนี้เนี่ยนะมันทำให้คนที่มันบริหารอยู่คือข้าราชการทุกฝ่ายอ่ะมันไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมันจูนกันไม่ได้อ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเด
0: ี๋
1: ยวมันจะทำให้ถอยหลังทีนี้ถ้าเกิดบริบทนี้เนี่ยผู้ใหญ่ข้างบนอ่ะเข้าใจบริบทนี้ดีนะต้องคิดต้องเข้าใจถึงคนทำงานด้วยไม่ใช่ว่าสั่งอย่างเดียวเดี๋ยวนี้บางทีบางอย่างนะเจ้าหน้าที่มันก็ทำเพราะผู้ใหญ่สั่งอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปกันหมดเพราะว่าผู้ใหญ่นี่ก็ต้องฟังจากข้างล่างไอ้ข้างล่างนี่เวลาส่งมาแบบไม่ผิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปกัน
2: ข้อมูล
1: ได้ครับได้ครับ
0: งั้นด้วยเวลาอันจำกัดแปลว่าจุดเริ่มต้นแรกควรที่จะปรึกษากับเอกชนก่อนน่าจะดีที่สุดเพราะอยู่ในกระบวนการทำงานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถูกไหมคะคุณสุรวัฒน์คะ
1: แต่คือผมอาจจะพิเศษนิดนึงเพราะผมเคยเป็นกรรมการยกร่างพรบกฎหมายแล้วผมเป็นบอร์ดมาหลายยุคอะแล้วผมก็ยังทำงานอยู่กับกระทรวงผมก็เลยเข้าใจครับครับ
0: ได้ค่ะ
2: ฝากไว้ด้วยนะ
0: ฝากไว้หนึ่งนาทีทิ้งท้ายนิดนึงค่ะคุณสุรวัฒน์ค่ะประโยคคมๆที่อยากจะฝากถึง
1: เนี่ยผมฝากว่าทุกคนอะผมเข้าใจว่าก็ยังรักประเทศชาตินี้อยู่แหละก็ยังอยากจะทำให้มันดีขึ้นแต่ในบริบทตอนที่เราจะทำทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมองถึงทุกภาคส่วนเนาะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าจะทำจะเดินก็เดินเพราะว่ามันไม่มีใครตอบได้หรอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าถ้าจะเดินก็คิดถึงภาพรวมก่อนแล้วก็พวกเราก็เต็มใจที่จะช่วยกันอยู่แล้วครับเพราะมันคืออาชีพปากท้องของพวกเราครับผม
0: ได้ค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคำสวย

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
0: ค่ะที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะถือว่าเป็นการให้ข้อมูลในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะคมมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าในความเป็นจริงคือท่านเองเนี่ยเป็นตัวที่ทำงานแล้วก็ลงไปอยู่ในภาคปฏิบัติมามันเลยทำให้เห็นว่าฟันเฟืองบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เพราะมันติดขัดอยู่ตรงไหนถ้าแค่ชื่ออย่างเดียวมันก็เออก็เอาที
2: ่ดูว่าจะ

0: ่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานี M-Cord New FM 100.5 อสมท.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุ่งคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตี 1 ถึงตี 3เป็นเวลา2 ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ในรูปแบบของเพลงไทยเดิมผสมเพลงไทยสากลเก่าๆนะครับเป็นเพลงร่วมสมัยรวมทั้งเพลงที่นำทำนองไทยๆมาปรุงแต่งด้วยนะครับเป็นการรักษาสมบัติของชาติไทยเราไว้รวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงต่างๆด้วยนะครับว่าใครประพันธ์ใครแต่งใครขับร้องและเพลงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องราวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยเราไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสากลในยุคเก่าๆตั้งแต่70 ปีขึ้นมาจนถึงเพลงไทยเดิมซึ่งมีอายุมาเป็นร้อยๆปีนะครับเป็นเรื่องราวของความเป็นไทยซึ่งเราต้องช่วยกันบำรุงช่วยกันรักษากันไว้นะครับเรื่องราวของไทยเราก็ต้องรักษากันไว้ต้องรักกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรักประวัติศาสตร์ไทยวรรณศิลป์วรรณกรรมศิลปะไทยทุกอย่างที่เป็นของไทยนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมนั้นคือชาตินะครับชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาติเรามีวัฒนธรรมซึ่งดีงามแม้ทั้งชนต่างชาติก็ยังมาชื่นชมในวัฒนธรรมของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินความเป็นอยู่ดนตรีประวัติศาสตร์ศิลปะต่างๆนี่มีชาวต่างชาติมาชื่นชมกันมากแล้วก็นำไปเป็นตัวอย่างด้วยนะครับลำดับต่อไปครับมาฟังบทเพลงไทยเดิมเพราะๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวคุยเพลินจะไม่ได้ฟังเพลงเพราะรายการของเรานั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยเพลงไทยเดิมเป็นบทสรุปคือมีแฟนๆถามมาบ่อยเหมือนกันว่าทำไมไม่ขึ้นเพลงไทยสากลสากลก่อนทำไมขึ้นเพลงไทยเดิมก่อนนะครับท่านบอกบางทีเพลงไทยเดิมก็ค่อนข้างยาวแล้วก็งงเลยงูก็เพราะเพลงไทยเดิมก็ค่อนข้างยาวนะครับผมเลยต้องนำมาเสนอเป็นเพลงแรกเพราะว่าในรายการของเรานั้นมีแฟนเพลงหลากหลายนะครับทั้งปีพาดไม้แข็งปีพาดไม้นวมปีพาดมอนโมโหรีเครื่องสายผสมมีหลากหลายขอกันมาหลายรูปแบบแล้วก็มีแฟนเพลงที่ชอบทั้งเพลง2ชั้น3ชั้นชั้นเดียวเพลงเถาเพลงตับเพลงเรื่องซึ่งเพลงต่างๆเหล่านี้ในเพลงไทยเนี่ยมันจะมีความยาวไม่เท่ากันนะครับบางเพลง 3-4 นาทีบางเพลง5นาที7นาที10กว่านาทีบางเพลงยาวกันถึงครึ่งชั่วโมงเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่นี้ผมอยากจะให้ฟังหลากหลายกันผู้ที่อยากฟังเพลงยาวๆก็มีอย่างเช่นเพลงเถาก็ต้องนำเพลงเถามาเสนอในชั่วโมงแรกด้วยหรือในต้นชั่วโมงแรกและต้นชั่วโมง2เพราะเป็นเพลงค่อนข้างยาวคือถ้าไปเปิดตรงกลางเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะลืมไปเลยว่ายังมีเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงร่วมสมัยผสมผสานอยู่ด้วยนะครับอย่างเพลงแรกเนี่ยก็นำเสนอ10กว่านาทีประมาณสัก13นาทีเห็นจะได้นะครับชื่อว่าเพลงเขมรทรงพระดำเนินแล้วก็ออกเขมรชมดงถ้าเป็นเขมรทรงพระดำเนินอาจจะมาสัก 8-9 นาทีนะครับที่ไปออกเพลงเขมรชมดงอีกก็เลยรวมเป็น13นาทีกว่านะครับก็เป็นวิธีการบรรเลงของวงดนตรีไทยซึ่งก็มักจะออกด้วยเพลงท้ายเป็นเพลงเกร็ดหรือเพลงสั้นๆอย่างเช่นเริ่มต้นเป็นเพลงที่มีทำนองช้าแล้วออกท้ายด้วยทำนองเร็วนั่นนะครับเพลงเขมรทรงพระดำเนินนี่เป็นเพลงทำนองเก่ามาจากสำเนียงเขมรเป็นเพลงเขมรซึ่งสมเด็จพระเจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาประยุรวงศ์เนี่ยขนาดรวมพระยศเป็นเจ้าพญาพระคลังท่านให้พญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์เมื่อครั้งยังเป็นเพียงในแปลกนะครับยังไม่ได้มีราชทินนามเป็นพระเป็นพญาเลยก็ให้ในแปลกในต่อทำนองเพลงนี้มาจากครูดนตรีแห่งราชสำนักกัมพูชาที่โดยเสด็จสมเด็จพระเจ้านโรดมเมื่อคราวเสด็จเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในประเทศไทยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วก็กลับไปช่วยราชการกัมพูชาในปีพ.ศ.2401พญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้ต่อเพลงนี้ให้กับหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้ปรับปรุงทำนองแล้วก็เพิ่มลีลาทำนองออกท้ายเพลงเรียกว่าเพลงเขมรกล่อมพระบรรทมนะครับเพลงนี้นำออกบรรเลงขับร้องเป็นครั้งแรกในคราวที่

เด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลธิคัมภรกรมหลวงลพบุรีราเมศทรงจัดการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพ.ศ. 2474ส่วนชื่อเพลงนั้นเรียกตามความตามบทร้องที่ในกระจ่างแสงจันทร์แต่งว่าเพลงเขมรทรงพระดำเนินนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยตั้งชื่อว่าเพลงเขมรกล่อมพระบรรทมจะมีลีลาซึ่งอ่อนหวานแต่พอมีเนื้อเพลงเข้ามาก็มีการบรรเลงซึ่งมันกระชับขึ้นนะครับเพราะเป็นการใช้บรรเลงในการรับเสด็จก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเพลงเขมรทรงพระดำเนินนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพลงนี้เขาเท่ากับมี2ชื่อนะครับในทำนองเดียวกันเนี่ยอยู่ที่เนื้อเพลงและวิธีใช้ทีนี้เขมรทรงพระดำเนินในวันนี้วงมโหรีก็จะบรรเลงก็บรรเลงในวิธีการของการบรรเลงในสมัยเก่าๆเนี่ยคนที่ออกรายการวิทยุอย่างที่ผมเล่าให้ฟังออกรายการวิทยุเพลงเขมรทรงพระดำเนินอาจจะมีสัก9นาทีเกือบ10นาทีแต่พอบรรเลงไปแล้ววางนาฬิกาแล้วยังเหลืออีก3นาทีกว่าถึงจะหมดเวลาเอาละสิเดี๋ยวจะเกิดเงียบขึ้นมาไม่มีอะไรบรรเลงต่อก็เลยบรรเลงต่อด้วยเพลงที่อยู่ในทำนองเดียวกันแนวเดียวกันนะครับอย่างเช่นเขมรทรงพระดำเนินก็ออกด้วยเขมรชมดงนะครับหรือว่าแขกกล่อมเจ้าออกด้วยแขกยิงนกอะไรเงี้ยครับคือต้องเป็นเพลงสำเนียงเดียวกันภาษาเดียวกันนะครับเป็นเพลงเกร็ดมาต่อท้ายก็ขอเชิญรับฟังครับเขมรทรงพระดำเนินออกด้วยเขมรชมดงเป็นการบรรเลงของวงมโหรีครับ

ในตอนเรื่องราวของบทเพลงนี้ว่าจำมาจากข้อโครงของทำนองเพลงเขมรแล้วก็นำมาดัดแปลงให้เป็นเพลงไทยๆนะครับตรงนี้ต้องอย่าเข้าใจผิดนะว่าเพลงไทยที่มีคำว่าลาวเขมรพม่ามอญยวนฝรั่งอะไรพวกนี้หรือเพลงอื่นๆที่มีชาติต่างๆนำหน้าชื่อเพลงเนี่ยเกิดจากคนไทยไปลอกเรียนแบบหรือขโมยเข้ามานะครับเพราะว่าเคยมีน้องๆหลานๆนั้นโทรศัพท์มาแล้วมาเล่าให้ฟังว่าได้ไปถามครูบาอาจารย์อาจจะไม่ได้ถามครูดนตรีนะครับว่าเพลงอย่างนี้หรือว่าไปถามครูดนตรีสากลซึ่งไม่ได้รู้เรื่องในเพลงไทยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าทำไมถึงตั้งชื่ออย่างนี้ครูก็ตอบแบบง่ายๆคืออาจจะขี้เกียจอธิบายบอกว่าเพลงนี้เราไปเอาของเข้ามาเราไปเอาของเข้ามาอย่างนั้นนะครับเอาเข้ามาบรรเลงเด็กๆก็ฟังแล้วเข้าใจว่าอ๋อนี่เพลงนี้เป็นเพลงเขมรเพลงนี้เป็นเพลงลาวแต่แล้วเอานำมาบรรเลงด้วยดนตรีไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นคนไทยที่มีฝีมือเป็นเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์อาวุโสลูกเรียกว่าบูรพคณาจารย์ด้านหน้าตะดุริยางไทยนะต้องให้เต็มยศนะครับได้นำเอาเขาโครงของสำเนียงเสียงภาษาต่างๆเนี่ยมาบรรเลงประดิษฐ์ให้เป็นการละเล่นหรือเป็นการใช้ในละครพันทางที่เป็นเรื่องราวของชาติต่างๆนะครับเวลามีชาติแขกออกมันก็ต้องเป็นเพลงแขกไม่ใช่ว่าดับเบิลทำนองเพลงไทยเดิมอยู่พอชาติต่างชาติเป็นแขกออกแล้วมันเล่นเพลงสีนวลในแขกมันลำไม่ถูกเลยนะครับเพราะนั้นมันต้องมีเพลงเฉพาะกิจขึ้นมาก็เป็นเรื่องเป็นเพลงภาษานี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ทางดนตรีไทยถือว่าเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าประดิษฐ์ได้ทุกภาษาเลยทีเดียวคราวนี้เราก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากนักร้องเก่าๆกันวันนี้ขออนุญาตนำนักร้องท่านเดียวเลยนะครับในทั้ง2ชั่วโมงเลยเพราะเป็นนักร้องซึ่งนานๆจะนำมาเสนอให้ท่านฟังกันเพราะว่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้เก่าแก่มากนะท่านเป็นนักร้องที่อยู่ในยุคแรกๆกับคุณสุเทพคุณชลินคุณเพ็ญศรีคุณมัทนานี่แหละครับกลุ่มเดียวกันที่โด่งดังมาตั้งแต่สมัยเมื่อสักเกือบ60ปีก่อนนี่นะครับนั่นคือคุณวงจันทร์ไพโรจน์คุณวงจันทร์นี่เก่งนอกจากจะขับร้องแล้วท่านยังมีการประพันธ์เพลงท่านเองหลายเพลงด้วยนะครับท่านก็ต่อสู้ชีวิตทีเดียวบางทีก็ไปเปิดเป็นร้านอาหารห้องอาหารมีนักร้องก็ร้องเองด้วยบางทีก็จัดรายการโทรทัศน์นะครับท่านมีเพลงเพราะๆหลายเพลงแล้วเพลงของท่านในภายหลังถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนหลังนี่นักร้องรุ่นหลานก็คือคุณอรวีสัจจานนท์เนี่ยเธอนำเพลงหุ่นวงจันทร์ไพโรจน์นี่มาบันทึกเสียงไม่ต่ำกว่าเรียกว่าเป็นหลายสิบเพลงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะแนวเสียงของเธอนั้นหวานๆเย็นๆออกแนวเศร้าๆคล้ายๆคุณวงจันทร์ไพโรจน์สมัยก่อนเนี่ยนักร้องหวานเย็นเป็นฉายาที่เขาเรียกกันเพราะเสียงเธอนั้นหวานเย็นจริงๆคล้ายๆคุณพูนศรีเจริญพงษ์แต่คุณพูนศรีถ้าจะมีแนวเสียงซึ่งใสกว่านะครับใสกว่าคุณวงจันทร์ในเสียงออกแนวเย็นๆหวานๆฟังแล้วสบายๆนะครับเยือกเย็นเยือกเย็นนะครับวันนี้นำเสนอเพลงของท่านว่าแฟนเพลงขอโหวตต้องโหวตก็บอกว่าโหวตกันมามากแม้รายการของเราก็ไม่น่าหน้ารายการฮิตทางทีวีเหมือนกันนะครับเพราะมีการโหวตผมก็เอาจากการโทรศัพท์นะครับพอประมวลแล้วมีคนขอเพลงคุณวงจันทร์ไพโรจน์เข้ามามากเลยทีเดียวบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเปิดเพลงคุณวงจันทร์เลยนะครับวันนี้นำเสนอล้วนๆเลยเริ่มต้น2เพลงแรกครับสาวสะอื้นแล้วแววเสียงซึ่งครับสาวสะอื้นนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูเอิบประภัยเพลงผสมนะครับแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองครับครูเอิบนี่ก็มีชื่อเสียงในการประพันธ์ไม่ใช่น้อยนะครับท่านแต่งเพลงให้วงสุนทรภรณ์ขับร้องดังๆหลายเพลงเลยวันนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ขับร้องครับสาวสะอื้นส่วนเพลงที่2แววเสียงซึ่งเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองโดยครูสอสวรรณทัตครูสอสวรรณทัตก็ประพันธ์เพลงให้กับคุณวงจันทร์ไพโรจน์ขับร้องหลายเพลงเพลงที่เกี่ยวกับแนวธรรมชาติเนี่ยคุณสอสวรรณทัตแต่งไว้เก่งมากนะครับแล้วทำนองของท่านก็ไม่คล้ายคลึงกับของใครมีเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังจากผลงานการขับร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ทั้ง2เพลงครับสาวสะอื้นและแววเสียงซึ่งครับ

สาวสะอื้นและแววเสียงซึ่งก็จบลงไปแล้วนะครับจากผลงานการขับร้องของคุณวงจันทร์เพโรจน์สวัสดีขออนุญาตนำเสนอท่านล้วนๆ1ชั่วโมงเลยนะครับผมเองก็ชื่นชอบในแนวการร้องของท่านเพราะเสียงท่านเนี่ยฟังแล้วสบายใจเสียงเยือกเย็นนะครับมีความรู้สึกว่าฟังแล้วมีแต่คุณงามความดีมีแต่การเหกล่อมให้เรามีจิตใจอ่อนโยนนะครับเสียงท่านเยือกเย็นหวานเย็นเลยทีเดียวสมัยก่อนเรียกว่านักร้องหวานเย็นเสียงหวานเย็นสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าอุทยานดอกไม้และสาวบ้านแผ่นนะครับอุทยานดอกไม้นี่เป็นผลงานการละพันของคุณสกลมิตรานนท์นะครับและท่านก็นำทำนองเพลงแขกหนังสองชั้นของเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งเพลงนี้ดังมากครับร้องกันไม่หลายท่านนะครับอัดบันทึกเสียงกันหลายเวอร์ชันเลยทีเดียววันนี้เราฟังเวอร์ชันของคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับส่วนเพลงที่สองสาวบ้านแผ่นเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งผมบอกว่าผู้ที่แต่งเพลงนี้แต่งเพลงธรรมชาติเก่งคือครูสอสวรรณทัศน์นั่นเองนะครับครูสอสวรรณทัศน์แต่งเพลงสาวบ้านแผ่นนี่ทำให้ล้ำลึกถึงอยุธยานะครับเมื่อก่อนผมชอบไปเที่ยวนั่งเรือเที่ยวไปอยุธยานะครับก็ต้องแวะบ้านแผ่นตลาดบ้านแผ่นนี่ว่าตลาดที่มีชื่อเสียงมากนะครับถ้าใครเดินทางไปที่อยุธยาแล้วไม่แวะตลาดบ้านแผ่นนี่ถือว่าไม่ครบไม่ครบรถนะครับเพราะอยุธยานี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากเหลือเกินก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากคุณวงจันทร์ไพโรจน์เลยนะครับอุทยานดอกไม้จากทำนองเพลงแขกหนังสองชั้นของเพลงไทยเดิมและเพลงที่สองสาวบ้านแผ่นครับ

อุทยานดอกไม้และสาบ้านแพงก็จบลงไปแล้วนะครับในเพลงแรกนั้นก็เป็นแนวของสังคีตประยุกต์หรือสังคีตสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเป็นการนำทำนองเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งคือทำนองเพลงแขกหนังสองชั้นเพลงสำเนียงแขกที่นำมาใช้ในเพลงแต่เดิมไม่มีมากนะครับแต่ที่ได้ยินบ่อยๆก็มีแขกหนังกับแขกขาวนะครับส่วนสาบ้านแพงนี่เพราะมากเพลงในแนวที่ครูสอสมณทัศน์ประพันธ์เป็นเพลงเกี่ยวกับชมธรรมชาติหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยทำนองก็ไพเราะนะครับเนื้อร้องก็ไพเราะเดี๋ยวจะมีอีกนะครับเพลงของสอสวรรณทัศน์ที่กับร้องในคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ตอนนี้เรามาฟังเพลงเกี่ยวข้องกับด้านวรรณคดีประวัติศาสตร์กันบ้างนะครับเมื่อคืนก่อนนี้เพลงของสุวรรณพยายามซึ่งเป็นเพลงดนตรีประวัติศาสตร์คราวนี้จะนำเสนอในเพลงแนวของโบราณคดีเลยทีเดียวนะครับเป็นระบำลพบุรีต้องเรียกระบำลพบุรีเพราะว่าเพลงนี้เขาใช้ประกอบระบำนะครับเป็นระบำ

ชุดโบราณคดีระบำรบบุรีนี่เป็นเพลงประกอบระบำชุดหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นโดยการค้นคว้าจากภาพจำหลักรูปปูนปั้นและก็ศิลปะแบบขอมซึ่งมีอยู่ทั้งในประเทศกัมพูชาและก็ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่พระปรางสามยอดจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแซมเปิลเลยนอกจากศิลปะแบบลพบุรีเป็นศิลปะแบบขอมดังนั้นลีลาท่ารำทำนองเพลงและเครื่องแต่งกายจึงมีลักษณะแบบเขมรนะครับขอเชิญรับฟังระบำรพบุรีจากการบรรเลงของกรมศิลปากรครับ

บทเพลงระบำรบบุรีก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นลีลาซึ่งมีค่อนข้างจะสนุกคึกคักนะครับเพราะลีลาแบบเขมรก็คล้ายๆกับอินเดียนะครับขอมหรือเขมรก็รับอิทธิพลจากอินเดียมานั่นเองก็มีลีลาท่าทางซึ่งคล้ายๆกันนะครับดูจากแขนขานี่จะเหมือนกันนะครับเวลาที่ตั้งแขนตั้งขานี่จะเหมือนกันมากแล้วก็ลีลาจังหวะของหน้าทับกองก็ใช้หน้าทับคล้ายๆกันต่อไปมาฟังเสียงหวานๆเย็นๆครับจากคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับเป็นเสียงซึ่งฟังแล้วมีความสุขสบายๆเลยทีเดียวนะครับสันป่าตองและบุษบาเสียงเทียนนะครับสันป่าตองเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสอสุวรรณทัตนะครับครูสอสุวรรณทัตชอบแต่งเพลงที่ขึ้นทางเหนือนะครับอย่างเช่นแวบสิงซึงเนี่ยสันป่าตองนะครับแต่ว่าท่านไปตั้งต้นที่อยุธยาเลยมีสาวบ้านแพนด้วยสันป่าตองนี่ก็เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวนี้จังหวัดเชียงใหม่นี่ถ้าท่านไปเนี่ยท่านจะลืมเลยนะว่าท่านอยู่เชียงใหม่สมมติท่านลงเครื่องบินนะลงจากเครื่องบินแล้วก็นั่งรถที่สนามบินแล้วก็หลับตาแล้วมาลืมตากลางเมืองเลยตกใจถ้าเมืองไม่จังแรกออกจากเครื่องสนามบินนิดเดียวเท่านั้นเองครับสมัยก่อนนี้พอลงสนามบินหรือขับรถไปเนี่ยจะต้องผ่านธรรมชาติผ่านป่าเขาเยอะแยะเดี๋ยวนี้พอลงจากสนามบินขึ้นรถไปไม่เห็นอะไรเห็นแต่เมืองเห็นแต่ความเจริญรุ่งเรืองท่านจะออกหน้าสนามบินไปเลยนะครับเจริญรุ่งเรืองพอๆกับทางสีลมสาทรพัดพงของเราเลยนะครับเรียกว่าเหมือนกับราชประสงค์หรือว่าสยามเลยทีเดียวนะครับไปทุกถนนมีแต่ชาวต่างชาติเดินกันเต็มไปหมดแล้วก็ร้านรวงหรูหราเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนักของไทยเราเลยนะครับสันป่าตองนี่ก็เป็นผลงานของครูสอสุวรรณทัตประพันธ์ขึ้นมาในอดีตซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสาวงามจากสันป่าตองก็เป็นหนึ่งอำเภอซึ่งได้รับการเชิญชวนให้มาประกวดนางสาวไทยนางสาวสยามนางงามวชิราวุธนะครับสันทรายสันป่าตองดอกคำใต้มาจากเชียงใหม่มากันเยอะเป็นสาวงามมากที่นั่นส่วนเพลงที่สองบุษบาเสียงเทียนเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของกุศลเกิดสิรินะครับท่านก็นำเข้าโครงของความเป็นไทยมาปรุงแต่งโดยท่านนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนสองชั้นมาบรรจุใส่ในเนื้อเพลงบุษบาเสียงเทียนซึ่งท่านก็นำมาเรื่องราวของวรรณกรรมนะครับบทละครเรื่องอีหนาวบทพระราชพลในรายการที่2ตอนที่นางบุษบามาเสียงเทียนรู้ว่าตัวนี่กับอีหนาวกับจรกา2คนนี่จะได้กับใครแน่ก็เพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เพราะมากครับเพราะเป็นเพลงทํานองไทยๆขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงจากคุณวงจันทร์ไพโรจน์ครับสันป่าตองและบุษบาเสียงเทียนจากทํานองเพลงลาวเสียงเทียนครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยนะครับ
2: ก็นำเสนอบทเพลงเพราะทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยเพลงเก่าๆนะครับแต่เพลงไทยสากลก็มีตั้งแต่ยุค 70-80 ปีขึ้นมาส่วนเพลงไทยเดิมนั้นมีการบรรเลงทุกสมัยแต่ว่าเป็นเพลงเก่าๆเป็นร้อยๆปีทั้งนั้นนะครับที่เราช่วยกันสืบสานช่วยกันอนุรักษ์กันไว้อย่างรายการของเรานี่เน้นในการอนุรักษ์ในการเผยแพร่ในทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านนี่ก็ถือเป็นผู้ที่ร่วมอนุรักษ์นะครับแล้วก็มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานให้ฟังรายการอย่างนี้หรือถ้าฟังไม่ไหวก็ไปเปิดหานะครับที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นรายการเพลงแบบไทยๆนะครับจะได้ช่วยกันอนุรักษ์กันไว้เพราะการฟังเนี่ยมันจะทำให้จำเมื่อจำแล้วเกิดความรักฟังไปบ่อยเกิดความรักทำให้นำไปสู่การอนุรักษ์เป็นการรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไทยเอาไว้ดนตรีไทยหรือเพลงไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสากลยุคเก่าเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยเดิมเนี่ยถือเป็นของไทยเราแท้ๆเป็นวัฒนธรรมของไทยเรานะครับที่เราคนไทยต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ในเพลงไทยเดิมในชั่วโมงที่2วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงทำนองสำเนียงเขมรนะครับคุณฟังบอกเอ๊พูดไปบ่อยอนุรักษ์ความเป็นไทยเป็นสำเนียงเขมรอีกแล้วก็ไล่ฟังตั้งแต่ในชั่วโมงแรกแล้วนะครับว่าในเรื่องราวของเพลงภาษาต่างๆนั้นเกิดจากครูเพลงครูดนตรีของไทยเรานี่นะครับที่มีความคิดที่มีการนำศิลปะเสียงต่างของสำเนียงของชนชาติต่างๆมาล้อเลียนมาทำเป็นเพลงโดยใช้หลักของเพลงไทยในเรื่องของทำนองหลักเป็นเพลงไทยหมดเลยนะครับเพียงแต่มีสำเนียงมาผสมผสานถ้ามีเป็นเพลงแขกก็มีสำเนียงแขกหรือจังหวะออกแขกนิดๆเพื่อจะใช้ในเรื่องราวของเพลงไทยเดิมใช้ในเรื่องของการรับร้องในการแสดงละครด้วยอย่างเช่นละครพันทางเนี่ยสมมติถ้าละครเรื่องราชาธิราชซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดในพม่ามอญลาวถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับพม่ามอญนี่เป็นหลักถ้าคุณจะใช้เพลงทำเนียงจีนมันก็ไม่ได้นะครับหรือจะทำละครเรื่องสามก๊กอ้าวล่ะครับแหมเพลงจีนทั้งนั้นเรื่องราวของจีนล้วนๆเลยแล้วคุณจะใส่เพลงสำเนียงแขกสำเนียงเขมรมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวของดนตรีต่างๆบางทีมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าแล้วก็มีการบรรเลงรับร้องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเวลาเล่าในเรื่องของประวัติศาสตร์นี่กันเราไปเห็นภาพเขียนไหมครับภาพเขียนตามผนังถ้ำหรือผนังของอุโบสถยุคโบราณนะครับวัดเก่าๆจะเห็นเลยจะเห็นว่าเป็นภาพที่มีของชาดกบ้างของพุทธศาสนาบ้างหรือเป็นเรื่องราวของโบราณในประวัติศาสตร์ไทยแต่ละยุคเนี่ยในภาพอย่างเช่นภาพยกทัพหรือภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเวลาที่เขาเขียนเนี่ยเป็นอารมณ์ขันอารมณ์ศิลปินเขาจะใส่ชนต่างชาติที่อยู่ในยุคนั้นๆด้วยเราสังเกตเห็นมีทั้งฝรั่งผมบอลผมลอนแบบสมัยนโปเลียนสมัยฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสชาวฮอลแลนด์แล้วมีของจีนของแขกมันมีหมดเลยแขกพวกหัวก็มีในภาพเขียนซึ่งมีมาเป็น 4-500 ปีมาแล้วเพราะนั้นบทเพลงนี้ก็เลยกำเนิดเกิดมาลักษณะอย่างนั้นด้วยนะครับเป็นการเรียนเสียงหรือว่าเป็นผลงานการประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของนักดนตรีหรือว่าเรียกว่าตำนานดุริยางค์ไทยเลยนะครับที่คิดประดิษฐ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับขอเริ่มต้นในบทเพลงเขมรชนบทเถานะครับเพลงนี้จะไม่ค่อยได้ยินนะนานๆจะฟังกันเพลงเขมรชนบทเถานี่ครูทรัพย์นุสติตแต่งจากเพลงเขมรเป่าใบไม้2ชั้นนะครับซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าใช้นาทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงเขมรเป่าใบไม้นี่ก็มีลีลาที่น่าฟังนะครับเพลงนี้ถูกใช้เป็นเพลงสักขีสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครูทรัพย์นุสติตท่านนำมาแต่งเป็นทางเรียบๆโดยท่านได้ยึดลูกคล้องเดิมของเพลงเป่าใบไม้เป็นหลักเรียกชื่อเพลงใหม่ว่าเพลงเขมรชนบทนะครับต่อมาพันโทหลวงสราวุธวิชัยกับ10ตำรวจโทเจือเสนีวงศ์ณอยุธยาร่วมกันแก้ไขทำนองเพลงเขมรชนบท

ู้ซับรู้สถิตให้มีลีลาและทำนองเพลงให้มีความไพเราะมีความสละสลวยมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นบทเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งนานๆเราจะได้ฟังการเพลงที่แปลกๆอย่างนี้ขอเชิญรับฟังครับวงเครื่องสายผสมขิมและออแกนบรรเลงในเพลงเขมรชนบทเถาครับ

ทเพลงเขมรชนบทเถาก็จบลงแล้วนะครับฟังแล้วก็เยือกเย็นเป็นชนบทนะครับสมกับทำนองเพลงเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็จะสมกับผู้ที่ขับร้องต่อไปนี้คือคุณวงจันทร์ไพโรจน์ซึ่งคืนนี้ขออนุญาตนำเสนอของคุณวงจันทร์เป็นท่านเดียวเลยทั้ง2ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าแฟน

เพลงขอกำนัมมากเนี่ยบอกว่าผมนี่ไม่ค่อยนำเสนอผลงานเพลงของคุณวงจันทร์เลยนำเสนอเพลงของนักร้องอื่นเยอะๆบางทีเปิดนักร้องอื่น2วันเลยนะครับแต่คุณวงจันทร์นานๆจะมาสักเพลง2เพลงหรือจะมาในเพลงเฉพาะกิจอย่างเพลงวันครูนี้นะครับวันนี้ก็เลยนำเสนอให้เต็มที่แล้วนำเรียกว่าเพลงที่คัดมาเป็นพิเศษซึ่งเป็นเพลงที่มีความไพเราะที่มีชื่อเสียงเท่านั้นเลย2เพลงแรกของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ในชั่วโมงที่2นี้ชื่อว่าเพลงไซโยกแห่งความหลังและสายน้ำแห่งความหลังนะครับโอ้สองเพลงนี้ล้วนแล้วจะเป็นความหลังเท่านั้นเลยไซโยกก็เป็นน้ำตกแล้วก็เป็นสายน้ำก็อาจจะเป็นเกิดจากที่เดียวกันนะครับเพราะว่าจากน้ำตกลงมาก็มาเป็นลำธารเป็นห้วยละหานยืดยาวต่อไปนะครับอาจจะเป็นสายน้ำเดียวกันแต่ว่าผู้แต่งนั้นคนละท่านกันนะครับไซโยกแห่งความหลังนั้นคุณนครมังคลายนเป็นผู้ประพันธ์นะครับในยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนนั้นเพลงที่มีคำว่าไซโยกนั้นมีเยอะเพราะในยุคนั้นเพลงเขมรไซโยกกำลังดังมากเลยนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักของมวลชนนะครับเพลงเขมรไซโยกทำให้รู้จักน้ำตกไซโยกเมืองกาญจนบุรีและเพลงที่เป็นเพลงคู่เพลงเดียวของเพลงไทยสากลซึ่งใช้ชื่อว่าไซโยกรวมทั้งนั้นทำนองเพลงเขมรไซโยกมาร่วมด้วยมีเยอะมากเลยครับแต่ไซโยกแห่งความหลังนี่คนละทำนองนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในแนวสากลซึ่งคุณนครมังคลายนเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองครับคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่สองสายน้ำแห่งความหลังนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสำเนียงม่วงทองนะครับคุณดวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้บันทึกเสียงเป็นท่านแรกเหมือนกันขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับสายโยกแห่งความหลังและสายน้ำแห่งความหลังโดยคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ครับ

สายโยกแห่งความหลังและสายน้ำแห่งความหลังก็ผ่านไปแล้วนะครับจากการขับร้องเสียงที่หวานหวานเยือกเย็นของคุณดวงจันทร์ไพโรจน์นะครับฟังและเหมาะกับยามดึกอย่างนี้จริงๆครับก็ท่านผู้ฟังคงจะสมใจนะครับสำหรับท่านที่ขอกันมามากเหลือเกินสำหรับว่าเพลงหุ้นดวงจันทร์ในวันนี้ได้ฟังสมใจและผมพยายามคัดนะคัดเพลงที่โด่งดังเพลงที่ท่านฟังชื่นชอบมาทั้งนั้นเรียกว่าตลอดเวลา2ชั่วโมงเนี่ยได้เพลงประมาณทั้ง10กว่าเพลงนี่แหมคิดแล้วคิดอีกนำเพลงนี้เข้ามาตัดออกไปนำเพลงนั้นเข้ามาตัดออกไปกว่าจะลงตัวเป็นเพลงกันหมดคืนวันนี้2เพลงต่อไปชื่อว่าชาตินี้ชาติเดียวและเสียงสะอื้นจากสาวเหนือนะครับส่วนใหญ่เพลงคุณดวงจันทร์นี่จะออกแนวหวานๆเศร้าๆสมกับเสียงเธอนะครับเสียงเธอเมื่อก่อนนู้นนักร้องหวานเย็นหรือว่าเสียงหวานเศร้านะครับรู้กันพนักประพันธ์ก็เลยว่าถ้าประพันธ์เพลงหวานๆเศร้าๆเพลงที่เยือกเย็นก็ต้องป้อนให้คุณดวงจันทร์ขับร้องเพลงแรกชาตินี้ชาติเดียวเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูปอชื่นประโยชน์นะครับครูปอชื่นประโยชน์ที่ท่านมักจะประพันธ์เพลงที่เกี่ยวข้องกับความผิดหวังความอกหักอยู่บ่อยๆนะครับเลยสมัยก่อนนู้นนะทำไมสมัยนี้สมัยก่อนผู้ที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันที่เป็นนักประพันธ์นักดนตรีนักร้องมักจะตั้งฉายาครูปอชื่นประโยชน์ว่าเป็นนักประพันธ์อกหักนะครับเพราะท่านแต่งเพลงที่เกี่ยวข้องกับความอกหักนี่เก่งเหลือเกินนะครับครูปอชื่นประโยชน์แต่งเพลงชาตินี้ชาติเดียวให้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ขับร้องเพราะมากครับเพลงนี้จับจิตจับใจเลยทีเดียวส่วนเพลงที่2เสียงสะอื้นจากสาวเหนือคุณวงจันทร์ไพโรจน์ท่านไปมีไปได้รับรู้ประวัติต่างๆของสาวเหนือที่ได้รับความทุกข์ยากจากการถูกหลอกลวงบ้างถูกข่มเหงบ้างอย่างเช่นเพลงกุหลาบวิ่งพิงที่เธอได้มีส่วนแต่งเองด้วยนะครับแล้วเธอก็มีส่วนร่วมกับเพลงเกี่ยวกับเมืองเหนือที่มีความผิดหวังไม่ใช่น้อยเลยนะครับอาจจะเป็นว่าเธอแต่งเพลงกุหลาบวิ่งพิงขึ้นมาภายหลัง

ก็เลยมีครูเพลงท่านแต่งเพลงเกี่ยวกับความผิดหวังของสาวเหนือให้คุณวงจันทร์ขับร้องกันเยอะเลยนะครับเสียงซึ่งจากสาวเหนือนี่ครูประภัยเพลงผสมเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูสมานท่านนำทำนองเพลงพม่าชมเหนือหรือเพลงอ้ายอียอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเพลงสำเนียงพม่ามอญพม่าเก่านี่นะครับมาปรุงแต่งขอเชิญรับฟังครับชาตินี้ชาติเดียวและเสียงซึ่งจากสาวเหนือโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงเพราะๆหวานหวานเย็นๆจากคุณดวงจันทร์ไพโรจน์ผ่านไปอีก2เพลงแล้วนะครับชาตินี้ชาติเดียวและเสียงสะอื้นจากสาวเหนือทั้ง2เพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่เป็นอมตะมากของคุณดวงจันทร์นะครับนิยมกันมากแล้วก็ถูกนำมาบันทึกเสียงใหม่โดยนักร้องรุ่นน้องรุ่นหลานซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายรุ่นเลยทีเดียวช่วงหลังนี่คุณนรวีสัจจานนท์ก็ยังนำมาบันทึกเสียงใหม่เลยชาตินี้ชาติเดียวเพลงแรกนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาตินะครับส่วนเพลงที่2เสียงซื่อจากสาวเหนือนั้นคู่เอกประภัยเพลงผสมแต่งเนื้อร้องคุณสมานการยัทปรินศิลปินแห่งชาติแต่งทำนองโดยท่านนำทำนองเพลงพม่าชมเดือนหรือว่าอ้ายอียอมมาปรุงแต่งนะครับก็เป็นเพลงที่ดังมากเลยทั้งของไทยเดิมทั้งของไทยสากลเลยต่อไปมาฟังบทเพลงในแนวสำเนียงเขมรซึ่งดังมากครับดังมากอาจจะดังมากที่สุดก็ว่าได้นะครับถ้าเราไม่พูดถึงเขมรไซโยกนะถ้าพูดถึงว่าเพลงที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าดีกว่าต้องเพลงเขมรพายเรือที่ป๊อปปูล่าเพราะว่าเพลงนี้ค่อนข้างจะดังตรงที่ว่านำทำนองเพลงนี้ไปปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลโด่งดังอย่างเช่นเพลงพายเรือพอดรักและยังมีอีกหลายต่อหลายเพลงส่วนมากจะนำทำนองเพลงนี้ไปบรรเลงขับร้องเป็นเพลงขับร้องคู่นะครับบทเพลงเขมรพายเรือ2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี3จังหวะเป็นเพลงเก่าเดิมทีเดียวชื่อว่าเขมรอมตึกนะครับก็ไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรแต่ทราบว่าตึกนี่แปลว่าน้ำแต่คงไม่ใช่เขมรอมน้ำหรอกครับคงเป็นเรื่องราวของการพักอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนเรื่องเช่นพายเรือนี่แหละครับก็เพลงนี้ใช้ในการบรรเลงในการขับร้องทั้งโขนทั้งละครภายหลังครูเฉลิมบัวทั่งได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้วงปีภาพในแข่งคณะศิษย์ดุริยศัพท์คือวงของครูเฉลิมบัวทั่งนั่นเองนะครับได้นำออกบรรเลงครั้งแรกณสังคีตศาลากรมศิลปากรเมื่อปีพ.ศ. 2496ต่อมาครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์และก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้นำทำนองเพลง3ชั้นของเขมรพายเรือเนี่ยไปบรรจุเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลเรียกชื่อเพลงว่าเพลงพายเรือพลอดรักสำหรับทำนองที่ครูเฉลิมบัวทั่งแต่งครบ

เป็นเพลงเถาเนี่ยตอนแรกไม่ได้ตั้งชื่อเพลงว่าเพลงอะไรนะครับต่อมาครูมนตรีตราโมทได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าเพลงเขมรพายเรือโดยเกิดเพลงพายเรือพอดรักขึ้นมานะครับเพลงเขมรพายเรือวันนี้เป็นการบรรเลงแบบมาสมัยใหม่นะครับคือเป็นการบรรเลงโดยวงดนตรีไทยเนี่ยแต่ใช้แค่ 3-4 ชิ้นเท่านั้นเองมีซอ3สายเป็นตัวนำผสมผสานด้วยระนาดเอกคลอนะครับแล้วก็ใช้เปิงมางหรือว่าหน้าทับกลองผสมผสานเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ครบทั้งวงแต่ฟังดูแล้วเหมือนกับวงแชมเบอร์ของสากลฟังสบายๆขอเชิญรับฟังในเพลงเขมรพายเรือครับ

บทเพลงเขมรพายเรือกระจบลงไปแล้วนะครับบรรเลงโดยซอสามสายผสมผสานด้วยระนาดและหน้าทับกลองนะครับฟังคล้ายๆวงแชมเบอร์ของสากลนะครับโดยไม่ต้องบรรเลงครบทั้งวงแต่ก็สามารถทำให้แน่นได้เลยการจัดทำของคู่สุดจากรุ่ยปนีและคุณพิจิตรนายกาหารนะครับคุณพิจิตรนายกาหารเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีฝีมือในเรื่องของซอสามสายนะครับต่อไปมาฟังเสียงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์กันอีกสักสองเพลงนะครับคราวนี้จะเป็นเพลงที่มาจากวรรณกรรมนะครับจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบยาขอบท่านนำมาเข้าโครงประวัติชีวิตของบุเรงนองกษัตริย์พม่าผู้มีชื่อเสียงที่ตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงสมัยพระมหินกับพระมหาธรรมราชานะครับก็นำประวัติของท่านมาปรุงแต่งเรื่องราวแหมทั้งรักทั้งรบเรียกว่าเป็นเรื่องราวซึ่งคนไทยติดมากทีเดียวเพราะว่าท่านนำมาแต่งที่เรียกว่าสุดยอดเลยจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวมีตัวละครมากมายเพราะว่าเฉพาะพระเอกนี่ก็มีแฟนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตาลแม่จันทรากุสุมากันที่มานันทวดีอะไรเนี่ยครับทีนี้คุณสลายไก่เลิศนี่นะครับท่านชื่นชอบในการแต่งเพลงโดยนำตัวเอกจากวรรณกรรมในคดีเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากอีหนาวขุนช้างขุนแผนจากพระพรหมณีจากผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศคุณสลายไก่เลิศท่านนำมาแต่งเป็นสิบเพลงเลยนะครับโดยนำมาตัวเอกต่างๆนั้นแล้วอย่างเช่นเพลงเพลงนองเพลงผู้ชนะสิบทิศนี้ครับแล้วท่านจะนำ

พอตัวเอกอย่างเช่นเพลงกุสุมาก็มีกันและแม่จันทราก็มีนะครับซึ่งเป็นตัวเอกเรานำเสนอไปสัก 2-3 อาทิตย์มาแล้ววันนี้นึกถึงอีก2เพลงที่คุณดวงจันทร์ไพโรจน์กับร้องไว้นั่นคือเพลงกันที่มาอาภัพและนันทาวดีพลาดรักแหมสาวคนไหนมาใกล้จะเด็กก็ต้องพลาดรักผิดหวังเท่านั้นเพราะจะเด็กนี่มาอยู่เป็นที่เดี๋ยวก็ออกรบไปเรื่อยนะครับแล้วก็ภายหลังก็เป็นกษัตริย์ปกครองต่อจากพระเจ้าตะเบงชเวตี้นะครับการที่มาอาภัพและนันทาวดีพลาดรักครับสองนางเอกจากเรื่องคู่ชนะสิทธิ์ซึ่งครูสลายกันเลิศท่านนำมาประพันธ์เป็นเพลงให้คุณดวงจันทร์ไพโรจน์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่นำเสนอต่อไปนี้ครับขอเชิญรับฟังครับ

การที่มาอาภัพและนันทวดีพลาดรักก็จบลงไปแล้วนะครับความจริงเนี่ยเพลงชุดนี้เนี่ยมีแฟนเพลงขอมาแล้วครับจริงๆท่านอยากจะฟังก่อนเดือนมีนาโดยสารว่าท่านจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปราชการอะไรเงี้ยนะครับแล้วท่านอาจจะไม่ได้ฟังผมก็ติดขัดเพราะติดขัดเพลงชุดนั้นชุดนี้อยู่เรื่อยก็เลยไม่ได้ทำเสนอสักทีก็คิดว่าจะนำเสนอสักวันหนึ่งก็ไม่ทันซะแล้วคือจะนำเสนอทั้งคืนโดยใช้เพลงจากผู้ชนะสิบทิศล้วนๆเลยนะครับทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลเลยทีเดียวก็ว่าจะนำเคยนำเสนอไปครั้งหนึ่งท่านฟังก็ชื่นชอบมากแต่ผมก็นำเสนอปะปลายังเดี๋ยวถ้าไม่กี่วันนี้ผมก็นำเสนอกุสุมาอธิษฐานไปแล้วที่คุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีขับร้องนะครับนั่นคือหนึ่งในนางเอกเป็นนางเอกอันดับสองรองจากตาราแม่จันทานะครับส่วนการที่มาเล่นนันทวดีนี่ก็เป็นลูกหลานของพวกอำมาตย์พวกครูดาบอะไรนี่นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงพ่อจากเพลงสำเนียงเขมรกันสักเพลงนะครับคราวนี้เป็นเพลงขอมกล่อมลูกนะครับขอมกับเขมรนี่เกิดเป็นเชื้อชาติเดียวกันนะครับบทเพลงขอมกล่อมลูกสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่เป็นเพลงท่อนเดียวมี6จังหวะใช้บรรเลงขับร้องและประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณเลยทีเดียวเมื่อปีพ.ศ. 2478คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปบรรเลงได้แต่งทำนองใหม่เป็นทางเปลี่ยน2สำนวนสำหรับใช้บรรเลงรับร้องแทนทำนองเดิมในเพลงชุดตับขนังท่านนี้ก็เพื่อมาเห็นนักดนตรีต้องบรรเลงรับร้องเพลงขอมกล่อมลูกซ้ำทำนองเดิมหลายเที่ยวนะครับซึ่งทำให้เกิดความน่าเบื่อนะครับขอมกล่อมลูกก็เป็นเพลงที่สับสนกันอยู่หลายครั้งสำหรับผู้ที่จำชื่อผิดก็ต้องขอเรียนให้ทราบประจำตั้งใหม่นะครับนั่นคือเพลงเขมรเขมรไซโยกบทเพลงเขมรไซโยกเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ท่านทรงนำมาเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นของเก่ามาขยายเป็น3ชั้นไม่ใช่ขอมกล่อมลูกนะครับแต่นี่นักดนตรีบางท่านท่านก็จำศัพท์น้องๆหลานๆบางท่านก็จำศัพท์ว่าคิดว่าขอมกับเขมรนี่เป็นชนชาติเดียวกันคงจะเป็นเพลงเดียวกันขอมกล่อมลูกกับเขมรกล่อมลูกหรือคนละเพลงเลยนะครับผิดแพกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเหมือนกับลาวลอดค่ายกับลาวเรียบค่ายลาวเรียบค่ายนำไปแต่งเป็นเพลงวิหกเหินลมที่คุณบุญเพ็ญศรีพุ่มจุศรีขับร้องนะครับบางทีเห็นบอกว่าเป็นเพลงลาวลอดค่ายนั้นผิดนะครับลาวลอดค่ายกับลาวเรียบค่ายคนละทำนองเลยเหมือนกับขอมกล่อมลูกกับเขมรกล่อมลูกถ้าเขมรกล่อมลูกคือเป็นเพลงที่ไปขยายเป็นเพลงเขมรไซโยกนะครับแต่ขอมกล่อมลูกนี้มักจะชอบร้องกันในแนวสองชั้นมากกว่าเพราะว่าไพเราะมากกว่านะครับขอเชิญรับฟังการบรรเลงของวงเครื่องสายนะครับในการบรรเลงเพลงขอมกล่อมลูกนะครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงของกล่อมลูกไปแล้วนะครับก็คงจะเห็นจริงนะครับว่าไม่ได้เหมือนกับเพลงเขมรไชโยกเลยนะครับถ้าฟังเขมรกล่อมลูกนี่ยังมีเขาโครงคล้ายเขมรไช

ยกมากกว่าแต่ว่าพระเจ้าฟ้ากรมพยานริศราในวัดหลวงเมื่อทรงนิพนธ์ขยายเป็น3ชั้นไม่เกินเลยแปลงแล้วจนเกือบจะจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นทำให้เกิดความสับสนระหว่างขอมกล่อมลูกและเขมรกล่อมลูกที่จบลงไปนี่คือขอมกล่อมลูกของแท้เลยนะครับลำดับต่อไปมาฟังเพลงจากคุณวงจันทร์แพร่โลกกระดิสเพลย์นะครับคราวนี้น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายเพราะว่าใกล้เวลาเข้าไปแล้วนะครับขอนำเสนอเพลงแม่พิมพ์ของชาตินะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเอกของคุณวงจันทร์แพร่โลกถ้าหากว่าวันครูนี่จะขาดไม่ได้ซึ่งเพลงนี้สถานีหลายวิทยุหลายสถานีจะต้องเปิดเพลงนี้กันนะครับเราก็เปิดไปแล้วนะครับแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ของชาตินั้นคือครูนั่นเองครูคือแม่พิมพ์ของชาติท่านพิมพ์ให้ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษามาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามนุษย์กี่รุ่นแต่กี่รุ่นเหมือนเมื่อเปิดเสมือนเป็นแบบพิมพ์เลยนะครับแม่พิมพ์ของชาตินี้เพราะมากครับทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองเราฟังแล้วจับจิตจับใจเลยเดียวคิดถึงครูฟังแล้วคิดถึงครูคิดถึงครูตั้งแต่สมัยอนุบาลจนถึงประถมสมัยมัธยมจนถึงสมัยอุดมศึกษาซึ่งเราจบมานี่ครูทุกท่านนั้นมีบุญคุณกับเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพลงนี้คุณสุเทพโชติสกุลเป็นผู้แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับคุณวงจันทร์ไพโรจน์จะขับร้องเพลงแม่พิมพ์ของชาติให้เราฟังเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับรายการลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้จบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีครับมึงคดีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18 สิงหาคม 2515การล้มล้างของ

0: ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: ผู้ชัดเจนในความคิดนึกสัมมาสมาธิเป็นลักษณะของความตั้งมั่นของใจเมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ย่อมไม่หวั่นไหวเมื่อรู้ได้เข้าใจชัดกับสิ่งที่มีอยู่ย่อมไม่หวั่นไหวง่ายนี่คือสัมมาสมาธิคือความหนักแน่นในความรู้ที่เกิดขึ้นความหนักแน่นในความรู้ที่มีอยู่นี่เรียกว่าทางสายกลางทางสายตรงถ้าจะย่นย่อเหลือศีลสมาธิปัญญาถ้าจะย่นย่อเหลือทานศีลภาวนานี่เรียกว่าทางสายกลางเอเตเตอยู่ตรงนี้มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นทางสายกลางเป็นทางที่ตรงไปตรงมาถ้าทุกคนมีศีลถ้าทุกคนมีสมาธิถ้าทุกคนมีปัญญาจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วนี่แหละคือทางสายตรงทางสายกลางเรียกว่ามรรคเรียกว่ามรรคมรรคหมายถึงทางสายกลางมรรคหมายถึงหนทางทางในการดำเนินชีวิตถ้าเราดำเนินอยู่ในลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าทางสายกลางพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังในดวงตาเห็นธรรมเพราะลักษณะอย่างนี้นี่คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรเข้าใจในความหมายของการฝึกการปฏิบัติซึ่งย่นย่อลงด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาศีลสมาธิปัญญาและแถมด้วยวิมุตติคือความพ้นด้วยเหตุผลต่างๆปัญญาที่เน้นไปเพื่อความหลุดพ้นพ้นด้วยอำนาจของการข่มไว้พ้นด้วยอำนาจของการสะกดไว้และพ้นด้วยอำนาจของความเด็ดขาดกับใจเจ้าของเด็ดเดียวกับเจ้าของความหลุดพ้นหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าพ้นได้ในความเข้าใจของธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื้อหาสาระเน้นในเรื่องมรรคมีองค์8พอเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติไปได้ตลอดรอดฟังนิโรธสัจจะเน้นในเรื่องของตัวปัญญาว่าอะไรจำเป็นต้องทำอะไรไม่จำเป็นต้องทำอะไรมีเหตุอะไรไม่มีเหตุอะไรมีผลอะไรไม่มีผลนิโรธสัจจะหมายถึงความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเราที่เราพิจารณาว่าจำเป็นหรือยังล่ะถ้ายังไม่จำเป็นก็ต้องหยุดซะก่อนจำเป็นหรือยังควรหรือไม่นี่คือเรื่องนิโรธสัจจะหลักของการใช้ปัญญาใคร่ครวญก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดในหลักของสัมมาปฏิบัติซึ่งเน้นในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นว่าจำเป็นไหมล่ะจำเป็นไหมถ้าเห็นความจำเป็นแล้วก็ยอมแล้วเราก็วางกับสิ่งเหล่านั้นในธรรมะปฏิบัติจะเข้าใจในลักษณะอย่างนี้เข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้ทานส่วนหนึ่งศีลส่วนหนึ่งภาวนาส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นลูกโซ่ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นลูกโซ่ในเรื่องของความหลุดพ้นทางด้านจิตใจนั้นหลุดพ้นได้เพราะหนึ่งกดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้นานๆเข้ามันก็ตายใต้ด้านนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองใช้ปัญญาสับให้แหลกสับให้ละเอียดแยกแยะให้ละเอียดแยกแยะให้ละเอียดสับกันไปสับกันมาแยกจนละเอียดแยกจนละเอียดแยกจนหมดสงสัยวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยจนหมดสิ้นสงสัยใจมันสิ้นสงสัยแล้วมันก็บอกอ๋อปัญญายาปริสุทธิ์สติบริสุทธิ์ด้วยอำนาจของตัวปัญญาแท้ๆบริสุทธิ์ด้วยอำนาจของตัวปัญญาแท้ๆนี่ก็เรียกว่าความหลุดพ้นด้วยเหตุผลของใจกตังกรณียังสิ่งที่ควรทำก็รู้ว่าสิ่งที่ควรทำอุสิตังพรหมจริยังสิ่งที่ควรอยู่ก็คือสิ่งที่ควรอยู่อยู่จบแล้วหรือว่าอยู่ไม่จบชีวิตนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้อุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังเห็นความจริงของการอยู่ร่วมกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของการอยู่ได้จะเป็นใครก็อยู่ได้เป็นพระก็อยู่ได้เป็นเนนก็อยู่ได้เป็นอะไรก็อยู่ได้ถ้าเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจในเรื่องของการอยู่

กฎเกณฑ์กติกาของสังคมนั้นบอกให้เราอยู่กันอย่างมีระเบียบเพราะคนหมู่มากจำจะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาของสังคมซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่อันธพาลนั้นพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธพูดอย่างไรก็โกรธไม่มีคำอธิบายไม่มีการขยายความได้โกรธพอโกรธแล้วก็เสียใจนี่คือลักษณะอันธพาลอันธพาลไม่ต้องการคำอธิบายทั้งนั้นไอ้ที่สุดคือบอกว่าไม่รู้จักที่มาที่ไปนิโรธสัจจะหมายถึงการใช้ปัญญายอมฟังยอมวิเคราะห์ยอมวิจารณ์ยอมให้คนด่าได้ยอมให้คนว่าได้ยอมให้คนนินทาได้ยอมเพื่อจะนำมาสู่การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นสมุทัยสัจจะหมายถึงเหตุในการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนั้นการได้ผลมีเหตุพอเรียกว่าทุกข์ทุกข์นั้นเป็นผลสมุทัยนั้นเป็นเหตุทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นสิ่งที่ผูกพันกันต่อเนื่องกันทั้งนั้นเหตุมันมาจากความไม่รู้จริงพอไม่รู้จริงมันก็เกิดความอยากพอเกิดความอยากมันก็ยึดพอยึดมันก็แสดงออกพอแสดงออกมันก็มีการเกิดพอมีการเกิดมันก็มีเรื่องมีราวอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละมันก็เป็นวัฏจักรทุกแล้วทุกอีกเกิดแล้วก็ดีอย่างนี้ความเข้าใจจึงเห็นว่าผลที่ได้มีที่มาที่ไปผลที่เราได้มีเหตุมีผลผลที่เราได้รับมีที่มาที่ไปเมื่อเรากำหนดได้ทุกขสัจจะว่าความจริงนั้นมีลักษณะอย่างนี้มีที่เกิดของทุกข์มีที่มาของทุกข์มีทางดับทุกข์และมีแนวทางของความพ้นทุกข์ได้ด้วยลักษณะของทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะหมายถึงความจริงของสิ่งที่เราอธิบายได้หมดไม่มีอะไรที่เราอธิบายไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราขยายความไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราชี้แจงไม่ได้ในลักษณะของอริยสัจ4เป็นความจริง4อย่างได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรานำมาเปิดเผยได้ทุกสิ่งทุกอย่างปัญญามันกว้างพอปัญญามันเย็นพอปัญญามันดีพอปัญญามันละเอียดพอปัญญามันสุขุมพอปัญญาเยือกเย็นพอความเข้าใจนั้นมันตีแผ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งเข้าใจในหลักแห่งความจริงเป็นอย่างนี้ดูแล้วแยกแล้ววิเคราะห์แล้ววิจารณ์แล้วว่ารูปคงเป็นรูปนามคงเป็นนามส่วนของรูปก็มีความจริงเปลี่ยนแปลงตามฐานะส่วนของนามก็มีความจริงเปลี่ยนแปลงตามสภาพคือฐานะของการฝึกการปฏิบัติย่นย่อเหลือความจริงในใจว่านี่คือฐานนี่คือศีลนี่คือภาวนาย่นย่อลงศีลสมาธิปัญญาย่นย่อลงเหลือแต่สติสัมปชัญญะเหลือตัวเดียวคือสติ 84,000 มันธรรมขันธ์แล้วมาย่อลงเหลือสติตัวเดียวนั่นแหละยังมีสติสมบูรณ์อยู่หรือแทนที่ย่อสบายดีหรือคนอินเดียเขาถามว่ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่หรือคนไทยลองถามงี้ดิในเรื่องทุกอย่างเพราะเขารู้ว่ายังไงเสียมันก็ต้องเจ็บยังไงเสียมันก็ต้องแก่ยังไงเสียมันก็ต้องตายเขาเลยไม่เคยจะถามเพราะมันเป็นธรรมะโดยธรรมชาติที่มันมีอยู่อย่างนั้นเขากลับถามว่ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่หรือถ้าไม่มีแล้วก็จะได้แก้ไขถ้าไม่มีจะได้ปรับปรุงตัวเองนี่คือส่วนของความเข้าใจในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่เรามาฝึกมาปฏิบัติกันจะรู้ว่าอ๋อทำไมสูตรนี้ว่าด้วยความจริงทั้งนั้นสูตรนี้ว่าด้วยความมีเหตุมีผลทั้งนั้นบทเดียวนี่เลยจบได้ทุกเรื่องทุกอย่างนั่นสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดซึ่งกล่าวด้วยความเข้าใจเลยว่าศีลสมาธิปัญญาถ้ารักษาศีลให้ละเอียดทำสมาธิให้เข้มข้นแล้วตัวปัญญาก็จะมีเหตุมีผลเพียงพอกับการเฝ้าฝึกปฏิบัตินี่เรียกว่าทางสายตรงสังเกตใจเจ้าของสังเกตความรู้สึกของตัวเองสังเกตการกระทำของตัวเองทำไปทำมามันก็ดีขึ้นเรื่อยมันดีขึ้นเรื่อยนั่นแหละมันดีอย่างไรเราก็ต้องรู้สำคัญว่าอย่านั่งหลับถ้านั่งหลับมันก็เท่าเดิมเหมือนเก่าที่เก่าเจ้าเดิมนั่นนะอย่านั่งให้เคลิ้มอย่านั่งให้เงียบนั่งแล้วให้เกิดความรู้สึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแม้จะเคลิ้มเงียบไปก็ดึงกลับมาได้ทันทีอย่าปล่อยให้หลับสนิทพยายามอย่าปล่อยให้หลับสนิทพยายามอย่าปล่อยให้หลับสนิทพยายามเดินสวนทางต่อความ

ต้องการเดินส้นทางต่อความรู้สึกนี่คือลักษณะของการเฝ้าฝึกปฏิบัติธรรมดาใครจะมานั่งไงทำไมนั่งทั้งคืนไม่ใช่หมอลำสักหน่อยไม่ใช่ลิเกสักหน่อยไม่ใช่นางสักหน่อยไม่ได้สิ่งอะไรที่มันพอจะตื่นเต้นสักหน่อยมานั่งหลับหูหลับตาเนี่ยมันฝืนความรู้สึกของคนโดยส่วนมากมันฝืนนะบางคนจะไปนั่งหลับหูหลับตาแล้วจะได้อะไรนะนั่งหลับหูหลับตาเนี่ยมันไปได้สุดตรงนะถึงพระนิพพานนะถ้าถึงนิพพานแล้วจะได้อะไรได้ทำอะไรมันคล่องตัวไปหมดทำอะไรมันคล่องตัวมันสะดวกสบายไปหมดถ้าไปถึงจุดนี้แล้วมันง่ายไปหมดมันไม่มีอะไรจุดติดข้องแวะมันทำงานได้สะดวกเต็มที่ศาสดาของเรานั้นไปนิพพานตั้งแต่อายุ36กิเลสนิพพานแล้วกิเลสมันดับเหตุดับเชื้อได้แล้วตั้งแต่อายุ36แล้วทำงานอยู่อีก45ปีการประกาศศาสนาจึงกว้างไกลกว่าทุกศาสดาของศาสนาเพราะกิเลสนิพพานก่อนเมื่อกิเลสนิพพานก่อนแล้วทำงานได้เต็มที่พอกิเลสนิพพานแล้วทำงานได้เต็มที่พออะไรพอกิเลสนิพพานแล้วมันดับกิเลสสะอุปติเสสนิพพานกิเลสมันหมดแต่ว่าความสมบูรณ์ร่างกายจิตใจยังอยู่ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันหมดตัวราคะโทสะโมหะมันหมดตัวสมิมานะมันหมดมันหมดไปจากใจแล้วเหลือแต่ความรู้ความเข้าใจส่วนที่รู้ได้รู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดของตัวเองรู้อดีตรู้อนาคตรู้การสิ้นไปซึ่งอสวะกิเลสของตัวเองรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกโดยทั่วไปมาถึงจุดนี้ก็เรียกว่ากิเลสมันนิพพานแล้วเหลือแต่ความรู้ที่มีอยู่ในหลักการ4อย่างรู้อดีตรู้อนาคตรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกรู้ความหยาบความละเอียดของตัวเองรู้ความรู้สึกตัวเองว่ามีกิเลสนอนเนื่องหรือไม่นี่เป็นลักษณะของการรู้ที่หมดกิเลสหมดตัณหาหมดมายาหมดทิฏฐิความเป็นศาสดาของศาสนาจึงเกิดขึ้นทุกคนไปนิพพานกันหมดจะเหลือหรือไม่ต้องห่วงวัชพืชมันมากอยู่แล้วประเภทวัชพืชนี่มันเยอะวัชพืชนี่มันไม่ค่อยลำบากอะไรนะประเภทวัชพืชนี่มันไม่ค่อยลำบากไม่ต้องให้ปุ๋ยมันซ้ำไปด้วยวัชพืชไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะไปนิพพานหมดก็ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้วัชพืชเนี่ยมันมากอยู่แล้วคนโง่มากกว่าคนฉลาดคนจนมากกว่าคนรวยอยู่แล้วธรรมชาติสอนให้เรารู้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าเราไปนิพพานจะไม่มีใครอยู่ข้างโลกไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวคนโง่มากกว่าคนฉลาดวัชพืชยังมากกว่าพืชที่มีประโยชน์ซ้ำไปด้วยเพิ่งเข้าใจในลักษณะอย่างนี้อย่ากลัวว่าเราไปนิพพานกันหมดแล้วคนจะไม่มีอยู่ในโลกถ้าเราปฏิบัติไปถึงจุดนิพพานจริงๆแล้วเราทำงานได้เต็มตัวทำงานได้มากได้ผลทำงานมีคุณภาพทำงานที่เรียกว่ามีประโยชน์มากขอให้เราปฏิบัติไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าไปนิพพานแล้วมันจะทำงานไม่ได้มากได้ผลคนที่หมดกิเลสหมดตัณหาหมดมายาหมดทิฏฐิมีแต่ความรู้สึกรับผิดชอบสังคมนั้นคือประโยชน์มันได้มากประโยชน์มันได้มากไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงทำด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเข้าใจสิ่งที่แต่ต้องรับผิดชอบเข้าใจได้หมดว่าคืออะไรเป็นยังไงไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่าความจริงที่จะนั่งอธิบายได้นี่คือลักษณะว่าเราไปนิพพานแล้วมันทำประโยชน์ได้เยอะทำประโยชน์ได้มากถ้ามายึดอีรุงตุงนังแม้แต่พูดก็ยังไม่ชัดเจนได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าจับแพะชนแกะนี่คือความจริงของสิ่งที่ถูกอำนาจฝ่ายต่ำครอบงำถ้าไปถึงจุดหนึ่งก็ได้หมดราคะหมดโทสะหมดโมหะหมดตัวโกรธหมดตัวโลภหมดตัวหลงแล้วมันเปิดเผยมันเข้าใจแล้วมีคำอธิบายได้ทุกแง่ทุกเรื่องทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่มันมาคล้องแล้วมันก็มาแวะแล้วมันก็มาจมแล้วมันก็มาติดแล้วก็มาอันธพาลอยู่กับเรื่องเหล่านี้อันธพาละหมายถึงคนที่มีกำลังที่อ่อนแออันธพาละหมายถึงคนที่มีความอ่อนแอคนแออย่างคนอ่อนแอในลักษณะเช่นขี่เหล้าเซไปเซมาเซไปเซมาเซไปเซมาพูดคำเก่านั่นแหละพูดคำเก่าจำเจซ้ำซากพูดคำเก่านั่นแหละลาไม่รู้กีฬาลาไม่รู้กีฬาก็ไม่หนีคนขี้เหล้าดูสินั่นคือคนอ่อนแอแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
พูดคำเดียวเลิกกัน

เลยพูดคำเดียวไปเลยไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายมาอีนังขังข้ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีอะไรลุงตุงนังกับเรื่องเหล่านี้พูดปุ๊บไปปั๊บพูดปุ๊บเลิกปั๊บเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้ในส่วนของธรรมะปฏิบัติเข้าใจในส่วนของความเข้าใจนั้นบอกลักษณะว่ามีเหตุมีผลบอกลักษณะว่าทนได้ทนไหวทนอยู่ทนดูทนฟังทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตมันยอมรับในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวดอกว่าไปนิพพานแล้วจะไม่มีใครอยู่วัดอยู่ว่าถ้าตรงกันข้ามคนจะมีเยอะขึ้นถ้าไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันดึงดูดได้หมดละดึงดูดได้หมดละพอมันว่างแล้วมันดึงดูดอะไรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดูดก็ไปหาตัวมันได้หมดพอมันว่างแล้วมีความดูดดื่มมีความเข้าใจว่าเมตตาเมตตานั้นเป็นเหตุที่บอกลักษณะว่าใจได้มันปลอดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วมันปลอดจากราคะโทสะมันปลอดจากตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมีแต่อำนาจเมตตาพอมีแต่อำนาจเมตตามันเย็นมันเย็นใครก็อยากอยู่ไกลใครก็อยากเดินทางร่วมใครก็อยากอยู่ด้วยใครก็อยากไปด้วยเพราะอำนาจเมตตามันสร้างความดูดดื่มให้กับใจคนโลโก้ปฐมวิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกแน่แสดงว่าใจพอเขาไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันดึงดูดโลกได้หมดแล้วอย่างมนุษย์โลกเทวโลกยมโลกได้หมดได้ไม่ต้องสงสัยว่าไม่ได้ได้อย่าสงสัยว่าจะไม่ได้ได้ทั้งนั้นนี่คือข้อปฏิบัติที่เรามาฝึกมาปฏิบัติกันจับใจความในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้แล้วว่ามีอะไรบ้าง 1. นักปราชญ์นั้นพยายามที่จะห่างเหินจากการจมอยู่ติดอยู่กับการเสพโดยเฉพาะกามคุณให้มีโอกาสได้ลบได้หลีกให้มีโอกาสได้ปลีกตัวเอง 2. ผู้ที่เข้าใจในหลักแห่งความจริงแล้วพยายามไม่ทรมานตัวเองเกินกว่าเหตุไม่ทรมานตัวเองเกินกว่าเหตุเข้าใจว่าเราอยู่ได้ฐานะของเราไม่ทรมานเกินกว่าเหตุแต่ไม่ใช่เอากิเลสมาปิดไว้ก่อนกลัวโน่นกลัวนี่ระแวงนั่นระแวงนี่กลัวสุขภาพจะไม่ดีอย่างนั้นกลัวสุขภาพจะไม่ดีอย่างนี้กลัวจะตื่นสายกลัวจะทำงานไม่ไหวกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กิเลสมันเข้ามาแทนที่ก่อนต้องระวังนะประการที่สองนี่ก็เรียกว่าไม่ทรมานเกินกว่าเหตุประการที่3ว่าในเรื่องของทางปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเรียกว่ามรรคมีองค์8ซึ่งเน้นที่มาที่ไปว่าจะต้องอยู่ได้โดยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดถ้าพูดแล้วก็คือให้มีศีลให้ละเอียดมีสมาธิให้มากมีปัญญาให้มากฝนเขี้ยวให้มากฝนศีลให้ละเอียดฝนสมาธิให้ละเอียดแล้วฝนปัญญาให้เข้มข้นให้ปัญญามันเข้มข้นให้ปัญญามันเข้มข้นแล้วจะเข้าใจในหลักแห่งการอยู่ร่วมกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นประการสุดท้ายคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงปัญญาเมื่อมันละเอียดแล้วมันจะเข้าใจในสัจธรรมอย่างนี้สี่อย่างนี้เป็นที่มาที่ไปของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรภายาโกณฑัญญาเข้าใจในเรื่องของความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าจะแสดงธรรมที่ไหนที่ไหนพระองค์จะแสดงในเรื่องของฐานศีลเนคขมะการเห็นโทษในการจมติดอยู่และเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องบอกทางหนีตีไรให้ว่าบาปมีบุญมีพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องนี้ก่อนไม่ได้แสดงอะไรลัดตอนรัดขั้นตอนอะไรจะแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องเนกขมะเรื่องกามทินวะเห็นโทษในการจมติดอยู่กับงานกับเงินกับอะไรทั้งหมดจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็บอกทางนี้ทีไรดีชั่วให้พุทธเจ้าจะแสดงเรื่องนี้ก่อนเรียกว่าอนุปปิกถาว่าในเรื่องของทานศีลเนกขมะกามทินวะสักกถาขั้นตอนต่อมาพุทธเจ้าก็แสดงในเรื่องของอริยสัจ4ดังที่กล่าวชี้แจงแล้วว่าทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะจนถึงมรรคสัจจะดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมถึงความจริง4อย่างนี้ถ้าเรานำไปวิเคราะห์วิจารณ์ตั้งแต่ต้นแล้วเหตุและผลก็จะเกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างต่อมาก็จะแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตร

ดังที่กล่าวแล้วว่าหลักๆนั้นมีอยู่ก็คือเรื่องของที่สุดสองอย่างไม่ควรเสพว่าในเรื่องของดำเนินภาคปฏิบัติซึ่งเน้นในลักษณะของความรู้รู้เพื่อละรู้เพื่อทำให้แจ้งรู้เพื่อยังความจริงให้เกิดขึ้นกับใจแล้วที่สุดก็จะได้ในลักษณะการเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปปัญญาที่มาฝึกมาปฏิบัติก็จะเห็นได้ในลักษณะอย่างเดียวกันหมดอัญญาสีวัตโพโกนทัญโยอัญญาสีวัตโพโกนทัญโยอัญญาสีวัตโพโกนทัญโยติบัดนี้ปัญญาโกนทัญญาได้รู้ความจริงเกิดขึ้นกับใจสาวกองค์แรกจึงปรากฏขึ้นในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายที่มาฝึกมาปฏิบัติท่านทั้งหลายที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติให้เห็นคำว่าจักขุ่งอุดปาดิจักขุ่งอุดปาดิตาได้ดูแล้วมันเกิดความเข้าใจสิ้นสงสัยปัญญาอุดปาดิพอคิดพอฟังพอคิดพอฟังพอกำหนดรู้มันหมดสงสัยในสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปวิชาอุดปาดิความรู้นั้นมันรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีอะไรจะปิดบังอธิบายได้หมดชัดเจนหมดว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้มีอาการอย่างนี้พอพูดแล้วมันเกิดความเข้าใจได้ทันทีพอดูแล้วมันเกิดความจริงขึ้นในใจได้ทันทีวิชาอุดปาดิอโลโคอุดปาดิมันสว่างสวัยไปหมดมันไม่มีอะไรที่ปิดบังอยู่เพราะปัญญาเมื่อเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้แล้วสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนสว่างทั้งกลางคืนและกลางวันพอปัญญาเกิดขึ้นได้ในระดับนี้แล้วสว่างได้ทั้งกลางคืนและกลางวันสว่างเย็นเห็นความจริงอยู่กับใจเราว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อธิบายได้ในลักษณะอย่างนี้เข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้รู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นกับใจเราด้วยเหตุด้วยผลเป็นลักษณะอย่างนี้จักขุ่งอุดปาฏิญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชชาอุดปาฏิอโลโคอุดปาฏิเน้นในเรื่องของความรู้เน้นในเรื่องของความเข้าใจเน้นในเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นกับใจเราทั้งนั้นซึ่งว่าด้วยตัวปัญญาแท้ๆปัญญาล้วนๆที่เราจะนำมาขยายความได้ว่ามีลักษณะอย่างนั้นเคยสัมผัสเคยสัมพันธ์เคยรับรู้มาแล้วในธรรมะปฏิบัติจึงง่ายต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหวั่นไหวว่าเราปฏิบัติแล้วมันไม่ไปหน้ามาหลังบางทีมันก็ยังว่า3วันดี4วันไข้บางทีเหมือนกับว่าเราจะเลิกบางทีเหมือนกับว่าเราจะหยุดบางทีเหมือนกับเราจะเป็นไข้เป็นหวัดอยู่เรื่อยร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจิตใจก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่เราดูมันได้ว่ามันคือลักษณะอย่างไรเหมือนกับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กเราดูอย่างไรก็ดูอย่างนั้นแหละให้รู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ถึงบางอย่างมันไม่มีหรอกบางอย่างมันไม่มีมาก่อนแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่นั้นถึงบอกเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่มันมีอย่างนี้แหละมันมีด้วยลักษณะอย่างนี้มันมีอะไรพิลึกคือเกิดขึ้นกับเราได้ซึ่งไม่เคยคิดว่าจะมีมาก่อนไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดเราดูหน้าตาของมันมันอยู่ได้ในลักษณะอย่างนั้นแล้วมันก็ดับได้ในลักษณะอย่างนั้นปัญญาที่เรามากำหนดฝึกและปฏิบัติจึงเป็นปัญญาที่เห็นได้เข้าใจได้สัมเบสังฆาราดุขาความจริงของทั้งหลายทั้งปวงน่ะเป็นทุกข์สัมเบสังฆารานิจจาความจริงทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพอมันมีการเปลี่ยนแปลงมันถึงมีความทุกข์ได้อยู่ตลอดเวลาให้เราเข้าใจในความจริงของตัวยึดถ้ามันยึดน้อยมันก็ทุกข์น้อยถ้ามันยึดมากมันก็ทุกข์มากมันยึดในดีมันก็ทุกข์ในความดีมันยึดในชั่วมันก็ทุกข์ในความชั่วมันมีความจริงของความเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นให้เรากำหนดให้เห็นชัดลงไปในใจว่าเออนี่มันเป็นเหตุเป็นผลของมันนะสัพเพธัมมานัตตาติทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่บังคับมันไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงของมันอย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันเป็นอะไรถึงบางอย่างมันไม่เคยมีกับเราบางอย่างไม่เคยเกิดกับเราซึ่งบางอย่างมันไม่เคยมีอะไรกับเราทั้งนั้นซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นกับเราซึ่งไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยได้มาก่อนแต่มันมีมันเป็นขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปยากต่อการที่เราจะหาความจริงได้อุปฆาตกรรมกรรมตัดรอนได้วิลักกรรมกรรมสนับสนุนมีลักษณะอย่างนั้นไอ้จินตนากรรมทำจนเคยชินจนไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรความชั่วคืออะไรซ้ำไปด้วยในความหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเข้าใจได้ง่ายถึงบางครั้งบางขณะ

ต้องตามดูตามรู้ยะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิปินติดุเคเอสามะโควิสุติยาการใดเห็นได้ด้วยปัญญาว่าความจริงมีลักษณะดังที่กล่าวมานิจตาทุกขตานัตตาการนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในความจริงของสิ่งที่มีอยู่นี่แหละได้ชื่อว่าทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวผู้ปฏิบัติจึงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างเก่าไม่จำเป็นจะต้องเหมือนเดิมเพียงแต่เรารู้เท่าทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเพียงแต่เรารู้เท่าทันต่อความจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราให้เรากำหนดรู้เท่าทันว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันมีอะไรพิลึกคือที่เกิดอยู่กับตัวเราเราดูให้เห็นดูให้เด่นดูให้ชัดแล้วเราจะมีความหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วเราจะมีความเป็นธรรมในการเฝ้าฝึกปฏิบัติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเรารู้แล้วว่าไม่ใช่วันเดียวหรอก5ปี10ปี20ปีมันยังเอาดีไม่ได้ซ้ำไปด้วยบางทีเพราะเราขุดไม่ถึงขุดไม่จริงทำไม่จริงพูดไม่จริงทำไม่จริงถ้าเราพูดจริงทำจริงแล้วโทษมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องการยกเว้นไม่ใช่เรื่องมีข้อแม้ไม่ใช่เรื่องมีข้อต่อรองใดๆขอให้เราทำจริงขอให้เราพูดจริงขอให้เราตั้งใจจริงกับตัวเราเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอำนาจของการเฝ้าดูแลรักษาเป็นอำนาจของจิตใจที่ฝึกมาดีสติมาประมุขามีสติไพบูลย์ที่รู้อยู่แก่ใจสติมาประมุขามีความไพบูลย์อยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรเปลี่ยนแปลงอะไรแปรปรวนอะไรแตกดับเราเข้าใจในความจริงสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างชอบใจเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่ชอบใจเกิดขึ้นเราก็รู้พอใจเกิดขึ้นเราก็รู้ไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็รู้เรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกปรุงแต่งชั่วครู่ชั่วขณะเราอย่าหลงมันถ้าเราหลงเราเสียหลักทันทีเพราะมันเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เป็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองใดๆหากเราตั้งใจแล้วเราจะเข้าถึงหลักแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในหลักของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงบอกเฝ้าเพียรเพ่งแผดเผาอยู่อย่างนี้คันติตาโปตปัสสิโนความอดทนเป็นเครื่องแผดเผาความชั่วออกจากใจคันติตาโปตปัสสิโนคันติติฆาต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเราถึงจะได้หลักแห่งความจริงเกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องห้ามมันหรอกมันเกิดขึ้นเราก็รู้มันมันตั้งอยู่เราก็รู้มันเราจำกัดพื้นที่มันได้ถ้าเราจำกัดพื้นที่มันได้แล้วมันสบายถึงอุปมาเหมือนกับการจำกัดพื้นที่ไฟในโรงครัวถ้ามันอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วมันหุงต้มแกงได้ถ้าปล่อยมันเข้ามาที่ห้องนอนหรือห้องหรือว่าห้องรับแขกมันพังพินาศล่มจมหมดเราต้องจำกัดพื้นที่มันอยู่ให้เห็นชัดเจนให้รู้ชัดเจนให้เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเราจำกัดพื้นที่มันได้แล้วเราสบายเราไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะเรามีรากแก้วรากฝอยที่ฝังแล้วมีหน้าที่คือตัดกิ่งก้านสาขาได้ในความหมายของใจเรามีลักษณะเป็นอย่างนี้ผู้ฟังธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเน้นในเรื่องของความตั้งใจเน้นในเรื่องของความจริงใจเน้นในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจเน้นในเรื่องของความตั้งใจจริงของตัวเองยืนบ้างนั่งบ้างเดินบ้างนอนบ้างลุกบ้างเดินบ้างนั่งบ้างอย่าอ้างจริตอย่างนั้นอย่าอ้างจริตอย่างนี้อย่าได้มาอ้างศรัทธาจริตราคะจริตโทสะจริตพุทธิจริตวิตกาจริตอย่ามาอ้างจริตเหล่านี้ซึ่งมันไม่มีจริตในเรียกว่าอ้างจริตนอนไม่มีเลยไม่มีในจริตทั้งหกไม่มีเลยไม่มีในจริตทั้งหกทั้งนั้นถึงบอกว่าต้องคอยระวังคอยดูแลคอยรับผิดชอบตัวเราสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับใจเราก็คอยดูนี่เรียกว่าธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรพระพุทธเจ้าได้แสดงจบลงพระอัญญาโกณฑัญญะก็เข้าใจในหลักของความจริงการชี้แจงการแสดงในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนั้นพอที่จะเห็นที่มาที่ไปว่ามีอะไรบ้างที่เด่นเน่นมีอะไรที่ชัดเจนในเรื่องธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรโดยความหมายแล้วก็เน้นตรงที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตั้งอยู่แปรปรวนและแตกดับตามเหตุปัจจัยของมันเราทั้งหลายที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็เน้นในเรื่องของธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรทั้งนั้นเพื่อความคล่องตัวเพื่อการปรับเปลี่ยนอิริยาบถควรจะได้เดินจงกรมตอนนี้ฝนหยุดแล้วให้โอกาสได้เดินรอบศาลาข้างบนข้างล่างก็ได้เดินข้างล่างจะสะดวกกว่าหรือจะไปเดินรอบที่ต้นก้ามปูนั้นก็ได้ไปเดินรอบต้นก้ามปูที่อยู่หน้าศาลาเราก็ได้ที่มีตัวเอ็มหมายถึงเงินหมายถึง

0: ภูเขาหมายถึงอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตีความหมายไปเดินรอบที่ต้นกำปู3 4ต้นก็ได้หรือเดินรอบศาลาก็ได้เปลี่ยนปรับอิริยาบถซะก่อนเปลี่ยนซะก่อนการเดินก็กำหนดพุทโธไว้ในใจหรือกำหนดเอาธรรมะไปขบคิดไว้ในใจที่ฟังธรรมมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วเวลาเดินเราก็ขบคิดในธรรมะที่ชี้แจงแสดงให้เห็นที่มาที่ไปจริงหรือไม่จริงอย่างไรใช้หลักของการน้อมนำธรรมะไปขบไปคิดไม่ตีไปแตกไปแยกออกให้เห็นจริงเห็นจังเราก็จะได้ชื่อว่าเดินจงกรมเดินอย่างคนที่มีปัญญาไม่ได้เดินอย่างคนที่ขาดหลักการในการปฏิบัติแม้กระนั้นก็บริกรรมไปบ้างน้อมนำธรรมะเข้าไปคิดบ้างมันก็เกิดปัญญาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุMCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามารวมกันเพื่อฝึกจิตนี้ให้สงบไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเราฝึกจิตนี้ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในสัจธรรมคือธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนื้อที่พระองค์ทรงบรรลุและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็บรรลุอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แหละจึงสิ้นกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นน่ะเราทุกคนก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จึงบ่ายหน้าเข้าสู่พุทธศาสนานี่เพราะมองเห็นว่านอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีคำสอนใดในโลกที่จะมาระงับกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีชาวพุทธก็มองเห็นอย่างนี้แหละจึงยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ไปมุ่งอย่างอื่นให้มุ่งทำอาสวะกิเลสนี่เนี่ยให้เบาบางไปถ้าไม่หมดสิ้นก็ให้มันเบาบางไปต้องให้ตั้งใจตรงอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นทุกข์กับกิเลสนี่มาหลายชาติหลายภพแล้วที่ล่วงแล้วมาที่ท่องเที่ยวมาในสงสารก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละพาดวงจิตดวงนี้ท่องเที่ยวบางทีทำบาปกรรมก็ไปตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างบางชาติทำบุญกุศลทำความดีตั้งเจตนาวิระอิรัตละเว้นจากกรรมอันชั่ว5อย่างมีปานาติบาตเป็นต้นตายแล้วก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์หมดบุญอยู่ในสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดในโลกนี้อีกผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะอยู่ในใจเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมบุญกุศลไม่ลืมคุณพระรัตนตรัยเมื่อมาได้พบพุทธศาสนาเข้า ก็ถึงได้มีศรัทธาเลื่อมใส

ในบวรพุทธศาสนาอย่างคนไทยเราทั้งชาตินี่เรียกว่านับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาหลายชั่วบรรพบุรุษแล้วแต่ว่าอินทรีย์บารมีของคนเรามันอ่อนมันแก่ไม่เหมือนกันผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็นับถือพุทธศาสนาไปขั้นต่ำก้าวไปสู่ขั้นสูงไม่ได้แค่กินกินทานทานไปตามประเพณีแม้ขั้นศีลนี่ก็ยากเต็มทนที่จะได้ไม่ค่อยจะได้นะคนส่วนมากนะขั้นภาวนายิ่งแล้วใหญ่เพราะว่ากิเลสมันเป็นมารคอยขัดขวางจิตใจไว้ไม่ให้เกิดฉันทะความพอใจในการไหว้พระในการนั่งสมาธิภาวนาคนที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าบุญบารมีนั่นแหละดลบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นเห็นโทษของกิเลสตัณหาอันมันนำดวงจิตนี้ท่องเที่ยวในสงสารดังกล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แจ้งอย่างนั้นเราก็เชื่อตามพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้ายองมองไม่เห็นด้วยตนเองก็ดีความจริงน่ะมันมองเห็นได้สำหรับผู้พิจารณานะทำไมจะมองไม่เห็นล่ะเช่นความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้นะลองมองดูจิตใจสิมันมีทุกคนนะถ้าไม่ละมันนะเกิดมามันแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยนู่นอย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้ตัวเรื่องมันนะเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วเมื่อไปได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ตื่นตัวยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่นั่นแหละเนี่ยทำไมจะไม่รู้ว่ามันกิเลสมันพาให้เกิดทุกข์อ่ะบางคนน่ะไปชอบไปโกงไปหลอกลวงจ่ายเช็คธนาคารเช็คเด้งหมดนี่นะเขารู้เข้าเขาฟ้องร้องไปติดคุกติดตารางในทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางนู่นนั่นแหละอำนาจแห่งความโลภนะมันทำไมจะไม่เห็นแล้วโลภเอาแดนนาแดนสวนผู้อื่นหมู่นี้ก็เหมือนกันแดนบ้านหมู่นี้พอได้อันใดของผู้อื่นเอาอันนั้นคนขี้โลภอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ในภายหลังเนี่ยคนขี้โกรธก็เหมือนกันโกรธมาแล้วไม่ยับยั้งกล่าวว่าจาหยาบคายต่อผู้อื่นด่าแช่งถ้าเขาฟ้องก็ผิดกฎหมายไปด่าเขาอ่ะนั่นเนี่ยถ้าไม่ติดตารางก็ถูกปรับเสียเงินเสียทอง ถ้าไปลงไม้ลงมือทุบตีผู้อื่นให้เลือดตกยังออกก็ติดตารางนั่นเนี่ยถ้าไปทำร้ายผู้อื่นให้ตายลงบางทีก็ตัดสินประหารชีวิตบางทีก็ตัดสินติดคุกตลอดชีวิตโทษแห่งความโกรธมันก็เห็นได้ชัดๆอย่างนั้นนะแต่คนเรามันไม่พิจารณาแม้ตัวเองทำความเสียหายแก่ตนเองอยู่อย่างไรมันก็ยังมองไม่เห็นโทษอยู่มันก็

0: ยังโกรธอยู่นั่นแหละไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ไปนรกหรอกคนเรานะถ้ารู้ว่าความโกรธมันไม่ดีแล้วอย่างนี้ก็ไม่ส่งเสริมมันมันทำท่าจะเกิดขึ้นก็กำหนดละมันไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางและไม่ละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปสู่นรกอบายภูมิ ก็อย่างนี้แหละโทษแห่งความโกรธเห็นได้ชัดๆเลยว่ายังต่ำลงมาก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันมองหน้ากันไม่สนิทแล้ววันนี้เมื่อทะเลาะวิวาทกันแล้วนะเว้นเถียแต่ฝ่ายหนึ่งนั้นเห็นโทษของตัวเองแล้วไปขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าตนเป็นผู้ผิดแล้วขอโทษเขาเออนั่นแหละถึงจะญาติดีกันได้ต่อไปถ้าไม่ยอมขอโทษแล้วก็ไม่มีทางแหละที่จะได้ญาติดีกันนี่โทษแห่งความโกรธเป็นยังไงให้แตกจากมิตรจากญาติจากสหายแตกจากเพื่อนฝูงไปถ้าเป็นผัวเป็นเมียก็อย่าร้างกันไปอะไรหมู่นี้มันก็โทษแห่งความโกรธนี่ทั้งนั้นเลยแต่มนุษย์เรามันทำไว้พิจารณาเท่านั้นแหละถ้าผู้ใดพิจารณาขณะที่โกรธอยู่นั้นหรือว่าหลังจากโกรธไปแล้วก็ดีเอาไปคิดไปตรองพิจารณาก็เห็นโทษของมันผู้นั้นก็มีหวังที่จะละความโกรธนั้นได้ต่อไปจะพ้นจากโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าการฟังธรรมการแสดงธรรมผู้แสดงก็มุ่งหวังให้ผู้ฟังเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แหละไม่ใช่ฟังตามประเพณีเฉยๆไม่ใช่แสดงธรรมตามประเพณีเฉยๆเจตนาของผู้แสดงก็มุ่งหวังว่าผู้ฟังให้ผู้ฟังนั้นได้รู้จริงรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นนั่นแหละทั้งธรรมที่ควรรู้ควรเห็นกับธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลบ้างธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลบ้างธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลมีทั้งโลกียธรรมและโลกุตระธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลมันก็มีทางทั้งที่ทางที่เป็นครุกรรมกรรมหนักเป็นลหุกรรมกรรมอันเบาจำแนกออกอย่างนั้นนี่กรรมอันเบานี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดรู้ตัวเห็นโทษเข้ามาแล้วกำหนดละมันเสียแล้วทำความดีให้สูงขึ้นไปมันก็เป็นอโหสิกรรมไปได้ไม่ติดตามไปสนองแต่ถ้าครุกรรมกรรมมันหนักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตในห่อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันกรรม5อย่างนี้เป็นครุกรรมเป็นกรรมอันหนักผู้ใดได้ทำลงไปแล้วไม่มีทางแก้ตัวในชาตินี้นะแก้ตัวไม่ตกเลยจะทำความดีอย่างไรก็ไม่พ้นจากอเวจีมหานรกนั่นแหละผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วระวังตัวให้ดีอย่าไปรู้อำนาจแก่ความโกรธอย่างรุนแรงผู้ที่รู้อำนาจแก่ความโกรธอย่างรุนแรงพ่อแม่ของตนแท้ยังฆ่าได้มีอยู่ทมไปในโลกนี้เนี่ยโทษแห่งความโกรธเป็นอย่างนี้มันโกรธมากๆเข้าไปมันทำไมทำร้ายผู้บังเกิด
1: กล้าของตัวเองแท้ๆเลยตายแล้วก็ไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรกนู่น
0: แล้วมันมีประโยชน์อะไรล่ะมีแต่

โทษมีแต่ทุกข์ก็พี่นะให้เห็นโทษแห่งความโกรธเหล่านี้แหละผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่าไปเมินเฉยอย่าไปนึกว่าความโกรธนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เราไม่คิดเห็นโทษของมันไม่คิดละมันนั่นแหละมันจะพาไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิดังกล่าวมาแล้วนั้นไอ้ความหลงอย่างนี้มันก็เป็นโทษหนักโทษหนาผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องพิจารณาให้เห็นโทษจริงจังคำว่าหลงนะหมายความว่าไม่รู้จริงนั่นเองเนี่ยรู้ผิดผิดถูกถูกไปนี่นะรู้ดีก็รู้ไปตื้นตื้นไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ลึกซึ้งอะไรอ่ะรู้ชั่วก็เหมือนกันนะรู้ไม่จริงไม่จังมันก็เลยละความชั่วไม่ได้รู้ความดีก็รู้ไม่จริงไม่จังมันก็ทำความดีให้เจริญไม่ได้นี่ความหลงมันมีลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าตามหลักธรรมแล้วหมายความว่าหลงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยไม่รู้ธรรมของจริงสี่อย่างนี้ท่านเรียกว่าหลงไม่รู้จักทุกข์ก็หมายความว่าไม่รู้จักชาติความเกิดว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรไม่คิดไม่อ่านเลยตัวเกิดมาแล้วก็เสวยผลแห่งกรรมวิบากตัวที่ตัวทำมาแต่ก่อนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารนี่อยู่อย่างเนี้ยไม่รู้ว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์อย่างไรไม่คิดเลยแล้วก็ไม่เบื่อไม่หน่ายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันพยายามกำจัดความหลงอันนี้ออกจากจิตใจให้ได้โดยมาพิจารณาชาติความเกิดนี้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆไม่เป็นทุกข์ยังไงเกิดมามีรูปมีนามอันนี้มาแล้วต้องหาเลี้ยงตัวเองแสนยากแสนลำบากบุคคลจะทำบาปกรรมอันใดใส่ตัวเองก็เพราะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หาเลี้ยงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่อันนี้แหละให้คิดดูให้ดีไม่ใช่ทำบาปเพื่ออย่างอื่นนะเว้นเสียแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาแล้วเพื่อนก็หามาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่ในทางสุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองถึงแม้จะเลี้ยงมันยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนผู้มีปัญญาท่านมองเห็นอย่างนี้จะหาอาหารดีๆยังไงมาเลี้ยงมันมันก็หาได้ยั่งยืนไม่ถ้าหากว่าอาศัยอาหารอันประณีตบรรจงมารับประทานแล้วอายุมันยืนยาวนานไปอย่างนี้นี่ก็จะไม่มีคนตายแล้วเพราะพวกมั่งมีเงินทองเข้าของมากมายนั่นล้วนจะกินดีๆทั้งนั้นเลยหาอาหารดีๆมากินกันอยู่นั่นเป็นประจำแต่แล้วก็ไม่เห็นมีอายุยืนเท่าไหร่นี้ไม่ถึง100ปีสักคนถ้าว่าถึงก็น้อยที่สุดในปัจจุบันเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยมันก็ไปตามอายุไขนั่นเองไม่ใช่ว่ามันจะอาศัยความรวยแล้วมีอายุต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้ไม่ใช่เพราะว่าชีวิตอัตภาพร่างกายนี่มันอาศัยบุญเก่าที่ทำมา

ในชาติก่อนนั้นมาอุปถัมภ์บำรุงตกแต่งให้แล้วก็อุปถัมภ์บำรุงไปยังไม่ให้แตกตายทำลายขันธ์ไปก่อนในเมื่ออายุแห่งบุญกุศลนั้นยังอยู่ท่านพอหมดบุญเก่านั้นลงเมื่อใดแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม้บุคคลนั้นจะทำบุญใหม่ในปัจจุบันนี้มากมายเท่าไหร่บุญใหม่นี้ก็ช่วยต่ออายุไปไม่ได้เลยถ้าบุญใหม่นี่มันต่ออายุให้ได้คนไทยเราก็อายุยืนนะสิเพราะทำบุญกันมากมายแต่ละคนผู้มีศรัทธาแล้วบางคนหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านก็มีแต่แล้วอายุก็ไม่ยืนนั่นแหละเป็นเครื่องสอดแสดงให้เห็นแล้วว่าบุญใหม่นี่ไม่สามารถจะต่ออายุให้ได้เมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปร่างกายอันนี้นะแล้วบุญใหม่นี่มันก็ให้ผลในปัจจุบันนี้คือว่าให้มีจิตใจสบายเบิกบานผ่องใสอันนี้ผลบุญที่มันให้ในปัจจุบันแต่ว่าบางรายก็บุญใหม่นี่ให้ผลในปัจจุบันก็มีแต่มีน้อยเต็มทีแต่ให้ผลเพียงแค่ร่ำรวยเท่านั้นนะไม่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดนึกว่าทนทำบุญทำทานแล้วอายุจะยืนยาวนานถ้าลงว่าอายุไม่ยืนเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปบ่อยๆแล้วก็ลงไม่เชื่อบุญบุญนี่ที่ทำไปนี่มันคงไม่ให้ผลอะไรดอกเพราะว่าทำบุญมากเท่าไรก็ยิ่งเจ็บยิ่งป่วยบางคนก็อาจเห็นไปอย่างนั้นก็ได้นี่แล้วก็หยุดทำบุญต่อไปซะนั่นเข้าใจผิดไปเพราะการเจ็บป่วยมันก็อาศัยเหตุสองอย่างคืออาศัยบาปกรรมที่ตนนำมาแต่ชาติก่อนมันตามมาให้ผลนี่ประเภทหนึ่งนี่อาศัยดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแปรผันไปร่างกายนี่เปลี่ยนไปตามอากาศไม่ทันมันก็เลยเจ็บไข้ลงไปบางทีก็เกิดจากความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบริโภคอาหารเกินขอบเขตหรือว่าอาหารใดมันแสลงกับธาตุก็ไม่ระวังอาศัยความอยากเป็นประมาณกินเอาซะจังมากๆเข้าไปมันก็ไปทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องทำให้ท้องเสียไปสุขภาพเสื่อมโทรมลงหมู่เนี้ยคนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารให้พิจารณานี่แหละที่โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในกายของคนเรานะมันมีอยู่สองประการอย่างนี้ให้พึงเข้าใจกรรมถ้ากรรมเวรหนหลังตามมาสนองแล้วรักษาอย่างไรมันก็ไม่หายถ้ารักษาอย่างไรไม่หายแล้วก็อย่าไปโทษอย่างอื่นโทษตัวเองก็แต่ชาติก่อนตนทำกรรมชั่วมาตนเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทำลายร่างผ่านชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่ไม่ใช่ใครมาทำให้ตนทำให้ตนเองตนก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมนั้นเองสอนตนลงไปอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานเสวยวิบากกรรมนั่นไปไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจยึดเอาบุญกุศลความดีที่ตนทำในปัจจุบันนี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจเพื่อให้ได้อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากผลแห่งกรรมชั่วนั้นถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้
แล้วทำจิตใจปรับปรุงจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่

ในบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนทำในปัจจุบันเนี่ยแล้วอธิษฐานใจละเว้นจากกรรมชั่วต่างๆแล้วจะไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้นะนี่หนทางที่จะทำให้กรรมเวรนั้นมันเบาบางลงนำมาปรับปรุงจิตใจให้มันดีตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลเข้าไปเจริญปัญญาให้สูงขึ้นไปอธิษฐานใจถึงบุญบารมีของตนที่ได้บำเพ็ญมาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันทำให้กรรมเวรที่มันสนองอยู่นั้นเบาบางลงได้เหมือนกันแหละทำให้กรรมเวรนั้นมันหมดลงเร็วถ้ามันใกล้จะหมดแล้วมันอ่อนกำลังลงแล้วสู้ความดีที่ตนทำในใจไม่ได้มันก็ระงับไปอโหสิกรรมไปไม่ถึงกับว่าสนองไปจนล้มจนตายก็มีนี่วิธีทำให้กรรมเวรมันเบาบางลงน่ะมีแต่กระทำภายในจิตใจนี่นะแล้วก็ทำบุญทำทานอย่างอื่นบ้างแต่ถ้ากรรมเวรมันมีกำลังกล้าอยู่กำลังให้ผลอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรอย่างไรมันก็ยังเบาบางลงไม่ได้ต่อเมื่อมันให้ผลนานไปมันอ่อนกำลังลงแล้วอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละเราอธิษฐานใจลงไปทำความดีอะไรลงไปเข้าท่าบุญกุศลความดีนั่นมันมีกำลังกล้าขึ้นมากขึ้นมันก็ทำให้บาปกรรมที่มันอ่อนกำลังลงแล้วนั่นระงับไปได้เหมือนกันขอให้เข้าใจมันถูกต้องพูดถึงชาติความเกิดอันนี้นะความแก่ความเจ็บป่วยไข้มันโดยอาศัยเหตุสองประการดังกล่าวมานั่นพิจารณาให้มันเข้าใจถ้าความเจ็บป่วยอันใดที่ไม่ใช่กรรมเวรหนุนหลังตามมาสนองเกิดจากดินฟ้าอากาศอย่างนี้เมื่อหมอตรวจแล้ววางยาถูกต้องแล้วมันก็หายได้ไม่ต้องไปอ้อนวอนผีสางนางไม่ต้องไปสะดอกเคราะห์อะไรแล้วมันก็หายหมายความว่าโรคภัยที่เกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนนี่นะหมอวางยาถูกแล้วหายได้ไม่ใช่เป็นกับเคาะเข็นเอ็นต้องผีสางนางไม้อะไรเลยต้องเข้าใจมันถูกต้องอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นทุกข์นี่เพราะเมื่อมันเจ็บมันวิบัติแปรปรวนมาแล้วเราจะบังคับมันอย่างไรให้เป็นไปตามใจหวังมันก็เป็นไปไม่ได้นี่ได้ทำความรู้เท่าเท่านั้นแหละความทุกข์เนี่ยเหล่านี้นะอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมันอย่าไปโกรธให้มันบางคนก็โกรธให้ตัวเองอยากตายเร็วๆเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าไปแล้วนะโอ้ยมานานตายแท้เนาะเพราะว่าอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าโกรธให้ตัวเองก็เป็นกรรมเป็นเวรเหมือนกันบางคนก็ฆ่าตัวตายนานตายหลายอ่ะนั่นแหละมันยิ่งเป็นกรรมเป็นเวรใหญ่เลยเกิดไปชาติหน้าก็ถึงเวลานั้นมาแล้วก็ฆ่าตัวเองตายอยู่อย่างนั้นไปถึง500ชาตินู่นความจะหมดกรรมหมดเวรที่ฆ่าตัวเองนั่นนี่พูดตามตำราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม่มันจะทุกข์ยังไงเกิดทุกขเวทนายังไงในร่างกายอันนี้ก็โอดเอาทนเอาแต่อย่าให้มันทุกข์ใจทำความรู้เท่าว่าเมื่อขันธ์ห้านี่มีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็มีอยู่ตราบนั้นทางที่จะให้ทุกข์เหล่านี้ดับต้องละตัณหาในหัวใจ

เมื่อละความอยากในหัวใจได้แล้วความทุกข์ใจก็ดับไปบัดนี้มันก็ไม่เกิดอีกแล้วถ้ามันดับไปโดยเด็ดขาดจริงๆนะเมื่อมันไม่เกิดมีขันธ์5ขึ้นมาอีกมันก็ไม่มีทุกข์แล้วในจิตใจนี่นะท่านเรียกว่าเข้าถูกพระนิพพานนี่เรียกว่ารู้จักทางดับทุกข์นะดับความอยากในหัวใจนี่ไปเรื่อย

0: ไม่มองเห็นทางอื่นข้อปฏิบัติอย่างอื่นจะเป็นไปเพื่อดับทุกข์หรือดับเหตุแห่งทุกข์นี่ได้ไม่มีเลยทานเป็นเครื่องดับความโลภความตณีหวงเห็นอันมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆนั่นน่ะศีลเป็นเครื่อง
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: มันได้แต่รู้ว่าเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจเมื่อมันได้รับความสงบเย็นลงได้รับคำว่าเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจอันความสงบของใจนั้นคือการเข้าไปดับไประงับการคิดนึกการปรุงแต่งใดๆชั่วครู่ชั่วขณะเมื่อสงบระงับลงได้แล้วค่อยปล่อยให้การปรุงแต่งนั้นเกิดขึ้นกับใจจะคิดเรื่องอะไรก็ได้เฝ้าดูในความคิดแม้จะนึกคิดในเรื่องอะไรก็ดูในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในความนึกคิดนั้นๆที่มีอยู่เฝ้าดูเฝ้ารับรู้เฝ้าสังเกตความคิดนึกที่มีอยู่กับตัวเราแล้วเฝ้าดูเฝ้ารับรู้ซึ่งกล่าวว่าเป็นความคิดนึกหรือนึกคิดที่เกิดอยู่กับตัวเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าทำความเข้าใจอันจะเป็นฐานแห่งจริงแห่งความจริงที่ละเอียดที่สุขุมที่เยือกเย็นพอที่ยังความจริงให้ปรากฏขึ้นกับใจเจ้าของเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วจะรู้ว่าความคิดนึกที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเรานั้นมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไป มีที่อธิบายได้ ว่าการคิดนึกของเรานั้นมันคิดมันปรุงมันแต่งเรื่องอะไรแล้วการปรุงแต่งของจิตของเรานั้นจะได้อะไรซึ่งกล่าวว่าการปรุงแต่งการคิดนึกการนึกคิดจะได้อะไรจากการปรุงแต่งของจิตจะมีอะไรจากการปรุงแต่งของจิตให้เรานั่งดูสังเกตดูกำหนดไว้แล้วจะรู้ว่าความปรุงแต่งของจิตมันมีได้อยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งอะไรก็ปรุงแต่งได้จะปรุงเสียปรุงดีปรุงร้ายปรุงดีการปรุงแต่งของจิตจะมีอยู่ตลอดเวลาให้เรากำหนดรู้อาการแห่งการเกิดดับหรือการปรุงแต่งหรือการนึกคิดของตัวเราว่ามันปรุงได้สารพัดมันปรุงได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่พึงกำหนดรู้เท่าทันต่อการปรุงแต่งของจิตพึงกำหนดรู้เท่าทันต่อการนึกคิดของจิตเมื่อมากำหนดระลึกรู้ในการปรุงแต่งหรือการนึกคิดของจิตได้ความละเอียดของศีลของธรรมความละเอียดของเหตุของผลก็จะคอยชี้ชัดให้กับตนของตนที่มีงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดความละเอียดความรอบคอบความสุขุมของจิตก็จะเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่โดยทั่วๆไปก็จะเป็นความจริงกับใจที่เกิดอยู่โดยทั่วๆไปจากที่เราเฝ้าฝึกจากที่เราเฝ้าฝืนจากที่เราเฝ้าข่มจากที่เราเฝ้าอดจากที่เราเฝ้าข่มเฝ้าฝืนเฝ้าข่มเฝ้าทนเฝ้าอดย่อมได้ชื่อว่ามีผลในทางปฏิบัติอันดีได้โดยความจริงอันดีได้โดยเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจเฝ้าดู

ด้วยความรอบคอบของสติสัมปชัญญะว่าการเกิดดับการปรุงแต่งของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เมื่อน้ำมันเต็มแล้วมันก็ล้นเมื่อน้ำมันเต็มแล้วมันก็ล้นมันเป็นเหตุผลของสิ่งที่มีอยู่ซึ่งกำหนดได้โดยความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกำหนดได้ในเหตุผลของสิ่งที่มีอยู่เมื่อกำหนดด้วยตนของตนเองจึงรู้ว่าการปรุงแต่งของตนนั้นมีเหตุผลเพียงพอแม้การปรุงแต่งใดๆอื่นใดทั้งก็เป็นคำสัตย์คำจริงที่มีเหตุมีผลเพียงพอซึ่งเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตโดยความละเอียดของจิตใจของตนเองการกำหนดรู้วาระของการปรุงแต่งของจิตการกำหนดดูรู้วาระของการนึกคิดของจิตเป็นการกำหนดอยู่โดยความเข้าใจของตนเองว่ามันมีฐานะเป็นอย่างนี้ว่ามันปรุงแต่งอย่างนี้มันนึกคิดอย่างนี้มันปรุงแต่งอย่างนี้มันนึกคิดอย่างนี้จึงรู้ว่ามันสายมันไม่สายมันอยู่มันไม่อยู่ถ้าหากการสายแสของใจเกิดขึ้นก็พึงรู้ลักษณะของการเกิดดับหรือการปรุงแต่งที่มีอยู่โดยทั่วไปบอกการกำหนดอยู่ทุกวาระที่เกิดดับการกำหนดอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดอยู่จะไม่มีคำอธิบายอื่นใดมากกว่าความจริงที่ทุกคนรู้ได้เป็นของตนเองคนรู้ได้โดยตนของตนเองว่ามันไม่ไปหน้าว่ามันไม่มาหลังการนั่งเฝ้าดูความคิดการนั่งเฝ้าดูการขยายของจิตการนั่งเฝ้าดูการกระเพื่อมของร่างกายเป็นความจำเป็นของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติอาการของการทรงอยู่ของสติสัมปชัญญะซึ่งไม่มีคำอธิบายอื่นใดนอกจากจะคอยดูคอยสังเกตคอยรับรู้คอยเฝ้าดูการกระเพื่อมของจิตใจตนเองว่ามันนึกคิดมันปรุงแต่งมันแสสาย มันนึกคิดมันปรุงแต่งมันแสสายอยู่ตลอดเวลาให้เราพ่อกำหนดด้วยอาการที่สมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะให้เราพ่อกำหนดด้วยอาการของสติสัมปชัญญะด้วยอาการของการทรงสติการทรงสติสัมปชัญญะคือการสร้างความสมบูรณ์ให้กับใจของตนเองทรงได้น้อยก็สมบูรณ์น้อยทรงได้มากก็สมบูรณ์มากรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดอยู่ซึ่งกล่าวว่าความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะไม่มีคำอธิบายใดๆที่จะชัดเจนไม่มีคำอธิบายใดๆที่จะชัดเจนเกินกว่าความจริงที่เรากำหนดอยู่อย่างนั้นซึ่งสร้างความละเอียดความนุ่มนวลให้กับใจของตนเองซึ่งสร้างความเย็นให้กับใจของตนเองสร้างความมีเหตุมีผลให้กับจิตใจของตนเองนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดดูรู้อาการที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปดูรู้อาการที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปการกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการสร้างความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะทุกกิริยาบถยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนกินยืดดื่มทำพูดคิดมีสติคอยกำกับมีสติคอยรับรู้มีสติสัมปชัญญะคอยกำกับรับรู้อยู่ตลอดเวลาทีเดียวไม่ห่างไม่ไกลไม่ขาดสายหากสติสัมปชัญญะคอยเฝ้าคอยกำหนดอยู่หากสติสัมปชัญญะคอยดูคอยสังเกตอยู่จะรู้ว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นจะรู้ว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา

คำว่ารู้คำว่าตื่นคำว่าเบิกบานก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะอำนาจของการรวมความคิดให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อรวมความคิดให้ทรงอยู่ ทรงได้นานที่สุดฟื้นได้นานที่สุดทรงได้นานที่สุดฟื้นได้นานที่สุดพยายามฟื้นพยายามข่มพยายามฟื้นถ้าไม่ข่มไม่ฟื้นอาการอย่างคอหักหรือคอพับหรือน้ำหนักศีรษะมันจะมากกว่าธรรมดาต้องทั้งฝืนทั้งข่มทั้งทนทั้งอดจึงจะมีผลของความสมบูรณ์ของใจจึงจะได้ผลคือความสมบูรณ์ของใจการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจก็จะเห็นว่าสติสมบูรณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะมีลักษณะอย่างไรพึงกำหนดได้โดยตนของตนเองพึงรู้ได้โดยตนของตนเองซึ่งเน้นในเรื่องของความสมบูรณ์ของใจสติตามระลึกรู้รู้ตัวได้อยู่ทุกขณะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหากสติสัมปชัญญะคอยกำกับคอยกำหนดคอยจดคอยจ้องคอยจ่ออยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกการทรงมรรคทรงผลทรงความเลิศเลอด้วยเหตุด้วยผลของใจก็ปรากฏขึ้นซึ่งเรียกว่าความสมบูรณ์ของใจความเย็นของใจความหนักแน่นของใจความกลมกล่อมของใจไม่มีคำอธิบายอื่นใดเกินกว่าความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่มีคำอธิบายอื่นใดเกินกว่าเหตุกับผลของสิ่งเหล่านี้โดยธาตุแท้แล้วเวลาจิตมันลงจิตมันเย็นความสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลความสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมก็ปรากฏขึ้นกัดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกกดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกจนรู้ว่ารู้ตื่นเบิกบานนั้นคือลักษณะอย่างไรคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีลักษณะอย่างไรการเดินในเหตุในผลการเดินด้วยศีลด้วยธรรมด้วยปัญญาล้วนๆก็จะปรากฏขึ้นกับใจจึงดูเหมือนว่าเรานั้นจิตฟุ้งซ่านหาได้ไหมหาได้ฟุ้งซ่านไหมมันเป็นอาการของศีลของธรรมที่มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจการเดินปัญญาก็จะหมุนไปด้วยเหตุด้วยผลหมุนไปสู่ความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปปัญญานั้นก็จะมีลักษณะละเอียดและรอบครอบด้วยเหตุผลของใจปัญญานั้นก็จะรอบครอบละเอียดและสุขุมของใจเฝ้าด้วยความละเอียดเฝ้าด้วยความรอบครอบเฝ้าด้วยความสุขุมเฝ้าด้วยความเยือกเย็นของใจเฝ้าด้วยความมีเหตุมีผลของใจซึ่งได้ชื่อว่าละเอียดรอบขอบสุขุมเยือกเย็นกับเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปตามดูตามรู้ตามสังเกตด้วยอาการของใจของว่ามีลักษณะอย่างไรจึงบอกการทรงมรรคทรงผลทรงอัตทรงธรรมทรงไว้ซึ่งความจริงนั้นคือการทรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะถ้าสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแม้เหตุอื่นใดก็หาความสมบูรณ์ได้ไหมแม้เหตุอื่นใดก็หาความสมบูรณ์ในใจตัวเองได้ไหมธรรมะปฏิบัติจึงเฝ้าได้เด้อเฝ้าดูได้ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติจึงเฝ้าดูได้ด้วยเหตุผลเป็นอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนละเอียดเฝ้าจนสุขุมเฝ้าจนเยือกเย็นพอกับเหตุผลที่มีอยู่ความละเอียดของใจถึงจะปรากฏโดยภาคปฏิบัติ

ซึ่งบอกความตั้งใจดีความมีใจที่ดีต้องมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ไพบูลย์แล้วอย่างอื่นใดมันก็ไม่ดีนั่นแหละความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะไม่เกิดขึ้นอย่างอื่นใดมันก็ไม่ดีนั่นเองมันกระรากแก้วไม่มียากต่อการที่จะทรงตัวอยู่ได้ฐานไม่ดียากต่อการที่จะทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลเมื่อฐานไม่ดียากที่จะทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปการกำหนดอยู่ด้วยข้อปฏิบัติใดๆจึงเป็นการกำหนดอยู่ด้วยการฝึกสติสตินั้นต้องข่มต้องฝืนสตินั้นต้องทนต้องอดสตินั้นต้องมีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาการทรงไว้ซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกดูรู้ไว้ซึ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันเป็นกำลังของความไพบูลย์ของใจอันเป็นความสมบูรณ์ของใจที่มีอยู่ที่เราเฝ้าฝึกที่เราเฝ้าปฏิบัติที่เราเฝ้ากำหนดได้โดยภาคปฏิบัติที่แท้จริงจะเห็นความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะจะเห็นความสมบูรณ์บริบูรณ์ของสติสัมปชัญญะมองฝ่ายเหตุการสร้างสมบูรณ์สร้างความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะนี่คือฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือการคิดค้นคิดอ่านการทบทวนใดๆก็จะละเอียดขึ้นกับใจเจ้าของแม้ใจน้อมนำนึกสิ่งหนึ่งใดมาคิดมาอ่านมาค้นมาขุดมาคุยมาถากมาถางความละเอียดของใจก็เกิดขึ้นการคิดค้นการน้อมอะไรเข้ามาคิดมาอ่านเมื่อรู้ว่ากำลังของใจดีแล้วการคิดอ่านก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้จะน้อมไม่น้อมการคิดอ่านย่อมเกิดได้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ใดๆนั่นจะเป็นอดีตปัจจุบัน อนาคตต่างก็พร้อมที่จะคิดอ่านทบทวนกับสิ่งเหล่านั้นต่างก็พร้อมที่จะทบทวนกับสิ่งเหล่านั้นจนได้ในเหตุในผลได้ในคำจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วๆไปถึงบอกการเดินปัญญาเหมือนกับเรามีกำลังแล้วจะเดินเหินไปไหนมาไหนก็สะดวกกำลังของการทรงไว้ซึ่งอัตซึ่งธรรมทรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของใจนั่นคือการตั้งเด่นเห็นชัดอยู่ได้นานเท่าที่จะนานได้ง่ายต่อการเดินปัญญาชั้นใดเรามีกำลังก็ง่ายต่อการเหินเดินไปมาสะดวกกำลังกายกำลังใจมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันกำลังกายก็ทำให้เรารู้ว่าไปไหนมาไหนคล่องกำลังใจก็รู้ว่าอยู่ไหนไปไหนสะดวกสบายหมดนี่คือกำลังใจที่ปรากฏอยู่กับตัวเราดูมรากแก้วติดรากไว้ติดการงอกเงยงอกงามในลำต้นใบกิ่งก้านสาขาก็ง่ายอำนาจของการทรงอยู่ของสติสัมปชัญญะก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีความไพบูลย์ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วอื่นใดก็เดินปัญญาในทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่เมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาบอกเพียงแต่จะแบกสังขารให้นั่งอยู่ตรงๆไม่ใช่ง่ายอย่างที่จะหอบสังขารให้ทรงอยู่ตั้งอยู่เด่นชัดเจนก็ไม่ใช่ง่ายนะโยกซ้ายทีโยกขวาทีก้มทีแงนทีหมดเวลาพอดีนะ ถ้าไม่แน่จริงๆนะเคลิ้มหลับไปเลยนะการทรงเหตุทรงผลทรงความจริงไว้ให้กับใจของตนเองนั้นจึงอาศัยการประคองไว้ได้นานที่สุดทรงชุดเชื่อมสิ้นเป็นฐานะของสังขารที่ทุกคนกำหนดไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดใครไม่เจาะจงใครเป็นเหมือนกันหมด

เหมือนกันหมดไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดนี่คือความจริงของสังขารที่เราพยายามหอบหิ้วและรักษาไว้อย่างถึงวันนี้แม้ว่าเราจะรักษาอย่างไรก็อย่างนี้แม้เราจะเอาใจใส่อย่างไรก็อย่างนี้แม้ว่าเราจะดูแลดีที่สุดก็อย่างนี้พอมันจะหลับก็พยายามรู้ตัวเองพอมันจะเคลิ้มก็พยายามรู้ตัวเองต้องคอยกำกับไว้ ความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันหมดเช่นความตายไม่จำกัดอายุความแก่ก็ไม่จำกัดอายุความเปลี่ยนแปลงของสังขารก็ไม่จำกัดอายุสภาพที่ทรงทรุดเสื่อมสิ้นเป็นสภาพของสังขารหมูหมาเป็ดไก่โคควายเป็นเหมือนกันหมดไม่ยกเว้นเขาเราท่านมีฐานะเป็นดังเดียวกันหมดนี่คือความจริงของสังขารจำเจซ้ำซากทุกวันน่าเบื่อน่ารำคาญทุกวันเป็นภาระไม่มีที่สิ้นสุดต้องหอบต้องหิ้วต้องดูแลต้องรักษาต้องเอาใจใส่แม้กระนั้นยังยากต่อการที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเราหากเราจะต้องให้ข้าวให้น้ำอย่างดีที่สุดแล้วมันก็ยังยากลำบากอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้พึงดูพึงรู้พึงเข้าใจว่าสังขารนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ ใจเรานั้นต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลาความไม่ประมาทในชีวิตนั้นเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ความไม่ประมาทในชีวิตเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ใจมีสุดวิสัยถ้าเรายังเฝ้าเพียรฝึกพยายามอยู่ความละเอียดทางด้านจิตใจความเยือกเย็นทางด้านจิตใจความกลมกล่อมโดยเหตุโดยผลก็จะปรากฏขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติจึงก็พยายามคอยกำหนดให้สติสัมปชัญญะได้สมบูรณ์บริบูรณ์จากสิ่งที่เรากำหนดให้สติตามระลึกรู้รู้อยู่ด้วยอาการที่เรากำหนดเมื่อสติตามระลึกรู้รู้อยู่ด้วยอาการแห่งการกำหนดความละเอียดของสติสัมปชัญญะก็จะทรงเหตุทรงผลทรงอาจทรงธรรมทรงคำสัตย์คำจริงให้กับใจของแต่ละคนบุญกุศลจึงจะมีความเต็มด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอความเบากายเบาใจเกิดจากความนุ่มนวลความละเอียดของใจเราความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะเราเมื่อสติสัมปชัญญะไปบูนแล้วกายเบาจิตเบาก็เกิดขึ้นกายเย็นจิตเย็นก็เกิดขึ้นพยายามคอยพยายามพยุงไว้

ำหนดไปเรื่อยๆไม่สนใจในแสงสว่างกำหนดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็หายไปไม่ต้องอยู่เฉยๆกำหนดไปเรื่อยๆหรือจะนั่งเพ่งดูอาการในแสงสว่างเองได้นั่งเพ่งดูแสงสว่างที่เกิดอยู่ในขณะนั้นดูเนี่ยมันก็หายไปนี่แต่ตัวรู้ที่สว่างสงบเย็นในความรู้สึกนั่นเองที่สำคัญก็คือไม่ดูดีที่สุดพยายามกำหนดไปเรื่อยเรื่อยกำหนดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็เลยหลัดรุดไปเลยวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ามันก็ความละเอียดของตัวปัญญามันก็มีความสมบูรณ์ของมันเองใช่ได้จิตสงบแล้วก็สว่างก็อย่าไปสนใจมันมุ่งหน้าที่จะกำหนดในสิ่งที่เรากำหนดไปอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในที่สุดมันก็หมดไปใช่ได้เสียงมันเป็นอารมณ์บ้างเอาหยุดมาคิดบ้างเวลามันอยู่นะหายังหยุดมาคิดบ้างเอาเสียงมาเป็นอารมณ์บ้าง

พราะไม่ต้องเข้าเสียงเป็นอารมณ์บ้างฟังตามคิดตามฟังตามคิดตามไปนึกภาพตามไปเรื่อยๆ

0: ได้จะกลับก็บุญจะอยู่ก็บุญตั้งใจพอจิตมันเย็นลงไปแล้วก็ค่อยกำหนดไปเรื่อยแม้กว้างวางอยู่ก็พึงน้อมนึกนำสิ่งหนึ่งใดมาคิดอ่านเห็นความเป็นอนิจจังในสิ่งนั้นเห็นความเป็นทุกขังในสิ่งนั้นเห็นความเป็นสภาวะธรรมที่บังคับไม่ได้ในสิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาเวลาภาวนามันติดแล้วมันอยากจะนั่งไม่เลิกพอรากแก้วมันออกรากฝอยมันเดินแล้วมันไม่อยากจะหยุดภาวนาเพราะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าวติดลมมันดูดหัวใจเราให้เฝ้าฝึกและปฏิบัติสร้างความเบาใจสร้างความเย็นใจสร้างความเยือกเย็นให้กับเจ้าของด้วยเหตุด้วยผลต่างๆข้อปฏิบัตินั้นจึงไม่อยากหยุดอยากเลิก ตั้งใจไว้แล้วก็กำหนดไปเรื่อยๆจนได้เวลาเหมาะอันควรของเราจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความแน่ใจในบุญในกุศลในคุณงามความดีของแต่ละท่านแต่ละคนที่ตั้งใจมากระทำกันมั่นใจและแน่ใจว่าบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งความดีเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งอย่างอื่นใดยังไม่เห็นว่าจะเป็นที่พึ่งที่ฝากผีฝากใครได้เมื่อเป็นอย่างนี้บุญจึงเป็นที่พึ่งของหมู่เราชาวพุทธอันบุญกุศลนั้นเกิดด้วยความเข้าใจอันบุญกุศลนั้นเกิดด้วยความจริงใจอันบุญกุศลนั้นเกิดด้วยความเข้าใจเกิดด้วยความจริงใจเมื่อมีความเข้าใจจริงใจบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้านำไม่บุญสำเร็จโดยการให้ทานแม้จะเป็นวัตถุทานก็ดีแม้จะเป็นธรรมทานก็ดีซึ่งกล่าวว่ามีการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นต้นได้ชื่อว่าเป็นการให้ทานด้วยเหตุด้วยผลศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลการเฝ้าดูแลรักษารับผิดชอบตัวเองการเฝ้าดูแลรักษารับผิดชอบตัวเองไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้สะเปะสะปะคือเฝ้าดูแลรับผิดชอบตัวเองเมื่อคอยเฝ้าดูแลรับผิดชอบตัวเองอยู่บุญย่อมเป็นที่พึ่งกับตัวเราด้วยการรักษาศีลเพราะคนเรานั้นจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรย่อมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับใจของตนเอง
1: อันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระเดี๋ยววันศีลน้อยวันนี้การมาปฏิบัติของท่านทั้งหลายก็มาอย่างสม่ำเสมอมาไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะที่อื่นใดที่สะดวกสบายใจเจ้าของที่ไหนก็ได้สำคัญตรงที่ทำให้สม่ำเสมอไม่มากไม่น้อยไม่น้อยก็ไม่มากสำคัญอย่างยิ่งคือทำอย่างต่อเนื่องกันจะสงบก็ทำจะไม่สงบก็ทำจะเย็นก็ทำจะร้อนก็ทำ

ทำจนเย็นทำจนเห็นเหตุเห็นผลทำจนได้คำถามคำตอบด้วยตนของตนเองความเป็นธรรมในจิตในใจของเราก็จะดีขึ้นก็เรียกว่าทำถึงถ้าขุดถึงทำถึงแล้วมันง่ายถ้าทำไม่ถึงขุดไม่ถึงมันก็ยากมันก็ลำบากต้องบอกว่าขุดให้ถึงน้ำทำให้ถึงใจถ้าขุดถึงน้ำทำถึงใจแล้วมันง่ายมันสะดวกตั้งใจแล้วเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องรักษาความตั้งใจที่มีอยู่รักษาความตั้งใจที่มีอยู่เมื่อรักษาความตั้งใจที่มีอยู่ได้อย่างอื่นใดมันก็ง่ายไปหมดอย่างอื่นใดมันก็สะดวกไปหมดคำว่าง่ายคำว่าสะดวกคำว่าสบายมีผลให้เราทุกคนได้สมบูรณ์ทางด้านจิตใจถ้าไม่งั้นมันก็ไม่สมบูรณ์ใจสมบูรณ์เหมือนกับน้ำสมบูรณ์อากาศสมบูรณ์ใจจะสมบูรณ์น้ำจะสมบูรณ์อากาศจะสมบูรณ์ต้องเหตุเหตุทำให้พอพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภาวิโตภาหุลีกะโตเพียรมากพยายามมากตั้งใจมากเมื่อเพียรมากพยายามมากตั้งใจมากๆแล้วคำว่าเผาคำว่าย่างคำว่าอบคำว่าอบรมบ่มใจเจ้าของมันก็ดีขึ้นถ้าเรียกว่าย่างเผาอบรมบ่มใจเราได้ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราแข็งผลักดันให้เราแข็งแกร่งทำให้เรามั่นคงทำให้เราได้เหตุได้ผลมากขึ้นทำให้เราได้ความเข้าใจมากขึ้นเมื่อทำความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วคำว่าชอบทำชอบโดยเหตุโดยผลก็มากโดยข้อปฏิบัติของแต่ละคนมากโดยความมีเหตุมีผลเพียงพอของแต่ละคนปัญญาซึ่งฝึกขัดเกลาอยู่อย่างต่อเนื่องจึงเห็นเหตุแห่งความจริงที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าไม่มากไม่น้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยของที่ฝึกที่ปฏิบัติใจเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วความสมบูรณ์ของใจความสมบูรณ์ของอากาศความสมบูรณ์ของน้ำความสมบูรณ์ของสิ่งที่มีอยู่มีลักษณะอย่างไรความสมบูรณ์ของเหตุของผลกับใจที่ฝึกที่ปฏิบัติก็อย่างนั้นขาดหลักปฏิบัติก็คือขาดหลักของการครองตนเองครองใจตัวเองทำไปหยุดไปทำไปหยุดไปมันก็ได้แต่มันไม่ดีเท่าที่ควรทำไปหยุดไปก็ได้แต่มันไม่เต็มเหตุเต็มผลเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องกำหนดอย่างต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพึงกำหนดไว้ในคำบริกรรมเป็นหลักแม้การเพ่งอยู่การดูอยู่การรู้อยู่การเห็นอยู่ลักษณะของการจี้ตามรู้ตามเห็นตามจี้ตามรู้ตามเห็นตามถ้าจะว่าตามดูตามรู้ตามสังเกตก็ไม่ผิดดังก็เป็นเหตุแห่งการเพ่งอยู่ในองค์มรรคในข้อปฏิบัติของแต่ละคนหยาบให้ละเอียดให้หมดไปในที่สุดเป็นการย่างการเผาการขัดการเกลาใจของเราให้ดีขึ้นตั้งแต่

เอาปูพื้นฐานของใจปูพื้นฐานของใจให้มีคุณงามความดีฝังใจด้วยทานด้วยศีลด้วยข้อปฏิบัติอื่นใดที่แสดงออกอันบอกลักษณะของคุณงามความดีที่ฝังจิตฝังใจฝังในส่วนปัจจุบันฝังในส่วนแห่งอดีตฝังในส่วนแห่งอนาคตฝังลงด้วยคุณงามความดีที่มีเหตุมีผลอันให้ความจริงปรากฏขึ้นกับใจของแต่ละคนเมื่อฝังลงได้ในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่ออกมาคือเย็นสิ่งที่ออกมาคือเต็มด้วยเหตุด้วยผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อเต็มด้วยเหตุด้วยผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติความชัดเจนแจ่มแจ้งในจิตในใจเราก็มากขึ้นความมีเหตุมีผลกับจิตกับใจเราก็มากขึ้นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ได้ดูไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ได้รับรู้ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เห็นมาได้รู้มาได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสใจแต่มันไม่หวั่นไหวต่อเหตุต่อผลต่อคุณงามความดีของใจที่ปรากฏอยู่เมื่อใจไม่หวั่นไหวต่อเหตุต่อผลต่อคุณงามความดีที่ปรากฏอยู่นี่แหละคือใจที่เต็มด้วยศาสนาเต็มด้วยภาคปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังและจริงใจเต็มในภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังและจริงใจเมื่อเต็มในภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้หลักใจเรียกว่าหลักศาสนาหลักใจเรียกว่าหลักศาสนาเป็นหลักที่จะนำพาเราให้ดีขึ้นและก็ดีขึ้นสูงขึ้นและก็สูงขึ้นด้วยความเต็มใจด้วยความมีเหตุมีผลจากการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอาตาปีหมายถึงการเพียรเพ่งแผดเผาขันติตาโปตปัสสิโนก็หมายถึงเรื่องของการเพ่งเพียรแผดเผาเผาใครล่ะก็เผาใจเรานั่นแหละใจที่มันกระสับกระส่ายใจที่มันกระวุ่นวายใจที่มันสับสนกับความจริงที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของเผาอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้เพ่งอยู่ลักษณะที่เกิดขึ้นเพ่งดูลักษณะที่เกิดขึ้นเพ่งอยู่เพ่งดูลักษณะที่มันสับสนในจิตในใจของว่ามันเกิดอย่างนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุอะไรถ้าไม่ใช่เกิดเพราะอำนาจตัวยึดตัวติดถ้าไม่เกิดด้วยอำนาจตัวยึดตัวติดมันจะมีอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุที่มันเกิดเพราะมันเผลอไปยึดติดอยู่อำนาจสิ่งนั้นสิ่งนั้นเสร็จแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาตามอำนาจกระแสความรู้สึกนึกคิดที่สะสมไว้ไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยมันก็มากรองมากันของมันอยู่อย่างนั้นแหละส่วนดีมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ส่วนเสียก็ออกมาเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของเราก็ดูลักษณะที่เกิดอยู่อย่างนั้นจนเกิดความจริงขึ้นกับใจว่าธรรมะสังเวชสลดใจมันเกิดขึ้นว่านี้คือเหตุคือผลนี่คือความเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปมันเกิดขึ้นกับใจใดทุกคนเกิดขึ้นกับจิตกับใจใดทุกคนที่สับสนไม่สับสนว่าวุ่นไม่ว่าวุ่นมันก็เกิดอยู่ในจิตในใจของเรานั่นแหละใจมันฝังด้วยเหตุด้วยผลฝังด้วยดีด้วยชั่วฝังด้วยจริงไม่จริงมันก็ฝังอยู่อย่างนั้นแหละให้เรารู้ลักษณะของการฝังอยู่จมตัวอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ดูว่ามันฝังอยู่ด้วยเหตุอะไรให้รู้มันฝังอยู่ในลักษณะอย่างไรให้ดูให้รู้ว่ามันฝังอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอะไรพึงกำหนดไว้ในใจอย่างนี้พึงรู้ไว้ในจิตในใจอย่างนี้ว่ามันฝังอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอย่างไรมันฝังอยู่ด้วยความจริงอย่างไรเมื่อมันฝังอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยคำสัตย์คำจริงอย่างไรแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราเห็นจริงเห็นจังว่าชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันเห็นที่มาที่ไปว่ามันเกิดด้วยเหตุอะไรจากอำนาจของคำว่าเผลอยึดติดอยู่มันจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้การทำลายเผลอยึดติดก็ทำลายด้วยการสติตามดูรู้ลักษณะที่เกิดอยู่ในจิตในใจเจ้าของว่าส่วนของอธรรมน่ะมันร้อนส่วนของธรรมน่ะมันเย็นถ้าเป็นหลักเป็นฐานแล้วมันเย็นถ้าไม่มีหลักมีฐานแล้วมันร้อนมันดูธรรมกับอธรรมที่เกิดอยู่กับใจเกิดอยู่กับจิตเจ้าของได้เมื่อมันเกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของได้แล้วมันก็จะรู้ว่าเย็นกับร้อนมีลักษณะอย่างไรร้อนกับเย็นมีลักษณะอย่างไรความในใจของเรานั้นก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดปาน

กลางที่มีอยู่โดยทั่วไปข้อปฏิบัติก็เห็นจริงเห็นจังอย่างนี้ข้อปฏิบัติก็รู้จริงรู้จังอย่างนี้นั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูเหมือนกับมันท้าทายความตั้งใจที่มีอยู่กับตัวเราอยากจะเลิกอยากจะหยุดไม่เห็นจะเบื่อไม่เห็นจะได้อะไรน่าเบื่อน่ารำคาญถ้าทำไม่ถึงพอแล้วขุดไม่ถึงพอแล้วมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าทำถึงขุดถึงแล้วมันมีลักษณะเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของส่วนธรรมส่วนอธรรมมันก็เฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นมันเฉยได้กับสิ่งที่เป็นธรรมอธรรมทั้งนั้นแทนที่จะสับสนวุ่นวายกับใจมันก็ไม่สับสนเพราะปัญญามันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่ตั้งอยู่รู้ที่จริงมันคืออะไรเมื่อรู้จริงมันคืออะไรแล้วใจมันก็จะเย็นลงกับสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจที่อยู่ใกล้ที่สัมผัสที่รับรู้นั่นแหละหากธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ส่วนอธรรมมันก็คงตรงกันข้ามมันก็ร้อนเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าอะไรมันคืออะไรมากขึ้นเมื่ออะไรเป็นอะไรอะไรคืออะไรมากขึ้นแล้วความเข้าใจของเราก็เบาวางพอวางแล้วมันเย็นพอวางแล้วมันว่างพอวางแล้วมันเบาพอวางแล้วมันเกิดความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วสิ่งที่เราขัดข้องมองใจสิ่งที่เราสงสัยมันมีอยู่มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วมันไม่ได้มามีเพิ่งช่วงที่เราเกิดมันมีมาก่อนที่เราเกิดแม้เราตายสิ่งที่เรายังสงสัยมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้แหละเพิ่งนั่งกำหนดต่อไปอีกว่าจะเอาอะไรจากสิ่งที่เกิดอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้หัวใจที่เต็มด้วยสติสัมปชัญญะคือความไพบูลย์ของเหตุของผลมันก็จะค่อยเฝ้าดูในลักษณะของความจริงที่ปรากฏอยู่ใจมันก็เห็นการเกิดดับอยู่แค่นั้นดีมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นเสียมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นสุขมันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นทุกข์มันก็เกิดดับอยู่แค่นั้นสับสนก็แค่นั้นวุ่นวายก็แค่นั้นนั่งดูลักษณะความรู้สึกที่ชงเรื่องขึ้นมาในจิตในใจเจ้าของว่ามันช่างชงทั้งปรุงทั้งแต่งของมันอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่ก่อนโน้นก็ปรุงเดี๋ยวนี้มันก็ปรุงปรุงไปปรุงมาปรุงไปปรุงมากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละจะรู้ว่ามันเกิดดับของความคิดมันเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้ในส่วนที่เป็นอดีตปัจจุบันมันเป็นความยึดติดของใจที่ปลูกด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่เป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนื่องจากใจเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือการเกิดดับของสิ่งที่มีอยู่สิ่งนี้คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้เรื่องจอมปลอมไม่ใช่เรื่องเลวไหลมันเป็นลักษณะของการเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นมันปรุงมันแต่งของมันอยู่นั้นถึงหลับไปก็ฝันตื่นขึ้นมาก็ปรุงช่างเหลือเกินถ้าเราไม่แน่นิ่งไม่นิ่งไม่สงบไม่เย็นพอแล้วมันก็วุ่นวายกับเรื่องปรุงแต่งของตัวเองนี่แหละไม่ใช่คนอื่นปรุงแต่งเราเป็นคนปรุงแต่งเองทั้งนั้นเราเป็นคนชงเรื่องทั้งนั้นพอเราชงไปชงมาชงไปชงมาแล้วมันก็ได้เรื่องเท่านั้นเหตุผลของใจมีลักษณะอย่างนี้เหตุผลของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้เหตุผลของใจเหตุผลของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่านั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดรู้ว่าที่เกิดที่ดับมันมีลักษณะอย่างไรที่ดับที่เกิดมีลักษณะอย่างไรมันเกิดดับตรงที่เรารู้เท่าทันต่อความจริงที่เกิดอยู่ในจิตในใจของเรานั่นแหละถ้าเรารู้เท่ารู้ทันกับสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่เห็นการเกิดดับทันทีว่ามันเกิดดับอยู่แค่นี้ดีก็แค่นี้เสียก็แค่นี้คุมที่จำกัดพื้นที่ได้ดีก็แค่นี้เสียก็แค่นี้นั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูรู้ลักษณะของการได้เสียส่วนดีของใจของรู้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ความละเอียดความหยาบของใจของแต่ละคนว่าเป็นที่ตั้งของเหตุของผลกับใจหากทำแล้วมันเย็นหากทำแล้วมันร้อนเมื่อเพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่เผาอยู่อย่างนี้ย่างอยู่อย่างนี้ความจริงมันก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันคือเฉยได้เฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเฉยได้กับทุกเหตุทุกปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดจากใจเรานี่แหละถ้ามันไม่ส่งไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรถ้ามันไม่ขยายความแล้วมันก็ไม่มีอะไรถ้ามันอยู่นิ่งๆมันเห็นจริงเห็นจังทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่คือการกระเพื่อมของใจนี่คือการกระเพื่อมของจิตเมื่อจิตในจิตมันมีลักษณะกำเริบกระเพื่อมอยู่อย่างนั้นเราจึงนั่งดูลักษณะความจริงว่ามันคืออะไร
คำถามคำตอบก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันว่าเป็นการเกิดดับ

ตามเหตุปัจจัยมีตั้งแต่ก่อนเราเกิดแม้เราตายสิ่งเหล่านี้ก็เกิดอยู่อย่างนี้เพียงแต่เราเห็นจริงเห็นจังว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้สงบแล้วก็อย่างนี้ยังไม่สงบแล้วก็อย่างนี้สงบลงไปแล้วก็อย่างนี้ไม่สงบลงไปก็อย่างนี้มันสงบของมันอยู่อย่างนี้แหละมันรู้ว่าคืออะไรปัญญามันเข้าใจถึงหลักฐานเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปแล้วมันก็วางพอวางแล้วมันก็เย็นพอเย็นแล้วมันก็รู้ว่านี่คือลักษณะของเหตุของผลที่ปรากฏโดยทั่วไปทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมนั้นมีหลักเป็นอย่างนี้ศีลนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าดูธรรมดูศีลในใจเจ้าของไม่ใช่ไปดูที่อื่นเมื่อดูธรรมดูศีลดูความจริงที่มันเกิดอยู่กับใจเจ้าของได้แล้วที่นี่มันก็ค่อยสำรอกออกทุกวันค่อยขาดออกทุกวันค่อยตัดออกทุกวันถอดออกทุกวันที่สุดมันก็ค่อยนิ่งพอนิ่งลงไปแล้วจึงรู้อ๋อนี่เองจากอำนาจตัวยึดไม่ใช่ตัวอื่นตัวยึดพยายามย้ำหน่อยยึดนะเพราะที่รู้นะรู้ไม่จริงมันถึงยึดอยู่อย่างนี้ถึงบอกว่าต้องเห็นจริงเห็นจังลงไปว่าต้องเห็นจริงลงไปในลักษณะตัวยึดถ้าไม่รู้ในตัวยึดแล้วมันก็ไม่มีตัวคลายออกได้ต้องรู้ว่ายึดอะไรยึดอดีตยึดอนาคตยึดปัจจุบันยึดอะไรแม้แต่ยึดความคิดเจ้าของก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสับสนยึดเพราะตัวเองคิดยึดเพราะตัวเองเกิดความรู้สึกขึ้นมาคาดว่าเข้าใจว่าเห็นว่าน่าจะใช่ศาสนาไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามีอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เราจะยอมรับไม่ยอมรับก็มีอย่างนี้แม้เราตายกันหมดอย่างนี้ก็ยังเกิดอยู่อย่างนี้แหละเป็นการเกิดดับของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนขยายกว้างขยายแคบก็เป็นเรื่องของเหตุผลแต่ละคนพึงรู้เท่าทันต่อคนกิเลสมายาที่มันสร้างเหตุสร้างปัจจัยตัวเองต้องเดือดร้อนแม้ที่สุดไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นไปสับสนเพราะเรื่องของคนอื่นเมื่อไปเดือดร้อนไปเรื่องไปสับสนเพราะเรื่องคนอื่นแล้วแสดงว่าสตินั้นตามไม่ทันความไปบุญของใจนั้นไม่มีเพราะเหตุนี้ถึงบอกว่านั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดรู้เท่าทันต่อความรู้สึกเรียกว่าเจตสิกรู้เท่าทันต่อความคิดเรียกว่าสังขารจิตที่มันปรุงมันแต่งอยู่ตลอดเวลาทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งพอใจทั้งไม่พอใจมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกรู้เท่าทันว่ามันเกิดด้วยเหตุอะไรแล้วกระดับด้วยเหตุอย่างนั้นที่มันเกิดอยู่กับใจของว่ามันปรุงเองใช่ไหมมันสร้างเองใช่ไหมแล้วมันเอามาเป็นอารมณ์ของใจใช่ไหมแล้วเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นเพราะเหตุอื่นใดต้องดูอาการของใจของถึงบอกว่าถามในจิตตอบในจิตถามในความรู้สึกตอบในความรู้สึกจะเห็นความหยาบความละเอียดของใจของได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันสั้นเข้าแต่มันสั้นเข้าพอเห็นตัวทุกข์แล้วมันสั้นเข้าทุกข์สับสนทุกข์สารเวสารวนทุกข์เพราะกังวลกับสิ่งไม่เป็นสิ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อนั่งกำหนดด้วยความละเอียดด้วยความสังเกตสังกาจากใจของในแล้วเรียกว่าปัญญาธรรมศรัทธาธรรมปัญญาธรรมก็จะลงตัวเป็นอันเดียวกันว่าเรามีศรัทธาเรามีปัญญาแล้วเรามีศรัทธาเรามีปัญญาแล้วเราเข้าใจว่ามันคืออะไรที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของเราตายใจว่ามันคืออะไรที่มันเกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของแน่ใจไม่สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรที่มันเกิดอยู่ในจิตในใจเจ้าของนะรู้ที่สุดของที่สุดมันคืออะไรไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันมีลักษณะอย่างไรไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายไม่สับสนมีลักษณะอย่างไรใจดวงนี้เมื่อเย็นฝังลงด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้จะรู้ได้ว่าธาตุที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นธาตุในการยอมรับมันเกิดขึ้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะการยอมรับว่าคืออะไรใจเมื่อมันยอมรับได้โดยความคิดนึกของตัวเองได้แล้วมันก็บอกอ๋อนี่เองมีลักษณะเป็นธาตุแห่งทิฏฐิธรรมคือความจริงที่ตั้งอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนอยู่แล้วทั้งส่วนดีส่วนเสียส่วนได้ส่วนเสียมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถึงบอกว่าต้องคอยดูคอยสังเกตอยู่อย่างนั้นเมื่อคอยดูคอยสังเกตได้มากเข้ามากเข้าแล้วเหตุผลมันก็มีลักษณะวางใจว่าอ๋อแค่นี้พอวางใจแล้วมันก็บอกว่ามีลักษณะแค่นี้ถ้ายึดดีก็เสียดีถ้ายึดชั่วก็เสียชั่วถ้าไม่ยึดผิดยึดถูกก็เห็นเป็นธรรมธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปพอไม่ยึดแล้วมันเห็นเป็น

ธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปอ๋อนี่เองสงสัยตั้งนานกังวลตั้งนานนึกว่าเรื่องอะไรพอจิตมันวางจากทั้งยึดทั้งถือที่มีอยู่โดยทั่วไปลงไปนิ่งอยู่สงบสว่างความกระจ่างในจิตในใจเรามันก็เกิดขึ้นลงที่เดียวกันหนอบางอ้อว่าอ๋อตรงนี้เองถึงว่าทุกข์ที่เกิดก็ตรงนี้สุขที่เกิดก็ตรงนี้ถ้าจะดับเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงก็ดับตรงนี้แหละอาการที่เข้าไปกำหนดรู้ที่มาที่ไปอย่างท่องแท้แล้วเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่โดยทั่วไปปัญญามันก็ลงตัวได้ว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้ยอมรับก็อย่างนี้ไม่ยอมรับก็อย่างนี้คันยอมรับก็อย่างนั้นไม่ยอมรับก็อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระปัญญามันเกิดอยู่กับตัวเองที่มีอยู่โดยทั่วไปอ๋อตรงนี้เองเหตุผลที่เราต้องกังวลก็อย่างนี้ที่เราไม่กังวลก็อย่างนี้ที่เราสับสนก็อย่างนี้ที่เราไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ตรงนี้แหละตรงไหนตรงที่หัวใจเรามันคุมการกำเริบของใจไม่อยู่ถ้าคุมที่คุมทางคุมไม่อยู่ให้ชัดเจนสิ่งที่เรานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดจะมีผลอย่างความจริงเป็นอย่างเดียวกันอ๋อตรงนี้เองใจเราเป็นคนเข้าไปรับเองเราปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวเองเสร็จแล้วก็เดือดร้อนเองเพราะเรื่องที่ต้องตามความรู้สึกเจ้าของอย่างนั้นที่สุดเราก็ไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองว่าอ๋อไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองเมื่อไม่มั่นใจในข้อปฏิบัติของตัวเองแล้วไม่รู้จะทำไปทำอะไรสับสนในเรื่องของความคิดอยู่นั่นแหละถึงบอกว่าคิดดีก็หยุดคิดไม่ดีก็หยุดร้อนก็หมดเย็นก็หมดหนาวก็หมดร้อนก็หมดมืดก็หมดสว่างก็หมดมันก็หมดของมันตามเหตุปัจจัยชั่วจังหวะที่เกิดดับของมันอย่างนั้นถึงว่าดูลักษณะอาการที่เกิดอยู่โดยทั่วไปจะเห็นได้ง่ายว่าเวลามันดีนะลักษณะอย่างไรเวลามันเสียลักษณะอย่างไรดูความรู้สึกมันดีมันเสียที่เกิดอยู่ในใจเจ้าของนั่นแหละหน้าตาที่อารมณ์เสียอย่างไรหน้าตาที่อารมณ์ดีอย่างไรก็ดูลักษณะหน้าตาของความรู้สึกเจ้าของพอจับตรงนี้จี้ตรงนี้ได้แล้วมันก็ค่อยคลายออกจากอำนาจที่ยึดโดยทั่วไปพอจับได้แล้วมันก็สิ้นสงสัยกับสิ่งที่เกิดกับใจเจ้าของที่นี่มันวางมันว่างสติตามระลึกรู้เป็นความไพบูลย์กิเลสมานเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันขันธมานเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันอภิสังขารมานเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันเทวปุตตมานเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันมันรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้ได้แน่โดยเหตุโดยผลของใจที่ฝึกที่ปฏิบัติปัญญามันก็เฝ้าดูด้วยเหตุโดยผลอย่างนี้แหละปัญญาก็เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ว่า จิตมันลงตัวแล้วนึกบอกว่าอ๋อเห็นจะมีอะไรมากมายวุ่นวายไปเองสับสนไปเองเดือดร้อนไปเองตัวเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นตัวเองนั่นเป็นคนเดือดร้อนเองตัวเองเป็นคนเศร้าหมองเองตัวเองเป็นคนขุ่นมัวเองเพราะมันขาดสติตัวเองนั่นเป็นคนเดือดร้อนเองเมื่อจับได้จับชัดเจนในแล้วมันก็จะรู้อ๋อพอสติไพบูลย์อยู่ทุกเมื่อมันก็ไม่มีอะไรที่จะแทรกเข้ามาได้แทรกเข้าไม่ได้ล่ะถ้าสติไพบูลย์อยู่ทุกเมื่อไม่มีอะไรแทรกได้พอรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดสิ่งที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของน่ะรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดสิ่งที่มีอยู่กับใจเจ้าของน่ะรู้ชัดเห็นชัดเป็นความละเอียดความมีเหตุมีผลความเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนเฝ้าจนได้ที่มาที่ไปของใจที่เป็นมรรคเป็นผลอริยมรรคอริยผลก็จะลงตัวเป็นอย่างเดียวกันมาตรงนี้แหละควบคุมดูแลรับผิดชอบได้ว่ามีหน้าตาอย่างไรทานก็สุดที่จะเข้าใจศีลก็สุดที่จะเข้าใจภาวนาเป็นเรื่องของใจโดยตรงยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่เรานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดรู้ได้หมดว่ามีลักษณะอย่างนี้พอรู้ได้เข้าใจได้แล้วมันก็วางมันก็ว่างมันก็เย็นแทนที่เราจะไปกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ไม่มันดูด้วยที่มาที่ไปดูด้วยความสังเวชสลดใจใจมันก็ปลงว่าอ้อลงบางอ้อที่เดียวกันว่ายกไว้วางไว้ของจริงมีความจริงปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปอย่างนี้แล้วว่าทีติธรรมทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งมืดทั้งแจ้งทั้งขาวทั้งดำทั้งอ้วนทั้งผอมทั้งสูงทั้งต่ำมันก็อยู่อย่างนี้แม้ส่วนอื่นใดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ปัญญามันกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้มันก็ค่อยคลายออกของมันจากอำนาจตัวยึดเมื่อไม่ยึดแล้วมันก็มีแต่คำว่าว่างคำว่าเย็น
ในความรู้สึกที่ออกมาจากใจเป็นเหตุเป็น

0: ผลมีลักษณะธาตุที่เข้าใจในความจริงจากสิ่งที่ได้ดูจากหูได้ฟังจากใจได้รับรู้มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดคือวางได้แล้วก็เย็นได้ไม่ร้อนไม่วุ่นวายไม่สับสนกับเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปนี่คือหลักธรรมครองใจเรียกว่าศาสนามันเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อศาสนามันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราทั้งเก่าและใหม่ก็จะละเอียดขึ้นสุขุมขึ้นเยือกเย็นขึ้นแม้เพียงการนั่งกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนานเท่าไหร่ยิ่งเห็นความละเอียดของปัญญาของใจเจ้าของได้มากเท่านั้นขยันกำหนดขยันบริกรรมขยันจับลมขยันกำหนดขยันจับลมขยันบริกรรมเพียรอยู่อย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นแล้วที่สุดมันก็ความละเมียดละไมของปัญญาก็จะได้มาซึ่งเหตุและผลจากการเฝ้าเก็บเล็กผสมน้อยจากการเก็บนิดผสมหน่อยจิตมันก็ค่อยลงได้ด้วยความตั้งใจจิตมันค่อยเย็นลงได้ด้วยเหตุผลของความตั้งใจว่าส่วนของทานก็ผลักดันให้ได้ดีส่วนของศีลก็ผลักดันให้ได้ดีส่วนของธรรมคือสิ่งที่ย้อมใจด้วยความเข้าใจมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่สุดมันก็นิ่งแล้วก็เฉยได้กับตาได้ดูหูได้ฟังใจได้สัมผัสลักษณะของคำวาระลดเลิกเพิกถอนของใจมันก็ละเอียดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ธรรมะสังเวชมันเกิดขึ้นในจิตในใจธรรมะปีติมันเกิดขึ้นในจิตในใจของแต่ละคนมีเหตุผลเป็นอันเดียวกันคืออุเบกขาธรรมปัญญาที่เจือด้วยสัมปยุตด้วยศรัทธามันก็เป็นอุเบกขาธรรมเป็นลักษณะอุเบกขาธรรมคือวางได้กับสิ่งที่ดูฟังวางได้กับสิ่งที่รู้วางได้กับสิ่งที่สัมผัสความละเอียดของตัวปัญญาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะของธรรมนี่คือลักษณะของศาสนาคือความเย็นมันเกิดขึ้นในหัวใจคนเหตุผลมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดที่สุดของที่สุดไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ไม่สับสนเพราะสิ่งที่มีอยู่ปัญญามันเข้าถึงหลักแห่งความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็เฉยเฉยเห็นเป็นธรรมดารู้เป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดาว่าความจริงมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้เราตายกันหมดความจริงก็เป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้ลักษณะของคำว่าวางว่าวางมันก็ปรากฏด้วยอำนาจของการตามดูตามรู้ตามสังเกตที่เกิดอยู่ในใจเจ้าของที่สุดคำว่าอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้สำคัญพออุเบกขาเกิดแล้วมันเย็นหายห่วงสิ้นสงสัยคลายกังวลใดๆได้หมดอุเบกขามันเกิดขึ้นมันเย็น
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: รือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจ

ณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์

0: เจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความ

ัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งครับประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้นะคะตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังได้นอนกันหรือยังคะ
1: ทำไมครับ
2: เมื่อคืนนี้มีคู่แข่งขันอาร์เจนตินากับอังกฤษค่ะคุณภูเบศค่ะ
1: อ๋อผมนึกว่าไม่หลับไม่นอนคือวันนี้เป็นวันแบบวันแห่งความหวัง
2: อ๋อวันแห่งความหวังเห็นไหมคือมุมมองในการติดตามเนี่ยมันอยู่ที่แบบว่าเรื่องอะไรของความสนใจของคนนั้นจริงๆนะคะ
1: คนละมองคนละมุมนะฮะโอ้ผมก็นึกว่าคุณแบบไปหาเลขเด็ดนะเมื่อคืนเนี่ย
2: เอามีเลขเด็ดนะอังกฤษชนะขออภัยค่ะเห็นไหมพูดผิดอังอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1นะคะเข
1: ้
2: าไปลุ้นบอลโลกแชมป์โลกนะกับสเปนนะคะอาร์เจนตินากับสเปนก็จะไปเหมือนกับป้องกันแชมป์ของตัวเอง
1: ไปดวลกัน
2: ไปดวลกัน

0: วันที่20กรกฎาคมค่ะ
1: 20กรกฎาคมนะฮะก็ไปลุ้นกันนะครับเอาล่ะไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของเรากันเลยครับทอดพระเนตรกาชาดคอนเสิร์ตปีที่52 Still on my mind นะครับสถิตในดวงใจนิรันดร์2ล้นเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind นะครับณท่าสถิตณดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะสำหรับพาดหัวของมติชนนะคะ23กรกฎาคมถกถอนชื่อพ้นข้าราชการท้องถิ่นชงฟัน 5,814 รายหลักฐานชัด 3,000 คนแก้คะแนนอนุทินยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูรมห่วงจับแค่ปลาซิวปลาส้อยตำรวจชี้พยานซัดทีมจัดสอบมสว.ค่ะฝากขังจ่าพิชิตวินค้านประกัน
1: เชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ชะตา23กรกฎาคมเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งอนุทินลั่นนักการเมืองเอี่ยวเจอดีจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินปฏิเสธหิ้วฝากขังมหาดไทยล้างบางโกงสอบท้องถิ่นลุ้น23กรกฎาคมกรรมการกลางฟันเพิกถอนบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,814 ตำแหน่งครับ
0: กปช.เคาะรื้อโครงสร้างค่าไฟประชาชน200หน่วยแรกยูนิตละ3บาท Data Center แยกบินต่างหากฉลุยโซล่ารูฟโซล่าฟาร์มชุมชนทั่วประเทศสุรศักดิ์รับลูกไทยเที่ยวไทยพลัสจ่าย 50% ให้ 500,000 สิทธิ์เที่ยวได้77จังหวัดค่ะ
1: สังเวยโรงเบียร์เพิ่มอีกนะครับพอถอชี้สำลักควันนักร้องตายรายที่33ปูตินส่งสารเสียใจปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารถึงนายหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้หวังผู้ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วครับ
0: ไฟไหม้โรงเบียร์ดับพุ่ง33รายกู้วงจรปิดได้ไล่เช็ค4หุ้นส่วนปลัดมหาดไทยรับลูกนายกรื้อกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยเปิดทางทบทวนโซนนิ่งมาตรฐานความปลอดภัยเหยื่อโรงเบียร์ดับพุ่ง33รายตำรวจสอบแล้ว52ปากค่ะ
1: ครับค่าไฟ200หน่วยแรกจ่าย3บาทกพช.รื้อระบบครับอุ้มหอบ้านเช่าเริ่มรอบบินสิงหาคมหรือโครงสร้างไฟฟ้ายกยวงกพช.สรุปจบครับให้จ่าย200หน่วยแรกเหลือแค่3บาทครอบคลุม23ล้านครัวเรือนรวมถึงอุ้มบ้านเช่าด้วยครับ
0: กกต.ลั่นสิงหาคมนี้สรุปคดีหัวสว.เลขาวิปุตโวยไอติมยันบริสุทธิ์ด้อยโอดด้อยค่าโหวตอุดมประธานศาลรัฐธรรมนูญสภาเบิกขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยส.ส.ค่ะ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเท้งยัน20กรกฎาคมโชว์แก้ปัญหาชาติอัดหนูงานล้มเหลวเผือกร้อนสุมเพียบเท้งประกาศ20กรกฎาคมนี้พรรคส้มจะโชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาต่างๆตีแผ่ต้นทุนที่สูญเสียไปจากการทุจริตครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะโค้ชสเปนยกย่องนักเตะทุ่มเทเพื่อชาติจนเข้าชิงเอ็มบัปเป้หวังจบอันดับ3ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นจากพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับกันเลยนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็พาดหัวที่ตรงกันที่เป็นพาดหัวใหญ่ก็คือเรื่องของ
1: ทุจริต
0: สอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะ
1: ค
0: ่ะก็ไปดูเรื่องนี้กันก่อนเลยไหมคะ
1: ครับผมก็ที่กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเมื่อวานนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากสท.วาระสำคัญก็คือการพิจารณาเพิกถอน 5,000 กว่ารายชื่อของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังจากพบว่าคะแนนมีความผิดปกตินอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมสังเกตการในการประชุมด้วยเมื่อถามถึงวาระการประชุมนะครับก็บอกว่าจะมีการเพิกถอน 5,000 รายชื่อข้าราชการท้องถิ่นเลยหรือไม่คุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าอำนาจเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรรมการกลางนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยทางกสท.เป็นผู้ที่รับมอบหมายจากกรรมการกลางเพื่อจะดำเนินการจัดสอบซึ่งเมื่อเรื่องเกิดขึ้นมาก็จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมแล้วถึงส่งเรื่องต่อไปยังกรรมการการพิจารณาและมีมติต่อไปก็คาดการนะครับว่าจะมีการพิจารณาและมีมติในวันที่23กรกฎาคมนี้ในขณะเดียวกันครับนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

0: ก็ปรากฏตัวที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้โดยทันทีที่เห็นสื่อมวลชนก็รีบกล่าวว่าไม่ได้มาชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางสอบสวนแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพียงแต่ว่ามาขึ้นรถเพื่อที่จะไปรัฐสภาขอปิดวาจาตนขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นพร้อมขอสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านและพยายามหลีกเลี่ยงการตอบคำถามของสื่อนะครับพร้อมกับพูดติดตลกชวนกินทุเรียนตนทำหน้าที่เพียงแค่ร่าง TOR เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ทำจะชี้แจงในส่วนที่ตนเองทำก็คือร่าง TOR เมื่อถามว่ายืนยันได้ใช่หรือไม่ว่า TOR เนี่ยไม่มีช่องโหว่คุณมนัสก็ร้องโอ้โหพร้อมกับระบุนะครับว่า TOR Advance จากของเดิมยกมือขึ้นทำท่าจุปากนะครับแล้วก็อ๋อลืมไปว่าไม่พูดแต่นี่ก็พูดมาเยอะแล้วนะและคุณมนัสเองนะฮะก็ย้ำว่าไม่ขอให้ข้อมูลขอไปเอาข้อมูลจากนายให้ไปเอาข้อมูลจากนายรังสิมันโรมส.ส.กทม.พรรคประชาชนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าตามมาเยอะนะฮะในขณะเดียวกันทางที่ทำเนียบเมื่อวานนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากมายอยู่แล้วทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงและนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดนึงก็มีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เขาก็ดำเนินการไปตอนนี้เนี่ยต้องรอผลว่าผลการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นผู้ร่วมก็ควรทำให้เร็วเพื่อให้เกิดความชัดเจนข้อกังขาที่มีต่อประชาชนที่มองเข้ามาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างผู้สื่อข่าวก็ถามอีกครับว่ามองอย่างไรในขณะนี้หลายเรื่องพุ่งมาที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเมืองก็จะมีเรื่องแบบนี้ตลอดเป็นการเสนอให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ว่ารัฐบาลอยู่ในสถานะอะไรอย่างไรยิ่งรัฐบาลที่มีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภามากๆจะมีวิธีการเดียวที่จะทำให้รัฐบาลมีปัญหาก็คือต้องมีการเสนอข่าวในลักษณะที่ไม่ดีของรัฐบาลซึ่งภาษานักข่าวเขาเรียกว่าเต้าข่าวคิดข่าวกันไปเองโยงกันไปมาเรื่อยซึ่งความเป็นจริงต้องดูข้อมูลหลายๆเรื่องว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ครับ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะทางคุณอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในกรณีที่มีการโกงสอบเนี่ยมีการแบ่งเป็นกลุ่มนะคะในจำนวน 5,814 คนเนี่ยก็คือเป็นกลุ่ม3กลุ่มกลุ่มแรกนะคะเป็นคะแนนที่ห่างจากคะแนนเดิมเนี่ย 3,621 คนนะคะกลุ่มที่2เป็นคะแนนที่ดีอยู่แล้วแต่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมาค่ะ 1,713 คนและกลุ่มที่3นะคะคะแนนผิดไป1คะแนนและแผ่นเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะ480คนรวมทั้งหมดก็ 5,814 คนนะคะโดยเรื่องนี้นะคะคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนะคะก็จะมีการเซ็นเป็นคนสุดท้ายเนี่ยคนที่เซ็นเป็นคนสุดท้ายในเรื่องของการเพิกถอนก็คือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆค่ะเรื่องนี้ก็มีคุณสุชาติกรวยกิตยานนท์นะคะรองเลขาธิการปปช.ก็บอกว่าหลังจากนี้ค่ะปปช.ก็จะมีการรายงานต่อคณะไต่สวนเพื่อนำข้อมูลนี้ไปประกอบข้อเท็จจริงส่วนกรณีกระดาษคำตอบอีก 800,000 แผ่นเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะส่วนกลุ่มที่รอการบรรจุสำหรับที่ประชุมในวันนี้ก็เสนอให้ชะลอการบรรจุออกไปก่อนเพราะเรื่องนี้กำลังสอบสวนอยู่ซึ่งท้องถิ่นเนี่ยชะลอการบรรจุเองได้ค่ะไม่ต้องเข้ามาสู่คณะกรรมการกลางนะคะยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่ก็มีประชาชนหรือว่าคนที่เข้าสอบเนี่ยไม่ได้ทำผิดแต่ก็เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอเวลาในการพิสูจน์ความชัดเจนค่ะขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ณัฐศักดิ์ชวนาสัยนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงผู้ต้องหาทั้ง3คนที่จับกุมไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็พบว่ามีการปลอมแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แก้ไขผลการสอบโดยทั้ง3คนขณะนี้ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะอยู่ระหว่างการขยายผลไปถึงผู้บงการนะคะโดยหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเคยเข้าพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
0: ครับก็ไปดูที่คุณรังสิมันโรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายนะครับกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรวมถึงบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TOR ทั้งหมดก็หวังว่าการประชุมจะมีข้อมูลในการพิจารณา

0: ณาที่ละเอียดพอที่จะทำให้เราเห็นว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีการดำเนินการเป็นใบไปบางส่วนแล้วและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ก็รับไปเป็นคดีพิเศษถึงที่สุดแล้วจะนำไปสู่การจัดการปัญหาจริงๆหรือไม่เนี่ยหรือจะสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่การจับปลาซิวปลาส้อยเมื่อถามว่าการตรวจสอบทุจริตครั้งนี้จะสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้บ้างหรือไม่คุณรังสีมันก็บอกว่าสุดท้ายการจัดการกับปลาตัวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะเท่าที่ดูจำนวนตัวเลขของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องหลายพันคนถ้าจะวิเคราะห์กันดีๆคนเหล่านั้นก็อาจจะเป็นผู้จ่ายเงินเป็นผู้ว่าจ้างหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกหลอกแต่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วที่สำคัญคือเงินเหล่านั้นมันไปอยู่ที่ใครถ้าเราไม่เอาเงินมาดูว่ามันเงินเป็นของใครผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายก็จะจับได้แค่คนที่ไม่ได้ถือครองอำนาจรัฐหรือว่าอาจจะได้แค่บางส่วนผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่ากรรมธิการเนี่ยได้มีการเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับขออภัยครับในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเข้ามาชี้แจงแต่ว่าได้รับมอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาแทนต่อมาทางปลัดครับก็ได้มอบหมายให้นางสาวการชนิษฐาเอกแสงสีผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยมาแทนทางนี้ก็ยังมีตัวแทนจากปปช.แล้วก็สำนักงานปปช.ปปง.รวมถึงร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับเข้ามาชี้แจงแล้วก็มีการบางคนก็ส่งหนังสือเข้ามาชี้แจงว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจราชการสำคัญและได้ตอบมาเป็นหนังสือแทนครับ
1: ค่ะสำหรับด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็บอกว่ายืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะไม่มีการแทรกแซงไม่มีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามหลักฐานและกระบวนการกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้ร่วมกันคลี่คลายคดีที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะและจากการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวข้องบางส่วนนะคะก็มีความเชื่อมโยงกับการทุจริตในลักษณะอื่นๆด้วยสะท้อนว่ามีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งต้องมีการขยายผลค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่มีใครได้รับการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายนะคะสำหรับกรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับบรรจุเนี่ยนะคะผู้ได้รับบรรจุ 5,814 คนนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วและจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองนะคะนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยค่ะว่าสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีอำนาจในการสั่งเพิกถอนผลสอบหรือว่าการบรรจุโดยลำพังค่ะเพราะกฎหมายได้กำหนดให้ต้องมีมติของคณะกรรมการกลางนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีคำสั่งให้ชะลอการเรียกเข้ารายงานตัวแล้วแต่ยังมีการบรรจุบุคคลบางส่วนซึ่งประเด็นดังกล่าวจะมีการทบทวนอีกครั้งสู่กระบวนการสอบสวนหาผู้ที่รับผิดชอบต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบเตรียมที่จะยื่นขอความเป็นธรรมเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบแล้วก็เตรียมที่จะยื่นขอความเป็นธรรมเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเห็นทางกฎหมายก่อนเนื่องจากพบว่ามีความผิดปกติเนี่ยประมาณ 5,814 รายเนี่ยนะคะหากว่าพิสูจน์ได้ว่ามีการเปิดข้อสอบและมีการบิดเบือนผลสอบก็สามารถดำเนินการเพิกถอนได้ตามกฎหมายขณะที่มาตรการเนี่ยก็การขึ้นบัญชีดำผู้กระทำความผิดก็จะมีการพิจารณาไว้เป็นหลักการในการสอบครั้งต่อไปว่าคนที่เคยถูกขึ้นบัญชีดำแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถสอบเป็นข้าราชการได้อีกนะคะสำหรับความคืบหน้าคดีตอนนี้คดีเนี่ยเริ่มดำเนินการสอบสวนมาตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจค้นที่บริษัทแห่งหนึ่งในย่านจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็มีการพบการแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบต่อมาก็มีศาลอนุมัติหมายจับบุคคลผู้ต้องหา3คนค่ะซึ่งตอนนี้ตำรวจก็จับกุมไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการปฏิบัติการตรวจค้นในพื้นที่9จุดในพื้นที่4

0: จังหวัดนะคะก็ตอนนี้สำหรับขบวนการนี้ก็ยังมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งตำรวจก็จะมีการสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมมาที่เรื่องของโรงเบียร์กันบ้างครับตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับก็พบกลุ่มควันเนี่ยที่ฝ้าเพดานเหนือเวทีในช่วงเวลา 23:49 นก่อนจะกลายเป็นเปลวไฟแล้วก็ลุกลามภายใน1นาทีนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าหลังจากเปิดร้านไป2เดือนเจ้าของร้านก็ได้ยื่นเรื่องขอเพิ่มกำลังการใช้ไฟฟ้าครับเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนานกว่า3ชั่วโมงนะครับก็บอกว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น33คนผู้เสียชีวิตคนล่าสุดก็คือนักร้องนำของวงทศกัณฐ์เสียชีวิตเมื่อเวลา 17:56 นาทีณโรงพยาบาลราชวิถีส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหรือสีแดง16คนปานกลางสีเหลือง12คนและอาการเล็กน้อยหรือว่าสีเขียวเนี่ย43คนความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว96ปากแบ่งเป็นเจ้าของร้าน1ปากพนักงานร้าน26ปากญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ56ปากจนที่ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ10ปากและผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและสิ่งแวดล้อมอีก3ปากส่วนการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านเนี่ยมีทั้งหมด16ตัวที่ได้รับมาจากกองพิสูจน์หลักฐานก็พบว่าเมื่อช่วงเวลา 5:49 นาทีครับเริ่มมีกลุ่มควันบริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาจากนั้นแค่15วินาทีก็เกิดเปลวไฟขึ้นมาก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาประมาณ 23:50 นาทีนะครับรวมแล้วใช้เวลาระยะเวลาตั้งแต่พบกลุ่มควันไปจนเกิดเปลวไฟเนี่ยแค่1นาทีนอกจากนี้ชุดสืบสวนได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้านะครับบอกว่าหลังจากร้านแห่งนี้เนี่ยเปิดกิจการไปได้แค่2เดือนเจ้าของร้านยื่นเรื่องขอเพิ่มกำลังการใช้ไฟฟ้าภายในร้านเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอโดยขอเพิ่มจาก30/100แอมป์เป็น200แอมป์ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งให้ใหม่เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารโดยตำรวจได้ประสานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อขอเอกสารดังกล่าวนำมาประกอบเป็นคดีควบคู่กับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ยังเปิดเผยเพิ่มเติมถึงประเด็นการขออนุญาตประกอบกิจการที่พบว่าร้านนี้ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นร้านอาหารแต่กลับมีข้อมูลพบนะครับว่าเปิดให้บริการถึงช่วง 14:00 ขณะนี้ก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตรวมถึงผู้ตรวจสอบอาคารเนี่ยมาให้ปากคำและก็อยู่ระหว่างการรอเอกสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตจตุจักรครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมประชุมด่วนหรือกฎหมายเกี่ยวกับสถานบันเทิงแล้วก็ทบทวนเรื่องโซนนิ่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทบทวนกฎหมายสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอกำหนดพื้นที่โซนนิ่งโดยเร็วเนื่องจากกฎหมายเนี่ยใช้ปัจจุบันเนี่ยล่าช้าขออภัยค่ะล้าสมัยค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบกิจการในปัจจุบันโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการเสนอให้จัดโซนนิ่งให้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังบอกว่าการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งเนี่ยจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เปิดให้มีการเต้นรำซึ่งเข้าข่ายเป็นสถานบันเทิงหากไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่ามีความผิดและมีความจำเป็นต้องทบทวนกับมาตรการกำกับดูแลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใบประกอบการเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยซึ่งหลายแห่งไม่สามารถรองรับหรือดูแลผู้ใช้บริการได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้ขอความร่วมมือกับประชาชนนะคะหากพบการกระทำความผิดของสถานประกอบการเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยจะเตรียมเรียกประชุมเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนโดยมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ดูแลประสานงานและคาดว่าจะมีการ การประชุมในเร็วๆนี้ค่ะเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการกำกับดูแลความ

0: ปลอดภัยต่อไปค่ะ
1: ครับมาดูจากข่าวนี้นะครับก็มีบุคคลที่โผล่เข้ามาเป็นตัวละครนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเป็นใครกันนะฮะ
0: ขณะ
1: ดีการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคนที
0: ่ติดตามใช่ไหม
1: ผู้ติดตาม
0: ใกล้ชิด
1: ใกล้ชิดมากนะครับจากกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพชายที่แต่งกายคล้ายทหารนะครับเดินประกบท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามถึงว่าคนนี้เนี่ยใครนะครับต่อมาชายในภาพเนี่ยก็คือทราบว่าคือว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์ขัตตะพงศ์นะครับหรือว่าชื่อเล่นว่านัทเป็นอดีตผู้สมัครสก.เขตพญาไทจากกรุงเทพบินได้นะครับรายงานจากกองทัพเนี่ยระบุว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์นะครับเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนไม่มีเบี้ยหวัดนะครับสังกัดกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่11แล้วก็มีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมปี66นะฮะเรื่องของการเลื่อนยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกกองกำลังพลไปฝึกวิชาทหารปี66แล้วก็เข้ารับการฝึกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนจะเลื่อนยศเป็นว่าที่ร้อยโทในเวลาต่อมาก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้โดยบอกว่าลูกค้าเนี่ยต้องชำระเงินก่อนถึงจะออกจากร้านได้รวมถึงให้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์แม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ข้อมูลได้นะครับส่งผลให้โลกสังคมออนไลน์เนี่ยตั้งข้อสงสัยถึงสถานะและความเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวสถานะของว่าที่ร้อยโทชิตพงศ์นะครับเป็นทหารสัญญาบัตรกองหนุนตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมไม่ใช่การรับราชการประจำนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ประเด็นล่าสุดเนี่ยหมวดนัดนะเรียกว่าหมวดนัดเนี่ยเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพหลโยธินแล้วกรณีแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ระหว่างการลงพื้นที่ของท่านนายกนะครับก็มีการนำเสื้อเกราะที่สวมใส่ในคืนเกิดเหตุมามอบให้กับตำรวจตรวจสอบด้วยนะฮะก่อนจะเข้ารับการสอบสวนก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคือมีการเผยแพร่ข่าวไปยังแบบสำนักข่าวต่างประเทศด้วยนะคุณพิเบศแล้วผู้สื่อข่าวของเราคุณแฟรงกี้ชานที่รายงานอยู่ใน Good Morning Asia เนี่ยก็สงสัยเช่นเดียวกัน
1: ว่าคนนี้ใคร
0: แล้วก็มีการสอบถามเข้ามาว่าคนนี้ใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าหรือว่าเป็นทหารหรือเป็นตำรวจเป็นใครกันแน่เพราะเขาสวมใส่เครื่องแบบหลายคล้ายกับเจ้าหน้าที่รัฐหลายๆเครื่องแบบอ
1: ันนี้ก็ทหารตำรวจรวมกันไปหมด
0: ก็คือในแต่ในอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายเครื่องแบบนายทหารใช่ไหมค
1: ะ
0: แต่ว่าในกรณีอื่นๆในการไปปรากฏในภาพข่าวเนี่ยเขาก็มีสวมเครื่อง
1: แล้วแต่งาน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เคยไปขึ้นอยู่ในโพเดียมที่สภาผู้แทนราษฎรก็มีในรัฐสภาอันนี้เขาเหมือนคนต่างประเทศที่เขาไม่ได้รู้จักคนเนี้ย
1: แต่เห็น
0: ว่าในภาพข่าวเนี่ยเขามีการนำมารวบรวมไงคุณภูเบศอันนี้คุณแฟนกี้ชานก็เลยเขาเป็นใครหรออะไรเงี้ยก็สงสัยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวต

0: ให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับ
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอ่านข่าวมีความสุขนะคะนะฮะก็จะว่าความมีความสุขก็ไม่เชิงนะ
3: ก็มันก็
2: ม
3: ี
2: หลายข่าวที่สะเทือนใจอยู่นะฮะแล้วก็สวัสดีเช้าวันหวยออนะครับคุณยาหยีบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะนะครับคุณแสงก้านะครับคุณสวัสดีเข้ามาคุณปู่พาดนะครับหลายๆท่านเนี่ยคือสวัสดีเข้ามาเช้าวันนี้ทางทีมงานข่าวหน้าหนึ่ง FM 100.5 ทุกท่านด้วยนะครับคุณชวริศนะครับบอกว่าที่ประเวศนะครับฟังอยู่แถวประเวศก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับคุณไฮคัมคุณซาซิมาเช้านี้ไม่มีฝนตกอุณหภูมิเช้าวันนี้28องศานะครับบรรยากาศสบายๆยามเช้าที่บ้านพลทองสีดาโคราชรายงานตัวนะครับคุณธนยศคุณหมูนะครับสวัสดีเราสองคนเข้ามาคุณนพนะครับป้าแต๋วนะครับคุณติปัดคุณจรูนน้อยนะครับแล้วก็คุณอาเกนคุณกาแฟโบราณอุ๊ย
3: อะไรคะ
2: ชื่อ
3: กาแฟโบราณ
2: กับปลาท่องโก ก็อยากกินขึ้นมาเลย คุณ สมพิษนะครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสบดีเข้ามานะครับคุณทัชชัยรายงานสภาพอากาศมาจากจังหวัดแพร่นะครับคุณชุมชนนี่เป็นคอบอลตัวจริงนะรายงานมาทุกแมตช์เลย อาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1เข้าไปรอบชิงชนะเลิศกับสเปนมิเสียแรงที่อดนอนว่าอย่างนั้น
3: แสดงว่าเกมต้องสนุกมากแน่ๆ
2: ได้เลขไปแล้ว 2-1 นะ
3: กล้าซื้อไหมล่ะ
2: ก็ลองดูสินะคุณสุภชัยด้วยนะครับทางไลน์เป็นยังไงบ้าง
3: ทางไลน์ก็มีคุณสุภชัยนะคะป้าแต๋วค่ะสวัสดีค่ะพี่พิบูลชัยนะคะแล้วก็คุณสนิทเจนประโคนทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับช่วงเช้าแบบนี้ค่ะตอนนี้ประมาณ 5:34 นาทีคุณผู้ฟังหุงข้าวกันหรือยังคะเรามีหม้อหุงข้าวคาชิวาค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822มาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าเป็นหม้อหุงข้าวที่มีความเป็นอเนกประสงค์ค่ะสามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นแล้วก็ทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวค่ะใหญ่สะใจมากเลยนะคะมีความจุ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวก็ประหยัดไฟด้วยเวลาในการปรุงก็ลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียววัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ก็ทนทานไม่เป็นสนิมนะคะปลอดภัยหายห่วงมีรับประกัน1ปีเต็มๆค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้นะคะท่านไหนสนใจโทรไปสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
2: ครับมีหลายๆท่านก็ยังส่งข้อความเข้ามาทาง TikTok ด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ไม่ใส่เสื้อยืดมาเหรอนะฮะมีแซวนะครับอ่ะแล้วก็ไปอยู่ที่เรื่องของค่าไฟกันบ้างล่าสุดนะครับกพช.ไฟเขียวแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง100ถึง200หน่วยแรกเนี่ยก็จะปรับลดเหลือแค่3บาทต่อหน่วยครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องนะครับซึ่งมีเป้าหมายสำคัญก็คือลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนทั่วไปควบคู่กับการดูแลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณอย่างปริมาณมากนะครับอย่าง data center ภาคอุตสาหกรรมรับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมไม่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับข้อ1เลยคือการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบนะครับให้แยกเอาต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะอย่างเช่นไฟถนนไฟที่มันเป็นทางหลวงต่างๆนะครับออก

0: จากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปแล้วก็กำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะนะครับมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ไปปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากแหล่งใหม่เพิ่มเติมเช่นผู้ใช้ไฟฟ้า Data Center ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงเป็น Direct Power นะครับแล้วก็เงินจากการลดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มนะครับและโครงการโซล่าชุมชนโดยนำเงินดังกล่าวไปลดค่าไฟฟ้าสาธารณะแล้วก็ลดภาระค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยต่อไปคุณเอกนัทก็ย้ำนะครับว่าการดำเนินการนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานมุ่งสู่พลังงานสะอาดอย่างมั่นคงปรับโครงสร้างสู่การแข่งขันเสรีและก็ราคาที่เป็นธรรมประเด็นที่2คือการลดค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมกับปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยคือที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบนะครับให้มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย คือถ้าไม่เกิน200หน่วยแรกปรับลดเหลือเพียง3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ขึ้นไปนะครับถึง400และหน่วยตั้งแต่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกก็จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างในการปรับครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมไปยังกิจการเช่าที่พักอาศัย อย่างเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมไปถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านปัจจุบันเนี่ยคือต้องใช้ไฟฟ้าชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าเพื่อนไม่สามารถที่จะใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้ที่เช่าผู้ที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นใครครับก็จะเป็นนักศึกษาเป็นผู้ใช้แรงงานซึ่งจะต้องมาใช้ค่าไฟแพงกว่าชาวบ้านนะครับให้ปรับเป็นค่าไฟบ้านให้หมดนะฮะมาตรการที่3ก็คือการขยายมาตรการ Direct PPA สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการไฟฟ้าสะอาดนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่3เพื่อให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะครับมาตรการที่4คือการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center มาตรการที่5คือ Data Center รายใหญ่วางหลักประกันการใช้สายส่งไฟฟ้าแล้วก็Adder นะครับมาตรการที่6เนี่ยจัดการปัญหาการซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์อันนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาซื้อสัญญาซื้อไฟฟ้าที่มันแพงชั่วนิรันดร
1: ์
0: ที่ประชุมกพช.ก็เลยเห็นชอบดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนนะครับอันนี้ก็คณะกรรมการชุดนี้ก็เสนอให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา SPP และก็ VSPP ประเภท Non Firm นะครับที่มีการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติทุกรายให้ชัดเจนแล้วก็มีการปรับรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ในอัตรา2บาทนะฮะ2.1579 บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยไปเจรจาแก้ไขสัญญากันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการปรับลดลงมามีคนนึงมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะครับบอกว่าที่ประชุมเนี่ยก็มีมติปรับลดเกณฑ์ค่าไฟฟ้าคิดเป็นอัตรา3บาทในกลุ่มผู้ใช้200ยูนิตแรกนอกจากนี้ยังไปคิดค่าไฟนะฮะต่อไปนี้เนี่ยจะให้คิดค่าไฟโดยเก็บจากกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center รวมถึงที่ประชุมมีมติให้เอาค่าไฟฟ้าออกนะฮะค่าไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยออกจากบิลของประชาชนซึ่งรัฐบาลก็จะไปหาวิธีในการบริหารการจัดเก็บงบประมาณเองโดยสิ่งที่เราจะทำก็คือนำมาจากตัวของ Data Center ที่จะมีการลงทุนในอนาคตนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทางเรื่องนี้ก็จะมีการมติส่งให้รวมไปถึงการไฟฟ้าเนี่ยเอาไปรับฟังความคิดเห็นอีก15วันจากนั้นจะไปพิจารณาเรื่องเรทราคาแล้วอีกส่วนที่ได้จากผลประกอบการของ Data Center ก็จะเอามาชดเชยในส่วนของค่าไฟฟ้าสาธารณะประมาณ 18,000 ล้านก่อนจะนำเสนอสูตรที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคิดว่าจะดำเนินการได้เร็วที่สุดก็ภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: ค่ะก็รอติดตามเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการใช้ชีวิตค่าครองชีพต่างๆนะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกันเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เปิด

0: เผยว่าแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะคะจะปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาประทุอีกครั้งแต่ว่ากระทรวงพลังงานก็ยังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่นและการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อชะลอผลกระทบต่อราคาขายปลีกในประเทศค่ะและเพื่อไม่ให้มีการปรับขึ้นลงรุนแรงตามราคาในตลาดโลกเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่ากระทรวงจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเป็นรายวันเพื่อให้การบริหารจัดการราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาก็จะทยอยปรับตามสถานการณ์ไม่ใช่การปรับขึ้นหรือว่ามีการปรับขึ้นหรือว่าปรับลงอย่างรวดเร็วหรือว่ากระชากนะคะนายเอกนัทยังบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยนะคะยังไม่มีปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำมันดิบและปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปก็มีเพียงพอในคลังเนี่ยเพียงพอรองรับการใช้งานค่ะยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงด้านภาวะการขาดแคลนน้ำมันและพร้อมบริหารทั้งด้านอุปทานและราคาให้มีความสอดคล้องกับกลไกตลาดนะคะสำหรับแนวทางในการดูแลราคาน้ำมันเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์เพียงอย่างเดียวแต่ใช้กลไกนำเงินจากโรงกลั่นเนี่ยมาช่วยลดราคาขายปลีกในหน้าปั๊มนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้วงเงินอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนขณะช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยลดลงก่อนหน้านี้ก็แทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังย้ำด้วยค่ะว่ากระทรวงจะใช้กลไกหน้าโรงกลั่นแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดูแลราคาน้ำมันในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามสถานการณ์ของตลาดโลกไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่รุนแรงเกินไปค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู
0: ่ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขครับเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลชุมชนนะครับหรือว่าอสพ.รุ่นแรก 7,000 กว่าคนเลยนะครับระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมกว่า 7,256 ตำบล 76 จังหวัดทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดสรรอาสาพยาบาลชุมชนตำบลละ1คนนะครับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามภูมิลำเนาหรือว่าสถานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดไม่เสียค่าธรรมเนียมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าอาสาพยาบาลชุมชนเป็นกำลังเสริมของทีมสุขภาพไม่ใช่การสร้างอาชีพใหม่นะครับไม่ใช่การทำงานทดแทนวิชาพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆไม่ได้ไปแทนอสเขาเรียกอะไรนะ
0: อสมใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ไปแทนอสมแต่ว่าจะมาช่วยสนับสนุนการเยี่ยมบ้านการสังเกตติดตามอาการบันทึกข้อมูลสุขภาพตามแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสนับสนุนการมาตามนัดและก็การใช้ยาตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพรวมทั้งประสานส่งต่อเมื่อพบสัญญาณอันตรายอาสาพยาบาลชุมชนนะครับจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแม่และเด็กแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับสำหรับคนที่มีคุณสมบัตินะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไปอันนี้ไม่ได้จำกัดวุฒินะครับอายุไม่เกิน60ปีจะต้องอบรม240ชั่วโมงผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีอบรม120ชั่วโมงพยาบาลวิชาชีพหรือว่าผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังมีผลบังคับใช้อายุไม่เกิน70ปีอันนี้อบรมแค่30ชั่วโมงนะครับส่วนการคัดเลือกเขาก็จะคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดผ่านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน5ด้านนะครับก็1คุณสมบัติแล้วก็ความสามารถประสบการณ์ความพร้อมแล้วก็ความผูกพันกับพื้นที่การสื่อสารการทำงานเป็นทีมและทักษะในการแก้ไขปัญหาผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับก็เอกสารก็ปกติเลยสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานการศึกษาหนังสือรับรองการเป็นบุคคลในพื้นที่รูปถ่ายใบรับรองแพทย์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เกี่ยวข้องครับ
0: ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่มีงานทำใช่ไหมมารับ
1: มีหรืออยากจะเปลี่ยนงาน
0: อยากจะเปลี่ยนงานมีตำแหน่งงานว่างอันนี้มาคนที่มีงานทำแล้วแต่ว่าเรื่องของเงินเดือนนะคะทางเลขา ทางเลขาสภานะคะเคลียร์ชัดค่ะว่าล้มแผนการขึ้นเงินเดือนของผู้ช่วยส.ส.ผู้ช่วยส.ว.นะคะเพราะ

0: ให้คงอัตราเดิมไม่ได้เลิกตำแหน่งนี้ออกไปนะคะสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะคะว่าการประกาศการยกเลิกระเบียบการปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยส.ส.ผู้ช่วยส.ว.เนี่ยเป็นเพียงการยกเลิกแค่การปรับขึ้นค่าตอบแทนเท่านั้นไม่ได้มีการยกเลิกตำแหน่งหรือการยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภานะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในปัจจุบันค่ะคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์ค่ะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าการยกเลิกระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นว่าการปรับเพิ่มค่าตอบแทนในช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศค่ะจึงยังคงอัตราเงินเดือนเดิมค่าตอบแทนเดิมไว้ค่ะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าเดิมเนี่ยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือว่ากร.เนี่ยนะคะมีมติเมื่อเดือนมีนาคม2568เห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยส.ส.ผู้ช่วยส.ว.ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและคณะทำงานด้านการเมืองของผู้บริหารรัฐสภาค่ะโดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แต่ภายหลังเนี่ยนายโสพลสารัมนะคะเข้ารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีข้อดำริให้ชะลอแล้วยกเลิกการปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวก่อนที่กร.จะมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบในเวลาต่อมาค่ะทั้งนี้การยกเลิกระเบียบดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ได้เสนอของบประมาณสำหรับการปรับเพิ่มค่าตอบแทนไว้ในร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 นะคะปัจจุบันเนี่ยมีผู้ช่วยดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรและผู้ช่วยผู้ชำนาญการเนี่ยยังคงได้รับค่าตอบแทนเดิมนะคะประมาณ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 บาทต่อเดือนส่วนผู้เชี่ยวชาญได้รับค่าตอบแทน 24,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับข้อสังเกตที่เชื่อมโยงกับการยกเลิกระเบียบครั้งนี้นะคะกับกระแสข่าวของการแอบอ้างตำแหน่งในรัฐสภานายศิโรจน์ก็บอกว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากนโยบายการยกเลิกการปรับเพิ่มค่าตอบแทนเนี่ยได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569และผ่านความเห็นชอบของกร.ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดกรณีการแอบอ้างตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในรัฐสภาค่ะนอกจากนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังได้กำชับให้เข้มงวดกับการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และคณะทำงานทางการเมืองนะคะโดยให้มีการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีประวัติเสื่อมเสียเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของสถาบันนิติบัญญัติค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
4: วินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกอนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณเอกอนงอาการเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นนิดหน่อยค่ะ
1: ดีขึ้นนี่ต้องถามอาการคนรายงานก่อนนะครับแล้ววันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงฮะ
6: จริง

0: โดยรวมก็เริ่มลดลงนะคะแต่ว่าฝนหนักยังคงมีได้ทั้งด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
1: ครับ
2: เน้นจังหวัดไหนบ้างคะคุณเอกนงคะ
0: ถ้าภาคเหนือเนี่ยจะไปทางด้านแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีค่ะส่วนภาคตะวันออกจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
1: ขยับมากรุงเทพปริมณฑลแล้วครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
0: กรุงเทพก็ยังร้อยละ40-60ช่วงเช้าเนี่ยมีฝนเล็กน้อยเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นแค่ละอองฝนนะคะจะเป็นฝนที่อยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพเคลื่อนไปทางฉะเชิงเทราค่ะ
1: ฮะขยับลงใต้แล้วครับ
0: ภาคใต้ฝนลดลงแล้วค่ะรวมถึงคลื่นลมด้วยนะคะก็ลดลงเช่นกันค่ะ
2: ก็อันนี้ในเรื่องของพื้นที่ฝั่งตะวันตกตะวันออกนี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันมีกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณเอกนงคะ
0: ฝนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ40ค่ะที่จะเยอะหน่อยจะมีภาคตะวันออกค่ะร้อยละ60
2: ค่ะคุณผู้ฟังของเราคุณชุมชนส่งกำลังใจให้คุณเอกนงนะคะ คุณเอกนงสู้ๆค่ะ มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะเช้าวันนี้ค่ะ
0: ก็เรื่องของคลื่นลมค่ะทะเลอันดามันตอนบนยังประมาณ2เมตรอยู่ค่ะแล้วก็ฝนในทะเลยังเยอะอยู่ก็ยังต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนค่ะ
2: ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ไม่ไหวนะคะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังของเราน่ารักมาก
2: ค่ะ
1: เราก็ลุ้นว่าเอ๊ะวันนี้ใครนะเป็นคนที่มารายงานสภาพอากาศตอนเช้าก
2: ็
1: เป็นคุณเอกนงนะฮะ
2: ค่ะมาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งข่าวนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะทางทหารไทยก็ได้ยิงปืนเตือน5นัดนะคะหลังจากที่มีเสียงปืนจากฝ่ายกัมพูชาดังขึ้นมา3นัดค่ะกองทัพภาคที่2นะคะเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 7:30 นาทีค่ะได้ยินเสียงปืนจากฝ่ายกัมพูชาจำนวน3นัดในพื้นที่ช่องเหวที่ใกล้กับปราสาทตาควายนะคะแล้วก็ปราสาทคณาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากฐานทหารไทยประมาณ500เมตรโดยทหารไทยได้ยิงปืนเตือนกลับไปจำนวน5นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะที่ฝ่ายทหารกัมพูชาก็ไม่ได้มีการยิงตอบโต้กลับมาแต่อย่างใดนะคะสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่การประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยแล้วก็ภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือว่า SUB หรือว่า RBC นะคะที่อยู่บริเวณจุดผ่านแดนช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้มีการหารือกันเน้นย้ำหลายเรื่องค่ะประเด็นสำคัญก็คือโดยเฉพาะเรื่องของที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ขยับกำลังพลนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการใกล้แนวรั้วลวดหนามขอให้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไม่เผยแพร่ข่าวปลอมค่ะอีกทั้งนะคะในพื้นที่ห้วยตามาเรียแล้วก็ช่องคานม้าเนี่ยได้มีเสียงปืนดังขึ้นประมาณขออภัยค่ะเสียงระเบิดดังทั้งหมด19ครั้งตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังถึง6ครั้งฝ่ายไทยก็ได้ขอให้ฝ่ายกัมพูชาตรวจสอบกับหน่วยงานทหารของฝ่ายกัมพูชาเพื่อป้องกันความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าถ้าหากว่าในอนาคตมีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศทั้ง2ประเทศนะคะก็ให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้สำหรับกองทัพภาคที่2นะคะก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบภายใต้กรอบกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองอธิปไตยของประเทศค่ะ
1: ครับมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นเพลิงไหม้ตึกแถว3ชั้นกลางชุมชนสัมพันธ์นิเวศเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนจะพบว่าต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้น3ซึ่งมีการลักลอบเปิดเป็นเหมืองขุดบิตคอยน์ก็พบคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ถูกเพลิงไหม้เสียหายกว่า20เครื่องนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับหลังตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนนบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตึกแถว3ชั้นจึงประสานไปยังปภ.เทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะครับนำรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงหลังเพลิงสงบครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในอาคารพบคอมพิวเตอร์และก็อุปกรณ์คล้ายๆกับเครื่องขุดบิตคอยถูกเพลิงไหม้เสียหาย20เครื่องนะครับจึงมีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมตรวจสอบก็พบว่าท ห้องชั้น3นะครับมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

0: แล้วก็มีการติดตั้งโฟมดูดซับเสียงจำนวนมากซึ่งบริเวณชั้น1นะครับมีการลักลอบดัดแปลงสายไฟฟ้านะครับเพื่อใช้เป็นไฟฟ้าสำหรับการเปิดเหมืองขุดบิตคอยน์เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจากจำนวนเครื่องขุดบิตคอยน์ที่พบเนี่ยคาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้ามูลค่าประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าจากการตรวจสอบบินค่าไฟพบว่าจ่ายแค่เดือนละ 1,000 บาท
1: โอ้โห
0: เบื้องต้นไปหายไปเยอะเลยนะฮะเบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่าสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแผงวงจรควบคุมไฟฟ้าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวเจ้าของอาคารมาสอบปากคำและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้คุณภูเบศได้เล่าเรื่องของปลากระป๋องใช่ไหมคะทางกรมประมงเขาก็มีการยืนยันผลการตรวจปลากระป๋องเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นชนิดปลาที่ปลากระป๋องเนี่ยเป็น
0: ปลานิล
1: อันนี้เขาก็เลยเอ๊ะทำไมต่างกับที่ทางมอหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็มีการตรวจสอบว่าเป็นปลาหมอคางดำซึ่งเรื่องนี้ค่ะดร.ชุติมาขมวิไลนะคะผู้อำนวยการกองตรวจคุณภาพสินค้าประมงกรมประมงค่ะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ส่งตัวอย่างปลากระป๋องมาให้กรมประมงตรวจสอบ3ชุดซึ่งประกอบไปด้วยปลากระป๋องยี่ห้อโบนัส10กระป๋องและปลากระป๋องที่ไม่มีฉลากนะคะเปลือยอีก10กระป๋องทางกรมประมงก็ใช้วิธีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพแล้วก็ควบคู่กับการตรวจแบบอนุกรมวิธานก็คือลักษณะของการดูปลานับเป็ดร่องรอยปลาแล้วก็เส้นข้างตัวเนี่ยก็จำแนกได้ว่าเป็นลักษณะของปลานิล นะคะซึ่งการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยก็คือได้มาตรฐานโลกที่ได้รับการรับรองนะคะหรือว่ามาตรฐานของ FAO ค่ะก็เป็นองค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติแล้วก็องค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะก็เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางผู้อำนวยการกองตรวจคุณภาพสินค้าประมงนะคะก็บอกว่าการตรวจแบบอนุกรมวิธานและการตรวจ DNA เนี่ยต้องมีการตรวจที่มีหลักการแตกต่างกันหลักการตรวจเนี่ยก็ของอนุกรมวิธานอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางกายภาพของปลาส่วนการตรวจ DNA ต้องผ่านการขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรมและก็เปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูลพันธุกรรมซึ่งใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะคะสำหรับกรณีการตรวจสอบของกรมประมงและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะทางกรมประมงเห็นว่าอาจจะเป็นการใช้ตัวอย่างของปลากระป๋องคนละกระป๋องแล้วก็คนละล็อตการผลิตเนื่องจากวัตถุดิบที่เข้าโรงงานก็มีหลายล็อตนะคะแล้วก็วันที่ในการผลิตก็แตกต่างกันพอมันมาจากคนละกระป๋องเนี่ยความชัดเจนก็อาจจะแตกต่างกันปลานิลกับปลาหมอคางดำนะคะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้ค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรรุ่งทองคำลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดัง

0: ไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ชีวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง

0: แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6379

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมวิรัติศรีพงศ์นะครับสวัสดีครับคุณลิซ่านะครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้เป็นเช้าที่สดใสนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ครับ
1: นะคะเราสองคนไม่ได้เจอกันไม่ได้จัดรายการด้วยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะวิรัตคะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะแต่วันนี้วิรัตมาทางซูมนะคะก็ยังคงจัดรายการอยู่นะคะปกติคุณวิรัตจะอยู่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะเสาร์อาทิตย
2: ์ใช่ครับ
1: นะคะก็วันนี้อยู่กับเรา1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะไปจนถึง 7:30 นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันในเช้านี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวสารในอาเซียนทั่วโลกกันก่อนนะคะแล้ว 6:40 นาทีนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลัสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์ค่ะไปดูกันเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI กันนะคะหลังจากนั้นค่ะ 7:00 ตรงนะคะเราจะต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศแล้วก็กลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะหลังจากนั้น 7:15 นาทีช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับดร.ภัยจิตวิบุลธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นะคะณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะมามองเศรษฐกิจจีนกันนะคะในครึ่งหลังของปี2026นี้เปิดปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอีกด้วยนะคะก็หลากหลายข่าวสารมากมายที่จะนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังกันในเช้านี้ค่ะ
2: ใช่เลยครับก็ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในอาเซียนเรื่องของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะกลุ่มประเทศบวก3เนี่ยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจการเมืองโลกด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับเช่นเดิมนะครับผมที่ Facebook ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook ของ Mcot News FM 100.5 นะครับผมแล้วก็มีทางFacebook ของ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับที่สามารถรับชมรายการแล้วก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายเข้ามาทางไลน์ได้ครับที่ LINE ID @mcotnews ครับ
1: นะคะก็หลากหลายช่องทางนะคะในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้แล้วก็สามารถรับฟังรับชมรายการด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารกันในเช้านี้กันนะคะมาเริ่มกันที่ประเด็นความตึงเครียดกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูข่าวเบาๆก็ได้เนาะนะคะมาดูเช้านี้ค่ะเรื่องของทรัมป์นะคะแล้วก็อิหร่านเนี่ยค่ะจริงๆเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะเริ่มต้น

0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐนะคะคือตอนนี้เนี่ยสหรัฐเองก็จะไม่ให้เรือเข้าออกท่าเรือแล้วก็ชายฝั่งของอิหร่านนะคะมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเวลา 16:00 นของวันอังคารที่14ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็คือ 03:00 ของเมื่อวานนี้นะคะวันพุธหลังจากที่ยกเลิกไปในเดือนมิถุนายนนะคะพร้อมกันนั้นเนี่ยทางสหรัฐได้มีการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อที่จะเดินหน้าลดขีดความสามารถของอิหร่านที่จะใช้โจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ได้มีการพูดว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยยังคงเปิดให้เรือทุกลำสัญจรยกเว้นเรือของอิหร่านซึ่งกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีเรือรบกองทัพสหรัฐมากกว่า20ลำแล้วก็เครื่องบินทหารหลายร้อยลำนะคะปฏิบัติการในภูมิภาคทั้งนี้เองในการให้สัมภาษณ์รายการที่ชื่อว่า Special Report with Brett Baier นะคะทาง Fox News ออกอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยเขาก็ระบุว่าจะเก็บเป้าหมายพลังงานไว้ท้ายสุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีการโจมตีเป้าหมายพลังงานนะคะโดยทรัมป์เนี่ยกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะถึงคราวโรงไฟฟ้าและสภานะคะที่จะถูกโจมตีจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมาสู่โต๊ะเจรจานะคะโดยทรัมป์เองก็บอกว่าคณะเจ้าหน้าที่เจรจาของสหรัฐเนี่ยก็จะติดต่อกับคู่เจรจาอิหร่านเพื่อบอกว่ากลับมาทำข้อตกลงดีกว่านะนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งค่ะทางด้านของคาเซมการีบาบาดีนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเขาก็ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ทางการเช่นกันนะคะว่าถ้าสหรัฐคิดว่าการใช้มาตรการเข้มงวดแบบนี้เนี่ยใช้ปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ปิดล้อมทางเศรษฐกิจแล้วจะทำให้อิหร่านกลับเข้าสู่การเจรจาแล้วก็คุณกำลังคิดผิดดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนตอนแรกจะดีนะมีการเซ็น MOU มีการพูดคุยอ่ะมีการเข้าไปสู่การเจรจากันแต่สุดท้าย ceasefire ข้อตกลงหยุดยิงก็ได้มีการยุติไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาโจมตีแล้วก็มีการปิดล้อมท่าเรืออีกรอบหนึ่งแล้วนะคะความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบนี้เนี่ยท่าทีของทั้งสองฝ่ายจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Trump presumes Iran port blockade and threatens strikes on energy targets ค่ะ
1: กับเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการเตรียมที่จะเก็บค่าผ่านทางนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าหากอิหร่านมีการปิดแล้วก็ต้องการจะเก็บค่าผ่านทางสหรัฐอเมริกาก็สามารถเก็บค่าผ่านทางได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็หยิบยกมาจาก France Info นะครับพูดถึงเรื่องของการเก็บค่าผ่านทางว่าจะต้องมีค่าผ่านทางประมาณ 20% ของมูลค่าทั้งหมดของสิ่งที่ขนส่งในเรือสินค้านะครับผมก็จะต้องมีด่านเก็บเข้ามาภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons en quoi consiste le péage dans le détroit d'Ormuz décrété par Donald Trump ก็เป็นการพูดถึงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวที่อิหร่านก็ออกมากล่าวเหมือนกันนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับก็ได้มีกล่าวโพสต์ใน X นะครับก็พูดถึงเรื่องของบอกว่าก็ถ้าอยากจะเก็บนะครับถ้าอิหร่านจะเก็บในอิหร่านก็คงเก็บในลักษณะที่แฟร์กว่าที่โดนัลด์ทรัมป์เก็บแน่นอนนะครับผมข่าวรายงานก็ต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลที่มีการบล็อกนะครับก็เนื่องจากว่าเขาก็มีการมองกันไปว่าการเจรจาตกลงที่เจนีวาที่ผ่านมาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผลเท่าที่ควรก็เลยทำให้เกิดการปะทะกันรอบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขาก็มองกันไปว่าการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะดันให้อิหร่านหลังชนฟ้าเนี่ยอาจจะยากที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยกลับมาสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หลายฝ่ายก็มีการมองไปถึงว่ายุทธวิธีการเจรจาของอิหร่านเนี่ยจะเป็นลักษณะการเจรจาในรูปแบบที่พร้อมกับสถานการณ์หลังชนฝาอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะไม่มีการยอมจนกว่าจะมีการตกลงกันจริงๆและการเข้าสู่โต๊ะเจรจากันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะน่าจับตามองแล้วก็ตึงเครียดกันทีเดียวแล้วก็ทุกฝ่ายก็เรียกว่ามองไปถึงเรื่องของการที่ค่าน้ำมันเนี่ยเตรียมที่จะขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กระทบกับชีวิตประจำวันแน่นอนครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่มเติมของ

0: France Info ครับผม
1: นะคะฟังดูแล้วเนี่ยมีความไม่แน่ไม่นอนนะแล้วก็ประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยโอ้โหจะรับมือยังไงนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะและพลังงานที่มีความไม่แน่ไม่นอนนะขนาดนี้นะคะมาดูปฏิกิริยานะคะแล้วก็การตอบรับการวางแผนของฝั่งมาเลเซียนะคะอันวาก็ได้มีการประกาศออกมาว่า Malaysia able to handle higher fuel cost for now supply still sufficient นะคะก็ถือว่ายังคงเป็นข่าวดีสำหรับมาเลเซียอยู่นะคะเมื่อทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะอันวาอิบราฮิมเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการแสดงความเชื่อมั่นว่ามาเลเซียเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็รับประกันว่าจะมีอุปทานที่เพียงพอภายในประเทศถึงแม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยจะกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ตามนะคะข่าวนี้มาจากซินหัวนะคะซึ่งมีการรายงานว่าอันวาเนี่ยได้มีการแถลงต่อรัฐสภามาเลเซียนะคะเพื่อที่จะตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนะคะโดยเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าราคาที่สูงขึ้นเนี่ยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติแล้วก็ดีเซลของมาเลเซียนะคะแต่ว่าความท้าทายที่แท้จริงเนี่ยคือการรับประกันเสถียรภาพของอุปทานซึ่งมาเลเซียได้ดำเนินการเพื่อที่จะกระจายแหล่งนำเข้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นอีกด้วยนะคะอันวาเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการระบุเพิ่มเติมนะคะว่ารัสเซียได้ให้การรับประกันว่าเรื่องของการจัดส่งน้ำมันแล้วก็ดีเซลในระยะยาวมาให้กับมาเลเซียก็มีการรับประกันว่ารัสเซียเนี่ยจะมีการส่งให้มาเลเซียนะคะขณะที่อีกที่หนึ่งนะคะตึกเมนิสถานก็ได้อนุญาตให้บริษัทเปโตรเลียมนาชันแนลเบอร์ฮาร์ดนะคะหรือว่าเปโตรนัสของมาเลเซียนะคะเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยแหละค่ะเข้าไปถึงแหล่งก๊าซของประเทศได้โดยมีกำหนดนะคะจะเริ่มขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมปีนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางอันวาอิบราฮิมเองเนี่ยค่ะเขาก็มีการกล่าวเสริมว่ารัฐบาลของมาเลเซียนะคะก็ยังคงให้การอุดหนุนราคาผลิตภัณฑ์เปโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตนะคะหรือประมาณ 8,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี2569นะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเขาก็บอกว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณ800ล้านริงกิตต่อเดือนนะคะในการอุดหนุนน้ำมันเบนซินเกรดรอน95ซึ่งเป็นเกรดที่ใช้กันทั่วไปนะคะรวมถึงน้ำมันดีเซลสำหรับเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ก่อนที่งบประมาณจะพุ่งแตะระดับ 5,000 ล้านริงกิตต่อเดือนในเดือนมีนาคมและเมษายนนะคะจากนั้นเนี่ยจึงชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 4,000 ล้านริงกิตในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะอ่ะก็ถือว่ายังคงรับมือไหวอยู่นะมาเลเซียนะคะแต่ว่าแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มมองหาช่องทางในการนำเข้าน้ำมันนะแล้วก็แหล่งน้ำมันเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะพึ่งพาแหล่งเดิมอย่างเดียวไม่น่าจะไหวแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่ตอนนี้เนี่ยยังสู้อยู่นะคะ
0: ครับก็เพิ่งมีข่าวดีกันไปไม่กี่วันเองนะครับว่าราคาน้ำมันลดราคาน้ำมันเนี่ยลดลงครับทีนี้ก็ต้องเตรียมกันการที่จะเพิ่มราคาค่าน้ำมันอีกแล้วนะครับก็ถอนหายใจกันไปนะครับ
1: มาจะหายใจเบาๆกันหน่อยนะคะ
0: ใช่ใช่ครับผมครับมาต่อกันที่ภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนามกันบ้างนะครับผมตอนนี้เวียดนามเองก็เตรียมที่จะยกเรื่องทางเศรษฐกิจแล้วก็ปรับเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับพรมแดนของประเทศจีนนะครับล่าสุดข่าวของเวียดนามนิวส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่าลังเซนtold to broaden economy through industry tourism นะครับก็เป็นการลงพื้นที่นะครับในการที่จะประชุมร่วมกับกรรมการพรรคของจังหวัดลังเซินนะครับของนายกรัฐมนตรีเลมินฮึงนะครับผมเพื่อที่จะประเมินผลทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี2026ที่ผ่านมานะครับซึ่งประเมินผลออกมาเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนระหว่างทางจีนกับทางเวียดนามนะครับซึ่งจังหวัดลังเซินเนี่ยติดกับมณฑลกวางสีจีนเนี่ยนะครับผมแล้วก็ได้มีการประเมินว่าในช่วงแรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าชายแดนแล้วก็ระบบการบริการด้านกงสุลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มูลค่าที่

0: คือที่ก็มูลค่าทางการค้าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลเวียดนามคาดการเอาไว้นะครับเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกผ่านด่านศุลกากรของจังหวัดลังเซิร์นเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะครับถึง 42% ด้วยกันนะครับผมแล้วเขาก็คิดเป็นอัตราส่วนภาพรวมของมูลค่าการค้าโดยเฉพาะจุดนี้นะครับเมื่อเทียบกับจุดอื่นๆของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11% ด้วยกันนะครับผมเขาก็บอกว่าการกระจายตัวของการค้าเนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับแม้ว่ามูลค่าการค้าเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรแต่เขาก็บอกว่ารายได้ที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันก็มาจากการค้าชายแดนแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามาตรการทางภาษีในหลายพื้นที่เนี่ยจะสามารถเก็บได้อย่างสมดุล นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาแทรกซ้อนอีกก็คือเรื่องของความผันผวนทางด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ยังเป็นปัจจัยแทรกซ้อนอย่างมากซึ่งก็ทำให้รัฐบาลของเวียดนามเนี่ยมองว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเก็บภาษีขาเข้าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรการการตรวจสินค้าขาเข้าเช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการที่ยังคงล่าช้าอยู่เพราะว่าระบบการขนส่งคมนาคมหลายอย่างเนี่ยยังไม่ค่อยพร้อมเท่าที่ควรนะครับทีนี้คือเขาก็มองกันในครึ่งหลังว่าการเจริญเติบโตของGDP ในของจังหวัดอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 10% นะครับซึ่งเขาก็มองว่าก็ยังไม่โตตามที่คาดหมายซึ่งเขาก็คาดหมายว่าควรจะโตอยู่ที่ประมาณ 13% ด้วยกันก็เรียกว่าตั้งเพดานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเร่งพัฒนาจังหวัดนะครับเขาก็มีแผนที่มีทั้งแผนในเรื่องของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจแล้วก็มีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับฐานรากด้วยนะครับผมคือเขาก็ใช้โมเดลในลักษณะที่ว่าต้องการที่จะดึงดูดนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนแล้วก็นักลงทุนจากภายในประเทศด้วยกันนะครับผมแล้วก็ทีนี้เขาก็เตรียมที่จะพัฒนาผลักดันโมเดลที่เรียกว่าfree trade zone เหมือนกันหรือว่าเขตการค้าเสรีกับจีนนะครับเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือข้ามพรมแดนให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาระบบการขนส่งแบบโลจิสติกส์ครบวงจรด้วยกันนะครับทีนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนี้เองนะครับผมทางกรมการเมืองของเวียดนามนะครับผมก็ได้มีการพยายามผลักดันอุตสาหกรรมหลักด้านการท่องเที่ยวนะครับของลังเซิร์นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานธรณีของยูเนสโกที่ลังเซิร์นแล้วก็เขตการท่องเที่ยวก็จะเป็นมาลเซิร์นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีการท่องเที่ยวชายแดนนะครับที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกเหนือจากการท่องเที่ยวในเมืองหลักๆของเวียดนามซึ่งถ้าเผื่อเป็นมองภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เป็นเรื่องของการลงทุนด้านโลจิสติกส์นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการสร้างเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนเพื่อที่จะทำให้การเก็บภาษีระหว่างกันเนี่ยเป็นศูนย์แล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของสินค้าระหว่างกันได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ease of doing business นะครับผมก็คือการลดขั้นตอนของทางระบบราชการเพราะการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากประเทศจีนให้มากยิ่งขึ้นนะครับคือในภาพรวมอันนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะครับนอกจากการสตรีมไลน์ระบบราชการของเวียดนามแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการเพิ่มเรื่องของ ease of doing business หรือว่าการลดขั้นตอนทางราชการเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญอย่างมากแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐแล้วก็การเพิ่มเม็ดเงินการลงทุนในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของบุคลากรที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเหมือนกันให้มีดิจิทัลลิเทอเรซีหรือว่าความสามารถในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็การเข้าใจระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะต่างๆที่จำเป็นในการใช้ AI แล้วก็ในการใช้ระบบดิจิทัลต่างๆเพื่อที่จะตอบโจทย์หน่วยงานแล้วก็ภาคบริษัทต่างๆด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะเห็นการขับเคลื่อนของเพื่อนบ้านเรานะครับที่มีการตั้งเป้าหมายว่าอยากจะให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเจริญเติบโตให้ได้เกิน2หลักด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เศรษฐกิจเขาก็มาแรงจริงๆครับ
1: นะคะเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่น่าจับตามองนะคะเราคุยกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีความพยายามนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐ

ิจแล้วก็มีการปรับปรุงการทำงานหลายอย่างนะคะในภาครัฐด้วยนะคะก็ไม่แปลกใจอะไรนะที่เวียดนามเนี่ยโอ้โหมีการเติบโตในหลายมิตินะคะที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ก้าวกระโดดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การวางแผนของเวียดนามที่เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้เพิ่มเติมนะคะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเศรษฐกิจดีก็อาจจะมีผลต่อความน่าอยู่ของประเทศนั้นๆนะคะจะพามาดู Global Livability Index 2026นะคะการจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี2026ค่ะโดยสถาบันวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ Economist Intelligence Unit นะคะหรือตัวย่อคือ EIU ซึ่งเป็นองค์กรในเครือนิตยสาร The Economist นะคะเขาได้มีการทำการประเมินเมืองต่างๆทั่วโลกจำนวน173เมืองโดยคำนวณคะแนนผ่านปัจจัย5หลักนะคะด้านมี5ด้านด้วยกันนะคะก็จะมีด้านความมั่นคงนะคะ stability การรักษาพยาบาลค่ะ healthcare นะคะการศึกษา education นะคะโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure แล้วก็วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะคะ culture and environment นะคะซึ่งผลลัพธ์ในปีนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะคะทั้งการรักษาแชมป์ของเมืองระดับโลกแล้วก็การก้าวกระโดดอย่างโดดเด่นของเมืองในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะมาดูกันที่อันดับหนึ่งกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่ไม่ได้แปลกใจอะไรนะคะในปีนี้เนี่ยค่ะเมืองหลวงสุดชิคของเดนมาร์กนะคะโคเปนเฮเกนเนี่ยค่ะก็ยังคงรักษาตำแหน่งนะคะเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่สองแล้วนะคะด้วยความสำเร็จนะคะอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยเกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูงมากนะคะควบคู่ไปกับวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมค่ะก็ส่งผลให้โคเปนเฮเกนนะคะได้คะแนนเต็ม100ในหมวดหมู่ความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การศึกษานะคะจนสามารถเอาชนะอดีตแชมป์เก่าอย่างกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะที่ตามมาในอันดับที่2ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับภาพรวมของภูมิภาคเอเชียเนี่ยค่ะถือว่ามีทิศทางที่เป็นบวกนะคะแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะโดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักนะคะมาจากการที่ระบบการรักษาพยาบาลหรือ healthcare เนี่ยได้รับการยกระดับขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเมืองของประเทศจีนนะคะที่ภาครัฐเนี่ยมีการอุดหนุนงบประมาณแล้วก็ขยายการลงทุนในระบบประกันสุขภาพระยะยาวอย่างจริงจังนะคะก็ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยค่ะมีเมืองจากทวีปเอเชียติดเข้าไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกถึง9เมืองซึ่งก็มีการเบียดแซงหน้าทวีปยุโรปที่มีเมืองติดอยู่ในกลุ่มท็อป20หรือท็อป20เนี่ยค่ะเพียง7เมืองเท่านั้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่สร้างความสำเร็จครั้งใหญ่ด้วยการขยับอันดับขึ้นมาจนสามารถก้าวเข้ามาอยู่ในกลุ่ม10อันดับแรกของโลกได้สำเร็จในปีนี้ด้วยนะคะคราวนี้หันมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทำผลงานได้อย่างน่าจับตามองนะคะในฐานะกลุ่มเมืองที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะเขาใช้คำว่า market movers ค่ะโดยกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เชียงใหม่นะคะต่างพากันกระโดดขึ้นจากเดิมถึง6อันดับนะคะโดยกรุงเทพเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่116นะคะในขณะที่เชียงใหม่ค่ะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่130ของโลกซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวแล้วก็การพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านของสภาพแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตของประชากรในประเทศนะคะนอกจากความเคลื่อนไหวในเอเชียแล้วก็ในไทยแล้วนะคะตัวรายงานนี้เนี่ยเขาก็ยังมีจุดเน้นย้ำที่น่าสนใจอื่นๆทั่วโลกนะคะอย่างเช่นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการขยับขึ้นมา3อันดับนะคะสู่อันดับที่66เนื่องจากคะแนนด้านความมั่นคงที่เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราอาชญากรรมที่ลดลงนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยค่ะความไม่สงบแล้วก็ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนออกกลางเนี่ยก็กลับฉุดให้คะแนนความมั่นคงของหลายเมืองลดลงอย่างมากอย่างเช่นกรุงเตหารานของประเทศอิหร่านเนี่ยค่ะที่อันดับร่วงลงไปอยู่ที่164นะคะในขณะที่กรุงดามัสกัสนะคะของประเทศซีเรียก็ยังคงรั้งท้ายเป็นเมืองที่น่าอยู่น้อยที่สุดในโลกนะคะในอันดับที่173ค่ะคราวนี้หากเจาะไปที่กลุ่ม

0: 10อันดับแรกของเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะบางรายเนี่ยเราได้มีการรายงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะ1ก็คือโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะ2เวียนนาประเทศออสเตรียนะคะ3เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะ4ออสเตรเลียอยู่นะคะก็คือเมืองซิดนีย์ค่ะ5ไปที่ซูริกค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ6ก็ยังคงอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเมืองเจนีวานะคะ7คือเมืองโอซาก้าของประเทศญี่ปุ่น8แอดิเลดของประเทศออสเตรเลียนะคะ9แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาแล้วก็10นะคะก็คือโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเมื่อพิจารณาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะถึงแม้ว่าเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะแต่ว่าประเทศหนึ่งที่คงไม่แปลกใจอะไรที่ทำคะแนนได้ดีนะคะในอาเซียนนั่นก็คือสิงคโปร์นะคะก็ยังคงเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนอย่างเหนียวแน่นนะคะมีคะแนนนำโด่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การศึกษานะคะตามมาด้วยกลุ่มเมืองที่กำลังไต่อันดับขึ้นมาอย่างน่าสนใจนะคะอย่างกรุงเทพมหานครของไทยค่ะจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะที่ขยับขึ้นมา10อันดับมาอยู่ที่132จากคะแนนความมั่นคงที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงเมืองสุราบายานะคะที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ150ก็แสดงให้เห็นว่าเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็กำลังพยายามยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่เพื่อก้าวสู่เวทีโลกอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็คือคะแนนต่างๆนะที่ได้รับในปีนี้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็สำหรับเอเชียแล้วก็อาเซียนเราเนี่ยถือว่าทำผลงานค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่น่าสนใจสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติเราก็มักจะได้ยินเมืองต่างประเทศโดยส่วนใหญ่แต่ว่าเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็ได้รับการพูดถึงโดยปรับปรายแต่นี้ก็เรียกว่าได้ขึ้นมาอยู่ในจุดสนใจขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นก้าวที่ดีนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะวิเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลัสจากฟิลิปปินส์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับวิและลินะคะไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะคู่หูวิลินี้นะคะ
3: ใช่ครับหลักเดือนฮะ
2: โอ้ล่ะน่าจะเป็นเกือบปีไหมวิ
3: ใช่
2: นานเหมือนกัน
3: จริง
2: โอ้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความคู่ฟังกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลาสนะคะเดี๋ยวจะให้วิดูทางด้าน Facebook Live ละกันนะคะเดี๋ยวลิซ่าจะดูข้อความทาง LINE Official @mcot newsนะคะเช้านี้ทักทายคุณธีรพลนะคะส่งรูปเข้ามาในเช้านี้นะคะเพื่อเป็นการทักทายคุณนายหัวคมวิเลิศนะคะก็เช่นกันนะคะแล้วก็มีคุณใหม่อิ่มไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะก็ทักทายสวัสดีด้วยนะคะรวมถึงคุณณัฐวรานะคะคุณสุภชัยค่ะแล้วก็คุณสุดสวัสดิ์นะคะขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาค่ะ
3: ครับทางช่องทางของ Facebook นะครับก็เหนียวแน่นเช่นเคยนะครับมีแฟนประจำรายการหลายท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหลายท่านที่ทักทายเข้ามานะครับก็มีทั้งคุณสุภชัยนะครับคุณสักรินนะครับผมพี่หมูนะครับทักทายเข้ามาจากอุดรธานีบอก25องศานะครับเช้านี้อากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยคุณเดชเดชาครับทักทายเข้ามาแล้วก็มีคุณจีนะครับคุณคณัฐพักจากภูเก็ตบอก27องศาอากาศดีเช่นกันนะครับแล้วก็มีคุณสุภศักดิ์นะครับบอกเฮลโลวิลลี่ในตำนานนะครับคุณอาเกนครับคุณน้ำแหม่มครับทักทายทั้งทีมงานเลยนะครับผมมีคุณชวรีนะครับผมแล้วก็มีคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะครับโอ้ดีเลยนะครับชื่อเต็มที่มากเลยคุณลอล่าจินนะครับผมทักทายเข้ามานะครับผมแล้วก็มีคุณเชาๆนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติเหี่ยมแก้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็มีคุณผู้ฟังทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยครับต้องขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับเปลี่ยนกันมาด้วยนะครับ
2: นะฮะอ่านว่าไงนะคะคิวเฟโบเนี่ย
3: คิวเฟโบเชียงใหม่นะครับโอ้อากาศดีมากนะครับที่เชียงใหม
2: ่นะฮะน่าอิจฉามากเลยนะคะอยากไปเชียงใหม่จังเลยนะคะอ่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live และทาง LINE ค่ะตอนนี้นะคะคุณเบอร์นี่มากิลาสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์เราก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยีกันค่ะ
4: Good morning, Boo.
2: Good morning, Mabu. Hi.
5: Good morning,
6: Mabu. Hi.
2: How's the weather in the Philippines?
6: Right now, it's very warm in Bohol. I'm in Bohol province.
2: Uh-huh.
6: But they just had a typhoon over there and some parts of the country also. But we also got a share of the typhoon.But it's not as bad as in the other parts of the country. So it's okay here. Now the sun is really, really shining brightly and it's very warm in the Philippines, in Bohol right now.
2: Okay.
6: This is an island, so it's kind of very humid. Yeah.
2: So it's like a travel destination in the Philippines?
6: Yes, Bohol is one of the hottest destinations in the Philippines. And I think even globally, it has already made its name because this is a very, there are lots of tourist attractions in this province.
2: Mm-hmm.
6: It's not the beaches, but it is very varied, including the nature. You can go forest, hills.You can have religious pilgrimages here.
2: Mm-hmm.
6: Then the cuisine is also nice. And there are lots of attractions, including the famous Chocolate Hills, if you know that.
2: Mm.
6: And we have the tarsier, the smallest monkey in the world.
2: Ah, uh-huh.
6: 360 degrees its head can rotate 360 degrees. It's the smallest primate in the world. So
2: I see.
6: Lots of attractions here.
2: And how easy is it to travel to, for say, if you're going to come from a different country?

0: expanded through initiatives including Project on LAD with TESDA. This is the Technical Education and Skills Development Authority, and the Department of Information and Communications, the ICT, the AI Tech Academy, and the Philippine Economic Sector and other government programs. Mm-hmm. Complementing these workforce initiatives is continued growth across higher value service segments, global capability centers, healthcare, banking, and financial industry services, and emerging markets are expected to drive the industry's continued expansion through 2028. As demand for AI-enabled and specialized services grows, the Philippines continues to win higher value work in analytics, engineering, finance, healthcare, information management, and digital services, reinforcing the country's position as a trusted destination for complex, knowledge-intensive work. So that's it. That's the challenge of the Philippines now, to shift to more higher technology capabilities like AI. I don't know there in Bangkok if how AI has also shaped the industry there. Because I don't know. In the Philippines, we somehow, including the newsroom here, mm-hmm. we try also to use the AI to check our grammars, to help check our stories.
1: Yeah.
0: I don't know how, but in the Philippines, it's really a big thing, especially for the IT BPM sector.
1: Mm-hmm.
0: It's a big industry in the Philippines, and you know, this is already in the forefront of AI changes.
1: Mm-hmm. Yeah. But it's a very good thing that, you know, like, in order to be able to live with AI and to be able to thrive, that it's investing in its people and upskilling the people to be able to work with AI alongside with the digital transformation that is happening all over the world.
0: It's really amazing how AI has helped us in our work and how it makes work easier for us, right?
1: Mm-hmm, that's right. Right, but there are obviously two sides of a coin, you know, so there are definitely benefits and harms as well. So thank you very much for your news updates this morning, Bernie. Hope you have a great day and enjoy the beach for us.
0: Thank you also. Enjoy the day. It's still Wednesday, so it's a good week.
2: It's only two more days to go.
0: Yeah, 2 days. Okay. Thank you, guys. Good morning.
1: Thank you so much. Have a great day. Bye.
2: Goodbye.
1: นะคะขอบคุณเบอร์นี่มากิลาสนะคะผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะปกติอยู่ที่มะนิลาแต่ตอนนี้นะคะอยู่ที่เกาะโบโฮนะคะที่ฟิลิปปินส
2: ์
1: เธอก็บอกว่าอากาศก็ร้อนอยู่นะคะก่อนหน้านี้ก็มีผลกระทบจากไต้ฝุ่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้อากาศก็แดดออกนะคะโดยเฉพาะในโบโฮเนี่ยก็ร้อนพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยโบโฮเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของฟิลิปปินส์แห่งหนึ่งนะคะเป็นเกาะมีชายทะเลมีธรรมชาตินะคะอาหารก็อร่อยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่ที่ชาวต่างชาติและคนฟิลิปปินส์เองมักจะไปเที่ยวคือเราอาจจะรู้จักเซบูเนาะ
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่ามีไฟล์บินไปใช่แล้วก็มีไฟล์บินจากไทยเนี่ยไปเซบูด้วยแต่ว่าอีกหนึ่งเกาะที่ไม่ไกลจากเซบูด้วยนะคะก็คือเกาะโปโฮนะคะคุณเบอร์นี่บอกว่าถ้าจะเดินทางเนี่ยจริงๆเนี่ยโบโฮเนี่ยมีสนามบินนานาชาติอยู่นะแต่ว่าจำนวนไฟล์ที่เดินทางเข้าสู่โบโฮเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะโดยเฉพาะหลังโควิด-19 ไปเนี่ยค่ะถ้าสะดวกสุดก็ควรจะเดินทางจากมะนิลาก็ได้ค่ะ
2: ครับก็มีจุดเด่นหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายหาดเรื่องของการท่องเที่ยวป่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีการชมที่เขาบอกว่าเป็นลิงตัวที่เล็กที่สุดในโลกแล้วสามารถหมุนคอรอบตัวได้เกือบ360องศาเนี่ยนะครับใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวนะครับอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวของฟิลิปปินส์นะครับ
1: นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวโบนัสที่แถมเข้ามานะคะนอกเหนือจากเรื่องของ AI นะคะแต่เรื่องหลักที่ คุณเบอร์นี่นำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรม AI นี่แหละค่ะและทางฟิลิปปินส์นี้เขาก็มีแผนนะที่จะมุ่งสร้างงานแล้วก็รายได้นะคะให้มูลค่าสูงภายในปี2028นะคะก็เป็นการรายงานออกมาจากสมาคมที่เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

0: ูแลครอบครัวเนี่ยต้องเสียเปรียบไปนะคะกลุ่มผู้ฟ้องเนี่ยค่ะได้มีการได้รับแจ้งเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าตำแหน่งงานจะถูกเลิกจ้างตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนี้จึงได้ยื่นขอให้ศาลเนี่ยสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อที่จะระงับการเลิกจ้างไว้ก่อนระหว่างยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการนะคะยุติธรรมแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาระบุว่าถึงแม้ว่าข้อตกลงการทำงานของเมตาจะกำหนดให้ระงับข้อพิพาทผ่านศาลตัวนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าจะไม่ได้ห้ามการขอคุ้มครองชั่วคราวจากศาลได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางโฆษกของเมตาเขาก็ชี้แจงมาว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีมูลความจริงพร้อมย้ำว่าคนเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการบริหารพนักงานแล้วก็โครงสร้างไม่ใช่ AI นะไม่ได้เป็น AI ที่ตัดสินนะแต่เป็นคนนะนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยตัวคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีการยื่นฟ้องบริษัท IT ยักษ์ใหญ่เรื่องการนำ AI มาใช้เลิกจ้างพนักงานนะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยค่ะเขาก็มีรายงานเพิ่มเติมว่า Meta เนี่ยได้มีการเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกไปแล้วประมาณ 10% หรือเกือบ 8,000 คนนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมแล้วก็มีแผนจะลดคนเพิ่มอีกนะคะตอนปลายปีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางด้านของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะ CEO ของ Meta เนี่ยเขาก็เปิดเผยภายหลังว่าเขาเนี่ยคาดว่าจะไม่มีการเลิกจ้างพนักงานทั้งบริษัทเพิ่มอีกในปีนี้นะคะทั้งนี้เองเนี่ยพนักงานทั้ง26คนซึ่งฟ้องร้องโดยไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะก็ได้มีการกล่าวหา Meta ว่าละเมิดกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางที่ห้ามเลือกปฏิบัติหรือตอบโต้พนักงานพิการพนักงานที่ลาป่วยหรือพนักงานตั้งครรภ์นะคะทั้งยังระบุว่า Meta เนี่ยไม่ได้ทดสอบระบบ AI เพื่อตรวจสอบนะคะเรื่องของอคติซึ่งขัดต่อกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็นครนิวยอร์กอีกด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำฟ้องระบุว่าMeta เนี่ยใช้ระบบ AI ภายในองค์กรหลายระบบนะคะมีการประเมินแล้วก็จัดอันดับพนักงานในรายชื่อผู้ที่จะถูกเลิกจ้างโดยมีทั้งระบบที่ชื่อว่า MetaMate นะคะซึ่งเป็นโมดูลภาษาขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวระบบสมองที่2หรือ Second Brain นะคะที่ได้รับการฝึกฝนโดยพนักงานเพื่อติดตามประวัติการสื่อสารแล้วก็เอกสารต่างๆแล้วก็มีระบบประเมินคะแนนการทำงานที่คอยสแกนการกดแป้นพิมพ์เนื้อหาบนหน้าจออีเมลแล้วก็ประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานอีกด้วยนะโอ้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปสู่การทำงานที่ยิบย่อยนะที่ AI สามารถเข้าไปควบคุมได้นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าAI เนี่ยเป็นตัววัดผลที่ทำให้คนถูกเลิกจ้างหรือเปล่านะคะ
1: โอ้นี่เป็นเรื่องไม่ดีจริงๆนะครับถ้าเผื่อมันเข้ามาขนาดนี
0: ้
1: จริงๆแล้วควรจะมีเรื่องของการถ่วงดุลแล้วก็การตรวจสอบในอีกลักษณะหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้ว AI มันก็ไม่สามารถปรับทุกอย่างได้นะครับคือเกี่ยวกับเรื่องนี้เองครับและจริงๆในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีกรอบที่เขาเรียกเป็นกรอบการทำงานที่รัฐภาคีต่างๆขององค์การสหประชาชาติเนี่ยได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะเอาเป็นคล้ายๆกับเหมือนเป็นกรอบกว้างๆที่จะคอยเหมือนกับดูแลพวกเราในการใช้ AI เพราะว่าตอนนี้คือมันก็ยังไม่มีเรื่องของ global governance หรือว่าการบริหารจัดการในระดับโลกเรื่อง AI อย่างชัดเจนแต่ว่ามันมีสิ่งที่องค์การสหประชาชาติเรียกว่า global digital compact นะครับที่เป็นสิ่งที่รัฐภาคีสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ตกลงร่วมกันนะครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคือมันก็จะเป็นกรอบที่จะคอยดูแล้วก็คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการ AI ที่เป็นธรรมกับตัวมนุษย์เองแล้วก็เป็นการเหมือนกับทั้งส่งเสริมการใช้ AI แล้วก็เป็นทั้งเรื่องของการลดช่องว่างทางด้านการใช้ AI เหมือนกันนะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็การพัฒนาความสามารถศักยภาพต่างๆให้สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน AI ได้ซึ่งมันก็รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยจริงๆก็คือเป็นการปรับให้มันใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าพูดกันอย่างง่ายๆก็มันจะได้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวพวกเราเองแล้วก็ตัวผู้ใช้งานโดยทั่วไปแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยในเวทีระหว่างประเทศภูมิภาคต่างๆจะได้สามารถเข้าถึง AI ได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยว่าตอนนี้คือทุกคนก็ไม่ได้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกัน
0: นะคะกฎหมายกฎระเบียบต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับ AI ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อค่ะแล้วก็ในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะไปมองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลังปี2026ค่ะเปิดปัจจัยหนุน

0: ุนและปัจจัยเสี่ยงด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงค่ะ
2: ครับและผมวิรัติศรีพงษ์นะครับรายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะวันนี้วิรัตินะคะมาแทนอาจารย์เจตนะคะกำลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศพรุ่งนี้น่าจะกลับมาแล้วนะอาจารย์เจตนะคะแต่วันนี้ก็อยู่กับวิลี่นะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง 7:15 นาทีช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะวิ
2: ครับช่วงจอลึกอาเซียนนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับที่เราเรียกว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้พบกับท่านดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะครับผมที่จะมาพูดถึงเรื่องของสักครู่นะคร
1: ับ มองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลัง
2: มองเศรษฐกิจจีน
1: ใช่ปี2026เนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเปิดทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยที่เหลือจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องมาเจาะดูเลยว่าไทยเนี่ยค่ะจะได้รับผลกระทบยังไงมีโอกาสอะไรไหมนะถ้าเป็นข่าวดีนะคะก็ติดตามได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะวีคะจะพาไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปก็เพิ่งจะดูคดีเรื่องของ AI ที่Meta เนี่ยใช้ Meta ใช้ AI ในการคัดคนที่จะเลิกจ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคดีนะคะจากฝั่งสิงคโปร์ค่ะซึ่งโอ้มีการฟ้องบลูมเบิร์กนะคะบริษัทสื่อธุรกิจการเงินรายใหญ่นะคะก็ทางด้านของศาลสูงสิงคโปร์นะคะก็ได้มีการพิพากษาให้บลูมเบิร์กนะคะแล้วก็นายโลเตอร์เวยนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยค่ะร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด $460,000หรือประมาณ 11.9 ล้านบาทนะคะให้กับนายเคชานมูกัมนะคะเป็นรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะนายตันซีเล้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในคดีหมิ่นประมาทจากบทความเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรูนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะตัวคดีดังกล่าวเนี่ยมีที่มาจากบทความที่เผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมปี2567นะคะในหัวข้อที่ชื่อว่า Singapore Mansion Deals Are Increasingly Shrouded in Secrecy นะคะเป็นการนำเสนอแนวโน้มการซื้อขายคฤหาสน์หรูในสิงคโปร์นะคะที่มีการใช้ Trust บริษัท Nominee หรือรูปแบบการทำธุรกรรมที่ทำให้ติดตามผู้ซื้อได้ยากนะคะโดยบทความระบุว่านายชาญมูกรรมนะคะเขามีการขายคฤหาสน์ในราคา$88 ล้านสิงคโปร์ผ่านทรัสต์ให้ผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยชื่อนะคะแล้วก็ระบุว่านายตันเนี่ยค่ะซื้อคฤหาสน์หรูมูลค่าราว